0: มีต่อประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนั่นแหละก็คือความเห็นแก่ตัวของฮุนเซนโดยแท้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้อาเซียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมานะฮะที่ไม่สามารถออกแถลงการร่วมของผู้นำได้เลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะฮะที่เคยเกิดขึ้นก็เพราะฮุนเซนหวังผลประโยชน์ที่ตัวของเขาเองนะครับและทีนี้การรื้อฟื้นการฟ้องรบที่จริงๆถ้ามันวางตัวเป็นกลางตั้งแต่ต้น
1: นะ
0: ครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ว่าเป็นมิตรกับทุกมหาอำนาจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมในอาเซียนเนี่ยบทบาทนี้มันน่าจะเป็นการวางที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เพราะว่าอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยในเราก็มีสนธิสัญญาระหว่างกันอยู่แล้วนะครับก็คือในแง่ของการเป็นมิตรประเทศที่แก้ปัญหาร่วมกันโดยสันติวิธีน
1: ะครับ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในยืนยันในเรื่องของหน้าน้ำทะเลสากลนะครับในเขตทะเลจีนใต้โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอ้างสิทธิเหนือแต่เพียงผู้เดียวแต่มันก็เป็นเสรีภาพในการเดินเรือส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้นั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทะเลนะครับจุดยืนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วแล้วก็อาเซียนก็ยืนอยู่บนพื้นฐานอันนี้แต่พอฮุนเซนเข้ามานะครับฮุนเซนพอเอาใจจีนเสร็จปุ๊บก็คือหักหลังอเมริก
1: า
0: ใช่ไหมครับอยู่มาวันหนึ่งไม่ชอบจีนแล้วนะครับก็จะกลับไปขออยู่กับอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีความเป็นกลางแต่ฝักใฝ่มหาอำนาจเพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเป็นหลักแล้วลองนึกภาพตามนะครับต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าฮุนเซนยอมจีนทุกอย่างเพราะจีนให้ทุกอย่างกับฮุนเซนแต่พอมาถึงวันนี้นะครับไอ้ยาที่บอกว่าดีนั้นเนี่ยมันเป็นยาพิษระหว่างกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณเซนเนี่ยหวนกลับไปดึงมหาอำนาจที่ตัวเองหักหลังเขามาทำงานนั้นนะครับให้กลับมาดูแลเรามารู้จักกันใหม่เนาะเรามาเป็นมิตรด้วยกันใหม่เนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าการทำเยี่ยงนี้ของคุณเซนมันคือการชักศึกเข้าบ้านเพราะว่าอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนะครับอเมริกากับจีนทุกวันนี้คือไม่ใช่เป็นมิตรนะครับคือศัตรูระหว่างกันเป็นคู่แข่งระหว่างกันนะครับแล้วก็อเมริกาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นจีนในทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นในทุกกรณีที่เป็นความขัดแย้งนะครับก็ในจุดนี้นะฮะที่มันอันตรายแล้วทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่โจไบเดนเนี่ยนะครับก่อนวันที่เขาจะพ้นวาระของเขาเนี่ยเขาเคยเสนอให้เวียดนามบอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำหรือไม
1: ่
0: ถ้าอยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให
1: ้
0: แล้วทีนี้เวียดนามเขาก็ถามโจไบเดนครับว่าแล้วมีเงื่อนไขอันใดหรือไม่ถ้าเราจะได้เรือดำน้ำนั้นมานะฮะโจไบเดนก็ไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็บอกแค่ว่าก็จะได้เอาไว้ใช้เพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ของเวียดนามไงนะครับจริงๆในยะมันก็คือเอามาชนกับจีน
1: ชนนั่นเองใช่ค่ะ
0: ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศก็คุยกันแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคของเหวียนฝูจงผู้นำคนที่แล้วที่เสียชีวิตไปก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยสองครั้งสองคราวนะครับในห่วงที่พวกเขาอยู่ในอำนาจก็ตกลงกันเลยนะครับชัดเจนก็คือว่าในทะเลจีนใต้นะครับในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันจะไม่เผชิญหน้ากันในการ

0: สู้รบผ่านทหารนะครับแต่จะเจรจาโดยสันติวิธีไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เขายึดโยงกันมาพอมาถึงยุคของโตเริ่มโตเริ่มก็ได้ยืนยันในข้อนั้นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดที่เจอกับสีจิ้นผิงก็พูดเรื่องนี้เลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ยิงกันเพราะว่าทั้งเวียดนามและจีนเนี่ยเปิดศึกกันมาแล้วที่ทำสงครามในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับมาแล้วสองระลอกก็เสียหายกันไปทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ว่าเสียหายเยอะก็จะเป็นเวียดนามเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในทะเลนั้นสู้จีนไม่ได้แต่ทีนี้จีนก็ไม่ได้ต้องการที่จะห้ำหั่นเพื่อที่จะได้ชัยชนะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศอยู่แล้วว่าไอ้เกาะนี้ก็ของฉันเกาะนั้นก็ของฉันอะไรมันก็ต้องเอากำลังไปวางนะครับแม้กระทั่งเวียดนามทุกวันนี้ก็ทำเกาะเทียมขึ้นนะฮะทำเกาะเทียมเพื่อที่จะทำให้เป็นท่าเรือแล้วก็ฐานบินของตัวเองนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเวียดนามตอบอเมริกาเลยว่าถ้าเรือดำน้ำลำนั้นหรือหลายลำก็แล้วแต่ที่จะได้มานั้นมีไว้เพื่อเงื่อนไขในการที่จะเปิดศึกสงครามกับจีนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรับความหวังจีนนั้นได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามนะครับกำลังโตวันโตคืนในทางเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโตวันโตขึ้นในทางเศรษฐกิจลองนึกดูนะครับจากประเทศที่อยู่ในถ้าเราดูในตารางของอาเซียนนะฮะจาก10ประเทศเดิมเนี่ยนะครับจะยังไม่รวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปเวียดนามจะอยู่ในลำดับที่6นะครับในทางเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้เวียดนามอยู่ในลำดับที่4ครับ
1: โอ้ฮะขยับขึ้นมาแล้วอันดับ4
0: ประเทศไทยเราจะอยู่ในลำดับที่2นะครับต่อจากอินโดนีเซียตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับไม่ใช่2แล้วเพราะอันดับ2นั้นคือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์ก็ยึดถือนโยบายเดียวกันครับในทะเลจีนใต้เหมือนเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีเขตทับซ้อนเขตอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังยืนยันในหลักของอาเซียนก็คือทะเลจีนใต้คือหน้าน้ำสากลสำหรับการเดินเรือเพื่อการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นจุดยืนเพียงนั้นแต่ถ้าจะทำให้ขัดแย้งกันเนี่ยตอนนี้นะครับคุณเซนกำลังจับทั้งสองมหาอำนาจมาชนกันโดยตรงเพื่อที่จะต่อรองในเชิงอำนาจของตัว
1: เองโอ้เนาะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็ต้องดูในบทบาทอันนี้ของคุณเซนถ้าคุณเซนยังอยู่หมายความว่ายังไม่ตายนะครับ
1: ก
0: ็จะเล่นเกมที่มันเสี่ยงต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนแน่นอน
1: นั่นน่ะสิคะโอ้นะฮะ
0: เพื่อตอบสนองแล้วก็รับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองต่อไปหนึ่งและการรื้อฟื้นการซ้อมรบเซนชิโน่กลับขึ้นมาแล้วกำหนดชัดเจนแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซ้อมรบแน่นอนแล้วผมเชื่อได้เลยครับว่ามันจะเป็นการซ้อมรบทางทะเลนะครับแสดงที่กองทัพเรือของกัมพูชาเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณ 2,800 นายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีครูทกันขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ลองดูนะครับเรือตรวจการ20ลำก็ได้จากจีนเรือรบนะฮะเรือรบที่เรียกว่าคอร์เบตนะก็ได้จากจีนนะครับแล้วจะเอามาใช้เพื่อซ้อมรบกับอเมริกาก็ต้องถามจีนไหมจีนจะยอมให้ใช้หรือเปล่า
1: อาจารย์คือสิ่งที่กัมพูชาหันเหออกจากจีนเนี่ยอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ได้พูดถึงนะว่าสามารถจะพูดได้ว่าแม้เป็นลูกทรพีเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนนี่สั่งการให้กัมพูชาปราบปรามไอ้แก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ซึ่งมันก็ไปมีผลกระทบต่อทางผู้นำเกิดของคุณทุนเซนอย่างนี้ได้มั้ยฮะมองงี้ได้ไหม
0: มันเป็นผลอยู่แล้วนะเป็นผลอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจงอี้ไม่เข้าไปในกัมพูชาที่ตัวเอง

0: นะครับ
1: ค
0: ือจริงๆสีจิ้นผิงเนี่ยมีจดหมายถึงฮุนเซนตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะครับส่งไปถึงฮุนเซนเพราะว่าการสืบเนี่ยเขาเจอนะครับว่าสีฮันดูบิลเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ที่สุดของสแกมเมอร์แล้วก็สแกมเมอร์นั้นก็คือจีนล้วน
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็หลอกก็คือหลอกไปที่ประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเคยบอกนั่นแหละครับก็คือการตรวจสถิติการถูกหลอกลวงจากนอกประเทศที่หลอกคนจีนโดยแก๊งจีนที่อยู่นอกประเทศนี่แหละครับปีหนึ่งเนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นั่นแหละฮะลองคิดดูนะครับต่อปีทอดเวลาเลยครับ2014เป็นต้นมาไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณีครับ
1: เป็นล้านกรณีเลยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วทีนี้จีนก็มาสืบค้นแล้วก็เจอนะครับเงินที่หลอกมาจากจีนแล้วก็โอนมาที่สีฮานุวิวก็โอนมาให้เฉินจือนี่แหละนะครับแล้วฮุนเซนก็ได้ประโยชน์จากเฉินจือนะครับหักค่าตรงเลยฮะ 19% แล้วไอ้ 19% เนี่ยฮุนเซนก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวของตัวเองแล้วที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือหลอกเงินจีนมาแล้วก็เอาเงินจีนกลับไปซื้ออาวุธจีนมาสร้างฐานกำลังให้ตัวเองก็ลองเนี่ยฮะแล้วมาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยที่ชายแดนและโบราณสถานมันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนที่มันใหญ่กว่ากัมพูชานะครับผลประโยชน์ใหญ่ของจีนที่ใหญ่กว่าก็คือ1แถบ1เส้นทางนั่นเองนะครับเราจะเบรกก่อนไหมครับเชิญนะครับ
1: จะพักกันสักครู่นะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรลุแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์สมฤทธิ์ค่ะโอ้มาต่อกันเลยค่ะดูแล้วในนี้น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปกระทบต่อ1แถบ1เส้นทางของท่านสีจิ้งผิงนะคะค่ะ
0: นั่นคือผลประโยชน์แล้วก็1แถบ1เส้นทางนี่แหละครับมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อเมริกาต้องคิดค้นอันแรกในสมัยโอบามาฉันจะต้องใหญ่กว่าเดิมแค่หนึ่งเส้นทางโอบามาคิดอะไรล่ะฮะโอบามาคิดก็คือ Trans-Pacific Partnership นะครับ TPP จำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ตั้งขึ้นมาปลายปี2016ก็คือในวันก่อนที่โอบามาจะพ้นจากวาระที่2นะครับพอถึงวันที่22มกราคม2017จำได้ไหมครับใครเข้ามาแทนมันมีแอนิเมชันของอเมริกาอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือมันจะมีรูปมีโอบามากับภรรยาของโอบามาจะสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกแล้วลูกในที่นี้ในแอนิเมชันนั้นเนี่ยก็คือนางฮิลลารีคลินตันก็คือสร้างเพื่อที่จะให้นางฮิลลารีเข้าไปอยู่นั่นแหละจริงๆก็คือเกมอำนาจนะครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งอ่ะมันมีสุนัขหัวแดงๆตัวหนึ่ง มันไปกระแทกฮิลลารีคลินตันเด็กน้อยล้มแล้วมันก็ไปอยู่ในบ้านนายแก
1: แม่ชัดเจนเลยอันนี
0: ้ลองไปดูเซิร์ชดูนะครับยังเหลืออยู่นะนะครับแล้วต่อมาไอ้หมาหัวแดงตัวนั้นเนี่ยก็เอาลายเซ็นรางรถไฟจะเห็นไหมฮะลายเซ็นรางรถไฟ
1: ยาวยาวเห็น
0: ลายเซ็นรางรถไฟ
1: อาจารย์เรียกลายเซ็นรางรถไฟมันขยึกเหมือนคลื่นเยอะไปหมดลายเซ็นของเขาค่ะ
0: นั่นแหละครับก็ไปเซ็นยกเลิก TPP นะครับแล้วเอาอินโดแปซิฟิกขึ้นมาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ

0: ก็ใน4ปีแรกของโอ้ยของ
1: ของโดนัทครับครับในวาระแรกสมัยแรกค่ะ
0: ก็คือทำทุกอย่างเพื่อชนจีนนะครับทำทุกอย่างเพื่อขวางจีนมาโดยตลอดนะฮะก็มันก็เลยทำให้เขาสอบตกในวาระที่สอง
1: อ๋อฮะ
0: สอบตกในวาระที่สองนะครับก็มาแพ้โจไบเดน
1: แพ้โจไบเดนใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังอยู่นะครับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะครับมันสะท้อนอันหนึ่งที่ชัดเจนมากในสังคมอเมริกา
1: ค่ะ
0: ก็คือผู้ชายเป็นใหญ่ครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ชายเป็นใหญ่จำได้ไหมแล้วมันมาผลิตซ้ำตอนไหนฮะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางกัมมาลาน
1: างกัมมาลาแฮร์ริสค่ะใช
0: ่ไหมครับชนะผู้หญิงนะครับสังคมอเมริกาเนี่ยก็คือผู้ชายยังคงเป็นใหญ่คาวบอยก็ยังต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ยังต้องขี่หลังม้าเลี้ยงบัวเป็นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าข่าวพอยนะฮะจริงๆมันเลี้ยงอย่างอื่นบ้างก็ได้นะ
1: แต่ก็ประกาศตัวนะแหมส่งเสริมประชาธิปไตยนะแต่ผู้ชายเป็นใหญ่ค่ะ
0: นั่นแหละครับทั้งที่คะแนนโหวตเนี่ยฮิลลารีคลินตันชนะนะครับนางกามาลาเนี่ยแต่ว่าถือว่ากามาลานี่แพ้มาก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็มาตอกย้ำครับว่าเออมันเป็นอเมริกาก็ได้ทราบซึ้งแล้วนะครับว่าเลือกผิดจริง
1: จริงค่ะ
0: เลือกผิดจริงๆถึงขนาดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
1: คือ
0: ผมนั่งฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยโอ้เป็นผู้หญิงที่พูดได้เห็นภาพชัดเจนมากนะครับเจอโพ่งออกมาเลยนะครับแปลเป็นไทยว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้งเลยนึกออกไหม
1: ครับนึกออก3ครั้ง
0: นะครับก็ครั้งแรกก็ตอนที่ชนะฮิลลารีคลินตันใช่ไหมครับครั้งที่2ก็ตอนแพ้โจไบเดน
1: โจไบเดนแล้วครั้งนี
0: ้ครั้งที่3ก็มาชนะนางกัมมาลาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศเนี่ย
1: โอ้ใช้คำว่าขยะอวกาศเลยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันก็มาต่อยอดจากผมนี่แหละนะครับก็คือต้องเอาเดินได้ทำนะครับเช่นยานอวกาศไปเลยนะไปสำรวจดาวอังคาร
1: ตอนนี้เท่าที่ฟังดูนะคนอเมริกันก็คือก็เริ่มไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์ดูกระแสได้เลยนะครับดูกระแสจากการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันมีตอนนี้มันเป็นกระแสการรณรงค์ที่เพื่อที่จะดึงดูดให้คนอเมริกันที่อยู่นอกประเทศนะครับที่มีมากกว่า3ล้านคน
1: ค่ะ
0: มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับแล้วคำพูดของแต่ละคนที่ออกมารณรงค์ในคลิปสั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเสียสละแค่5นาทีเท่านั้นนะครับพวกท่านก็รู้อยู่ว่าทุกวันนี้ใครเป็นใหญ่ในคอนเฟลกต์นะฮะพอใครเป็นใหญ่ในคอนเฟลกต์ไอ้ตัวนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ทำย่ำดีอะไรก็ได้โดยไม่สนใจใครแล้วเขาก็มุ่งเน้นว่าเนี่ยใครเป็นใหญ่ในคอนเฟลกต์ที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นออกมาพร้อมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ไปนะครับมาถ้ามันเกมออกมานะครับก็คือลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนอเมริกันนะครับเลือกตั้งการสมัยหรือการคืนนะครับวันที่3พฤศจิกายนแต่สำหรับคนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยเขาต้องใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนน่าจะประมาณเดือนเดือนนะเขารณรงค์กันแล้วครับแล้วถ้านะครับถ้า exit poll มันออกมาครับไอ้3ล้านคนที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้ามันผลออกมาว่าเดโมแครตมาทั้งสองสภาเนี่ยนะครับโอ้เขาดาวโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
1: โอ้ฮะอาจารย์เขาเป็นไปได้ไหมในเมื่อเขาถ้าเขาดูอย่างนี้แนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบแล้วอ่ะเขาจะซื้อเสียงไหมอเมริกานี่มีการซื้อเสียงไหมอาจารย
0: ์ไม่มีแหละเพราะว่าคนอเมริกาเขาฉลาดแล้ว
1: ค่ะอ๋อ
0: เขาเคารพในกติกาเห็นไหมครับทุกวันนี้ถึงเขาจะไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขนาดไหนนะก็ลองดูฮะ50รัฐออกมาพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับประท้วงทั้งประเทศเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังหน้าหนาอยู่นะครับเขาออกมาแสดงสัญลักษณ์ให้รู้

0: ครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ส่งสัญลักษณ์ให้แค่โดนัลด์ทรัมป์ได้รู้นะครับเขาบอกให้ดีพับลิกันรู้ตัวด้วยว่าเนี่ยถ้าไม่จำกัดอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในกลไกของรัฐเนี่ยนะครับดีพับลิกันคุณพลาดแล้วพอคุณพลาดแล้วเนี่ยแหละครับมันก็จะเกมมันอำนาจมันก็จะสวิงนะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงเป็นประธานาธิบดีต่อไปแต่มันจะทำงานยากขึ้นถ้าหากว่าเกมในคอนเฟลกต์เปลี่ยนหมายความว่าสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่นั่งในทั้งสองสภาของอเมริกาเปลี่ยนคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีว่างลงไปที่33ที่นั่งถ้าว่างไป33ที่นั่งก็ลองเลือกดูนะครับถ้า33นั้นกลายเป็นเดโมแครตทั้งหมดนะครับแล้วบวกกับที่มันยังเหลืออยู่เดิมนะครับไปบวกให้กับเดโมแครตถ้ามันครบ67เมื่อไหร่นะครับหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์หมดอนาคตเลย
1: ค่ะก็จะทำงานลำบากแล้วล่ะในสภา
0: ไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าวุฒิสมาชิกเป็นของเดโมแครต67ที่นั่งเนี่ยนะครับใน100เนี่ยนะครับมันแล้วก็สภาล่างนะครับสภาผู้แทนก็เป็นของเดโมแครตเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันหมายความว่า impeachment มันเกิดขึ้นได้ 100%
1: โอ้โห impeachment
0: นะครับมันเกิดขึ้นได้ 100% เพราะอะไรครับเพราะคดีความต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีเป็นกระบุง
1: โอ้ค่ะ
0: มีหลายกระบุงด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะจะถ้าโรงพยาบาลจะถูกเขาเรียกแล้วถูกคิดบัญชีละตอนนี้
0: ก็คือมันเราต้องดูทั้งสองสภาถึงแม้ว่าเดโมแครตจะได้สภาล่างนะครับแต่ยังไม่ขาดในสภาสูงก็คือวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ครบองค์ประกอบแต่มันก็มีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับสมมติว่าเดโมแครตชนะมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างและมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงก็คือวุฒิสภานะครับแต่ไม่ถึง67แต่เกิน50เนี่ยนะครับเดโมแครตก็เหลือเฟือแล้วครับที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชัดดาวแล้วชัดดาวอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าคุณจะเสนอแผนงบประมาณยังไงคุณก็ไม่ผ่านพอคุณไม่ผ่านทั้งสองสภาครับยกเว้นคุณจะต้องยอมประนีประนอมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรสารพัดทะเลจีนใต้เรื่องสงครามอิรักอิหร่านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตอบสนองให้กับเดโมแครตนะครับเรื่องภาษีเรื่องการเปิดตลาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมนะครับงบประมาณไม่ผ่านคุณก็ต้องชัตดาวน์ทั้งที่ทั้งชาตินะฮะคำว่าชัตดาวน์นี่หมายความว่าอะไรครับก็คือว่างบประมาณ 100% ใช้ไม่ได้คุณจะใช้ได้ก็แค่ 75%เท่านั้นโดยอัตโนมัติ 25% ก็จะเป็นง่อยเสียขาครับนั่นแหละฮะมันก็คือการทำให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยมันหดเล็กน้อยลงนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเดโมแครตได้67ที่วุฒิสมาชิกเมื่อไหร่นะครับนั่นคือองค์ประกอบครบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับบวชทั้งบนและล่างชนะimpeachment แล้วเป็นกุลุษเลยครับที่เขาเตรียมฟ้องโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็มีฟ้องหลายกรณีแล้วนะครับนั่นแหละฮะถ้าโดนัลด์ทรัมป์หลุดจากตำแหน่งนั่นแหละครับเกมการเมืองในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นเกมการเมืองที่อ่อนปวกเปียกมากนะครับพออ่อนปวกเปียกมากนั่นแหละครับถ้าเรากลับมามองที่คุณเซนคุณเซนฉันจะเอาอเมริกาเนี่ยมางัดกับจีนแล้วเพราะว่าจีนไม่ตอบสนองฉันเหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้ฉันก็จะไปตอบสนองอเมริกาเพื่อให้อเมริกาชุบเลี้ยงฉันใหม่อีกทีหนึ่งถามว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะชุบเลี้ยงคุณเซนหรือ นะครับเขาก็จะขุนให้คุณเซนอ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะงดอาหารให้มันงดส่งอาหารนะครับแล้วก็สร้างคนใหม่ซะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมอันตรายตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่มุนเซนใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับอดีตนะครับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในวงล้อมแบบนี้มาโดยตลอด

0: ก็คือผู้นำไม่ว่ายุคไหนครับต้องการรักษาอำนาจของตัวเองโดยยอมให้กับมหาอำนาจให้มาเป็นใหญ
1: ่
0: และคุ้มไม่อยากจะใช้คำว่าคุ้มกระลาหัวมันต้องใช้คำไหนที่สุภาพกว่าคำนี
1: ้ค่ะอาจารย
0: ์คุ้มกระลาหัวพวกนี้นะฮะนั่นแหละครับ
1: สุดท้ายก็ไม่ยืดนะเท่าที่เราดูประวัติศาสตร
0: ์ไม่ยืดแหละครับไม่ยืดแหละครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับก
1: ็
0: คือเราได้ดูนะครับหนีจากสยามก็ไปขอให้ฝรั่งเศสคุ้มกระลาหัวใช่ไหมครับพอพ้นจากฝรั่งเศสก็ไปขอให้อเมริกาคุ้มกระลาหัวนะครับพอพ้นจากอเมริกาก็ไปขอให้จีนคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากจีนก็ไปขอสหภาพโซเวียตคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากสหภาพโซเวียตก็ไปขอให้อเมริกามาคุ้มใหม
1: ่
0: นะครับพออเมริกาจะครอบนะฮะก็หนีจากอเมริกาไปขอให้จีนมาคุ้มอีกรอบนะครับตอนนี้เบื่อสีจิ้นผิงแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์มาคุ้มกระลาหัวให้คนเสร็จหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับโดยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเกณฑ์อำนาจของบุคคล มันไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติแต่เกมอำนาจของบุคคลที่ฮุนเซนเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเกมอันตรายนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนทั้งกลุ่มครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรณปัจจุบันนี้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่สี่นะครับที่ไปขัดแย้งกับจีนตอนนี้บวกมาอีกหนึ่งแล้วนะฮะนอกจากเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนตอนนี้บวกอินโดนีเซียเข้ามา
1: เข้ามาแล้วโอ้โห
0: เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับซูเบียนโตเนี่ยเขาบอกแล้วนะครับว่ามันมีเกาะเล็กๆเกาะนึง อยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวแต่ว่าอินโดนีเซียเรียกคาริมันตันม
1: ัน
0: มีเกาะนั้นเขาเรียกว่าเกาะนาตูน่า
1: อ๋อนาตูน่า
0: ซึ่งนาตูน่านี่แหละมันก็คือการใช้หลักกฎหมายทะเลสากลฉีดเส้นอาณาเขตผ่านทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เลยนั่นแหละครับตอนนี้5ประเทศแล้วคร
1: ับ ตอนนี้
0: ดูดีคอนติเนียล
1: สนุกแน่เลยเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างตาไม่กระพริบเลยอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้แง่คิดนะกระตุกความคิดเลยดิฉันชอบมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรันบรรุษก็ลาไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็โชคดีแห่งๆร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการด้วยสดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับ

0: ร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะติดตามเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: รวมถึงความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีอะไรบ้างคะพี่ณรงค
0: ์โอ้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับสถานการณ์ที่เนปาลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้พระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยชาวเนปาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์การบ้านการเมืองก็มีเรื่องของเมื่อวานนี้ครับเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินมีรองนายกประกรณ์มาอธิบายครับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและยังมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเป็นความคืบหน้าด้วยนะครับดูเรื่องของการช่วยเหลือเนปาลกันก่อนครับหลังจากประสบเหตุเรื่องของสึนามิบกที่มาถล่มเนปาลทิเบตนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกินพันไปแล้วครับส่วนผู้สูญหายอยู่ที่ 4,000 กว่ารายนะครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศครับเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อ26สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาครับในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลมาแล้วนะครับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลดินถล่มมหาอุทกภัยสูญหาย 4,898 ดับ 1,344 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงบริเวณลุ่มแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสูลีทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิตรวม 1,344 รายผู้สูญหาย 4,898 คนบ้านเรือนพังทลายกว่า 7,500 หลังแต่ยังมีหวังช่วยผู้รอดชีวิตเมื่อทีมกู้ภัยสามารถช่วยชาวจีนออกมาจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้อีก1รายครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานก็มีภารกิจเยอะให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประเดิมนะคะเทปแรกคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกเมื่อวานก็ออกอากาศเป็นเทปแรกค่ะมาดูที่นายกกันก่อนนะคะประเด็นเรื่องของงานเลี้ยงพักร่วมนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายพารวาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะทั้งนี้นะคะพูดถึงประเด็นรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานถือว่าเป็นการออกอากาศวันแรกรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกรมประชาสัมพันธ์จึงจัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปถึงประชาชนเนี่ยมาพูดคุยในรายการนี้นะคะทุกวันเสาร์ในส่วนกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกยิ้มรับแล้วก็ส่ายหัวปฏิเสธจะตอบคำถามและให้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปทันทีค่ะสำหรับคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกค่ะก็ออกอากาศนะคะซึ่งมีการจั่วหัวข้อในรายการถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเดิมเป็นเทปแรกค่ะนายอนุ

0: ทินนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2 3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนะคะว่าส.ส.หลายคนกรรมาธิการก็พร้อมค่ะจะชี้แจงในส่วนฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมหรือว่าไม่ให้มีการอภิปรายของการทำงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวทีนี้มาแตะเรื่องคุยกับครม.อนุทินสักนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยดิฉันที่มีโอกาสฟังนะคะคร่าวๆเลยนะคะเรื่องของประเด็นการปฏิรูปนะคะระบบราชการเนี่ยเท่าที่ฟังจับใจความได้นายประกรณ์ประมาณพูดประมาณว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็ล้มเหลวนะคะเพราะว่ามีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำแต่อยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาระบบราชการจะดีกว่าตอนนี้งบนะคะในเรื่องของงบรายจ่ายประจำเนี่ยสูงถึง 73% แต่ว่างบในการพัฒนามีแค่ 20% เท่านั้นตรงนี้แหละจะต้องมาดูเพราะว่าเราจะต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีงบรายจ่ายประจำที่มันใหญ่และเถอะท้าแบบนี้จำเป็นจะต้องมารีดไขมันตรงนี้ออกเพราะว่าเราเนี่ยหัวโตตัวรีบเนาะดังนั้นประเด็นที่จะทำให้ประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาได้ดีเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องของงบรายจ่ายประจำที่ตรงนี้ก็จะมีแนวทางอย่างเช่นลดกำลังคนปรับลดรายจ่ายประจำหรือจะเป็นเรื่องของการ early นะคะเกษียณก่อนกำหนดตรงนี้จะต้องไปดูแนวทางจริงๆพูดอย่างประเด็นอื่นอีกหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็พัฒนาระบบราชการค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการพูดรายการจริงๆแล้วนายประกรณ์พูดหลายประเด็นน่าสนใจนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิด Early รับเงิน12เท่าล่อใจข้าราชการ2กลุ่มปรับคนงานเทคโนโลยีเงื่อนไขห้ามกลับมาทำงานรัฐอีกประกรณ์ชี้ไม่มีบีบถ่ายเอกสารรับเงินสูงสุด12เท่าเปิดทาง2กลุ่มข้าราชการ Early Retire แลกเงินแลกเงื่อนไขห้ามกลับเข้ารัฐย้ำไม่ใช่ลดเหมาเข่งเพื่อเป็นการปรับคนงานเทคโนโลยีไปพร้อมกันประกรณ์ระบุเลิกใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการมาเป็นพัฒนาประสิทธิภาพราชการลั่นเลิกระบบบังคับชาวบ้านถ่ายสำเนาเอกสารที่ราชการแล้วนำกลับไปยื่นราชการอีกดันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ลดช่องทุจริตพร้อมรับฟังปัญหาเอกชนเพื่อแก้กฎหมายค่ะ
1: 7:39 นะครับเดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองที่เป็นพาดหัวตัวใหญ่ในเช้าวันนี้ครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นอภิปรายไม่วางใจและเรื่อง Data Center ครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่นายกเฮงนะครับที่ถูกจับกุมไปแล้วก็มีการแฉว่ามีระดับรัฐมนตรีเอี่ยวในเรื่องของการโกงสอบด้วยนายกก็ท้าส่งข้อมูลให้ปปช.นะครับพร้อมจะดำเนินการทันทีโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะมีคนรัฐบาลเกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามว่ามันมีข่าวเหรอมันต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวหรือมีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีมันตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรผมไม่ได้ข่าวนี้เมื่อถามว่ามีรายงานข่าวว่าคนที่โดนจับก่อนหน้านี้มีการยื่นหลักฐานระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันนายอนุทินก็บอกว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆก็ดีตนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดังนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือว่าคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาล

0: ตอนนี้ปปช.ทำเรื่องอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนขอให้นำหลักฐานไปยื่นกับปปช.ได้เลยไม่ว่าเป็นหลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์นี่คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดปรากฏนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดในเช้าวันนี้เลยแหละครับพาดหัวไว้สำหรับประเด็นนี้ครับบอกว่าถ้ามีรัฐมนตรีกองสอบโดนหมดหนูท้าให้ยื่นปปช.วรสิทธิ์ชี้แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบหลายรายนายกโต้ยื้อสภาหนีหัวสว.ไม่กังวลฝ่ายค้านจ่อถลกใช้วิธีงบซักฟอกรัฐบาลอนุทินลั่นทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าโยงรัฐมนตรีฟันหมดและมีหลักฐานให้ยื่นปปช.วรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบหลายรายเป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั้งประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านจ้องใช้เวทีพิจารณางบปี70วาระ 2-3 ซักฟอกรัฐบาลปัดภูมิใจไทยยื้ออภิปรายงานรายงานกกต.หนีคดีหัวสว.ย้ำไม่เคยเกี่ยวข้องเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกต้องจัดรายการตีปี๊บผลงานส.ส.ภูมิใจไทยอัดพรรคประชาชนค้านทุกเรื่องแนะทำงานสร้างสรรค์อย่าหวังลบรัฐบาลอย่างเดียวพรรคประชาธิปัตย์แนะตั้งอนุกรรมการ Data Center ดูแลด้านเศรษฐกิจการดีเผยลองใช้AI pass แล้วยังล้าหลังวันติดกับดักโง่ฉับพลันครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่กังวลที่ฝ่ายค้านจะใช้การพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70เป็นเวทีอภิปรายรัฐบาลย้ำเลยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายขึ้นอยู่กับกรอบการประชุมแล้วก็การกำกับของประธานสภาด้วยส่วนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ 2-3 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนเป็นกรรมธิการงบแล้วก็เตรียมความพร้อมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีดังกล่าวอภิปรายในการตรวจสอบรัฐบาลไม่กังวลเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะอภิปรายแต่เนื้อหาก็ควรจะอยู่ในขอบเขตหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ประธานสภานายอนุทินยังปฏิเสธข้อกล่าวหาฝ่ายค้านนะคะที่บอกว่ารัฐบาลพยายามยืดเวลาในการประชุมสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เข้าสู่การอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนื่องจากเกรงว่าจะมีประเด็นพาดพิงคดีที่ถูกเรียกว่าหัวสว.นั่นเองนะคะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นกรอบรองค่ะหนูยันไม่ดึงเกมปล่อยผีซักฟอกเต็มที่ย้ำรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวหัวกสทช.ขออภัยศาลปกครองเสี่ยหนูยันไม่ดึงเกมอภิปรายย้ำอีกรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวกับหัวสว.เพราะเข้ามาทำงานหลังเลือกสว.1ปี3เดือนบอกจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ก็เสร็จยืนยันไม่ได้หนีสภาเข้าเรื่อยๆกระวียันไม่ได้ปิดปากฝ่ายค้านอภิปรายรายงานกกต.หยิบเรื่องใต้มาพูดก่อนเพราะมีเป็นความเดือดร้อนและตั้งค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องกกต.วาระก็ยังคงอยู่เชื่องบประมาณปี70วาระ2พิจารณาด้วยดีเลื่อนพิจารณารายงานประจำปีของกกต.เป็นเหตุบังซุปไอซ์ด่ากันยับฝ่ายหญิงโวยภูมิใจไทยเอาความเดือดร้อนของคน3จังหวัดภาคใต้มาบังหน้าป้องกันไม่ให้กกต.ถูกอภิปรายกองเชียร์น้ำเงินอมอะไรอยู่ฝ่ายชายเปรยมุสาวาทานำไปสู่อบายภูมิเจอสวนงั้นภูมิใจไทยได้ลงนรกลึกขั้นสุดเพราะพูดว่าไม่มีกงเลือกสว.สำนักงานกสทช.ขออภัยศาลปกครองออกหนังสือแก้ไขว่าศาลยังไม่ได้วินิจฉัยที่สารณะฟ้องกรรมการสรรหาบอกยึดแนวทางให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
0: อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยตัดสินคดีข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยโดยเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรเนื้อหาระบุว่าด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำ

0: ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันและก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีครับซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับนายกลงนามเนรเทศชาวยิวอนุทินลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาผิดมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจชี้พฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนเช่นเดียวกับข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่าสั่งเนรเทศชาวยิวข่มขู่ไล่คนเกาะสมุยมท.อนุทินลงนามแล้วชี้เหตุทำผิดอาญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นคำสั่งในประเทศยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาผิดมาตรา392จำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยขัดต่อความเรียบร้อยของประเทศระบุหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งเปิดช่องอุทธรณ์ต่อนายกภายใน7วันครับ7:49 เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่อง Data Center กันบ้างค่ะนายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังโพสต์ Facebook เรื่อง Data Center มีบางช่วงบอกว่าวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เป็นครั้งแรกก็เลยขอแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ซึ่งข้อมูล Data Center ของไทยค่ะมองว่ายังกระจัดกระจายอยู่ไม่มีฐานข้อมูลชุดเดียวทำให้เห็นภาพไม่ครบในความเป็นจริงนะคะทั้งนี้โดยระบุว่ามีอยู่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนสร้างความต้องการน้ำไฟอย่างไรทรัพยากรอื่นในอนาคตมีเพียงใดตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยมองนะคะการบริหารจัดการผ่าน3เลนสำคัญเลนที่1มองว่าเหมือนเสมือนโรงงานแม้ผลผลิตจะอยู่ในโลกดิจิทัลแต่ใช้ไฟฟ้าน้ำจริงก็ต้องมีกติกาและมาตรฐานขั้นต่ำเข้มงวดทั้งความปลอดภัยที่ตั้งและสิ่งแวดล้อมเลนที่2มองเป็นโครงสร้างพื้นฐานเปรียบเสมือนการสร้างถนนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นคลาวด์ AI ระบบการเงินดิจิทัลแต่ไม่ได้แปลว่ายิ่งเยอะยิ่งดีจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ AI แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อกำหนดให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการ Data Center แบบไหนปริมาณเท่าไหร่สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านไฟฟ้าและน้ำของประเทศและสุดท้ายเลนที่3มองเป็นการลงทุนร่วมกันโดยไทยจะต้องแลกด้วยสิทธิประโยชน์ภาษีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและน้ำจึงต้องประเมินผลตอบแทนต่อประเทศให้คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปนะคะโดยดูจากภาพการเกิดห่วงโซ่อุปทานการมีส่วนร่วมของ SME ไทยการยกระดับทักษะคนไทยนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะซึ่งเรื่องนี้นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการประชุมกรรมการ Data Center นะคะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแต่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งนะคะทั้งนี้นะคะด้วยตัวเลือกนะคะที่มีอยู่ก็ต้องไปดูนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยมันมีความทันสมัยทันโลกหรือไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใช้ระบบเทคโนโลยีหรือว่าในส่วนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาที่อาจจะล้าหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนไทยเลยนะคะประเด็นนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะหอการค้าชี้ Data Center จำเป็นอุตุยุคใหม่ต้องมีแต่อย่าให้กระทบประชาชนเผยดันเศรษฐกิจโต 0.6% ต่อปีจี้ทำ9ข้อก่อนอนุมัติก่อสร้างห้ามแย่งไฟฟ้าน้ำชาวบ้าน SME ห่วงไทยตามโลกไม่ทันส่วนประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News

มีเช่นเดียวกันนะคะยก3ยุทธศาสตร์รับ Data Center สันติธานแชร์โพสต์จัดระเบียบให้คุ้มค่าสันติธานโพสต์ Facebook ส่วนตัวเรื่อง Data Center แนะมอง3เลนยุทธศาสตร์ตั้งรับ Data Center แนะรัฐเปิดข้อมูลจัดระเบียบหาความพอดียัน

0: อนุทินจัดระเบียบคุม Data Center ทั้งผังเมืองควบคุมอาคาร EIA เตือนล่วงหน้า2ปีรัฐบาลถึงเริ่มขยับเหมือนวัวหายล้อมข้อค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ครับเมื่อวานนี้ไปรวบยอดเด็กคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามครับหลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงนำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีตกเป็นเหยื่อสังเวยกามมากกว่า50รายโดยกำลังตำรวจสอบสวนกลางครับเข้าจับกุมนายสรันหรือว่ายอดอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงลงวันที่27สิงหาคม69กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีพรากผู้เยาว์แล้วก็แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กโดยรวบตัวได้บริเวณซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมยึดของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนในสังกัดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและก็โทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดการจับกลุ่มครั้งนี้กับก็สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์รับค้าประเวณีออนไลน์จนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิดมีพฤติการเป็นในหน้าจัดหาเด็กอย่างเยอะใหญ่กฎหมายจากการสืบสวนขยายผลก็ทราบว่านายยอดนี่แหละครับมีรสนิยมชื่นชอบทางเพศต่อเด็กหรือว่าโลลิคอนโดยจะออกหาเหยื่อเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ตระเวนตีสนิทเด็กในย่านซอยด่านสำโรงใกล้บ้านพักใช้คำหวานหวานล้อมว่ามีงานได้เงินสนใจไหมเมื่อเด็กหลงเชื่อครับตกลงเงื่อนไขให้นัดพบนำข้อมูลสัดส่วนและข้อความรีวิวไปโพสต์ขายบริการในกลุ่มลับพร้อมบังคับให้เด็กถือป้ายกระดาษเขียนข้อความยอดเดอะคิดเพื่อเป็นสัญลักษณ์การันตีว่าเด็กนั้นอยู่ในสังกัดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐแล้วก็พาดหัวข่าวด้วยนะครับภาพประกอบก็คือเป็นภาพตอนที่ตำรวจปคม.เข้าจับกุมในสลันสนเพชรหรือว่ายอดเดอะคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามแฉอดีตเคยถูกจับเมื่อปี65ครับคดีสื่อลามกแต่ว่าไม่หลาดจำกลับมาทำอีกรอบนี้หนักกว่าเดิมพาดหัวครับค้ากามเด็กหญิงยอดเดอะคิดผิดซ้ำไม่เข็ดหลาบพบเหยื่อกว่า50รายตำรวจปคม.รวบยอดเดอะคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่เจ้าของวลีฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามพบเชื่อมโยงเหยื่อเด็กสาวถูกหลอกค้าประเวณีกว่า50รายแฉเคยถูกปคม.จับมาหนหนึ่งแล้วเมื่อปี65ในคดีสื่อลามกโทษจำคุก12เดือนแต่ไว้รอลงอาญา2ปีไม่มีสำนึกกลับมาทำอีกรอบนี้หนักกว่าเดิมครับ
0: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็ออกมาเปิดเผยโดยได้เชิญชวนประชาชนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์โครงการให้ไปใช้สิทธินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดือนกันยายนนี้แหละถือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วนะคะด้านหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวพุ่ง 1.38 แสนล้านจับจ่ายโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า 1.19 ล้านรายนางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย5กันยายนรัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะ
1: นี่ก็เชิญชวนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นกองทัพบกเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมโดยผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและก็หน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยงานนะครับทหารกองประจำการในตำแหน่งพลทหารอาสานะครับมีสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและก็ปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการก็คือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะครับนอกจากนี้ผู้พิจารณาหน้าที่นะครับก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องเมื่อจบสัญญาแล้วนะครับอยากจะสอบเข้าโรงเรียนใน10ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับรับพลทหารอาสาเปิด 1.8 หมื่นอัตราทบรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิด

0: รับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องทหารเหมือนกันแต่เป็นทหารสหรัฐอเมริกาที่วันนี้กลับแล้วค่ะคุณณรงค์นะคะก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดรถนะคะไปรับส่งทหารนะคะออกจากโรงแรมเพื่อที่จะไปเรือ USS Abraham Lincoln นะคะแต่ว่าก่อนจะกลับเนี่ยเมื่อวานโอ้โหคึกคักเลยทีเดียวนะคะตลาดไม่ว่าจะเป็นห้างตลาดต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะทั้งนี้ค่ะทหารอเมริกัน 5,000 นายเขาก็ไปสัมผัสนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยานะคะก็สร้างความประทับใจแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอำลาต้อนรับกันด้วยโดยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ขอบคุณในส่วนของนายกเมืองพัทยานะคะผู้ว่าชลบุรีค่ะที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีภาพไปเดินตลาดกันค่ะเป็นตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาไปสัมผัสวิถีไทยซื้อสินค้าของที่ระลึกนะคะซึ่งบางกลุ่มของทหารเนี่ยเขาก็เน้นไปเดิน Walking Street พัทยาก่อนอำลาประเทศไทยแต่ในส่วนของเจ้าของตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยเขาเน้นย้ำมาเลยนะว่าผู้ค้าที่ตลาดน้ำต้องขายของในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมห้ามถือโอกาสนี้ขึ้นราคาเด็ดขาดเพราะว่าต้องการจะสร้างความประทับใจเพราะไม่ใช่แค่วันนี้แต่ว่าอยากจะให้คนที่มาเหล่านี้กลับมาเที่ยวพัทยาอีกครั้งนึงดังนั้นนะคะอย่าไปโขกราคากับเขานะคะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะมีผ้าโอ้โหถือของกันเต็มไม้เต็มมือนะคะทหารสหรัฐไปเดินตลาดน้ำสี่ภาคยิ้มแย้มแจ่มใสชมตลาดน้ำทหารสหรัฐศึกษาวิถีไทยก่อนอำลาพัทยาพัทยากลับมาสว่างไสวและคึกคักถึงขั้นขีดสุดอีกครั้งหลังทหารเรือมะกัน 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ยกพลขึ้นฝั่งตะลุย Walking Street ตลาดน้ำค่ะ
0: ก็ถ้าจะมาอีกรอบหนึ่งสำหรับกองทัพเรือสหรัฐเขาก็จะเลือกประเทศไทยเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเมืองพัทยาและชลบุรีคึกคักขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองเลยนะฮะเข้ามาวันที่2จนถึงวันนี้ครับวันสุดท้ายวันที่6เดินทางกลับแล้วล่ะครับก็เป็นข่าวสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเคลือผมดรุงจันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดื่มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรม

0: ดาให้ส่งพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่6กันยายน2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณไกลภพอินทรกำแพงครับสวัสดีครับคุณไกลภพครับ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชลครับ
4: สวัสดีครับ
5: นะฮะหนึ่งอาทิตย์เจอกัน1ครั้งนะครับกับเรื่องราวฮอตๆประจำสัปดาห์นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับที่แหมเป็นที่พูดถึงนะครับแล้วก็เป็นที่จับจ้องจับตากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาคุณต่อไปนี้คุณเข็นจักรยานคุณอย่ามาใกล้ผมนะ
4: ทำไมครับ
5: เดี๋ยวผมจะขอยืมขี
4: ่ทำไมครับ
5: ผมชอบปั่นจักรยานนะฮะ
4: ปั่นจักรยานหรือปั่นข่าว
5: นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะแหมก็ทนายตั้มนะครับก็ออกมาฟาดฟันนะครับในหลายประเด็นนะครับกับคุณกันจอมพลังนะฮะก็ฟาดกันไปฟาดกันมาก็ไม่รู้ว่าจะจบที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควต้าหวยนะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมไม่รู้ว่าคุณพลาดไปหรือเปล่านะพี่อภิชลเรื่องของฐานสหรัฐวันนี้แล้วใช่ไหมที่เขาต้องกลับเนี่ย
4: ใช่ครับใช่ใช่ก็เมื่อวานนี้เราจะเห็นภาพนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนายทหารหรือทหารของอเมริกันทั้งชายหญิงนะครับก็ทยอยกลับมาที่เรือแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ข้าเข้าใจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทหารทั้งหมดเนี่ยเข้ากลับเข้ามาประจำการที่เรือแล
5: ้
4: วก็นอนอยู่ที่เรือนแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานเขาทยอยทั้งวันครับเมื่อวานเป็นวันที่ให้กลับเข้ามาเพราะว่าวันนี้เนี่ยกำหนดการเนี่ยจะมีการออกนอกออกเดินทางกลับออกจากประเทศไทยแต่เวลาเนี่ยไม่แน่ใจว่าออกไปกี่โมงนะครับเพราะว่ากำหนดการเขาไม่ได้งานพวกนี้เขาไม่ได้ค่อยได้แจ้งอะไรอย่างเป็นทางการอยู่แล้วนะครับ
5: แต่ว่ามีการเซอร์วิสทำนู่นทำนี่ชุดใหญ่ฮะลูกเรือเนี่ยก็ถือว่าได้มาขึ้นมายืนบนฝั่งบ้างนะครับได้มาพักผ่อนได้มายืดเส้นยืดสายนอนแบบเต็มอิ่มหน่อยเพราะว่าที่ผมเคยไปดูในสารคดีพวกเกี่ยวกับเรือรบของสหรัฐเนี่ยฮะดูท
4: าง
5: ยูท
4: ูบไปที่เรือ
5: ผมไม่เคยไปแล้วครับเขาไม่ขึ้นหรอครับคุณนะเคยแต่ขึ้นเนี่ยฮะเรือของแสนแสบนะครับก็โอ้ยก็ด้วยความที่อย่างที่ทราบนะฮะว่าจำนวนทหารที่ต้องปฏิบัติงานบนเรือเนี่ยกว่า 5,000 นายนะครับเรือเนี่ยก็ความยาวนี่ก็ประมาณ300กว่าเมตรนะครับ330เมตรประมาณนี้นะครับกับลูกเรือ 5,000 คนแน่นอนครับว่าถึงมันจะใหญ่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องรองรับคนถึง 5,000 คนเนี่ยการนอนการนอนต่างๆถ้าเกิดทหารที่ไม่ได้ยศสูงอะไรมากมายเนี่ยก็จะนอนแบบที่ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากนักนะครับก็ถือว่าได้มาขึ้นฝั่งยืดเส้นยืดสายได้นอนเอนกายอะไรบ้างนะครับแล้วเรือเนี่ยก็มีการเซอร์วิสบ้างนะครับเพราะว่าจากที่มีการอยู่ลอยทะเลมา200กว่าวันเนี่ยก็ได้เซอร์วิสได้ล้างคราบตะไคร่ต่างๆอะไรนะครับก็เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของทีมงานลูกเรือของอับราฮัมลินคอน
4: คือเรือที่มาจอดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรือที่มาจอดเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยเขายังรันอยู่นะ
5: ครับโอ้ยังมีเรือที่คอยคุ้มกันเขาอีกที่อยู่นอกชายฝั่งไปอีก
4: คือระบบความปลอดภัยของเรือเขาเนี่ยคุณเรือลำนี้เนี่ย อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเขาก็บรรทุกเครื่องบินใช่ไหมล่ะและแน่

0: นอนแล้วครับภารกิจที่เพิ่งผ่านมาในตะวันออกกลางเนี่ยฮะก็หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับไม่ได้เข้าฝั่งโอ้เกือบ300วันน่ะนะครับเกือบปีอะฮะอยู่ลอยลำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขึ้นฝั่งทีนึงนะครับการแมนเทนแนนซ์เรือระหว่างที่จอดอยู่ก็ต้องทำนะครับทั้งภายนอกแล้วด้วยระบบอะไรต่างๆที่ไม่เคยเข้าฝั่งเลยเนี่ยอาหารที่เวลาขึ้นฝั่งที่ไม่รู้จะกลับเข้าฝั่งอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องโหลดอาหารเข้าไปเต็มที
1: ่
0: โหลดเชื้อเพลิงพลังงานเราจะเห็นรถน้ำมันใหญ่ๆนะครับเที่ยวเข้าไปเติมน้ำมันให้กับเรือลำนี้นะครับซึ่งเขาก็คือเติมไม่ได้เติมฟรีหรอกนะก็เขามาซื้อนะครับเขาก็ต้องมีงบประมาณในการเตรียมงานนะครับเตรียมของเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติของการมาครั้งนี้ของเรือเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่แล้วเนี่ยมิติของเรื่องที่เขามาซื้ออาหารแห้งนะที่เพื่อเตรียมไว้สำหรับอยู่บนเรือเนี่ยนานๆเนี่ยของพลังงานแล้วมิติอื่นๆอีกซึ่งสารยายแล้วเราอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดนะเพราะว่าข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มักจะรู้เยอะเยี่ยงไม่ดีอ่ะเพราะเรือเขาก็นะถ้าเกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยภาวนานะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรือจะออกมาจากประเทศไทยแล้วเนี่ยผมกลัวเหลือเกินระหว่างที่เรืออยู่ในประเทศเราเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยมันก็เสียชื่อเนาะมันก็เสียชื่อนะแต่ถึงมาถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกตินะครับแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปนอกจากเรือที่เขาจะต้องทำเปิดระบบรักษาความปลอดภัยเขาก็ต้องมีทหารประจำการอยู่นะ
1: ต้องมีครับต้องม
0: ีสมมติว่ามีเหตุผิดปกติอะไรที่จะเข้ามาที่จะสร้างความอันตรายกับเรือเขาเนี่ยระบบอะไรต่างๆในการป้องกันตัวเองเขาก็ยังเปิดอยู่เรื่อยๆถูกไหมเขาไม่ได้จอดแล้วก็ดับเครื่องนิ่งไปเลยนะ
1: ไม่มันดับเครื่องไม่ได้อยู่แล้ว
0: เพราะมันเป็นพลังงานนิวเคลียร์
1: ใช่ครับ
0: มันต้องรันอยู่เรื่อยๆ
1: ต้องรันอยู่เรื่อยๆนะฮะก็รอบๆเนี่ยฮะก็เอาก็เป็นที่ทราบมาดีว่าถ้าเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าฐานทัพลอยน้ำนะฮะแน่นอนครับรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีเรือเขาเรียกว่าเรือคุ้มกันนะครับแล้วก็มีไหนจะมีเรือดำน้ำอีกนะฮะแต่ว่า
0: เรือน้ำมีเหรอ
1: มีครับดีแต่เขาต้องมีฮะต้องมีประกบ
0: เหรอครับคุณแน่ใจเหรอ
1: ต้องมีฮะต้องมี
0: ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปิดเผยออกมา
1: ครับแล้วก็แต่ว่าเขาจะไม่สามารถเข้ามาในน่านน้ำเราได้เขาก็จะอยู่ลอยลำอยู่นอกๆอะไรก็ว่ากันไปนะคร
0: ับ ใช่ใช่แต่ว่าตอนแรกขึ้นฝั่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะ
1: อะไรนะ
0: สถานการณ์บรรยากาศจริงๆวันนี้คุณพัทรนายไม่ได้มาจัดรายการไม่งั้นจะมาให้รายฟังคุณพัทรนายมีโอกาส
1: ไปอยู่มา2วัน2คืนคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวแล้วพัทรนายไม่เคยไป Walking Street หรอครับคุณเคยไปหรือเปล่า Walking Street
1: เคยไปสิ
0: คนเดินถนนคนเดินตอนดึกๆตอนกลางวันมันจะเงียบตอนกลางวันเนี่ยรถเข้าได้ผมเคยเข้าไปตอนกลางวัน
1: หรอ
0: รถเนี่ยผ่านไปได้อ่ะ
1: แน่นอน
0: แต่ตอนดึกๆนี่ร้านทุกร้านเปิดเนี่ยเขาก็ให้คนเดินตามชื่อนะ Walking Street น่ะ
1: แต่คุณเชื่อมั้ยว่า
0: คึกคักมั้ย
1: ตอนกลางคืนน่ะ Walking Street มันคึกคักทุกวันอยู่แล้วคุณอภิชน
0: แล้ว 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักมั้ยคุณได้ลองสแกนข่าวลองสแกนจากคนในพื้นที่ว่ามีคุณมีสายข่าวอยู่ในพื้นที่มั้ย
1: อะไรไม่มี
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่แต่เขาบอกว่ามันก็ถ้าเอาตรงๆเนี่ยแบบพูดอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จับเรดาร์ดูเนี่ยฮะก็ไม่ได้คึกคืนถึงขนาดแบบโอ้โหแบบปึงปังโคมคามเพราะว่าทหารเรือที่ลงมาเนี่ยฮะเขาก็มีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในการวางตัวในการปฏิบัติตัวนะ
0: สื่อต่างชาติเนี่ยไม่ใช่สื่อในบ้านเรานะสื่อต่างชาตินะครับอินดิเพนเดนต์เนี่ยเขาบอกว่ามีทหารอเมริกันไปมีเรื่องทะเลาะวิวาท
1: นี่
0: สื่อต่างชาติเขาลงข่าวนะครับว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วก็ถูกส่งกลับเรือก่อนตั้งแต่วันนั้นเลยถูกพาขึ้นเรือก่อนเลยแล้วก็ห้ามลงมาอีก
1: อ๋อก็อย่างที่บอกเขาก็มีหน่วย S อะไรนะ SLG ใช่ไหม
0: ไม่รู้สิชื่อหน่วยเขาว่าไง
1: ที่คอยตรวจแต่ดูแลรักษาความปลอดภัย
0: ใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องของวินัยทหารเรือที่ลงมาเพราะว่าเขาก็มีข้อห้ามเยอะนะ
0: อ๋อแน่นอนเพราะว่าคนเยอะนะครับแล้วมาเนี่ยดื่มกินเราเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปเรื่องที่ว่าโอ้เขาจะมาใช้เงินจะมามาบ้านเราเห็นภาพข่าวนะแต่ผมเห็นนะร้านสักก็ทานอเมริกันมาใช้บริการเยอะนะร้านสักกันนะแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอย่างตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยคุณเคยไปไหม
1: เคยไป
0: เขาก็บอกว่าโอ้โหทานอเมริกันชอบไปเดินมากเพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันได้มันเดินแล้วมีของขายทั้งสี่ภาคเลยเหมือนกับมาที่เดียวไปทั้งประเทศไทยเลยอะไรประมาณนั้นปกติเนี่ยตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาเก็บค่าเข้าแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาไม่

0: เก็บ
1: ไม่เก็บครับ
0: ไม่เก็บนะครับแต่ว่าการค้าขายเนาะแล้วปราสาทสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยอะไรวัดอะไรอย่างเงี้ยที่พัทยาเขาก็มีนะ
1: ครับ
0: คือบางทีเราก็ไปมุ่งว่าโอ้เดี๋ยวจะไปต้องไปแต่ตอนกลางคืนฉ่ำเลยอะไรประมาณนั้นนะถ้าคือผมไม่ต้องบอกนะฮะว่าเรากระแสข่าวตอนเขาจะไปทางไหนนะคร
1: ับไม่มี
0: โอ้มีไม่มีไม่รู้แต่ว่าสมมติว่าอ่ะเรื่องถุงยางอนามัยอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ตอนแรกก็แซวกันนะโอ้โหมันต้องขาดแคลนแน่เลยไม่ต้องกลัวนะครับเขามีไว้ตั้งแต่เขาจะลงเรือ เขาจะลงเรือมาแล้วข้างบนเนี่ยเขามีเตรียมไว้ให้ทหารเขามี
1: คุณนี่รู้เยอะนะ
0: เขามีเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ผมไปสืบมา
1: ว่า
0: ผมไปสืบมาเรื่องที่เราคิดว่ามันจะชุ่มฉ่ำมันอาจจะไม่เท่าไม่เยอะเหมือนที่เราคิด
1: คืออย่างนี้เขามีข้อห้ามห้ามไปในโซนไหนห้ามไปในบริเวณไหน
0: ใช่
1: โซนที่คุณชอบไปเขาห้ามไป
0: ซอยหกซอยหก
1: นะที่คุณชอบไปเขาห้ามไป
0: ซอยหกเนี่ยเขาว่าคือที่เขาห้ามเนี่ยนี่เป็นกฎข้อห้ามของทางเรือนะครับไม่ใช่ว่าเราไปห้ามเขานะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าทางพัทยาเนี่ยท่านนายกท่านออกมาประกาศมาตรการความรักษาความปลอดภัยความเรียบร้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าทางเรือเนี่ยเขาประสานมาทางเรือเนี่ยผู้การเรือเขาก็ต้องบอกมาว่าไม่อยากจะให้ไปที่นี่ไปทางเราก็เป็นหน่วยปฏิบัติเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนเจ้าบ้านเนาะทางซอย6เนี่ยที่เขาบอกห้ามทำไมถึงห้ามไปซอย6เพราะว่าเขาดูจากสถิติแล้วเนี่ยซอยนี้เนี่ยมีเหตุทะเลาะวิวาทเยอะมีเหตุทะเลาะวิวาทเยอะแล้วทะเลาะวิวาทเนี่ยแน่นอนแหละครับเมื่อแอลกอฮอล์เข้าปากแล้วเนี่ย คนมันก็ไม่ว่าชาติไหนนะ
1: ครับ
0: น้ำเปลี่ยนนิสัยหมดแล้วครับไม่ว่าชาติไหนมันก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดปัญหา
1: ก็ตัดไม่ให้ไปซะเลย
0: ตัดไฟแต่ต้นลมก็อย่าเข้า
1: อ
0: ย่าเข้าทีนี้เราก็ไม่ได้ไปดูหรอกนะว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเขาก็มีหน่วยที่เขาเหมือนกับเป็นครูใหญ่เป็นครูที่มาคอยดู
1: หน่วย SLG เนี่ย
0: เขาก็ต้องมีคนที่มาควบคุมอยู่เขาก็ต้องควบคุมกันเองด้วยเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเราคิดว่าตรงนี้โอ้โหแน่เยอะแน่เลยสะพัดแน่เลยก็อาจจะไม่เยอะอย่างที่เราคิดแต่ว่าด้านอื่นเนี่ยอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าอย่างเล่นร้านสักเนี่ยโอ้โหมากเลยร้านนวดร้านนวดเนี่ยฝรั่งเนี่ยโอ้โหเขาอยู
1: ่อ้าวแน่นอน
0: อยู่แน่นอนเลยขึ้นมาร้านนวดเนี่ย
1: นวดทงนวดเท้าคอบ่า
0: แล้วพัทยาร้านนวดเป็นร้อยเป็นพันร้านนะ ขับรถไปเนี่ยร้านนวดติดกันเลย
1: ครับ
0: ก็โอ้โหแล้วฝีมือสาวไทยนวดให้บริการเนี่ยมือใช้ได้เลยน้ำหนักมือนะครับส่วนจะคุณคิดว่าโอ้โหเราเห็นคลิปนะผมเห็นคลิปของพนักงานนวดคลิปหนึ่งนะเฟซบุ๊กส่วนตัวเขาเอามาลงนะคลิปอื่นที่เขามาลงนะมีคนไลค์เป็นร้อยเป็นพันนะเขาลงอยู่คลิปหนึ่งว่ามีทหารมีการเดินผ่านร้านแล้วเหมือนกับเขาก็เชิญชวนให้ทหารมาใช้บริการเนี่ยคลิปนี้เป็นแสนอะ
1: ทำไมอะ
0: ก็ไม่รู้สิก็พอลงคลิปเกี่ยวกับทหารอเมริกันเนี่ยโอ้คลิปนี้มีคนดูเป็นแสนก็คนจะสนใจข่าว
1: ครับ
0: คงจะสนใจข่าวนั่นแหละครับ
1: ก็แหมก็เอาตรงๆนะเพราะในเรื่องของการภาคการท่องเที่ยวเราก็ดีใจไง
0: ที
1: ่
0: มี
1: ทหารเข้ามานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่พัทยาใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พัทยาก็จะมีนักท่องเที่ยวขาประจำอยู่แล้วต่างชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่การที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมีเงิน
0: ช่วงนี้ยังถือเป็นช่วงโรซีซั่นนะ
1: จริงๆเอาจริงๆนะ
0: ช่วงโลซีซั่น
1: ผมมองว่าพัทยาไม่มีคำว่าโลซีซั่นหรอก
0: คือ
1: มาได้เรื่อยๆแหละ
0: คือมาได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามามากมาน้อยพัทยาเนี่ยชาวต่างชาติเยอะอยู่แล้ว
1: เยอะครับ
0: แต่ว่าถ้าช่วงที่เยอะมากๆเนี่ยโอ้โหไม่ว่าเรื่องการจราจรนะครับภาคบริการอะไรต่างๆเนี่ยคือเงินสะพัดล่ะครับเงินสะพัดมันก
1: ็ Walking Street เราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุยอย่างตรงไปตรงมาผมว่าต่างชาติเขารู้จักแทบหมดแหละพัทยาถ้าบอกว่าชลบุรีเขาอาจจะงงนะ
0: งง
1: แต่บอกพัทยาว่ากิ๊กสตรีเขาอ๋อเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้โซเชียลมันยิ่งกว้างไกลมันปากต่อปากเขาก็ดูในคลิปหูสีสันตะการตาถ้าพูดตรงๆมีคลับบาร์มีร้านอาหารมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ถนนของการท่องเที่ยวอะ
0: แล้วทหารที่มาไม่ใช่มีแต่ผู้ชายมีทหารหญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็มาช้อปปิ้งมาซื้อของมาจับจ่ายเงินที่ได้เบี้ยเลี้ยงมาก็เอามาใช้นะครับเราก็รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็อย่างที่ทราบกันถึงแม้ตอนนี้ไทยช่วยไทยพัฒน์เราก็ยังมีอยู่นะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้ว
1: เ
0: ดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดือนหน้าจะหมดแล้วนะครับ
1: จะมีโครงการ2โครงการ3มั้ย
0: ไม่รู้สิไม่รู้สิผมเดาว่ามี
1: เดาว่ามีนะ
0: ผมเดาว่ามีเพราะตอนนี้เนี่ยการมาธิการงบประมาณ ชุดแรกเนี่ยชุดอาจารย์วีระ

0: ที่เราเห็นคลิปอาจารย์เขาตัดงบกันเนี่ย
1: ครับ
0: ตัดไปได้กว่าหมื่นล้านนะกรรมาธิการงบประมาณชุดแรกเนี่ยตัดไปได้กว่าหมื่นล้านนะครับผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะที่ตัดไปมีหน่วยงานไหนตัดไปเยอะที่สุดแล้วหน่วยงานไหนก็อาจจะมีส่วนใหญ่จะตัดแหละครับ
1: ครับ
0: เป็นหมื่นล้านแล้วก็หมื่นล้านหมื่นกว่าล้านตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ดึงกลับไปที่งบกลางเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าล้านเลยนะรัฐบาลก็มีเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินกู้ไงพอตัดงบไปได้ตรงนี้เยอะเนี่ยก็แน่นอนแหละครับทำให้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นแต่เดี๋ยวก็ต้องเข้าสภาในวาระ2วาระ3ว่าจะผ่านงบประมาณ
1: ของปีนี้เดี๋ยวจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ใช่
1: เขาไม่รู้ว่าจะรัฐบาลจะสามารถต้านทานฝ่ายค้านที่ผมเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยก็คงจะรู้ๆกันอยู่ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้เงียบเลยนะฮะข้อมูลนี้ก็หึ่มพั่มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องสว
0: เรื่องสว
1: เรื่องท้องถิ่นไหนจะเรื่อง
0: สว
1: มีเครื่องเคียงอย่างเขาก็โดน
0: เรื่องสอบท้องถิ่น
1: ครับนะฮะก็แล้วก็เรื่องของการบริหารต่างๆอีกที่เชื่อว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็เตรียมมาลุมมาตุ้มแน่น
0: อ
1: นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทางฝากรัฐบาลเนี่ยจะมีวิธีการตั้งรับอย่างไร
0: โอ้โหมาลุมมาตุ้มเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก
1: ็
0: เขายกเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนไงแล้วจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นวาระของกกต.ที่จะต้องมารายงานแล้วเขากลัวว่าไม่รู้เป็นยังไงอะนะเรื่องกกต.คือมันใกล้วันที่14ดีเดย์วันจันทร์หน้าเนี่ย
1: อันนี้คณะที่เท่าไหร่นะที่จะลงมติกันที่จะ
0: ชุดใหญ่เลยส
1: ิชุดใหญ่เลยใช่ไหม
0: ชุดใหญ่เลยสิไม่ใช่คณะและคณะที่เขาก็ว่ากันไปแต่นี่คือชุดใหญ่เลยที่แต่เราไม่รู้ว่าชุดใหญ่ที่เข้ามาลงเนี่ยเขาจะมาลงมติกันเนี่ยเขาจะยกการทำงานของชุดไหนขึ้นมาพิจารณาไงเราก็ไม่รู้
1: ที่มีที่มีการลงมติไปแล้วมีคณะ26ใช่ไหม
0: 26กับ36
1: กับ36
0: ใช่ไหมแต่เขามีหลายคณะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือวันที่14นี่คือดีเดย์ชุดใหญ่แล้วแล้วก็มีการชิงไหวชิงพลิบกันนะไอ้รอคนที่เขาติดตามมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เรื่องของในสภาเนี่ยเราก็เห็นภาพของสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็เดือดพอสมควรเพราะว่ามีการขยับมติขยับวาระอะไรกันนะครับพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่มันจะถูกดึงกลับมาได้เนี่ยก็แตะนิดนึงนะครับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับที่ออกไปเมื่อวานนี้เนี่ยคือจริงๆรายการเนี่ยดีเดย์เมื่อวานเนี่ยเป็นเทปแรกนะ
1: ครับ
0: คุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับท่าน
1: เวลาประมาณ
0: รองนายก
1: เนี่ยประมาณ33นาทีผมดูอยู
0: ่ประมาณ33นาทีใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการถ้าใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเนี่ยเราก็จะเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายแต่คุณประกรณ์อยากจะให้ใช้คำว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของราชการ
1: ให้คล่องตัวขึ้น
0: แล้วก็มีไอเดียอะไรต่างๆออกมาเห็นข่าวเมื่อวานเหมือนกันนะที่บอกว่าผุดไอเดียฟาสต์แท็กเก็บค่าธรรมเนียมครับเก็บค่าธรรมเนียมการผู้ต้องการบริการที่เร็วขึ้นลดแรงจูงใจจ่ายเงินนอกระบบนี่เมื่อวานนี้ในรายการนะฮะคุณประกรณ์บอกคุณมองว่าดีหรือเปล่าล่ะไอเดียฟาสต์แท็กอ่ะเก็บค่าธรรมเนียมอ่ะถ้าคุณอยากจะไปใช้บริการของระบบราชการเนี่ยคุณก็จ่ายค่าธรรมเนีย
1: ม
0: จะได้ค่าบริการที่เร็วขึ้น
1: เฮ้ย
0: คุณไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะอยากจะเร็วใช่ไหมอยากไปทำนี่ใช่ไหมก็มีค่าธรรมเนียมคือดึงจากใต้โต๊ะขึ้นมาอยู่บนโต๊ะนี่คือไอเดียของคุณประกรณ์
1: เดี๋ยว
0: หลายคนเขาก็บอกว่าโอ้โหนี่ฉันต้องไปจ่ายเพิ่มเหรอถ้าฉันอยากได้บริการเร็วไอ้บริการที่รวดเร็วมันควรจะต้องมีอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างไร
1: อันนี้ถูก
0: ใช่ไหม
1: คุณคิดถูก
0: แต่คุณประกรณ์ที่ผุดไอเดียนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าคือปกติเนี่ยบางคนเนี่ยไปใช้บริการของระบบราชการหน่วยงานอะไรต่างๆอยากจะเร็วไง
1: ครับ
0: มันต้องมีน้ำร้อนน้ำชาหน่อยมีน้ำมันหล่อลื่นหน่อยก็ไปจ่ายแต่จ่ายตรงนี้เป็นการจ่ายใต้โต๊ะจ่ายให้บุคคล
1: มันไม่
0: ได้เข้ารายได้ของรัฐคุณไอเดียก็เลยบอกว่าคุณประกรณ์ก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำเรื่องใต้โต๊ะให้มันอยู่บนโต๊ะล่ะก็มีค่าธรรมเนียมเลยถ้าคุณอยากจะเร็วอยากจะเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็อันเนี้ยค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้บริการ
1: ครับ
0: ไอเดียนี้ผุดออกมาแล้วคุณเห็นว่ายังไง
1: ผมมองว่าหน่วยงานข้าราชการมีหน้าที่ถ้ามุมมองผมนะหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนั้นคือหน้าที่เขาอยู่แล้วนะส่วนจะเร็วจะช้าเนี่ยผมมองว่าเป็นประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้น
0: ๆ
1: ถ้าคุณเมเนจเมนต์การจัดการประชาชนต้องไปแต่เช้าแล้วเสร็จบ่ายเสร็จเย็นเนี่ยอันนั้นผมมองว่ามันต้องไปย้อนดูว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยได้บกพร่องตรงไหนในเรื่องของ

0: การจัดการ
1: คุณประกรณ์เขาบอกว่าบริการ Fastag เนี่ยก็คือการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วขึ้นเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายโดยให้กฎหมายหลักกำหนดเฉพาะหลักการส่วนรายละเอียดควรก็รายละเอียดเข้าไปว่ากันนี่คือไอเดียก่อน
0: เนี่ยแสดงว่าท่าน
1: นี่คือไอเดียก่อน
0: ท่านก็คิดว่ามันน่าจะมีระบบใต้โต๊ะ
1: อ๋อโอ้โหคุณฟัง
0: สงสัย
1: คุณฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยวิไทยไหมล
0: ่
1: าสุดเนี่ย
0: ทำไม
1: ท่านก็ไปพูดบนเวทีผมจำชื่อเวทีไม่ได้ขออภัยผมยังโพสต์คลิปใน Facebook อยู่เลยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยระบบเงินเทาอ่ะเงินเทาเนี่ยมันมีทั้งข้าราชการนักการเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยโยงใยกันเป็นใยแมงมุมสไปเดอร์แมนเลยคุณใหญ่พ
0: บครับ
1: มันเป็นโยงใยเลยเงินเทาเนี่ยมันอยู่ในระบบอยู่แล้วท่านบอกท่านรู้บอกช้ำๆเลยฮะสุดมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินเทาพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนี่ท่านพูดชัดนะข้าราชการนักการเมืองท่านพูดหมดเลยนะมีหมดเลยนะเพราะว่าท่านเห็นไงธนาคารแห่งประเทศท่านจะเห็นไงว่าเงินในบัญชีเนี่ยบางทีเราอยากจะรู้นะว่าคุณเนี่ยโกงหรือเปล่าแค่ดูเงินในบัญชีคุณก็รู้แล้วแต่ว่าเงินนอกบัญชีอีกล่ะเงินสดอีกล่ะเขาจ่ายกันเป็นเงินสดนอกบัญชีที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกอ่ะ
0: ครับที่ไม่ได้
1: จ่ายกันเป็นเงินสดไม่รู้อีกอ่ะแต่ว่านี่ขนาดในระบบเนี่ยท่านยังมีข้อมูลเลยพอไปทำงานอยู่ในธนาคารแห่งประเทศท่านแค่ต้องบอกว่าท่านก็เห็นข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินในบ้านเราเนี่ยมันเงินเทาทั้งนั้นมีท่านบอกมีเนี่ยแหละครับ
0: มีเหรอผมไม่รู้แล้วว่ามีเนี่ย
1: ท่านบอกว่าจะบอกว่าประเทศไทยไม่มีโกง
0: ครับ
1: ท่านพูดในเวทีเนี่ย
0: ครับ
1: ไ
0: ม่แต่ย้อนมาน
1: ี่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพูดเองนะออกจากปากท่านเลยนะ
0: ครับแต่ผมย้อนมานิดนึงเรื่องของไอ้ Fastag เนี่ย
1: Fastag เนี่ย
0: ผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ควรผมว่าคือในเมื่อหน่วยงานราชการนั้นๆที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนที่เอาเอกสารมาส่งหรือมาเดินเรื่องต่างๆผมว่าหน้าที่สำคัญนะก็คือการดูแลพี่น้องที่มาให้ใช้บริการนะแต่ผมว่าถ้าเกิดสมมตินะถ้ามีฟาสแท็กอะแล้วคนที่ไม่ได้ฟาสแท็กอะเอาจำนวนถ้ามีฟาสช่องฟาสแท็กล่ะ
1: เขาก็ไปทำฟาสแท็กก่อน
0: แ
1: ล้วที่ไม่ได้ฟ
0: าสแท็กไม่รู้อันนี้เป็น
1: แล้วถ้าเราอยากจะเร็วอะแต่เราไม่มีเงินอะ
0: ผม
1: ไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียม
0: มันเกิดข้อเปรียบเทียบไหม
1: มันเกิดข้อเปรียบเทียบ
0: แต่ถ้ามีช่องฟาสแท็กเข้ามาแล้วจ้างคนมาเพิ่ม
1: คนมีกำลัง
0: คนมีกำลังก็คือว่าเนี่ยหน่วยเนี่ยทีมเนี่ยตั้งเพิ่งมาจ้างพิเศษมานะเพื่อทีม
1: เพื่อให้มันเร็วแล้วถ้าธรรมเนียมตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยก็เอาอย่างที่บอกกลับมาพัฒนาระบบ
0: แต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันปลายเหตุไปคือผมว่าให้ทางหน่วยงานนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของ
1: ก็มันเยอะไงก็คนมาใช้บริการ
0: ค
1: ุ
0: ณก็ต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้บริหารจัดการอะไรคนก็จะลดอยู่แล้วเนี่ยอ
0: ะไรนะ
1: มาตรการเกษียณก่อนอายุเข้ามาแล้วเนี่ย
0: อันนั้นบางหน่วย
1: เหรอ
0: หน่วยที่แบบมองว่าไม่ได้สมัครสำคัญอะไรมากมายไม่ได้หน่วยปฏิบัติการจริงๆที่ไม่ได้จำเป็นต้องเยอะจริงๆอาจจะต้องถ้าเกษียณแล้วอาจจะต้องเกษียณเลยอาจจะไม่ได้มีรับเพิ่ม
1: เกษียณอายุก่อนกำหนดนี่ราชการนะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามีลูกหลานทำงานราชการหรืออยากเข้าราชการนะครับนี่คือเทปแรกของรายการคุยกับครม.ทักษิณเลยแสดงว่าเรื่องนี้ก็ท่านก็อยากอาจจะอยากจะสื่อสารคุยกับครม.อนุทิน
0: คุณเนี่ย
1: ขอไปผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่2ผู้มีอายุ40เลยนะ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโอ้โหนี่40เขาก็จะเปิดเออร์ลี่แล้วเหรอ40ถึง49
0: ผมเนี่ยเออร์ลี่อายุ25ปีข
1: ้
0: าราชการ
1: ทำไมมันเร็วขนาดนั้น
0: เอา
1: อายุ25เลยเหรออ
0: าจผมมองว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะเรายิ่งเรามีโซเชียลเนี่ยเรายิ่งจับสังเกตง่ายๆหลังๆเนี่ยข้าราชการลาออกอายุน้อยลงเรื่อยๆนะ
1: เ
0: ป็นไปได้ไหน
1: ๆนี่อายุ50กับอายุ40ถึง49แต่ว่าอายุราชการไงอายุราชการ10ปีขึ้นไปก็มีโอกาสเออร์ลี
0: ่
1: เดี๋ยวรอ
0: คุณเจอเออร์ลี่ยังคุณเจอเออร์ลี่ยัง
1: แล้วก็เขาได้เงินไม่เกิน12เท่า
0: อ๋อ
1: 12เท่าแต่ว่าเงื่อนไขอ่ะเงื่อนไขเนี่ยจะต้องไม่กลับเข้ามารับราชการอีก
0: อ๋อ
1: เงื่อนไขนะครับนี่คือเงื่อนไข
0: ไอ้เงื่อนไขก็เป็นเงื่อนไขปกติอยู่แล้ว
1: ปกติหรอ
0: ที่ถ้าเออร์ลี่ไปเนี่ยมันก็ไม่มี
1: แล้วจริงๆแล้วกพ.แล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะส่งหนังสือไปแล้วนะเขาเริ่มที่จะส่งหนังสือคือไม่ให้คือเนื่องจากว่าคุณประกรณ์เนี่ยก็ทำหนังสือมาหน่วยงานหลักๆเนี่ยเป็นนโยบายเนี่ยเขาทำหนังสือเขาบอกว่ายุบเลิกตำแหน่งในสายงานนะสายงานสนับสนุนนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการแล้วเขาบอกว่า

0: เพื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานเนี่ยภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ70เลยนะปีงบประมาณปี
1: ใกล้แล้วนี
0: ่ใกล้แล้วนะเป็นต้นไปเนี่ยก็มีสายงาน11สายงานผมจะบอกไว้เลยนะครับอันนี้สายงานสนับสนุนนะคือถ้าเกษียณไปแล้วเขาไม่รับต่อเนี่ย
1: ไม่
0: ได้จ้าง
1: เดียวที่ผมพูดเลยใช่ไหม
0: ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างต่อเนี่ยนะเจ้าพนักงานธุรการครับเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางนะครับเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ครับสามคือเจ้าพนักงานสื่อสารครับเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกครับนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็11คือผู้ประกาศและรายงานข่าวครับนี่ครับนี่คือ11สายงานในสายงานสนับสนุนนะครับ
1: ครับ
0: เกษียณแล้วไม่รับต่
1: อ
0: 11สายงานครับเมื่อวานเนี่ยทางกพ.เขาส่งหนังสือไปแล้วเห็นพยาบาลเขาร้องกันโอดโอยเลยครับ
1: ว่า
0: เพราะว่าเขาบอกว่าให้ทุกส่วนเนี่ยทบทวนภารกิจนะครับและจัดโครงการของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังที่กำหนดใหม
1: ่
0: ตรึงอัตรากำลังนะครับกพ.เนี่ยข้อนี้สำคัญครับให้กพ.เนี่ยดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรการเกษียณอายุมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
1: ครับ
0: คือคุณทำงานแล้วคุณจะไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นไปอ่ะเขาจะฟรีซเอาไว
1: ้ครับ
0: คือคุณทำงานไปอ่ะอย่างที่เห็นผมเห็นพยาบาลเนี่ยเห
1: ็
0: นเขาออกมาร้องโอดโอยกันแล้วว่ากพ.ทำหนังสือมาแล้วเพราะว่าเขาใช้ปีงบประมาณ70เลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันใหม
1: ่โอ
0: เคครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินควงมาดามจ๋าบินสุราชร่วมงานแต่งลูกชายบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางถนนชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวอโนไทยสันติวรังกูลและนายเก่งกาศรีรักบุตรชายของพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และดร.คนึงนิดศรีรักโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายโกวิทศรีไพโรจน์ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่21ผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงานชัยชนะจี้มหาดไทยสอบปมชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติสร้างชาบัตรกลางกรุงนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมชุมชนชาวยิวและการจัดตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในบางพื้นที่จึงเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างรอบด้านโดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในลักษณะสถานที่ปิดซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีการประกอบกิจการและการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีลักษณะคล้ายทัวร์ศูนย์เหรียญจึงอยากเรียกร้องภาครัฐตรวจสอบว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นอกจากนี้นายชัยชนะยังกล่าวถึงกรณีมีรายงานพบสุสานฝังศพชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงกรณีการจัดตั้งสถานที่ชุมชนชาวยิวหรือชาบัตบริเวณซอยสุขุมวิทกรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบเพื่อสร้างความชัดเจนและโปร่งใสเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ดินการประกอบกิจกรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยจึงอยากเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดทั้งกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นส

0: สัญชาติไทยตลอดจนผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งอาคารดังกล่าวว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งสรุปโยงทุจริตนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกต IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานทางทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจเป็น public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้หลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏ IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตการเห็น IP เดียวกันยังไม่ใช่หลักฐานที่จะสรุปว่าทุจริตเพราะในทางเทคนิคผู้ใช้งานหลายคนสามารถออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Public IP เดียวกันได้โดยเฉพาะเครือข่ายของหน่วยงานราชการโดยการตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่ไม่ปิดกั้นรถบัสเรียงแถวรับทหารสหรัฐกลับ USS อับราฮัมลินคอนค่ำคืนสุดท้ายก่อนอำลาพัทยาบรรยากาศเมืองพัทยาหลังมีกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนส่งผลตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าและสถานประกอบการหลายแห่งมีสีสันคึกคักมากขึ้นล่าสุดการพักผ่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนเรือมีกำหนดออกจากท่าเรือแหลมฉบังในช่วงเช้าวันที่6กันยายนทั้งนี้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐพร้อมสัมภาระทยอยเดินทางมายังบริเวณโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาซึ่งเป็นในหนึ่งจุดรับและส่งกำลังพลขึ้นรถบัสเดินทางกลับไปท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดจอดของ USS อับราฮัมลินคอนเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาพักผ่อนของกำลังสหรัฐในพัทยาได้สิ้นสุดลงและตลอด4วันที่ผ่านมากำลังพลได้กระจายท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสำหรับช่วงเช้าวันที่6กันยายนนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยามีกำหนดเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อร่วมส่งกำลังพลและเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกเดินทางและถือเป็นการปิดฉากการเยือนและพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐในพื้นที่เมืองพัทยาครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลัง

0: จากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
5: 8:38 น.ครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมโอมไกรภพอินทรกำแพงแล้วก็พี่โออภิชนนะครับ
6: ครับ
5: แหมไปที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรนะพักโฆษณาไปหน่อยนะ
6: เรื่องการปฏิรูป
5: เร
6: ื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฟาสแท็กอ่ะฟาสแท็กนะก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอ่ะ
5: มีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกับทางรายการทาง FM 100.5 ไลฟ์สดตอนนี้กันเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมชอบความคิดเห็นพี่ท่านนึงอันนี้ดีนะอ
6: ัน
5: นี้ก็ถือว่าส่งไอเดียมาแชร์กันนะครับเค้าบอกว่าเปิดบริการนอกเวลาเสาร์อาทิตย์มีค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อจ่ายค่าล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่ดีกว่าครับเอออันนี้ก็ดีนะ
6: ใช่
5: เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่มีโอที
6: อ๋อเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเขาก็เปิดเสาร์วันอย่างวันเสาร์เนี่ยกทมเขาก็เปิดทำบัตรประชาชนมีนะ
5: เออ
6: เออมี
5: แต่นี่หมายถึงว่าบางหน่วยที่แบบว่าไม่ได้เปิดเสาร์อาทิตย
6: ์บางหน่วยที่บริการประชาชน
5: เฉพาะวันปกติเนี่ยคุณเพิ่มเสาร์อาทิตย์ไหมเพราะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่ประชาชนทั่วไปเขาหยุดงานคุณก็เพิ่มแล้วคุณก็นี่เลยจ่ายค่าธรรมเนียมไอ้เฉพาะเสาร์อาทิตย์พิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาอันนี้ผมว่าก็ไอเดียดี
6: ที่ดินน่ะที่ดินน่ะผมเคยไปผมเคยไปใช้บริการแล้วโอ้โหรอนานมาก
5: อันนี้นอน
6: ผมที่ดินน่ะเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินอะไรต่างๆ
5: มันต้องทำหลายขยักขย่อนไงเพราะผมก็เคยไปโอนบ้านอยู
6: ่เออต้องทำหลายอย่างเสาร์ที่เขาเปิดไหมที่ดินไม่เปิด
5: ไม่เปิดครับไม่เปิด
6: ติดเที่ยงคำเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าประชาชนเนี่ยก็คงจะผวาคือเราเป็นข้าราชการแต่เราต้องหิวนะ
5: หิวก็ต้องหิวก็ต้องทานน่ะ
6: แต่ว่าจะแบ่งไปยังไงจะสลับคนไปยังไงไม่ใช่ว่าติดเที่ยงปุ๊บไปกันหมดเลย
5: เพราะว่าต้องเห็นใจอย่างของไอ้ที่ดินเนี่ยต้องยอมรับคนมันเยอะจริง
6: คนเยอะจริง
5: แล้วบอกโหพูดง่ายว่าต้องเป้งระฆังเปิด 8:00 น.เนี่ย
6: โอ้โหแล้ว
5: ขึ้นมาแล้ว
6: รอมาแล้ว
5: มาตลอดเนี่ยผมสังเกตดูนะอันนี้ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะบางทีไม่ใช่บางทีผมว่าบ่อยๆครั้งเลยแหละที่ไม่ได้ลุกไปไหนอ่ะ
6: ไม่ได้ลุกไปทานข้าวบางท่านน่ะผมเคยเห็นเจ้าหน้าที่บางคนผมถามว่าเอ้ยอ้าวพี่ไม่ไปทานข้าวหรอครับนี่เที่ยงแล้วอ๋อไม่เป็นไรพี่
5: ครับ
6: ต้องผัดกันไปต้องผัดกันไปหรือว่าเตรียมข้าวมาทานที่นี
5: ่
6: หรือต้องขอกินก็ช้าใช้เวลาเร็วที่สุดอ่ะ
5: ไม่เกินกินข้าวเข้าห้องน้ำผมบอกว่าเจ้าที่ใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็ต้องรีบกลับมานั่งแหละเพราะอะไร
6: ก็คือต้องระบบผัดกันไป
5: เพื่อนๆเขาก็รออยู่ไง
6: ใช่
5: เขาก็รออยู่
6: เขาก็รออยู่ระบบผัดกันไปเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าติดเที่ยงเนี่ยแล้วก็เห็นใจนะก็ต้องมีระบบมีวิธีการบริหารจัดการแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
5: เสาร์ที่ใกล้พี่เขาหยุดเถอะถ้างั้น
6: อ่
5: ะเพราะว่าโอ้โหอาจจะต้อง
6: เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยได้ให้ได้เยอะๆ
5: ครับ
6: จองคิวจองอะไรกันก่อนนะครับอย่างที่บอกแล้วครับเพราะว่ากพ.เนี่ยเขาก็เริ่มทำหนังสือไปแล้วโดยเนื่องจากว่านโยบายมาอย่างนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับข้อ6เมื่อกี้ที่ผมให้หนังสือพูดให้ฟังนะครับให้สำนักงานกพ.ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาตรการอะไรต่างๆเกษียณอายุก่อนกำหนดอย่างที่บอกนะครับ2กลุ่มมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเช่นมาตรการสนับสนุนแนวทางการจ้างเหมาบริการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาตรการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐและการปฏิรูประบบเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

0: นี่คือหนังสือที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนำขึ้นไปนะครับแล้วก็ครม.ได้อนุมัติมาแล้วนะครับนี่ลงวันที่14สิงหา
1: คม.
0: ครม.เนี่ยอนุมัติมาแล้วนะครับเราจึงเห็นหนังสือต่างๆออกมานะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นว่าหนังสือตัวนี้ที่ทางกพ.ออกไปเนี่ยครับก็ทำให้หนึ่งอาชีพเนี่ยเขาออกมาอดโอยนะครับมาเรียกร้องขอความเห็นใจนั่นคือพยาบาลนะครับเพราะว่าเขามีมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
1: ครับ
0: ก็คืออย่างเช่นให้ทุกส่วนราชการเนี่ยชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นทุกกรณีในปีงบประมาณ2570มันก็คือตุลาหน้าแล้วนะ
1: เดี๋ยวโอ้โหฟังดูมันไกลมากนะฟังดูเหมือน2570เฮ้ยเดี๋ยว
0: นี่7แล้วนะ
1: นี่มันเดือนกันยาแล้วนะ
0: นี่เดือนกันยาแล้วนะ
1: นี่เข้าไตรมาส4แล้วนะจะเข้าไตรมาส4แล้วใช่ไหม
0: ตุลาไปก็เป็นปีงบใหม่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่เขาคือก็คือชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นนะฮะแล้วก็รายละเอียดมีเยอะเลยนะครับ
1: แต่ว่าผมชอบคำหนึ่งตัวท้ายหนังสือพี่ประชาชนคุณผู้ฟังครับ ให้ตรงกับบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยฮะผมถึงบอกไงว่าไม่น่าเชื่อนะยงผมกับพี่อภิชนเราเกิดในยุค90เขาบอกยุค90นะเป็นช่วงที่น่าอิจฉาที่สุดเพราะความบาลานซ์ของชีวิตเนี่ยมันพอดีเป๊ะแต่ใครจะเชื่อล่ะฮะภายในระยะเวลาอย่างผมเนี่ยเริ่มทำงานสื่อสารมวลชนใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมมาเริ่มต่ออายุเยอะแล้วตอน25เพราะตอนนั้นนะผมทำงานกลางคืนก่อนนะฮะทำงานกลางคืนมา
0: ครับ
1: ก็เมื่อก่อนทำได้อะใครสมาร์ทโฟนยังเป็นสมาร์ทโฟนแบบทุกเอ่ยชื่อยังเป็น Apple 1
0: ก็ตามบริบท
1: เนี่ยเราตอนนั้นยุคผมจำได้ว่าผมมาทำงานสื่อสารมวลชนใหม่ตอนนั้นทีวีดาวเทียมช่องซีแบนนี่เพียบเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวตกงานคุณออกช่องนี้เดี๋ยวคุณช่องนู้นก็มีให้คุณนะเรียกว่าไปมาใครจะเชื่อละครับแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมทำงานทีวีดิจิตอลนะไอ้ทำงานทีวีดาวเทียมผมเคยมาทำธุระที่สงทเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยโหยถ้าเราต้องมาทำงานที่นี่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สื่อใหญ่ๆเนี่ยมันมั่นคงอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับความจริงว่าณปัจจุบันนี้สื่อใหญ่ๆทุกสื่อโดยถึงสงทเองหรือทุกสื่อเนี่ยเราก็โดน disruption จากสื่อโซเชียลก็ได้รับผลกระทบกันหมดฉะนั้นเนี่ยบริบทสังคมมันก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกบริบทสังคมเนี่ยหน้าที่การงานต่างๆมันจะเปลี่ยนโหเขาบอกว่าใช้เวลา10ปีนะ10ปี15ปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะแต่ใครจะเชื่อละวันหนึ่งเนี่ยฮะมันการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆของสังคมไทยมันเปลี่ยนผมว่าไม่เปลี่ยนทุก 2-3 ปีเพราะปีนึงมันก็เปลี่ยนอะไรใหม่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เออนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องก้าวให้ทันนะฮะอย่างพวก AI เนี่ยไปศึกษาดูนะครับมันช่วยอะไรได้เยอะอย่างผมเนี่ยตอนแรก AI นี่ผมไม่เอาเลยนะเพราะเราเป็นคนยุคเก่ายุคอนาล็อกไงแต่พอมาดูจริงโอ้โห AI มันก็ช่วยชีวิตอะไรได้เยอะนะอย่างคุณพ่อผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้คล่องเลยเพราะว่าคนใบเกษียณนี่ฮะติดมือถือตอนแก่นะก็จะรู้หมดว่า AI จะถาม AI หมดนะฮะ AI อะไรก็ AI หมดนะฮะก็ถือว่าถ้ามองอีกมุมนึงมันก็เป็นตัวช่วยเรื่องสะดวกนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยแหมมันก็มันผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยบาลานซ์กับชีวิตเท่าไหร่บางทีมันก็ต้องใช้วิธีคิดเยอะกว่านั้นในการหาข้อมูลต่างๆนะครับ
0: หนังสือที่ทางกพ.ส่งไปนะครับหนังสือเนี่ยลงวันที่4กันยาน
1: ั่
0: นหมายความว่าหนังสือตัวนี้เพิ่งออกมาวันที่4กันยาคือวันศุกร์นะครับศุกร์ที่ผ่านมาเองนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยราชการทั้งประเทศนะครับเพราะหนังสือที่ทางกพ.ออกไปเนี่ยเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของรัฐนี่เขาเวียนไปทุกกระทรวงกรมและจังหวัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่ข้าราชการทั้งประเทศจะได้รับหนังสือตัวนี้นะครับและรายละเอียดอย่างที่บอกนะครับก็คือก็ไม่ขยับอ่ะคือทำงานแล้วจะไม่ถูกขยับตำแหน่งให้มันสูงขึ้น
1: อ
0: ่ะแล้วพยาบาลที่เขาออกมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเออของพยาบาลเองเนี่ยเขาก็นอกจากคือไม่ใช่ว่าทำงานไป5ปีจะขยับตำแหน่งเขาก็ต้องทำวิจัยทำมีผลงาน
1: อ
0: ่ะมีพอร์ตอ่ะ
1: มีพอร์ต
0: กว่าจะได้ขึ้นตำแหน่งไปเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาชะลอไว้ก่อนแล้วนะครับหนังสือนี้ออกมาเนี่ยหมายความว่าปีงบประมาณถัดไปเนี่ยสมมติว่าคุณจ่อที่จะขึ้นเป็นผอ.จ่อที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยราชการนั้นจริงๆมันมีรายละเอียดนะนี่ผมพูดให้เห็นภาพนะเขาก็จะชะล
1: อ
0: เขาก็ชะลอหมายความว่าคุณทำงานคุณวิจัยคุณอุตส่าห์ไปศึกษาเล่าเรียนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะเอาความรู้เนี่ยกลับมาพัฒนาหน่วยงานคุณก็จะถูกชะลอคุณจะไม่โตอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องจำกัดกำลังคน
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: หน่วยงานราชการนะครับราชการเนี่ยเขาขยับแล้วโดยท่านรองนายกปกรณ์นิรพันธ์เนี่ยนะครับเป็นหัวหอกท่านนายกปกรณ์เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆเรื่อง
0: ท่านรองนายกปกรณ์ท่านเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตนะ
1: ครับ
0: ท่านเป็นข้าราชการมาทั้งชีว
1: ิ
0: ตท่านทำงานข้าราชการมาทั้งชีวิตท่านก็จะ

0: ห็นการทำงานแล้วก็ได้รับบทบาทได้รับหน้ามอบหมายให้การปฏิรูประบบราชการเนี่ยกับท่าน
1: ท่านอาจจะมองมีมุมมองว่าท่านเคยทำราชการมาใช่ท่านอาจจะมีมุมมองว่าหน่วยงานบางหน่วยหรือว่างานบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้หน่วยงานราชการรัฐเนี่ยมันอ้วนบางทีมันขยับยากมันจะเคลื่อนย้ายแต่ละทีมันลำบากใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการหน่วยงานบางหน่วยงานที่จะไม่มีการจ้างงานต่อถ้าเกิดว่ามีการเกษียณออกไปเน
0: ี
1: ่ยแล้วก็มีการก็จะไม่จ้างต่อก็คือเกษียณเลยจะไม่มีการจ้างใหม
0: ่คือ
1: ผมได้ยินมานานแล้วนะ
0: คือตำแหน่งไงคือจ้างเป็นข้าราชการเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยก็ยุบไปเลยเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องให้ไปทำหนังสือเป็นการจ้างเหมาไงคือจะไม่เป็นข้าราชการไงเพราะว่าเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะมีสวัสดิการอะไร
1: เบิกจ่าย
0: ค่ารักษาพยาบาลซึ่งถ้าเราไปดูงบประมาณในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยเยอะมาก
1: ครับ
0: โดยเฉพาะข้าราชการพี่ๆข้าราชการที่อาจจะเกษียณไปแล้วเนี่ยนะโอ
1: ้
0: โหเบิกก็เยอะมันก็เป็นงบประมาณที่ฟิก
1: ครับ
0: งบประมาณฟิกประมาณ 70% นะ
1: ครับ
0: เรื่องงบประมาณ
1: เป็นสิ่งที่ต้องจ่ายแน่นอน
0: งบประมาณเนี่ย 70% เนี่ยเงินเดือนค่ะรักษาพยาบาลอะไรต่างๆที่ฟิกเอาไว้เนี่ย 70%
1: แล้วอย่างข้าราชการที่เกษียณไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าคงสวัสดิการที่ผ่านมาอยู่ทำไมหรือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่ได้คือคนที่ข้าราชการที่ใช้รูปแบบเดิมพรบเดิมเนี่ยก็ยังใช้ไปก่อนแต่คนใหม่ๆที่กำลังจะขึ้นต่อไป
0: ใช่
1: ไหมที่จะต้องมี
0: ก็ต้องปรับมันก็ต้องเริ่มปรับแต่คนที่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หมายว่าไปตัดนะคนที่ได้อยู่ก็ได้ไปแต่ว่าคนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะต้องมีวิธีการใหม่อย่างเช่นอาจจะต้องกำหนดว่าข้าราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปถ้าท่านเกษียณแล้วท่านจะเบิกได้เท่านี้
1: บำนาญจะมีไหม
0: บำนาญท่านอาจจะได้อย่างนี้ก
1: ็
0: คือเขาก็ต้องเนี่ยหนังสือกพ.ตัวเนี้ยที่เขาออกมาตั้งแต่วันที่4วันศุกร์เนี่ยเขาจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปทำโครงสร้างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงโครงสร้างหลายอย่างเรื่องบำเหน็จบำนาญไปทำใหม่แต่ว่าที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆปีหน้าจะไม่ได้จ่ายแล้วนะไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: เพียงแต่ว่าเขาเริ่มแล้วไงเขาเริ่มที่จะทำไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณประกอบบอกว่าจริงๆมันควรจะเริ่มมานานแล้วเพราะว่างบประมาณของเราเนี่ยมันขาดดุลทุกปีรายละเอียดจริงๆคุณประกอบเนี่ยเมื่อวานในรายการเมื่อวานเนี่ยผ
1: ่
0: านไปแล้วแต่ของช่อง9เราก็มีรายการตัวนี้นะคุณไกพ
1: บ
0: นะ
1: ค
0: ุยกับครม.อนุทินเนี่ยของช่อง9ปกติช่องอื่นเขาจะมีวันเสาร์ใช่ไหมของช่อง9เนี่ยจะฉายวันอาทิตย์เทปเดียวกันเนี่ยจะมาฉายวันอาทิตย์วันนี้เวลา 9:30
1: โอ้โห
0: เราจะไม่ตรงกับ NBT
1: ครับ
0: ของช่อง9ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาอีกเทปนึงเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานเป็นวันนี
1: ้
0: 9:30 เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการทั้งหลายหรือว่าคิดว่าถ้าจะเป็นประโยชน์นะ
1: เป็นเทปเดียวกับเมื่อวานใช่ไหม
0: เป็นเทปของเมื่อวานเนี่ย
1: แต่มาออนที่ช่อง9เราม
0: าออนวันนี
1: ้
0: แล้วออน 9:30
1: ครับ
0: เพราะเนื่องจากว่า9:00 ถึง 9:30 เรายังเป็นการ์ตูนอยู
1: ่
0: เดี๋ยวถ้าเราออนการ์ตูนแล้วการ์ตูนหายไปเดี๋ยวน้องๆจะอาจจะมาต่อว่าเราก็เลยออนเทปนี้ในเวลา 9:30 เพราะฉะนั้น 9:30 อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเปิดช่อง9ดูจะได้ดูว่าคุณประกรณ์เนี่ยไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยเทปเมื่อวานเนี่ยมาดูอีกครั้งนึงที่ช่อง9
1: ผมว่าไอเดียอย่างที่บอกอะไอเดียเนี้ยมันมีเหตุผลที่มาที่ไปนะก็คือใจหลักความสำคัญเลยก็คือเรื่องงบดุลต่างๆอย่างที่พี่ประชาชนบอกแหละ
0: ก็งบนั่นแหละครับ
1: ก็คือถ้ามันย้อนอีกทีเนี่ยมันก็เข้าอย่างที่เราเคยได้ยินผ่านสายลมมาแล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุข้าราชการเพดานที่เรามีการเกษียณไปอย่างคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นข้าราชการเกษียณข้าราชการบำนาญมันก็สูงขึ้นนะฮะแน่นอนครับว่าอย่างที่พี่ชนบอกไปตัดเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่เขาทำงานข้าราชการเหน็ดเหนื่อยมา
0: ทั้งชีวิต
1: ไม่ได้เงินก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะมันก็เขาก็ยอมแลกเพื่อนเนี่ยจะบั้นปลายชีวิตเออลูกหลานไม่เลี้ยงขึ้นมาทำไมอย่างน้อยก็มีเงินกิน
0: ก็ยอมเสียกันเป็นแสน
1: อ
0: ่ะสอบท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เอานะเขาใจรัก
0: เขายอมเสียกันเป็นแสน
1: เขาใจรัก
0: เงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: เงินเดือนอาจจะไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ทำไมยอมเสียกันเป็นแสน
1: อ่
0: ะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นระบบราชการของท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าเขาบอกมาแล้วนะว่าไอ้สอบท้องถิ่นเนี่ยที่ไอ้ 5,000 กว่ารายชื่อที่เข้าไปอ
0: ่
1: ะต่อให้คุณลาออกแล้วคุณก็ไม่รอดนะ
0: ต่อให้คุณลาออกแล้วก็ไม่รอด
1: คนมีแล้วนะชิงลาออกอ่ะ
0: มี
1: ชิงลาออกก่อนเลย
0: ผมเห็น400กว่าคนน่ะที่ลาออกไปแล้วแล้วก็มีคนที่ติดใจมาขอติดใจที่หมายถึงว่าคาใจนะมาขอดูคะแนนพันกว่าคนแต่ดูแล้วก็ไม่ได้อุทธรณ์อะไรดูแล้วก็ไม่ได้อุทธรณ์อะไรสำหรับคนที่บรรจุไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วบรรจุไปแล้วตั้งแต่เมษาเนี่ยเงินเดือน

0: เขาจะเรียกคืนนะครับ
1: เ
0: ขาจะเรียกคืนนะครับ
1: นี่เป็นคดีอาญาด้วยดิใช่ไหม
0: เป็นคดีอาญานะครับลาออกแล้วก็ไม่ใช่จะรอดนะครับ
1: อ้าวเขา
0: แต่ก็ลองดูครับเพราะเรื่องหนังม้วนยาวครับ
1: โอ้
0: หนังม้วนยาวแล้วก็อย่างจากอะไรนะนายกเฮงที่ไปถูกจับอ่ะเขาก็มีสัก

0: ท่านนายกอนุทินนะครับควงมาดามจ๋าบินสุราษฎร์ร่วมงานมงคลสมรสลูกชายบิ๊กเกรียงรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีข่าวมาว่าประมาณสัก 18:00 นครับที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับคุณจ๋านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้พร้อมด้วยนางธนนนท์นะครับชาเมริกุลภรรยานะครับเป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวโนไทยสันติวรางกูลและนายเก่งกาจศรีรักนะครับบุตรของพลเอกเก่งกาจศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และดร.คนึงนิตศรีรักนะครับโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็คุณอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโกวิทศรีโพศรีไพโรจน์นะครับว่าที่อัยการสูงสุดคนที่11ผู้ว่าราชการต่างๆนะครับสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายกว่า 2,500 คนร่วมงานด้วยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนายกก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับมาก็เอาเป็นว่าเรื่องของข้าราชการเนี่ยแม่ผมเชื่อว่าที่พี่ยมชวนพูดมาเนี่ยหลายคนหลายๆท่านเนี่ยผมว่าจริงๆลึกๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าผมว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบมาแล้วล่ะแต่ไกลๆแต่ว่าเป็นอันนี้ต้องบอกเป็นบางหน่วยนะเป็นบางหน่วยเป็นบางหน่วยไม่ใช่ทุกหน่วยนะครับเป็นบางหน่วยก็ลองไปอ่านเอกสารดูนะครับ
1: ไม่อย่าเรียกว่าเป็นบางหน่วยดีกว่าจริงๆก็ทุกหน่วยเพียงแต่ว่าบางตำแหน่งมันมีรายละเอียดอยู่ครับมีตามสายงานเยอะครับที่เขาจะพยายามทำแต่ว่าท่านประกรณ์นี่ก็ต้องถือว่าท่านก็คือทำเรื่องนี้แน่นอนแหละฮะก้อนอิฐมาเต็มเลยฮะ
0: ทำไมฮะสร้างบ้านเหรอ
1: แต่ว่าถ้าไม่เริ่มทำเนี่ยท่านพูดหลายครั้งแล้วถ้าไม่เริ่มทำประเทศเราก็จะไปต่อลำบากนะครับก็งบประมาณอะไรต่างๆตามดูแล้วเนี่ยมันประเทศเรามันจะพัฒนายากเพราะเรามีงบที่จะไปงบฟิกคอร์ส 70% น่ะงบพัฒนา 20% เองอ่ะประเทศก็เลยไปต่อยาก
0: ก็เอาง่ายๆว่างบอะไรนะเวลาเราเห็นงบรายไปรายจ่ายประจำปีกระทรวงนู้นได้กระทรวงสมมุตินะกระทรวงศึกษาธิการได้ 200,000 กว่าบาทกระทรวงนู้นได้แสนไอ้2และ 200,000 กว่าล้านบาทกระทรวงนั้นได้แสนกว่าล้านบาทไอ้เงินนี้เนี่ยอย่างที่พี่ชนบอกมันเป็นฟิกคอร์สไป 70% แล้วนะไอ้ที่เห็นนี่คือที่200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหคงจะเป็นงบมาพัฒนากระทรวงนั้นๆให้พี่น้องประชาชนที่จะต้องมาพึ่งพากระทรวงนั้นๆเนี่ยได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่นะอย่างที่พี่ชนบอกว่ามันฟิกค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ70%แล้ว
1: แต่ว่าเรื่องการโกงกินเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยแหละก็สำคัญเนาะ
0: ครับ
1: คือบางทีเราก็เสียดายเนาะ
0: ครับ
1: เสียดายงบ
0: มีไม่มีหรอก
1: คืออย่างเนี้ยอย่างข้าราชการที่เขาถูกชะลอไม่ให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเขาทำงานมาทั้งชีวิตอ่ะเขาก็ไม่โตอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยจะบอกเขาว่าโอ้เขาเช้าชามเย็นชามก็ทำไปแล้วมันไม่เติบโตอ่ะ
0: ครับ
1: หนูก็พูดยากท
0: ุ
1: กคนน่ะคือทำงานไปแล้วก็จะหวังจะเติบโตในหน้าที่การงานก
0: ็
1: จะต้องมาถูกชะลอตำแหน่งเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อจำกัดเรื่องงบประมาณของประเทศเนี่ยการบริการมันจะมีผลกระทบหรือเปล่าพยาบาลที่เขาออกมานี่แค่พยาบาลก่อนนะเดี๋ยวก็มีอีกหลายอาชีพเลยแหละพยาบาลเขาแบบเขาจริงๆเขาอยากจะหยุดงานเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจแต่ว่าพยาบาลไง
0: ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้ไง
0: เขาก็ต้องมี
1: ไม่ได้
0: เขาก็โอ้โหไม่ได้เลยแหละ
1: หน้าที่เขาก็
0: หน้าที่คน
1: ไข้หรอ
0: ครับ
1: นี่แค่พยาบาลนะฮะเดี๋ยวจะมีอาชีพอื่นๆเมื่อได้รับหนังสือเมื่อวันศุกร์แล้วเนี่ยเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดูฟีดแบ็กว่าเขาจะคิดอ่านกันอย่างไรแต่ว่าท่านก็ต้องให้กำลังใจท่านประกรณ์ด้วยนะครับอย่างที่บอกแหละครับทำเรื่องนี้เนี่ยโอ้โห
0: ได้ไ
1: หมข้าราชการ
0: ต้องยอมรับว่าท่านประกรณ์เนี่ยโหเรียกว่ายอมฝ่าฝูงอะไรว่าฝูงคำต่างๆนานาเลยเพราะว่า
1: ครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าแตะหรอก
1: ใช่
0: ไม่มีใครกล้าพูดถึงหรอก
1: ใช่ก็เขาคิดว่าเราเป็นข้าราชการเรามั่นคงไง
0: แต่จริงๆอ่ะคนที่ดูตัวเลขหลังบ้านเขารู้ไงเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่
0: ผมมองว่าท่านก็คงจะรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ายังปล่อยให้ผืนเป็นนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในอนาคตแต่ถามว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ะอาจจะไม่กล้าแตะก็ได
1: ้
0: เพราะอะไรหลายๆอย่
1: าง
0: เพราะอาจจะมีฐานทรงฐานเสียง
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับคนหมู่มากนะคร
0: ับ
1: ส่วนเรื่องที่มีผลกระทบกับคนไม่เยอะนะฮะแต่ว่ากระเทือนจิตใจของพวกเราในการดูข่าวในการใช้ความรุนแรงของคุณณัฐวุฒิวงเนียนนี่ผมเซิร์ชคำว่าณัฐวุฒิเนี่ยนามสกุลแกขึ้นมาเลยนะครับคนเซิร์ชเยอะมากเลยนะครับที่มีข่าวกับอาจารย์สมชัยอะครับเรื่องคลิปเราก็ดูกันหลายรอบแล้วเนาะก็เป็นการใช้ความรุนแรง
0: คุ
1: ณ
0: ณ
1: ัฐวุฒิก็มาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ เห็นคลิปแล้วก็ท่านก็พิจารณาแล้วกันว่าท่านทำหรือไม่ทำนะ
0: ครับ
1: จริงๆบอกไม่ได้ไปพัก เห็นคลิปแล้วนะ
0: แฮนมา
1: โดนมาจิ้มพงแล้วเปิดใจ
0: เออ
1: ว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีอาญา
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยฮะทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับจริงๆผมตามคุณสมชัยใน YouTube ด้วยนะเขามีเพจปั่นไปไหนเพราะว่าผมเคยมีความคิดอยาก

0: ปั่นจักรยานอยู่สักครั้งนึงนะฮะก็บอกว่าเอาจักรยานมาเช็คสภาพกับช่างมืออาชีพ นะครับที่ทินนี่เวลสเตเดียม1นะครับมีแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์แฮนจักรยานทิ่มพุงแล้วจักรจี้ตกใจทำให้รถล้มด้วยนี่นะฮะ
1: จักรยานเสียหายเยอะไหม
0: เออ
1: แต่ว่าอาจารย์แกก็มีบาดแผลอยู่นะ
0: ครับ
1: เป็นคดีอาญาแล้วก็ทำในสถานที่ราชการที่สน.ทองหล่อใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่นะสถานที่ราชการนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องนักข่าวน้องฝ้ายนะครับของ PPTV นะฮะเป็นคนที่เข้าไปพยายามที่จะระงับเหตุการณ์แต่ว่าโอ้โหทางนั้นก็เรียกสลิงแตก
0: สลิงแตกนะ
1: กราดไปถึงกราด
0: นี่ผมดูอยู่เนี่ยจักรยานของท่านโอ้โหถ้าจำไม่ผิดนะนี่คือผมไม่รู้ว่าใช่ยี่ห้อนี้หรือเปล่าแต่พอดีว่าท่านสมชัยแกจอดอยู่ที่ร้านบอมตั้นทินนี่เวลโอ้ถือว่าเป็นจักรยานพับได้แบบไฮพรีเมียมนะ
1: แกชอบแกชอบ
0: บอมตั้นนี่คันหลายหมื่นแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นจักรยานที่เขานิยมกัน
1: เป็นเรียกได้ว่าเป็นสีสันของข่าวสารแต่ว่าเรื่องการใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
0: ไม่เห็นด้วย
1: เป็นคดีอาญาอยู่แล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึง7กันยายนในช่วงระหว่าง 6-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวกสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโฟลว์ต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าผ่านระดับ33บาทต่อดอลลาร์ตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนแตะ33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ทำให้ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับเพิ่มโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนโดยสัปดาห์ระหว่าง7ถึง11กันยายนนี้ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยทิศทางฟันโฟลต่างชาติและสถานการณ์ตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและ

0: ดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพบศพชายวัย75ปีคว่ำหน้าลอยคลองบางประกอบคนรู้จักเผยผู้ตายเพิ่งบ่นเรื่องความตายก่อนหายตัวไปร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์ทาสีรองสารวัตรสอบสวนสน.ราชบูรณะรับแจ้งเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ภายในคลองบางประกอบบริเวณซอยสุขสวัสดิ์30แยก2กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นคลองระบายน้ำบางประกอบพบศพชาย1รายลอยอยู่บริเวณกลางคลองในลักษณะคว่ำหน้าตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายหรือบาดแผลผิดปกติจากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในกระเป๋ากางเกงพบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลภายในมีบัตรประจำตัวประชาชนและเงินสด 5,240 บาททราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายนิคมอายุ75ปีด้านคนรู้จักผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าผู้ตายมักมาดื่มเบียร์ที่บริเวณใกล้บ้านของตนเป็นครั้งคราวโดยในช่วงเช้าวันเกิดเหตุผู้ตายมาดั่งดื่มตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 นก่อนหายตัวไปช่วงใกล้เที่ยงโดยก่อนหน้านั้นผู้ตายพูดถึงเรื่องความตายบอกทำนองว่าตัวเองเสียชีวิตไม่ต้องสวดหรือเผาทำให้ต้องห้ามปรามและเตือนว่าไม่ควรพูดเบื้องต้นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสภาพศพยังไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายหรือบาดแผลภายนอกคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามต้องนำร่างส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ปริศนาสงสัยฝีมือคนสติไม่ดีเมื่อเวลาเที่ยงคืน16นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกชาญชัยสงวนศักดิ์ศรีรองสารวัตรปราบปรามสภ.หนองปลือรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเหตุเกิดบริเวณริมถนนใต้สะพานต่างระดับโป่งใกล้เคียงสถานีน้ำมันโป่งตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุพบเปลวเพลิงกำลังลุกโหมไหม้รถจักรยานยนต์อย่างรุนแรงทำให้ตัวรถได้รับความเสียหายถูกเผาจนไหม้เหลือแต่ซากบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนโดยก่อนหน้านี้พลเมืองดีใช้ถังดับเพลิงพยายามฉีดสกัดแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมสถานการณ์แต่ตัวรถได้รับความเสียหายไปหมดแล้วสอบถามนางสาวจันทราภรรยาเจ้าของรถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายอายุประมาณ 45-55 ปีเข็นรถจักรยานยนต์มาจากไหนไม่ทราบเข้ามาพูดคุยตัดพ้อเรื่องปัญหาชีวิตก่อนจะยื่นสิ่งของไม่ดีมาให้ตนซึ่งบอกว่าเจ้าตัวสติไม่ดีจึงชวนสามีไปเข้าห้องน้ำทิ้งให้บุคคลดังกล่าวอยู่คนเดียวส่วนรถจักรยานยนต์ของสามีจอดอยู่ริมถนนใต้ต้นไม้ผ่านไปไม่นานกลับมาสังเกตเห็นมีแสงเพลิงกำลังลุกไหม้รถจักรยานยนต์ของสามีส่วนตัวบุคคลที่คล้ายสติไม่ดีเข็นรถออกจากที่เกิดเหตุสามีของตนจึงรีบติดตามไปควบคุมตัวเพราะสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุในบริเวณดังกล่าวไม่มีใครนอกจากผู้ต้องสงสัยรายนี้สอบถามผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวมีอาการคล้ายคนสติไม่ดีพูดจาวกวนไปมาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนิน

0: ไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนักพูดและผู้ดำเนินรายการสีสันชีวิตนะคะและวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: โอ้ไม่เจออาจารย์นานเลยคิดถึงอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่อง Data Center ครับเรื่อง Data Center เนี่ยเราได้ยินกันมานานนะคะแล้วก็พอมันเกิดปัญหามาใกล้ๆอสมทนี่เองใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9ที่มีการกักตุนน้ำมันไว้กักเก็บแล้วน้ำมันไว้กว่า 200,000 ลิตรเนี่ยนะคะมันก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับชุมชนรอบข้างก็กังวลก็เลยตั้งหัวข้อคุยกันวันนี้เรื่องของล้อมคอก Data Center ซุกน้ำมันไร้ใบอนุญาตค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังถ้ามีความเห็นหรือว่ามุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดคุยกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่ามาทาง LINE ก็ได้นะคะ @mcot news ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็นำความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเนี่ยมาถกมาพูดคุยกันกับอาจารย์เสน่ห์ด้วยอาจารย์ขา Data Center เนี่ยจริงๆแล้วเราได้ยินกันมานานแล้วแต่ว่าอยากให้อาจารย์เหมือนให้นิยามคำว่า Data Center นิดนึงค่ะว่าคืออะไร okay. อย่างไรอาจารย์ขา
4: คือเอาอย่างนี้ดีกว่า Data Center เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีหรือของ AI ทั้งหมดเลยเนี่ยนะในสมัยใหม่เนี่ยนะฮะไอตัวนี้มันเหมือนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะฮะ
3: เป็นโครงสร้างพื้นฐานว่า
4: เป็นตัวโครงสร้างพื้นฐานเหมือนว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อเราจะขับรถเราจะอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีถนนถูกไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไอถนนนี่ก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมครับนะถนนทางหลวงไปอะไรเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหมดนะครับนะหรือว่าเราจะส่งอะไรอะไอไฟฟ้าไปตามที่ต่างๆก็ต้องมีสายไฟอะไรเงี้ยนะสมมตินะฮ
3: ะ
4: อันนี้เป็นตัวอย่างสมมตินะแต่ทีนี้เวลาที่เราจะใช้การติดต่อในทั่วโลกนะฮะในเรื่องของอะไรบางเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันมันมี AI มันมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วถามว่ามันผ่านเนี่ยไปอย่างไรอะไรเป็นตัวที่สามารถที่จะครอบคลุมกับการเชื่อมต่อกันได้ Data Center นี่คือหัวใจสำคัญนะมันทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันในทั่วโลกในทุกแห่งพูดง่ายว่า Data Center มีความจำเป็นถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นทางเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะในยุคดิจิตอลนี้เลยนะครับทีนี้เราเองเนี่ยดันไม่คุ้นไม่รู้จักนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเราเก็บไอ้ข้อมูลเนี่ยเราก็เก็บไปในก็เรียกใน
3: แผ่นดิส
4: ข้อมูลของเราเองแผ่นดิสแผ่นอะไรของเราถูกไหมครับ
3: ใช่อาจารย์ copy ได้ A อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
4: นั่นแหละนี่พูดถึงรุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ที่เรารู้จักคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเมื่อก่อนนี่เขาเรียก copy disk เนี่ยนะพูดใช้ศัพท์นิดหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังไม่ต้องงงแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของ IT เนี่ยนะเทคโนโลยีเนี่ยแต่ว่าเป็นแผ่นนะแล้วตอนหลังมันก็มาเป็นอะไรเป็น CD เป็นดิสก์เป็นอะไรเนี่ยนะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปว่าเข้าไปเก็บไว้กับคอมมันจะมีคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า personal คือ PC อ่ะใช่ไหมก็เครื่องใครเครื่องมันนะฮะเครื่องใครเครื่องมันก็แสดงว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลของใครของมันแล้วจะไปไหนแล้วก็ต้องหิ้วเครื่องไปด้วยถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ตอนหลังนี่ก็พบว่าการหิ้วเครื่องไปนี่ไม่สะดวกเขาก็เลยต้องมีระบบของการเชื่อมต่อนะฮะระบบเชื่อมต่อนี่เขาเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเน็ตเวิร์กซึ่งเราก็จะได้ยินคำว่าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะเซิร์ฟเวอร์จริงๆมันก็เหมือนเซอร์วิสอะนะเซอร์วิสคือบริการคือถือว่าเป็นตัว

0: แม่ข่ายของระบบคอมพิวเตอร์นะเซิร์ฟเวอร์นี่คือแม่ข่ายของคอมพิวเตอร์หมายความว่าคุณจะย้ายคอมพิวเตอร์อะไรไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นไอ้ตัวไอ้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยนะไปที่นู่นนี่แต่แล้วคุณจะทำงานได้คุณไปเอาข้อมูลจากไหนอะถ้าเอาข้อมูลจากเครื่องอย่างเดียวมันไม่พอเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยไปเก็บไว้ที่เครื่องใครเครื่องมันไม่ได้มันต้องเป็นข้อมูลกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เกิดระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรขึ้นมาของหน่วยงานขึ้นมานั่นก็หมายความว่าคุณไปทำงานตรงไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องเชื่อมต่อเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณของบริษัทคุณเพื่อไปดึงเอาข้อมูลมาใช้งานในการทำงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะสิ่งที่การดึงมามันก็ต้องเชื่อมเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตอะเมื่อก่อนนี่ก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็บางที่ก็มีความปลอดภัยก็ต้องมีการเขาเรียกต่อ VPN ก่อนไอ้ VPN นี่หมายความว่าเป็นการสกรีนว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรข้างจริงไม่ใช่ไปเอาคนนอกเข้ามาเจาะเองไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยนะครับนะฮะแต่นั้นเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นของใครของมันนะครับที่ผ่านมาทีนี้ตอนหลังเนี่ยไอ้ตัวบุคคลเนี่ยก็มีความจำเป็นว่าเฮ้ยเราก็อยากจะเก็บข้อมูลเหมือนกันถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องให้บริษัทองค์กรเพราะองค์กรในส่วนใหญ่ก็จะลงทุนเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมีที่เก็บข้อมูลแล้วก็ถือเป็นเรื่องสำคัญด้วยต้องมีล็อกหลายชั้นนะไม่ให้คนนอกเข้ามาเจาะนะครับไม่ให้มาเขาเรียกมาแฮกข้อมูลไปด้วยนี่ถือว่าอันตรายมากเขาก็ต้องเก็บไว้ให้ดีและยิ่งถ้าเป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยโอ้โหที่มันมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนี่ยการดูแลเซิร์ฟเวอร์นี่ถือว่าสำคัญมากถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้คนทั่วไปก็บอกอ้าวฉันก็อยากเก็บข้อมูลเหมือนกันแต่ฉันไปเก็บมากๆไม่ไหวมันเต็มอ่ะมันก็เกิดสิ่งมาเขาเรียกว่าคลาว
1: เวลาเราใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่เราแบบมีเมมโมรีไม่มากนักเราก็ซื้อคลาวไว้อ๋อ
0: มีคลาวนี่คืออะไรบางคนไปแปลตามศัพท์เลยที่ว่าเก็บไว้ในเมฆในหมอกนะฮะมันเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ได้เก็บในเมฆในหมอกนะครับท่านผู้ฟังฮะมันเก็บในเซิร์ฟเวอร์นี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะนี่เป็นสำหรับเขาเรียกว่าส่วนบุคคลได้นะฮะเมื่อก่อนในธรรมดาเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นขององค์กรถึงจะมีเซิร์ฟเวอร์แต่ไอ้เซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคลก็คือคลาวด์นี่แหละ
1: นะ
0: ที่ทุกคนเอามาเก็บไว้ด้วยกันเพราะนั้นมันก็จะมีธุรกิจที่สร้างเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ให้บริการที่ก็เรียกว่าเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะฮะคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถเอาข้อความเข้าไปฝากได้ก็ต้องเสียค่าฝากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นมือถือเราเนี่ยถ้าบอกว่าเราถ่ายรูปแล้วรูปมันเต็มมากเราขอเก็บข้อมไอ้ภาพเพิ่มทั้งหลายไม่ได้คลาวอ่ะเขาต้องคิดเงินคุณแน่นอนถูกไหมครับ
1: ใช่อาจารย์
0: เขาก็จะให้เขาเรียกว่าให้ความจุคุณนะคุณต้องการสักกี่กิกกี่อะไรแกว่าไปนะครับ
1: ค
0: ่ะบางแห่งนี้หมายต้องใช้เยอะหน่อยเราต้องการ1เทราไบต์เลยเอาประเภทเยอะเลยเก็บมากมายไม่รู้จะเก็บอะไรเยอะแยะเนี่ยนะไอ้เพราะนั้นคลาวนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกเอามาใช้กันมากแล้วก็กลายเป็นระบบที่ทำให้ไม่งั้นนะลองนึกดูนะครับถ้าต่างคนต่างมีไอ้จุดเก็บเนี่ยมันจะใหญ่โตท่าไปหมดเลยถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไหวนะเมื่อก่อนเรายังมีเค้าเรียก external drive ไอ้ตัวเก็บไอ้แผ่นก้อนใหญ่ๆเห็นมั้ยเราไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราโยนเข้าคลาวด์ไปเลยแล้วไปที่ไหนเราก็ดึงออกไปใช้ได้ถูกมั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้คลาวด์เหล่านี้มันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไอ้เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนนี่คือจุดศูนย์รวมครับคุณโอ๊คครับ
1: คุณขวัญค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คุณขวัญนะโทษทีสัตว์กับคุณโอ๊คบ่อยก็เลยเรียกแต่คุณโอ๊คคุณขวัญนะ
1: ค่ะ
0: การจะรวบรวมพวกคลาวด์พวกสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเขาเลยเรียกตัวนี้ว่าเป็น data center นะฮะศูนย์กลางศูนย์กลางใน data จริงๆภาษาอังกฤษมันควรจะอ่านว่า data แต่ภาษาไทยเราชอบอย่างเงี้ยฮะเราเห็น
1: ดีเอง
0: เราอ่าน data เลยจริงๆถ้าเป็นฝรั่งเขาจะอ่าน data นะฮะdata นะฮะโอเคไม่เป็นไรเราเอา data กับ data แล้วกันเราก็จดคำว่า data เพราะนั้น data center ก็คือศูนย์รวมของบรรดาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มันจะไปเก็บรวมเข้าไปได้กันหมดนะครับคุณอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ที่นี่นะแล้วแต่ละคนก็จะต้องมีการสร้างของตัวเองยกตัวอย่างเช่นGoogle เนี่ย Google ในที่เขาเปิดอากูให้เราทำงานได้ทั่วโลกเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ต้องมี
1: มีศูนย์ข้อมูลเน
0: า
1: ะ
0: ที่เขาอะไรนะทำพวกไอ้ออนไลน์
1: ค้าขายออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมอาจารย
0: ์อู้แล้วก็มีศูนย์
1: ค้าขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนี้คือผู้คนทั้งโลกอ่ะเขาก็ซื้อกันตลอดเวลาข้ามประเทศโลกตะวันตกตะวันออกดังนั้นโอ้โหแสดงว่าใช้ตลอด24ชั่วโมงสิคะอาจารย์
0: 24ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงใน24วินาทีไอ้ไม่ใช่เรียกอะไร
1: ทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีค่ะ
0: ใช่นี่คือสิ่งสำคัญคือมันขาดไม่ได้พอขาดก็เกิดการขาดการเชื่อมต่อทันที ถูกไหมฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่าดิสคอนเนคอะมันเชื่อมัน

0: ไม่ได้มันเดือดร้อนเลยเพราะนั้นทีนี้มันยิ่งขยายมากขึ้นมันก็ต้องมีศูนย์นะครับ
1: คุณ
0: ขวัญทราบไหมฮะว่าไอ้ Data Center จริงๆมันถูกพัฒนามาหลายปีแล้วแล้วจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็มี Data Center มาอย่างน้อยตั้งแต่ปี63ปี64แล้ว
1: โอ้
0: นะ
1: แต่ขวัญเพิ่งเคยได้ยินว่าจะมีประชุมบอร์ด Data Center เมื่อช่วงวันต้นเดือนกันยายนนี่เองอาจารย
0: ์ของเรานี่เพิ่งตั้งไงก็ที่เราบอกแล้วว่าเราต้องเป็นผู้เราไม่มาก่อนการนะเราต้องตามหลังนะ
1: เอ้านโยบายนายก
0: ไม่มาก่อน
1: ทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรออาจารย
0: ์ทำเมื่อวานนี้เมื่อวานยังไม่รู้เรื่องจะทำอะไรแล้วเมื่อวานยังไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: คือเป็นอย่างนี้คือไอ้ชื่อ Data Center เนี่ยความจริงถ้าเราไปย้อนดูมันได้ยินหลายคนแล้วนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างน้อยปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็ได้ยินไอ้ตอนที่เขาจะปรับเรื่องค่าไฟกันเนี่ยเราไปดูได้เลยฮะตอนนั้น
1: อ๋อที่มันมีค่าไฟเฉพาะสำหรับไอ้ตัว Data Center
0: เรื่องค่าไฟของ Data Center ไปดูได้เลยครับที่ก็มี
1: พออาจารย์พูดถึงนี่คือ
0: จะตั้งละ
1: คุ้นหูขึ้นมาเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้สนใจนะว่าเอ๊ะค่าไฟ Data Center เนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงเพราะทุกคนสนใจเฉพาะค่าไฟบ้านซึ่งเป็นผลแบบกระทบถึงตัวเองไง
0: เขาพูดกันมาตั้งนานแล้ว Data Center เนี่ยนะแต่เราไม่คุ้นเราคือไอ้ศูนย์เอาศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลรวมก็ไปที่เดียวกันไง
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยแล้วก็ตั้งแล้วมันก็สะดวกไงแต่ว่า Data Center ไม่ได้ว่าทั้งโลกมีที่เดียวก็ต้องกระจายไปนะฮะคุณขวัญทราบมั้ยครับว่าปี20สิงหาคม2026หรือปี69เนี่ยนะData Center ทั่วโลกมีอยู่ทั้งหมด 12,259 แห่ง 12,259 แห่งกระจายอยู่ใน179ประเทศทั่วโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะจริงๆประเทศทั่วโลกมีอยู่ประมาณ200บวกๆมันมีบางอันไม่ได้รับเป็นประเทศเนี่ยนะ
1: โอเ
0: คเราคิด200แล้วกันแสดงว่าต้องมีอยู่โอ้โห 80-90% ต้องมี Data Center
1: ค่ะ
0: เพื่อเป็นเชื่อมต่อสหรัฐอเมริกานี่มากสุดครับ
1: ประเทศ
0: อเมริกานี่มีอยู่ 4,767 แห่ง
1: ค่ะ
0: นะจาก 22,059 นะ 22,259 เนี่ยอยู่ที่อเมริกาสัก 4,767 แห่งแล้วสหราชอาณาจักรคืออังกฤษเนี่ยนะ568แห่งเยอรมันนี่533แห่งฝรั่งเศส593แห่งและจีนเนี่ยนะยักษ์ใหญ่เนี่ย376แห่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีความจำเป็นแล้วก่อตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วในอเมริกาเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องนี้มันก็มีปัญหาแหละอันนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะแปลกใจว่าทำไมประเทศไทยเราไม่ได้ตื่นไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เลยเพราะอเมริกาก็มีปัญหาเพราะแต่ละรัฐก็เจอปัญหากรณีอย่างนี้เหมือนกัน
1: ค
0: ือการสถานที่ตั้งของไอ้ Data Center เนี่ยมันก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรงงานอันหนึ่งอะโรงงานที่ทำให้การอะไรการทำงานของข้อมูลนะเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องจักรเท่านั้นเองถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันมีอย่างสมมติว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดทำอะไรปุ๊บมันต้องไวทันทีต้องเชื่อมต่อทันทีสมมติเราจะเปิดเช็ค AI เนี่ยนะไอตอบถามข้อมูลไปมันต้องตอบทันทีแล้วถามว่าข้อมูลไอพวกเหล่านี้ต้องพร้อมไหมฮะมันต้องพร้อมแล้วที่ไหนจะเก็บฮะก็อยู่ที่นี่ไงครับ Data Center นี่ไงฮะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันต้องไวมันต้องเร็วแล้วต่างนี้แล้วก็พื้นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะต้องให้บริการได้ตลอดเวลาเชื่อมต่อตลอดเวลาแล้วขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยนะฮะมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่มันเป็นตัวที่จะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องมีไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะเห็นไหมครับว่าบนโลกยุคใหม่ถึงแม้จะมีอะไรนะเราเรียกว่าไอ้ disruptive เปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีกระดาษอีกแล้วไม่มีแล้วแต่โลกวันนี้ที่ไม่มีไม่ได้คือไฟฟ้าครับคุณวันฮะ
1: ค่ะ
0: คือไม่มีไฟฟ้านี่ตายหมดอะถูกไหมครับไม่ได้มันต้องมีไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟฟ้าเพราะนั้นไฟฟ้านี่กลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วไฟฟ้าก็จะถูกใช้กับ Data Center เยอะเพราะบรรดาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายในการทำงานทั้งหมดคอมพิวเตอร์การเคลื่อนไหวข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลต้องมีไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมต่อถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนไฟฟ้าเหล่านี้มันใช้กับอะไรฮะใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้มันคอมพิวเตอร์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบเก่าแล้วถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่มันมีความเร็วสูงมากตัวใหญ่มากและการเคลื่อนไหวของข้อมูลเหล่านี้มันจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับอันนี้เป็นการอธิบายได้เลยทางฟิสิกส์เลยในทางวิทยาศาสตร์เลยนะฮะพอเกิดความร้อนขึ้นก็แปลว่าไอ้ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ที่เก็บพวกบรรดาเซิร์ฟเวอร์อะไรทั้งหลายไว้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความร้อนก็ต้องมีน้ำมาระบายความร้อน
1: ต้องก็มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำ
0: มันต้องมีน้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าใช้พัดลมไม่พอครับคุณลูกอะ
1: มันร้อน
0: ตัวสี่คุณขวัญฮะมันพัดลมมันไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะมันเป่าไปที่ไหนอะลมร้อนไปที่ไหนล่ะถูกไหมครับ
1: ค่ะเพราะว่าเราเปิดคอมพิวเตอร์นานๆนี่เครื่องมันก็ร้อนแล้วถ้า

0: ใช้แบบ data center เยอะๆ
1: เปิดคอมก็ได
0: ้
1: คอมพิวเตอร์ก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้อ่ะคุณขวัญลองไปลองดูสิเปิดทีวีสมาร์ทหรือมือถือเราเนี่ยเราใช้งานมากๆลองจับก็ร้อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่มันเก็บอยู่ในศูนย์ข้อมูลเนี่ยใน data center มันเยอะมากแล้วมันก็ร้อนพอร้อนต้องใช้ระบบหล่อเย็นฮะเขาเรียกว่าเป็น cooling system
0: ระบบ
1: หล่อเย็นที่ว่านี้ก็คือใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็นนะครับเพราะนั้นต้องใช้น้ำเยอะมากแล้วต้องเป็นน้ำหมุนเวียนนะไม่ใช่น้ำแช่หมายความว่ามันต้องไหลออกไปถูกไหมครับแล้วก็ต้องน้ำเย็นตัวใหม่ต้องเข้ามามันต้องเวียนวนเวียนอ่
0: ะ
1: มันคนละอย่างกับระบบหม้อน้ำรถยนต์นะหม้อน้ำรถยนต์นี่มันยังเขาเรียกอะไรยังมีถังน้ำถังน้ำเก็บแล้วก็วนกลับเข้ามาถูกไหมครับแล้วใส่พัดลมเป่าให้น้ำมันเย็นลงบ้างถูกไหมครับมันจะมีระบบช่วยกันนะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นในไอ้ data center เนี่ยไม่ได้เลยมันต้องมีน้ำนะครับพอเย็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ต้องวนกลับเข้ามาเพราะนั้นปริมาณน้ำที่ใช้เยอะมากปริมาณน้ำที่ใช้เยอะมากแล้วก็ไอ้น้ำที่ใช้แล้วบางทีก็ต้องไปปล่อยเขาออกสู่ระบบไปตรงนี้ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าดูแลจัดการเรื่องอุณหภูมิน้ำหรือดูแลไอ้ความสะอาดของน้ำไม่ดีพอมันก็ไปเกิดเป็นมลพิษทางน้ำเนี่ยที่ปล่อยไปในระบบนะถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ไปในทางสาธารณะพูดง่ายๆนะครับนะ
0: ใช่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันมีมลพิษด้วยหรือเปล่าอาจารย์จาก data center
1: มันไม่ถึงขนาดเป็นมลพิษทีเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะดูแล้วไม่สะอาดนะพูดง่ายๆนะครับนะฮะแล้วก็บางทีถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยน้ำมันลงไปในท่อระบายน้ำที่ร้อนมากเกินไประบบนิเวศมันก็แย่เหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงแต่ยังไม่ถึงขนาดซีเรียสมันไม่ใช่น้ำจากอุตสาหกรรมมันไม่ใช่น้ำที่โดนกรดโด
0: นปฏิกิริยาเนี่ยนะ
1: คนนั้นอันตรายกว่าถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันเพียงแค่น้ำหล่อเย็นในระบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะเสร็จแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันต้องการเยอะใช้เยอะมากนะ
0: คือไฟดับไม่ได้เลยนะ data center อาจารย
1: ์แน่นอนแต่ถามว่าไฟดับมีไหมล่ะครับคุณขวัญว่ามีไฟดับไหมในข้อที่จริงอ่ะ
0: ถ้าใช้ไฟหลวงเนี่ยก็ต้องมีปัญหาไฟดับแน่นอนอาจารย์เพราะว่า
1: เรียกไฟดับไฟทิพย์อ่ะไฟมันแบบ
0: กระตุกอะใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นระบบของ data center จะต้องมีระบบไฟสำรอง
0: ค่ะ
1: ระบบไฟสำรองที่ว่านี่ก็คือต้องมีเครื่องปั่นไฟและต้องมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ
0: ่
1: นะต้องพร้อมจะใช้งานตลอดเวลาและบางที่เนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจที่จะทำไฟเขาเองเลยก็ได้ถ้าบางที่ที่คิดว่าเขาสู้ไหวเนี่ยนะเขาก็จะอาจจะปั่นไฟเขาเองเลยนะฮะแต่ว่าบางที่เขาก็ใช้ไฟหลวงนี่แหละไฟของการไฟฟ้านี่แหละการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาคซะแล้วแต่ว่าจะตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วว่าไอ้เครื่องนี้มันก็ต้องใช้น้ำมันในการปั่นไฟอ่ะถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาใช้น้ำมันปั๊บนี่มันต้องใช้ต้องมีเขาเรียกว่าที่เก็บน้ำมันที่กักเก็บน้ำมันต้องมีถังน้ำมันเก็บน้ำมัน
0: ค่ะ
1: และน้ำมันที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนะฮะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับในใช้ที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า data center ต้องมีอะไรฮะต้องใช้ไฟฟ้าเยอะต้องใช้น้ำเยอะในระบบหล่อเย็นและต้องมีเครื่องปั่นไฟและต้องมีไอ้ถังเก็บไอ้น้ำมันถูกไหมครับ
0: ใต้ดินค่ะ
1: นี่คือที่มาที่ว่าคนไม่รู้เอ้านี่ถ้ามันมาตั้งอยู่ใกล้บ้านเราโอ้โหนี่มันมีที่เก็บน้ำมันไว้น้ำมันเหล่านี้มันนะไอ้ที่บ่อเก็บน้ำมันเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตถูกไหมครับธรรมดาแล้ว
0: ใช่อาจารย์แล้วก็เคยคุยกับอาจารย์ในรายการไขปมคนในข่าวใช่ไหมคะบอกว่า
1: ใน
0: ตอนเก็บน้ำมันเนี่ยต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับแล้วตามกฎหมายเนี่ยการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรไปต้องมีใบอนุญาต
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่15,000ลิตรแล้วก็ส่วนใหญ่ data center ได้เกิน 15,000 ลิตรทั้งนั้นแหละคือเขาต้องมาตุนน้ำมันเอาไว้นะฮะไม่งั้นแล้วพอเวลามันเกิดเดินเครื่องแล้วน้ำมันขาดปั๊บนี่เครื่องปั่นไฟไม่เกิดไฟดับขึ้นมาทำไงเสร็จเลยนะครับไม่ได้เขาต้องให้ตลอดเวลาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณฝันก็คือว่าหนึ่งทุกคนจะตกใจคุณที่มันเป็นอะไรอ่ะธุรกิจที่มันใช้ไฟเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองเป็นธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะสามเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเก็บน้ำมันไว้ด้วยใช้น้ำมันเยอะถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วการเผาน้ำมันนี่ไอ้ฝุ่นมลพิษอะไรทั้งหลายมันไปที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับ
0: ก็ชุมชนแถวนั้นแหละ
1: ฮะก็อยู่แถวนั้นแหละก็ data center นี่มันมาตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมแล้วทายอยู่มาตั้งอยู่กลางโรงพยาบาลเนี่ยคนก็ตกใจเพิ่งมารู้เอ้าอันนี้มัน data center นี่นะเออนี่นะแล้วจะทำยังไงอ่ะมันมาตั้งอยู่ตรงนี้เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลย
0: อาจารย์เหมือนเสียงสะท้อนวิทยุอาจารย์หรือเปล่า
1: เรียบร้อยแล้วครับปิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ามันตั้งอยู่แถวนี้แล้วเราจะทำยังไงจะย้ายไปก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งมารู้

0: มันมีด้วยเอาแล้วมีน้ำมันด้วยดิแล้วน้ำมันมันมาจากไหนเนี่ยนะมาเก็บไว้ที่ใกล้ๆเราหรือใครจะชอบล่ะครับถูกไหมครับคือถามว่าดาต้าเซ็นเตอร์ต้องการไหมในระบบทุกคนบอกต้องการทุกคนบอกต้องการดังนั้นอยากให้มีดาต้าเซ็นเตอร์เพราะว่านี่เราจะได้โล่งยุคใหม่จะได้ใช้งานพวกนี้ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่ขออย่างเดียวว่าดาต้าเซ็นเตอร์อย่ามาอยู่หน้าบ้านฉันท่านหนึ่งอันนี้ฝรั่งเขาก็บอกว่าน็อตอินมายาดนะเพื่อนครับว่าไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่
1: ไม่ใช่พื้นที่
0: สนามหญ้าอยู่ที่ของฉันเนี่ยนะครับแมวทุกคนชอบแต่นั้นแหละแต่ว่าอยากให้มาอยู่ที่ฉันถูกไหมครับ
1: เอาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะไปอยู่บนภูเขาเหรอหรือยังไงดี
0: นี่แหละครับนี่แหละเป็นเรื่องที่ว่าแล้วทำไมรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยระแวดระวังเรื่องนี้เลยแล้วใครไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพไปคิดดูสิ
1: ค่ะ
0: มันใบอนุญาตอันนี้มันก็เกิดขึ้นก็คือว่ามันขออนุญาตเขาก็ขอในการปลูกสร้างอาคารธรรมดาถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อะไรอ่ะไฟฟ้าก็ขอไฟฟ้าไปธรรมดานะฮะมีไฟฟ้าน้ำมันเขาก็คงจะกักเก็บบางแห่งเขาก็ขอเก็บบางแห่งบอกเห็นบอกขอต้อง 200,000 ลิตรบางที่เก็บขยายจาก 200,000 เป็น 400,000 ก็มี
1: ค่ะ
0: คือมันเข้าข่ายที่เรียกว่าอะไรขอ1แต่เก็บ2อะไรเงี้ยนะมันเกิน
1: อ
0: ่ะเกินกำหนดอันนี้ซึ่งถือว่าผิดนะมันผิดกฎหมายนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วก็เพิ่งจะรู้แล้วใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการ data center มันก็ไม่มีมันมีแต่ใบสร้างตึกใบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถูกไหมครับที่เอามาทำขออนุญาตอย่างนั้นเองกับหน่วยงานแล้วพวกบรรลุนี่มันประกอบการเป็น data center มันคล้ายๆกับโรงงานอย่างหนึ่งแต่เป็นโรงงานที่มันไม่มีเครื่องจักรแต่มันมีที่เรียกว่าเป็นไอทีอ่ะเป็นเครื่องจักรไอทีแบบนี้เนี่ยถูกไหมครับมันต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่ทำให้ทุกคนตกใจถึงได้เกิดคณะกรรมการที่ก็เรียกว่าบอร์ด Data Center ขึ้นนะฮะเรื่องนี้มันถูกเขาเรียกอะไรถูก voice ขึ้นมาถูกอะไรขึ้นมาแล้วในสุดคณะรัฐมนตรีก็เลยนะก็มีการตั้งบอร์ดอันนี้ขึ้นมานะครับบอร์ดนี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่กำกับแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เนี่ยนะครับแห่งชาติเลยนะเป็นบอร์ดแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เพิ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่5สิงหาคมนี้เองคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะแล้วประชุมนัดแรกเมื่อวันที่4กันยายนอาจารย
0: ์นี่เองเพิ่งเริ่มกลายเป็นว่านี่ไงไอ้ที่เรากำลังจะเรียกว่าวัวหายล้อมคอกที่เราโจหัวไว้วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คืออะไรอ่ะมันมาอยู่รอบตัวรอบบ้านเราแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยคาดว่ามีไอ้ data center ประมาณ 40-45 แห่ง
1: ประชิดตัวแล้วนะพื้นที่กทมเลย
0: ใจกลางเลยมันกระจายหลายที่แล้วก็ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ60แห่งครับคุณขวัญฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าทั่วโลกมี 12,000 ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ย 12,259 แห่งอเมริกามากสุดเนี่ยประเทศไทยเรามีอยู่60แห่งนี่แค่นี้เราก็ตกใจแล้วแล้วถามว่ามันมีอยู่ที่ไหนบ้างคำตอบคือยังไม่รู้เหมือนกันเลยวันนี้ข้อมูลเราก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้รวบรวม
1: ค่ะเวลาเขาไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นก็เป็นจัดตั้งโรงงานธรรมดาเหรออาจารย
0: ์มันไม่ได้จัดตั้งโรงงานด้วยมันไม่ได้เป็นโรงงานมัน
1: เข้ากฎหมายข้อไหนเนี่ย
0: ไม่ได้มีไม่ได้มีจดใบอนุญาตโรงงานด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยคณะกรรมการเดี๋ยวเราจะต้องพักหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องพักกันเดี๋ยวก
0: ็แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเนี่ยคณะกรรมการประชุมนัดแรกเนี่ยเขาก็วางขอบข่ายขอบเขตออกมาซึ่งถ้าเป็น data center ขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่จริงเขาจะกำหนดให้เป็นโรงงาน
1: ค่ะได้เลย
0: เพิ่งจะกำหนดเนี่ยเพิ่งจะเน้นเพิ่งจะคิดตั้งกรอบตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตมาคุยตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์เสน่ห์กันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา900

0: 99บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะอาจารย์ขาขอทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะก่อนที่อาจารย์จะไปลงรายละเอียดในเรื่องของการประชุมบอร์ดนัดแรกของ Data Center นะคะคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามานะคะคุณอารุณโนไทยนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังใน Facebook Live นะคะคุณสมบัตินะคะคุณเล็กคุณสัสสิมาคุณ Easy Camp ถามอาจารย์มาค่ะว่า Data Center เนี่ยสัมภาระจะมีการจัดเก็บภาษีรายได้จากเขาได้ปีละเยอะไหมภาษีดักตัวธุรกิจ Data Center เนี่ยอาจารย
3: ์มีบางอันได้ DOI ด้วยซ้ำไป
2: จากลงทุนต่างประเทศเน
3: า
2: ะ
3: เป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอันเนี้ยบอร์ด Data Center จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะที่ให้ไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะใช่ไ
2: หมฮะใช่
3: มีฮะภาษีไม่ต้องมีครับ
2: ภาษีแต่ก็ยังไม่มีตัวเลขชัดเจนตอนนี้ว่าเราได้เยอะไหมเท่าไหร่ต่อปีใช่ไหมคะอาจารย์
3: ยังไม่รู้ฮะ
2: ค่ะมีคุณสุรพัฒน์นะคะถามมาว่าตัว Data Center ตัวนี้เนี่ยคือที่บ้านเรามีการจับกลุ่มเรื่องของบิตคอยเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเหมือนกันแล้วก็
3: อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าขุดบิตคอยฮะ
2: มันคนละเรื่องกันกับ Data Center หรือเป็นเรื่องเดียวกันอาจารย์
3: จริงๆคอนเซปต์คล้ายๆกัน
2: ค่ะ
3: คอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยก็คือเขาเรียกว่าเอาเครื่องหลายๆเครื่องมาแล้วก็ต้องซื้อโปรแกรมเขาแล้วก็มาเขาเรียกอะไรนะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มหาเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันใช้ไฟเยอะไงบางที่นี่ไปตั้งเป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็เป็นที่ที่ใครจะคนอื่นก็ไม่มีคนรู้ว่าเนี่ยเขาไปแล้วที่มาซ้ำลายกว่านั้นคือไปขโมยไฟมาใช้ด้วยเนี่ยมันมีกรณีนี้ด้วยนะฮะ
2: ค
3: ือต้องใช้ไฟเยอะแล้วก็ต้องเป็นไฟตลอด24ชั่วโมงเพื่อหาบิตคอยเดี๋ยวอธิบายจะเข้าใจยากไปใหญ่นะบิตคอยนี่คือการปิดบล็อกเชนพอเวลามันเต็มปั๊บปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้บิตคอยขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮ
2: ะ
3: ได้ตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ยากมากมันต้องแบบใช้ความพยายามสู้กันตลอดเวลานะครับ
2: ค่ะแต่ว่าตัวบิตคอยนี่มันเป็น เรื่องของการดำเนินการที่ผิดกฎหมายใช่ไหมอาจารย์
3: ไม่ผิดฮะ
2: ไม่ผิด
3: คอยไม่ผิด
2: ค่ะแต่
3: คือบิตคอยเนี่ยมันเพียงแต่ว่าประเทศไทยของเราไม่ได้อนุญาตให้เอาบิตคอยมาใช้ในการแลกเปลี่ยน
2: ค่ะ
3: แต่บิตคอยเนี่ยมันเป็นทั่วโลกที่เขาใช้อยู่แล้วฮะตัวนี้ครับมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลไงฮะ
2: ค่ะก็แต่ว่าคือที่เราจับบิตคอยกันขุดเหมืองบิตคอยเพราะเขาไปขโมยไฟ
3: คือเขาขโมยไฟนะฮะ
2: ค่ะ
3: ขโมยไฟแล้วก็อะไรอะทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายอะนะไปขโมยไฟคือถ้าคุณซื้อไฟมาปกติก็ไม่ผิดนะฮะเขาก็ใช้ไฟได้เขาใช้ได้ครับ
2: ค่ะมากันที่ผลบอร์ดของ Data Center มีข้อประเด็นอะไรบ้างที่จะกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายในการประกอบธุรกิจ Data Center บ้างอาจารย์คะ
3: เพราะว่าบอกว่าที่ประชุมของ Data Center เนี่ยก็จริงๆก็ท่านนายกก็เข้าไปเองเลยเพราะเรื่องนี้ผมไปเจอเขามันเรื่องใหญ่ถูกไหมฮะแล้วก็ตัวหลักจริงๆก็น่าจะเป็นคุณเอกนิตินะคุณเอกนิติเป็นฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเพราะว่ามองภาพในลักษณะของ Data Center คือเป็นเรื่องของการลงทุนนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นการเปิดประตูรับกับเรื่องของไอ้ยุคดิจิตอลทั้งหมดเลยด้วยแล้วเราก็ต้องรับแล้วโดยยิ่งการเดินหน้าเรื่อง AI อ่ะถ้า AI มันจะใช้งานได้ไม่มี Data Center มันไปต่อไม่ได้นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย AI มา Data Center ก็ต้องเกิดมันก็จำเป็นต้องมีเกิดแต่มันต้องพิจารณาเรื่องหลักระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์เรื่องนี้นะก็มีการตกลงกันเมื่อวันที่4กันยายนว่าจะต้องออกระเบียบกฎเกณฑ์เรื่องนี้ภายใน1เดือน
2: ก็
3: จำวันไว้แล้วกันเพราะประชุมกันเมื่อวันที่4ถูกไหมครับ4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะเนี่ยภายใน4ภายใน1เดือนจะต้องออกกฎเกณฑ์ออกมาทีนี้บอร์ด Data Center ก็กำหนด4ยุทธศาสตร์ในนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นในประเทศไทยโดยพยายามเก็บข้อมูลการขออนุญาตจากทุกหน่วยงาน นะคุณขวัญลองนึกดูนะเพิ่งจะได้เช็คไม่มีคนรวบรวมมาก่อนเนี่ยไม่มี

0: มีศูนย์กลางรู้ใครอนุญาตอะไรบ้างต้องหาก่อนเลยครับตอนนี้ฮ
1: ะ
0: ที่บอกเนี่ยไม่รู้อนุญาตอะไรกันไปบ้างถูกไหมครับกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำการอนุญาตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือเรื่องเศรษฐกิจก็คือผลตอบแทนซึ่งเศรษฐกิจอันนี้ก็รวมเรื่องภาษีที่ว่านี้ด้วยนะถูกไหม
1: ฮะ
0: สังคมมันมีผลกระทบอะไรกับสังคมบ้างและที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมไปตั้งอยู่ตรงไหนสิ่งแวดล้อมก็ยอมรับได้ไหมนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงจะต้องมีข้อสรุปถึงแนวทางเบื้องต้นในหลายเรื่องเช่นการขอเปิดกิจการเห็นไหมต้องมีการขอถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมานี่มันเปิดในรูปแบบอะไรมันมีช่องโหว่ทางกฎหมายไงฮะหมายความว่ามันไม่ต้องขอก็ได้เพราะเราแค่สร้างอาคารสร้างตึกเสร็จแล้วอะไรอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนั้นก็มันก็ทำกันไปไม่ได้ไปโรงงานด้วยเพราะในพ.ร.บ.โรงงานเนี่ยนะครับในกฎหมายใบอนุญาตโรงงานนี่มันมีทั้งหมด107ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน
1: ะ
0: แต่นี้ไม่ได้เข้าอยู่ใน107ประเภทฮะมันเหมือนเป็นประเทศที่108ซึ่งยังไม่มีกฎหมายรองรับ
1: แค่มีจดทะเบียนอาคารขึ้นมาแล้วก็ขอน้ำขอไฟก็ตั้ง data center ได
0: ้ตามปกติเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นแหละถูกต้องไม่จำเป็นต้องขอเป็นโรงงานไม่ต้องขอเป็นผู้ฝ่ายผลิตอะถูกไหมครับการผลิตเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ลองรวบรวมดูนะแล้วก็การขอเปิดกิจการก็ยังไม่มีและหากเป็นขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่เราเพิ่งจะพูดไปสักครู่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: และสั่งรวบรวมข้อมูลเพื่อออกระเบียบแล้วหลักเกณฑ์ภายใน1 เดือนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วที่ประชุมก็มีนายกไปเป็นประธานครั้งแรกเลยนะทีนี้ไอ้4ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง1รัฐบาลจะดำเนินการข้อมูลให้ชัดเจนเห็นไหมฮะนี่เพิ่งจะรวบรวมจับรวมข้อมูลทั้งหมดนะถ้าเป็นภาษาวิชาเขาเรียกว่า consolidate consolidate แปลว่าเก็บข้อมูลทุกด้านเอาเข้ามาไว้ด้วยกันเห็นไหม
1: ค่ะ
0: รองนายกและรัฐมนตรีครั้งกล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการ data center ไปขออนุญาตกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เห็นไหมก็มีไปขอหรือมีการขอกักไอ้ขอมีการกักขอน้ำขอไฟเอาไว้หมายความว่าคำว่ากักขอน้ำขอไฟยกตัวอย่างเช่นขอใช้ไฟ20เมกะวัตต์สมมตินะแต่ใช้จริงอยู่แค่10เมกะวัตต์ไฟมันก็ต้องสำรองไว้เข้าเยอะเลยสิถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันนี่เขาเรียกว่ากักไฟกักน้ำก็มีขอใช้น้ำอะไรอ่ะเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอไปยังหน่วยงานกำกับอย่างกรรมการกิจการการจ่ายเสียงกสทช.นะครับนะลักษณะการขออนุญาตที่ต่างคนต่างวิ่งไปหาหน่วยงานต่างๆวันนี้รัฐจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนและให้เป็นภาพเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยกระทรวงดิจิทัลได้ทำผังข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลตรงกันทุกหน่วยงานอ้าวนี่เป็นเกิดเริ่มต้นก่อนรวมข้อมูลก่อนครับ
1: ค่ะจัดระเบียบข้อมูลนะใช่ไหมอาจารย
0: ์นะฮะเอาว่าตอนนี้ data center มีทั้งหมดกี่แห่งอยู่ที่ไหนบ้างยังไม่มีเลยยังไม่ได้ทำ mapping ออกมาเลยยังไม่ได้ทำแผนออกมาเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาให้ชัดๆก่อนว่าใครคือ data center แล้วตั้งอยู่ตรงไหนบ้างชุมชนเป็นอย่างไรดีอันนี้ต้องเริ่มแต่ตรงนี้ก่อนเลย
1: ใกล้ไกลชุมชนแค่ไหนนะอาจารย์นะ
0: นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 2ระเบียบกำหนดมีการจัดระเบียบกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดตั้ง data centerว่าจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อดูแลประชาชนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นรายพื้นที่พูดง่ายว่ามันไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวกันไงฮะหมายถึงไม่ใช่ใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วใช้ไปทั้งประเทศมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: เขตชุมชนเขตไม่ชุมชนห่างจากโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ต้องพิจารณาเป็นที่ไปถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาเย่นสมมติว่าเนี่ย data center ที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ใกล้สมทแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมมันเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับเป็นนั้นแต่ถ้าไปตั้งอีกที่นึงแถวรามคำแหงเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่มีโรงพยาบาลสมมุตินะฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็อีกอย่างหรือไปตั้งอีกที่นึงก็ต้องดูนะฮะ
1: พิจารณา
0: ไป
1: แต่ละเงื่อนไข
0: ตรงไหนบ้าง
1: สถานที่แต่ละเงื่อนไขไม่เหมือนกันการขอจดทะเบียนตั้งในแต่ละพื้นที่จะต่างกันการให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็เป็นกฎเกณฑ์อันนี้ก็จะมีการกำหนดกฎระเบียบขั้นต่ำขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ถูกต้องครับและที่มันขาดไปคืออะไรรู้ไหมครับคุณขวัญฮะคือไม่มีการเขาเรียกว่าทำ EIA ที่ผ่านมา
1: อ๋อเรื่องของความเห็นด้วยสำรวจความคิดเห็นของคนในชุมชน
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: นะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างคอนโดเนี่ยนะใครจะมาสร้างคอนโดใกล้ๆบ้านคุณขวัญนี่มันต้องมี EIA นะฮะ
1: ใช่ค่ะ

0: มันมี
1: ส่งผล
0: คอนโดมีกฎระเบียบแต่ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ไม่มีเพราะนั่นคือช่องว่าง
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นประชาชนคนทั่วไปตรงนั้นก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องนะพูดง่ายๆนะครับจะไม่รู้อะไรมาตั้งอยู่ข้างๆเลยด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยที่เคยมีคนไปสัมภาษณ์ชาวบ้านอะไรนี่มันคือตึกไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันทำอะไรก็ไม่รู้นะ
1: แ
0: ต่เห็นมีรถก้าวออกมีคนอะไรต่างมีอะไรต่างอ้าวผมเอ้าเลิกนี่มันคือ data center เอ้านี่มีใช้ไฟเยอะมีใช้น้ำเยอะมีน้ำมันด้วยเหรอ
1: คนตกใจตอนที่มีน้ำมันใต้แบบเก็บไว้ 200,000 กว่าลิตรเนี่ยอาจารย์แล้วเขาก็กังวลว่าความร้อนมาเจอกับน้ำมันแล้วถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: และอัคคีภัยนั่นแหละเป๊ะเลยแล้วไอ้ความร้อนที่บอกว่าระบายน้ำเนี่ยมันระบายจริงหรือเปล่าแล้วก็ระบายได้หมดจริงหรือเปล่านะถูกไหมครับนะฮะอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันที่สองนะ
1: ที่สองและอันที่สาม
0: ระเบียบขั้นต่ำเลยนะน
1: ะ
0: ใครจะมาเปิดต้องมีบังคับกับทุกผู้ประกอบกิจการเลยนะถ
1: ู
0: กไหมครับและรวมถึงกันคนที่ได้รับอนุญาตไปแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะถูกไหมครับไม่ใช่เลยตามเลยผมว่านะมาต้องให้เข้าขั้นต่ำอย่างนี้ด้วยถูกไหมคร
1: ับก็คือถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ไปปรับให้เป็นมาตรฐานหรือว่าถ้ามันใกล้ชุมชนจริงๆก็ต้องเปลี่ยนที่หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่รู้ไอ้ตรงนี้ยังไม่รู้มันจะทำได้
1: รอกฎระเบียบออกมานะ
0: แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใบอนุญาตเนี่ยมันมีระยะเวลาบอกมันคงไม่ได้ตลอดชีพนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เรื่องการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วข้อที่3คือยกระดับเชิงยุทธศาสตร์นะฮะก็คือก็อนุมัติให้พิจารณาว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆเช่นของประเทศหรือยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสะอาดตรงนี้น่าสนใจนะหมายความว่าอยู่ๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินหน้าเรื่องพลังงานสะอาดไปใช่เหรอแล้วกำลังเขาเรียกว่าเราสู้สาไปกู้เงินมา 200,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ถูกต้องอาจารย์
0: ที่มันทั้งหมด 400,000 เนี่ยแต่ 200,000 ล้านเนี่ยจะมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานถูกไหมครับจากพลังงานฟอสซิลจากพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยให้มาเป็นพลังงานสะอาด
1: ค่ะ
0: อ้าวแล้วนี่คุณปล่อยให้พวก data center มาใช้น้ำมันในการปั่นไฟอ่ะถูกไหมฮะทำไมมันไม่ใช้โซลาร์เซลล์ล่ะทำไมคุณไม่ใช้พลังงานสะอาดล่ะถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี่ไงมันจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยแล้วดูอนุญาตเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันรู้ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะต้องไปดูว่าเอ๊ะมันจะใช้พลังงานอย่างอื่นได้หรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ใช้พลังงานน้ำมันได้ไหมเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสะอาดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเน็ตซีโร่คือนี่ไงไม่ปล่อยคาร์บอนออกมายุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้คนไทยและผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ประโยชน์จาก data center ด้วยพูดง่ายว่า data center ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคนไทยต้องได้ใช้ด้วยไม่งั้นมันกลายเป็น data center ที่ให้บริษัทใหญ่ๆฝรั่งเขาใช้เท่านั้นเองถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ควรจะได้ด้วยไม่งั้นกลายเป็นว่ามาใช้ที่เราแต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยกลับไม่ได้ประโยชน์อันนี้คือไม่ตรงกับยุทธศาสตร์การสนับสนุนเรื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะก็เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการที่เห็นการเติบโตดังนั้นจึงต้องมีการอนุมัติพวกนี้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเราด้วยถูกไหมครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ข้อที่4คือผู้ประกอบการทุกรายต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำแต่ใครจะได้โครงการในอนาคตต่อไปต้องเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยด้วยเช่นการสร้างรายได้คนไทยเพราะมีคนเช็คเหมือนกันว่าเอ้ย data center ที่ตั้งมันใช้แรงงานกี่คนใช้คนไทยทำงานบางที่บอก40คนเองอ่ะศูนย์ก็เลิกเลยนะ
1: แทบจะไม่มีการจ้างงานเลยนะอาจารย
0: ์ก็เขาบอกเขาไม่ได้ใช้คนไงมันเป็นในเซิร์ฟเวอร์ไงใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เอารถตกลงตั้งมันต้องเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้ใช้คนแล้วเราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะครับได้เฉพาะตอนค่าก่อสร้างเลย
1: สั้นๆมากเลยผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะ
0: มันเนี่ยแหละถูกไหมอันนี้ต้องพิจารณาไต่ตองเลยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: การสร้างรายได้กับคนไทยการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุไอ้เป้าหมายเน็ตซีโร่ด้วยไอ้เน็ตซีโร่ก็คือคาร์บอนเป็นศูนย์นะนะบวกลบเป็นศูนย์นะครับไม่ปลดปล่อยเพื่อทำให้เกิดไอ้ก๊าซเรือนกระจกขึ้นเนี่ยนะภาวะโลกร้อนเรากำลังเดือดร้อนอยู่และทั้งนี้กำหนดรูปแบบเบื้องต้นคือให้ผู้สนใจลงทุนเข้ามาแข่งกันการเสนอโครงการเพื่อการขออนุญาตการขอรับใบอนุญาต
1: ก็คือเป็นลักษณะพิชชิ่งเหรออาจารย
0: ์พิชชิ่งถูกต้องครับเขาเรียกพิชชิ่งเนี่ยมันมาหลังเหตุก็เรียกว่าเนี่ยคือมาวัวหายแล้วล่ะ
1: มาล้อมแล้วล่ะ
0: คอ
1: ค่ะแต่ว่า
0: โอเคละดีกว่าหายไปแล้วไม่มีข้ออะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะขวัญมองว่าเรื่องของ data center เนี่ยจันไม่อยากให้ว่ามองว่า data center เป็นผู้ร้ายอ่ะเพราะว่าม
0: ันไม่ใช่ผู้ร้าย
1: เออเพราะว่าธุรกิจ
0: มันไม่ใช่ผู้ร้ายมันจำเป็น
1: ใช่มันจำเป็นต้องมีใช่ไหมคะ
0: ใช่มันจำเป็นมันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าไอ้ทุกอย่างอันตรายหมดมีดอันตรายเราก็ไม่ต้องใช้มีดถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันไอ้ปืนอันตรายก็ไม่ต้องมีปืนเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ต้องมีกรอบไงกั

0: ติกาการใช้ไปไงถูกไหมครับไอ้ data center เนี่ยมันมีประโยชน์และมีความจำเป็นและอย่างที่บอกว่าเนี่ยต่างทั่วโลกนี่เขามีหมดแล้วอเมริกาหรือต่างประเทศหรือเซ็นเตอร์เราไม่ได้ตื่นรู้ไปกับเขาด้วยกันเองถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือแนวโน้มมันจะโตขึ้นเป็นสัก3เท่าตัวเลยนะอีกประมาณ 5-6 ปีอย่างนี้ไปเนี่ยเขาจะพบว่ามันจะมีการลงทุนเรื่องไอ้เรื่อง data center นี่มากถึงเป็นประมาณ3เท่าของปัจจุบันนี้เลยนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยความต้องการเรื่องนี้เยอะแล้วเราตกกระแสก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วยิ่งเราจะใช้ AI เราจะใช้ต่างๆนี้นะครับเราก็ต้องเข้าไปแต่ต้องมีกรอบเข้ามากำหนดมิฉะนั้นแล้วของเราก็จะเป็นทางผ่านหรือเป็นจุดตั้งของ data center ที่ประเทศไทยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถูกไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่ะสองก็คือไอ้พวกสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายที่เป็นผลกระทบมันต้องพิจารณาต้องเอามาเป็นกรอบคุณขวัญรู้ไหมว่าที่อเมริกาเรื่องนี้มันเป็นประเด็นการตั้งเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยพอไปดูแล้วมันก็เป็นกรณีศึกษาในอเมริกาเนี่ยเขามีแนวคิดที่จะไปตั้ง data center ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน
1: ์พื้นที่ว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรออาจารย
0: ์คล้ายๆว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขากันเอาไว้เป็นพื้นที่ปนเปื้อน
1: ค่ะ
0: เข้าใจครับว่าพื้นที่ปนเปื้อนไหมหมายความเป็นพื้นที่ที่ก็ไม่ให้คนเข้าไปประกอบธุรกิจเข้าไปทำอะไรเพราะเป็นพื้นที่ที่มันอาจจะมีสารอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ก็ไม่ให้คนเข้าไปแต่เอา data center เข้าไปได้เพราะว่า
1: ลักษณะของญี่ปุ่นที่เขากำหนดพื้นที่ระยะแนวกั้น
0: จากที่เขากันพื้นที่เอาไว้
1: ลงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรประมาณนี
0: ้นั่นแหละเขากำลังคิดกันถึงอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: หรือไปเอาในพื้นที่ที่มันเป็นเกาะล้างหรือเป็นพื้นที่ที่มันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอา data center เข้าไปที่มันห่างไกลผู้คนถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องนี้เราก็ต้องมองว่าต่อไป data center มันไม่จำเป็นต้องมาตั้งอยู่ตรงเมืองอ่ะถูกไหมฮะของเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันมีจุดอื่นอีกไหมถูกไหมครับอย่างเนี้ยมันจะต้องคำนึงถึงตรงจุดนี้แล้วก็ต้องรู้ผังเมืองด้วยเพราะอะไรเพราะการทำ data center มันจะต้องนึกถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณไปเอาที่ใหญ่ๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าที่นั้นไปเป็นก่อสร้างตึกเป็นอาคารของ data center ก็แปลว่าคนก็จะขาดการใช้ประโยชน์ที่ตรงนั้นไปถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมฮะเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้คุณขวัญเป็นคนใต้เนี่ยก็น่าจะรู้บางที่เนี่ยไปสร้างตึกเอาไว้เป็นสร้างอาคารชุดเลยแล้วปรากฏว่าให้นกนางแอ่นนั่นอยู่ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์ถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาเรียกว่าคอนโดนกนางแอ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนั้นเพลินเขามองว่ามันเป็นการลงทุนจริงๆมันควรจะเป็นคอนโดที่คนอยู่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นก็จะเป็นก็เรียกว่านกดังแห่งก็ไปแย่งคนอยู่ถูกไหมฮะตรงนี้ครับแล้วผมไปที่ปัตตานีไอไปที่นราธิวาสเนี่ยนกดังแห่งเนี่ยมันอยู่ในเมืองเลยอ่ะเพราะที่คอนโดที
1: ่คือกลางเมืองเลยบางที่ก็มีอาจารย์แล้วก็คือบางครั้งเวลานกบินมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่นั่นเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนก็อยู่กันจนชินแล้วอาจารย์คะ
0: นั่นแหละนั่นแหละนะฮะไอ้นั้นยังพอได้เพราะนกมันยังแต่ไอ้ตัว data center นี่ทั้งน้ำทั้งไฟทั้งน้ำมันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้มันดูแล้วน่ากลัวกว่าถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ต้องการจะบอกว่ามันต้องบริหารจัดการในเชิงอสังหาริมทรัพย์ด้วยการที่อยู่ของคนด้วยถูกไหมครับการจ
1: ั
0: ดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยนี่ก็โยงกันอีกใช่ไหมฮะ
1: ก็คือเรื่องของการจัดการผังเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเป๊ะเลยครับต้องดูเรื่องผังเมืองด้วยที่มาตั้งอะไรอยู่เนี่ยถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: และต่อมาก็คือเรื่องโรงงานจะต้องเข้ามาคำนึงถึงด้วยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะนับเขาเป็นโรงงานเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยเพราะถือว่ามีการผลิตไอ้ข้อมูลนี่แหละถูกไหมฮะจะเอาเป็นต้องเขาเรียกว่าต้องเพิ่มพรบพระราชบัญญัติโรงงานเพิ่มข้อมูลขึ้นมาว่าจะเป็นโรงงานประเภทอะไรยังไงถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: และต้องมีการขออนุญาตและที่สำคัญคือต้องมีระยะเวลาของการขออนุญาตไม่ใช่ให้ไปตลอดอ่ะเพราะมันจะมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับผมเข้าใจว่าครับว่า data center เนี่ยตอนหลังอาจจะมีการขยายมากขึ้นอาจจะมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมาพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะฮะนี่อย่างน้อยที่สุดณเวลานี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบอร์ด data center ได้กำหนดกรอบตรงนี้แล้วนะฮะเขียนกรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะจับตาดูว่าใน1เดือนเนี่ยกฎเกณฑ์จะถูกร่างออกมาแล้วก็คงจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วเข้าใจว่าจะต้องมีการทำไอ้ public hearing อ่ะ
1: ค่ะ EIA
0: หรือรับฟังสาธารณะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะยิ่งผมเข้าใจว่าหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยแน่นอนต้องเกี่ยวข้องเลยหลักกรุงเทพถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมเข้าใจว่าองค์กรไอ้ data center นี่ไปอยู่เมืองใหญ่ด้วยเมืองอื่นด้วยเช่นอาจจะไปอยู่แถวอะไรทางพัทยาทางอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลต่อไปว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้ามามีส่วน

0: ี่ยวข้องด้วยนะครับพิจารณาว่ามันควรจะกำหนดกฎเกณฑ์และทำสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโซนิ่ง
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เข้าใจว่าต่อไปต้องกำหนดโซนิ่งอ่ะพื้นที่ตรงไหนถึงจะให้ลงดาต้าเซ็นเตอร์ได้หมายความว่านี่คือที่ใหม่ที่จะมาขออนุญาตนะถูกไหม

0: เสริมให้มันเกิดการไปลงทุนในพื้นที่นั้นไปตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในตรงจุดนั้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเราเคยนึกอย่างนี้ไงเราเคยคิดว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ทุ่งกุลาร้องไห้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่าพยายามไปส่งเสริมให้ธุรกิจไปลงทุนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพราะเราคิดว่ามันแห้งแล้งไม่มีคนไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่วันนี้ไม่มีแล้วนะทุ่งกุลาร้องไห้มันอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะมันนั่นละประเด็นก็คือว่ากำหนดโซนนิ่งกำหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนกำหนดเรื่องภาษีผลตอบแทนที่รายได้กับคนไทยแม้กระทั่งการใช้แรงงานต่างๆก็อยู่กำหนดในยุคนี้ได้หมดเลยถูกไหมครับเพราะอะไรฮะมันจะต้องกำหนดว่านะครับคนที่ใช้ Delta Center ปั๊บถ้าคุณไปเอาคนต่างชาติมาทำนี่คนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมฮะ
1: อืมค่ะ
0: บางทีเขาเอาฝรั่งของเขาเองอย่างสมมติขอโทษนะอย่าง Google มาตั้งนี่แล้วเขาเอาฝรั่งเข้ามาเป็นฝ่ายคุมอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้อะไรอ่ะถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลย
0: ใช่ไหมนอกจากภาษีส่วนบุคคลเท่านั้นเองมันจะไปได้อะไรอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไอตัวต่อมาคือต้องใช้เครื่องโลโก้คอนเทนต์อ่ะไอวัสดุอุปกรณ์สำคัญต้องใช้ในประเทศถูกไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าเรามีคุณก็ต้องอุดหนุนเราไม่ใช่ไปเอาคนของคุณเข้ามาหมดอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็มันมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะนี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของธุรกิจแล้วก็เป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจโดยซ้ำไปถูกไหมครับซึ่งเป็นกระแสที่เรามีความจำเป็นต้องตอบรับต้องล้อไปกับความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้นะครับแต่เราอาจจะดูช้าไปนิดเพราะว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มันควรจะต้องมีขึ้นมาแล้วและที่สำคัญผมเชื่อว่าเขาจะต้องดูแบบเรียนอดเรียนจากประเทศอื่นด้วย
1: ใช่หลังสิงคโปร์ก็มีปัญหาอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: อืมใช่ครับ
1: สิงคโปร์มีปัญหาเรื่องของการจัดการเรื่องของไฟฟ้า
0: เรื่องนี้เลยครับแล้วก็ทำมาก่อนเราคือเขาสั่งหยุดไปก่อนเลยไม่ออกใบอนุญาต
1: ค่ะ
0: แล้วสิงคโปร์ก็เดินหน้าไปว่าที่ใช้น้ำมันเนี่ยเขาใช้ให้เป็นพลังงานสะอาดนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะเนี่ยเราไม่ได้ยินเงี้ยหูอะไรจะตั้งเลยเราก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องเงินนี้กันบ้างเลยหรอครับว่าไอ้เรื่องนี้มันมาแล้วนะแล้วประเทศไทยเราจะได้นะฮะจะต้องเตรียมรับยังไงเอาล่ะดูเบิร์นช้าแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาอาจารย์ขอถามว่า data center ทำไมต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ทำไมไม่ใช้คลาวด์แต่ data center มันคือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้อาจารย์ให้
0: ไม่ใช่แต่คิดเขาบอกไปแล้วไงฮะคลาวด์ก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ไงฮะคลาวด์นี่เป็นคำเปรียบเทียบให้เรารู้ไม่ได้ไปเก็บเมฆหรอกครับในเมฆนะฮ
1: ะ
0: ไปเก็บอยู่เซิร์ฟเวอร์เพราะได้เซิร์ฟเวอร์นี่คือจุดเก็บเลยฮะนี่แหละคร
1: ับ ค่ะก็คือตัว data center นี่ก็คือเป็นตัวจุดเก็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ
0: ่ใช่เซิร์ฟเวอร์ก็คือแม่ข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ครับแม่ข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนี้อาจารย์มองว่าเราเนี่ยจะต้องติดตามเรื่องของ data center กันยังไงในมิติไหนบ้าง1เดือนที่รัฐบาลเขาบอกว่าจะมีการกำหนดมาตรการต่างๆมาเนี่ยอาจารย์คะ
0: เขากำหนดมาแล้วหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเราก็ต้องตามดูการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราเองก็น่าจะมีส่วนด้วยน
1: ะ
0: เพราะจะดูว่าสมมุติเราไปเปิดช่องให้เขามาลงทุนในบ้านเราที่บอกพิชชิ่งมาลงเสร็จแล้วดูที่มันเป็นผลตอบแทนกับประเทศเนี่ยมันเพียงพอไหมเราก็ต้องถือโอกาสอันนี้เหมือนกันถูกไหมแล้วผมก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกนักลงทุนทั้งหลายที่ก็จะมาลง Data Center ก็อยากสนใจประเทศไทยถูกไหมครับเพราะตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเดินหน้าเราไปเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเราเป็นเศรษฐกิจอีโคโนมีดิจิทัลแล้วล่ะถูกไหมฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นยังไงเขาก็อยากมาลงที่นี่เมื่ออยากมาลงที่นี่เราก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่เป็นลักษณะเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะพูดง่ายว่าเขามาเที่ยวบ้านเราเยอะแต่ปรากฏเขาเก็บเงินกลับไปประเทศเขาหมดเนี่ยแล้วเราได้อะไรอ่ะถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่ก็เหมือนกัน data center ก็มาใช้ที่เราไปที่ตั้งเพื่อส่งไอ้หมุดศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยถูกไหมครับในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที
1: ่
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็ไม่อยากให้ปล่อยออกไปเพราะทันทีที่เราอนุญาตก็เสร็จแล้วบางทีมันแก้ไขอะไรไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็มีแหละไอ้ที่อนุญาตไปแล้วนี่ก็ตรวจสอบแล้วก็แจ้งมาให้ทราบหน่อยว่าอะไรที่มันแก้ไม่ได้แล้วมันเพราะอะไรถึงแก้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงได้บ้างหรือว่าพลังงานพอจะเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดได้ไหมไอ้ที่มันเก็บน้ำมันต้อง400,000 ลิตรอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ค่ะถ้าคอนเซปต์รายการเราคือข่าวร้ายกลายเป็นดีอาจารย์มองมิติข่าวนี้ให้เป็นเรื่องดีๆยังไงได้บ้างอาจารย์คะ
0: นี่ไงโอกาสของประเทศไทยเลยครับถูกไหมถ้าเรามีกฎเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เอื้อต่อบรรดานักลงทุนถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่เขาสนใจที่มาลง data center แล้วคนไทยเราก็ยอมรับได้ว่า data center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยถ้ามันอยู่ในจุดของความปลอดภัยเราได้ประโยชน์ทำไมเราจะไม่เปิดรับเรื่องนี้ล่ะครับถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมแล้วก็พื้นที่ในบางพื้นที่เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในการที่เอาไปเป็นจุดตั้งของ data center ได้ด้วยถูกไหมไปกำหนดโซนิ่งเนี่ยแล้วประเทศไทยเราไม่ใช่แคบแบบสิงคโปร์นะถูกไหมฮะเรามีพื้นที่เยอะแล้วมันใช้ประโยชน์ได้เป็นเต็มที่นี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้น

0: ครับ
1: อย่างน้อยๆถ้าขวัญคิดตอนนี้เร็วๆนะอาจารย์ถ้าภูเขาหัวโล้นที่มันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแบบเหมือนแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าไปตั้ง data center มันจะพอเป็นไปได้ไหมอาจารย์น้ำไฟจะไปถึงไหม
0: มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องมีไอ้อะไรนะการเดินทางอะไรไปได้ด้วยนะไม่ใช่ปล่อยไปจับไปจมเกาะอยู่แล้วไปใครไปไม่ได้เลยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงกันนะถูกไหม
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะช่วงท้าย
0: ก็ยินดีครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยก็ควรจะรับรู้เพราะหลายคนบอกว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคอะไรยุ่งยากฟังแล้วไม่เข้าใจมันคืออะไรก็ไม่รู้นะไม่เหมือนปลูกข้าวอ่ะอันนี้ขอโทษนะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะคุ้นกับตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีความใกล้ตัวของเราแล้วนะครับครับศูนย์ข้อมูลที่เรียกว่า Data Center เนี่ยแหละครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยนะคะ
0: ครับด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์เสน่ห์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยขณะที่เวลา10 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัชดาชี้รัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิดสิโอกาสสร้างอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่ 1. มีโอกาสสร้างรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิต 2. โอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไป 3. โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และ 4. โอกาสต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กระทรวงศึกษาธิการผนึกกระทรวงเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทสมาชิก 8.6 แสนรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงสุดถึง 9% โดยมีสหกรณ์15แห่งหรือ 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% และจากการหารื

0: เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาระหว่างนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายละหน่วยพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงในปานเร่งสร้างสะพานชั่วคราวหนุนภารกิจกู้ภัยกำลังพลของกองทัพในปานเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากและดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยสร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุดถึง17ตันและถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยน่าจะสร้างเสร็จภายใน5วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับ WMO ชี้เอลนีโญทวีกำลังระดับรุนแรงมากคาดยาวถึงต้นปี70ศาสตราจารย์เซเลเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุในเอกสารข่าวล่าสุดว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมแล้วและคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนีโญทวีกำลังจึงจำเป็นต้องเพิ่มการเตรียมพร้อมและการรับมือWMO ระบุว่าผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงกุมภาพันธ์ 2570 นับเป็นครั้งแรกที่รายงานให้การคาดการณ์อย่างชัดเจนในระดับนี้บ่งบอกถึงความสอดคล้องอย่างมากของระบบพยากรณ์ในเครือข่าย WMO โดยคาดว่าเอลนีโญจะทวีกำลังขึ้นอีกจนถึงระดับรุนแรงมากก่อนแตะจุดสูงสุดช่วงปลายปีและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี2570สัญญาณการทวีกำลังเห็นได้จากดัชนีซึ่งใช้วัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนโดยค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มเป็น 2.0 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมก่อนค่ารายสัปดาห์ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็นประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสเหนือค่าปกติสะท้อนการทวีกำลังอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินที่

0: ที่ยวทั่วไทย
1: ครับตอนนี้10:09 น.นะครับของวันอาทิตย์ที่6กันยายน25609นะครับเช่นเดิมนะครับอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราวันนี้สวยแจ่มใสเจอครับน้องแอนครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาธนธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรา2คนได้
1: ถูกต้อง
2: วันอาทิตย์แบบนี้จะพาคุณผู้ฟังไปกินไปเที่ยวกันเช่นเคยนะคะเพราะเมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายคนจากทั่วโลกเขาก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะพี่หนุ่มนะ
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าอย่างนี้ทหารสหรัฐเห็นไหมเขามาพักผ่อนหย่อนใจทำภารกิจมาตั้ง250 วันเลือกประเทศไทยเนี่ยมาลงเรือเพื่อที่จะมาพักผ่อนกันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยาวันนี้ก็คือวันสุดท้ายและเขาก็จะเดินทางกลับกันแล้วพี่หนุ่มคะพัทยาเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนจะไปเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็เข้ามารับชมรับฟังกันได้ผ่านทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หลายท่านเนี่ยก็เข้ามาคุยทักทายและคุณสุภชัยก็มาแล้วนะคะผู้ฟังจากที่ฝรั่งเศสคุณสมประสงค์ก็มาแล้วจากโคราชพี่ศ
1: ร
2: ีสีมาก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะพ
1: ี
2: ่หนุ่มคะคือที่พัทยาเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยก็ทำโซเชียลกันเน
1: า
2: ะก็มีทั้งแบบเดี๋ยวจะไปต้อนรับทหารอเมริกันกันนะคะก็คาดหวังว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะคึกคักโดยเฉพาะบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคื
1: น
2: เขาก
1: ็
2: จะเตรียมเอาไว้นะคะเขาบอกเฉลี่ยเนี่ยก็คือมากัน 5,000 นายเนาะเฉลี่ยก็น่าจะมีการใช้จ่ายเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อคนถ้าหากคูณ 5,000 ไปเนี่ยก็คิดว่าคงจะอยู่ที่ประมาณสัก100นะคะ100ล้านอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากที่คาดการเอาไว้พอไปดูแล้วอะค่ะพี่หนุ่มคะกลายเป็นว่าอยู่ที่บริเวณแถว Walking Street ตามร้านบาร์เบียอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกไม่ได้เยอะอย่างที่คาดนะ
1: เอาหรือทำไมอ่ะ
2: คือมีไหมมีนะคะแต่ว่าไม่ได้มากอย่างที่คาดหนึ่งเนี่ยคือเขาก็มีการดูแลอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีการเตือนเพราะว่าไม่ได้ว่าคุณจะทำได้ทุกอย่างหมายถึงว่าทหารอเมริกันเขาก็เตือนกันเองอะนะอย่างเช่นเรื่องร้านขายยาเขาไม่ให้เข้าร้านขายยาในประเทศไทยนะคะ
1: เอาทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าบางทีอาจจะมียาบางอย่างที่ทหารซื้อไปแล้วอาจจะเอากลับบ้านที่อเมริกาไปด้วย ซึ่งมันผิดกฎหมายของเขายาบางตัวก็ถูกห้ามนะคะหรือเรื่องของกัญชาอะไรแบบนี้เขาก็ห้ามเข้าร้านกัญชาเช่นเดียวกันกับอีกอันนึงค่ะก็คือห้ามเข้าไปในบริเวณเขาเรียกว่าซอย3กับซอย6
1: เอาทำไม
2: ของพัทยาเพราะว่าซอยมันคับแคบเขาบอกการดูแลอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยม
1: ัน
2: อาจจะยากขึ้นนะคะแต่พอไปดูแล้วอ่ะตามบาร์เบียมีไม่มากเท่าที่คาดการเอาไว้ก็เลยมีคนวิเคราะห์เขาบอกว่
1: า
2: ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะที่คึกคักเลยนะ
1: คือ
2: ห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าร
1: ้
2: านขายของฝากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยนะทหารอเมริกันด้วยยุคเนาะยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะไม่เหมือนสมัยก่อนทหาร GI นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนหนุ่มๆวัยรุ่นนะคะมาถึงเขาก็มาห้างสรรพสินค้าไปซื้อเสื้อผ้าไปกินอาหารไปกินอาหารไทยเปิดประสบการณ์ในเรื่องของอาหารการกินนะคะส่วนเสื้อผ้าของฝากเขาก็ซื้อเพื่อที่จะเอาไปฝากครอบครัวเอาไปฝากเพื่อนๆที่สหรัฐอเมริกา
1: เป็นเช่นนั้น
2: เป็นแบบนั้นค่ะพี่หนุ่มและถ้าไปสถานบันเทิงเขาก็เปลี่ยนและเขาไม่ได้ไปเที่ยวบาร์เบียเหมือนสมัยก่อนแล้วเขาก็จะไปเที่ยวตามผับบาร์แบบนี้ค่ะพี่หนุ่มก็เป็นคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็วิเคราะห์ว่าอาจจะต้องมองนะเขาไม่ได้มองพัทยาเมืองไทยเราเนี่ยเป็นในรูปแบบนั้นเหมือนที่เรามองกันเมื่อก่อนแล้วเขามองในรูปแบบใหม
1: ่
2: เพราะย
1: ุ
2: คสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเอาก็เป็นเรื่องดีนะคะนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่านักท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีหลากหลายนะคะแต่ละคนก็มีความต้องการที่มีความหลากหลายมากขึ้นและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัยเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะส
1: ่
2: วนโรงแรมต่างๆก็มีเข้าพักเพราะบางส่วนนะคะพ
1: ัก
2: ที่โรงแรมในพัทยาบางส่วนเขาก็ยังพักอยู่บนเรือ
1: แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พัทยาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าคึกคักพอสมควรแต่เงินสะพัดไหมเขาบอกสะพัดเนี่ยในแบบกระจุกค่อนข้างที่จะกระจุกตัวเพราะว่าก็จะอยู่ในบริเวณย่านนั้นนะคะ2-6วันนี้เขาเดินทางกลับกันแล้วนะพี่หนุ่มนะ
1: แต่อย่าลืมนะท่านผู้ฟังครับว่าพัทยาก็มาเจริญเติบโตโดยทหาร GI
2: ค่ะ

0: ที่รายการเราคุยกันไปแล้วนั่นแหละครับตั้งแต่ปี2502นะครับที่ทหารที่ไอเข้ามาตั้งกองทัพอยู่ในประเทศไทยในสมัยนั้นแล้วก็เขาก็มาเจอพัทยาเนี่ยเป็นที่แรกว่ามันสงบเงียบมีชายหาดที่สวยงามแล้วเขาก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเขาก็เช่าบ้านของท่านพระยาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็มารวมตัวกันอยู่นะที่เนี่ยที่จนกระทั่งต่อมาเนี่ยนะครับก็อนุสรณ์อสทก็มีการส่งเสริมก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้จักพัทยาแล้วก็เริ่มที่จะมีโรงแรมแต่น่าจะมีคนบันทึกสักคนหนึ่งนะว่าจริงๆโรงแรมในเขตพัทยาเนี่ยโรงแรมไหนเนี่ยเป็นโรงแรมแรกเลย
1: มัน
0: คืออย่าลืมนะครับว่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นะครับก็หลายท่านเนี่ยก็ไม่เคยฟังแล้วฟังแล้วเนี่ยจะอึ้งเหมือนพี่หนุ่มไปสมุทรสงครามมาเมื่อวันที่3ที่4แล้วก็เขาให้พี่หนุ่มพูดเนี่ยพี่หนุ่มพูดถึงว่ามีแม่น้ำแม่กลองแต่ยังมีคลองแม่กลองอีกมันก็แปลกเห็นไหมพอคนฟังแล้วยังไม่เล่าอ่ะไว้โอกาสจะเล่าแล้วกันแต่ว่าเรื่องของแม่กลองวันนี้มีนะครับ
1: มีอ่ะเดี๋ยวก่อนที่พี่หนุ่มจะพาเราไปเล่าถึงแม่กลองเนี่ยขอแวะไปสมุทรปราการสักนิดหนึ่งละกันคือพี่หนุ่มคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคลิปหนึ่งออกมา
0: ว่า
1: แล้วเราก็เห็นว่าโอ้เศร้าสลดใจจังเลยก็คือที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
0: อ๋อ
1: แล้วภาพออกมาคือมีคนดูน้องช้างแสนรู้อ่ะแค่คนเดียวอะค่ะแม้ว่าคนเดียวอ่ะน้องช้างก็ยังคงทำการแสดงอย่างเต็มที่พอภาพนี้ออกไปในโลกโซเชียลคนไทยน่ารักมากเลยพี่หนุ่มคะเพราะว่าหลังจากนั้นมาตอนนี้ค่ะที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ
0: ค
1: นเยอะมาก
0: เอาเหร
1: อแห่กันไปเที่ยวกันพี่หนุ่มคะโดยเฉพาะเสาร์และอาทิตย์นะคะ
0: ค
1: เดิมทีเนี่ยเหงาหงอยใช่ไหมมีคนดูคนเดียวน้องช้างก็ยังต้องทำการแสดงแต่ตอนนี้มีคนไปเยี่ยมไปแวะเวียนไปลอดใต้ท้องช้างกันนะคะไปดูการแสดงอ่ะทั้งพลายแบงค์พลายสมรักพลายช้างแสนรู้เนี่ยนะคะก็มาชมการแสดงกันแล้วก็มาโชว์ดูการโชว์จับจระเข้นี่ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีคนชมคนเดียวตอนนี้มีคนชมเยอะมากเลยนะและนับตั้งแต่ตอนโควิด-19มาทางฟาร์มเขาประสบสภาวะซบเซาอย่างหนักนะคะจนต้องปิดไปยาวนานถึง4ปีเลยนะแล้วช่วงที่ผ่านมาก็พยายามประคองกิจการสถานที่ก็เริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแล้วก็มาเปิดกิจการต่อเมื่อเมษายนปี67ค่ะพี่หนุ่มก็มาเปิดให้บริการอีกครั้งก็หารือกันกับหุ้นส่วนก็มีช้างแสนรู้เนี่ยมาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะอย่างภาพที่เห็นไปบางวันก็มีคนมาดูแค่คนเดียวบางวันอาจจะมากกว่านั้นแค่นิดหน่อยนะคะคือค่อนข้างที่จะน้อยไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังจนกระทั่งพอคลิปเนี่ยออกไปก็เลยทำให้คนน่ะกลับมาสนใจอีกครั้งนึงสนใจด้วยว่าสงสารน้องช้างด้วยพยายามเต็มที่เลยแล้วก็เห็นว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้อีกนะที่เราอาจจะหลงลืมไปค่ะซึ่งหลังจากนี้เขาก็มีแผนจะพัฒนานะคะปรับปรุงในหลายๆด้านทั้งสถานที่ความสะอาดความปลอดภัยนะคะซึ่งไม่ได้เพียงแค่มีเฉพาะเจ้าช้างแสนรู้ที่จะโชว์ให้ดูเท่านั้นนะไม่ได้มีเพียงแค่จระเข้ด้วยยังมีฮิปโปโปเตมัสค่ะ
0: ม
1: ีคาปิบาร่ามีม้ามีเสือนะคะก็จะเปิดให้บริการทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็มีการโชว์ช้างใน6รอบจระเข้4รอบส่วนเสาร์อาทิตย์ค่ะคนจะเยอะหน่อยนะก็จะมีโชว์ช้าง7รอบโชว์จระเข้6รอบไปเลยนี
0: ่
1: โชว์เยอะนะหลายรอบเหมือนกันนะคะเอาไปให้กำลังใจกันได้เพราะว่าน้องช้างเขาก็โชว์อย่างเต็มที่นะคะพาลูกๆหลานๆไปดูช้างไปดูจระเข้ไปดูสัตว์กันนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการนะฮะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปนะครับก็ลองหาโอกาสเดินทางไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สะดวกสบายมากเลยพี่หนุ่มไปเห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะลงที่สมุทรปราการนะแล้วคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ก็รถเยอะแยะไปเลยนะครับไม่ต้องขับรถไปเองเดี๋ยวนี้นะ
1: เอออย่างช่วงก่อนแอนไปหอชมเมืองที่สมุทรปราการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แอนแนะนำเลยเพราะว่ามันสูงมากนะแล้วเราก็จะเห็นแบบ360องศาแต่ถ้าใครเนี่ยกลัวความสูงแอนว่าอันนี้ไม่น่ากลัวถ้าจากที่ไปที่หอโหวตที่ร้อยเอ็ดมาแล้วเพราะว่าคือที่สมุทรปราการถามว่าสูงไหมสูงค่ะแต่ด้วย ่ว่าตัววิวอ่ะพอมองลงไปด้านล่างอะค่ะมันเหมือนมันจะมีเหมือนมีชานออกไปหน่อยๆนะคะแต่ก็จะเห็น

0: เห็นหัวเห็นแบบว่าเป็น360องศาเลยเห็นกว้างไกลเลยนะคะก็ค่อนข้างความหวาดเสียวอาจจะน้อยลงไปนิดนึงแต่ก็เสียวอยู่ถ้าคนกลัวความสูงแต่ถ้าหากว่าไปหอโหวต101อ่ะแอนว่ามันมีความแบบเห็นลงไปถึงข้างล่างเลยอ่ะพี่หนุ่มคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยหวาดเสียวหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายแปลกมั้ยแปลกมากเลยพี่หนุ่มคณะที่แอนไปด้วยกันเนี่ยมีผู้หญิง4คนมีผู้ชายประมาณ6คนผู้ชายเนี่ย5คนนะคะอยู่ติดกำแพงไปแล้วนะแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ติดกับกระจกเพราะว่าอยากเห็นวิวก็เลยงงว่าผู้ชายกลัวความสูงเยอะขนาดนี้เลยหรือนี
1: ่เอาพี่1คน พี่1คนบอกได้เลยว่ากลัวความสูง
0: โอ้โหทุกเนี่ยนะมี2อย่างที่ผู้ชายกลัว1กลัวความสูง2กลัวภรรยา
1: อ๋อเขาบอกถ้าเผื่อใครกลัวภรรยาเนี่ยครับเขาบอก
0: ชีวิตดี
1: ชีวิตจะดีขึ้น
0: พี่หนุ่มคะฝากไปเที่ยวแม่กลองที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะพ
1: ี่คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงปกติเนี่ยพี่หนุ่มเวลาผู้คนที่เขาเชิญพี่หนุ่มไปทำข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการอะไรเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้แปลกไปกับใครทราบไหมไปกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
0: ์ตอนที่พี่หนุ่มพูดให้ฟังอันยังแอบคิดเลย
1: อันนี้แปลก
0: ใช่ค่ะแปลก
1: คือพี่หนุ่มก็อยากไปเหตุผลเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นสื่อท่องเที่ยวแต่ว่าพอทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เขาเชิญไปนะครับก็มีสื่อมวลชนไป20ท่าน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการนำไปจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้นะครับผู้ที่นำไปก็คือท่านอธิบดีของกรมบัญชีสหกรณ์นะครับของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับท่านผู้นี้ก็คือท่านวรวุฒิขออภัยท่านวุฒิพงษ์เหนียมหอมนะครับเหนียมหอมนะครับท่านเป็นอธิบดีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ท่านก็พาไป3ที
0: ่ค่ะ
1: 3ที่เลย1ก็คือสหกรณ์ประมงแม่กลองอันนี้ที่1นะฮะ2ก็คือสหกรณ์โรงพยาบาลพระพุทธเลิศล่านภาลัย3ก็คืออันนี้น่าสนใจเขาเรียกเป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ที่เขตอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตรงนี้จะเป็นเขาเรียกวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีคำว่าบ้านสารพีท่านคิดว่าอยู่เชียงใหม่แต่ไม่ใช่นะที่นี่ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับท่านผู้ฟังขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงถ้าเผื่อท่านเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามน้องแอนฮะของดีจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่เลยจะซื้อมาเนี่ยเช่นมีอะไรบ้างฮะ
0: ปลาทู
1: ใช่
0: ลิ้นจี่ส้มโออ
1: ันนี้ใช
0: ่ค่ะ
1: คืออย่างนี้นะครับคนไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยที่เขาเรียกว่าของดีเมืองแม่กลองหรือสมุทรสงครามก็คือปลาทูต้องนั่งงอคอหัก
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: 1 นะฮะ2กะปิครองขวด
0: อ๋อกะปิใช่ๆๆ
1: 3ก็คือส้มโอ
0: แล้วก็น้ำตาล
1: ถูกต้องอ่ะ
0: ค่ะ
1: 4ก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึก
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: อย่างงั้นวันนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟัง2เรื่องจริงๆมาหลายเรื่องของสินค้านะครับที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เขาก็พาไปทางสหกรณ์ทั้ง3ที่นะครับก็คือเป็นเรื่องของปลาทูก่อนอันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังครับจริงๆพี่หนุ่มก็ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าเมื่อไปถึงสหกรณ์ประมงแม่กลองนะครับทางประธานสหกรณ์เนี่ยเขาก็เล่าให้สื่อมวลชนฟังว่าจะเห็นว่าเทศกาลกินปลาทูของจังหวัดสมุทรสงครามที่เขามีทุกปีเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าปลาทูเนี่ยที่เข้ามาส่งที่ตลาดสหกรณ์ประมงแม่กลองเนี่ยรับรองได้เลยว่าเขาตรวจเข้
0: ม
1: เรื่องของสารเคมีเหตุผลก็อย่างนี้นะเขาไล่ผังว่าเรือประมงหรือว่าจะเรืออวนลุ่งอวนลากอะไรก็แล้วแต่น้องแอนและท่านผู้บังคับเวลาออกไปจับปลาส่วนใหญ่เขาก็จะหาปลาทูใช่ไหมไปในอ่าวไทยนี่แหละก็จะไปกัน2วัน3วัน4วันอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาจับปลาได้แล้วเขาต้องแช่น้ำแข็งทีนี้น้ำแข็งเนี่ยบางโรงเนี่ยอาจเป็นไปได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจใส่อะไรเขาเรียก
0: ฟอร์มาลีน
1: ฟอร์มาลีนไปนะครับอันนี้อาจนะครับแต่ในเมื่อคุณจับปลามาแล้วแน่นอนฮะคุณก็ต้องแช่ให้เนื้อปลามันคงที่ว่างั้นเถอะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ใส่น้ำแข็งถ้าใส่สารฟอร์มาลีนไปเนี่ยพอมาขายที่ตลาดสหกรณ์ประมงแม่กลองเขามีเครื่องมือตรวจเข้มฮะ
0: อ๋อดีค่ะ
1: เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะพี่หนุ่มไปยืนดูว่าท่านประธานสหกรณ์ประมงแม่กลองเนี่ยเล่าให้ฟังว่ารับรองไม่ลอดสายตาแล้วถ้ามีส

0: สารพวกนี้นะเขาไล่กลับเลยเขาไม่ซื้อฮะเพราะเหตุผลเนี่ยก็คือถ้าสารตรงนี้นะมันแช่ปลาถูกเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อ
1: ใช่เวลาไปนึ่งแล้วเนี่ย
0: มันก็ไม่หมดนะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อคุณไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณจะเข้าไปในตลุงตลาดแม่กรองอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อปลาทูหน้างอคอหักเนี่ยคุณมั่นใจได้
1: คือถ้าภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะเอาเกลือมาผสมกันกับน้ำแข็งเพื่อที่จะคงความแข็งของน้ำแข็งเอาไว้ให้ได้ยาวนานมากที่สุดแล้วก็เอามาแช่ปลาแช่ของสดอะไรต่างๆตอนนี้หูน่ากลัวมากนะถ้าหากว่าเขาใช้ฟอร์มาลีนแทน
0: ใช่น่ากลัวมากพี่หนุ่มไปฟังว่าเออคือเราทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องปลาทูหน้างอคอหักมาบ่อยครั้งเราไม่รู้มาก่อนเลยเขาบอกเขาตรวจเข้มมากดังนั้นเขาก็ฝากเลยนะครับว่าถ้าเผื่อท่านเป็นเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นช่วงที่เขามีเทศกาลกินปลาทูหน้างอคอหักอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เขาจัดสารกลางนะครับหรือคุณเข้าไปในตลาดแม่กลองเนี่ยคุณซื้อได้เลยรับรองว่าปลอดสารฟอร์มาลีนแน่นอนนะครับ
1: อย่างเวลาอันไปทุกครั้งจะซื้อกลับมาทุกครั้งเลยพี่หนุ่ม
0: อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนี่นะขออยากบอกอยากฝากแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าไปสหกรณ์มา3ที่ที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็พาไปเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงเหมือนของว่างเนี่ยพี่หนุ่มก็พยายามจะคุยเขาว่าทำไมคุณไม่เอาของดีหมายถึงว่าขนมของสมุทรสงครามเนี่ยมาใส่ที่เลี้ยงกับกระปุกกาแฟอะไรเนี่ยนั่นคืออะไรรู้ไหมข้าวเหนียวดำไงบางทีคนในท้องถิ่นก็คิดไม่ออกน
1: ะ
0: จริงข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีดเนี่ยนะครับถือว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเพราะรายการเราพูดไปเนี่ยนักท่องเที่ยวนิยมมาก
1: ครับ
0: เพราะเราไปสำรวจในตลาดเนี่ยถามมันมีอยู่3ร้านเท่านั้นเองอู้เดี๋ยวนี้ก็ขายดีขายดีมากดังนั้นเนี่ยฝากเลยนะครับฝากเลยว่าถ้าเผื่อท่านจะจัดมีเลี้ยงสื่อมวลชนหรือใครก็แล้วแต่ต่างถิ่นนะฮะก็ควรจะมีข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่อใหญ่ฮะเป็นเล็กๆเนี่ยพอทานได้นะครับแล้วก็ไปคุยกับชาวสวนเขาบอกแน่นอนที่นี่อร่อยเพราะมันที่นี่มันเป็นเมืองมะพร้าว มันมีกะทิเนี่ยแน่นอนเขาก็จะไอตอนมูลข้าวเหนียวเนี่ยก็จะใส่กะทิเยอะนะครับในส่วนหนึ่งนะครับส่วนตลาดแม่กลองอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ฟังครับผู้คนก็เดินทางไปแล้วก็แน่นอนฮะตลาดร่มขุ่นก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าน้องแอนอย่างนี้นะฮะพี่หนุ่มขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะว่ารายการเราได้เคยพูดไปแล้วล่ะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคำว่าตลาดร่มขุ่นเนี่ยดั้งเดิมจริงๆเนี่ยที่มันมีคนไปถ่ายภาพเนี่ยก
1: ็
0: คือหมายถึงว่านักข่าวเนี่ยไปถ่ายภาพแล้วก็ PR ไปเนี่ยก็ทำให้คนเห็นเนี่ยตื่นเต้นอุ๊ยเส้นทางรถไฟมีตลาดร่มขุ่นตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายเนี่ยพอรถไฟเข้ามาเนี่ยร่มมันจะหุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเป็นภาพยิ่งเป็นวิดีโอด้วยมันจะสวยมากเลยแต่ปัจจุบันร่มที่มันหุบเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว มันเหลือแต่ประเภทผ้าใบดึงมาเนี่ยก็อยากฝากไปในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนด้านท่องเที่ยวฝากไปถึงจังหวัดสมุทรสงครามหรือฝากไปถึงภาครัฐบาลจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินหรือจะเป็นรัฐมนตรีท่านไหนก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยท่านลงไปสักครั้งหนึ่งนะครับว่าไปทำอย่างไรซึ่งจะให้ร่มเนี่ยมันหุบเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ก็หมายความว่ามีงบประมาณไม่แจกเลยฮะแจกแล้วก็ประชุมบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่ขายอยู่ในเขตของทางรถไฟนะครับว่าคุณต้องทำนะคือหุบร่มตามที่รถไฟมันจะเข้ามาน่าจะเป็น3เที่ยวมั้งต่อวันเนี่ยนะครับดังนั้นในส่วนหนึ่งนะครับขออนุญาตฝากนะฮะฝากนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นสื่อเราไปเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาเยอะมากเนี่ยเขาก็ต้องที่จะถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งก็ฝากไว้นะครับฝากภาครัฐบาลนะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีท่านใดก็แล้วแต่หรือจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็ลองนะฮะลองเดินทางไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรที่จะให้มันมีร่มหุบเหมือนเดิม
1: คือถ้ามันอาจจะได้ความสะดวกนะเพราะว่าเวลาร่มอ่ะมันอาจจะต้องแบบมีการขยับตัวแกนของเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แน่นอน
1: ขาตั้งอ่ะเนาะเพราะมันหนักด้วยนะคะอาจจะได้ความสะดวกแต่เสน่ห์ก็หายไปเหมือนกัน
0: คืออย่างนี้แน่นอนเพราะว่าเราขายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเมื่อเราขายต่างชาติเนี่ยน้องแอนอย่าลืมนะครับว่าถ้าต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาไม่เห็นร่มหุบอย่างที่มัน
1: ไม่ตรงปกอ่ะ
0: ในความรู้สึกไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันนะครับในความรู้สึกมันบอกเลยว่าไหนอะร่มหุบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ดังนั้นในส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสุดเส้นทางสถานีรถไฟถ้าเผื่อท่านชอบเรื่องของกาแฟที่เป็นบ้านบุ้งบ้านไม้เนี่ยอายุเป็นร้อยปีเนี่ยก็มีร้านกาแฟอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองหรือถ้าท่านจะย้อนยุคในสมัยโบราณที่เมืองแม่กลองหรือจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นเมืองลักษณะคล้ายๆเกาะคือยังไม่มีถนนสายพระรามสองเนี่ยมาก่อนเขาเรียกสายธนบุรีปากท่อเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณก็ไปนั่งแนะนำนะฮะแนะนำให้ไปนั่งเรือข้ามฟากท่าเรือปัจจุบันอยู่ที่วัดบ้านแหลมหรือว่าเพชรสมุทรนะฮะ2 บาทน้องแอนนะน
1: ั่
0: งไปแล้วก็นั่งกลับมาเอาชิวๆเป็นการย้อนยุคเหตุผลที่เขามีท่าเรือหรือมีเรือข้ามฟากเนี่ยเขาเรียกฝั่งนู้นเขาเรียกหัวถนนเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับน้องแอนนะถ้าน้องแอนเป็นชาวสมุทรสงครามเนี่ยถ้าน้องแอนจะมาเมืองหลวงก็คือกรุงเทพเนี่ยน้องแอนต้องออกจากบ้านประมาณสัก3:30หรือ4:00แล้วมาขึ้นรถไฟเที่ยวแรกพี่หนุ่มจำไม่ได้น่าจะเป็นประมาณสัก5:00เที่ยวแรกแล้วเที่ยว6:00หรือยังไงไม่ทราบเนี่ยแล้วรถไฟก็ต้องบอกเลยออกจากสถานีรถไฟแม่กลองเนี่ยแน่นเลยครับยืนเลยครับในสมัยก่อนนี่นะฮะย
1: ื
0: นเลยดังนั้นในส่วนหนึ่งถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวสมุทรสงครามเมื่อไปไหว้องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสมุทรสงครามก็คือหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับตอนนี้วิหารรู้สึกเขาบูรณะอยู่เพราะว่าพี่หนุ่มไปเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่3ที่4กันยายนนี่แหละครับไปกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าคุณก็ไปที่ท่าเรือนะครับท่าเรือแล้วก็ข้ามฝั่งไปก็ทดสอบดูข้ามฝั่งไปเนี่ยคุณก็ถ่ายภาพคุณจะเห็นแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไปสุดตรงเห็นสะพานแขวนสะพานแขวนที่ปากคลองแม่กลองแล้วก็เชื่อมมาที่แม่น้ำแม่กลองหลายคนไปเนี่ยก็งงพี่หนุ่มว่าเขาน่าจะเขียนป้ายนะว่าอันนี้คือแม่น้ำแม่กลองเหตุผลที่เรียกว่าแม่น้ำแม่กลอง1 2 3 4 5อันนี้คลองแม่กลองเหตุผลที่เรียกว่าคลองแม่กลองอ่ะ1 2 3 4 5เอ้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขียนป้ายเล็กๆไม่ต้องป้ายใหญ่อะไรนะครับเป็นการย้อนยุคแต่ตอนนี้องค์หลวงพ่อบ้านแหลมที่เขาสร้างไว้ตรงสะพานแขวนเนี่ยก็แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าด้านล่างเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับเรื่องของสินค้าปลาทูหน้างอคอหักเนี่ยท่านซื้อได
1: ้
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งสินค้าอีกหนึ่งสินค้านะครับก็คือทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยนะครับโดยท่านอธิบดีของกรมบัญชีตรวจสหกรณ์ก็คือท่านวุฒิพงษ์เนียมหอมเนี่ยท่านก็พาสื่อมวลชนเข้าไปที่เรียกกันว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีนะครับเขาอยู่ในเขตบางคนทีแต่เลยมานิดนึงมันก็คือตลาดน้ำท่าคาตลาดน้ำท่าคาเนี่ยชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก็ไปเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ตลาดน้ำท่าคาเนี่ยน้องแอนต้องบอกนิดนึงว่าพอช่วงสักบ่ายสองโมงเนี่ยตลาดวายแล้วนะแต่ว่าตลาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตลาดท่าคาของอำเภออัมพวาเนี่ยยังคงเดิมอยู่วิถีเดิมไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อพี่หนุ่มเข้าไปในสหกรณ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้น่าสนใจนะครับ1เขามีการเรียนรู้เรื่องของการออมทรัพย์เขามีการเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้ไปโรงเรียนเนี่ยน้องสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ตังค์ไป20 บาทเนี่ยต้องใช้หมดเลยหรือเขามีการอบรมนะถ้าเหลือ5 บาททำไงหยอดอะไรก็แล้วแต่2เขาก็อบรมเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกผักปลอดสารพิษส่วนส้มโอนะครับในเขตเนี่ยเขาบอกว่าปลูกแล้วไม่ค่อยได้ผลมันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแต่ว่าพี่หนุ่มไปสนใจเรื่องของการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดน้ำท่าขานะครับถ้าท่านอยากจะซื้อน้ำตาลมะพร้าวที่จะเรียกว่าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องแอนฮะท่านจะเห็นว่ามันมี2 ราคาอันนี้เป็นความรู้นะครับสมมติน้องแอนไปถามว่าอันนี้ถุงเท่าไหร่สมมติเขาบอก40 บาทน้องแอนก็อาจจะถือก่อนนะพอไปอีกที่หนึ่งเขาบอก60 บาทนี้นะน้องแอนต้องซื้อไหนฮะต้องซื้อ40 บาทมันถูกกว่าใช่ไหมครับแต่พี่หนุ่มไปได้ความรู้มาว่าไอ้60 บาทน่ะมันคือน้ำตาลแท้40 บาทมันคือน้ำตาลเทียมคำว่าน้ำตาลแท้กับน้ำตาลเทียมนะเดี๋ยวเล่าอีกทีหนึ่งค่อยพักเนี่ยนะครับน้องแอนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าคือดั้งเดิมชาวสมุทรสงครามที่เขาทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาใช้กระบอก ที่ไปหล่อตรงงวงตาลที่ให้น้ำตาลมันหยดมาเนี่ยเป็นกระ

0: บอกไม้ไผ
1: ่
0: กระบอกไม้ไผ่นี่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยเขาบอกว่าความเย็นที่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันเย็นกระบอกไม้ไผ่นะฮะเวลาหล่อน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะหล่อทั้งคืนเพราะว่าเขาขึ้นตามประมาณสักสี่ห้าโมงตอนเย็นนะ
1: มันจะค่อยๆหยดลงมา
0: แล้วมันก็ไปรุ่งขึ้นพอรุ่งขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกคนที่ไปเก็บไอ้กระบอกน้ำตาลเนี่ยก็จะขึ้นประมาณสักตีสี่มันก็แดดยังไม่มาใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเอาน้ำตาลมาเคี่ยวเนี่ยน้ำตาลมันก็ยังสดใสอยู
1: ่
0: พอเคี่ยวปุ๊บเนี่ยมันก็ได้น้ำตาลแท้ๆแต่ปัจจุบันเรื่องของกระบอกไม้ไผ่มันไม่มีแล้วก็มาใช้กระบอกเขาเรียกอะไรอลูมิเนียมหรืออะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นเห็นมั้ยสีขาวๆเนี่ยทีนี้เนี่ยคนที่ปีนขึ้นไปเก็บกระบอกน้ำตาลลงมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกขึ้นสายประมาณ 9:00 น 10:00 นแดดมันออกพอแดดออกเนี่ยส่องไปที่กระบอกเนี่ย
1: มันเพิ่มความร้อน
0: มันเพิ่มความร้อนเข้าไปในกระบอกเพราะมันเป็นอลูมิเนียมใช่มั้ยครับเพิ่มความร้อนเข้าไปเนี่ยพอเก็บมาเนี่ยน้ำคล้ายๆน้ำตาลมันจะบูดพอน้ำตาลมันจะบูดคุณเคี่ยวปั๊บเนี่ยพอน้ำตาลมันสุกได้ที่เนี่ยถ้ามาหยอดเป็นปึกเนี่ยมันจะไม่เกาะตัวแข็งเขาจึงผสมน้ำตาลทรายลงไปเพื่อให้น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายผสมกันแล้วเนี่ยมันถึงจะหยอดออกมาเป็นปึกแล้วมันถึงจะแข็งดังนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตาลเทีย
1: ม
0: เขาจะขายราคาถูกกว่าดังนั้นท่านผู้ฟังครับท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะตลาดแห่งไหนก็แล้วแต่ตลาดน้ำตลาดท่าคาเนี่ยถ้าเผื่อท่านจะซื้อน้ำตาลไปฝากใครหรือจะซื้อน้ำตาลมาทานเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซื้อของแท้มันจะแพงหน่อยเหตุผลที่เขาบอกว่าน้ำตาลของแท้ที่มันแพงเนี่ยถ้าคุณเอามาทำขนมมันจะได้รสชาติของมันทันทีเลยแต่ถ้าน้ำตาลเทียมคุณมาทำขนมเนี่ยความรู้สึกมันจะด้อยลงไปหรือถ้าคุณซื้อมาใส่น้ำพุงน้ำพริกอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนั้นซื้อน้ำตาลเทียมได้เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับว่ามีลอดช่องที่สมุทรสาครเนี่ยที่ยังมีรสชาติของน้ำกะทิเนี่ยมันหอมหวานและยังคงอร่อยอยู่นั่นคือเขาคอนแทคกับส่วนหนึ่งซึ่งต้องเป็นน้ำตาลแท้เท่านั้น
1: เพราะว่าเวลาหอมมันจะหอมแบบหอมฟุ้งหอมนวลหวานนวล
0: ใช
1: ่แล้วก็หวานไม่ได้แหลมอ่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเขาพาไปที่สหกรณ์3ที่เนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแต่ว่าผมหยิบยกเรื่องของสินค้าซึ่งเป็นของฝากของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าถ้าเผื่อท่านเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างน้อยเนี่ยถ้ารู้แล้วล่ะ1ประทูหน้างอคอหักกะปิแล้วก็เรื่องของส้มโอแล้วก็เรื่องของน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเผื่อใครสนใจเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยพี่หนุ่มว่าที่นี่ดีมากเลยนะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีตรงนี้พี่หนุ่มไปดูแล้วโอ้โหทึ่งมากศูนย์การเรียนรู้ของเขานะโอ้อันนี้สุดยอดมากนะคร
1: ับค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปเที่ยวต่อแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
0: สิบนาฬิกา37นาทีครับกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เชิญกับน้องแอนฮะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางทั้ง Facebook Live แล้วก็ทาง LINE ของ FM 100.5 คุณสุประชัยค่ะก็ส่งสติ๊กเกอร์มาสวัสดีด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คุณสมประสงค์ค่ะตอนนี้เนี่ย ที่ฝรั่งเศสตี5 15องศาโอ้อากาศดีจังนะคะพี่ศศิมาสวัสดีวันอาทิตย์คุณหลานป้าเป่าสวัสดี2กูรูเรื่องกินเรื่องเที่ยวติดตามตลอดค่ะจากลุงเต่าพัทยานี่อยู่พัทยาด้วยนะคะคุณเดซิยะ

0: จากญี่ปุ่นนะคะบอกว่าประเทศไทยคำว่ามัจฉะเนี่ยกลายจะเป็นคำที่นึกถึงแอนไปแล้วพอกินทุกวันใช่ไหมคะแต่ที่จังหวัดชิซูโอกะเนี่ยเป็นที่ที่คุณเทสิยะอาศัยอยู่นะคะถือเป็นแหล่งผลิตมัจฉะเลยนะในละแวกบ้านเนี่ยมีร้านชื่อว่าร้านนานายะในเมืองฟูจิเอดะค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเลยมีเมนูเจลาโต้มัจฉะที่เข้มข้นที่สุดในโลกอู้น่ากินจังนะเขามีให้เลือกแบบ7ระดับความเข้มข้นโอ้เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้พี่หนุ่มช
1: ็
0: อกโกแลตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกเลยว่าคุณจะเอาความเข้มข้นระดับไหน1 2 3 4 5ไปถึง12สีก็จะเข้มต่างกันไปนะคะคุณบีค่ะสะท้อนมาถึงที่ตลาดร่มหูพี่หนุ่ม
1: เป็นไงฮะ
0: ก็คล้ายๆกับที่เราคุยกันหลังใหม่นะเพรา ะว่าคือมีการปรับทัศนคติแม่ค้าด้วยนะเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยบ่นรำคาญไม่รู้มาทำไมแล้วก็ไม่ซื้อค
1: ือ
0: ป้าขายปลาดิบไงนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้จะซื้อปลาดิบไปทำอะไร
1: นั่นน่ะสิน
0: ะคะปลาแบบสดๆแต่พี่หนุ่
1: ม
0: เขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรใช่ไหม
1: นะคะ
0: คุณอรุณก็สะท้อนมาบอกว่าตลาดแม่กลองเนี่ยนายทุนกินไปหมดแล้วเหมือนตลาดน้ำอัมพวาก็เลยทำให้ไม่มีเสน่ห์ไปอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยอย่างตอนที่เราคุยกันเนาะก็จะมีประเด็นอีกอันนึงคือแอนไปเห็นนะคะว่าตามร้านหลายร้านเขาไม่ถ่ายรูป
1: เออใช่น้องแอน
0: ก็เลยงงเหมือนกันแต
1: ่เอา
0: จริงใจเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปถามเขาตรงๆหรอกนะคะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เราถ่ายรูปโดยเฉพาะร้านขายผลไม้คือถ้าเป็นร้านขายของฝากบางทีเราเข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ
1: ์
0: เพราะบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปใช่ไหมคะว่ากลัวว่าเอาไปถ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีการหลอกเลียนแบบหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เราก็มองในแง่ดีเนาะพี่หนุ่มแต่บางทีเป็นร้านขายผลไม้ขายมะเขือเทศขายมังคุดขายผลไม้แต่ติดไปไว้เลยว่าห้ามถ่ายรูปแอนก็เลยแปลกใจว่าเอ้ยเหตุผลเพราะอะไรถึงไม่ให้ถ่ายรูปหรือกลัวว่าคนไปยืนออกันหน้าร้านเยอะๆอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งเนาะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มีน้องแวนค่ะทักทายมาบอกว่าไปงานโดราเอมอนเบิร์ธเดย์มาเมื่อวันที่3ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งเป็นงานการ์ตูนเหมือนกันดิสนีย์ไทยแลนด์เอ็กซ์โปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ก็จัดเป็นวันสุดท้ายโอ้เห็นว่าคนเยอะเลยนะที่งานดิสนีย์เอ็กซ์โปเนี่ยนะคะน้องอามาแล้วรายงานตัวทางบ้านเขียวไหนดูซิบ้านเขียวยังเปิดไม่ได้ยังหมุนอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ่านหลังใหม่ละกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านชอบเที่ยวตลาดเก่าโบราณไหมน้องแอนชอบไหมฮะ
0: ชอบค่ะพี่หนุ่ม
1: คือวันนี้จะแนะนำตลาดเก่าโบราณนะครับที่อำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาก็ติดในย่านนี้ก็คือเขาเรียกย่านตะวันออกใช่ไหมครับก็คือติดกับด้านหนึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้านหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกแต่ว่าที่อำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีตลาดเก่าเขาเรียกตลาดเก่าคลอง12 6วาชื่อนะชื่อตลาดเก่าคลอง12 6วาคนแปลกใจคำว่า6วาเอ้าทำไมอ่ะก็ชื่อ12ก็12คลอง12ก็คือคลอง1ถึงคลอง12อะไรนะครับแต่มันมีคำว่า6วา
0: อ
1: ย่าว่าบรรดาสื่อมวลชนแปลกใจหนุ่มสุทนก็แปลกใจแต่เราก็ต้องหาข้อมูลแน่นอนฮะก็ไปถามท่านผู้รู้เลยครับท่านก็คงจะอายุมากแล้วครับที่ตลาดเก่าเนี่ยอายุก็เกิน100ปีหมายถึงว่าตลาดฮะไม่ใช่คนที่ไปถามนะครับเขาบอกว่าคำว่า6วาหมายถึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่มีการขุดคลองเนี้ยคลอง12เนี่ยความกว้างแค่6วาแต่ปัจจุบันมันเกินแล้วล่ะเพราะว่าเอาละน้ำเนื้อมันพุ่งมันผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นคลอง12 6วาน้องแอนฮะต้องย้อนกลับไปในสมัยแผ่นดินรัชกาลรัชกาลที่5ในสมัยนั้นนะครับรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดให้ขุดคลองรังสิตเหตุผลที่ขุดคลองรังสิตเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับที่คลองรังสิตเนี่ยน่าจะย่านเมืองธัญบุรีหรือเปล่าปัจจุบันก็คืออำเภอธัญบุรีนะครับเขามีนาหลวงฮะนาข้าวอ่ะนาหลวงทีนี้พอมีนาหลวงนาข้าวเนี่ยก็ต้องทำข้าวปลูกข้าวมีข้าวเปลือกข้าวสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องใช้เรือขนข้าวเปลือกเนี่ยนะครับจากเนี่ยฮะจากนาข้าวหลวงเนี่ยเข้ามาในวังหลวงก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองดังนั้นต่อมาจึงมีการขุดคลองเพิ่มตั้งแต่คลอง1ถึงคลอง12 6วาที่ว่าเนี่ยน้องแอนฮะในสมัยนั้นเขาบอกว่าการขุดคลองเนี่ยเชื่อว่าใช้ส่งน้ำเรื่องของการเกษตร เพราะว่ามีการทำนุ่งทำนาทำสวนเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันเมื่อมันมีคลองมันมีสายน้ำมันก็ต้องเป็นเส้นทางสัญจรนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อไหมครับว่าสมัยที่ขุดคลอง12หกวาเนี่ยเขาบอกว่าแรงงานที่ใช้ขุดคลองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนเป็นชาวจีนนะฮะก็น่าจะช่วงในปลายรัชกาลที่5แล้วล่ะนะครับพอขุดคลองแล้วเสร็จเนี่ยชาวจีนก็ตั้งแหละตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานกลายมาเป็นตลาดที่เรียกกันว่าตลาดคลอง12หกวาเขาบอกในยุคนั้นเนี่ยมันเจริญเติบโตมากเป็นห้องแถวไม้เก่าๆนะครับโบราณจริงๆเลยแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกมันเกี่ยวข้องกัน3สถานที่1ตลาดคลอง12หกวาเนี่ยมันมีก่อนพอมีตลาดก็ต้องมีอะไรฮะศาลเจ้าจีนใช่ไหมครับเพราะจากศาลเจ้าจีนในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีชาวฝรั่งเศสเข้ามาคว้านซื้อที่ดินไว้ทำอะไรฮะไว้ปลูกหรือว่าทำโบสถ์คริสต์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็สร้างเป็นโบสถ์คริสต์แบบศิลปะของชาวตะวันตกดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านสนใจที่จะไปเที่ยวตลาดเก่าโบราณอายุเกิน100ปีของคลอง12หกวาก็คืออยู่ในเขตอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าท่านไปเที่ยวทั้งหมดต้อง3จุดท่านไปจุดแรกเลยฮะให้ไปจอดรถอยู่ที่ศาลเจ้าศาลเจ้าประจำตลาดนะฮะส่วนจะขอพุ่งขอพรอะไรที่ศาลเจ้าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านพอท่านจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะเดินผ่านจากศาลเจ้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นห้องแถวโบราณเก่าจริงๆเลยท่านผู้ฟังครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าตลาดแห่งนี้นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าโรงถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: หรือถ่ายทำละครนะฮะบางวันท่านไปท่านจะเห็นว่าดาราที่เขามาถ่ายทำละครละครอะไรก็แล้วแต่เพราะด้านหนึ่งมันเป็นคลองเป็นน้ำด้านหนึ่งมันเป็นเขาก็จำลองมาเป็นโรงหนังจำลองมาเป็นตะลุ่งตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะนั้นพี่หนุ่มไปก็เจอเขาถ่ายละครอะไรกันใหญ่พอข้ามสะพานมาอันนี้วันธรรมดาของวันเสาร์นะข้ามสะพานมาก็จะมีร้านกาแฟโบราณก็เป็นกาแฟถุงนะครับน้องแอนและท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ากาแฟเย็นกับโอเลี้ยงเนี่ยน้องแอนคิดว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร่ต่อ1แก้ว
0: ถ้าถูกสุดที่แอนเคยเจอนะ25บาท
1: นะครับแต่ถ้าน้องแอนไปที่ตลาดเก่าเกิน100ปีคลอง12หกวาเนี่ยกาแฟเย็นหรือโอเลี้ยงเนี่ย12บาท
0: โอ้
1: ไม่น่าเชื่อพี่หนุ่มจ่ายเงินแล้วตกใจทีแรกไม่รู
0: ้เป็นถุงไหมคะหรือ
1: ไม่ใส่แก้วเพราะเขามีโต๊ะเก้าอี้แบบโบราณเก่าๆเลยพี่หนุ่มก็ไปสั่งเขาเลยนะสั่งกาแฟเย็น
0: แก้วแบบเป็นแก้วเลยไหม
1: เป็นแก้วเนี่ยเป็นแก้ว
0: ก
1: ิน
0: ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แก้วกินที่ร้านเลยนะแล้วก็สั่งไข่ลวกสองฟองเขาก็ทำเลยนะเขาก็ทำแบบสไตล์ของเขาอะแปะนะก็นานนิดนึงไม่เป็นไรเราก็นั่งก็ดูก็ชุ่มก็ชงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชงมาเสร็จแล้วก็ยกมาเก็บตังเงินเราก็ถามว่ากาแฟเย็นเท่าไหร่เขาบอก12บาทเราก็ถามเฮ้อทำไมขายถูกจังขายแค่นี
0: ้
1: อยู่ได้ชีวิตไม่ต้องร่ำรวยแล้วอายุปูดีแล้ว
0: โอ้ดีขายเอาสังคมแล้วตอนนี้
1: เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดินไปหลังบ้านได้นะหลังบ้านมีที่นั่งตอนนั้นพี่หนุ่มยังไม่รู
0: ้
1: พี่หนุ่มก็นั่งในร้านเพราะเห็นเป็นร้านโบราณเก่าแก่พอเดินไปหลังบ้านว้าวร้องอย่างนี้เลยพี่หนุ่มร้องนะโอ้ยมันมีที่นั่งคือรับวิวทิวทัศน์ด้วยดูลำคลองดูบ้านผู้คนมีที่นั่งเป็นไม้นะก็นั่งจิบกาแฟไปทีนี้ร้านของเขาเนี่ยมันติดอยู่3มุมนะครับนอกจากร้านกาแฟแล้วคุณสั่งกระปุกกาแฟใครลุ่งใครลวกอะไรก็แล้วแต่มาแล้วเนี่ยพอไปหลังร้านของเขามันจะเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านผัดไทยผัดไทยก็อร่อยพี่หนุ่มในฐานะที่เป็นนักพูดนักเขียนก็ต้องสั่งผัดไทยมากินแน่นอนนะฮะมีผัดไทยมีอาหารตามสั่งก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยครับก็อยู่ที่นี่เก่าแก่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจหรือถ้าเผื่อท่านอยากจะกินส้มตำกินน้ำตกก็มีนะครับอันนี้ส่วนคือวันธรรมดาถึงวันเสาร์แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณก็เดินเลยนะเที่ยวชมตลาดไปเลยเขาก็มีเขียนป้ายว่าอันนี้โรงหนังอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีคลอง12หกวาคาเฟ่อันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเด็กวัยรุ่นที่จะสั่งกระปุ่งกาแฟเครื่องดื่มเย็นๆอะไรมาเนี่ยฮะแล้วก็มานั่งชิลๆอยู่ริมน้ำโอ้มันช่างแสนสุขใจ แต่

0: นี่ก็เปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะเปิดวันอาทิตย์อย่างเดียวพี่หนุ่มก็ไปมา3ครั้งที่นี่นะฮะก็ทีแรกไปวันธรรมดาเนี่ยก็มีร้านกาแฟโบราณพอไปวันอาทิตย์เนี่ยอยากไปรู้อีกเขาก็มีร้านกาแฟเป็นคาเฟ่นะอันนี้ได้บรรยากาศดีมากดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านชอบท่องเที่ยวตลาดโบราณเกิน100ปีจริงๆแล้วก็เป็นบ้านไม้จริงๆเลยเนี่ยเหมาะมากครับตลาดเก่า100ปีคลอง12หกว่าอันนี้เป็นจุด2จุดแล้วนะจุดที่3อย่างที่บอกท่านผู้ฟังนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีการขุดคลองแล้วก็มีศาลเจ้ามีตลาดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีโบสถ์คริสต์เพราะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มาซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อสร้างโบสถ์คริสต์อันนี้น่าสนใจฮะโบสถ์คริสต์ที่ว่าปัจจุบันนะครับก็เป็นวัดนะเขาเรียกวัดนะชาวคริสต์เขาก็เรียกวัดนะเขาเรียกวัดพระสุทธิวงศ์วัดนะฮะแต่ว่าเสียดายน้องแอนฮะคือในโบสถ์เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเว้นแต่ว่าถ้ามีทำพิธีอะไรเขาถึงจะเปิดนะครับแต่ว่าเราดูได้ก็พี่หนุ่มก็ไปเดินดูรอบโบสถ์เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโบสถ์คริสต์เนี่ยศิลปะของเขาในการสร้างโบสถ์เนี่ยสวยจริงๆครับน่าทึ่งมากท่านผู้ฟังครับดังนั้นท่านไปได้ฮะไปเขาก็มีถนนรอบโบสถ์เลยท่านไม่เดินลงไปท่านก็ไม่จอดรถหรือท่านจะขับรถหรือจะให้ใครถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับอันนี้3จุดนะฮะที่ตลาดเกิน100ปีคลอง12หกว่าเขาบอกอย่างนี้ครับในสมัยก่อนนะครับตลาดแห่งนี้นะครับที่ผู้คนเล่าให้ฟังเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยการขนส่งข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยมาที่ไหนฮะตลาดท่านานครใจศรีเนี่ยก็มาจากที่นี่เหมือนกันในส่วนหนึ่งดังนั้นก็บอกในสมัยก่อนนะครับก็หนุ่มๆเนี่ยก็จะไปจีบสาวที่ตลาดท่านาเพราะว่าที่ท่านาเป็นท่าเรือส่งข้าวไปจีบใช่ไหมหรือบางทีหนุ่มก็มาจีบสาวๆที่ตลาดคลอง12หกว่าเช่นกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเล่าขานกันมานะครับแต่อย่างนี้ครับน้องแอนและท่านผู้ฟังถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวตลาดเก่าโบราณอายุเกิน100ปีคลอง12หกว่าเลยนะครับก็แบบไปชิวๆไม่ต้องรีบเร่งน้องแอนฮะจากคลอง12ก็ไปไหนฮะคลอง13จากคลอง13ไปคลอง14คลอง15และคลอง16คลอง16ก็ยังมีตลาดเก่าแบบนี้เหมือนกันนะแต่คลอง16เนี่ยเขาจะมีชาวจีนมากไปด้วยชาวมุสลิ
1: ม
0: ชาวเขมรชาวมอญอันนี้นะครับแต่ว่าตลาดเก่าของเขาเนี่ยเราเดินชมได้ก็จะมีพวกอาหารบ้างนิดหน่อยแต่อย่างนี้ครับตั้งแอนฮะไปเนี่ยพี่หนุ่มว่าถ้าคุณไปเนี่ยคุณแวะพักแรมสักหนึ่งคืนเหตุผลก็คือจากคลอง12มาคลอง13เนี่ยจะมีที่พักอ่ะเป็นโรงแรมนะก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะเงียบสบายมากโรงแรมเรียกว่าถึงจะไม่หรูหราแต่เป็นโรงแรมที่ดีฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับดังนั้นวันนั้นเนี่ยพี่หนุ่มไปนะครับก็เข้าไปที่พุ่งที่พักอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเรื่องของอาหารการกินเรามาที่ไหนฮะเพราะว่าที่ตลาดคลอง12หกวาเนี่ยด้านนอกเขาจะเป็นตลาดตอนเย็นนะฮะโอ้จะมากไปด้วยร้านค้าเลยเราก็มาซื้ออาหารที่นี่ละใส่ถุงใส่กล่องคุณอยากกินอะไรคุณก็ซื้อไปแล้วก็ไปรวมกินกันที่พักครับได้อีกหนึ่งบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณพักแรมนะครับมันก็จะมีเส้นทางมาออกที่ไหนฮะมาออกจังหวัดนครนายกนะครับก็คือมาออกที่อำเภอองครักษ์อันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าเส้นทางองครักษ์เนี่ยเดี๋ยวคุยกันวันหลังนะครับทีนี้เอาละเสร็จแล้วเรื่องของตลาด100ปีคลอง12หกวาถ้าเผื่อท่านสนใจก็ไปเที่ยวกันถ้าเผื่อไปวันธรรมดาก็ไปได้นะครับถึงวันเสาร์แต่ถ้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีประเภทคาเฟ่คาเฟ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเรากลับมาที่ตัวอำเภอเมืองที่ปทุมธานีกันน้องแอนอาจจะยังไม่เคยไปท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนี้ก็คือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับพอท่านถึงหมายถึงว่าท่านเดินทางไปเนี่ยก่อนจะข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่านไม่ต้องข้ามท่านก็ลงข้างสะพานมันก็มีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็คือเข้าตัวเมืองของปทุมธานีแต่เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะเป็นถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปตัวเมืองเก่าหมายถึงว่าเมืองเก่าก็คือเมืองสามโคกใช่ไหม เดิมทีก็เมืองสามโคกในเส้นทางสายนี้นะครับถ้าเผื่อท่านชอบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมีอยู่3วัดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันแต่คงไม่หมด3วัดนะท่านก็วิ่งเข้าไปถึงศูนย์ที่เขาเรียกว่าเตาเผาโอ่ง3โคก
1: ค่ะ
0: หรือเขาเรียกว่าตุ่ม3โคก

0: นางเลิงปัจจุบันเขาก็เขียนมาเลยว่าตุ่มอีเลิงตุ่มอีเลิงเนี่ยจนกระทั่งผู้คนรู้จักแต่พอมาตั้งเป็นตลาดเนี่ยใช้คำว่าอีเนี่ยมันไม่เพราะก็เปลี่ยนมาเป็น
1: เลิงอย่างเดียว
0: นางเลิง
1: อ๋อพอขึ้นมาเยอะเลย
0: จากอีเลิงก็มาเป็นนางเลิงอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านจะไปเที่ยวจุดนี้ก่อนนะฮะปัจจุบันเขาก็มีดูว่าอันนี้เตาเผาตั้งแต่มีมาตั้งแต่สมัยนู่นนะสมัยชาวรามันอพยพเข้ามาชาวรามันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอพยพเข้ามาตั้งอยู่ที่เขาเรียกบ้านสามโคกก่อนนะครับในสมัยนั้นต่อมาก็มาเป็นเมืองสามโคกก็มากันมากที่สุดเนี่ยเชื่อว่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับชาวรามันที่อพยพกันมาเนี่ยก็คืออาจจะหลายสมัยของกษัตริย์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเมืองหงสาวดีเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเมืองหงสาวดีของชาวรามันหรือว่าชาวมอญเนี่ยก็ถูกกองทัพของพม่าเนี่ยยึดไปนะครับเมื่อชาวรามันอพยพเข้ามาอยู่นะครับก็แน่นอนฮะในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ท่านก็ส่งโปรดให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่แหละเมืองสามโคกที่ว่านะครับน้องแอนฮะพอมาตั้งบ้านเรือนแล้วชาวรามันเขาชอบทำอะไรฮะทำนาบัวงั้นเขาทำนาบัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากในสมัยนั้นนะครับทีนี้พอมีนาบัวเยอะเนี่ยละก็ต้องคุ้งต้องขายเพราะว่าชาวรามันเนี่ยแน่นอนว่าเขานับถือศาสนาพุทธเนี่ยถือว่าแรงกล้าหรือว่าไงนะครับต่อมาเมื่อหมดยุคของกรุงศรีอยุธยาเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีก็แน่นอนฮะก็สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ส่งโปรดให้ชาวรามันเนี่ยมาอยู่ที่ไหนฮะเกาะสาลากุลเกาะสาลากุลไม่รู้จักสิถ้าบอกว่าเกาะเกร็ดรู้จักทันทีเดิมทีเนี่ยเกาะเกร็ดเนี่ยเขาชื่อเกาะสาลากุลนะแต่ตอนหลังที่มาเรียกกันเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดเนี่ยเมื่อชาวรามันมาเนี่ยคือในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเนี่ยทรงโปรดให้ขุดคลองที่มันลัดซึ่งจะให้เรือสินค้าเนี่ยผ่านได้สะดวกสบายเนี่ยที่เขาเรียกว่าปากเด็ดปากเกร็ดเนี่ยคือมันไม่ได้ออกเกร็ดนะฮะมันออกเป็นอะไรสักเสียงมันจะต่ำนิดนึงแต่ว่าชาวรามันเนี่ยเขาออกเสียงไม่ชัดมันก็เลยกลายมาเป็นปากเกร็ดปากเกร็ดนะครับพอชาวรามันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เกาะสลากุลเนี่ยแต่แน่นอนเขามาเรียกเกาะเกร็ดเต็มที่ก็คือในสมัยน่าจะเป็นสมัยที่ตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอปากเกร็ดฮะปากเตล็ดปากเตล็ดเนี่ยเสียงเตล็ดเนี่ยแต่พอเรียกออกมาก็มาเป็นปากเกร็ดเนี่ยนะครับเข้ามาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็ชาวรามันก็มาอยู่ที่นี่เยอะขึ้นแต่ว่าขอไปรัชกาลที่2และรัชกาลที่2พระองค์ท่านก็เสด็จเมืองสามโคกนะครับโดยมีพระพาที่ประทับเนี่ยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในครั้งนั้นเนี่ยนะครับชาวรามันก็อัญเชิญดอกบัวเนี่ยมากันเยอะโอ้พายรุ่งพายเรือมานะถึงพระพาก็ทูลเกล้าถวายด้วยเหตุนี้นะครับพอมีดอกบัวมาถวายรัชกาลรัชกาลที่2จำนวนมากรัชกาลรัชกาลที่2จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากเมืองสามโคกมาเป็นเมืองประทุมธานีก่อนนะคำว่าประก่อนพอมาเป็นจังหวัดเขาก็เขียนประทุมธานีอย่างปัจจุบันนี้ดังนั้นเมืองสามโคกก็มาเป็นเมืองประทุมธานีในสมัยรัชกาลรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับก็ต่อมาก็เปลี่ยนจากเมืองมาเป็นจังหวัดปทุมธานีก็ในสมัยรัชกาลที่6เพราะมีการจัดระบบราชการแผ่นดินขึ้นมาใหม่แต่อย่างไรก็ตามน้องแอนฮะเรื่องของเมืองสามโคกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเผื่อเราได้อ่านกรอนหรือว่านิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่นะครับแม่เชนไฮอยากจริงๆอยากจะให้น้องแอน พูดถึงกรอนเนี่ยคือกรอนตอนหนึ่งนะครับ ก็เขียนเกี่ยวกับเมืองสามโคกไว้ดีนิดพี่หนุ่มจะอ่านเรื่องของกรอนเขาไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอนึกได้นิดเดียวฮะอย่างนี้ฮะท่านสุนทรภู่เขียนไว้นะครับถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีเพราะมีบัวจริงๆก็ตั้งใจจะให้น้องแอนอ่าน
1: ครับว่า
0: เส
1: ีย
0: งของน้องแอนเนี่ยเขาหวานจับใจแต่ว่าแน่นอนฮะ
1: เวลาของเราเนี่ยหมดแล้วค่ะถึงจะหวานยังไงก็ไม่ทันแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการกินเที่ยวทั่วไทยแล้วขอบคุณทุกการติดตามและที่ฟังพากันไปเที่ยวนะคะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับพี่หนุ่มสุทนและแอนพจนาธนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าเสียกลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์7เดือนระงับแล้ว 1,471 รายการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผนึกกำลังกับเจ้าของลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopee Lazada TikTok Shop Line และ NextGen Commerceวางสี่กลไกสำคัญเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล API แบบเรียลไทม์เพื่อคัดกรองสินค้าการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และการยกระดับดำเนินคดีร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดออนไลน์ได้แล้ว140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการขายบนแพลตฟอร์มได้อีก 1,471 รายการทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368และควรตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าก่อนสั่งซื้อพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้เสมอรัฐบาลแจงป้ายทะเบียน TC และ QC วิ่งบนถนนถูกกฎหมายชี้เป็นรถทดสอบก่อนผลิตและรถตรวจคุณภาพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีภาพรถยนต์ติดป้ายทะเบียนอักษรภาษาอังกฤษ TC และ QC วิ่งบนท้องถนนโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความพร้อมของระบบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนผลิตจริงหรือจำหน่ายซึ่งป้ายทะเบียน TC หรือ Test Car ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตที่เป็นรถต้นแบบทางนี้หนังสืออนุญาตจะมีอายุ180วันโดยแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงมีอักษรข้อความ TC นำหน้าหมายเลขไม่เกินสีหลักระบุจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีเครื่องหมายขอสออัดรอยดุลส่วนป้ายทะเบียน QC หรือ Quality Control ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพที่สุ่มตัวอย่างรถผลิตสำเร็จมาตรวจวัดคุณภาพก่อนจำหน่ายหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันโดยแผ่นป้ายมีลักษณะคล้ายกันแต่ใช้ตัวอักษร QC นำหน้าอย่างไรก็ตามการนำรถดังกล่าวมาวิ่งทดสอบบนถนนต้องพกสำเนาหนังสืออนุญาตมีหลักฐานการประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากฝ่าฝืนเงื่อนไขถือเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3ต้องระวังโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสามีเครียดใช้มีดจี้คอภรรยาหน้าร้านสะดวกซื้อที่กำแพงเพชรเกิดเหตุระทึกที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายวุฒิไกรบุตรพรมอายุ30ปีเกิดอาการเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและน้อยใจที่ไม่มีใครสนใจหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจึงฉุดกระชากภรรยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและใช้วิธีจี้คอเป็นตัวประกันท่ามกลางความตกใจของผู้คนกว่า100คนตำรวจสภ.คลองลานและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมและเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจนผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงและยอมวางอาวุธมีดเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับโจรจะบาปกวาดทรัพย์สินไม่เว้นเงินต้นกฐิน จ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟชื่อดังย่านสาย3พัทยาเหนือนำภาพจากกล้องวงจรปิดร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลังถูกคนร้ายย่องเข้ามาในร้านกลางดึกเหตุเกิดวันที่2กันยายนประมาณ 4:00 น.ชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้าร้านสวมหมวกและถุงมือปิดบังใบหน้าและแผ่นป้ายทะเบียนใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเข้าทางประตูด้านข้างของร้านหรือค้นทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วยเงินต้นกฐินของวัด 2,000 ถึง 3,000 บาทเงินเหรียญที่เตรียมไว้ถอนให้กับลูกค้า 1,000 บาทและกล้อง DJI มูลค่าประมาณ 17,000 บาทและเครื่องดื่มอีก8ขวดรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 บาทเตือนผู้ประกอบการร้านค้าในละแวกใกล้เคียงให้เพิ่มความระมัดระวังปูตินเปิดทำเนียบต้อนรับทูตผู้แทนพิเศษสหรัฐประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเริ่มการเจรจากับสตีฟวิทคอฟและเจเรตคุชเนอร์คณะทูตผู้แทนพิเศษของสหรัฐที่ทำเนียบรัฐบาลเคลมรินในกรุงมอสโกเมื่อวันเสาร์นายปูตินระบุว่าสถานการณ์ที่เขาและคณะผู้แทนพิเศษสหรัฐต้องร่วมกันหารือแก้ไขการเจรจาในครั้งนี้มีความยากลำบากแต่รัสเซียรู้สึกสะดวกใจในการทำงานร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียกล่าวต้อนรับนายวิคอฟและคุชเนอร์พร้อมฝากความประทานาธิบดีและคำขอบคุณไปยังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสำหรับความพยายามผลักดันสันติภาพครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
6: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
8: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
7: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
9: 11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้พบกับการได้พบกับรายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคลื่นข่าว FM 100.5 อสมท. MCOT New Network นะครับสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมนะครับบัญชาจันทร์สมบูรณ์และข้างๆผมนี่ไม่เจอกันนานมากเลยฮะ

0: คุณเจี๊ยบนะนันทพรทวระสวัสดีครับคุณเจี๊ยบ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไ
1: ม่เจอก
0: ัน
1: นานมากนานมากจำไม่ได้แล้วจับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ว่าคิดถึงทุกครั้งแล้วก็ติดตามอยู่เบื้องหลังตลอดนะคะค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นข่าว FM 100.5 นะคะหรือว่าจะมาดูไลฟ์สดพูดคุยกับพวกเรานะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้สดๆตอนนี้เลยที่หน้าเพจ Mcot New FM 100.5 ค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะ LINE @mcot new นะคะทักทายกันเข้ามาค่ะเพราะว่า2เบรกนี้เราจะอยู่กับเรื่องอะไรคะคุณหมอ
0: วันนี้เราคุยกันหลังไมค์จริงคุณเจี๊ยบไม่ได้ไปไหนหรอกแกเป็นบก.ของรายการเราด้วยก็คือคุยกันอาทิตย์นี้เราจะคุยกันประเด็นธีมผักชีโรยหน้าทำไมถึงผักชีโรยหน้าคือพอเวลามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นสักเรื่องนึงใช้คำนี้ประเด็นอะไรเกิดขึ้นปุ๊บวิธีการแก้ของท่านผู้มีอำนาจท่านผู้มีอำนาจทางภาครัฐทั้งหลายคือปัด
1: วัดให้มันอยู่ใต้พรมหรอ
0: เออประมาณนั้นแหละแล้วพอเรื่องเงียบพอเรื่องซาทุกอย่าง
1: ก็กลับมาสู่สภาพปกติอย่างเช่นอะไรล่าสุดที่เราเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: โอ้ยใครฟังที่พัทยามั้งครับอยากถามบรรยากาศนิดนึงครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทหารอเมริกันโซเยอร์เนี่ยที่มาเยือนเมืองไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ
1: คึกคักกันไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นกระแสตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาอีกเพราะว่าเขามาช่วงวันที่2ถึงวันที่6วันนี้วันสุดท้ายมันเป็นกระแสในโซเชียลมากเลย
0: เห็นว่าเขากลับกันไปตั้งแต่ทยอยกลับแต่มากลับขึ้นเรือตั้งเมื่อคืนแล้วเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่6 2ถึง6เรือ USS Abraham Lincoln จะมาเทียบท่าที่ประเทศไทยคือพัทยาแล้วให้ทหารมาพักผ่อนหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจในตอนออกกลางถึง250วันก็มีประเด็นนะตั้งแต่มีข่าวแล้วพอมีข่าวว่าเรือรบจะมาเทียบท่าชาวเน็ตไทยก็มาเลยโอฝรั่งมาไทยพูดได้4คำไม่ต้องพูดนะครับคำอะไรมันติเรท
1: ให้การต้อนรับอย่างดีนะคะคึกคักแน่นอนพัทยา
0: แต่ก็มีข่าวแหมท่านผู้บริหารเมืองท่านฝ่ายความมั่นคงในแถวๆนั้นก็มีการจัดระเบียบพื้นที่นิดนึงโดยเฉพาะบริเวณริมหาดนะฮะได้ยินว่ามีน้องๆแถวที่ยืนริมหาดอ่ะ
1: ก็แต่ปกติเขาก็จัดระเบียบกันอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะคึกคักจับตาช่วงนี้นิดนึง
0: ก็มีคนถามเนี่ยแหละพูดตรงเลยคือกลุ่มที่ขายบริการทางเพศนะเนาะโสเภณีนี่แหละ
1: ค่ะ
0: โดนอีกแล้ว
1: โดนจับตาแน่ๆ
0: เลยก็โดนมีการจับประมาณ3ไม่กี่ประมาณ25คนหรือ50คนนะจำไม่ผิด
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แหละนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกทม.ไอ้ในพัทยาก
1: ลับมาที่กทม.ดีกว่าก
0: ลับมากทม.ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วมีนี่ผมชอบมากเลยอ่ะคุณสิทธิพงศ์สิทธิพลชูประจงกับมูบัวของมูที่แกเป็นหัวหน้าโครงการจ้างวันค่าของมูที่กระจกเงาแกถ่ายรูปแถวๆโรงแรมรัตนโกสินทร
1: ์
0: มีการรวมแถวครับมีทั้งเทศกิจตำรวจสารวัตรทหารสหอเนี่ยอาสารักษาดินแดนคืออสของมหาไทยคือพี่รวบรวมกำลังฝ่ายความมั่นคงมาจากทุกหน่วยกรุงเทพมีก่อการร้ายเหรอ
1: ไม่เขาเป็นการสนธิกำลังการเพื่อที่จะจัดระเบียบคนเร่ร่อนหรือว่าคนไร้บ้านนะคะในพื้นที่หลายจุดเลยบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ครั้งแรกเนาะมันแก้ซ้ำซากมาหลายครั้งมาก
0: ผมจะอธิบายภูมิศาสตร์ประเทศด้วยถ้าคุณไปแถวที่เมื่อกี้ผมพูดว่าโรงแรมรัตนโกสินทร์เขาเรียกว่าเป็นถนนราชดำเนินคลองหลอดตรอกสาเกแยกคอกวัวด้านหน้าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเข้าไปซอยด้านในเนี่ยมันจะมีคนไร้บ้านนอนอยู่เพียบเลยแล้วบริเวณนั้นก็มีขายบริการทางเพศด้วยพากันตรงๆเลยอ่ะซึ่งบางคนก็จะเป็นกึ่งกลางมีขายบริการโน้ตก็เป็นคนเล่ร่อนอีกซ้ำซ้อนอีกเพราะมีอายุเยอะไง
1: ก็จริงๆแล้วเรื่องของปัญหาเนี้ยมันมีมานานแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของการไร้บ้านแต่มันเป็นเรื่องของหลายกลุ่มคนไม่ว่าคนที่เขาขาดบ้านไม่มีบ้านจริงรวมถึงมีผู้สูงอายุมีคนพิการแล้วก็มีผู้ป่วยจิตเวชที่ปะปนอยู่ตรงนั้นด้วยดังนั้นการแก้ปัญหาให้ถูกหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการบังคับเขาหรือเปล่าให้ไปอยู่จุดๆนึงแทนที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการทำให้เขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้นะคะ
0: ทางกทม.เนี่ยก็ย้ำเลยตั้งแต่ตั้งโครงการและตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์6วันวาเลนไทน์ปี69ผ่านไปเนี่ย
1: คร
0: ม.เขาเปิดบ้านอิ่มใจเป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยพักฟื้นสำหรับคนไร้บ้านนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการเชิญ

0: ชวนให้คนไร้บ้านเข้าไปอยู่กันซึ่งทุกครั้งท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ทีมงานของท่านเนี่ยแล้วท่านรองผู้ว่าแล้วท่านทีมงานทั้งหลายเนี่ยบอกไม่ได้เป็นการบังคับนะไม่บังคับไม่บังคับแต่เนี่ยผมชอบมากเลยท่าทีของคุณสิทธิพงศ์คุณสิทธิพงศ์แกบอกว่าแกใช้คำนี้เลยข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได
1: ้มันก็คือการบังคับอะนะ
0: ก็พี่เล่นเอาดูเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอหอตำรวจ
1: ปูพรมกันมายิ่งกว่าแบบว่าคดีใหญ
0: ่เออ
1: สร้างความแตกตื่นให้กับคนไร้บ้านแถวนั้นเหมือนกัน
0: เฮ้ยเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวที่ตามเรื่องนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก
0: ็ได้แล้วครับเดี๋ยวระหว่างนี้คือกำลังต่อสายกับกำลังต่อสายผู้สื่อข่าวอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีมุมมองที่น่าสนใจนะฮะกลุ่มที่เขาทำงานกับคนเล็กคนน้อยในเมืองคนจนเมืองเนี่ยอย่างเครือข่ายสลัมสี่ภาคเขามีความเห็นเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: ค่ะสลัมสี่ภาคเขาก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่กทม.ได้มีการปูพรมจับนะคะเขาก็มองว่ามันเป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยากจะให้มีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่านี้ไม่อยากจะนำผู้ที่ไร้บ้านทั้งหมดเนี่ยไปอาศัยอยู่ในจุดเดียวจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือคุณภาพชีวิตหรือเปล่าเรื่องของการสร้างอาชีพมีรายได้มันเป็นการที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมากกว่าไหมค่ะ
0: ใช่ครับก็เนี่ยครับเขาเสนอแนะเลยฮะ4-3ข้อแรกยุติปฏิบัติการกวาดจับคุกคามคนไร้บ้านนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเทศกิจเนี่ยพอละไม่ต้องไปกดดันเขาแล้วก็อยากให้กทม.เนี่ยสร้างการมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้คนในบ้านองค์กรภายในคนคือ NGO แล้วก็เครือข่ายคนจนเมืองต่างๆเข้ามาร่วมงานมีส่วนร่วมออกแบบแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไม่ใช่การบังคับนะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครหรือรัฐบาลกลางส่วนกลางเนี่ยต้องลงทุนการจัดที่อยู่อาศัยทางเลือกสำหรับคนจนเมืองเร่งสนับสนุนศูนย์ตั้งหลักที่พักฉุกเฉินในเขตเมืองและพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสำหรับผู้มีรายได้น้อยอย่างจริงจังและเพียงพอเพื่อเป็นการแก้ไขความไร้บ้านจากรากเหง้านะฮะนี่คือแนวทางที่ทางคนไร้บ้านเขาสมาคมสลัมสี่ภาคเขาพูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะ
1: ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นแค่ระยะแรกค่ะคุณเหมาเพราะว่าสัปดาห์ต่อไปอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยเป็นระยะที่2ที่ว่ากทม.แล้วก็เครือข่ายที่สนที่กำลังกันเยอะนี่แหละค่ะก็จะลงพื้นที่เป้าหมายอีก5จุดนะคะก็คือเส้นเดิมเลยเส้นราชดำเนินนะคะโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอกสาเกถนนบุญสิริหรือว่าบริเวณหน้าศาลฎีกาต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้จะถี่หน่อยลงพื้นที่ถี่หน่อยแต่ก็ไม่ได้จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นการบังคับเนาะเป็นการสอบถามมีเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุย
0: ไม่
1: บังคับแต่ก็มีการพูดคุยนะคะส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเรื่องอาหารเรื่องสภาพจิตใจต่างๆก็มีเจ้าหน้าที่จิตเวชเข้าให้การดูแลด้วยค่ะ
0: ผมขออ่านบทความของกระจกเงาที่กระจกเงาหน่อยนะฮะเร
1: ื่
0: องคดเมื่อเอ่ยคำว่าสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์ให้คนไร้บ้านได้ยินพวกเขานั้นขนลุกขนพองเสียงเปลี่ยนหน้าถอดสีกันทุกคนเขามีคำอธิบายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มูลนิธิกระจกเงาบอกว่าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง11แห่งทั่วประเทศเนี่ย80% ของคนที่เข้าไปอยู่เป็นผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติ
1: ม
0: คนไร้บ้านหรือที่เราเรียกคนเร่ร่อนเนี่ยคนจรจัดอะไรทั้งแล้วแต่ที่เรียกกันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้ป่วยนะคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆอ่ะที่เราเรียกคนบ้าคนอะไรเนี่ยก็คือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เขาก็คือคนปกตินี่แหละเพียงแต่เขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตกงานตอนแก่เลยต้องมาไร้บ้านหรือมีปัญหาครอบครัวผมเคยอ่านเจอบางคนอ่ะที่บ้านฐานะดีด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอยู่บ้านไม่ได้ยอมมานอนข้างถนนดีกว่า
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาในครอบครัวเนาะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ
0: และเมื่อคนไร้บ้านที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยคนปกติเนี่ยนำเข้าไปอยู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพวกเขาจะต้องใช้ผู้อาศัยอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชซึ่งก็รู้นะผู้ป่วยจิตเวชก็จะมีพฤติกรรมที่แบบอาจจะไม่ได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปอะเนาะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: แต่ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
0: เขาได้รับการรักษาแต่ว่าใช่เพียงแต่เขาต้องลองคิดถึงคุณเอาคนปกติกับผู้ป่วยไปอยู่รวมกัน
1: อ
0: ะมันก็น่าเห็นใจมันก็น่าเห็นใจคนไร้บ้านที่เป็นคนปกติทั่วไปเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับ

0: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเขารับได้สูงสุด400คนต่อให้ล้นก็ประมาณ500นี่มันคือมันเกินอ่ะทุกวันนี้ก็เกินอยู่แล้ว
1: เพราะว่าพม.เขาบอกว่าสถิติคนไร้บ้านในกรุงเทพครองอันดับ1เลยนะคะเกินครึ่งประเทศกว่า 1,000 คนดังนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่อาศัยที่กทม.จัดเตรียมไว้ให้ยังไงก็รองรับไม่เพียงพออยู่แล้ว
0: เนี่ยครับดังนั้นก็เลยมาแออัดงอแอดปัญหาบุคลากรก็เหมือนกันนะฮะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบางแห่งมีนักสังคมสงเคราะห์รวมกับนักพัฒนาสังคมแล้วมีไม่เกิน5คนแล้วคุณดูว่ามีคนอยู่ 4-500 คนต่อคน 4-5 คน
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ละคนมีปัญหาเฉพาะตัวจะแก้ได้ไหมอ่ะจะอยู่ไหมจะอยู่ได้ไหมอ่ะบางคนมีนักจิตวิทยามีแค่คนเดียวบางที่ก็ไม่มีเนี่ย
1: คือเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่ต้องการจริงๆเขาบอกว่าคนไร้บ้านกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีบ้านแต่ว่าบ้านไม่ใช่ที่พึ่งของเขาอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่คุณหมอบอกนะคะสมาชิกในบ้านเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าหมดที่พึ่งก็อาจจะมีแต่บ้านอาจจะไม่ใช่คำตอบของเขาก็ได้
0: ผมเคยคุยกับคนที่วนๆเวียนๆอยู่แถวตอกสาเกเขาบอกว่าไม่กลับบ้านอันนี้เขาไม่ใช่คนไร้บ้านแต่ว่าเป็นคนขับแท็กซี่อาศัยนอนตามปั๊มถ
1: ัง
0: น้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็เข้าซักรีดอะไรก็ว่าเขาบอกเขาไม่กลับไปจังหวัดเพราะว่ากลับไปก็ไม่รู้จักใครแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เคยเนี่ยมีแท็กซี่ขับก็เช่าขับไป
1: มันไม่มีมันขาดที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่สำคัญจริงๆเมื่อเช้าดิฉันก็ลองเหมือนเป็นคนไร้บ้านอย่างนั้นคุณหมอนอนในปั๊มอยู่ 4-5 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าปั๊มมันตอบโจทย์ความสะดวกเหมือนกันค่ะ
0: อันนี้สำคัญเลยของกระจกเงาพูดถึงเรื่องการฝึกอาชีพ
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ตอบโจทย์เลยครับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฝึกอาชีพอะไรส่วนใหญ่เป็นงานตะกรรมฮะผมเช็ดเท้าสารตะกร้าซึ่งเอามาใช้จริงไม่ได้คุณณัฐราวุธเมืองสุขผู้ข่าวของเรานะพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัฐราวุธครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันทพรสวัสดีครับคุณบัญชาครับผม
0: ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับบ้านอิ่มใจของกทม.อยากให้แนะนำโครงการก่อนแล้วนิดนึง
2: คือบ้านอิ่มใจนะครับมันเป็นเครื่องมือที่พม.เขาตั้งขึ้นตามกฎหมายนะครับก็คือเมื่อก่อนก็เป็นประปาแม่นสีใช่ไหมฮะก
0: ็
2: หาพื้นที่ในการที่จะให้คนไร้บ้านที่จะเข้าไปอยู่ตามที่เขามีกฎหมายกำกับไว
0: ้
2: ทีนี้ก็เลยไปปรับพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ของบ้านอิ่มใจก็จะมีการแบบว่าเปิดโอกาสที่ให้คนไร้บ้านเนี่ยเข้าไปขึ้นทะเบียนแล้วก็เขาก็จะมีการดูแลก็คือพูดง่ายๆว่าโดยหลักเนี่ยก็คือพยายามจะใช้คือสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาแทนพื้นที่เดิมก็คือพื้นที่สาธารณะทีนี้ก็เลยมีการใช้บ้านตรงเนี้ยเป็นการดึงดูดที่ให้คนไร้บ้านเข้าไปอยู่แต่คำถามก็คือว่าบ้านอิ่มใจเนี่ยมันเปิดเมื่อปีที่แล้วนะ
1: คร
2: ับแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาต้องจัดระเบียบคนไร้บ้านอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่ามันก็จะมีปัญหาในเชิงของการที่จะดึงดูดให้คนไร้บ้านเข้าไปอยู่หรือมันอาจจะแบบต้องตั้งคำถามว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะสามารถแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ได้หรือเปล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มองปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงบ้างคะเรื่องของการจัดระเบียบคนไร้บ้านมันแก้มาหลายครั้งแล้วมันเป็นปัญหาที่วนลูปมากเลยอะค่ะ
2: คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับคือการจัดระเบียบคนไร้บ้านเนี่ยนะครับก็คือมันก็เรามักจะมองเห็นพื้นที่มากกว่าต้นเหตุอยู่แล้ว
1: ค
2: ือเรามองว่าคนไร้บ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเขาเข้ามาอยู่ในจุดที่อาจจะแบบเป็นที่เกะกะรำคาญเราต้องดำเนินการในการจัดระเบียบให้เขาเข้าไปอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้เนาะทีนี้ต้นเหตุของคนไร้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เข้าไปแย่งชิงพื้นที่ครับแต่มันมี
1: มิติมาก
2: กว่านั้นมีมิติที่มันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเรื่องของโอเคบางส่วนคนไร้บ้านก็จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคือเขาไม่มีบ้านไม่
1: ม
2: ี
1: ญาติไม่มีอะไร
2: ไม่มีบ้านจริงๆแต่บางกลุ่มมีบ้านนะครับมีบ้านมีญาติพี่น้องแต่ไม่อยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องของจิตเวชด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยพอเข้าสู่วงจรคนไร้บ้านแล้วเนี่ยก็ไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดที่มันมีกฎเกณฑ์ใดๆกำกับอีก
1: รู้สึกว่าอิสระ
2: รู้สึกว่าสบายกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อยู่ได้กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือมันเป็นปัญหาวนลูป
0: เคยได้ตามโครงการของภาค NGO

0: อย่างอิสระชนหรือกระจกเงาครับนี่เขาก็สองกลุ่มเนี่ยเขาก็ตามเรื่องแก้คนไร้บ้านมันจะมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกับที่กทม.หรือพม.พยายามแก้ยังไงบ้าง
1: คือตัวเอกชนของพวกมูลที่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับคนมากกว่าตัวพื้นที่เนาะเขาจะใช้วิธีการในการที่เข้าไปลงไปพูดคุยแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้คนไร้บ้านเนี่ยเขามีงานทำอย่างของกระจกเงาเนาะคือเขาก็เข้าไปหากลุ่มคนไร้บ้านที่รู้สึกว่าปัจจัยยังชีพยังมีความสำคัญอยู
0: ่
1: เขาก็เลยสร้างไอ้ตัวโครงการจ้างวันค่าขึ้นมามันให้อาชีพแล้วก็สร้างคุณค่าให้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่แค่คนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ว่าเขาก็ยังมีการทำให้แบบสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองพอสร้างรายได้ตัวเองปุ๊บก็จะนำไปสู่การที่ว่าเฮ้ยคุณควรจะมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งเลยดีกว่าไหมเขาก็จะแบบมีบ้านเช่ามีแรงต่างนะเข้ามาอย่างไรเงี้ยครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยตัวเอกชนเนี่ยหมายถึงว่าอย่างมูลที่อย่างอิสระชนเนี่ยเขาจะเข้าไปลงไปพูดคุยลงไปคือเขาไม่ได้สามารถที่จะทำให้ตัวคนไร้บ้านเนี่ยมีอาชีพแต่เขาเข้าไปพูดคุยเพื่อดูว่าต้นเหตุจริงๆที่คนไร้บ้านเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนั้นคืออะไรแล้วก็อาจจะดูเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของเขาพูดง่ายๆว่าลงไปถึงต้นเหตุมากกว่าที่หน่วยงานภาครัฐทำอยู่แต่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นระบบราชการนะครับก็มีงบประมาณมีเครื่องมือทีนี้ตัวเครื่องมือเขาก็จะให้ความสำคัญกับพื้นที่มากกว่าเขาก็จะหาวิธีการในการที่จะต้องจัดการแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีการปรับตัวนะครับ
0: ค
1: ือหน่วยงานภาครัฐเองปัจจุบันก็อย่างพมองเนี้ยผมก็ลงไปคุยเขาก็มีการพยายามที่จะเอารูปแบบหรือวิธีคิดที่ถูกเอกชนเสนอไปเนี่ยเอาพยายามปรับอย่างของพมเองเนี่ยเขาก็มีการโครงการที่พยายามจะดึงคนไร้บ้านเนี่ยไปฝึกอาชีพไปแรงต่างแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าในช่วงระหว่างที่ใช้เวลาเนี่ยคนไร้บ้านเนี่ยซึ่งมันก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเนาะตามการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติเราจะเห็นคนไร้บ้านยังอยู่ในพื้นที่สาธารณะครับผม
0: เนี่ยพูดถึงเรื่องอาชีพก็มีเสียงท้อเหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดของกระจกเงาพูดว่าการฝึกอาชีพของรัฐจัดให้ไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือพม.เนี่ยไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าแบบฝึกมาแล้วก็เอาไปทำงานไม่ได้หรือบางคนบอกว่าเป็นเปลือกดำพังเป็นผู้สูงอายุก็หางานยากอยู่แล้วตรงนี้มีการพูดคุยกันบ้างไหมในส่วนของภาครัฐครับ
1: ผมก็คงจะอย่างนั้นนะก็คืออาชีพต่างๆเนี่ยไปเย็บปักถักร้อยหรืออะไรต่างๆนานาเอาเข้าจริงในปัจจุบันเนี่ยถามว่างานประเภทนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นเรื่องของอะไรต่างคือถ้าเราเห็นนะมันจะมีโครงการไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านหรือผู้ต้องขังอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีงานฝีมือเราก็จะเอางานฝีมือเนี่ยไปขายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในส่วนของเอกชนเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่ใช่เรื่องของงานฝีมือแต่เขาเอาเรื่องของตอบสนองกับเรื่องของงานที่มันสามารถทำได้จริงๆอย่างเช่นเอาคนไร้บ้านอะไปทำโครงการจ้างวันค่าเงี้ยเขาก็โอเคเอกชนหรือว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่สนใจอยากจะจ้างคนไร้บ้านไปทำอะไรก็ได้อย่างเช่นไปปรับปรุงบ้านเก่าไปทำความสะอาดบ้านเก่าไปช่วยขนของไปคือมันไปตอบโจทย์เพราะคนไร้บ้านเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเขายินดีใช้แรงงานมากกว่าที่จะมานั่งทำโต๊ะโรงงานไอ้งานฝีมือหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีความรู้แต่ว่าพอเขามาอยู่ในวงจรคนไร้บ้านเนี่ยไอ้ความรู้ตรงนั้นเขาก็เริ่มหายไปเรื่อยๆไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงอาชีพเนี่ยที่คนไร้บ้านจะทำได้จริงในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องแบบเริ่มต้นจากการที่สามารถตอบสนองกับงานที่มันสามารถทำได้จริงๆแล้วก็มีคนจ้างจริงๆตรงนี้แหละที่เราควรจะต้องมาทบทวนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองอ่ะผมว่าตรงเนี้ยคือคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพยายามต้องดีลหรือต้องสื่อสารกับเขาว่าทำยังไงที่ทำให้เขารับแนวคิดหรือว่าเอาวิธีคิดในการที่จะทำใหทุกอย่างมันเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆไปใช้อะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะถ้าหากว่ากรณีบ้านอิ่มใจเนี่ยมันยังไม่ได้แบบมันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์แต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์เนี่ยคุณณัฐวุฒิคิดว่าจะมีทางออกหรือว่ามีโมเดลไหนมาเสนอไหมคะ
1: คือตัวบ้านอิ่มใจเนี่ยเอาตัวหลักเลยนะฮะก็คือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์เลยเพียงแต่ว่า

0: รูปแบบหรือวิธีการที่จะทำให้คนไร้บ้านรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นที่พื้นที่ปลอดภัย อาจจะแบบโดยระเบียบหรือว่าโดยกติกาหรือว่าหลายๆอย่างที่ทางบ้านอิ่มใจต้องปรับเปลี่ยนที่ทำให้คนไร้บ้านรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะผูกคอตัวเองไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีบริการเรื่องของพวกเอกสารสิทธิ์เรื่องของสุขภาพเพราะว่าคนไร้บ้านจำนวนมากมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีเอกสารใดๆที่จะไปใช้บริการกับโรงพยาบาลได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะต้องมีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งที่เขาเองใช้เป็นที่พึ่งพิงแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เมื่อคุณอดหรือไม่มีข้าวกินตรงบ้านเด็กจะมีงานมีเครือข่ายนะครับหรือใครอยากจะอยู่ถาวรอาจจะอยู่อาศัยอยากอยู่อาศัยจริงตรงนั้นก็น่าจะเปิดพื้นที่ให้แทนที่จะมีกลไกหรือระบบราชการที่เข้าไปกำกับอยู่ที่แบบว่ามันแข็งตัวอาจจะต้องผ่อนลงแล้วก็ทำให้คนไร้บ้านรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะมันเป็นคือพื้นที่ของการช่วยเหลือเขาจริงๆแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ควรจะไปผูกโยงกับการจัดระเบียบของทางกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้คือเรื่องสำคัญครับเพราะว่าตอนนี้ที่เทศกิจตำรวจปกครองเทศกิจ
1: ส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยงานมากค่ะ
0: เขาใช่ครับเขาปรับคือพอได้คนอีกคนไร้บ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ผลักเข้าบ้านอิ่มใจไปกลายเป็นเหมือนคุกหนึ่งอันนี
1: ้มันเป็นการกวาดล้างเนาะดูเป็นการกวาดล้างมากกว่าที่จะแบบ
0: ตรงนั้นได
1: ้ค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าน่าจะต้องจับตาดูยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันมีระยะที่2อีกนะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับผม
1: ค่ะถ้ายังไงก็ต้องขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากนะคะที่วันนี้มาเข้าสายกับเราค่ะแล้วเรียกว่าเดี๋ยวจับตากันต่อประเด็นนี้แล้วจะมีโอกาสเชิญเข้าสายอีกนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณบรรพบุรุษคุณบัญชาครับผม
2: ขอพูดในสวัสดีครับผมจะขอเติมนิดนึงเรื่องคนไร้บ้านอันนี้มีงานวิจัยจากอาจารย์ธานีชัยวัฒน์แกอยู่ที่เศรษฐศาสตร์จุฬานะฮะเรื่องเกี่ยวคนไร้บ้านนี่แหละแกบอกว่า2ปีแรกถ้าคุณไร้บ้าน2ปีแรกเนี่ยเขาจะมีโอกาสฟื้นกลับไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้มากที่สุดแต่ถ้าคุณไร้บ้านเกิน2ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเป็นคนปกติใช้ชีวิตมีบ้านอะไรทำงานการปกติเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆ
1: เพราะอะไรคะ
2: ก็เป็นความชินแล้วไงบางคนบอกหรือบางคนบอกว่าสิ้นหวังกับชีวิตอ่ะถ
1: ึ
2: งเนี่ยสองปีแรกฉันจะมีความพยายามว่าฉันยังมีความหวังแต่พอแบบ2ปีไปแล้วความหวังมันไม่เหลือแล้วอ่ะสภาพจิตใจที่จะสู้อ่ะมันไปแล้ว
1: ค่ะดังนั้นก็เรียกว่าช่วง2ปีแรกเป็นช่วงที่เราน่าจะต้องแบบให้การช่วยเหลือเยียวยาเขาให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิเมืองสุขนะคะบรรณาธิการข่าวสังคมและสารการทั่วไปไทย PBS นะคะมาเข้าสายกับเราและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้มาเลยใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงยึดนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถเดินทางไกลนะคะ
2: อ
1: ย
2: ่
1: าล
2: ื
1: มคุณเลยใช่ไหมสุกายานะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองค่ะตำรับวัดโพนะคะสามารถดูแลอาการเหล่านี้ได้เพราะว่าด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะคะซึมลึกทาแล้วไม่เหนียวเนื้อหนาแน่นอนค่ะที่สำคัญมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองนะคะที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจนะคะมั่นใจแน่ๆเพราะว่าได้รับมาตรฐานอย.แล้วก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะอย่าลืมสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นสิทธิ์กลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้นะคะเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดจุกๆนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ก่อนจะเบรกเราจะพักเบรกนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคมนิดนึงมีอบรมดีๆนะครับสำหรับชาวผู้สื่อข่าวนะครับ2งานเลยเร็วๆนี้แหละงานแรกก็เรื่องลิขสิทธิ์ PDPA พรบ.คอมพิวเตอร์อาญานะครับวันที่27กันยายน69นะฮะที่สภาทนายความนะครับอีกงานนึงก็คือเนี่ยของ PDPA เนี่ยสมัครได้จนถึงวันที่15กันยานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกงานนึงก็รับ20คนนะฮะนักข่าวส่วนกลางเรื่อง Upskill Upskill AI นะก็คือจะ AI พร้อมสู่ Newsroom นะหัวข้อ AI for Journalist หลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักข่าวส่วนกลางนะครับ
1: อบรมวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้แล้วก็ติดตามกิจกรรมดีๆกันได้ที่หน้าเพจของสมาคมนักข่าวนะคะเพราะว่าเพจนี้เขามีอบรมตลอดต่อเนื่องจริงๆค่ะ
2: เพจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและที่เว็บไซต์นะครับ tja.or.th นะครับเราพักเบรกแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเบรก2มาคุยกันเรื่องกวาดจับขายบริการทางเพศผักชีโรยหน้าอีกแล้วพักสักครู่ครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: ยังคงอยู่กับหาผมบัญชาจันทร์สมบูรณ์และคุณนันทพรชวาลานครับในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการนี้ก็เป็นความร่วมมือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคลื่นข่าว FM 100.5 นะครับนอกจากฟังทางวิทยุ FM 100.5 แล้วยังเข้ามาดูเราจัดรายการกันสดที่ Facebook Fanpage Mcot News FM 100.5 นะครับมีอะไรก็เม้นๆกันมานะ
1: แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะคะเบรกที่2เรายังคุยกันถึงเรื่องการแก้ปัญหาแบบผักชีโรยหน้ากันอยู่ในปีนี
2: ้ทางไลน์มาแล้วครับคุณเทียนท่าฉลอมนะครับช่วยกันคิดทิศทางข่าวกล่าวไว้ดีมีผักชีโรยหน้าว่ารับรู้อยู่อย่างไรไม่ไกลใจนั้นสู้เปิดประตูหัวใจไม่ไกลกัน
1: ทำไมดูหวานๆนะคะดูเป็นแบบกรอนหวานๆขอบคุณมากเลยนะคะ
2: สวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับคุณสมบัติด้วยทาง Facebook นะฮะคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสาเหตุของคนไร้บ้านมันก็มีหลายสาเหตุเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญผมแล้วมันจะเชื่อมโยงด้วยผมเคยคุยกับที่เมื่อกี้บอกว่าคนไร้บ้านอ่ะเขาไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าชุยุคนึงอ่ะต้มยำกุ้งมีผลมากต้มยำกุ้งคืออะไรไม่ใช่เมนูเนาะวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ผมเคยคุยกับคนที่มีอายุคนที่แบบได้ทำงานก่อนต้มยำกุ้งบอกว่ายุคก่อนปี40เนี่ยเงินหาง่าย
1: สะพัดมาก
2: ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็มีเงินทั้งนั้นแต่ว่าคนสมัยนั้นน่ะการเรียนน่ะก็เรียนไม่สูงหรอกส่วนใหญ่ก็แค่ป .6 ป .4 ป .6 ม .3 มากสุดละใครจบม .6 ก็ยากก็เยอะละน้อยละปริญญาตรีไม่ต้องคุยกันเพราะเราเพิ่งมีกยศ.ปีแรกปี39พูดถึงกยศ.อ่ะใครเป็นหนี้ก็ช่วยใช้หนี้ได้นะเดี๋ยวน้องๆไม่มีเงินกู้ก็บอกพอปี40เศรษฐกิจพังปุ๊บคนตกงานกันเยอะแล้วไม่ให้ทุกคนได้กลับไปทำงานไงพอทุกคนไม่ได้กลับไปทำงานหลายคนก็กลายเป็นคนไร้บ้าน
1: หลายคนออกนอกระบบฐานระบบเยอะมากแล้วก็แบบขาดรายได้พอขาดรายได้ก็ไม่มีอะไรเลี้ยงปากท้องก็ออกมาสู
2: ่ใช่เหมือนช่วงโควิดเลยเนี่ยมันมีโครงการนึงช่วงนั้นเขาเหมือนกสสส.เขาพยายามจะเข้าไปทำเลยนะห้องเช่าคนละครึ่งคือช่วงนั้นน่ะโควิดอ่ะคนก็ตกงานกันเยอะหลายคนก็กลายเป็นคนไร้บ้านในช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆก็ตกงานไม่มีค่าเช่าห้องก็ต้องออกเห็นว่าตอนนี้มีการขยายไม่รู้ว่ายังทำต่ออยู่หรือเปล่านะถ้ามีใครรู้ก็แจ้งมาทางรายการเราด้วยก็หน่อยก็ดีครับก็มีว่าทางภาคตะวันออกก็เหมือนกันเพราะคนไร้บ้านเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในทุกๆเมืองที่เป็นเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพชลบุรีชลบุรีพัทยาเมื่อกี้ก็จะพูดอยู่แล้วว่าเนี่ยพอทหารอเมริกามาพอมีข่าวมาปุ๊บว่า มีผู้ได้ฝรั่งมาไทยผู้ได้สี่คำก็ไปกวาดล้างเขาก็ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันครับตลาด200ปีรังสิตครับเหมือนกันเลยช่วงประมาณปลายสิงหามีเพจหนึ่ง เขาก็ไปรีวิวฮะพวกตัวก็มีน้องๆก็มานั่งๆหาลูกค้านั่นแหละ

0: ายบริการแถวตึกแถวนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะแถวนั้นมีโรงแรมก็สักพักเขาเป็นข่าวปุ๊บตำรวจลงอ่ะเอารถไปตำรวจไปเปิดไฟวิ่งวนแถวนั้นก็หายหมดคำถามคือหายจริงไหม
1: ก็หายไปช่วงนึงเวลาตำรวจลง
0: ผมเคยไปเจอคนจากโซนนั้นอ่ะเขาไปอยู่โซนอื่น
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่ามันก็แตกกระสานสร้างเซนไปหมดอ่ะคือจุดนี้ขายไม่ได้ใช่ปะเขาก็ไปฉายคนอื่นไงแล้วยังไงอ่ะ
1: มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริง
0: แต่มันทำให้เขาเดินต่ำมันทำในมุมนึงมันทำให้เขาลำบากขึ้นเนาะ
1: คือจะบอกว่าในเรื่องของการกวดจับขายบริการเนี่ยที่ผ่านมานโยบายของรัฐแก้ปัญหาได้จริงไหมเขาบอกว่ามันเป็นแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะคุณเมาเพราะว่ามันก็ยังคงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามยุคสมัยนะคะหรืออีกมุมนึงก็คือแค่เป็นการเปลี่ยนจากการขายในรูปแบบนึงเข้ามาสู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นอย่างที่เราเห็นนะคะรวมถึงอาจจะเป็นการผลักดันให้ผู้ขายบริการหน้าใหม่เข้าสู่มุมมืดมากขึ้น
0: คือต้องบอกว่ามันตลกร้ายอย่างนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มชี้โสเภณีเป็นชื่อถูกกฎหมายนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนน่ะมันเคยมีอย่างนี้ด้วยก่อนก็เรียกว่าพรบสัญจรโรคปีรัตนโกสินทร์ศกรศ124เอ้ยขออภัย127ใครแปลงพุทธศักราชผมหน่อยว่า127เนี่ยตรงกับพศอะไรคือเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ห้ามการขายบริการแต่มีข้อแม้ว่าต้องคือเขาเหมือนว่าเขาจะบังคับให้คุณต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น่ะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งปี2503เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในยุคนั้นน่ะเราไปรับมติน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของ UN เพราะฉะนั้นเขากำลังเครียดเรื่องกำลังรณรงค์เรื่องสิทธิสตรีเรื่องการค้ามนุษย์อยู่ว่าเอ้ยการเอาผู้หญิงมาทำอาชีพแบบนี้มันคือการค้ามนุษย์หรือเปล่าปี2503รัฐบาลไทยสมัยนั้นก็เลยออกพ.ร.บ.ปราบการค้าประเวณีขึ้นหลังจากนั้นต้นมาโสเภณีจึงเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายแล้วพ.ร.บ.ปราบใน2503แล้วต่อมาก็มีการแก้ไขเป็นพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539
1: ค่ะก็ผู้ขายบริการหรือว่าเซ็กวอร์เกอร์นะคะเลยถูกมองว่าเป็นแบบเป็นอาชญากรที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าเข้าไปแจ้งความเวลาที่เขาถูกทำลายร่างกายหรือว่าโดนโกงเงินหรือว่าถูกเบี้ยวค่าตัวต่างๆมันเลยกลายเป็นช่องโหว่เรื่องของการทุจริตอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องของการทำสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่ายังมีความต้องการในตลาดสูงอยู่นะคะ
0: มันเป็นเรื่องตลกมากนะฮะเขาบอกว่าคุณบอกว่า2503โสเภณีไปที่ผิดกฎหมายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นถ้าใครอายุทันหน่อยเนาะก็ได้คำว่าตกเขียวไหมฮะมันตลกมากเลยคือไปซื้อเด็กสาวจากชุมชนครอบครัวชนบทพ่อแม่ก็ขายให้ด้วยแล้วไปส่งตามสถานบริการทั่วประเทศไทยโดยตามเมืองใหญ่ไม่เป็นกรุงเทพหรือ
1: หัวเมืองต่าง
0: ๆเรื่องนี้ทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนกระทั่งว่ามันปรับซาลงเพื่อต้นยุค90เองเพราะว่า HIV ระบาดโรคเอดและที่เป็นตลกร้ายยิ่งกว่านั้นอีกคือหลายๆคนจะชอบมีมายาคติว่าผู้ขายบริการทางเพศเนี่ยคือผู้แพร่เชื้อเอดแพร่เชื้อโรคต่อทางเพศสัมพันธ์คือถามว่ามันจริงไหมในอดีตตอนที่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องการป้องกันตัวเองอ่ะมันจริงนะแต
1: ่พอเรามีวิธีการ
0: พอเรามีวิธีพอมีการส่งเสริมอ่ะเชื่อไหมว่าเราส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้จนเป็นคนพูดว่าเที่ยวคนกลุ่มนี้ เสี่ยงน้อยกว่าไปหาทั่วๆไปตามสถานบันเทิงบอกเจอกันวันไหนตอนกลางคืนอะไรพวกน
1: ี้อันตรายกว่า
0: เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาเก็บข้อมูลเลยตั้งแต่ประมาณปี2520จนถึง2512นะฮะประมาณปี2528เนี่ยมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ HIV คนแรกในประเทศไทยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็ผู้ติดเชื้อก็เยอะเลยประมาณ 7.86 หรือ 7.85 เนี่ยต่อแสนประชากรเนี่ยคือเริ่มเยอะแล้วแล้วพอสักประมาณปี 2534-2536 เนี่ยจะเริ่มเห็นการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศแล้วก็จากที่จะใช้แค่125กระโดดขึ้นไปร้อยละ90กว่าๆตั้งแต่ปี253กว่าๆจนถึง2552คือเขาตื่นตัวจริงๆนะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าอาชีพผิดกฎหมายแท้ๆแต่เราสามารถรณรงค์ให้เขาป้องกันตัวเองจนความเสี่ยงในตัวเขาลดลงไปเยอะมากเนี่ยจนกระทั่งว่าอัตราการติดเชื้อก็ลดลงตั้งแต่ประมาณช่วง

0: 36 38จนถึงนั่นน่ะจนเหลือไม่ถึง1ไม่ถึง1ต่อ1แสน1ต่อแสนประชากรแล้วอ่ะเออแล้วก็ข้อเนี่ยหรือว่าถ้าเอาใหม่กว่านั้นหน่อยข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจากอะไรเนี่ยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเหมือนกันนะฮะเมื่อปี67นะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตีตาอีกกลุ่มนึงนะแต่ว่าข้อมูลเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงต้องรายงานด้วยคือเขาเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ย67%น่ะก็คือกลุ่มชายรักชายนะอันนี้ไม่ได้ตีตาแต่มันเป็นข้อเท็จจริงส่วนกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับการซื้อขายบริการทางเพศเนี่ยไม่ถึง3%ด้วยซ้ำ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วปัจจุบันมันก็เหลือหน่วยงานแค่ไม่กี่หน่วยงานปะคะที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะคุณเหมาเพราะว่าก็มีทั้งภาคประชาชนภาคนักวิชาการก็ออกมารวมตัวกันอย่างสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI เองนะคะที่ผ่านมาก็พยายามผลักดันให้มีการยกเลิกโทษทางอาญาแล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นการทำให้ถูกกฎหมายแล้วก็มีระบบการควบคุมก็มีการร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้ค้าบริการเนี่ยให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็ได้รับสวัสดิการค่าได้จ่ายภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจอีกนะคะ
0: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าผมอธิบายก่อนเดิมทีอย่างบอกพ.ร.บ.ปี39เนี่ยถ้าคุณไปยืนหาลูกค้าข้างถนนคุณจะผิดมาตรา5ครับมาตรา5คืออะไรก็กวักชี้ชวนลูกค้าข้างถนนเนี่ยก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นไปโฆษณาตามสื่อต่างกฎหมายนี่เขียนตั้งแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะแต่ว่าเขาก็รับสื่อทุกประเภทก็คือออนไลน์ด้วยแหละทีนี้จะมีโทษหนักเลยอ่ะคือมีโทษจำคุกอยู่ในมาตรา7นะฮะของพรบป้องกันปี39เนี่ยโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นใครโฆษณารับงานบนออนไลน์ก็มีโทษจำคุกนะครับแล้วมันมีปัญหาคือบางคนก็ตั้งคำถามถ้าใครสังเกตข่าวนะเวลาข่าวแบบตำรวจไปล่อซื้อทางออนไลน์เนี่ยคนก็จะตั้งคำถามเฮ้ยมันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงจนถึงแบบต้องมีปฏิบัติการล่อซื้อขนาดนี้เลยเหรอคือเข้าใจอะไรผิดกฎหมายไม่ทำคือมันก็ต้องทำตามกฎหมายแหละแต่ว่าคือคุณควรไปทุ่มเขาก็มีประชาชนตั้งคำถามไงว่าคุณควรไปทุ่มทรัพยากรจากไปทำเรื่องอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ไหม
1: แต่บางทีมันก็ได้รับการร้องเรียนมาเยอะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการขยับบ้างเหมือนกัน
0: เข้าใจเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเขาโดน157ลาเว้นเป็นหน้าที่แหละ
1: แต่ว่าการแก้ปัญหาอาจจะไม่ตรงจุด
0: คือมันเข้าใจตำรวจผมเข้าใจตำรวจที่เป็นผมเคยไปงานนานแล้วของนั่นเป็นของมูลที่ Empower หรือเขามีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเขาบอกก็ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะถ้าเขาร้องเรียนถ้าเขาแจ้งมาตำรวจไม่จับก็ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะน่าเห็นใจบางทีเขาก็เข้าใจแหละตำรวจที่อยู่หน้างาน
1: ขนาดไม่จับก็ยังเยอะอยู่ขนาดนี้นี่ก็พยายามที่จะลงพื้นที่บ้างเพื่อที่จะให้มันแบบว่าไม่หนาแน่นลดความหนาแน่น
0: มาพี่พูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่เขาพยายามจะแก้ไขกฎหมายนะฮะมันมีมุมมอง2มุมมองฮะอย่างทางมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงเนี่ยเขาเอาแบบนี้เลยเขาไปสุดซอยเลยไม่คิดอะไรเยอะยกเลิกพ.ร.บ.ป้องกันปี39เนี่ยยกเลิกซะเราไม่ต้องมีกฎหมายอื่นด้วยยกเลิกไปเลยแล้วถ้าใครอยากจะไปอยู่ในระบบสถานบริการน่ะก็ให้สถานบริการใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็ไปจ่ายประกันสังคมเอาก็เหมือนแรงงานชนิดนึง
1: เป็นอาชีพนึง
0: แต่ทางมูลที่ Empower เนี่ยอันนี้จะมีเรื่องยาวหน่อยคือช่วงนึงอ่ะสมัยรัฐบาลคสช.ต่อมาถึงลุงตู่พลังประชารัฐเนี่ยEmpower เนี่ยเขาเข้าไปร่วมกับหลายๆภาคส่วนไม่ใช่เป็นภาครัฐไม่เป็นนั่นเป็นของนิติธรรมศาสตร์ไปร่างกฎหมายตัวหนึ่งชื่อเป็นกฎหมายนี้แหละสาระสำคัญคือเขาเหมือนกันเลยหนึ่งเลยไม่ได้บังคับว่าขายบริการต้องขึ้นทะเบียนนะหมายถึงตัวพนักตัวคนเนี่ยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเหมือนกันแต่เขาจะไปคุ้มครองว่าถ้าคุณไปอยู่สถานบริการต้องดูแลอะไรคุณบ้างมีการสุขอนามัยมีการคุ้มครองแรงงานเหมือนกันเพียงแต่เป็นตั้งกฎหมายใหม่ขึ้นมา
1: ทำอย่างถูกวิธี
0: ขึ้นมาประเด็นคือกฎหมายเนี้ยทำมาด้วยดีละผมไปฟังอยู่ถ้าจำไม่ได้เป็นประเดือนมีนาก่อนที่ลุงตู่จะยุบสภาไม่กี่วันเองทางกรมสตรีและครอบครัวของพม.เนี่ยเขาก็แถลงแล้วว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้ว แต่ว่ามันจะยุบสภาแล้วไงถ้าเปลี่ยนรัฐบาลปฏิทินสภาลงตู่จะหมดวาระ4ปีขอเปลี่ยนรัฐบาลนั้นคุณจุติแกเลิกมั้งแกเป็นรัฐมนตรีพม.อยู่แต่ไม่ทันยุบสภาก่อนพอยุบสภาปุ๊บเลือกตั้งน่ะได้คุณเศรษฐาได้คุณแพทองธารตอนนั้นคุณวราวุฒิศิลปอาชาแกเป็นรัฐมนตรีพม.เรื่องก็เงียบทาง Empower เองก็บุกไปทวงกฎหมายอยู่เรื่อยๆก็ยังเงียบจนกระทั่งสุดท้ายก็คือไม่รอละประมาณมีนา58 Empower แกเปิดตัวเลยร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศฉบับภาคประชาชนเปิดร่างกฎหมายแถลงข่าวล่ารายชื่อก็เพิ่งล่ารายชื่อกันมาเสร็จเมื่อประมาณพฤษภาปี69ได้หลายครบหมื่นชื่ออย่างของสวิงอ่ะเขาล่ารายชื่อให้เลิกกฎหมายไอ้พรบป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีเนี่ยเขาล่ารายชื่อหมื่นชื่องานละยื่นเมื่อเดือนมิถุนาไอ้ของ Empower เนี่ยพฤษภาปัญหามันคือมันเมื่อเดือนกรกฎาคม10กรกฎาคมเนี่ยเขาประชุมในประชุมสภากันแล้วก็ตีความว่าร่างกฎหมายของ Empower เนี่ยเพราะร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศจับประชาชนเนี่ยเป็นร่างกฎหมายการเงินหมายความว่าไงตามกฎรัฐธรรมนูญบอกเมื่อเป็นกฎหมายการเงินก่อนที่จะเอาให้สภาให้สส.ให้สว.ช่วยกันพิจารณาเนี่ยนายกต้องเซ็นฉะนั้นตอนนี้นะครับร่างกฎหมายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ลุงหนูของเราเนี่ยแหละครับถ้าใครอยากให้เข้าสภาก็ถามลุงหนูหน่อยนึงเจอคุณอนุชินเนี่ยถามแกหน่อย
1: รอเซ็นอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้คุณเหมาคะมันไม่ได้มีแค่คนไทยมันไม่ได้แค่ผู้หญิงไทยด้วยที่ค้าบริการทางเพศในบ้านเราตอนนี้มันมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบเมียนมาลาวกัมพูชารวมถึงชาวต่างชาติบางกลุ่มค่ะที่ลักลอบเข้ามาทำงานตามสถานบันเทิงต่าง
0: ๆคือต้องบอกแหละครับว่าพูดยากไงเดิมทีบ้านเราเนี่ยบอกบ้านเราอย่าว่าอาชีพนี้เลย
1: ทุกอาชีพ
0: อ่ะผมว่ามีต่างด้าวเข้ามาหมดอ่ะนี่ขนาดคนไร้บ้านมีต่างด้าวเลยนี่คุณสุรพัฒน์อารมณ์ดีส่งไปทาง Facebook นะพี่ครับถามเขาว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวไร้บ้านนี้ได้ยังไงครับคนจากข้างบ้านเข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาไร้บ้านในบ้านเราช่วงนี้เป็นมูที่ต่างๆเขาจัดงานทิ้งกระจาดพอดีสุดท้ายก็มาทะเลาะกันในคนไร้บ้านว่าคุณจะได้รับอะไรจากงานทิ้งกระจาดคือไม่รู้จะทำไงเพราะว่าผมก็เคยคุยกับ NGO ที่เขาทำงานตรงนี้เรื่องขอทานไม่ต้องบอกมาจากประเทศไหนรู้กันแหละจับส่งกลับ
1: มาใหม่ที
0: ่เขาก็ข้ามมาพรมแดนทำช่องทางธรรมชาติมันเยอะจังเนาะบ้านเราเนี่ย
1: มันมีหลายช่องแล้วเข้ามาง่ายเหลือเกิน
0: เข้ามาเขาบอกว่านั่งอยู่เฉยๆบ้านเราคือบางคนบอกมาทั้งครอบครัวถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไปทำงานของเขาไปแต่เอาข้าวคนแก่เอาเด็กมาด้วยเอามานั่งขอทาน
1: ก็ทำงานที่ใช้แรงไม่ได้อาจจะต้อง
0: ขอทานวันหนึ่งได้ตั้ง300 500ทำงานบ้านเขาได้แค่วัน100กว่าบาททำยังไงดีอะ
1: บ้านเราก็ใจดีซะด้วยนะคะจากที่เราเห็นข่าวถ้าเกิดใครมาอยู่ตามแบบว่าที่กลุ่มคนไร้บ้านอยู่เยอะก็จะมีคนที่แบบเอ้ยเอาข้าวมาแจกมาทำบุญวันเกิดมาทำบุญเทศกาลนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าถึงเวลาได้กินแล้วอะถึงเวลามีข้าวมาแจกจนกทม.เขาต้องออกกฎว่าออกกฎกำหนดจุดแจกข้าวหรือว่ากำหนดจุดช่วงเวลาที่จะแจกเพราะว่าไม่งั้นกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้เขาจะรู้แล้วเขาก็จะมาแบบมันไม่ใช่จัดระเบียบอย่างเดียวมันเป็นการเรื่องของภาพลักษณ์เพราะว่าที่ที่คนไร้บ้านอยู่มันเป็นที่ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเส้นนั้นอะที่ไปแบบเข้าทรงเข้าสารอะไรอย่างเงี้ยคอกวัวนะชาวต่างชาติเยอะมากนะคุณเหมาม
0: ันใช่ครับแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกอะไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านก็ดีหรือว่าขายบริการพูดถึงมันที่บอกว่าแถวตอกสาเกมันจะมีความเชื่อมโยงกัน2กลุ่มนี้ด้วยที่ผมเคยบอกว่าผมเคยคุยอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ฟังหูไว้หูเนาะคือผมเคยคุยกับป้าๆแม่ๆคือเขาเป็นคนมีอายุเขาขายบริการด้วยแล้วเขาก็กินนอนแถวนั้นด้วยเขาบอกว่าเดิมนี้แถวเนี้ยเขาเคยเจอนะมีทั้งคนที่เคยเป็นสาวโรงงานพนักงานออฟฟิศเสมียนแล้วก็พนักงานห้างแต่หลายคนที่ต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจปี40
1: ต้มยำกุ้ง
0: ตกงานแล้วไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาจบตรงนี้นั่นแหละคุณนี่คือปัญหาของคนไร
1: ้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐได้ไหมก็เยอะ
0: เขาก็
1: ช่วยไม่ไหว
0: จะช่วยยังไงก็เมื่อกี้ขนาดบอกว่าสถาน

0: การส่งเคราะห์คนไร้ที่พึ่งอ่ะก็ไปแล้วอ่ะคือรับได้400คนแต่แน่นเกิน500คนน่ะแค่500คนแล้วส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นก็คือผู้ป่วยจิตเวชฉะนั้นคนไร้บ้านปกติเขาก็ไม่เข้าไปอยู่
1: ตรงนั้นน่าจะ

0: พราะผมนำเสนอข่าวเรื่องนี้เรื่องเมื่อไหร่จะปลดล็อกเซ็กซ์เวิร์กเกอร์โสเภณีพ้นจากอาชีพผิดกฎหมายมันจะมีคำถามนึงนะที่บอกว่าเฮ้ยคุณรับได้เหรอถ้าคนที่คุณรักไปทำอาชีพเนี้ยประเด็นคือผมจะบอกเลยว่าผมคงรับไม่ได้หรอกรับไม่ได้แต่ความเด่นคือแต่ว่าความจริงคือผมคิดว่าผมห้ามผมเราห้ามใครได้ไหมอ่ะถ้าคนมันมีความจำเป็นต้องหาเงินต้องใช้เงินอ่ะคนมันร้อนจริงๆอ่ะเขาก็แอบไปทำแต่ผมถามว่าเมื่อกี้ที่คุณอนพรพูดอ่ะใช่ครับคือคุณอยากให้เขาไปทำอ่ะแล้วเขาเจอแบบนี้เหรอโดนบิดไม่จ่ายค่าตัวโดนขโมยตอนแรกจ่ายสักพักแอบขโมยจิกตังไปเลยหรือโดนทำลายร่างกายหรือโดนแบบบังคับมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยไม่ใส่ถุงยางเงี้ยคือไปแจ้งความจริงๆมันแจ้งความได้นะมันคนละต่างกรรมต่างวรรคแต่คนทำงานเนี้ยไม่กล้าแจ้งหรอก
1: ไม่กล้าเรียกร้องสิ
0: เพราะว่าแจ้งไปปุ๊บคุณโดนก่อนเลยค้าประเวณีแล้วคุณค้าทั้งไหนคุณไปเดินกินถนนไหมหรือคุณไปลงในอินเทอร์เน็ตถ้าคุณลงในอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้บอกแล้วมาตรา7พ.ร.บ.ป้องกันมีโทษจำคุกนะไม่ใช่แค่ปรับ 1,000 บาทนะเออเนี่ย
1: จากเหยื่อก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาก็เลยไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเข้าไปเรียกร้องสิทธิ์จริง
0: ๆถึงบอกว่าให้เขาทำไปเถอะแล้วบอกว่าถ้าเลิกกฎหมายค้าประเวณีแล้วเนี่ยมันจะมีค้ามนุษย์ไม่ใช่ครับทุกวันนี้เรามีพ.ร.บ.ค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 51แล้วครับอะไรที่เป็นการบังคับล่อลวงเนี่ยมันโดนจับมันข้อหามันหนักอยู่แล้วครับพ.ร.บ.เนี้ยแล้วก็ถ้ามันเกี่ยวกับเด็กอ่ะต่ำกว่า18ผู้ซื้อยังโดนเลยครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายอาญาด้วยมีอะไรกับเด็กต่ำกว่า18ผู้ซื้อก็โดนนะครับอยู่ในกฎหมายอาญาก็มีพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กก็มีฉะนั้นถ้า18บวก18ขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาสมัครใจเนี่ยผมคิดว่าควรจะปล่อยเขาเถอะมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเออแล้วก็จะได้ลดปัญหาสวยด้วยทุกคนก็รู้เนาะถามคุณชูวิทย์ดูก็ได้แกพูดหลายปีแล้วผมด้วยแหละเปิดได้ยังไงอ่ะแกก็เขียนเล่าในเฟซแกแล้วก็มาใช้สัมภาษณ์หลายรอบแล้วเออไม่มีการค้าประเวณีจริงเหรอเนาะ
1: ยิ่งตอนนี้ก็มาหลากหลายรูปแบบด้วยในยุคนี้
0: คุณพิษณุเนี่ย EEC ชลบุรีระยองประเทศมีปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบทุนเทาจากบางประเทศอาจากจีนเลยก็ได้พูดตรงๆเลยมีปัญหาเยอะหัวรัฐบาลจะจริงจังตอนไหนเราไม่ได้แบบเหมารวมจีนไม่ดีทั้งหมดนะทุนจีนที่เป็นจีนดีๆก็มีแต่ว่าจีนเทาเนี่ยจะจัดการเขายังไงอันนี้เป็นการบ้านถึงฝ่ายรัฐบาลนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วเนาะวันนี้รายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับผมบัญชาจันทร์สมบูรณ์และคุณนันพรธรรมรานะหมดเวลาแล้วสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นนักจัดคนไหนมาจัดนะครับรอติดตามครับ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางคลื่นข่าว FM 100.5 และ Facebook Fanpage Mcot News FM 100.5 สัปดาห์นี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์

0: เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: มลพิษติดตามกำจัดน้ำมันปนเปื้อนดาต้าเซ็นเตอร์พระราม9สกัดก่อนลงคลองตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคืนสุดท้ายทหารเรือสหรัฐอำลาพัทยาขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกเดินทางเช้าวันนี้ศึกษาธิการผนึกเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่าล้านล้านบาทเอลนินโยทวีกำลังแรงเพิ่มความเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีฝนหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าน่าจนถึงขณะนี้แล้วก็เราอยู่กันไปจนถึง 12:30 นนะคะกับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569มูฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกอรวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกไปกันที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเขตสาทรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยมีนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานด้วยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนและได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความยินดีกับชมรม9สมาคมจีนว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับการเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจถือเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่นครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งซึ่งได้มีโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยนายกโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำสัมพันธ์ด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้ใจและพึ่งพาได้ของไทยแล้วก็ขอให้คิดว่าจีนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาติน
1: ายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวอีกว่าการเยือนดังกล่าวนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันถึง15ฉบับรวมทั้งถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนตะวันตกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ยานยนต์พลังใหม่และพลังงานสะอาดนอกจากนี้นายกบอกว่าความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประตูแบบ2ด้านโดยฝั่งหนึ่งก็คือการดึงดูดบริษัทจีนที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยยกระดับอุตสาหกรรมอีกฝั่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำธุรกิจหาพันธมิตรและโอกาสในตลาดจีนเพราะไทยไม่ได้ต้องการเป็นเพียงตลาดหรือว่าฐานผลิตแต่ต้องการเติบโตไปพร้อมกันในฐานะหุ้นส่วนนอกจากนี้นายกยังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนในอีก60ปีข้างหน้าว่าต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์นี้ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนมองจีนเป็นพื้นฐาน

0: แห่งโอกาสโลกไม่ใช่แค่พื้นฐานของบรรพบุรุษขณะเดียวกันอยากให้คนจีนรุ่นใหม่มองไทยเป็นประเทศที่สามารถเข้ามาลงทุนสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้รัฐบาลฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันทำให้สะพานแห่งนี้ก้าวกว่าเดิมและเพิ่มความหมายคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอาศัยเชื้อชาติที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันช่วงท้ายนายกแสดงความยินดีในวาระครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าปีนี้ตนเองอายุครบจะครบ60ปีสัปดาห์หน้าก็แสยิดนะคะเช่นเดียวกันบอกว่าถ้า60ปีบอกว่าแก่จะไม่คิดอะไรต่อแต่สำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องคิดเผื่อลูกหลานก่อนจะอวยพรให้สมาคมสมาชิกครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้มิตรภาพไทยจีนมั่นคงเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปค่ะ
1: ในขณะที่นายอู่จื้ออู่ได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนว่าเหมือนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันทั้งชาวไทยชาวจีนได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีและร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ของไทยและจีนได้ถูกพัฒนาอย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะจีนและไทยควรที่จะจับมือกันให้แน่นแฟ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความผาสุกของพี่น้องทั้งสองประเทศซึ่งในช่วงท้ายนายอู่จื้ออู่ค่ะได้กล่าวอวยพรนายกรัฐมนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบความสำเร็จในภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ
0: คอพอติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9ค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอบอกว่าวันนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันที่บริเวณศูนย์ดามแม็กดิจิทัลไทยแลนด์แบงคอกนะคะย่านพระราม9หลังจากตรวจสอบก่อนหน้านี้พบปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบริษัทและก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองพระราม9ประกอบกับได้ว่าจ้างเจนโต้จำกัดนะคะเป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียปนเปื้อนโดยในพื้นที่บริษัทค่ะจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนเพื่อใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องพื้นที่ภายนอกบริษัทมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณท่อระบายน้ำสกัดน้ำปนเปื้อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ในท่อดูดน้ำออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดออกไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีปล่อยออกสู่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์บอกว่าหลังดำเนินการเสร็จแล้วคอพอจะเข้าตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วค่าการลุกไฟเพื่อประเมินสารตกค้างและความปลอดภัยหลังการทำความสะอาดพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: 12:08 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: อ วันนี้ร้อยเอกหญิงภัตราลัตทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการ

0: ช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะนี่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งถือเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 รายแล้วก็มีเงินให้กู้รวมกว่า 1,100 ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% แล้วก็สูงสุดถึง 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% แก้ไขครูนั้นจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และระยะเวลาชำระยังไม่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนด้วยนะคะจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนระหว่างนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการแต่ละหน่วยนะคะพร้อมกับเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนให้ไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวและการปรับแผนชำระหนี้การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาช่วยลดภาระการเงินของสมาชิกสหกรณ์และขณะเดียวกันการแก้หนี้ก็จะต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมแต่ว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องที่เรียกว่าเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นมีสหกรณ์14แห่งนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิก914รายแล้วและในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิก864รายและนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์นั้นมีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดที่เรียกว่าการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมไปถึงภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณก็ได้นะคะซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ว่าต้องทำให้ครูนั้นมีหนี้สินที่บริหารจัดการได้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้เพิ่มเติมอีกค่ะ
1: คำคืนสุดท้ายสำหรับทหารเรือสหรัฐอเมริกาอำลาพัทยานะคะเมื่อช่วงเช้าขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอล์นค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเมืองพัทยาวันที่4หลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนท่องเที่ยวระหว่าง 2-6 กันยายนส่งผลให้ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการมีสีสันคึกคักค่ะหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเปิดโอกาสให้กำลังพลทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาในที่สุดก็ถึงค่ำคืนสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือกำหนดทยอยออกจากท่าเรือแหลมฉบังช่วงเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในเมืองพัทยาสิ้นสุดลงนะคะหลังตลอด4วันที่ผ่านมากำลังพลกระจายตัวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสร้างความคึกคักแล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: ไปดูสภาพอากาศกันนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็คาดว่าเอลนิโญนั้นกำลังจะทวีความรุนแรงมากก่อนที่จะแตะจุดสูงสุดปลาย

0: ายปี2569ซึ่งเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกศาสตราจารย์เซเลสเต้ซาโลซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติค่ะออกมาระบุในเอกสารล่าสุดว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมแล้วและคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนิโยกำลังทวีกำลังแรงจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะทาง WMO ระบุว่าผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ค่ะที่เอลนิโยนั้นจะคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่รายงานคาดการณ์อย่างชัดเจนในระดับนี้บ่งบอกถึงความสอดคล้องอย่างมากของระบบพยากรณ์ในเครือของ WMO โดยคาดว่าเอลนิโยนั้นจะทวีกำลังขึ้นอีกจนถึงระดับรุนแรงมากก่อนที่จะแตะสู่สูงสุดในช่วงปลายปีแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี2570นะคะสัญญาณการทวีกำลังเห็นได้นะคะจากดัชนีชี้วัดค่ะซึ่งวัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มเป็น2องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่ค่ารายงานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็น 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสเหนือค่าปกติอันนี้เป็นการสะท้อนการทวีกำลังแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันอุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนิโยนั้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO ชี้ว่ามีโอกาสสูงที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบฝนมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนิโยในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจนโดยเอลนิโยนั้นระดับจะรุนแรงมากขึ้นโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิและการหมุนเวียนของบรรยากาศในหลายภูมิภาครวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท่วมภัยแล้งและอากาศที่ร้อนด้วยนะคะซึ่ง WMO ระบุว่าเอลนิโยระดับรุนแรงมากไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงในระดับเดียวกันเนื่องจากผลกระทบแตกต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาลและยังอาจจะถูกปรับเปลี่ยนโดยปัจจัยกับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศอื่นรวมไปถึงสภาวะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยซึ่งอาจจะเสริมลดทอนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของเอลนิโยในแต่ละภูมิภาคค่ะก็สอดคล้องกับรายงานที่ระบุว่าปัจจัยภูมิภาคอื่นนั้นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มแล้วก็ระดับภูมิภาคของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ซาโลระบุว่าตลอด50ปีของ WMO ไม่เคยมีการระดมความร่วมมือในระดับนี้มาก่อนนะคะโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานในระบบสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิอากาศสำหรับการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงภาคเกษตรสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำด้วยนะคะ 12:18 น.ช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ค่ะ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องของสินค้าปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งทำงาน

0: ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์ไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์พัฒนาแนวทางรองรับร้านค้าให้มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องนะคะไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลไปถึงเครือข่ายเบื้องหลังจากการดำเนินงานช่วงกรกฎาคมมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ละค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินปัญญาทางออนไลน์140คดีของกลาง 322,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย1แสนมูลค่าความเสียหายนะคะ104ล้านบาทค่ะแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1,471 รายการก็เป็นการสะท้อนการยกระดับปราบปรามสินค้าละเมิดจากตลาดนำไปสู่การป้องกันแล้วก็ตัดวงจรการละเมิดนะคะความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยก็มี4ด้านด้วยกันนะคะประกาศสำคัญเลยประการแรกก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์ถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะประสาน DE ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับหรือว่าลบเนื้อหาที่มีความเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
1: ประการที่2นะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจะทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาประการที่4นะคะการยกระดับการดำเนินดีจากการจับผู้ต้องจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้ที่จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เพียงนำบริการสินค้าที่ตรวจพบออกจากแพลตฟอร์มเท่านั้น 12:21 น.พักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูเรื่องของป้ายทะเบียนรถ TC แล้วก็ QC นะคะซึ่งนี่เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจากกรณีภาพปรากฏที่เห็นรถติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกชี้แจงค่ะว่าป้ายทะเบียนอักษร TC และ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยทะเบียนป้าย TC และ QC มีความแตกต่างกันนะคะป้าย TC ใช้สำหรับทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถมีคุณภาพมีมาตรฐานก่อนผลิตจริงทั้งนี้หนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงขนาดกว้าง15ซมยาว34ซมบรรทัดแรกตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงถึงชื่อจังหวัดมีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวารถจักรยานยนต์ตัวแผ่นป้ายขนาดกว้าง 17.20 ซมยาว22ซมมี3บรรทัดค่ะบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร TC บรรทัดที่2ก็คือชื่อจังหวัดส่วนบรรทัดที่3เป็นตัวเลขไม่เกิน4หลักแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สเสือนะคะอัดรอยดุลที่มุมบนอันนี้เป็นในส่วนของ TC มาดู QC กันบ้าง QC เนี่ยใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างนำมาทดสอบคุณภาพก่อนออกจำหน่ายตัวแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง15ซมยาว34ซมบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลมุมล่างด้านขวาทางนี้ก็มีหนังสืออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตที่ให้ขับเนี่ยมีอายุ90วันนับตั้งแต่วันอนุญาตซึ่งการนำรถติดป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่

0: ทดสอบนะคะเพราะว่าจะต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะบอกว่าปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นไปทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับ4โอกาสสำคัญก็คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสที่2ก็คือพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสที่3นะคะก็คือทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4ก็คือต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะคะรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัวได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้าเลยสมัครได้2ช่องทางก็คือสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าสร้างด้วยสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดด้วยนะคะโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดปี 3-5 และทหารกองหนุนเรือพลทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนนะคะวุฒิม.6หรือว่าปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะไปที่เนปาลกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุด17ตันถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็น่าจะสร้างเสร็จภายใน5วันค่ะ
1: เครื่องบินขับไล่ขนาด2ที่นั่งของกองทัพอากาศกรีซประสบอุบัติเหตุระหว่างการแสดงบินส่งผลให้นักบินทั้ง2นายเสียชีวิตนะคะเป็นคลิปที่มีผู้เข้าชมไปถ่ายเอาไว้ได้นะคะก็เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในการแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศทานากราในกรุงใกล้ๆกับกรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีเท่านั้นจากนั้นในระหว่างการเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนที่จะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องนะคะแรงระเบิดนั้นก็จากการตกนะคะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11 7ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าจุดที่เครื่องบินตกนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรทำให้ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะรายการเกษตรทั่วไทยอยู่กับคุณตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีจนถึง 14:00 นนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันปีใหม่แล้วใช่ไหมคุณขวัญ
0: อู้ปีใหม่อะไรคะอาจารย์ผ่านพ้นมา9เดือนหรือว่าปีใหม่ของเทศกาลคนถ้าคนจีนก็ตรุษจีนปีใหม่ค
1: ือ อ๋อไม่ใช่ปีใหม่วันนี้ปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นคนที่ถ้าขวัญมีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อาจารย์ลงท้ายด้วยแบบอันนี้เป็นเซปเทมเบอร์ใช่ไหมคะกันยายนลงท้ายด้วยเดือนเบอร์เนี่ยเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์เนี่ยเขาเริ่มเทศกาลที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะอาจารย
1: ์ครับแต่ที่ความหมายของผมหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าอันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าราชการ
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: และปีเดือนหน้าเราก็จะถึงขึ้นปีใหม
0: ่ค่ะ
1: แบบราชการ
0: ค่ะ
1: แต่ที่คุณขวัญกล่าวถึงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัน

0: ปีใหม่สากล
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในเราก็ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าไทยเนี่ยลองประเมินผลงานซิว่างานการที่เราตัดเตรียมไว้เนี่ยมันสรุปแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะเริ่มใช้งบประมาณใหม่งบประมาณชีวิตในแง่ของคนที่รับราชการเนี่ยเนาะกันอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยครับนะมันเป็นของที่ปล่อยไว้เนี่ยกินงบแต่ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าผักเพิ่มงบประมาณก็ได้
1: อาจารย์จะเข้าผักตบแน่เลยก่อนว่า
0: ใช่ผมกำลังพูดถึงผักตบชวาที่มีอยู่เยอะแยะในน้ำวันนี้คุณขวัญมีของดีมานำเสนอให้แฟนรายการกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็พูดถึงผักตบเนี่ยก็คืออยู่ในรายการนี้เป็นระยะนะคะเพราะว่าเป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำแล้วก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำแต่ว่ามีไอเดียหนึ่งอาจารย์อยากจะมาแชร์กับอาจารย์แล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะมีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอภาชีอาจารย์เป็นชุมชนฝึกอาชีพแบบเหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะนำผักตบชวานี่แหละอาจารย์ขามาเป็นสุราพื้นบ้านขวัญน่ะแบบเอ๊ะมันทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะว่าคือขวัญอ่ะเข้าใจว่าโอเคบางแบบพืชผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมาหมักบ่มหรือว่าการใช้วิธีการในการกลั่นในทำนองเนี้ยแต่ว่าขวัญไม่คิดถึงผักตบชวาเลยอาจารย์คะก็ค่ะอาจารย์เชิญก่อนได้ค่ะ
0: เชิญฮะคุณขวัญเชิญเลย
1: เพราะว่าผักตบชวาเนี่ยคือขวัญก็เอ๊ะมองไปแล้วเขาจะใช้ส่วนไหนนะในการทำมาเป็นสุราพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผักตบชวาเป็นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางคุณครูที่เขาดูแลศูนย์ของการเรียนรู้ระดับตำบลหรือว่ากสกรนะคะแล้วก็ทีมกศนของตำบลหนองน้ำใสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะอำเภอภาชีเนี่ยเขาก็เคยทดลองนำเรื่องของวัดเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่เป็นแบบเหมือนกับว่าวัชพืชวัตถุวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดอันนี้ก่อนหน้านี้เขามีเรื่องของตอสั่งข้าวมาแล้วเหมือนกันอาจารย์คะมาทำเป็นคราฟเบียร์ก็เป็นชื่อแบรนด์น้ำใสนะคะก็มาทำจากเป็นคราฟเบียร์ทำจากตอสั่งข้าวแต่พอมาถึงผักตบชวาเนี่ยเขาก็มามันเป็นวัชพืชที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเยอะก็ใช้ต้นอ่อนของผักตบชวานะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักต้นอ่อนของผักตบชวานี่มันอยู่ตรงไหนอาจารย์คะมันอยู่ข้างในเหรอคะหรือต้นอ่อนหรือว่าต้นที่มันเพิ่งเกิดใหม่แค่นั้น
0: ต้นอ่อนก็เป็นต้นที่มันเพิ่งแตกออกมาใหม่ๆอ่ะครับ
1: ที่ต้นสีเขียวอ่อนๆเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้นเล็กๆที่มันยังไม่ใหญ่อ่ะนะ
1: ค่ะ เขาเอาไอ้ตัวต้นอ่อนผักตบชวานี่แหละอาจารย์มาเป็นวัตถุดิบหลักเพราะว่าไม่มีเส้นใยแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการหมักแล้วก็การกลั่นจนได้เป็นสุราที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วซึ่งยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไอ้ตั้งแต่เริ่มการหมักเนี่ยการปรับปรุงสูตรปรับปรุงกลิ่นหรือว่าเพื่อให้ออกจำหน่ายได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่า2ปีแล้วก็รวมถึงเวลาการกลั่นเนี่ยอาจารย์กลั่นเหล้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ใช่เหล้าเถื่อนนะเขาถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะให้ได้มาตรฐานของสินค้าที่จะต้องคือให้ได้มาตรฐานของอย.เพราะว่ามันก็ต้องอุปโภคบริโภคเข้าไปใช่ไหมคะตัวผักตบนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงที่ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มาทำเป็นสุราพื้นบ้านซึ่งแนวคิดเรื่องของสุราพื้นบ้านเนี่ยคือที่หยิบยกมาเล่าเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะส่งเสริมให้ทุกท่านดื่มสุรากันจนขาดสตินะคะแต่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วสุราพื้นบ้านตัวอย่างผักตบชวาหรือว่าตอสั่งข้าวที่นับมาหมักบ่มทำเป็นคราฟเบียร์เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าจากสิ่งของที่ดูไม่แทบจะไม่มีมูลค่าก็ได้อย่างผักตบชวาอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้แต่ละปีเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณอย่างเยอะในการที่จะกำจัดตัวผักตบชวาที่ขวางทางน้ำนะอาจารย์แต่ว่าถ้านำต้นอ่อนมาแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้แบบนี้แล้วก็ในการที่เรามาทำเป็นสุราพื้นบ้านเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นของฝากหรือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าได้ต่อไปในอนาคตเหมือนกับว่าในต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างของ เกาหลีมะกอลีหรืออะไรทำนองนั้นที่เขาเป็นเหมือนน้ำสีขาวๆอาจารย์

0: เวลานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาหลีก็เหมือนเคยดูจากซีรีส์อย่างเงี้ยอ๋อก็อยากชิมว่ามันเป็นรสชาติประมาณไหนแต่ถ้าเรานำมาส่งเสริมมาถ่ายทอดแล้วก็สร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างจุดเด่นจากตัวของสินค้าในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างอันนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสุราพื้นบ้านที่ทำจากผักตบชวาขวัญก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครไปเยือนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าได้รับการโปรโมตตรงนี้เขาก็อยากชิมอยากรับรู้รสชาติว่าเอ๊ะการทำสุราพื้นบ้านจากผักตบชวาจากต้นอ่อนผักตบชวาเนี่ยมันจะรสชาติเป็นแบบไหนกลิ่นเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่านำสินค้าที่ดูเหมือนจะไม่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอันอย่างอื่นไหมที่เขามาทำสุราพื้นบ้านกันที่อาจารย์แบบเห็นแล้วมันแปลกๆเอามาแชร์ได้นะคะ
1: ได้คืออย่างนี้แบบที่ผมฟังข่าวของคุณขวัญอันนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็นึกถึงเตี่ยนะเตี่ยเนี่ยผมเป็นคนที่มาจากเมืองจีนเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเล่งเชียกังโซโหตีปังวันหนึ่งก็บอกเตี่ยบอกว่าเตี่ยเดี๋ยวให้อ้วนโตขึ้นนะอ้วนจะพาลึกกลับไปเมืองจีน
0: ค่ะ
1: คุณขวัญลองเดาที่เตี่ยผมว่าไงบอกเฮ้ยกลับไปทำไมบอกทำไมอ่ะอยู่นู่นนะเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวแล้วไม่มีกินหรอกนะ
0: เหมือนลำบากใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่บอกหรืออยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศก็ดีบอกแล้วเร็วเขาจะพูดเป็นภาษาจีนนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องหมอไปว่ามองไปบอกเรื่องมองไปนะอยู่เมืองไทยนั้นฤดูนี่เขียวหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกเขียวที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าวก็เป็นหญ้าและถ้ารู้จักนะข้าวก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักหญ้านะหญ
0: ้
1: าก็เป็นสมุนไพรคนจีนเรียกว่าแชเช่าใช่ไหมฮะก็บอกแชร์เช่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอให้รู้ดูแล้วรู้จักเอามาใช้แค่นั้นแหละ มันก็จะเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับและทีนี้ผมเนี่ยก็เป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงสุรา
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าเตี่ยเนี่ยจะบังคับให้กินตอนที่ผมหกล้มหรืออะไรเตี่ยก็จะให้เอาเหล้าขาวนะมาถ้วยเล็ก
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากินแก้ช้ำในเขาว่างั้นนะ
0: อันนี้ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย
1: ์แต่ว่านิดเดียวนะ
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นถ้วยเคลือบสมัยก่อนเล็กๆอ่ะ
0: เหมือนถ้วยชาเล็กๆอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่แล้วผมเองก็เคยถูกฝึกให้เมาวันตรุษจีนเนี่ยแล้วก็เตี่ยก็คือรู้สึกเคยเล่าไปแล้วนะเตี่ยก็บอกว่าเฮ้ยกินเหล้าแล้วหรือต้องไปโชว์มาเดินรอบตลาดผมก็ไปเสียพูดยังไงผมก็ทำผมก็ไปโชว
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่กลับมาเตี่ยถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกเขาด่ากันทั้งตลาดเตี่ยเขาบอกนั่นแหละมึงถ้าเป็นคนเมาแล้วก็คนเขาก็จะด่านะอะไรก
0: ็
1: เป็นการสอนแล้วผมก็เป็นคนไม่ดื่มสุราเลย
0: ค่ะ
1: แต่วันหนึ่งเนี่ยผมเจอผู้มีพระคุณท่านหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าบ้วนผมจะวิเคราะห์ชีวิตคุณให้บอกเสียดายนะคุณดื่มเหล้าไม่เป็นเลยถ้าคุณดื่มเป็นสักหน่อยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตคุณจะดีขึ้น
0: ก็ทำไมล่ะอาจารย์เข้าสังคมเหรอ
1: ไม่ใช่ผมถามว่าทำไมล่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าผมสังเกตอยู่กับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดอะไรแล้วมันคิดครบวงจร
0: ค่ะ
1: คิดไปเรื่อยมันทำให้บางครั้งเนี่ยคุณเลยเครียดกับชีวิตเกินไปแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาไอ้พวกกินเหล้าเนี่ยเวลาเขากินกันแล้วเนี่ยทำไมเขาสนุกสนานผมก็บอกนั่นสิจังไอ้บางคนผมเห็นไม่คุยเลยแต่ว่าเรากินเหล้าเขาไปหน่อยอุ้ยทำไมมันคุยอะไรต่ออะไรแล้วผมเห็นคุยกันในวงเหล้าเนี่ยนะมันคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไอ้คนนั้นพูดทีทีไอ้คนนี้พูดทันทีพูดทันทีพูดทันทีเขาบอกนั่นแหละนั่นแหละและท่านก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังบอกว่า มันมีขบวนการที่ทำให้คนเนี่ยมันไปตัดความคิดคนทำให้ไม่คิดครบวงจร

0: เดี๋ยวคนนั้นคุยเรื่องทีคนนี้คุยเรื่องทีแต่ว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยก่อนลุกออกจากกันเนี่ยมันรู้เรื่องทุกของทุกคนที่คุยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เอาอันเนี้ยมาประยุกต์เขาบอกว่าคุณสังเกตว่าคนไปประชุมในที่ประชุมเป็นทางการเนี่ยมันเครียดมันไม่เหมือนคนกินเหล้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ทำงานกับใครเนี่ยลองเอาสไตล์การคุยแบบคนกินเหล้าไปใช้ในที่ทำงานนะแต่ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอ้าวใครอยากคุยอะไรก็คุยไม่ต้องเรียงตามลำดับให้เป็นระเบียบเกินไปแต่สุดท้ายพอจบการประชุมเนี่ยทุกคนเข้าใจถ้าคุยกันรู้สึกมันสนุกไอ้นี่คือข้อคิด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมทดลองแล้วผมทานไม่ได้เลยเพราะว่าผมทานไปแล้วมันจะมีอาการเป็นผื่นขึ้นอ๋
1: อแพ้แอลกอฮอล์ใช่ไหมอาจารย์จะเป็นผื่นสีแดงๆใช่ไหมคะ
0: มากสมัยที่อยู่ดาวกระจุยตอนจะจบปริญญาโท
1: ค่ะ
0: น้องวงดาวกระจุยบอกไม่เคยเห็นพี่บุญกินเหล้าเลยต้องให้กินตอนจบเนี่ยสักครั้งหนึ่ง ผมกินไปครึ่งแก้วนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่นั้นมาน้องบอกเฮ้ยอย่าให้พี่บุญแตะเหล้าไปนั้นขาดนะสาเหตุเพราะว่าพอเมาแล้วเริ่มร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกน้องวง40กว่าคนมาด่าทีละคนละคนละคน น้องบอกว่าหลังห้ามไม่ให้พี่เขาแตะเหล้าเป็นครับทีนี้อันนี้ก็แปลว่าเห็นไหมครับภูมิปัญญาเนี่ยเรากำลังจะแปลงผักกินงบผักตบชวา
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเป็นสินค้าแล้วที่คุณขวัญพูดเมื่อกี้ถูกคือถ้าเราของทุกอย่างในโลกนี้มันดีนะถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างพอเหมาะพอควร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเขาเรียกเหมาไถใช่ไหมผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จัก
1: เหล้าเหมาไถของจีนราคาแพงมากอาจารย์ไม่เคยได้รับรู้หรอกว่ากลิ่นมันเป็นยังไง
0: นั่นน่ะแล้วก็เคยแต่ความจริงความคิดอันนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบ้านเราเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมให้ผลิตสุราพื้นบ้านเพื่ ให้เขาเรียกว่าเอามาเป็นของเขาเรียกของขายของฝาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็กินอยู่ตัวเองพอสมควรกินในบ้านอย่าไปเอาร้านที่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นี้จะไม่สำเร็จเพราะว่าพอไอ้คนตั้งเครื่องจักรกันสุรารวยแล้วก็เลยเลิกกันไปชาวบ้านก็ยังไม่ไปถึงไหนซึ่งเรื่องนี้เคยมีนักการเมืองบางส่วนก็พยายามจะฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่ประสบผลในแง่นั้นเพราะว่ามันจะไปแย่งตลาดผู้ที่เขาค้าขายกันอยู่เป็นประจำแล้วก็แปลกนะคุณขวัญบ้านเราเนี่ยห้ามโฆษณาสุราเนาะ
1: ใช่ค่ะห้ามโฆษณาแต่ว่าก็คือสุรานั้นในบางยี่ห้อก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สุราก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็โฆษณาได
0: ้แต่ผมก็เห็นด้วยแล้วแหละว่าห้ามโฆษณาเพราะว่าผมไม่เคยรับโฆษณาเครื่องดองของเมาในรายการเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโอ้โหลำสวยเช้งเลยมีหรูหรานะเมืองไทยมีดีสุราเป็นอันตรายด
1: ื
0: ่มแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมมันดื่มทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เข้าใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ก็จะบอกว่าคือการแปลงผักกินงบให้มาเป็นผักเพิ่มงบทีนี้ผักตบชวาคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีคำว่าชวาใช่ไหม
1: ชวาอินโดนีเซียเลยขวัญนึกถึงชวาปุ๊บ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคราวหนึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปก็ไม่ต้องไปเอ่ยว่าใครนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นดอกมันสวยอ่ะ
1: ดอกอะไรคะ
0: ดอกผักตบชวาเลยคุณขวัญเคยเห็นปะ
1: เดี๋ยวขวัญซื้อก่อนนะอาจารย์
0: เปิดดูที่ ดอกสวยมากใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะ
0: ก็เลยมีการนำเอาผักตบชวาเนี่ยเข้ามา
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งกลายเป็นวัชพืชในลำน้ำเต็มไปหมดอันนี้คือผักตบชวานะ
1: ค่ะ
0: แต่ผักตบอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักคือผักตบไทยฮะ
1: ผักตบไทยอ๋อมีพันธุ์แยกเป็นผักตบไทยด้วยเหรออาจารย
0: ์มีใบไม่เหมือนกันเลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณขวัญเปิดดูผักตบไทยที่

0: ใช่ต่างกันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะผักตบชวาก็หลายคนก็คุ้นชินอยู่แล้วเนาะผักตบไทยเนี่ยใบมันจะแบบเหมือน
1: ตั้ง
0: ๆค่ะปั้นๆแล้วดอกมันจะเป็นดอกสีม่วงอ่อนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่แล้วมีแซมข้างในด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผักตบไทยนะใบมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคุณขวัญใบมันจะแหลมๆ
0: ใช่คือคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเป็นเหมือนคล้ายๆใบโพอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: เหมือนใบโพเหมือนรูปหัวใจอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหมือนลูกศรก็แล้วแต่นะ
0: ค่ะ
1: ดอกก็จะเป็นสีม่วงก็สวยแล้วก็มักจะออกดอกในช่วงฤดูฝน
0: ค่ะ
1: นะที่บ้านผมเคยปลูกอยู่ต้นหนึ่งปลากินไปหมดแล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนนั้นน้ำมันท่วมแล้วมันก็เลยโตหนีดังไม่ทันก็กิน
0: นี่พอมาเซิร์ชผักตบไทยอาจารย์ขวัญเพิ่งรู้ว่าเขาสามารถทำเป็นอาหารได้ด้วย
1: กินได้
0: อ๋อ
1: เอาคุณขวัญลองนำเสนอเลยกินทำอะไรได้บ้าง
0: เนี่ยคือขวัญเห็นใน YouTube อาจารย์เขาเหมือนกับเอาไปแกงเหลืองอะค่ะถ้าคนกรุงเทพคนภาคกลางก็เรียกแกงเหลืองเนาะแต่ถ้าบ้านขวัญภาคใต้ก็สีอย่างนี้ก็คือแกงส้มเลยค่ะอาจารย
1: ์สีเหลือง
0: แล้วก็
1: บ้านคุณขวัญสีเหลืองอ่อยเลย
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเห็นเอาดอกผักตบชวาน่าจะผักตบผักตบชวาแล้วก็ผักตบไทยนี่แหละอาจารย์เป็นดอกแบบเหมือนกับว่ายังไม่บานเป็นสีม่วงอะค่ะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นกรวยๆอะค่ะเอาไปลวกจิ้มเป็นกับน้ำพริกได้ด้วยอาจารย์คะ
1: ต้นอ่อนใบอ่อนดอกอ่อน
0: อ๋อแสดงว่าอันนี้แหละที่เขาเอาไปทำเป็นสุราพื้นบ้านสีเขียวอ่อนที่อาจารย์ว่าแน่เลย
1: ใช่เนี่ยแล้วก็แต่เนี่ยเอามาลวกจิ้มน้ำพริก
0: ใช่ค่ะ
1: หรือบางคนเข้าไปกินสดส้มตำแกงส้มแกงเลียงผัดก็มีนะเอาไปผัดก็มีคุณขวัญ
0: อ๋อค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยคือแต่เสียดายว่าไอ้ความรู้เรื่องพวกเนี้ยเวลานี้ผมก็ยังไม่เห็นใครฟื้นฟูนะ
0: ค่ะ
1: คือคำว่าผักพื้นบ้านเนี่ยยังผำเนี่ย
0: โอ้ผำเขามีมูลค่ามากเลยนะตอนนี้อาจารย
1: ์ใช่ณปัจจุบันไงเพราะเรานำเสนอเรื่องผำไง
0: ค่ะ
1: แต่ผำเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่ผมหนุ่มๆนะอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยพาผมไปดูท่านสอนวิชาผักพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วบอกพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูนี่อะไรแล้วเขาเอานิ้วจิ้มลงมาในบ่อ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นมาอะไรอะน้องอะไรอะมันไข่อะไรเหรอเขาบอกผำครับพี่ผำเขาบอกพอพึ่งแล้วพี่นะ
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วเขาก็แนะนำผมแล้วตอนหลังผมคุยกับชาวบ้านก็บอกโอ้อาจารย์อร่อยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครเอามาส่งเสริมว่ามันเป็นสิ่งที่มีโปรตีนสูงอะไรต่างๆทีนี้ผักพื้นบ้านเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างประทานโทษชื่อไม่สุภาพอย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยนะ
0: ค่ะอาจารย์
1: ชื่อเป็นทางการชื่อว่าผักกระพังโหมเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามากระแพงแสนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทุ่งกระพังโหมโอ้โหเป็นวัชพืชที่ร้ายกาจมากยาอะไรก็ฆ่าไม่ตายเพราะรากมันยาวลงไปเป็นเมตรเลยอ่ะแต่มันเป็นผักพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: มันกินได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองน
0: ะ
1: ว่าบ้านเมืองกำลังยากจนเนี่ยลองหาโอกาสแนะนำหรือคุณขวัญไปเสนอที่ไหนก็ได้น
0: ะ
1: ช่องเก้าก็ได้นะวันนี้เสนอผักพื้นบ้านวันละต้นแล้วก็แนะนำไปแจกก็ไปหลังข่าววันละต้นละต้นละต้นละต้นชาวบ้านก็จะได้ไปมองอ๋อไอ้ต้นนี้กินได้นี่ว่าแล้วก็กิน
0: ใช่เพราะว่าอย่างไอ้ผักกระพังโหมใช่ไหมอาจารย์เนี่ยขวัญเห็นที่แบบตามข้างทางหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นวัชพืชอะเยอะแยะมาก
1: เยอะแล้วก็เลื้อยเถาเกะกะไปหมด
0: ค่ะ
1: และอีกชนิดหนึ่งก็กินได้นะทูบฤาษี
0: ทูบฤาษี
1: เปิดดูทูบฤาษี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเวลาออกดอกมาเนี่ยมันจะเป็นบ้องที่เขาบางคนไม่รู้เอาตัดมาประดับจากกันก็มีอะไรเงี้ยทูบฤาษีก็เป็นวัชพืชที่ร้ายกาจในแหล่งน้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ายอดอ่อนมันนะกินได
0: ้โอ้เขามา

0: ลวกน้ำจิ้มเอ้ยลวกน้ำพริกเหรออาจารย์
1: ใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นก็ได้หรือแม้กระทั่งอย่างเลี้ยงสัตว์อย่างห่านเนี่ยโอ้ชอบมาก
0: ค่ะแต่ต้องเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะ

0: ทูปฤาษีขึ้นเยอะแยะเนี่ยแห้วหมูเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายผมปล่อยห่านห
1: ่
0: านกำจัดเรียบหมดแต่ว่าที่เราคุยกันนี่คือผมจะยกตัวอย่างว่าอย่าลืมผักพื้นบ้านนะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักตบชวาผักตบชวาเนี่ยครับนอกจากทำอันนี้หลังล่าสุดก็คือว่าเขาทำเป็นบับเบิ้ลอะไอ้ที่กันกระแทกอะคุณขว
1: ั
0: ญ
1: อ๋อค่ะมาเอาต้นที่แก่ๆหน่อยแล้วก็มาตากแห้งหรือว่ามาอบแห้งก็ไม่แน่ใจอาจารย์แล้วก็ทำเป็นเหมือนกันกระแทกใช่ไหมคะ
0: ใช่หั่นเป็นท่อนเล็ก
1: ๆค่ะ
0: เหมือนประมาณสักครึ่งนิ้วนี่ครึ่งนิ้วนะนิ้วชี้เนี่ยนะแล้วเขาก็อบแห้งทำให้เชื้อราเชื้อราไม่ขึ้นแล้วก็ไปใส่แทนโฟมอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: ทีนี้ที่ละที่ผ่านมาเนี่ยทำไมผักตบชวามันไม่หมดคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: กลัวไม่มีงบในการขอครั้งถัดไปมันก็เลยไม่หมดสักที
0: หนึ่งข้าวไว้กินงบ
1: ค่ะ
0: สองชาวบ้านบางคนเนี่ยผมเจออยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนชาวนาที่ผมเคยไปช่วยไว้ก็ไปไหนอ่ะไปปลูกผักตบชวา
1: ปลูกทำไมอาจารย
0: ์เอ๊ะผมก็งงว่าเอ้าไหนว่าบ้านไม่มีที่เลยไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเอ้าเขาไปปล่อยตามคลองที่อาจารย์เขาก็เอาผักตบชวาขึ้นรถ
1: ค่ะ
0: แล้วไปเจอคลองที่ไม่ไกลบ้านเขาแล้วก็ไปเหวี่ยงทิ้งไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยพอผักมาเต็มคลองไปหมดเขาก็ไปตัดแล้วเขาก็เอามาตากตอนนั้นต้นละ10ตัง
1: ค์
0: เขาก็มาตากแล้วเขาก็เอาไปส่งศิลปาชีพแล้วก็ไปถักทอเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่ออะไรก็แปลว่ามีคนบางส่วนนะไปปลูกนะจงใจไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองและเราก็มันเป็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้าเรามีประกาศให้ทุกอบต.ต่อไปนี้ในแหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่เห็นผักตบชวาถ้าเห็นผักตบชวาเหมือนว่าชุมชนคุณมียาบ้า
1: ต้องเร่งปราบปราม
0: แล้วให้ผักตบชวาไปเป็นพืชเศรษฐกิจใครอยากมีอยากปลูกอย่างบ้านผมเนี่ย
1: อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาคุยผักตบชวากันต่อเบรกหน้านะคะว่าที่บ้านอาจารย์ปลูกยังไงหรือว่ากำจัดยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังนะคะถ้าตอนนี้ท่านกำลังปวดบ่าปวดคอปวดไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจากการนั่งทำงานนานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยคุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.ที่ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคา999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อิโต้ถูกกล่าวหาตำรวจหลับทั้งโรงพักหลังพาคนเสพยามาส่งยืนยันมีตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มพลเมืองดีอ้างว่านำหญิงสาวที่มีลักษณะเป็นคนไร้บ้านและเสพยาเสพติดมาส่งสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อหาทางช่วยเหลือช่วงกลางดึกแต่กลับพบตำรวจนอนหลับทั้งโรงพักซ้ำยังถูกตำรวจบางนายโวยวายข่มขู่จนพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นใน3วันพร้อมคาดโทษหากพบตำรวจนายใดปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานและจัดดำเนินการขั้นเด็ดขาดล่าสุดพันตำรวจเอกดุษฎีหิรัญรัตน์ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วได้นำภาพคลิปวงจรปิดของโรงพักที่อยู่ภายในจุดบริการประชาชนหรือห้อง Stop Service และบริเวณหน้าโรงพักมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนพร้อมพาชี้จุดเกิดเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเวลา 5:29 นของวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีชาย2คน1ในนั้นแต่งกายสวมเสื้อกั๊กคล้ายตำรวจและหญิง1คนขับรถยนต์เก๋ง1คันรถจักรยานยนต์1คันมาที่โรงพักโดยพาหญิงสาวอีก1คนมาด้วยเมื่อทั้งหมดเดินขึ้นบนสถานีตำรวจพบเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวันนอนพักอยู่ตรงโต๊ะประจำวันในขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรและ100เวรอยู่อีกห้องจึงมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏตามคลิปอยู่ในจุดและตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนจะมีตำรวจนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และแต่งเครื่องแบบหรือใส่ครึ่งท่อนซึ่งอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดระเบียบไม่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางตำรวจกำลังมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและจะพิจารณาทางวินัยพร้อมกำชับการปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกผู้เสียหายทำธุรกิจครีมเข้าแจ้งความเอาผิดนักต้มตุ๋นสูญเงินนับล้านนางสาวสรัญญมนต์โกษาอายุ33ปีผู้เสียหายซึ่งผันตัวมาทำธุรกิจขายครีมจนมีรายได้หลักแสนเข้าแจ้งความถูกกลุ่มมิจฉาชีพชายหญิงแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัท900ล้านมีเดียหลอกลวงให้ร่วมลงทุนและจ้างทำการตลาดพร้อมทั้งพาไปดูบินไปดูที่โรงงานผลิตครีมขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนจนผู้เสียหายตายใจโอนเงินค่าจ้างและค่าผลิตสินค้ารวมกว่า3ล้าน8แสนบาทท้ายที่สุดไม่มีการส่งสินค้าตรวจสอบไปยังโรงงานที่จีนไม่พบการสั่งผลิตสินค้าแต่อย่างใดช่วงแรกผู้ต้องหาจะยอมทำสัญญาไกล่เกลี่ยชดใช้เงินคืนที่สภ.ปากเกร็ดแต่สุดท้ายกลับเบี้ยวหนี้นอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายรายอื่นตกเป็นเหยื่อพฤติกรรมเดียวกันสูญเงินกว่า10ล้านบาทขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2รายก็หาร่วมกันฉ้อโกงเครื่องบินขับไล่ตกในกรีซนักบินเสียชีวิต2นายผู้เข้าชมงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้เมื่อวานนี้เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในงานแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศฐานกราใกล้กรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีจากนั้นในระหว่างการเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนจะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องแรงระเบิดจากการตกส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุผู้จัดการได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดในตารางของช่วงสุดสัปดาห์นั้นทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเพื่อนบ้านเปิด

13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณตำรวจลาดหลุมแก้วเปิดวงจรปิด

0: รั้วบ้านไว้ต้อนรับแขกของเจ้านายมาทานอาหารที่บ้านโดยไม่รู้ว่าเด็กหญิงวัย7 ขวบพลัดตกน้ำเสียชีวิตตำรวจสภ.บางบัวทองประสานชุดประดาน้ำหลังรับแจ้งมีเด็กหญิงวัย7 ขวบลื่นตกบ่อน้ำหลังบ้านสอร่มโพทองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กว้าง1 งานลึก2 เมตรชุดประดาน้ำ5 นายระดมค้นหานานกว่า20 นาทีจึงพบร่างของเด็กหญิงพรอุมาสวมเสื้อยืดสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำจึงนำร่างขึ้นมาจากน้ำรอการพิสูจน์นายพิเชษอายุ63 ปีคนดูแลบ้านเล่าว่าผู้เสียชีวิตมาขอเงินยายทวดและเดินออกไปจากนั้นคนในบ้านสังเกตว่าหายไปนานจึงตามหาจนพบรองเท้าอยู่ข้างบ่อน้ำซึ่งปกติไม่เคยเดินไปเพราะจะมีประตูปิดไว้แต่วันนี้เจ้านายมีแขกมาทานอาหารที่บ้านจึงเปิดประตูเมื่อยายทวดของน้องตามหาเลยสงสัยว่าอาจจะพลัดตกน้ำจึงขอเจ้าของบ้านดูวงจรปิดเพราะว่ากำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำก่อนที่จะจมหายไปเบื้องต้นตำรวจส่งมอบร่างไปสถาบันนิติวิทยาเพื่อชันสูตรต่อไปนักวิ่งหญิงอายุ38 ปีเสียชีวิตเพราะถูกรถปิกอัพพุ่งชนขณะซ้อมวิ่งในช่วงเช้ามืดบนถนนในประเทศเอกวาดอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในเมืองซัมโบรอนดอนประเทศเอกวาดอร์เมื่อโมนิก้ามาร์ตินิสวัย38 ปีสมาชิกชมรมวิ่งแห่งหนึ่งกำลังฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนนักวิ่งอีก2 คนเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกในขณะที่กลุ่มของเธอกำลังวิ่งอยู่บนเลนขวาสุดโดยมีรถกระบะสีเทาขับตามประกบข้างทางข้างเลนซ้ายเพื่อช่วยคุ้มกันความปลอดภัยได้มีรถกระบะสีดำอีกคันขับพุ่งมาที่ด้านหลังและพยายามแซงขวาส่งผลให้พุ่งชนโมนิก้าเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเพื่อนอีก2 คนหลบได้ทันโดยหลังเกิดเหตุคนขับรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีไปด้านนายกเทศมนตรีเมืองซัมโบรอนดอนออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสั่งการให้หน่วยงานจราจรส่งมอบหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนเร่งตามล่าตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์บ้วนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะคะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการสอบถามอาจารย์บ้วนให้นะคะสำหรับอาจารย์ที่ในช่วงแรกใช่มั้ยคะอาจารย์บอกว่าคุณพ่อของอาจารย์เนี่ยให้ดื่มเหล้าเนี่ยคุณอิสระชนแซวมาว่าโหอาจารย์ถ้วยขนาดไหนเนี่ยเตี่ยบอกให้ดื่มแก้ช้ำในเนี่ยอาจารย์ถ้วยเล็กๆใช่ไหมคะ
5: ถ้วยเท่ากับขนมถ้วยถ้วยเล็กอ่ะ
4: ค่ะ
5: นิดเดียวนิดเดียว
4: นิดเดียวนะคะก็
5: ประมาณใหญ่กว่าปลายนิ้วก้อยหน่อย
4: ค่ะก็มีคุณสุรพัฒน์ค่ะอาจารย์สอบถามมาว่า อยากจะทราบเรื่องวิธีการกำจัดกระฉูด กระฉูดเขา

0: บอกว่ากระฉูดเป็นต้นเหมือนกับกระเฉดที่ขึ้นตามท้องน้ำทั่วไปแต่ว่าต้นกระฉูดเนี่ยขึ้นมาบนบกจนได้ชื่อว่าต้นกระจนขึ้นชื่อว่าต้นกระเฉดบกอ๋อ
1: บางคนเรียกกระเฉดบก
0: อ๋อค่ะกระฉูด
1: มันเหนียว
0: กำจัดยังไงอาจารย์อันนี้คุณสุรพัฒน์ถามมา
1: คนไม่ค่อยกินหรอกนะ
0: ค่ะมันกินได้เหรออาจารย
1: ์ถ้าเราไปทำให้มันยุ่ยเปื่อยมันก็กินได้หรอกมันไม่ได้มีพิษหรอกแต่ว่ามันไม่เหนียวคุณขวัญเคยไปกินผัดผักกระเฉดแล้วกินที2ชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะ
0: โอ้ยอันนั้นแม้แต่ยอดของกระฉูดเราก็กินไม่ได้เหรอยอดกระเฉดเรากินได้ไงอาจารย
1: ์แต่ถ้าไปร้านอาหารดังๆไม่รู้เอ่ยชื่อได้เปล่านะไอ้นั่นน่ะผักกระเฉดเขาแพงมากเลยเพราะว่าเป็นผักกระเฉดที่พอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มแล้วมันละลายในปากเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: เขาคุณขวัญรู้วิธีไหมเขาทำไง
0: อาจารย์
1: คือปกติผักกระเฉดเนี่ยเวลาเขาปลูกใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนเขาก็ปลูกแบบในนาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีเป็นเหมือนฟองน้ำเขาเรียกนวมนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไอ้ผักกระเฉดที่เขาปลูกแบบใหม่เนี่ยสมมติบ้านคุณขวัญมีคลองอยู่เนี่ยเขาก็เอาต้นผักกระเฉดมาผูกกับไม้หลัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ลวกเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาผักกระเฉดปลูกแล้วเขาก็ไปปักในน้ำพอปักในน้ำปั๊บวันหนึ่งผ่านไปผักกระเฉดมันก็พุ่งขึ้นมาบนเหนือน้ำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็ไปกดลงไปอีกให้มันจมน้ำ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็มันก็พุ่งขึ้น
1: มาแตกพุ่งยอดขึ้นมาอีก
0: ค่ะ
1: เนี้ยเงียบประมาณ 3-4 วันอ่ะแล้วเขาก็ถอนขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอายอดอ่อนๆนั่นน่ะเข้าร้านอาหารเอาเอ่ยนิดนึงก็ได้อ่ะโคเจงโง่เนี่ยอย่างเงี้ย
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็เลยนิ่มไง
0: ร้านเขาดังร้านนี
1: ้ร้านเขาดังเวลาเขาทำเพราะวัตถุดิบเขาดีไงมันก็เลยนิ่ม
0: ค่ะ
1: ผมก็เคยคิดสโลแกนว่าอยากให้ร้านอาหารทั่วไปยึดสโลแกนอันนี้คุณภาพอาหารคุณภาพชีวิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้อันนี้คือผักกระเฉดแต่ผักกระฉูดเนี่ยเวลามันล้นบ่อบางทีมันขึ้นมาแล้วมันแบบมันอยู่บนบกมันก็ลามไปทั่วจริงๆแล้วก็ใช้สารกำจัดวัชพืชโดยทั่วไปเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่ามันต้องหลายครั้งนะครับที่จะต้องฉีดต้องพ่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์มันก็หมายว่าถกมาแล้วก็เข้าเครื่องบดออกมาเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้
0: เป็นปุ๋ยเป็นวัชพืชต่างๆไอ้วัชพืชนำมาทำปุ๋ยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ประเดี๋ยวให้จบเรื่องผักตบชวาเนี่ยนะ
0: ได้ค่ะ
1: แล้วผมจะลามไปเรื่องวัชพืช
0: เพราะว่ามันมีคำถามจากคุณสุรพัฒน์เหมือนกันว่า
1: พูดถึงวิธีปราบแล้วก
0: ็
1: การใช้การแปลงวัชพืชให้เป็นทอง
0: ได้เลยค่ะ
1: จะทำ
0: วิธีการกำจัดผักตบชวาของอาจารย์ที่บ้านเป็นยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าที่บ้านไม่พอใช
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าผมจะลากมันขึ้นมาแล้วต้นสดๆเนี่ยผมโปะบริเวณรอบทรงพุ่มต้นไม้เลยมันจะแห้งแล้วมันจะเปื่อยอย่างรวดเร็วแล้วมันจะเป็นผงเลยฮะนะทีนี้ไอ้ที่ผมบอกผักตบชวาไม่พอใช้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี
0: ้
1: ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไปกับอาจารย์รุ่นพี่ไปส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อก็มีชาวบ้านมาประชุมกันนะเราก็บรรยายทีนี้ที่ไหนมีคนเยอะก็จะมีแม่ค้าขายไอศกรีมไปจอดแม่ค้าขายไอศกรีมคนนี้เขาก็ไปจอดแล้วเขาก็ฟังเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงเลี้ยงไก่เลี้ยงยังไงอะไรต่ออะไรก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเขาก็สนใจเช้าๆเย็นๆยังไม่ออกขายเนี่ยเขามีบ้านเขามีคูน้ำอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มไปเลี้ยงผักตบชวาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงโคหญ้าเขาไม่เคยพอใช้เลยครับหญ้าหมายถึงวัชพืชที่เราเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยรวมทั้งผักตบชวาเขาก็ถามผมบอกอาจารย์มีวิธีเร่งไหมบอกว่ามันไม่พอใช้พวกนี้พื้นที่เขาจำกัดอย่างทีนี้ก็มีอีกหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์ไอ้ผักตบชวานี่พอผมจะปลูกจริงๆมันปลูกไม่ขึ้นมันไม่โต
0: ดูมันเหมือนง่ายนะอาจารย์ที่เขาเอาไปโยนมันก็ขึ้นในลำน้ำอะไรเงี้ย
1: ไม่ขึ้นหรอก

0: พราะอะไรนะ
1: คะ
0: เพราะว่าไอ้ที่เขาไปโยนเขาไปโยนลงบ่อ
1: ค่ะ
0: นี่บ่อน้ำเนี่ยด
1: ิน
0: มันตกตะกอนหมดไง
1: ต้องเป็นน้ำไหลใช่ไหมอาจารย์มันถึงจะ
0: มันต้องเป็นน้ำไหลที่มีตะกอนดิน
1: ค่ะ
0: งั้นวิธีปลูกผักตบชวานะคุณจะต้องให้รากมันแตะดินให้ได้นะโดยเฉพาะวิธีปลูกถ้าเรากันไม่ให้มันลามนะขอบบ่อขอบบ่อแล้วเราก็ออกไปแปะไอ้ตรงที่มันเกาะดินได้สักหน่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแตกต้นใหม่เขาเรียกต้นอ่อนอ่ะแตกต้นใหม่ออกมาเยอะแยะเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าอย่างบางคนจะปลูกผักตบชวาอย่างคนเมืองเนี้ยแล้วก็พอแน่นก็เอามาเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยมาโปะเลยเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาไอ้อ่างล้างตีนอ่างล้างเท้าสมัยก่อนน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตื้นๆแบบนั้นน่ะใส่ดินเข้าไปสักหน่อยแล้วตบชวาใส่มันเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเยอะแยะเราก็ได้ปุ๋ยทีนี้ผมเรียกว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีไม่ใช่สักแต่ว่าพูดให้ช่วยปราบผักกินงบเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมวิธีปราบง่ายนิดเดียว
1: ทำยังไงจ๊ะ
0: คือถ้าราชการนะ
1: ค่ะ
0: ทุกชุมชนทุกอำเภอหรือทุกตำบลประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาแค่นี
1: ้ค่ะ
0: ผักตบชวาสาธารณะจะไม่มีเหลือเลยคุณเชื่อผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้นไม้เละละข้างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจ้างคนมาตัดหรอกถึงเวลามีคนมาขโมยตัดเองเพราะมันมีจุดรับซื้อไม
1: ้ค่ะ
0: แต่เขาก็ไปย่อยแล้วเขาก็ไปส่งก็ทำเป็นไม้อัดม้านขึ้นไม้ขึ้นรูปอะไรต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาคนก็จะไม่ละเลยเจอผักตบชวาไม่รู้จะทำอะไรกินเขาเก็บผักตบชวาแล้วก็ไปขายถ้าผักตบชวาสดราคานี้ผักตบชวาแห้งราคานี้ทีนี้ชุมชนพอมีผักตบเยอะๆก็หาจุดกองไว้พอมันเริ่มผุก็ใส่ถุงใครมาแจกชาวบ้านแจกปุ๋ยให้กับชาวบ้านในชุมชนและถ้าคนจะปลูกเลี้ยงก็จะต้องทำเหมือนนาข้าวอ่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือเลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยโอ้โหเพาะเห็ดก็ได้กินก็ได้ทำเหล้าก็ได้ทำบับเบิ้ลก็ได้ไปแปรรูปเป็นไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ศูนย์ศิลปชีพก็ได้
1: เป็นกระเป๋าเป็นอะไรที่สารจากผักตบชวาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถามว่ามีโรคไหมมีแมลงมีไหมมีแต่มันกินไม่ทันหรอกท
1: ี
0: นี้ไอ้นี่ก็กินงบเหมือนกันไอ้งบใช้เชื้อโรคป่าผักตบชวาเนี่ยมันไม่อย่าทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
1: ค่ะ
0: มันฉีดแล้วมันก็เน่าแล้วน้ำมันก็เสียสิ
1: งั้น
0: ไม่เอา
1: ค่ะ
0: เอายาฉีดมันก็เดี๋ยวก็ตายแต่น้ำมันจะเน่ามันจะเสียไม่เอานะอันนี้ก็คือเรื่องของผักตบชวาซึ่งเราต้องแปลงจากผักตบชวามาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างความสำเร็จเช่นหอยเชอรี่
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นเอเลียนสปีชีที่เข้ามาแต่เราก็ปราบหมดเลยนะอาจารย์อยู่ในจานส้มตำหมดแหละ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีคนเพาะขายแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนนำเข้ามาเนี่ยแล้วมันไปปล่อยลงน้ำก่อนเจอผมวันหนึ่งเพราะเขาจะจับมัน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นศัตรูพืชมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะว่ามันสั่งมาเพื่อจะเอามาขายแข่งกับหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่นในความเหนียวแต่ต้องทำให้สุกต้องให้สะอาดนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันก่อนผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปตลาดผมขับรถแล้วผมจะรอในรถผมไม่ลงไปเดินไม่มีแรงเดินให้ลูกน้องไปซื้อไอ้ที่ผมไปจอดรถมันมีร้านขายหอยแครงในตลาดนะตลาดกำแพงแสนเนี่ยบ้านผมเนี่ยสโลแกนเขาดีนะแต่ว่าผมต้องถามหมอก่อน
1: มัน
0: เขาขายหอยแครงหอยแมลงภู่
1: ค่ะ
0: เขาเขียนป้ายว่ากินหอยแรงดีมันแรงดีจริงหรือเปล่า
1: อันก็ต้องมีแรงเพราะมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนมีธาตุเหล็กอาจารย์มันก็บำรุงร่างกาย
0: โดยเฉพาะหอยแครงใช่ไหม
1: ใช่เขาก็เหมือนก็บำรุงเลือดอ่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนลองเสิร์ชดี
0: ถ้ากินหอยแครงแล้วมันบำรุงเลือดใช่

0: มั้ยเออเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้คงพูดได้มั้งเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ขายกันแล้วอะ
1: อะไรคะ
0: สมัยก่อนเขาบอกว่าจับเสือใส่ถังพลังสูงใช่ไหมมันมีอยู่คนมันก็คิดสโลแกนบอกจับหอยใส่จับเสือใส่ถังพลังถอยจับหอยใส่ถังพลังสูงเพราะว่าไอ้คนนี้มันอยู่เชล
1: อืมค่ะ
0: ก็เอามาคุยกันสนุกสนุกนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญเดี๋ยวก่อนจะไปวัด
1: จะพืชตัวอื่น
0: ไปวัดจะพืชเลยนะเวลานี้ท่านเห็นไหมพอฝนลงมาโครมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขียวไปหมดก็มีชาวบ้านถามผมว่าอาจารย์ผมมีคนมาแอบใส่ปุ๋ยหรือเปล่าเนี่ย
1: แอบใส่ปุ๋ยวัชพืชอ่ะนะ
0: หญ้ามันงาม
1: ฝนไงได้ฝนไงอาจารย์
0: ใช่ผมก็เลยบอกว่าเพราะมันได้ฝนในฝนมันมีไนโตรเจนมันมีธาตุไนโตรเจนมันก็เลยเขียวแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็จะพืชแต่มันเก่งนะฮะมันมีความสามารถเก่งกว่าพืชที่เราปลูกแต่พืชที่เราปลูกยกตัวอย่างที่เราผมส่งเสริมผักพื้นบ้านเนี่ยผักที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นผักเศรษฐกิจนำเข้าต้องซื้อเมล็ดแพงเพราะฉะนั้นวัชพืชที่มันงามเนี่ยแล้วทีนี้วัชพืชความหมายตรงๆคืออะไรถ้าเราเรียนหนังสือนะเขาบอกวัชพืชหมายถึงพืชที่เราไม่ต้องการปลูกแล้วมันขึ้นมาสิ่งนั้นคือวัชพืชแต่ถ้าหญ้ามันขึ้นในท
1: ุ่
0: งหญ้าที่เราจะปลูกเพื่อเลี้ยงโคม
1: ัน
0: ก็ไม่ใช่วัชพืชเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสายตาตัวเองว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชหรือมันเป็นพืชที่มีประโยชน
1: ์
0: เช่นชาวบ้านจนๆแถวบ้านผมเขาก็ดำรงชีพได้เขาขับรถไปเก็บยอดกฐินเก็บกฐินเอากฐินมาตากแล้วเขาก็ใบกฐินแห้งไปขายโรงงานอาหารสัตว์เขาก็ปิกอัพคันหนึ่งเขาเก็บตำลึงขายส่งร้านต้มเลือดหมูโดยเก็บจากที่สาธารณะเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนความคิดลำดับแรกคือเปลี่ยนความคิดอะไรที่เราเห็นเนี่ยทำยังไงจะให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างนะท่านเอาหญ้ามาหมักมีคนถามผมบอกอาจารย์เรามาทำปุ๋ยหมักได้ไหมได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณค่าอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่าพวกพืชตระกูลถั่ว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นวิธีปราบวัชพืชคือ1เปลี่ยนความคิดจากวัชพืชให้มองเห็นว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มีวิธีที่1แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาจะกําจัดมันก็1ถ้าไม่ใช้ยานะผ้าใบคลุมพลาสติกคลุมหรือว่าผ้าใบที่คลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะผ้าใบมีหลายแบบนะคลุมจบอ้าวหรือบางคนปล่อยสัตว์ไปกินบางคนก็บอกว่าไม่ย่าไม่พอกินนะฮะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วมันเสียเวลาหลายอย่างยาเผาปูโฟซิเนตเนี่ยที่ก็ต้องล้มพาราคอร์ดให้ลงเพราะก็จะขายไอ้ตัวนี
1: ้
0: มันแพงกว่าพาราคอร์ด
1: แล้วประสิทธิภาพการตกค้างอะไรมันต่างกันไหมคะอาจารย
0: ์เป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรเหมือนที่พูดกันนักหนาแต่ว่าหมอกลัวพาราควอด
1: ค่ะ
0: เพราะพาราควอดเป็นยาที่ล้างท้องไม่ได
1: ้
0: ค่ะก็แค่นั้นเองกินแล้วตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะแต่เขาไม่ได้ให้ไว้กินนี่เขาไว้ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีพาราควอดโทษแรงกว่ามียาบ้านะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็ไกลโฟเสต2ตัวนี่แหละนะแล้วก็ต้องดูว่าวัชพืชที่เราจะปราบเนี่ยมันมีรากเหง้าหัวไหลใต้ดินไหมเหมือนยาบ้าเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนเราไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวใบหญ้านะมันหมดที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้โอ้ตกใจม่วนซื่นมีคนมาหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: คนนี้ผมรู้จักเพราะผมเคยให้ตังค์บ่อยมาหน้าบ้านไม่เจอผมเจอลูกน้อง
1: ค่ะ
0: เขาบอกมีอะไรมาตามหาพระศิวะ
1: หาจะหาอาจารย์แน่เลยต้องการความช่วยเหลือเหรอ
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้เปรียบผมเป็นพระศิวะ
1: อ๋อ
0: มันกำลังหลอน
1: อ๋อ

0: นึกว่าม
1: า
0: หาอาจารย
1: ์พระศิวะเนี่ยเห็นว่าเหาะมาอยู่แถวนี้อะไรต่ออะไรแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้หลอนแล้วมันแกล้งหลอน
0: ค่ะ
1: มันจะเดินมาหาอาจารย์มันจะขอตังค
0: ์ค่ะ
1: เนี่ยบางทีการที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากในชุมชนถ้าคุณให้ตังค์เขาบ่อยๆบางทีก็ลำบาก
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่เป็นไรคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยข่าวเมื่อกี้เองคุณก่อนเอาก้อนหินทุบพ่อจนตายเนี่ยเหมือนการปราบวัชพืช
0: ค่ะ
1: เรากำจัดยาเสพติดโดยแค่เกี่ยวใบหญ้าออกมารากเหง้าหัวไหลมันยังอยู
0: ่ค่ะ
1: คุณต้องเอาหานไปขุดรากเหง้าหัวไหลให้มันหมด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้นะที่หนักมากนะอาชีพรักเล็กขโมยน้อย
0: ค่ะ
1: ไปจับเถอะร้อยทั้งร้อยติดยาทั้งนั้นนี่แม้กระทั่งมันสมปะหลังนะเนี่ยมีแฟนรายการก็ปรึกษามาเนี่ยแล้วพอดีเป็นข่าวเลยสองวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยู่ในแปลงมันยังไปขุดเลยคุณขวัญ
0: ก็
1: วัน
0: อันนี้ที่บ้านขวัญที่ใต้ก็มีอาจารย์ที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ในแปลงก็ไปขุดมังคุดอยู่ในสวนก็ไปเอาเศษยางอยู่ในถ้วยก็ไปขโมยมาเพราะว่าคนคนนั้นน่ะมีเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ไอ้พวกแมงกระสอบ
0: ใช่อันนั้นใช่แมงกระสอบ
1: ในทางเกษตรเขาเรียกแมงกระสอบ
0: ค่ะ
1: มันมาถือกระสอบมาคืนเดียวมะนาวหมดต้นเลย
0: ใช่ไม่ว่าจะอ่อนแก่เก็บหมด
1: มันไม่ได้เข้ามาในสวนนะคุณขวัญ
0: เขาใช้ไม้สอยหรือเปล่าอาจารย์รูด
1: อยู่แค่อยู่แค่ชายสวนน่ะ
0: ค่ะ
1: แม่มันต้องพาย่ามนะเสร็จแล้วคุณขวัญเห็นท่อน้ำมาท่อประปา
0: ท่อสีฟ้าๆใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ไอ้ตรงปลายมันก็เอามีดไปผูกเข้าไว
0: ้ค่ะ
1: เสร็จแล้วมันก็ยื่นมาปัดกระทุ้งนะ
0: ค่ะ
1: กระทุ้งปั๊บมะนาวก็ไหลกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
0: ไหลไปตามท่อเลยเหรอ
1: ลงย่ามมาเลยอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปถ่ายใส่กระสอบหมด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยนะบอกว่าถ้าคนเตี่ยผมพูดว่าถ้าคนบริหารบ้านเมืองให้ดูว่ามีลักเล็กขโมยน้อยไหมแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดี
0: ค่ะ
1: แล้วเตี่ยบอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่ชาวนา
0: ค่ะ
1: เตี่ยบอกถ้าชาวนาดีอย่างเดียวนะทุกอย่างจะดีหมดเป็นไม่ได้ไงข้าว 5,000 เนี่ยบ้าไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ข้าวราคาขั้นต่ำมันต้อง 15,000 แต่มันเจ๊งอยู่ไม่ได้ 15,000 เพราะอะไรเพราะพ่อค้ามันจะยอมเหรอมันก็ต้องเอาลง
0: ค่ะ
1: ชาวนาจะดีไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เอาละ
0: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขอพัก
1: เริ่มพบวงจรเลยครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวขอพักเบรกอารมณ์อาจารย์สักครู่หนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอถามคำถามที่คุณฟังถามกันเข้ามามีถามเรื่องของสวนยูคาลิปตัสที่เป็นยูคาลิปตัสแบบไม้ประดับอาจารย์ว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะช่วงฝนเนี่ยเกิดราสนิมที่ใบนะคะ
1: ได้เดี๋ยวขอเวลา5นาทีก่อนตอบปัญหานะ
0: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ขอไว้5นาทีอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาเล่าต่อคะ
2: 5นาทีก็คือจะขอบคุณคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: ที่ประกาศไลน์ไปนะ
1: ค่ะ
2: โอ้คำถามมาเยอะเลยแอดมินผมคึกคักมากเลยบอกพ่อวันนี้เกิดอะไรขึ้น
1: แอดมินเขาตกใจหรือเปล่า
2: แอดมินคือลูกสะใภ้ผมเขาบอกพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้คนเยอะเลยแล้วมีคนมาช่วยสั่งซื้อหนังสือด้วยนะอะไรต่ออะไรนะก็ขอบพระคุณมากคืออย่างนี้จะคุยเรื่องไลน์นะฮ
1: ะ
2: ไลน์ at 186FOEMMแล้วก็มีบางท่านนะฮะท่านก็บอกมาบอกว่าอาจารย์เวลาจัดรายการน่ะผมชอบฟังอาจารย์เล่าประสบการณ์เนื้อหาเนี่ยมันพอหาอ่านได้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะรายการเรามันต้องเน้นไปเรื่องเนื้อหาเกษตรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ผมก็เลยตอบไปบอกว่าเอาอย่างนี้รอหน่อยเนาะเดี๋ยวจะชวนคุณขวัญมาทำนะ ชื่อรายการอะไรรู้ไหม
1: รายการอะไรคะ
2: คนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
1: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยอาจารย์ได้ไหม
2: ก็ คือทิดบ้วนเขาเรียกอะไรเมื่อกี้คุณขวัญว่าอะไรนะ
1: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลัง
2: ไกลไปนะ
1: ไกลไปเหรอคะ
2: ยาวไปนะ
1: อ๋อยาวไป
2: ก็ต้องบอกว่าหลังอาจารย์บ้วน
1: อ๋อหลังอาจารย์บ้วนหลังหลังหันไปนี่อาจารย์จะมีแผลที่หลังอะไรหรือเปล่าไม่มีมีดที่หลังใช่ไหมอาจารย
2: ์แผลก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแผลร้าย
1: ค่ะ
2: คนแก่คุยเรื่องเก่าและสโลแกนคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทั้งโศกเศร้าเข้าน้ำตาลูกศิษย์เคยเล่าให้ฟัง
1: ยัง
2: วันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งซ่ามากเลยเป็นห่วงเขา
1: ค่ะ
2: ก็เลยประกบลูกศิษย์คนนี้อยู่พอสมควรพอเริ่มสนิทก็เลยเริ่มสอนเขาบอกเธอทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายกับเธอเขาเริ่มร้องไห้คุณขวัญผมบอกเป็นอะไรอาจารย์พูดอะไรไม่ถูกหรือเปล่าบอกไม่แต่ที่หนูต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านหนูพอพ่อหนูเมาน
1: ะ
2: เขาจะต้องตีแม่หนูจนเลือดออกตีแม่หนูเสร็จแล้วเขาจะต้องตีหนูจนเลือดออก
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเขาไม่เมาอ่ะเขาก็ดีหนูก็เลยเป็นคนที่มีทุกข์หนูก็เลยล่าเริงเกินเหตุหรือเปล่าอาจารย์อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: ผมก็บอกผมเข้าใจแล้วบอกว่านี่ก็เป็นพ่อคุณนะอาชีพที่ตัวเอง
1: ค่ะ
2: มีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วมีเรื่องเยอะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อลูกศิษย์แต่ละคนนะ
1: ค่ะ
2: แต่ลูกศิษย์บางคนเขารู้เดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดการบริษัทผมเจอเขามากราบเท้าผมผมก็เฮ้ยอย่าก้มกราบแบบนี้ทำเขาบอกอาจารย์แล้วก็เอ่ยบอกว่าเธอที่ผ่านมือฉันคือหมายว่าคนที่เคยผ่านชีวิตผมมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อให้ผมจำได้แล้วคุณคือใครอะไรเงี้ยเด็กคนนี้เคยมาขอลาออกอาจารย์ทุกคนห้ามหมดนะ
1: ค่ะ
2: อย่าออก
1: จากมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มาเรียนปีหนึ่ง
1: ค่ะ
2: สองเดือนกว่าจะลาออกพ่อมาเก็บของเรียบร้อยแล้วนั่งร้องพ่อนั่งร้องไห้อยู่คนอื่นเกลี้ยกล่อมกันหมดผมมาถึงผมบอกพ่อผมด่าไปเลยบอกให้มันออกไปเลยไอ้คนไม่สู้ชีวิตปากก็บอกว่ารักพ่อมันรักไม่จริงหรอก
1: ค่ะ
2: มันอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยอิสระมันอยากอยู่กับเพื่อนมันไอ้เด็กคนนี้มันร้องไห้แล้วมันก้มลงกราบเท้าพ่อมันบอกพ่อเดี๋ยวเอาของไปเก็บผมจะอยู่ผมจะสู้ให้อาจารย์ดูแล้วเขาก็จบเดี๋ยวก็เป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทหนึ่งนี่ก็เป็นความหลังก็แก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังมันเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อ้าวคราวนี้ที่จริงวันนี้ตั้งประเด็นไว้นัดกับคุณขวัญไม่ได้บอกคุณขวัญหรอกอยากคุยเรื่องไฟ
1: ไฟ
2: ป่าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะ ไฟโลภะและอะไรแต่ว่าเวลาไม่พอ
1: น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วแหละอาจารย์ขาเรื่องไฟ
2: ตอบปัญหาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: เอาทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: สมัยหนึ่งมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองก็ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะฮ
1: ะ
2: ผมก็บอกอาจารย์ระวังนะที่น่ากลัวที่สุดคือไฟเขาบอกทำไมอยู่ๆคุณเกิดกลัวเรื่องไฟล่ะก็บอกอาจารย์ไม่ได้ดูเหรออยุธยาพระเจ้าตากสินกลับไปบอกว่าฟื้นฟูยากแล้วเพราะไฟมันเผาทั้งเมือง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นผมข้ามเรื่องน้ำไปเลยและให้พวกเราเริ่มคิดเรื่องไฟตั้งแต่เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
2: คุณมีเวลาอีก3เดือนไฟป่าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะไฟโลภะและอีกหลายๆไฟแล้วค่อยคุยกัน
1: ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้ามาคุยเรื่องไฟกันนะคะอาจารย์อันนี้มีคำถามจากคุณด้วงค่ะถามว่าปลูกแบบทำสวนยูคาลิปตัสเป็นไม้ประดับอะค่ะอาจารย์เพราะจากเมล็ดนำเข้าแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นราสนิมที่ใบค่ะแล้วก็คือเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไอตัวต้นยูคาลิปตัสตัวนี้ที่เป็นไม้ประดับเนี่ยเลี้ยงในโรงเรือนก็คือไม่ได้โดนฝนแบบเต็มๆอ่ะนะคะแต่ว่ามีรดน้ำบ้างตอนรดน้ำเนี่ยน้ำก็โดนใบบ้างอันเนี้ยควรใช้ยาอะไรในการแก้ไขปัญหาไอ้ตัวราเป็นสนิมที่ใบอะคะอาจารย
2: ์คุณขวัญเข้าบรรยายรายละเอียดมั้ยว่าที่เขาเห็นอาการเป็นยังไง
1: คือมีรูปมาอาจารย์ค่ะเป็นต้นยูคาลิปตัสที่แบบเหมือนว่าเป็นไม้ประดับที่เหมือนเป็นไอ้ใบขาวๆ
2: มันเป็นฝ้าขาวๆใช่มั้ย
1: ใบมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นใบเหลืองๆแล้วก็เป็นสนิมเป็นตัวสีน้ำตาลที่ใบอ่ะจ้ะ
2: เหรอเอางี้เดี๋ยวรบกวนคุณขวัญส่งไลน์มาให้ผมด้วยนะ
1: ค่ะ
2: แต่จะผมจะบอกอย่างนี้คุณขวัญจะสังเกตว่าท่านพูดคำว่ายูคาลิปตัสประดับใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เนี่ยท่านเนี้ยเก่งเพราะอะไรที่เราเห็นต้นยูคาลิปตัสในบ้านเราเนี่ยที่เอามาปลูกเนี่ยมันเป็นพันเดียวนะ
1: ค่ะ
2: เขาเรียกพันคามาดูเลนซิสเป็นยูคาลิปตัสที่ใบยาว
1: ๆ
2: แต่ว่างๆคุณขวัญขับรถมากับเพลงแสนนะจะเห็นว่ามียูคาลิปตัสบางต้นต้นใหญ่แล้วนะ
1: ค่ะ
2: เปลือกจะเรียบเปลือกจะสวยมากแล้วใบเนี่ยโคนใบมันจะป่องแล้วก็ปลายใบเนี่ยจะแหลมๆคล้ายๆเหมือนรูปหอกอ่ะคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย
2: ์หอกชายแทงเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: เหมือนรูปหอกใบจะสั้นหน่อยแต่ว่าที่เรานำเข้ายูคาลิปตัสมาเป็นปลูกป่าใช้มายูคาลิปตัสเนี่ยคือพันธุ์คามาดูเรนซิส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่ามันไม่เป็นพิษนะแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะฮะ
1: เพราะฉะนั้น
2: ยูคาลิปตัสมีหลากหลายสายพันธุ์มากยูคาลิปตัสเป็นพืชที่เรียกว่าทนแรงทนน้ำน้ำท่วมๆเนี่ยเอาไปปักดำเหมือนนานาข้าวอย่างขึ้นเลยอ่ะผมทดลองมาแล้วทนแรงทนน้ำทนทุกสภาวะแต่หลังๆเนี่ยมันมีโรคที่เริ่มแรกเนี่ยใบมันต้องเป็นสีเขียวใช่ไหม
1: ใช่เป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนก็ว่าไปอาจารย
2: ์อันนี้ไม่มีรายงานทางวิชาการเลยน
1: ะ
2: เพราะไม่มีใครวิจัยแต่ว่าท่านจะเห็นว่าใบเนี่ยมันจะเป็นขาวๆเหมือนใครเอาแป้งมาโรยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมไม่ได้เขี่ย
1: มันเป็น
2: ผมไม่ได้เขี่ยเชื้อดูนะ
1: ค่ะ
2: แต่อาการลักษณะเหมือนราแป้งแล้วพอเป็นสักระยะเนี่ยใบจะเหลืองแล้วใบจะร่วงแต่ถ้าท่านระบุคำว่าราสนิมถ้าเป็นราสนิมที่เราใช้ในภาษาอังกฤษว่า rust rust เนี่ยนะตอนที่ท่านเห็นเป็นผงสีสนิมท่านต้องเอามือไปลูบท่านลูบแล้วมีผงเหลืองๆติดมาเนี่ย จึงจะใช่

0: ราสนิมแต่ถ้าเห็นเป็นผงขาวๆเขาจะเรียกลาแป้งขาวชื่อเป็นทางการคือ powdery mildew คนละโรคคนละเชื้อเลยครับทีนี้ที่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเนี่ยเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคบ้างเนี่ยแต่อัตราการเจริญเติบโตมันก็ยังโตจนกระทั่งไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ปราบไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นคำถามนี้ค้างไว้เพื่อผมจะดูรูปและผมจะมาฟันธงว่ามันเกิดจากอะไร
1: ได้เลยค่ะ
0: บ้านผมเนี่ยนะทุกสวนต้องมียูคาลิปตัส
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าผมปลูกไว้ทำไม
1: ไม่แน่ใจอาจารย์ปลูกไว้กันลมมั้งคะ
0: ใช้สอย
1: อ๋อเป็นไม้ใช้สอย
0: เป็นไม้ใช้สอยครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเคยปล่อยยูคาลิปตัสไว้นะต้นขนาดเท่าตัวคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วผมมาผ่าไม้แล้วผมใช้เลื่อยอะผ่าก็เสียเนื้อไม้ไปเยอะไม่ได้เป็นเลื่อยแบบลงเลื่อยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ไม้แผ่นมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันใช้ไม้แผ่นไม่ได้เพราะมันแตกไม้มันจะแตกแล้วผมก็เลยไปถามชาวบ้านว่าเอ๊ะมันแตกบอกอ้าวอาจารย์นี่อ่านแต่ตำราแล้วนะตำราก็ไม่มีพูดถึงหรอกบอกแล้วทำไงไม่ให้แตกกระลงก็ถักมันลงน้ำหมดสิแล้วลงก็บอกอันนี้ผมไม่เคยลองนะอาจารย์โคตรว่าก็โยนมันลงน้ำก่อนแล้วค่อยไปลากมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไว้นานเท่าไหร่ก็อาทิตย์นึงก็ได้เดือนก็ได้ไม่เปื่อยหรอกแล้วลากมันขึ้นมาแล้วค่อยผ่าไม่แตกหรอกไม้บางอย่างผ่าเป็นไม้แผ่นไม่ได้แต่ไม้ยูคาลิปตัสที่เราใช้ซุ้มที่คุณขวัญเห็นเขาเอาไม้ไผ่มาทำซุ้มเป็นร้านขายอาหารปัจจุบันเนี่ยในระยะแรกไม่ใช่เป็นซุ้มไม้ไผ่น
1: ะ
0: เป็นซุ้มยูคาผมเคยซื้อมาทดลองตั้งไว้ในสวนเนี่ย20ปีอยู่สบายเลยครับ
1: ค่ะก็ทนนะอาจารย์20ปี
0: ต้นขนาดเท่าแขนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะใช้ทำเสาแล้วไม้กิ่งขนาดเท่ากับนิ้วชี้กับนิ้วกลางรวมกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะใช้เป็นที่เอาไว้สำหรับตอกจาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำเป็นพื้นก็ใช้มาอยู่ขาเหมือนกันคนที่ทำนี้อยู่ที่บ้านหูช้างอุทัยธานีเลี้ยวซ้ายถ้าไปด่านช้างเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไร่เลี้ยวขวาจะเข้าอุทัยจะผ่านบ้านหูช้างนะวัดหูช้างตรงนั้นจะมีคนทำขายอยู่ผมเคยซื้อแล้วก็รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ศึกษาเรื่องอยู่ขามาเยอะนะจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทใหญ่นะอย่างชื่อก็ได้อย่าง SCG เนี่ยเขาก็มีบริษัทที่เขารับซื้อไม้อยู่คาลิปตัสใช่ไหมชื่อบริษัทสยามฟอเรสทรีเนี่ยผมก็เคยไปบรรยายนะฮะส่งเสริมชาวบ้านอะไรต่ออะไรแล้วก็มีท่านอาจารย์คณะวรรณศาสตร์ท่านอาจารย์บุญวงศ์นามสกุลอาจารย์ผมจำไม่ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ทวีไทยหรืออะไรเนี่ยท่านก็วิจัยเรื่องการปลูกยูคาริมคันนาว่าต้องทำยังไงอะไรต่างๆนี่นะไม้ยูคาเป็นไม้มีประโยชน์มากพอต้นใหญ่พอคุณขวัญตัดปั๊บมันจะแตกกิ่งเยอะเลย
1: ค
0: ุณขวัญก็จะต้องตัดให้เหลือไว้แค่3ต้นแล้วเวลามีคนมาตัดไม้ยูคาบ้านเรานะเขาขี้เกียจก้มหลังเนี่ยเขาก็จะตัด
1: แล้วเหลือตอสูงสูง
0: เหลือตอสูงอ่ะไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเหลือตอสูงคุณขวัญต้องหาคนมาตัดให้ชิดดินฮะ
1: ค่ะ
0: ขุดดินออกนิดแล้วตัดให้ชิดดินแล้วดินกลบตอนที่มันแตกต้นมาแล้วดินกลบมันจะได้ต้นยูคาที่แข็งแรงจากหนึ่งเราจะเลี้ยงไว้สามต้นเนี่ยตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยมีคนมาขอซื้อเรื่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่กล้าให้คน เข้ามาเพราะกลัวเข้าจะอันตรายเพราะที่บ้านรอบบ้านมีหมา30ตัวไงก็จริงๆก็กำลังอยากขายเหมือนกันตอนนี้เริ่มขายทรัพย์สินแล้วเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีก็ขาย

0: ไม้ประกาศขายไม
1: ้
0: ที่บ้านมีต้นประดู่นะใหญ่ชนิดผมโอบไม่รอบเลยอ่ะประดู่ป่าโอ้ขายได้หลายแสนนะ
1: ค่ะ
0: ใครจะซื้อไม้ติดต่อผมนะ ผมมีไม้ขายเยอะเลยป
1: ่
0: าส่วนตัวผม
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวฝากอาจารย์ไว้นะคะของคำถามของคุณด้วงเป็นยูคาลิปตัสที่เป็นไม้ประดับนะคะ
0: แม้อยากรู้จังเลยว่าเป็นด้วงงวงหรือด้วงแรดหรือว่าด้วงหนวดยาว
1: แซว
0: เพราะตอนนี้ด้วงหนวดยาวนะ
1: ค่ะ
0: กำลังระบาดหนักนะ
1: เพราะฤดูฝนหรือเพราะอะไรอาจารย
0: ์ต้นชมพูพันทิพย
1: ์
0: ที่เกษตรกำแพงแสนพยายามจะปลูกให้สุดถนนเนี่ยนะไม่สำเร็จนะเพราะว่าตอนนี้ด้วงหนวดยาวกินไล่จากท้ายถนนจะเข้าไปเรื่อยขนาดผมเคยเชิญรองอธิการไปดูมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่เข้าใจวิธีปรับแต่ไอ้ต้นที่ท่านมาดูดอกสวยๆอ่
1: ะ
0: พวกนั้นด้วงไม่อยู่อ่ะเพราะมันขับรถไปขับรถมารถเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่พวกนี้โดนด้วงทีนี้ประดู่ทุเรียนมะม่วงแล้วก็ต้นไม้อีกหลายต้นที่เห็นยืนต้นแห้งตายนะครับด้วงหนวดยาวครับด
1: ้
0: วงงวงด้วงแรดนะถ้าธุรกิจด้วงสาคูนะสำเร็จเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะไม่ใช่ศัตรูพืช
1: ค่ะ
0: นะคุณขวัญเคยกินด้วงสาคูป่ะ
1: น่าจะเคยตอนเด็กๆอาจารย์ที่มันเป็นตัวหยุ่นๆใช่ไหมคะที่อยู่ในต้น
0: ใช่ใช่ตัวอ่อนของด้วงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเป็นตัวสีครีมๆอ่ะแล้วก็มันๆ น
0: ่
1: าจะเคยกินตอนเด็กๆมาเหมือนเขามาคั่วคลุกกับเกลือหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย
0: ์แหมถ้ามีคนเอาไปแปรรูปนะ
1: ทำยังไงดีอะคะ
0: อ้าวก็ปรุงไปอบแห้ง
1: อบแห้ง
0: บดเป็นผงผสมอาหารเหมือนจิ้งหรีดอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้ววันนี้ฟังข่าวหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคนหนึ่งไปโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปล้านกว่าบาทอ่ะเพราะว่ามีสามีเป็นชาวจีนแล้วขี้โมโหเอาเงินไปโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกอ่ะนะนั่นน่ะถามว่าคนจีนคนนี้มาทำอะไรมารับซื้อตุ๊กแกกับไส้เดือนทางอีสาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คนนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นคนลาวตามข่าว
1: ค่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าตุ๊กแกเลี้ยงยังไง
1: ไม่อยากรู้ไม่อยากเจอด้วย
0: นี่เลี้ยงใต้เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะ
1: มันน่ากลัวนะอาจารย
0: ์ทำง่ายๆเลยคุณขวัญที่บ้านมีที่เยอะๆใช่ไหมล่ะคุณขวัญก็ไปทำผนังเขานะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็ให้มีความกว้างสักประมาณคืบหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็หาผ้าดำหรืออะไรทึบๆอ่ะเอามากั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปล่อยตุ๊กแกไปนะแล้วตุ๊กแกเวลามันวางไข่มันจะวางเป็นกลุ่มนะฮะเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยที่บ้านผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนในห้องน้ำไม่กล้าเข้าเลยมีตุ๊กแกอยู่สี่ห้าตัว
1: โอ้อาจารย์มันน่ากลัวมากเลยแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าตุ๊กแกกัดต้องรอฟ้าร้องฟ้าผ่าขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันไม่ตุ๊กแกเนี่ยมันบุคลิกภาพไม่ดี
1: หน้าตาไม่สะสวยอาจารย์
0: ไม่ใช่มันใส่เสื้อลายเกินไป
1: อ๋อมันใส่เสื้อลายเกินไปแต่จริงจบก็ใส่เสื้อสีเรียบก็มันก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับขวัญ
0: เวลาผมไปบรรยายผมจะมีตุ๊กแกไปบรรยายแสดงถึงบุคลิกภายนอกแล้วพูดก็ไม่เพราะเวลามันจะคุยกับใครนะมันก็จะส่งเสียงโอเคนอกจากแต่งตัวไม่สวยมันยังพูดไม่เพราะอีกคนเขาก็เกลียดเขาก็กลัวมึงก็เ
1: ซ
0: ่แต่ที่ผมพูดเราถามว่ามีคนทำหรือยังมีแล้วเขาเลี้ยงตุ๊กแก
1: เป็นอาชีพเชิงเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะ
0: หนูก็มีเขาก็เลี้ยงขายกัน
1: ได้
0: เชิญต่อเชิญต่ออ
1: ่าเป็นคำถามจากพี่นิดหน่อยนะคะบอกว่าปลูกต้นละมุดยักษ์2ต้นมี1ต้นเนี่ยถูกบังเพราะแบบมันน่าจะถูกบังจากต้นอื่นนะคะมันครึ้มไปไม่ค่อยงามปลูกไปแล้ว2เดือนจะย้ายที่ได้ไหมจะขุดย้ายแบบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นไปที่ที่สว่างสว่างเจอแดดปลูกไปแล้ว2เดือน
0: สบายมากสบายมาก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ากลัวมันตายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้ทอดเวลาทำอย่างนี้ดูทรงพุ่มนะครับ

0: ่าต้นละมุดเนี่ยทรงพุ่มนับจากโคนมาห่างมาเท่าไหร่ให้ขุดหลุมรอบโคนต้นนั้นนะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็สองเดือนในรากน่าจะยังไม่ไกลหรอกแต่ถ้ากลัวว่ารากมันไกลแล้วลงดิ่งแล้วนะก็ขุดแล้วก็เอากระสอบโปะไว้สักเดือนหนึ่งก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รอให้มันแตกรากใหม่แล้วถึงจะเอาเสียมไปแซะรากที่เหลือแล้วก็ย้ายปลูกอย่างเงี้ยรอด 100% ทีนี้ถ้าไม่อยากย้ายก็ถามว่าไอ้ต้นไม้ข้างๆมันต้นอะไรเราจะเลือกต้นไหน
1: จะโค่นต้นข้างๆดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สมมตินะสมมติ
1: ค่ะ
0: ต้นข้างๆเป็นต้นขี้เหล็ก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านเนี่ยนะขี้เหล็กเราก็ไม่ต้องให้มันใหญ่เราก็ตัดให้มันต้นเตี้ยๆแค่เม็ดเดียว
1: ค่ะ
0: และให้มันแตกยอดเยอะๆเราจะได้เก็บขายง่ายเราก็โค่นขี้เหล็กแล้วก็ให้ละมุดมันโตเพราะละมุดมันโตช้าม
1: ันกี่ปีได้กินผลอาจารย์ละมุดเนี่ย
0: ละมุดเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: ก็3ปีก็น่าจะได้นะแต่ว่ามันโตช้าน่ะ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆต้นเล็กๆมันก็ออกแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมละมุดมันถึงเสื่อมความนิยมไป
1: น่าจะกลิ่นล่ะแล้วก็น้ำตาลสูงอาจารย์แต่น้ำตาลสูงมันก็ไม่ได้อ้างอิงนะเพราะทุเรียนมันก็ยังแบบป๊อปปูล่าอยู่ยังเป็นที่นิยมน่าจะเป็นกลิ่นมากกว่า
0: เออหนอนแมลงวัน
1: อ๋อหนอนแมลงวันเหรอคะ
0: คือไอ้ลูกละมุดเนี่ยเวลาตอนที่มันตั้งรวมก็มีหลายชนิดถ้าพันกระสวยก็ลูกจะแหลมๆหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เวลาตอนไปใกล้ๆสุกอ่ะหรือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสุกอ่ะไอ้หนอนแมลงวันทองเนี่ยมันไปวางไข่แล้วปลูกแล้วมันไม่ได้กินเพราะมันเน่า
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องห่อแบบเป็นลูกๆ
0: ใช่ครับต้องห่อเป็นลูกๆเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันเป็นไม้ที่สมัยหนึ่งเนี่ยนะขายดีมากขายพันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันตอนยากก็มีคนถามว่าอาจารย์ตอนละมุดทำไงขว้านกิ่งตามปกตินั่นแหละแต่ขว้านแล้วอย่าเพิ่งหุ้มรอให้ยางมันแห้งฮอร์โมนทาด้านบนนะฮะแล้วก็เนี่ยฤดูเนี้ยเป็นฤดูเหมาะสำหรับฤดูนี้เป็นฤดูเหมาะสำหรับตอนชำนะฮะก็เหมาะมากแต่ทาบกิ่งไม่ค่อยเหมาะฤดูนี้นะครับ
1: ถ้ากิ่งเหมาะกับฤดูไหนอะคะอากาศต้องเป็นยังไงอะคะ
0: ถ้ากิ่งจะเหมาะกับช่วงฤดูแล้ง
1: ค่ะ
0: เพราะเราไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปในส่วนที่เราพันอะ
1: ค่ะ
0: แล้วอีกอย่างที่เขาไปขยายพันธุ์ช่วงแล้งเนี่ยเพราะว่าเขาตัดได้ก่อนฝนมาไงพอฝนมาก็ลงปลูกเลยเพราะมันใช้เวลาทาบประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะปลูกกันต้นฝนเขาก็ต้องทาบกันตอนช่วงแล้งคือคนเกษตรนี่น
1: ะ
0: ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาการเกษตรคุณจบคุณไม่ต้องทำเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมเวลาเหลือผมจะตอบนะที่มีคนถามผมว่าอาจารย์ทำเกษตรยังไงไม่ให้เครียดหรือสัปดาห์หน้าก็ได้
1: สัปดาห์หน้าก็ได้ค่ะอาจารย์ยังค้างคำถามอยู่ตอนนี
0: ้
1: มีคุณสุรชาติถามมาบอกว่าปลูกต้นมังคุดที่จังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนปลูกได้มาประมาณ10วันและปลูกไป60ต้นก็คือมีความกังวลใจว่าจะตายหรือเปล่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าขวัญก็เลยถามกลับไปว่าเอ๊ะปลูก10วันแล้วเจอปัญหาอะไรทำไมถึงกังวลอันเนี้ยแต่ว่าอันเบื้องต้นมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้อาจารย์ปลูกต้นมังคุดเนี่ยมันรอดง่ายหรือรอดยากแค่ไหนคะ
0: อายุเท่าไหร่ฮะคนที่ปลูกเนี่ย
1: หมายถึงอายุคนเหรอคะ
0: อายุคนถามเนี่ย
1: อายุคนถามอาจารย์แป๊บนึงนะไปดูโปรไฟล์แป๊บน่าจะมากกว่า45 50ไปแล้วอะค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ปลูกให้ลูกเก็บผลผลิต
1: ค่ะ
0: ตัวเองไม่ได้ขายหรอกมังคุดนะเฉพาะต้นกล้าเนี่ยใช้เวลาปีนึง
1: ค่ะ
0: เพาะกล้านะ
1: ค่ะ
0: และมังคุดส่วนใหญ่ก็เพาะเมล็ดครับใช้เวลา1ปีมังคุดก็เป็นพืชโตช้าแต่ถ้าโตแล้วนะลูกหลานสบายมังคุดหลังสวนที่ผมรู้จักดีลูกชายโกดำเคยพาผมไปดูบอกนี่อาจารย์เสียดายพ่อแม่เขาปลูกไว้แต่ลูกหลานเจ็บไม่เป็นเน่าเสียหมดผมอยากไปเก็บขายก็ทำไม่ได้เนี่ยเป็นพืชที่โตช้าครับและปลูกระยะแรก

0: วิธีไม่ให้มังคุดตายนะหาอะไรให้มันบังร่มให้มันนะมันต้องมีไม้นำอ่ะ
1: คุ
0: ดคุดเพราะฉะนั้นขยายพันธุ์มังคุดอาจจะในที่จำกัดก่อนพอต้นเริ่มใหญ่แล้วค่อยลง

0: หาเพลียไฟไถเปลือกนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ผลมังคุดเนี่ยเหมือนใจคนเลยครับพูดจากระทบกระแทกไม
1: ่
0: ได้เลยไม่ได้เลยแข็งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอโดนแล้วแข็งทันทีอ่ะไอ้ผิวมังคุดเนี่ยไม่เหมือนของบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังมากๆในการปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็นไหมยางเหนียวเยิ้มๆอ่ะเหลืองเหลือง
1: เหลืองอาจารย์ค่ะ
0: นั่นเพลียไฟไปเคลียดูดและบางครั้งก็เกิดจากการกระแทกกระทันน้ำยางแตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พ่อน้ำยางแตกม
1: ัง
0: คุดโลกไม่เยอะฮะ
1: ค่ะ
0: คนน้ำท่วมนะแต่กลัวแสงไม่หิวแสง
1: ไม่หิวแสงเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะ
0: เหม
1: ือ
0: นอาจารย์บ้วนเลยกลัวดัง
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าดังแล้วมักจะมีคนมาทำลายก็ดูสิขนาดน้องเน่เน
1: ่ค่ะ
0: คนอื่นเขาชมกันทั้งโลกอ่ะมันยังมีคนไทยเขียนบอกร้องผิดร้องเพี้ยนนะดูสิมันจะหายอดวิวไง
1: ค่ะอันนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: สร้างสรรค์นะอาจารย์คำถามสุดท้าย
0: ต้องแก้ด้วยโรคอิจฉาให้ได
1: ้ค่ะคำถามสุดท้ายเหลือประมาณนาทีครึ่งนะคะคุณกินดีบอกว่าผมอยากตัดต้นประดู่สูงประมาณ15เมตรเพราะว่ากลัวว่ารากน่ะจะดันรั้วบ้านจะทำให้รั้วเนี่ยเอียงหรืออันนี้อยากถามอาจารย์ว่าจะจ้างคนมาตัดหรือว่าอาจารย์บอกว่าจะหาซื้อไม้ประดู่เอ๊ะอยากหาคนซื้อไม้ประดู่อ๋ออาจารย์ก็จะขายเหมือนกันค่ะคุณกินดีอันเนี้ย
0: ผมว่าจะค่ะคืออย่างนี้ฮะสูงขนาด15เมตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขอให้ใช้มืออาชีพครับ
1: ค่ะ
0: อย่าทำเองอย่าทำเองนะฮะผมทำได้แต่ผมไม่กล้าทำหรอก
1: ค่ะ
0: เครื่องเลื่อยที่บ้านผมก็มีจดทะเบียนกับกรมป่าไม้ถูกต้องด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เครื่องเลื่อยอ่ะมัน
1: แต่มันต้องดูทิศทางนะว่ามันจะล้มไปทางไหนแล้วเป็นอันตรายกับข้างล่างไหมคนไหม
0: แล้วใครไม่มีอาชีพนะรัฐสั่งสร้างอาชีพนี้ได้เลยครับเขาเรียกลุกขกรตัดแต่งต้นไม้รับโค่นต้นไม้คุณหมอที่ผมสนิทอยู่คนหนึ่งต้นคูนที่หน้าบ้านใหญ่มากไปจ้างเขามาตัดคุณขวัญมาต้นเท่าไหร่
1: โอ้ขวัญเคยจ้างอุ้ย 20,000 เลยเหรอคะขวัญจ้างหลัก 3,000 นี่ขวัญก็พับแพงแล้ว
0: หมอบอกว่าโอ้โหถูกถูก
1: ค่ะ
0: โอ้โห 20,000 หมอน่าจะมาบอกผม
1: โอ้โหค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์
0: โอ้โอเคเดี๋ยวก็เอาไว้ค่อยคุยกันอาทิตย์หน้าคุณขวัญอย่าลืมนะ
1: ค่ะ
0: มีเวลาตรงไหนเรามาลงทุนกันนะคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
1: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุอราวันสมชัยเปิดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คดีหัวสวตั้งข้อสังเกตกรรมการแทบไม่ซักถามพร้อมตีกรอบกฎหมายผิดบิดเบี้ยวเพื่อการนักการเมืองผู้มีบารมีพ้นความผิดนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการชุดที่15ชุดเดิมอาจจะมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ในชุด35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงาน

0: กลับไม่ค่อยซักถามดังนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีนายสมชัยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของคณะอนุกรรมการชุดที่36และขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจจะกระทำความผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะยาวจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งกรรมการแทบไม่มีการซักถามหรือข้อสงสัยมีเพียงมติรับทราบข้อชี้แจงทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับกลับมาพิจารณาจากรายงานพบว่านายชวนาไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาหากมีการร้องให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรที่จะโหวต5คนที่บอกว่าไม่ผิดยกหมดกับอีก2คนที่บอกว่าไม่ยกหมดแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรไปดูว่าคำที่เขียนดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในตอนแรกหรือไม่หากมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวแล้วใช้ตรรกะนี้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวในตอนต้นปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้น USS อับราฮัมลินคอนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่าง 2-6 กันยายน 2560นายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยอมรนายอำเภอบางละมุงนายพัชรชนันท์ผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานงานและเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางและพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลกลับขึ้นเรือขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวเขาป่อหญ้าขอไปค่ะขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจน้องแคเร่งสรุปสำนวนคดีอดีตผอ.ขับรถชนเตรียมแจ้งข้อหาหลังผลตรวจแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดจากกรณีผู้เสียหายต้องร้องเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีมารดาถูกอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งขับรถชนได้รับความเสียหายล่าสุดพันตำรวจโทสมจิตสิริแสวงสารวัตรสอบสวนสภ.หนองแคเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินคดีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเตรียมเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไว้บางส่วนแล้วและได้นัดหมายสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อหาในทันทีเนื่องจากฝ่ายคู่กรณีมีความประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับข้อหาทำให้เสียทรัพย์และหมิ่นประมาทด้วยเช่นเดียวกัน

0: จ้าหน้าที่จึงต้องรอสอบปากคำและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนอย่างไรก็ตามในส่วนของข้อหาหลักที่เตรียมแจ้งดำเนินคดีกับอดีตผอ.รายนี้เบื้องต้นประกอบไปด้วยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายขับรถในขณะเมาสุราเนื่องจากผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ก่อเหตุพบว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอินโดนีเซียยกเลิกเที่ยวบินหนีขี้เถ้าภูเขาไฟผู้โดยสารหลายร้อยคนตกค้างอยู่ที่สนามบินอนาชาติสุการ์โนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้หลังการปะทุของภูเขาไฟอานากรากาตัวที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราทำให้ต้องระงับหรือยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากพบกลุ่มควันและเท่าฐานภูเขาไฟเหนือสนามบินผู้โดยสารบางส่วนบ่นไม่ได้รับแจ้งเรื่องล่วงหน้าทำให้ต้องเสียเวลามาสนามบินสนามบินอนาชาติสุกาโนได้ระงับการดำเนินงานหลังจากตรวจพบเท่าทานจากภูเขาไฟอานากรากาตัวซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินกว่า209เที่ยวรวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเที่ยวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสิงห์ทุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันหยุดค่ะวันอาทิตย์สบายๆนะคะ6 กันยายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหนุ่ยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านได้เวลามาติดตามข่าวสารทั้งข่าวเด็ดที่เราต้องมาเล่ามาแชร์กันทุกบ่ายวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ติ้งหนุ่ยรายงานตัวแล้วครับก็วันนี้เองก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus รัฐจ่าย60ประชาชนควักเอง40ก็ตอนนี้เห็นว่ายอดใช้จ่ายทะลักไปถึงร้อยโอ้แสนกว่าล้านเลยนะคุณเกณฑ์นะ138,379 ล้านบาทอันนี้เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลเรียกว่าเอามาช่วยพยุงวิกฤตพลังงานแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจประมาณ 79,505 ล้านบาทแล้วนะครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่เป็นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีสิทธิ์อยู่ในมือกว่า26ล้านคนก็ต้องรีบไปสแกนจ่ายกันด่วนๆตามร้านค้ากว่าล้านกว่าร้านค้าทั่วประเทศเพราะเขาหมดเขตแค่15กันยายนนี้เท่านั้นหรือแค่ครึ่งเดือนนี้ใช่ไหมคุณเก๋ก็ไม่มีการต่อเวลาแล้วใช่ป่ะใช ช้ไม่หมดสิทธิ์ก็ปลิวทันทีเลยคุณเก๋ใช้หมดหรือ

0: ยังครับเนี่ย
1: เดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยสำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่ายังไงหมดแน่นอนค่ะนะก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตกันนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยวันที่6ใช่ไหมคะ6กันยายนเนี่ยเขามีเวทีสำคัญนะเขามีการจัดงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคุณผู้ฟังคุณติ้งหนุ่ยวันนี้เนี่ยทางองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะคะเขาก็พร้อมกับภาคีเครือข่ายนะคะก็มีการจัดเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้หัวข้อโกงได้แก้ได้เปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นพลังของคนทั้งประเทศนะคะก็มีการโชว์พลังกันในเรื่องของการไม่ทนไม่เฉยและไม่ชินด้วยปีนี้เนี่ยก็ใช้สโลแกนแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่เข้าไปร่วมเสวนาแล้วก็ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับในเวทีนี้นะคะก็คือดร.พจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยก็มีการพูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจจะเลือกโกงหรือเลือกแก้แล้วก็ตอนนึงได้มีการพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันด้วยนะคะท่านก็รายยาวเลยนะบอกว่าเนี่ยค่ะคอร์รัปชันเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมไทยทั้งนี้สถานการณ์การเมืองการปกครองแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่ต้องการแก้ไขเลยแล้วก็นับวันเนี่ยจะยิ่งหนักแล้วก็ลามไปทุกภาคส่วนด้วยเพราะไม่ใช่แค่การค้าจ่ายง่ายจบทุกระบบในขั้นตอนราชการทำให้เมื่อเดือนตุลาคมปี68นะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็มีการร่วมทำเรื่องของเอกสารวิชาการเพื่อเป็นไปตามหลักสากล นะคะก็ขับเคลื่อนกันมาผ่านมา11เดือนท่านก็บอกว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในระดับหนึ่งแต่ถามว่ายังพอใจไหมไม่พอใจค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าแต่ว่าก็ถือว่าได้จุดแล้วก็สร้างกระแสให้สังคมเนี่ยเห็นถึงเรื่องของความเลวร้ายของเรื่องของคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าถ้าหากประชาชนเอกชนรัฐบาลไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็จะสถานการณ์เนี่ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะอ่ะท่านก็พูดมานะคะว่าเรื่องของดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยณวันนี้ก็อยู่ในอันดับตกต่ำเลยนะฉะนั้นเองท่านก็บอกว่าถ้าหากไม่แก้ไขเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเยาวชนให้เห็นถึงความเลวร้ายของการคอร์รัปชันรวมไปถึงต้องปิดทุกช่องทางเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องการแก้กฎหมายการแก้กฎระเบียบการออกใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้ดุลพินิจท่านก็บอกว่าโดยจากการทำงานร่วมกับคุณประกรณ์7เดือนก็เสนอไปเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแก้กฎกระทรวงประกาศกรมใน7กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นGDP ขนาดเดียวกันการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าต้องโปร่งใสด้วยก็ต้องมีการให้มีการเปิดเผยเป็นใช้ระบบของ AI ระบบดิจิทัลอะไรแบบนี้เพื่อเปิดข้อมูลถึงสำคัญอะไรต่างๆเพราะเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกเปิดเผยเนี่ยท่านก็บอกว่าจะช่วยเรื่องของการลดคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังด้วยแทนที่จะไปใช้เรื่องของเรื่องของดุลพินิจอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับก็เรียกว่าเป็นการประกาศจุดยืนของภาคเอกชนว่าจากนี้ไปจะไม่จ่ายใต้โต
1: ๊ะ
0: หรือจ่ายเงินสินบนทุกรูปแบบให้กับระบบราชการที่ส่อทุจริตอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปิดช่องทางการทุจริตในระบบราชการเพราะว่าผลการสำรวจของคณะซีโร่คอร์รัปชันของท่านดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่า89%เนี่ยของภาคธุรกิจก็มองว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญและกว่า60.9%ของผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตจากรัฐก็เคยเจอการขอให้จ่ายการตอบแทนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าต้นตอมาจากกฎหมายและก็ดุลยพินิจที่ไม่ได้อยู่ที่การจับกุมเพราะว่าการจับกุมเป็นแค่ปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบที่อาจจะล้าสมัยนี่คือการร่วมมือกันระหว่างกกร.กับทางด้านท่านรองประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะเร่งแก้กฎกระทรวงที่เมื่อวานนี้ท่านพูดในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกใช่ไหมครับซึ่งมีกฎกระทรวงกว่า7,600ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคจะต้องแก้เพื่อปลดล็อกให้การทำงานล้างทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดราม่าในสังคมเหมือนกันนะครับคุณเก๋ว่าสังคมก็ตั้งคำถามกลับว่าถ้าไม่จ่ายแล้วไม่ได้งานหรือติดขัดกระบวนการธุรกิจจะทำอย่างไรเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าจ่ายแล้วมันจะคล่องนะในการทำงานต่างๆแต่วันนี้กกร.ย้ำว่าต้องพึ่งพาระบบดิจิตอลกอฟเฟอร์เมนต์แล้วครับคุณเก
1: ๋
0: ต้องเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อไม่ให้เอกชนถูกบีบให้จำใจจ่ายก็สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาพูดถึง Fast Track อันนี้คืออาจจะเป็นแนวทางใหม่ในการที่ท่านออกมาพูดเมื่อวานนี้ในการผ่าตัดระบบราชการเพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและก็แก้ปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันและสินบนใต้โต๊ะก็เลยมีคำว่า Fast Track เกิดขึ้นครับคุณเก
1: ๋
0: ก็คือการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วยิ่งขึ้นคือหมายความว่าถ้าใครไม่จ่ายก็ต้องไปเป็น1 2 3 4แต่ถ้าใครจ่ายแล้วอาจจะ1แล้วไป5เลย เหมือนกับไปทำพาสปอร์ตใช่ไหมคุณเก๋เคยมีคนเปรียบเทียบเหมือนกัน
1: เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: จะมีถ้ามีแบบจ่ายเพิ่มจะไวขึ้นได้ไวขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแนวคิดของท่านรองนายกปกรณ์นะครับที ่นำเสนอการให้บริการแบบ Fast Track ที่ประชาชนสามารถเลือกจ่ายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งคุณปกรณ์ก็ชี้ว่าไอ้ค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยเอามาพัฒนาระบบครับเอามาลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบหรือว่าเงินใต้โต๊ะเพื่อแซงคิวกันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไปจ่ายใต้โต๊ะอันรอบนี้ยกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเลยไหมคุณเก๋ ประมาณนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็พยายามจะตีความจากเสียงสะท้อนของสังคมนะครับเพราะว่าก็มีการตั้งคำถามแล้วก็เกิดดราม่าว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือจะเป็นการตอกย้ำระบบจ่ายเงินก่อนได้ก่อนหรือเปล่าอันนี้สังคมโซเชียลก็ขอให้รัฐควรไตร่ตรองให้ดีเหมือนกันก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นดราม่าจากเรื่องของ Fast Track สู่เรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่วันนี้ภาคเอกชนร่วมกับรัฐบาล
1: เขาจัดงานเน
0: า
1: ะ
0: เอาจริงเอาจังเลยนะคุณเก๋นะ
1: แต่ว่าเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนนี้เนี่ยที่เขามีการจับมือกันกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.แล้วก็ภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่จะย้ำแล้วก็พยายามที่จะส่งสารนะคะสารของเขาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะเขาใช้คำดีมากๆนะดิฉันขอย้ำอีกนิดนึงก็แล้วกันใช้คำว่าไม่ทนไม่เฉยและก็ไม่ชินต่อการโกงอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างทางคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะคือท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการจัดงานก่อนที่จะมีการจัดงานในวันนี้นะคะก็มีการพูดถึงย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของกกร.ที่พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะเริ่มเชื่อว่าการโกงเนี่ยมันแก้ไม่ได
0: ้
1: ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่นะการโกงแก้ไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยเลยทำให้สังคมเนี่ยค่อยๆชาชินแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยให้การทุจริตเนี่ยสร้างความเสียหายต่อประเทศและคนรุ่นต่อไปนี่คือที่มาของการส่งสารหลักนะคะที่วันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนนี้เนี่ยจึงใช้ชื่อว่าโกงได้ต้องแก้ได้สิจะแก้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าโกงได้แก้ได้เปลี่ยนจากความสิ้นหวังเนี่ยเป็นพลังของคนทั้งประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนประชาชนว่าอย่าให้เรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยชัยเป็นชัยชนะเราด้วยการทำให้เราเนี่ยหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่ามีความเคยชินแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นไปแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยแล้วจะทำอะไรไม่ได้คุณมานะบอกแบบนั้นพยายามที่จะส่งสารนะคะแล้วก็บอกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ชะตากรรมของประเทศนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ขณะเดียวกันเนี่ยทางประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็บอกว่าตลอดกว่า15ปีที่ผ่านมานะคะ ACT เนี่ยก็ ็มีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็กลไกในการตรวจสอบในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตรวจสอบแล้วก็มีส่วนในช่วยในเรื่องของการปกป้องงบประมาณแผ่น

0: ดินเนี่ยถ้าคิดเป็นเม็ดเงินนะถึง 79,700 ล้านบาทแล้วนี่คือการเคลื่อนไหวของเขานะคะอ่ะก็เนี่ยล่ะค่ะก็เป็นการส่งสารนะวันนี้เขาก็มีการจัดงานแล้วก็จัดสัมมนากันแล้วก็พยายามจะย้ำนะคะว่าสังคมอ่ะอย่าชาชินกับเรื่องของการทุจริตเลยก็ช่วยกันปลุกพลังคนไทยออกมาต้านโกงกันนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ปัญหามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปก็อยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในการเฝ้าระวังด้วย
1: ตอนนี้ประเทศไทยต้องรีบยกระดับความโปร่งใสนะครับเพื่อที่จะไต่อันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเข้าสู่สมาชิกต่างๆที่จะเพิ่มการลงทุนและก็เพิ่มในส่วนของความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนด้วย อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนตื่นตัวและก็ใช้วันนี้ในการแสดงออกถึงการต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ6กันยายนวันนี้ยังมีอีก1ประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ก็อยู่ในห้วงของครบรอบ1ปีโหวตให้นายกอนุทินเป็นรัฐบาลอาจทำได้เปล่าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วในห่วงเวลานี้เดียวกันใช่ไหมครับก็วันนี้เองครับมีการพูดถึงประเด็นนี้ออกมาจากทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณภริศวัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้ออดีตแกนนำคนเสื้อแดงออกมาบอกว่า MOA พรรคประชาชนและก็ภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนอันนี้คือเป็นหนึ่งในประโยคที่คุณณัฐวุฒิเอ่ยในห้วงของครบรอบ1ปี MOA ที่พรรคประชาชนโหวตให้ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลก็อันนี้คุณไอติมบอกว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าครบรอบ1ปีแห่งเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดคุณไอติมยอมรับแล้วเหรอว่าพลาดอันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าเป็น1ปีแห่งการที่ถูกพี่น้องประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณไอติมก็ยอมรับว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวเพราะในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประเด็นที่ทำให้ผู้สื่อข่าวต้องถามว่าอันนี้เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ไปตรวจสอบเรื่องการหัวสวในช่วงแรกเพิ่งจะมาทำกันตอนหลังเนี่ยคุณไอติมก็บอกว่าความจริงตอนนั้นเนี่ยวันที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกก็มีคุณหมอวายโยนะที่อภิปรายตรวจสอบแต่ก็มีข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาก็คุณอนุทินบอกว่าก็คิดว่าคงไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบเชิงลบที่ตามมาครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนได้ทำในวันนี้ก็จะทำให้ต้องให้ทุกคนรับผิดชอบเรียกว่าจะรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตครับคุณเก๋คุณไอติมใช้คำนี้เลยการที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดในวันนั้นก็คุณไอติมบอกว่าถือว่าตัวเองนั้นได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้เวลาทำหน้าที่เหลืออีกประมาณ3ปีกว่าก็ถือว่าส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ของตัวเองใน3ปีข้างหน้าก็คือจะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นแม่คุณเก๋น่าสนใจครับสำหรับประเด็นนี้สำหรับคอการเมืองเหตุเพราะตัดสินใจขานชื่อผิด3วินาทีในวันนั้นต้องมารับผิดชอบ3ปีในวันนี้ที่จะต้องแก้ปัญหาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรรคประชาชน
0: จริงๆมีความคิดเห็นออกมาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะอย่างเพจ Facebook ของทางคุณวิโรจน์เองนะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเองเนี่ยท่านก็มีการโพสต์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดขึ้นของรัฐบาลที่ภายใต้ MOA นี่แหละนะคะก็พยายามที่จะอธิบายไทม์ไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นเพจเอาไว้นะคะว่า1ปี MOA ความรับผิดชอบต่ออดีตที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขที่อนาคตนะคะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวมากเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจ Facebook ของทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าชวนคุยกันนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทาง UN แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาของโลกเลยนะมีการออก

0: มาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตัวค่อนข้างจะมีความ 100% แล้วนะคะว่าเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยในรอบนี้นะคะมีความเสี่ยงที่อาจจะรุนแรงแล้วก็มากผิดปกติเป็นประวัติการด้วยทีนี้เนี่ยทั่วโลกเขากำลังจับตามองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น UN แล้วก็การออกมาเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกแบบนี้การออกมาเตือนพร้อมๆกันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลังเลยนะว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องของรูปแบบอุณหภูมิฝนแล้วก็สภาพอากาศอะไรต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีความเสี่ยงเนี่ยเรียกได้ว่าสุดขั้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าถ้าหันมามองในส่วนของบ้านเราเนี่ยวันนี้มันมีความเชื่อมโยงเพราะว่ามีทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอะค่ะเขามีการออกมาสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยกับการรับมือภัยพิบัตินะก็ไปสำรวจตัวอย่าง 1,241 คนด้วยกันนะคะเก็บตัวอย่างมาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถึงร้อยละ 84.29 บอกว่ากังวลกับภัยพิบัตินะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดเลยแล้วก็มองว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภัยพิบัติเนี่ยเกิดบ่อยแล้วก็รุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนขณะเดียวกันร้อยละ 69.70 นะคะมองว่าสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตามข่าวสารการประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอขณะที่กลุ่มตัวอย่างนะคะร้อยละ 53.19 บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นสักเท่าไหร
1: ่
0: ว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่จะอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แล้วที่สำคัญเนี่ยมองว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากที่สุดนะคะถึงร้อยละ 68.65 เลยซึ่งผลโพลเนี่ยมันสะท้อนยังไงนะคะทางประธานสวนดุสิตโพอาจารย์พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่ากำลังสะท้อนว่าคนไทยกังวลกับภัยพิบัติที่ใกล้ตัวแล้วก็มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้ว่าจะเตรียมตัวรับมือด้วยตนเองนะคะแต่ว่าความเชื่อมั่นต่อการรับมือของรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างต่ำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้รัฐเร่งมีการเร่งเรื่องของการสร้างความพร้อมก่อนเกิดเหตุอย่างเช่นระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินการเยียวยาอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชนนะคะขณะเดียวกันประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณภัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอาจารย์มนทนสุวรรณประภาก็บอกว่าคือถ้าหากพิจารณาความเถียงความถี่การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าอุทกภัยเนี่ยเกิดแล้วก็เกิดซ้ำๆแบบนี้มาอย่างยาวนานเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยสังคมเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเจอเหตุการณ์ซ้ำๆก็จะค่อยๆนะคะเคยชินแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องยอมรับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความสูญเสียหลายส่วนมากที่อาจจะป้องกันได้นะคะอ่ะก็เป็นผลโพออกมาก็วันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยเนี่ยละค่ะว
1: ่
0: าที่UN แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะของอุตุโลกเนี่ยเขาออกมาเตือนเนี่ยโอ้โหมันจะเราจะต้องรับมือกันยังไงแล้วก็เหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะชวนคุยกันในช่วงหน้าด้วย
1: ก็เรียกว่าเป็นเหตุที่คนไทยเองก็ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่กับภัยพิบัติที่เกิดจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากฟ้าและก็ฝนโดยเฉพาะวันนี้เองครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนชัดเจนว่าช่วง4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งวันนี้รวมถึงอีกหลายๆวันในช่วง 1-2 วันข้างหน้าจะเป็นช่วงที่อันตรายครับคุณเก๋เพราะว่าฝนจะตกเทกระหน่ำลงมาอีกระรอกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งต้องรับศึกหนักเพราะว่าฝนตกชุกถึงร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกทม.กับปริมณฑลก็อ่วมไม่แพ้กันครับร้อยละ60ของพื้นที่ก็ต้นต่อมาจากความวิปริตทางสภาพอากาศนี่แหละครับร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยแถมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุกำลังแรงที่ลดระดับลงมาอันนี้มาซ้ำเติมให้กับสถานการณ์มันเลวร้ายไปอีกเมื่อวานนี้ใครอยู่แถวหน้ารังสิตห้างฟิวเจอร์พาร์คก็คงจะได้ชุ่มฉ่ำกับน้ำท่วมจนมิดเกือบครึ่งคันรถเลยทีเดียวนะครับ ก็เห็นภาพมาคุณเก๋เมื่อวานนี
0: ้
1: ก็เรียกว่าตอนนี้อากาศมันสุดขั้วจริงๆครับคือฝนตกก็ตกแช่ตกนานก็เห็นภาพที่บริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็สยองก็น้ำท่วมพอสมควรเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้ทั้งหน้าเซ็นทรัลและบึงแก่นนครน้ำก็รอการระบายครับจนการจราจรกลายเป็นอัมพาตไปหมดเลยคนขอนแก่นเมื่อวานนี้บ่นกันอุบเลยครับคุณเก๋ฝนตกแป๊บเดียวแต่ก็น้ำมากันไวเหลือเกินนะครับก็อันนี้แหละครับที่จะท้อนไปถึงผลโพลที่คุณเก๋รายงานให้ทราบว่าประชาชนนั้นไม่มั่นใจเลยแล้วก็ยังผวาหนักกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำป่าไหลหลากที่ตามมาก็คือเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่ก็จะทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะทางใต้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับคุณเก๋เพราะว่าไฟป่าที่อินโดนีเซียเนี่ยก็สร้างมลพิษกำลังเป็นควันไฟทะลุข้ามแดนตอนนี้กระทบหนักถึง5ประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลบรูไนติมอร์เลสเตและก็ฟิลิปปินส์บ้านเราตอนนี้กำลังจับตาอยู่นะครับว่าควันไฟที่มันเผาบริเวณบนเกาะสุมาตราและก็บริเวณกาลิมันตันเห็นว่าเป็นพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 200,000 เฮกตาร์ก็เห็นว่าแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยมันเผาเพิ่มอีกตอนนี้เป็นแสนกว่าเฮกตาร์เลยนะครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 กว่าคนเอาเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียเห็นว่าก็อ่วมสุดเลยรัฐสราวักค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งปรี๊ดระดับสีม่วงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับคุณเก๋ครับอ
0: ัน
1: นี้คือฝุ่นมลพิษข้ามพรมแดนก็ทางมาเลตอนนี้เองมีการประกาศปิดสถานศึกษาหนีฝุ่นกันวุ่นเลยทีเดียวครับก็ตอนนี้เองอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งไฟป่ารวมถึงยังต้องผวากับภูเขาไฟอานักกราวกะเตาอีกคุณเก๋อันนี้มันปะทุขึ้นมาครับเป็นภูเขาไฟที่ปะทุเดือดตามมาแล้วก็พ่นเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นฟ้าทำให้ตอนนี้สนามบินนานาชาติที่โซเอกาโนฮัตตาสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาต้องระงับเที่ยวบินด่วนจนถึง9โมงเช้าวันนี้เลยทีเดียวเห็นว่ายกเลิกไปถึง209เที่ยวบินนะอันนี้ก็สร้างความโกลาหลให้กับผู้โดยสารที่ตกค้างเป็นจำนวนมากทั้งในและก็ระหว่างประเทศนี่ต้องระวังฝุ่นเท่าทานจากภูเขาไฟป่าอินโดที่ตอนนี้ควันข้ามไปถึง5ประเทศก็ทางใต้เราก็ต้องจับตาเหมือนกันครับ
0: ภูเขาไฟที่คุณทิ้งหน่วยบอกนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเริ่มมีการปะทุนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันศุกร์กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยนะคะถึงขนาดแบบว่าณเวลานี้เนี่ยต้องมีการเหมือนกับเตือนนะคะที่เป็นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวห้ามไปทำกิจกรรมภายในรัศมี3กิโลเมตรจากศูนย์กลางของการปะทุเลยแล้วก็หัวหน้าทีมสังเกตการของภูเขาไฟเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าภูเขาไฟนะคะอานักกรากระตัวเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเตือนภัย3นะแล้วก็ระดับเฝ้าระวังขนาดนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเสี่ยงแบบว่าเรื่องของการปะทุลดลงก็หมายความว่าคือยังมีแต่แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะถ้าแปลภาษาแบบนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมเรื่องของการรับมืออันตรายจากลาวาแล้วก็การพ่นลาวาร้อนเมฆร้อนแล้วก็เท่าภูเขาไฟด้วยนะคะเพราะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเขาติดตามตลอดเลยศูนย์เตือนภัยเท่าภูเขาไฟเนี่ยเขามีบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างกลุ่มแรกเนี่ยอยู่ระดับสูงไม่เกิน 20,000 ฟุตนะหรือประมาณสัก 6,000 เมตรทิศทางการเคลื่อนตัวอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพลมเลยค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีการเคลื่อนออกทางเฉียงเหนือถึงทางใต้ครอบคลุมบางพื้นที่ของกรุงจาการ์ตาด้วยนะคะแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยอันนี้สูงมากถึง 50,000 ฟุตเลยหรือประมาณ 15,000 เมตรนะคะอันนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงตะวันตกเฉียงเหนือครอบคลุมนะคะบางส่วนของบันเตินลำปุงนะคะแล้วก็เบงกูลูของช่องแคบสุนดาตอนใต้แล้วก็มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกของเกาะสุมาตราด้วยอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้ต้องมีการระงับเที่ยวบินชั่วคราวเลยนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องของเท่าของภูเขาไฟแล้วก็กลัวว่ามันจะมีการปะทุที่มีแนวโน้มเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะ
1: ก็อันนี้เดี๋ยวมาถามอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ในช่วงหน้านะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลก กำลังเดือดเลยทีเดียวนี่คือซูเปอร์

0: ลนิโญหรือผลพวงจากอากาศภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอากาศร้อนขึ้นโลกเดือดก็ทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้อะไรต่อมีอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวนะครับ
1: อย่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าต้องสวมหน้ากากนะคะเพราะว่าอากาศที่ถ้าสูดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอันตรายเหมือนกันเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกเลยเท่าภูเขาไฟเนี่ยมันประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหินแร่เศษแก้วภูเขาไฟแล้วก็อาจจะมีเรื่องของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปะปนอยู่ด้วยถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการระคายเคืองตาระบบทางเดินหายใจไอหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทำให้คนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอาการของคนที่มีโรคทางเดินหายใจแบบนี้ค่ะโรคหอบหืดเนี่ยก็จะมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละค่ะการประกาศเตือนนะคะว่าโอกาสในการเกิดขึ้นของซูเปอร์เอลนิโญในรอบนี้เนี่ยส่อที่จะมีความรุนแรงแล้วก็มีความผิดปกติเขาใช้คำแบบนี้เลยนะทาง UN กับอุตุโลกเนี่ยบอกว่ามีความรุนแรงแล้วก็ส่อผิดปกติเป็นประวัติการเลยสำหรับรอบนี้นะคะจะหนักหนาถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:39 ค่ะก่อนที่จะไปนะคะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยซูเปอร์เอลนิโญที่มีโอกาสเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงทำให้สภาพอากาศนี้แปรปรวนมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะสำหรับใครช่วงนี้นะคะปวดนะปวดเมื่อยนะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องนั่งอยู่ที่หน้าจอนานๆนะคะโดยเฉพาะอาชีพอย่างเรานะคะรวมไปถึงคนขับรถทางไกลต่างๆค่ะมียาคลายนวดคลายเส้นนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะคะก็จะช่วยดูแลอาการของคุณทั้งหมดที่เก๋บอกมาเนี่ยละค่ะไม่ว่าจะเป็นการปวดอะไรต่างๆนะคะเส้นยืดเนี่ยเพราะว่ามาด้วยนวัตกรรมนาโนค่ะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็มาพร้อมกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมไปเลยนะคะ8ขวดแล้วก็ได้ของแถมอีกด้วยค่ะของแถมเนี่ยเป็นขนาด3กรัมนะคะให้ไปอีก6ขวด วดค่ะนะโทรเลย02-114-3990นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะโทรได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114

0: 990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังของเราท่านไหนสนใจสั่งกันได้นะครับพี่สุภชัยสนใจหรือเปล่าฟังจากกำแพงแสนนครปฐมบอกว่าตอนนี้อย่าให้ฝนตกคงจะร้อนหน้าดูนะครับท
0: ัก
1: ทายพี่อิสราชนด้วยนะครับบอกว่าเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยถ้าจับตัวการใหญ่เรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นให้ได้เนี่ยโอ้โหน่าจะทำให้ประเทศไทยโปร่งใสได้เลยขอบพระคุณสำหรับทุกข้อความเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
0: ใช่
1: แต่ว่าช่วงนี้ได้เวลาไปวิเคราะห์พูดคุยครับกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมาแล้วล่ะเพราะดูจากความปวนแปรปรวนของภูมิอากาศทั้งฝนตกแบบแช
0: ่
1: อากาศสุดขั้วแห้งแล้งสุดกู่ไฟป่าอินโดนีเซียภูเขาไฟปะทุโอ้โหตอนนี้มันใกล้เข้าประเทศไทยเข้ามาแล้วนะครับภาวะดังกล่าวจะรับมืออย่างไรไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากม.รังสิตและท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรีคุณจิราลักษณ
0: ์ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ค่ะอาจารย์เสรีคะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งทาง UN แล้วก็ทาง WMO ก็
2: ค
0: ือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยออกมาเตือนแบบพร้อมๆกันเลยนะคะว่า 100% แน่นอนเราจะเจอซุปเปอร์เอลนีโญแล้วก็ใกล้จะเข้ามาแล้วด้วยถึงขนาดเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์50ปีขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเลยที่มีการประกาศระดมพลและต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะรับมืออาจารย์คะตอนนี้เรากำลังอยู่โลกของเรากำลังอยู่ในช่วงของภัยรุนแรงที่บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 100% อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะมันจับสัญญาณตรงไหนยังไงคะ
2: คือความหมายก็คือว่าแน่นอนว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับเขาก็คาดการณ์เป็นระยะนะครับเม
0: ื
2: ่อก่อนนี้อาจจะ6เดือนที่แล้วเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยสัก 60%
0: ใช่นะ
2: พอใกล้ตัวปั๊บเนี่ยมันกลายเป็น 100% ละตอนนี้
0: แสดงว่าชัดเจนแล้วใช่มั้ยคะเจอแน่นอน
2: แล้วครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าแน่นอนว่าการคาดการณ์ตอนที่ 60% เขาต้องการเตือนให้โลกเตรียมรับไว
0: ้
2: นะก็คือมีเวลามากก็เตรียมรับได้ดีนะแต่นี้พอใกล้ตัวเข้ามาพอ 100% เนี่ยเวลามันแทบไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะต้องเตรียมรับเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องฟันธงว่าโอเคนะครับถ้าตรงนี้น้ำไม่มีหรือปลูกข้าวไม่ได้จะให้เขาทำอะไรนะครับอันที่2ถ้าน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยจะเกิดน้ำต้นทุนไม่สามารถไปผลักดันน้ำเค็มได้เกิดน้ำก่อยขึ้นมาการปลาทั้งสองการปลาจะทำยังไงเนี่ยไอ้การเขาเตือนมาลักษณะของมาตรการคุณต้องชัดเจนนะถ้ายังไปแบบไม่คลุมเครืออยู่มันเสียหายหนักนะครับเพราะมันไม่เคยเกิดไงมันไม่เคยเกิดรุนแรงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยเราจะเจอแบบ 100% แน่ๆสำหรับซุปเปอร์เอลนีโญเกิดขึ้นแน่ๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังถามกันนะคะณเวลานี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่อาจจะรุนแรงแล้วก็ใช้คำว่าผิดปกติในประวัติการความรุนแรงของเขานี่จะถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้สัญญาณเตือนที่เป็นตัวชี้วัดอาจารย์คืออะไรบ้างคะ
2: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่มีการจดสถิตินะครับคือเราจดสถิติที่ชัดเจนเนี่ยเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับ ทีนี้ครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2558ถึง2559
0: ค่ะ
2: นะครับตั้งแต่มีการจดบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นรุนแรงที่สุดก็คือความหมายคืออุณหภูมิทั้งฝั่ง2ฝั่งมหาสมุทรต่างกันประมาณ 2.6 องศาเพราะครั้งนี้เขาบอกว่าจะทะลุไป 3.6
1: โอ้
2: นะครับเพราะนั้นความต่างมหาสมุทรเนี่ยก็เท่ากับว่ามันรุนแรงกว่าเกือบเท่าตัวนะฮะทีนี้พอแรงขึ้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าเมื่อปี2558-2559เนี่ยเราเสียหายอะไรประเทศเรานะการธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกเขามีสถิติว่าในปีนั้นเขาเสียหายไป 82,000 ล้าน
0: ค่ะ
2: นะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นครั้งนี้ในปีหน้าความเสียหายมันย่อมรุนแรงกว่าเดิมไงนะครับอันนี้คือในเชิงของข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ต้องเตรียมรับอย่าให้เสียหายที่ขนาดจุงว่าตอนนี้ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการความเสียหายแสนกว่าล้านบาท
0: ค่ะ
2: นะครับเนี่ยก็เป็นประเด็นไงว่าเราต้อง คือต้องไม่ประมาทอ่ะผมใช้คำว่าอย่างนี้เพราะว่าเราจะไปถือว่าเราเคยผ่านมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเราใช้มาตรการอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: คือมันผิดจากกรอบที่เคยใช้วัดไปเยอะเลยใช่ไหมคะครั้งนี้ในรอบนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำลังกังวลกันมากที่สุดอะค่ะแล้วก็สิ่งที่มันจะนำไปสู่เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพอย่างสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับโลกหรือเกิดขึ้นกับไทยเนี่ยความผันผวนความสุดขั้วมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรยังไงบ้างที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็ต้องกังวลบ้างคะ
2: ครับคือขนาดเนี้ยความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะตกประมาณเดือนธันวาถึงมกรา
1: ครับ
2: นะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอิทธิพลจะส่งไป 4-6 เดือนข้างหน้านะครับคือหลังจากเขาแตะระดับสูงสุดแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ส่งผลกระทบทันทีอ่ะหมายว่าเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันร้อนขึ้นผิดปกติมากนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆส่งผลกระทบกับบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้ทันทีนะมันก็ค่อยส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบจะยาวไป 4-6 เดือนเพราะฉะนั้นมันก็คือมันไปค่อมเอามีนาเมษาซึ่งเราร้อนอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
2: เราร้อนปกติเราร้อนอยู่แล้วแต่การร้อนที่จะถึงนี้มันจะร้อนสุดจุดมันจะร้อนสุดขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรนะผู้สูงอายุเด็กหญิงมีครรภ์เขาไม่เคยเจอความร้อนอย่างนี้ออกไปทางนอกจากที่ทำงานไปอุณหภูมิตั้งไว้25-26พอออกไปปั๊บ45มันจะอยู่ได้ไหมในสภาพอย่างนั้นนะฮะเราต้องกลับมาคิดไงซึ่งที่โรงเรียนเขาตอนนั้นเราไม่เคยเจอนะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมาตรการอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเจอเหตุการณ์ที่ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะไม่เคยเจอเขาก็สร้างนวัตกรรมคือห้องเย็นสำหรับคนเห็นไหมมีรูปคนไปนั่งอยู่ในเหมือนในตู้เย็นนะเพิ่งคิดได้เมื่อปีนี้นะของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นของเราร้อนกว่าญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมเพราะเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่เรายังคิดว่าเราอยู่ได้อะแต่จริงๆแล้วผมว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีอะไรเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: ผมนั่นในระดับแรกเลยนะเรื่องแค่อุณหภูมินั่นเองช่วงมีนาเมษาจะร้อนสุดๆมากกระทบกับคนแน่นอนกับพืชทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเมื่อปี2567ทุเรียนเสียหายไป 50%
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทุเรียนจะเสียหายมากกว่า 50% เพราะว่ามันสูงกว่าในอุณหภูมิมันสูงกว่าทุเรียนก็จะไม่ติดดอกนะมันร้อนจัดมากเห็นแล้วเนี่ยจะแก้ยังไงจะทางหน่วยงานต่างๆจะไปทำให้เกษตรกรเขามีความมีภูมิต้านทานยังไงอ่ะเนี่ยยังไม่มีคำตอบไงตอนนี้คือเจ้าของสวนทุเรียนก็พอดีวันศุกร์ที่11สัปดาห์หน้าเนี่ยชาวสวนทุเรียนนัดผมไปเจอละก็มาช่วยเขาหน่อยว่าจะทำยังไงมาช่วยกันเนี่ยผมก็ต้องเตรียมคำแนะนำไปให้เขาว่าเราอกเก็บเราเจออะไรเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันจะดับเบิลนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้มาตรการเหมือนเดิมคุณก็สู้อุณหภูมิขนาดนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเรียนนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องน้ำการเรื่องน้ำกินน้ำใช้ของเราอีกนะครับเราเจอน้ำก่อยในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณจะทำยังไงกันยังไง
0: ค่ะ
2: นะหรือแม้แต่เรื่องของมีคนบอกว่าการใช้พลังงานนะจังหวะที่คนมันร้อนจัดไงคนเปิดแอร์พร้อมกันทั่วกรุงเทพเนี่ยในเมืองนอกมันเคยเกิดเบรกดาวน์ไงพลังงานมันทันทีไงมันเบรกดาวน์อย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยมาตรการต่างเหล่านี้เราประมาทไม่ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าตามข่าวบอกว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยก็มีโอกาสเผชิญทั้งคลื่นความร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็พายุที่อาจจะรุนแรง
2: ใช่
0: มากขึ้นด้วย
2: คือมันจะตามมาพอครึ่งเดือนแรกเราจะเจออย่างนี้พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะตามมาก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับลมแรงฝนตกหนักพายุแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบร้อยถึงพันปีมันเคยเกิดมาแล้วในช่วงหลังปีเอลนีโญ1ปีความหมายก็เรียกเอลนีโญพลัสไง
0: ค่ะ
2: นะครับครับผม
0: ก็คือว่าเราจะเจอสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแน่นอน 100% แล้วก็จะลากยาวแล้วก็ข้ามไปจนถึงปี70เลยนะคะบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจนยากจะคาดการแล้วก็ทำได้ยากกว่าเดิมด้วยแต่ทีนี้อาจารย์ปรากฏการแทรกซ้อนหรือความซับซ้อนของภัยพิบัติมันจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมไหมคะ
2: คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรากำลังจะเน้นย้ำไปที่เราต้องเตือนในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มันจะลดความเสียหายลงไปทันที 30% น
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเห็นว่าคุณจักรีคุณจุฬารัตน์จะเห็นว่า ช่วงที่ท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับฝนตกประมาณเกือบ380มิลลิเมตรนะครับ12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนนะฮะหลายหน่วยงานก็พยายามนะแต่ก็คาดการณ์ในลักษณะ60มิลลิเมตรถึง80มิลลิเมตรเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตัวช่วงนี้เราก็ต้องเร่งพัฒนาให้ได้ว่าเราสามารถจะคาดการณ์ละความแรงและสถานะความสุดขั้วเนี่ยได้ไหมถ้าเราได้เนี่ยเราเท่ากับว่าเราสามารถจะบอกประชาชนได้พื้นที่เสี่ยงนะให้ย้ายให้อพยพ
0: มัน
2: จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เป็นพวกนี้เป็นช่องว่างอยู่ที่ต้องทำให้ได้นะประเด็นที่สองคือเมื่อเราเตือนเขาได้แล้วอพยพเขาได้แล้วเนี่ยนะครับความสูญเสียชีวิตมันจะไม่มีอันที่สองทรัพย์สินรถยนต์เนี่ยมันวัดได้เลยว่าถ้ารถยนต์ยังอยู่ในน้ำอยู่หรือเอาไปไม่ได้แสดงว่าเราเตือนเขาไม่ทันนะตรงนี้มันก็วัดได้มันก็ต้องตามมาอันที่สามก็คือว่าสมมติว่ากรณีสมมติเรื่องแล้งนะฮะถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่มีน้ำทำนาหรือปลูกทุเรียนเสียหายเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้เขาทำอะไรถ้าเขาไม่ทำนา
0: ค่ะ
2: เนี่ยมันมาตรการมันต้องชัดไง
1: โอ้ครับ
2: ครับผม
1: ก็เรียกว่าฟังแล้วนี่ก็พอจะคลายความกังวลหวาดผวาได้บ้างครับอาจารย์เพราะว่านี่คือแนวทางที่วันนี้เองแม้แต่สวนดุสิตโพก็ยังถามหาอยู่กับฝีมือในการรับมือภัยพิบัติของรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นและก็อยากจะให้รัฐบาลหาแนวทางเพื่อกู้ศรัทธาภาพลักษณ์แนวทางที่อาจารย์นำเสนอนี่ก็น่าจะพอช่วยกู้ภาพลักษณ์ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับคือพอดีผมเองก็เป็นคณะทำงานเป็นคณะที่ปรึกษาของท่านรองนายกสมศักดิ์เนี่ยเราก็เน้นย้ำตรงนี้ตลอดเน้นย้ำให้หน่วยงานนะเน้นย้ำว่าคุณต้องไปกระจายแก้มลิงนะกระจายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้ทั่วพื้นที
0: ่
2: นะทุกลุ่มน้ำที่ประชาชนเขาทำมาหากินนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอกระจายไปแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างแก้มลิงหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอ่ะแล้วในขณะนั้นเราไปหวังพึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนน้ำมันก็ไม่มีแล้วก็คุณจุฬาธนกิจทราบไหม
0: คร
2: ับว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ที่เขาจะจ่ายน้ำให้ได้จุฬาฯทั่วประเทศนะครับ 100% เนี่ยเราจ่ายเขาได้แค่30เองนะอีก70เนี่ยเขาไม่มีน้ำกินน้ำใช้นะเขาใส่น้ำฝนซูเปอร์นีโน่ทำให้ฝนไม่ดีแรงจัดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาอย่างไรก็ต้องให้เขาขุดบ่อขุดตะเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งทำเลยระหว่างที่มีฝนอยู่ฝนจะอยู่กับเราแค่15กันยาคาดการประมาณนั้นนะครับก็
0: ค
2: ือก็ประมาณอีกสัก10วันเนี่ยช่วงเนี้ยความจริงแล้วบ่อสระอะไรเนี่ยมันควรจะเรียบร้อยแล้วคูให้เต็มเลยนะครับเพื่อเก็บน้ำฝนที่จะตกลงมานะครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ท่านรองนายกสมศักดิ์ก็ได้สั่งการไป
0: ค่ะ
2: เราก็ต้องมาดูว่าสั่งไปแล้วทำหรือเปล่านะครับต้องติดตามนะครับ
0: รวมไปถึงเรื่องของระบบเตือนภัยที่ส่วนกลางเวลาส่งไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้กลไกของท้องถิ่นเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมคะถึงจะน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเจาะในพื้นที่ที่เรื่องของการเตือนภัยด้วยอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราอาศัยส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าทำไมไม่ส่งเซลล์บอร์ดคาร์ดไปหาเขาเลยต้องเรียนตรงๆว่าคุณจุฬารัตน์คุณจักรกิจอยู่กรุงเทพเรากรุงเทพเราจะไปรู้ว่าพื้นที่ตำบลกอบตขอหมู่บ้านงอจะเกิดเหตุเนี่ยยากมากนะครับในเชิงปฏิบัติถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณจุฬารัตน์ก็คือท้องถิ่นต้องตระหนักและต้องตื่นตัว
0: นะครับ
2: หล
0: ัง
2: จากได้รับเซลล์บอร์ดคาร์ดไปว่าจะมีความรุนแรงในลักษณะอย่างนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นรายอำเภอรายจังหวัด
0: ค่ะ
2: มาเพราะฉะนั้นจังหวัดก็จะต้องไปประเมินในเชิงรายละเอียดเชิงพื้นที
0: ่
2: นะครับว่าตรงไหนที่มันทำมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแน่นอนเรารู้พื้นที่อยู่แล้วพื้นที่ที่ขาดน้ำเนี่ยชนประทานไปไม่ถึงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วตอนเนี้ยเราบอกอะไรเขาหรือยังตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: อาจารย์ขอแต่ประเด็นที่เนปาล นิดนึงค่ะอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาล เนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลกระทบเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยที่รุนแรงขึ้นด้วยหรือไม่หรือเรื่องของภาวะโรคร้อนอะไรต่างๆไหมคะหรือว่าสิ่งที่มันเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในครั้งนี้สำหรับเนปาล เนี่ยค่ะมันคืออะไรยังไงคะอาจารย
2: ์ครับมันมีความเชื่อมโยงกันเชิงระบบนะครับก็คือคำว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำแข็งก็โลกละลายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะเนี้ยก็คือมันเป็นปีเอลนีโนปีซูเปอร์นีโนอุณหภูมิก็จะสูงกว่าปกติมันก็ละลายมากกว่าปกตินะแต่คำถามคือมันละลายแล้วเมื่อไหร่จะถล่มนี่แหละตรงนี้แหละมันต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับมันต้องอาศัย ซนเซอร์ภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมที่ติด

ามตลอดไงว่าอันนี้มันเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วนะนะซึ่งตอนเนี้ยผมคิดว่าประเทศจีนเองเขาก็ติดตั้งมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนนะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับเขาก็ติดตามเขาถึงเตือนเราเมื่อ2 สัปดาห์ว่ามันอาจจะเกิดเหตุครั้งที่2นะและครั้งที่

0: นะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกกระจายมันกระจุกตัวเล็กๆในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ทำให้น้ำไหลหลากแผ่นดินถล่มได้
1: ค่ะค่ะตอนนี้หลายๆประเทศเรียกได้ว่าเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญบ้างแล้วบางส่วนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเรื่องของที่อินโดนีเซียที่มีเรื่องของการจับตาเรื่องของภูเขาไฟเรื่องของไฟป่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็อันนี้มาจากในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับคือภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่เชื่อมโยงกับโลกร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรอบของการเกิดที่ซึ่งคาดเดาได้ยากเหมือนแผ่นดินไหวฮะเป็นอิสระถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่การเกิดภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดมากนะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยตามหลักการตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะทำให้โลกเย็นลง 2-3 ปีนะครับเย็นลง 2-3 ปีเพราะเขาบอกว่ามันปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปครับตัวนี้
2: คลายความร้อนไปแล
0: ้
2: ว
0: ใช่ครับแต่ว่าการเกิดภูเขาไฟระเบิดเขาบอกที่ครั้งที่เกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอนักกับตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันยังเป็นขนาดความรุนแรงภูเขาไฟยังเป็นท้องถิ่นอยู่คือแม้กลุ่มเล็กๆคือไม่ได้มีผลกระทบต่อโลกร้อนเพราะฉะนั้นซูเปอร์เอลนีโญยังเป็นเรื่องใหญ่อยู
1: ่
0: เรื่องทำให้โลกร้อนนะครับดังนั้นก็แน่นอนไฟป่าเนี่ยของเราก็อนาคตนะฮะพอเข้าธันวาเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วมีไฟป่าฝุ่นควันเพียง 2.5 ตามมาซึ่งก็จะหนักกว่าปีก่อน
1: ก็มีปัจจัยผสมเข้าไปอีกได้ค่ะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยเกิดขึ้น 100% อ่ะนะคะก็ยืนยันกันมาทุกหน่วยงานของระดับโลกแล้วเดี๋ยวเราต้องรับมือกันจริงจังแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงละใกล้มาถึงแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากม.รังสิตครับช่วงนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

นนี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไอติมน้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินโดนประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งแล้วขอใช้เวลา3ปีที่เหลือเดินหน้าแก้ไขผลกระทบนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐวุฒิไสยเกลืออดีตแกนนำคนแสดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ตัดสินใจผิดพลาดและการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นและส่วนด้วยเหตุนี้หรือไม่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องของการหัวสวในช่วงแรกนายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและถือว่าสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นพานิดาหวั่นโยกย้ายผู้บริหารพนักงานสอบสวน DSI ก่อนกต.ชี้ขาด229รายนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนกล่าวถึงไทม์ไลน์การดำเนินคดีพิเศษที่24/2568การ

0: กระทำความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินเนื่องมาจากการเลือกสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าในวันที่3กันยายนที่ผ่านมามีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายอธิบดีและรองอธิบดี DSI โดยรายชื่อที่ปรากฏว่ามีการโยกย้ายในครั้งนี้ได้แก่พันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนนิรันกิจรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวน DSI ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงเลือกสว.และเป็นหนึ่งใน3พนักงานสอบสวนจาก DSIที่ไปร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.และมีมติสั่งฟ้อง229รายที่เข้าข่ายกระทำความผิดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.โดยมีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีจุดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อบริหารงานบุคคลทั่วไปหรือกำลังพยายามที่จะกำหนดทิศทางคดีที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินหากกกต.มีมติว่าทั้ง229คนไม่มีความผิดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ว่า DSI จะเป่าคดีที่ดำเนินการอยู่ในมือของตัวเองด้วยเช่นกันโดยอ้างว่าไม่มีมูลผิดจีนกู้ภัยฝนตกหนักดินถล่มในมณฑลเจียงซีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอำเภอซุยชวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนหลังเกิดดินโคลนถล่มใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่วันเสาร์ขณะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่นโซเดลทีมกู้ภัยถูกส่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงซ่อมแซมถนนและการสื่อสารรวมไปถึงย้ายประชาชนหลายพันคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเผชิญอุปสรรคจากเหตุดินถล่มซ้ำและเส้นทางถูกตัดขาดจนทีมกู้ภัยต้องถอนกำลังออกมาชั่วคราวเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย12หลังคาในจำนวนนี้พังเสียหายสิ้นเชิง8หลังคาและมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย9คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหนุ่มร้องสายใหม่ต้องรอดตำรวจตรวจฉี่แต่ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งข้อสังเกตกระบอกใส่ปัสสาวะอาจจะปนของคนอื่นทำให้ฉี่ม่วงนายฟลุ๊กอายุ32ปีร้องขอความช่วยเหลือนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังตำรวจสน.ยานนาวาเรียกรถจักรยานยนต์ขณะขับรถและขอตรวจปัสสาวะเมื่อปี2561ซึ่งในวันนั้นปัสสาวะสีม่วงแต่ยืนยันว่าไม่ได้เสพซึ่งตำรวจได้ให้ไปตรวจร่างกายอีกรอบที่โรงพยาบาลแต่ตนไม่มั่นใจในปัสสาวะตนเองที่ตำรวจนำไปตรวจจึงขอให้พยาบาลที่โรงพยาบาลนำปัสสาวะใหม่ไปตรวจซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่การตรวจต้องใช้เวลาทำให้ระหว่างนั้นตำรวจส่งตัวไปศาลโดยตนยืนยันต่อศาลว่าไม่ได้เสพยาแน่นอนและขอประกันตัวในชั้นศาลเพื่อสู้คดีระหว่างรอผลการตรวจร่างกายและสู้คดีทำให้เสียงานลาบ่อยจนถูกไล่ออกกระทั่งวันส่งฟ้องตนเดินทางไปศาลโดยศาลพิพากษาไม่สั่งฟ้องและคืนเงินประกันส่วนผลการตรวจร่างกายโดยละเอียดระบุว่าไม่มีสารเสพติดในร่างกายจากนั้นตนจึงสมัครงานและทำงานสักพักจึงถูกให้ออกเป็นแบบนี้หลายครั้งล่าสุดบริษัทไรเดอร์บอกว่าพบประวัติถูกดำเนินคดีเมื่อปี2561จึงไปพบตำรวจที่สน.ยานนาวาเพื่อขอให้นำประวัติออกจึงตั้งข้อสังเกตว่าวันที่ตำรวจเรียกตรวจปัสสาวะกระบอกที่ใส่ปัสสาวะอาจจะมีปนเปื้อนปัสสาวะของบุคคลอื่นหรือไม่ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ทำเรื่องเสนอไปยังพนักงานอัยการโดยมีความเห็นให้ยุติเรื่องและทำหนังสือแจ้งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อลบประวัติออกจากระบบทันทีสหรัฐเตือนผลกระทบจากเฮอริเคนมารีคลื่นลูกใหญ่ซัดสาดเข้าสู่ชายฝั่งนิวพอร์ตบีชรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ขณะเฮอริเคนมารีเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกดึงดูดเหล่านักโต้คลื่นและนักว่ายน้ำที่กระตือรือร้นจะได้โอกาสว่ายน้ำล้อไปตามคลื่นสูงสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติคาดว่าเฮอริเคนมารีไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่จะส่งผลกระทบไปจนถึงสัปดาห์หน้าทั่วทั้งฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยจะมีทั้งฝนตกน้ำท่วมชายฝั่งกระแส

0: น้ำวนรุนแรงหรือริปไทด์ที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและคลื่นสูง10ฟุตที่จะซัดสาดชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงชายหาดท้องถิ่นในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานซึ่งโดยปกติแล้วจะมีผู้คนหนาแน่นเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนะครับทักทายท่านผู้ฟังทางไลน์กันบ้างดีกว่านะครับมีคุณมยุรีครับส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเธอบอกว่าแก้ไม่ได้ค่ะเงินอ๋อเงินแก้ทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งนะครับขอบคุณคุณอาร์มซ่าด้วยนะครับบอกว่าเมื่อวานวันเกิดอายุ27แล้วเอาบุญมาฝากเมื่อวานทำบุญวันเกิดครับ
6: ค่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย
5: ์สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณอาร์ม
6: ค
5: ่ะอายุกำลังดี27นะเลขสวยครับทักทายพี่ปุ้ยด้วยนะครับพี่ปุ้ยบอกว่าคนไทยดราม่าได้ทุกเรื่องทำไมไม่คิดว่าฟาสแท็กมันเหมือนส่งพัสดุจะเอาแบบธรรมดาหรือ EMS ก็ไม่เห็นใครออกมาว่านี่ใช่ไหมมีทางเลือกให้อ่ะดีไหมคุณเก๋จะได้มีทางเลือกหลากหลายนะครับทักทายพี่มาคิดอาร์แคทด้วยนะครับรวมถึงพี่สนิทเจมประโคนและพี่สุภชัยที่ดิน9789ด้วยนะครับส่งข้อความมาทักทายกันที่หน้าไลน์ครับ
6: ค่ะช่องทาง Facebook ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะพี่สุภชัยอันนี้เนี่ยก็ส่งข้อความมาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยน่าจะเคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสภาพที่มันแปรปรวนมีแล้ง3ปีนะคะแล้วก็บอกว่าต้นไม้อะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ออกดอกแล้วก็ตายด้วยนะคะก็บอกว่าแม่ผมเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลย

0: เลยนะคะบอกว่าพี่อย่างพี่สุภชัยส่งมาหลายข้อความเหมือนกันบอกว่าตกเถอะครับฝนกำแพงแสนนครปฐมปีนี้ฝนตกไม่เคยเปียกเลยแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะส่วนพี่อิสราชนอันนี้พูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันนะแล้วก็มีพี่จิรศักดิ์ก็ส่งเป็นสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมาสวัสดีพี่สุภชัยก็สวัสดีทักทายเราเข้ามานะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะช่องทาง TikTok จริงๆเนี่ยมีหลายท่านเหมือนกันนะคะก็มีทั้งคุยข่าวเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองก็ส่งข้อความมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของภัยธรรมชาติด้วย
1: ก็ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับและช่วงนี้ครับเราจะมาตามต่อประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากหลังจากเมื่อวานนี้รายการคุยกับครม.อนุทินโดยคุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ออกมาพูดถึงการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐก็เลยมีคำว่าผ่าตัดระบบราชการครับก็เป็นประเด็นร้อนเป็นอย่างยิ่งรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของระบบแรงงานไทยของเราด้วยที่จะต้องเร่งปฏิรูปด้วยใช่ไหมครับคุณเก๋เพราะว่าตอนนี้ปัญหาตลาดไม่ตาเขาเรียกว่าแรงงานไม่ตรงกับความต้องการในตลาดบางคนเข้าไปทำแล้วแป๊บเดียวออกมาใช่ไหมครับหรือโซเชียลเดี๋ยวนี้นักศึกษาตามมหาลัยดังเขาก็รีวิวกันนะว่าแต่ละคณะเนี่ยใครจบออกไปแล้วเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: คณะไหนรับคนมากสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งการผ่าตัดระบบราชการการปฏิรูปแรงงานจะเป็นโจทย์ใหญ่ชีวิตคนไทยหลังจากนี้อย่างไรไปวิเคราะห์กับศาสตราพิชานแลดิลกวิทยรัตน์ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นนักเศรษฐศาสตร์แรงงานคนสำคัญด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์แลครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับก่อนจะพูดถึงการปฏิรูปแรงงานเนี่ยขออนุญาตพูดถึงการผ่าตัดระบบราชการก่อนครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนสนใจกันเหลือเกินครับทั้งเรื่องของการลดคนลดขนาดองค์กรรวมถึงการจะดูแลหลังจากเออร์ลี่รีไทร์ออกไปหลังจากนี้ครับอาจารย์มองถึงแนวทางนี้อย่างไรบ้างครับ
2: คือผมคิดว่าถ้าเราดูรอบๆบ้านเรานะครับเรื่องการปฏิรูประบบราชการนั้นคงเป็นปัญหาใหญ่มาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ว่าถ้าเราดูอย่างประเทศที่จะเรียกว่าอะไรบางคนก็บอกว่าวิ่งไล่หายใจลดต้นคอเราอยู่เนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นโยบายเนี่ยชัดเจนมากคือเขาต้องการทำให้ระบบราชการนั้นมันฟิตมันมีประสิทธิภาพต้องการรีดไขมันออกด้วยการที่พยายามจะลดคนให้มากที่สุดลดขนาดของระบบราชการลดหน่วยราชการอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเวียดนามมีนโยบายตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าจะลดข้าราชการให้ได้ประมาณ 400,000 คนภายใน4ปี
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นตกลงเวียดนามจะลดเนี่ยประมาณปีละ 100,000 คนนะครับ
1: คร
2: ับ ก็หวังว่า จะเอาใช้เอาเรื่องระบบไอทีมาใช้นะครับเอาคนเก่งเข้ามาบรรจุแทนนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ไอ้ระบบการติดต่อขออนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าการขออนุญาตนั้นมันเยิ่นเยอะผมท่านรองประกรณ์ดูเหมือนจะเนี่ยเราต้องฟังท่านพูดมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยขอใบอนุญาตทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันต้องใช้18ใบอนุญาตติดต่อ18หน่วยลองคิดดูสิว่าไอ้ต้นทุนขนาดนี้เนี่ยขนาดที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจเลยเนี่ยคุณต้องลงทุนไปขนาดนี้มีคนบอกผมว่าไอ้ความอุ้ยอ้ายในระบบราชการเนี่ยมันเป็นต้นทุนประมาณ 30% ของการลงทุนนะซึ่งถ้าถามอย่างนี้แล้วถามว่านักลงทุนหน้าไหนเนี่ยจะมาลงทุนบ้านเราถ้าหากว่าระบบราชการมันมีต้นทุนสูงขนาดนี้การทำให้ถูกกฎหมายทำให้ถูกระบบราชการเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินถึง 30% ของต้นทุนเนี่ยมันแย่แล้วน
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องจ่ายเงินขนาดนี้คุณก็ต้องไปบวกตั้งราคาสินค้าราคาสินค้าคุณก็ต้องแพงมาชาวบ้านเขาแล้วใครก็จะมาใช้บริการจะมาซื้อสินค้าคุณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้เร็วนะครับไม่ต้องไปนั่งต่อแถวอะไรมากมายอันที่สองสำคัญที่สุดก็คือ

0: ว่าธุรกิจขณะนี้เนี่ยทุกอย่างมันต้องการความรวดเร็วนะครับความล่าช้าคือต้นทุนที่สำคัญ
1: แล้ว
0: การที่จะล่าช้าหรือจะรวดเร็วมันก็คงอยู่ที่ระบบราชการเป็นนั้นการปฏิรูปราชการเนี่ยมันเป็นหัวใจของทั้งเรื่องสิทธิพลเมืองแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจโดยตรงเป็นนั้นไม่ต้องประหลาดใจว่าถ้าเวียดนามเองก็พยายามที่จะลดจำนวนคนลดหน่วยงานระดับอำเภอทั้งประเทศเลยนะครับจากตำบลเนี่ยไปตู่จังหวัดเลยนะครับไม่มีอำเภอแล้วก็ลดกระทรวงลงไปจำนวนหนึ่งด้วยทั้งหมดเห็นชัดเลยฮะว่าหัวใจมันอยู่ที่การทำให้ระบบราชการเนี่ยมันกระชับมันคล่องตัวมันมีประสิทธิภาพไม่อุ้ยอ้ายแล้วก็แน่นอนไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วไอ้ความอุ้ยอ้ายความสิ้นเปลืองเนี่ยมันเป็นต้นทุนสำคัญคุณอยากได้ความรวดเร็วใช่ไหม
2: คุ
0: ณต้องจ่ายเงินค
1: ุ
0: ณต้องหล่อลื่นแล้วมันจะโยงจากไอ้ประสิทธิภาพเนี่ยไปสู่ระบบคอร์รัปชันถ้าจะพูดกันตรงนี้ผมพูดต่ออีกนิดหนึ่งรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ภายใน2ปีถามว่าทำไมเข้า OECD ก็เพราะว่าวันนี้การส่งออกของเราเนี่ยมันลำบากสู้เพื่อนบ้านไม่ได้อย่างเวียดนามเนี่ยเขาเป็นสมาชิกไอ้องค์การค้าเสรีนี่เยอะแยะส่งสินค้าเข้าประเทศเขาไม่ต้องเสียภาษีนะฮะจากเวียดนามไปประเทศต่างๆนี่ไม่เสียภาษีผมลองมานั่งไล่นับนิ้วดูนะครับเวียดนามเปิดการค้าเสรีกับประเทศทั้งหมดประมาณ58ประเทศไทยเปิดเท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณ18ประเทศนะฮะแล้วถามว่าคุณจะค้าขายแข่งกับเขาได้ยังไงนะทีนี้วันนี้เรากำลังนึกว่าเราจะพยายามเข้าสู่กลุ่มธุรกิจการค้าเสรีนะครับที่เรียกว่า FTA เนี่ยให้ได้ประเทศที่เราค้าขายได้โดยเสรีไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยให้ได้มากที่สุดถ้าเราเข้า OECD ได้เนี่ยเราก็จะทำการค้าเสรีกับประเทศต่างๆได้ประมาณ27ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยประเด็นอันก็คือว่ามันมีเงื่อนไขเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไอ้ดัชนีคอร์รัปชันคุณเนี่ย มันต้องลดลงกว่านี้นะ ทำได้หรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะประสิทธิภาพของระบบราชการการปฏิรูประบบราชการมันต้องจับต้องได้เห็นจริงนะครับไม่งั้นใครจะมาลงทุนนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาคุณภาพแรงงานคุณภาพการศึกษาเราเท่าไหร่พิซซ่าเราได้เท่าไหร่เกือบบ้วยนะครับในอาเซียนอ่
1: ะ
0: ถ้าพูดกันยังไม่อายเพราะผมก็มาจากสายการศึกษาเหมือนกันนะครับทำยังไงฮะแล้วเราจะมีประสิทธิภาพในแง่ของการไปรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นแต่พวกไอทีอะไรต่างๆเนี่ยเรายังหนักไปทั้งสังคมศาสตร์เรายังอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แต่ว่าไอเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเนี่ยเราก็รู้ๆกันว่าเราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้มาเลเซียเอ่ยเนี่ยเวียดนามเอ่ยนี่ปีหนึ่งเขาผลิตบัณฑิตพวกนี้มาเยอะกว่าเรามากแล้วถ้าเราประเทศที่จะไปลงทุนเนี่ยเราจะเลือกลงทุนกับประเทศที่มีทรัพยากรแรงงานแบบไหนมันก็ชัดเลยไหม
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างเรื่องของการปฏิรูปราชการนะคะมันถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะโอกาสที่จะสำเร็จจริงๆนี่มีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างทางท่านประกรณ์เองเนี่ยท่านประกรณ์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพูดกันมาแบบหลายครั้งมากนะคะแต่ว่าโอกาสในการเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันยังไม่ได้มีการลงมือทำสักทีท้ายที่สุดมันก็จะจบแค่เรื่องของการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ว่าเห็นว่าทางคุณประกรณ์บอกว่าครั้งนี้น่าจะสำเร็จแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์แหละอาจารย์ว่าจะโอกาสในความสำเร็จเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วอะไรคือความท้าทายไหมคะ
0: คืออันนี้ถือโอกาสโฆษณางานของรัฐสภาของวุฒิสภานิดหนึ่ง
1: ที
0: ่เราเยอะนะครับว่าเรามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะงานวิจัยนั้นชี้ทางสว่างให้เราเยอะแย
1: ะ
0: แต่งานวิจัยนั้นมันอยู่ที่หิ้งมันไม่เคยลงห้างเลยนะครับมันไม่เคยลงไปสู่การปฏิบัติเลยทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้เนี่ยนะรัฐสภาไอ้วุฒิสภาก็กำลังจะจัดวันที่8ที่9เนี่ยแหละครับจากไอ้งานวิจัยเนี่ยจากหิ้งสู่ห้างเลยทำนองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้น ก็โฆษณา

0: ค่ะเนื้อหาเป็นยังไงคะอาจารย์
1: ก็คือจะมีการนำงานวิจัยของสถาบันต่างๆที่ทำ MOU กับรัฐสภากับวุฒิสภาเนี่ยมาเผยแพร่ แล้วก็พยายามที่จะทำการจับคู่กับทางฝ่ายธุรกิจว่าถ้าอยากจะเอาผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในภาคปฏิบัติควรจะทำยังไงแล้วควรจะจับไม้จับมือกันยังไงอะไรเนี่ยคือทำให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นกว่าการที่มันจะเป็นแค่ผลงานเอาไปขอผอสอรอสอสออะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็สำคัญทีนี้ไอ้ความท้าทายการปฏิรูปราชการ
0: แล้วก็โอกาสในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ผมคิดว่ามันต้องมองสองทาง
0: ค่ะ
1: ทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาจริงหรือไม่กล้าเอาจริงใช่ไหมฮะพูดลอยๆฟังดูดีพูดให้ดูหล่อแล้วก็นั่นแหละก็ฉาบฉวยไม่ได้ทำอะไรจริงอันนี้ก็อันหนึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องพยายามติดตามในแง่ของการเมืองว่าใครพูดอยู่พรรคอะไรแล้วเราจะเชื่อถือได้ในอนาคตไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐไทยนั้นมันเป็นรัฐราชการนะรุ่นผมเราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยเราเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีความยั่งยืนที่สุดสมัยผมเนี่ยคือ1พรรคคอมมิวนิสต์2พรรคราชการ
2: ครับ
1: ยืนยาวนานเข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: พรรคราชการเองเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นกลไกให้นักการเมืองเข้าไปจับต้องเอาไปวางซ้ายวางขวาวางข้างบนวางข้างล่างอะไรได้ง่ายๆเขามีผลประโยชน์ของเขานะครับเขามีผลประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะไปจับโยกย้ายปรับเปลี่ยนยกเลิกอะไรต่างๆมันย่อมจะต้องมีแรงต้านของคนที่เสียประโยชน
2: ์
1: อันนี้ชัดเจนเราจะสังเกตว่าอย่างเวียดนามอย่างจีนทำได้เพราะอะไรเพราะพรรคคอมมิวนิสต์เขาเด็ดขาดนะครับแต่บ้านเรามันมีไอ้กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มศูนย์อำนาจทางการเมืองหลายศูนย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันต้องฝ่าฟันมันต้องการเจตจำนงทางการเมืองพอสมควรต้องการเอกภาพในการดำเนินการพอสมควรแต่ผมอยากจะบอกนี้นะฮะไอ้การปรับเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยถ้าเราลองไล่ดูนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนกระทั่งถึง2475มาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราเป็นประเทศสมัยใหม่ไล่ทะตามโลกได้เพราะอะไรครับเพราะแรงบีบจากต่างประเทศนะครับเราไม่ได้เริ่มเองพูดแบบไม่ต้องเกรงใจกันนะ
2: ครับ
1: แต่รัชกาลเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นฝรั่งเรามีระบบการศึกษาสมัยใหม่เรามีระบบราชการสมัยใหม่เรามีถนนหนทางน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์เนี่ยสมัยการที่5ก็เพราะว่าเรากลัวการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกที่อ้างว่าเราล้าหลังแล้วชาติตะวันตกจะมาเปลี่ยนแปลงให้เราทันสมัยเพราะฉะนั้นไอ้แรงบีบแรงกดดันจากข้างนอกเนี่ยทำให้เราต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวขึ้นมาเหมือนกัน2475ก็เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วแล้วระบบเก่ามันยังมันบริหารไม่ได้มันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอุตลุดนะในช่วงประมาณ2477ก็เรียกอะไร1929 1930เนี่ย7273เนี่ยถ้าเราไม่ปรับเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังมาค้าขายอะไรอยู่มันก็ไม่ได้มันถึงได้มีการปรับปรุงให้มีระบบอุตสาหกรรมแต่เราทำโดยเอกชนก็ไม่มีทุนก็เลยต้องให้รัฐทำอันนี้คือกำเนิดของอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจแล้วก็แน่นอนครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง2500เป็นต้นมาจะสังเกตนะครับว่าเรามีแผนพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตอนเราต้องการจะสู้กับคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าเราเป็นทุนนิยมเนี่ยมันจะเจริญกว่าคอมมิวนิสต์มันนั้นเราก็มีใจไต้หวันสู้กับจีนแผ่นดินใหญ่เกาหลีใต้สู้กับเกาหลีเหนือเวียดนามใต้จะสู้กับเวียดนามเหนือด้วยการพยายามปฏิรูปให้มันเป็นระบบทุนนิยมขนาดใหญ่เราเองก็ปรับด้วยแรงกดดันจากภายนอกแบบนี
2: ้ครับ
1: เพราะนั้นของเราวันนี้ถ้าคุณยังอยู่อย่างเดิมคุณเข้า OECD ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยแรงกดตรงนี้ถึงไม่อยากทำ

0: ทำก็ต้องทำนะครับนั้นคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไกลมากเหมือนกับผลการสอบไอพิซ่าที่เราเห็นนะครับ
1: ก็คือการปฏิรูประบบราชการครั้งนี้เนี่ยถ้าฟังอย่างที่อาจารย์แลบอกก็คือต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องไปพร้อมๆกันแล้วก็เป้าหมายเนี่ยที่มีการปรับเนี่ยแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยเพื่อต้องการพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็เกิดความคล่องตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: แล้วก็จะได้เข้าเป็นสมาชิก
0: โลกให้ทันตามให้คู่แข่งทางการค้าทางการลงให้ทันนะอันนี้สำคัญไม่งั้นเราก็อย่างที่บอกก็เราก็ล้าหลังเรื่อยๆเนี่ยเวียดนามจะขึ้น 8%จะพยายามไป 10% และอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของเรานี่จะขึ้นใน 2% นะหืดขึ้นคอเลยเนี่ยตอนนี
2: ้ครับก็คือถ้าเรารีบปรับตัวลดคอร์รัปชันผ่าตัดระบบราชการลดขนาดคนองค์กรการจะเข้าไปสู่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาก็คือ OECD เนี่ยก็จะง่ายขึ้นและแรงตรงนี้เรียกว่าจะเป็นแรงบีบให้ระบบอุปถัมภ์หรือระบบเส้นสายฝ่ายการเมืองที่อาจจะเป็นอุปสรรคของการปฏิรูปที่ผ่านมาเขาอาจจะยอมหรือครับอาจารย์ครับยอมเพราะแรงบีบจากโลกหรือครับอาจารย์ครับ
0: คือไม่ยอมเราก็อยู่ไม่ได
2: ้ครับ
0: วันนี้คุณค้าขายกับใครไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มไอ้การค้าเสรีที่เรียกว่า FTA ในกลุ่มอ่างั้นนะฮะแล้วเราจะไปค้าขายแข่งเขาได้ยังไงในเมื่อว่าคนอื่นเขาส่งเข้าประเทศเหล่านั้นโดยไม่เสียภาษีเรายังจะต้องเสียภาษีแต่นี่การที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยหลายเรื่องที่เราภูมิใจแก้ไม่ได้คอร์รัปชันการศึกษาการไร้ฝีมือของแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะ เราทำไงอ่ะเรามันเลี่ยงไม่พ้นที่คุณจะต้องปฏิรูปอ่ะนะไม่งั้นมันไปไม่เป็นแล้วล่ะตอนเนี้ยใช่ไหมการที่ไปลงทุนก็ไปลงทุนเวียดนามลงทุนอินโดนีเซียนะครับ ไอ้แรงงานเขาก็อายุน้อยกว่าค่าครองชีพเขาน้อยกว่าแล้วก็สำคัญคือเขามีแรงงานทางด้านที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นทุกทีอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของเราซึ่งเราทำยังไงฮะโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยเราไม่พัฒนาไอ้ทางฝีมือแรงงานเรามีแต่แรงงานสูงอายุแล้วจะไปให้แบกหามอะไรที่ไหนได้แล้วนอกจากต้องไปทำงานกดปุ่มทีนี้จะทำการกดปุ่มได้เนี่ยคุณก็ต้องพัฒนาไอ้การศึกษาให้กับเขาให้ทันแล้วการศึกษาของเราเป็นไงผมว่าทุกคนตั้งคำถามเอากับระบบการศึกษาเราได้ว่าวันนี้เราทันโลกไหม
1: ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็เข้าใจว่าในส่วนที่ทางคุณประกรณ์ประเดิมเทปแรกไปเมื่อวานที่มีการคุยเนี่ยก็บอกว่าถ้ายังไม่มีการลงมือทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่มีความยากลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องเผชิญความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลยนะอาจารย์อย่างที่ท่านประกรณ์บอกว่าทั้งภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของห่วงโซ่การค้าอะไรต่างๆเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปฏิรูปแล้วก็พัฒนาเรื่องของระบบราชการแต่ว่าในส่วนของแรงงานบ้านเราล่ะคะอาจารย์โจทย์แรงงานบ้านเรานี่ตอบโจทย์ไหมคะ
0: ก็นี่ไงฮะที่ผมกำลังบอกนะว่าไอ้โครงสร้างของ ของปัญหาแรงงานบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราเกิดน้อยเรามีแรงงานวัยหนุ่มสาวเนี่ยน้อยลงทุกทีนะครับเรามีแรงงานสูงอายุมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันความรับรู้ความรู้เรื่องการใช้แรงงานของเรามันยังอยู่ตรงระดับการใช้เทคโนโลยีมาผลิตบ้านเรามันยังอยู่ในระดับที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานไร้ฝีมือต้องก็พูดง่ายๆก็ใช้แรงงานอย่างเดียวเนี่ยนะครับคนไม่มีทำไงทางเดียวคือคุณต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมทีนี้อ้าวแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้แต่ว่าคุณจัดการยังไงนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงทำยังไงให้มันให้เขาทำงานเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งแต่แล้วคุณจะทำไงกับแรงงานที่มันไร้ฝีมือแต่สูงอายุเนี่ยคุณจะทำยังไงนะการศึกษาต่างๆเนี่ยคุณยังจะไม่ยกระดับการศึกษาให้เข้าไปทำงานกับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคมากขึ้นหรือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ของการศึกษาว่าเมืองไทยถ้าเรายังเก่งเรื่องการผลิตสินค้าที่ใช้หนักไปทางด้านการใช้แรง ไม่ใช่หนักไปในการใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยี
2: ครับ
0: ค คุณก็ต้องพึ่งแหละ

0: งงานต่างชาติคุณต้องพึ่งแรงงานเพื่อนบ้านวันยังค่ำแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทำงานไม่ได้แล้วนะอายุเกิน55 60อะไรแล้วเนี่ยจะเอาอะไรเลี้ยงเขาล่ะในเมื่อคนที่เป็นคนไทยทำงานเสียภาษีมันน้อยลงเอาภาษีที่ไหนจะเลี้ยงเขาอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เราพูดกันเสมอเนี่ยคือเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานจริงๆมันไม่ใช่แค่การพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานอย่างเดียวแต่มันตั้งแต่ระดับของการศึกษาระดับโรงเรียนระดับอาชีวะไปถึงการให้การพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างที่มีงานทำอันนี้เราพัฒนาส่วนใหญ่พัฒนาตอนที่เขาตกงานแล้วแล้วก็พัฒนาเพื่อให้เขามีงานอะไรก็ได้ที่เราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายไอ้เบี้ยตกงานให้กับคนเหล่านั้นใช่ไหมมันทำยังไงอ่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาทั้งหมดเนี่ยจะต้องมานั่งระดมสมองพูดคุยกันว่าทำยังไงเราจะผลิตแรงงานต้อนความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากคนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ระบบรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไปมีสวัสดิการดีเขาอยากไม่ใช่ work from home เขาอยากจะ work from anywhere work ต่างรัฐกาแฟหรือไป work ในต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศแล้วคุณจะตามไปดูแลเขาได้ยังไงอ่ะ
2: อ๋อแสดงว่าเทรนตลาดแรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทิศทางแบบนี้หรอคะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานเช่นงานเป็นแพลตฟอร์มงานเป็นออร์แกไนเซอร์งานที่เป็นอิสระประเภทต่างๆที่เน้นการทำงานแบบว่าทำที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ที่ไหนก็ได้เมื่ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วทำห่วงโซ่ไหนของกระบวนการผลิตก็ได้อย่างเช่นเราเรียกมันว่าซัพพลายเชนอะไรเนี่ยนะต้นทางกลางน้ำปลายน้ำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีไต่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยละเราทำงานตั้งไต่เต้าตั้งแต่เสมียนขึ้นมาจนกระทั่งถึง CEO เนี่ยมันเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่ะนะเนี่ยมันไม่ใช่แต่คำถามก็คือว่าระบบการศึกษาก็ดีกฎหมายแรงงานก็ดีเนี่ยคุณตามทันไหมกฎหมายแรงงานเรายังดูแลคนอยู่ในโรงงานใต้รั้วเดียวกันหรือว่าอยู่ในรั้วเดียวกันหรือใต้หลังคาโรงงานเดียวกันซึ่งวันนี้คนงานไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นคนงานซับคอนแทรคเป็นออร์แกไนเซอร์เป็นอาชีพอิสระกฎหมายแรงงานตามทันไหมอ่ะใช่ไหมเอาง่ายๆก็คือว่าวันนี้ธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นหาใหญ่ใช่ไหมส่งแกร็บส่งอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเอาลูกกระเตงอยู่ข้างหน้าไปเฉียวชนอะไรเอ้าคุณไปส่งของอุบัติเหตุนี่เกิดจากการทำงานหรือเปล่าใช่แต่คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วไงกฎหมายคุ้มครองแรงงานคุ้มครองหรือเปล่าไม่ได้คุ้มครองเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณอยู่นอกนิยามของคำว่าลูกจ้างแต่คุณเป็นผู้ใช้แรงงานกฎหมายคุ้มครองอะไรคุ้มครองแรงงานคุณเป็นแรงงานแต่เพียงแต่เขาบอกว่าคุณไม่ใช่ลูกจ้างนะคุณเป็นแค่หุ้นส่วนกับแพลตฟอร์
1: ม
0: เพราะนั้นไอ้สิทธิที่คุณควรจะรับการคุ้มครองเนี่ยมันก็ไม่มีคำถามก็คือว่าถึงเวลาหรือยังที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานมันจะต้องปฏิรูปให้มันทันลักษณะการทำงานหรือชีวิตคนทำงานสมัยใหม่มันมีนี่ไงฮะกฎหมายระเบียบราชการอะไรต่างๆเนี่ยมันดูตามไม่ทันโลกไปหมดอ่ะ
1: ก็นี่คือแนวทางที่จะมาเผชิญแล้วก็แก้ภาวะที่เรียกว่าคนว่างงานพุ่งแต่ว่าธุรกิจดันขาดคนแล้วก็คนไปทำงานอิสระเยอะแยะมากมายที่ทำให้ตัวเลขคนว่างงานดูเหมือนจะน้อยแต่ที่จริงแล้วคนว่างงานเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
0: เขาเรียกว่าการว่างงานเนี่ยไม่มากแต่ว่าการทำงานต่ำระดับมันมากทำงานไม่เต็มแม็กไม่เต็มสูงเนี่ยเยอะนะครับเพราะมันโอกาสที่มันจะใช้ความสามารถเต็มร้อยอ่ะมันมีน้อยไง
1: ครับโอ้
0: นั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ครับได้ความรู้และมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวครับก็หวังว่าแนวทางนี้จะได้เป็นข้อเสนอไปถึงรัฐบาลนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์แลไปอย่างสูงเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับศาสตราพิชานแลนิลกวิทยารัฐครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน

0: ก็เรียกว่าให้มุมมองจากผ่าตัดระบบราชการสู่การปฏิรูปแรงงานจะได้คนตรงปกกับงานทักษะไม่ตรงปกนี่คือปัญหาล่าสุดที่ทำให้คนออกจากงานกันบ่อยนะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เสนอเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะสายเกินแก้นะคะเพราะว่าประเทศอื่นๆนะคะเขาก็มีการปรับตัวปรับองค์กรปรับขนาดอะไรต่างๆให้มีความเหมาะสมแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมีความท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ถามอาจารย์ว่าความท้าทายเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ความสำเร็จด้วยนะคะโอกาสในความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่ก็เป็นคำถามเดียวกับที่ทางคุณปกรณ์นั่นแหละนะคะมีการพูดเอาไว้ในเทปเมื่อวานนะคะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันอาทิตย์ชิดใกล้ใช่แชร์เล่าข่าวเด็ดเขาคึกคักรักเหลือล้นติ้งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮทุกคนดูน่าสนกีฬามามากมายอ๋อพี่เทียนท่าฉลอมชอบกีฬาเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับกลอนเพราะที่ครอบคลุมทุกข่าวสารไปถึงวงการกีฬาเลยทีเดียว พูดถึงวงการกีฬาเนี่ยก็มีภาพที่น่าสนใจปรากฏบนโลกออนไลน์รวมถึงข่าวสาร ทั่วโลกเลยนะคุณเก๋ กับการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นล่าสุดเทนนิสระดับโลกเลยนะ ที่เรียกว่าทำเอาแฟนคลับถึงกับงุนงงเมื่อนักหัวแชมป์เก่า2สมัยที่กำลังฟาดฟันเอาชนะคู่แข่งเมืองอันดับ92ของโลกถึงกับฉุนกึกเลยอ่ะคุณเก
1: ๋
0: คือจะเสิร์ฟก็ยังเสิร์ฟไม่ได้
1: เ
0: พราะได้กลิ่นกัญชาลอยมาแต่ไกลเลยครับ อันนี้คือเหตุระทึกช็อกโลกวงการเทนนิสระดับ US Open ที่นิวยอร์กของสหรัฐก็คือตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กเนี่ยจะให้คนที่อายุ21ปีขึ้นไปเนี่ยซื้อและก็ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าดันเอาไปดูดในเวทีแข่งขันเทนนิสทำให้นักเทนนิสเขาไปต่อไม่เป็นเขาคงได้กลิ่นเหม็นก็เลยส่อเขาบานปลายเพราะว่าดันไปทำลายสมาธินักกีฬาระดับโลกเข้าอย่างจังเลยครับโอ้เดี๋ยวนี้เห็นไหมเรื่องของมลภาวะทางกลิ่นทางเสียงนี่คนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะขนาดลอยมาแต่ไกลนี่ต้องจุดกึกเลยอ่ะ
1: คือเขาไม่ทนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไปฟ้องผู้ตัดสินเลยใช่ไหมคะโอ้ให้ช่วยจัดการคนที่สูบหน่อยเพราะว่ากลิ่นนี่มันลอยเข้ามาในสนามเลยนะคะเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกเลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาชื่ออะไรนะผมก็ไม่ได้ติดตามละ
1: อารีน่าไหมใช่ไหมใช่ข่าวนี้ไหมคะอารีน่านะคะซาบาเลนกาเขาบอกไม่ทนเลยจนถึงขนาดแบบว่าต้องหยุดการแข่งขันกระทันหันเลยอะค่ะ
0: โอ้นี่แหละครับก็เป็นข่าววงการกีฬาที่เชื่อมต่อไปถึงวงการ ให้ความส

0: ำคัญกับเรื่องสุขภาพกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนวงการปากท้องของพี่น้องชาวพัทยาหลังจากที่เรียกว่าเรือและพี่ๆทหารหล่อก็กำลังเดินทางออกไปแล้วใช่ไหม
1: วันนี้เก็บกระเป๋าเรียบร้อยค่ะ
0: เ
1: ตรียมเดินทางกลับละ
0: เคลื่อนเรือถอนสมอออกจากประเทศไทยประเทศไทยไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสร้างความประทับใจนะครับให้กับบรรดาทหารฐานของสหรัฐอเมริกาครับที่เรียกว่ามาทอดสมอพักผ่อนกันที่เมืองพัทยาของเราก็เรียกว่าทัพเรือมากันกว่า 5,000 นายถอนสมออำลาพัทยาแล้วนะครับหลังกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนและก็เรือพิฆาตมาเทียบท่าแหลมฉบังตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาก็เห็นว่าชาวชลบุรีฟื้นคืนชีพครับทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านช้อปปิ้งรับทรัพย์กำพุงกลางทีเดียวก็เรียกว่าหอบเม็ดเงินดอลลาร์ให้คนไทยในย่านตะวันออกพัทยาเมืองชนของเรามีความสุขและที่มีการนำเสนอข่าวความน่ารักก็คือภาพทหารอเมริกันไปอาบน้ำขัดตัวให้กับน้องช้างอย่างสนุกสนานเลยครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้มีแต่ภาพทหารไปเที่ยวซอย6หรือว่าซอย7ของพัทยาอย่างเดียวยังไปอาบน้ำขัดตัวให้กับน้องช้างก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวต่างชาติชอบทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับคุณเก๋ไปใช้เวลาร่วมกับช้างป้อนอาหารช้างอาบน้ำขี่ช้างโอ้โหอันนี้คือภาพที่ออกมางดงามผ่านสื่อระดับโลกอย่าง NBC นะครับขณะที่ฝั่งราชนาวีไทยของเราก็โชว์สปิริตขั้นสุดส่งทีมช่างฝีมือไทยไปช่วยล้างคราบตะไคร่เห็นภาพการขัดสนิมใต้ท้องเรือรบของสหรัฐแล้วนี่คนไทยมีทักษะฝีมือแรงงานด้านนี้นะต้องจดเอาไว้เลยสำหรับตลาดแรงงานที่ใครกำลังมองหาอาชีพทำไมหางานทำไม่ได้นี่เป็นทักษะฝีมือแรงงานขั้นเทพที่ต้องใช้ช่างไทยไปล้างคราบตะไคร่ขัดสนิมก็เรียกว่าเป็นการกระชับมิตรแบบถึงลูกถึงคนเลยว่างั้นเถอะก่อนที่กองเรือมหาอำนาจจะโบกมือลาไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
1: เห็นเขาบอกว่าเขาประทับใจในการต้อนรับของชาวไทยมากนะคะแล้วก็มีหยอดคำหวานด้วยนะคุณผู้ฟังบอกว่าหวังจะได้กลับมาเยือนพัทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคำพูดของทางผู้บังคับการเรือ USS นะคะอับราฮัมลินคอนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีการจัดงานเพื่อแสดงความขอบคุณด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่โรงแรมนะคะเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยร่วมกันดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะคะที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เมืองพัทยาโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยงานที่จัดขึ้นนะเห็นบอกว่ามีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ไปร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกันเองมากๆนะโดยการจัดงานเนี่ยก็มีการขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยนะคะออกขออภัยหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยค่ะที่ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลนะคะในระหว่างการที่ขึ้นฝั่งเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะเห็นทางผู้บังคับการเรือของ USS นะคะอับราฮัมลินคอนเนี่ยบอกเลยบอกว่าเรือเนี่ยมีการบรรทุกเครื่องบินมานะคะแล้วเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ2 3 4 5 6นะคะก็ให้กำลังพลได้พักผ่อนกันแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยโอ้โหก็บอกเลยบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยแล้วก็เมืองพัทยาก็เลยกล่าวขอบคุณที่ทุกคนให้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมเลยตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนาวาเอกนะคะแดนคิลเลอร์เนี่ยที่เป็นผู้บังคับการเรือเนี่ยเขาบอกว่าประทับใจมากๆสำหรับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเนี่ยเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็

0: ที่เมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรือนี้ก็เดินทางละออกเดินทางละนะคะก็ครบวันกำหนดเรียบร้อยค่ะ
1: โอ้ก็เห็นว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีภาพบรรยากาศที่คึกคักเพราะว่าเห็นกองทัพกองพลทยอยเดินทางออกจากเมืองพัทยาก็นั่งรถตู้มุ่งหน้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นไปประจำการบนเรือก่อนที่จะถอนสมอออกจากประเทศไทยตามกำหนดนั่นเองนะครับ
0: เขามีมอบของที่ระลึกด้วยนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: นายกเมืองพัทยาแล้วก็ผู้แทนจังหวัดชลบุรีเขามอบของที่ระลึกอะไรให้รู้ไหม
1: นายกปรเมศวร์ให้อะไรเหรอครับ
0: ทุเรียนทอดแล้วก็กล้วยฉาบค่ะ
1: โอ้ก็ยังดีทอดมาแล้วฉาบมาแล้วหรือว่าให้ผลสดเดี๋ยวจะหึงทั้งเรืออับราฮัมเป็นไปได
0: ้เออเนี่ยละค่ะก็เรียกได้ว่านะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีแล้วก็ความประทับใจตลอดช่วงของการมาเยือนเลยนะคะก็มอบทุเรียนทอดกรอบให้กล้วยฉาบเผือกฉาบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเห็นว่าในส่วนของทางนาวาเอกแดนคีเลอร์เนี่ยเขาก็มอบของที่ระลึกกลับให้เราเหมือนกันนะแต่ว่าตามข่าวไม่ได้บอกนะว่ามอบอะไรให้เรานะก็เรียกได้ว่าทั้งนี้เนี่ยเห็นว่าทางคณะผู้แทนจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้รับเกียรติด้วยนะให้ขึ้นไปบนเรือไปเข้าชมห้องพักรับรองซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานแล้วก็รับรองของผู้บังคับการเรือในช่วงที่เรือเนี่ยได้มีการจอดเทียบท่าด้วยภายในนี่ก็ตกแต่งเห็นเขาบอกว่าเข้าไปนี่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์มากนะ มีการจำลองนะคะรูปแบบเฟอร์นิเจอร์บรรยากาศให้เป็นห้องทำงานของประธานาธิบดีนะสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอร์นก็ตามชื่อเรือเขาเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนเนี่ยได้เข้าชมพื้นที่ดังกล่าวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งมิตรภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับสหรัฐด้วยนะคะก็สะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนตลอดการเยือนเลยค่ะ
1: ก็มีภาพบรรยากาศครับของเจ้าหน้าที่และคนที่อยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังโดยเฉพาะนายกเมืองพัทยาท่านผู้ว่าชลบุรีก็ต่างโบกมืออำลาคณะกำลังพลสหรัฐที่บางส่วนขึ้นไปอยู่บนเรือโบกมือตอดกลับแล้วนะครับก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่จะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังครับก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าคนไทยเราก็ได้ตื่นเต้น ได้เห็นกองเรือขนาดยักษ์และยังมีเรือรบอีกมากมายก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วครับสำหรับชาวพัทยารวมถึงชาวศรีราชาที่ได้เห็นเรือเหล่านี้มาเทียบท่าก็ทำให้ตื่นตาตื่นใจพอสมควรครับก็เรียกว่าตลอดช่วงการมาเยือนหน่วยงานของชลบุรีพัทยาฝ่ายปกครองต่างๆก็ดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจัดรถรับส่งเส้นทางระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังอย่างเรียบร้อยก็การถอนสมอของเรือ USS อับราฮัมลินคอนในวันนี้ก็จึงถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยท่ามกลางเจ้าหน้าที่ไทยและก็กำลังพลสหรัฐโบกมืออำลาก่อนที่เรือจะมุ่งหน้าออกสู่ทะเล อันนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวมาอีกนะแล้วกลับมาใหม่นะ
0: แล้วก็บอกว่าบรรยากาศตอนเลี้ยงอำลาเนี่ยเป็นไปอย่างอบอุ่นมากนะทหารอเมริกันนี่โชว์สกิลการร้องเพลงไทยด้วยนะ
1: เพลงอะไรเหรอ
0: เอออันนี้ดิฉันไม่แน่ใจลองไปหาดูคลิปดูนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ทหารอเมริกันนะคะขึ้นฝั่งที่เมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารร้านสักเอออันนี้ก็นิยมนะเห็นคนไปสักเยอะเหมือนกันนะคะทหารอเมริกันเนี่ยไปสักเยอะเหมือน
1: ร้านนวด
0: ร้านขายร้านขายสินค้าที่ระลึกร้านนวดเงินสะพัดมากบางคนเนี่ยมีการออกมาประเมินเลยว่าน่าจะมากกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากตัวเลขเดิมที่คาดกันเอาไว้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโอ้โหภาพบรรยากาศนะคะก็คึกคักเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยดีเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยนะคะอย่างงานเลี้ยงอำลานี่ก็อบอุ่นมากๆเลย
1: ครับก็อันนี้คือภาพแห่งความประทับใจแต่ก็ไม่วายนะคุณเก
0: ๋
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจ้องๆมองๆเราอยู่ก็เอาไปเคลมนะสำหรับบรรยากาศที่ทางสหรัฐชื่นมื่นกับไทยหลังเอาเรือรบมาเยือนเห็นว่าล่าสุดทางกัมพูชาออกข่าวล่าสุดครับว่าจะเตรียมฝึกอังกอร์กับสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าไปไงจะมีการเจรจาอะไรตัวมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็น

0: ใช้ยุทธวิธีสงครามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเขมรเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: เขายังขิงแล้วก็ออกข่าวโครมครามเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะหลังจากที่กองทัพกัมพูชาออกแถลงเมื่อวานก่อนประกาศบนเฟซเลยว่ากำลังจะมีการฝึกระหว่างตัวเองก็คือเขมรกับอเมริกาในการฝึกซ้อมอังกอร์เซนติโน2027ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ยังหาเรื่องขิงแล้วก็สามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์สงครามข่าวสารได้อีกต่างหากนะเนี่ย
1: ค่ะขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างไปดูเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าทางกรมควบคุมมลพิษอะค่ะเขาไปติดตามเรื่องของการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนของ data center ที่อยู่แถวๆพระราม9นะคะเพื่อที่จะเร่งสกัดเนี่ยไม่ให้มันไหลลงคลองแล้วก็ต้องไปตรวจซ้ำด้วยเพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัยการทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะโดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอะค่ะดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์นะคะก็บอกว่าวันนี้ตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะก็ไปติดตามการดำเนินการในการบำบัดแล้วก็กำจัดน้ำเสียตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะตรงนี้นะคะเพราะพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งนะคะตรงจุดที่มี data center ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยได้มีการว่าจ้างนะคะบริษัทดำเนินการบำบัดแล้วก็จำกัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดส่วนสำหรับเรื่องของการดำเนินการภายในบริษัทเนี่ยก็จะมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำแล้วก็มีตะกอนปนเปื้อนด้วยนะคะพร้อมใช้สารเนี่ยสำหรับการจำกัดคราบน้ำมันเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วก็ดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดแล้วก็จำกัดอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยส่วนภายในบริษัทภายนอกบริษัทนะคะก็จะมีการดำเนินการใช้กระสอบทรายสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนที่จะเข้าสู่คลองนะก็ต้องมีการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่เนี่ยภายในท่อด้วยแล้วก็ดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดแล้วก็จำกัดด้วยนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่านี่ค่ะทางในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจนะคะตรวจสภาพแวดล้อมซ้ำอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วก็ประเมินเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและหลังจากนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบกับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
0: ก็รอติดตามนะครับแนวทางการจัดการ Data Center ในเมืองไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะนี่การคือเป็นธุรกิจใหม่ที่แม้แต่ภาคส่วนหอการค้ากกร.ก็สนับสนุนนะเพราะว่าเป็นแนวทางการลงทุนส่งเสริมธุรกิจในบ้านเราแต่ปัญหาคือจะต้องให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมเพราะมันมีปัญหาเรื่องของน้ำน้ำมันแล้วก็ไฟที่ต้องใช้มากกว่าใครเพื่อนเลยนะครับ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคืบหน้าหมอปากแซบเห็นเขาบอกว่ามีรายการนะล่าสุดนี่ออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้วนะคะแล้วก็มีการบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเครียดก็เลยปะทะกับคนไข้จริงๆมีความตั้งใจในการรักษาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ด้อยค่าสิทธิ์30บาทด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะน้อมรับคำแนะนำต่าง
0: ๆ
1: ไปปรับปรุงตัวด้วยค่ะ
0: ค
1: เพราะว่ามีรายงานนะคะว่าเหมือนกับว่าจากการลงพื้นที่ของนายกรองตีดร.ธนกิจอะค่ะที่เขาไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแพทย์คนที่มีการถูกร้องเรียนเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยเหมือนกับล่าสุดเนี่ยมีคลิปออกมาว่าหมอดังกล่าวเนี่ย
0: ยอมขอโทษแล้วนะครับ
1: ยอมขอโทษเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ยกมือไหว้ซะสวยเลยครับท่านผู้ชมคุณผู้ฟังครับยกมือไหว้ขอโทษคนไข้คนที่หมอเผลอพูดจาด่าทอคุกคามเหยียดหยามผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง30บาทร
1: ัก
0: ษาทุกโรคนี่ก็คือจุดกำเนิดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคุณหมอประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งหนึ่งที่ออกมาแสดงพฤติกรรมจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลนะครับก็คือเรื่องของผู้ป่วยโรคไตคนหนึ่งใช่ไหมคุณเก๋ไปใช้บริการที่คลินิกแห่งนี
1: ้
0: เพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นก็มีการกระทบกระทั่งกันคุณหมอคนนี้พูดจาอาจจะไม่เหมาะสมด่าทอคนไข้แช่งให้ไปตุยบ้างหรือพูดจาหยาดเหยียดหยามคนใช้บัตรทองบ้างว่าเป็นคนชั้นต่ำรวมถึงอ้างว่า30บาทเขาไม่รักษาหรอกก็จะปล่อยตุยนั่น อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นดราม่าในสังคมจนกระทั่งวันนี้

0: ครับทำให้คุณหมอยอมออกมาขอโทษแล้วรวมถึงจะแก้ไขเรื่องของพฤติกรรมคำพูดเหยียดหยามสิทธิบัตรทองทั้งหมดแล้วก็ยอมรับว่ามันเกิดจากความเครียดและอารมณ์ชั่ววูบครับคุณเก๋
1: คือบอกว่าบางครั้งในการ

0: ของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของไทยของโลกเลยแล้วก็ประเทศเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่มีระบบการรักษาดีๆแบบนี้บางครั้งการสื่อสารอาจจะเข้าใจผิดไม่อยากให้มีอารมณ์หรือไม่สบายใจแต่อยากให้เข้าใจว่าแพทย์มีความตั้งใจที่จะรักษาคนไข้ในอารมณ์ตัวหมอมีความเครียดเจอกับคนไข้อยู่ในอารมณ์เครียดพอมาปะทะกันเนี่ยต้องขออภัย ที่ทำให้คนไข้รู้สึกไม่สบายใจในการรักษาหมอไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ผิดพลาดไปขอน้อมรับแล้วก็บอกว่าน้อมรับคำแนะนำทั้งหมดเลยของคนไข้ไปปรับตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็มีการยกมือไหว้ด้วย
1: นี่คือจุดจบของหมอปากแซบนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเรื่องราววงการแพทย์ที่หลายคนสงสัยว่าอินฟลูเอนเซอร์ดังชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย43ปีอีโก้ไทนี่ที่มีบินมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะส่วนลับของเขาเนี่ยในคลินิกประเทศไทยจนกระทั่งมาเสียชีวิตนะครับล่าสุดเองก็มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่เขาบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาเพิ่มขนาดโดยมีการออกมาให้ข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการระบุข่าวนะครับว่ามีการชันสูตรพลิกศพนายอูบูริโบอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ได้เข้าไปรับการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกและลิโดเดนลิโดเคนครับขนาด40มิลลิเมตรเลยนะคุณเก๋ฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศของเขาที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อ5มีนาคมที่ผ่านมากระทั่งมารู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไป2ครั้งก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทนะครับซึ่งล่าสุดเองก็มีการชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเกิดจากการใช้อะไรต่อมีอะไรเกินกว่าขนาดโดยเฉพาะกรดไฮยาลูโรนิกและลิโดเคนมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจึงทำให้เสียชีวิตได้ครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะคะปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาจริงๆนะคะก็ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาประชุมพรรคภูมิใจไทยวันหยุดรับมือฝ่ายค้านใช้เวทีถกงบ70เป็นที่ซ้อมศึกซักฟอกรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายพรบ.งบประมาณปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันพรุ่งนี้จนถึง9กันยายนซึ่งต้องจับตาการรับมือส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายนอกประเด็นหลังมีกระแสข่าวว่าเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีหลายเรื่องได้แก่หัวสว THAI Passport และทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหนุ่มร้องสู้คดี9ปีถูกยัดข้อหาขับเสพผลโรงพยาบาลยืนยันไม่พบสารแต่ตำรวจไม่ลบประวัติทำชีวิตพังนายฟลุกอายุ32ปีเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังชีวิตได้รับผลกระทบอย่างหนักตกงานมาหลายปีจากกรณีถูกตำรวจสน.ยานาวาเรียกตรวจปัสสาวะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อปี61แล้วพบว่าปัสสาวะสีม่วงทั้งที่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยเสพสารเสพติดนายฟลุกเล่าว่าวันเกิดเหตุตนได้ขอตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันโดยโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างปัสสาวะใหม่เพื่อนำไปตรวจหาโดยละเอียดแต่ในระหว่างรอผลตรวจตำรวจส่งตัวเข้าศาลซึ่งตนได้ยืนยันความบริสุทธิ์และขอประกันตัวออกมาสู้คดีอย่างไรก็ตามระหว่างกระบวนการชั้นศาลตนกลับต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดส่งผลให้ต้องลางานบ่อยครั้งจนถูกให้ออกจากงานต่อมาในวันสั่งฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องและคืนเงินประกันขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนายฟลุกจึงเข้าใจว่าคดีสิ้นสุดลงแล้วแต่ไปสมัครงานกลับถูกปฏิเสธเนื่องจากตรวจสอบประวัติพบคดีอาญาในปี2561ในระบบเมื่อไปติดต่อสอบ

0: ถามที่สน.ยานนาวาจึงทราบว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปแล้วและไม่ได้ทำเรื่องถอนประวัติออกจากระบบให้ลูกชายร้องช่วยเหลือแม่ป่วยอัลไซเมอร์ติดเตียงถูกคนดูแลทำร้ายร่างกายที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมกทม.นายวิชพลรุ่งแสงฉายอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราบุตรชายของนางสมบูรณ์รุ่งแสงฉายอายุ78ปีมารดาซึ่งเป็นผู้เสียหายพร้อมนางสาววันลีรุ่งแสงฉายอายุ40ปีภรรยาร่วมกันเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดขอให้ติดตามพี่เลี้ยงใจร้ายซึ่งได้จ้างมาดูแลแม่ที่ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเวลารวม10เดือนก่อนพบว่าพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยเขียวช้ำทั่วตัวและเมื่อเปิดคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่ามีความพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกมารดานายวิชพลเปิดเผยว่าในตอนแรกว่าจ้างหญิงคนนี้มาดูแลแม่แค่6วันจ่ายค่าแรงวันละ800บาทซึ่งก็พบว่าดูแลเป็นอย่างดีไม่มีรอยฟกช้ำจากนั้นตัดสินใจว่าจ้างตั้งแต่4ตุลาคมปี68เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิงหาคม69โดยจ่ายเป็นเงินเดือนละ 26,000 บาทโดยจัดให้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับแม่เพื่อให้ดูแลได้อย่างสะดวกและตอนหลังมาสังเกตเห็นว่าแม่มีรอยฟกช้ำรอยเขียวช้ำตามร่างกายมาโดยตลอดจึงตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วได้เจอภาพสะเทือนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอบจ.เชียงใหม่ทำถึงคนแห่ออกกำลังกายส่วนอบจ.เพิ่มวันละหลายพันคนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ว่างให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนจนได้รับความนิยมจากชาวเชียงใหม่และผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาออกกำลังกายพักผ่อนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำโดยเฉพาะช่วงวันหยุดมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากสำหรับสวนอบจ.เชียงใหม่หรือชื่ออย่างเป็นทางการสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ใกล้อ่างหนองเขียวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นโครงการเกิดจากแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ของนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่จนกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า120ไร่มีสนามหญ้าสีเขียวกว้างขวางพื้นที่พักผ่อนเส้นทางสำหรับเดินและวิ่งออกกำลังกายโดยมีทัศนียภาพของดอยสุเทพเป็นฉากหลังทำให้บรรยากาศมีความร่มรื่นเหมาะสมกับการออกกำลังกายและพักผ่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งลานจอดรถห้องน้ำพื้นที่สำหรับพักผ่อนรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นแต่ต้องปฏิบัติตามกฎของพื้นที่มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการวันละหลายพันคนวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีประชาชนมาใช้บริการมีจำนวนน่ามากนับหมื่นคนต่อวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเกลือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 ถึง 4:00 บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @ MCOT

0: บอร์ด Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ชัวร์ก่อนแชร์ Weekend นะครับวันนี้ผมพีรพลอนุตรสดครับโยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟัง 4:00 นถึง 5:00 นนะครับนี่คือรายการที่เราจะคุยกันเรื่องความรู้เท่าทันนะครับซึ่งเราคงจะเน้นกัน3 เรื่องหลักนะครับที่หลายท่านอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลาเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับข่าวปลอมข้อมูลเท็จต่างๆอันที่2คือเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับการหลอกลวงทางออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์และอันที่3คือเรื่องของ AI นะครับ3เรื่องนี้จากเดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะมารวมกันอยู่ในหมวดเดียวกันได้อย่างไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตบน3สิ่งเนี้ยกันเยอะมากนะครับแล้วมันก็มาอยู่บนสถานที่เดียวกันนั่นก็คือบนอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจำนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างเช่นมือถือของท่านแท็บเล็ตของท่านคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับและอีกอื่นๆอีกมากมายที่มันสามารถจะต่ออินเทอร์เน็ตได้ต่ออินเทอร์เน็ตพาเราไปที่ไหนก็ได้และในเวลาเดียวกันก็พาใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ต้องการนะครับเข้ามาหาได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาจัดการสร้างความรู้เท่าทันนะครับเพื่อที่เราและคนรอบข้างสังคมชุมชนครอบครัวเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อไม่ต้องตกเป็นผู้เสียหายนะครับเรื่องราววันนี้ที่จะชวนคุยกันนะครับอันที่หนึ่งเราจะย้อนเวลาไปในช่วงโควิดอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันขึ้นทำแมชชีนมาหาเราในปัจจุบันต่างหากนะครับเพราะว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในยุคที่โรคโควิดแพร่ระบาดแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารแพร่ระบาดกันเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นข้อมูลเท็จและทำให้ตกใจไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้ามีเวลาเพิ่มเติมจะลงรายละเอียดกันนะสัปดาห์ก่อนไม่ได้ลงรายละเอียดสัปดาห์นี้น่าจะพอจะมีเวลาชวนคุยกันนะครับเรื่องของการหลอกลงทุนในแบบที่เป็นสถิติการหลอกลงทุนเพิ่มเติมนะครับว่าการหลอกลงทุนเนี่ยมันสร้างความเสียหายอะไรยังไงกับคนไทยนะครับแล้ววิธีการที่เขาหลอกลวงหลอกให้ลงทุนกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนยังไงนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์วันนี้อาจารย์ปริญญาแน่นอนนะฮะมาพร้อมกับข่าวที่ฮอตที่สุดในโลก AI ในตอนนี้นะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะไม่ได้ค่อยเข้าอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็พลาดอินเทอร์เน็ตไปวัน2วันตอนนี้เนี่ยมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับโลก AI นั่นคือ ChatGPT ออกเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เขาโฆษณากันว่าเก่งมากๆมากๆเลยนะครับเรียกว่าพาเราเข้าใกล้สู่ยุคที่ AI มันจะทำอะไรได้อัจฉริยะมากกว่าปัจจุบันอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ปริญญาก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง ChatGPT Astra นะครับซึ่งไม่ใช่วัคซีนนะครับเขียนว่า ASTRA นะครับ ChatGPT Astra ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันทำงานอะไรยังไงและเห็นขนาดนี้แล้วมันน่าจะส่งผลกระทบอะไรกับเราโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ปริญญาเป็นห่วงและจับตาและเตือนเรานั่นก็คือเมื่อไหร่นะที่มนุษย์จะตกงานเนี่ยมันใกล้เข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามันยังเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมหรือตามแผนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตกับอาจารย์ปริญญากันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ทักเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่า

0: จะเป็นทางทางไลน์นะครับคุณสุภชัยทักเข้ามานะครับคุณเทียนท่าฉลอมคุณมณีรัตน์ส่งไลน์ข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกรมาอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่จัดสรรเวลาในการแต่งกลอนให้กับรายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ทุกอาทิตย์เลยนะครับชัวร์ก่อนแชร์แลดูให้รู้เห็นรายการเด่นเช่นนี้ชี้ว่าใช่ช่วยชี้ชูดูดีมิห่างไกลสบายใจแน่นอนในตอนเย็นนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับเราก็มีเผยแพร่คลิปอยู่เหมือนกันนะครับหลายท่านที่พูดคุยกันเข้ามานะครับก็อาจจะคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะฮะถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องของข่าวปลอมที่ท่านเจออยู่ภัยไซเบอร์ที่ท่านเพิ่งเห็นเพิ่งกลัวหรือว่าเพิ่งปราบไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่อง AI ที่ท่านเพิ่งกำลังตื่นตะลึงนะฮะก็ส่งเข้ามาได้แชทเข้ามาได้ไม่ว่าจะทาง TikTok ทาง LINE นะครับหรือว่ารวมทั้งทาง Facebook นะครับที่ตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับ Facebook Live ของเราก็อยู่บนที่บนช่อง MCOT News FM 100.5 นะครับก็แวะมาพูดคุยแล้วก็มาสนทนามาเจอกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณสุภชัยทักเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งดอกไม้ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเอาละช่วงนี้เราจะไปฟังคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปชัวร์ก่อนแชร์ที่เผยแพร่เมื่อปี2565นะฮะย้อนกลับไปก็4ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าหลายข้อความที่ผมพูดถึงเมื่อปี65ตอนนี้มันวนกลับมาอีกแล้วฮะคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรยังไงไปฟังกันเลยนะครับ
1: บนโซเชียลมีหลากหลายข้อมูลข่าวเกี่ยวกับโควิดแชร์เตือนกันให้ตกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ใหม่แนวปฏิบัติหรือการเช็คอาการชัวร์เหรอเปิดกลุ่มโซเชียลกับชัวร์ก่อนแชร์คลาสสิกคอลเลกชันเรื่องเก่าวนซ้ำกลับมาทำให้ชวนสงสัยกันอยู่เรื่อย
2: เรื่องแรกเขาบอกว่าพยาบาลสิริราชส่งไลน์มาบอกว่าด่วนอาจารย์หมอประสิทธิ์ออกประกาศล็อกดาวน์
3: เรียกว่าเป็นชุดรวมมิตรเอาข้อความก่อนหน้านี้มารวมมิตรหลายข้อความเวียนไปเวียนมาตั้งหลายปีแล้วนะครับบอกได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเก่าครับไม่ควรเชื่อเลยครับ
1: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบย้อนกลับพบว่าชั้งไม่จริงและเก่าตั้งแต่ปี2563เท็จกันตั้งแต่บรรทัดแรกที่เดิมทีเป็นข้อความประกอบคลิปเสียงเท็จโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกแถลงการยืนยัน
4: มีคนอ้างบุคคลสำคัญหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยผมขอความกรุณาท่านเหล่านั้นเลิกหลอกคนไทยกันเองเลิกทำร้ายกันเองเถอะเพราะขอมาอย่างที่ท่านนำเสนอนั้นไม่มีหลักฐานทางวิชาการไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าคนเขาเชื่อแล้วเอาไปทำเรากำลังทำร้ายคนไทยด้วยกันเองผมไม่มีการเผยแพร่คลิปเสียงออกไปโดยเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่จะมาให้ข้อมูลกับประชาชนจะมาพร้อมกับหน้าตานี้ท่านจะได้ยินเสียงกับหน้าตาโดยตรงและเมื่อไหร่มีแต่คลิปเสียงอย่างเดียวขอให้เลิกส่งแล้วก็ขอเชื่อเลยว่านั้นไม่เป็นความจริง
1: ถัดมาเรื่องสายพันธุ์แลมด้าไอเป็นเลือดแล้วเสียชีวิตเลย
3: คำว่าไอเป็นเลือดแล้วตายเลยเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของโรคโควิด-19 นะครับโควิด-19 จะเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นจากการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบนเลือดก็จะลุกลามไปที่ปอดมักจะเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงออกซิเจนลดต่ำลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอเป็นเลือดเลยครับ
1: ถัดมาข้อความเตือนให้ไม่ประมาท
3: เราก็เห็นแล้วว่าอัตราของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเราจึงต้องไม่ประมาทจริงๆครับ
2: และยังมีสารพัดคำแนะนำเรื่องอาหารและยาที่ให้เตรียมไว้
3: ทั้งหมดที่เขาอ้างว่าเป็นคำแนะนำของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างที่ผิดโรงพยาบาลไม่ได้กระทำเช่นนั้นเลยครับ
1: 1กินวิตามินซี
3: หลังจากวิจัยโดยละเอียดเราพบว่าวิตามินซีไม่ได้ช่วยรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสให้กับเราเลยดังนั้นวิตามินซีก็ไม่มีผลใดๆต่อโรคโควิด-19 นะครับ
1: 2กินวิตามินอี
3: วิตามินอีก็ไม่รู้เขียนมาทำไมนะครับไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อย่างใดในโรคติดเชื้อไวรัสในโรคโควิด
1: 3นั่งตากแดด20นาที
3: ทุกคนต้องการวิตามินดีและวิตามินอยู่ในแสงแดดแต่ว่าไม่ได้มีผลโดยตรงว่าการไปตากแดดจะทำให้เชื้อไวรัสตายไปแล้วเราก็ไม่เป็นโรคโควิดไม่ใช่นะครับ
1: 4อาหารไข่วันละครั้ง
3: ถ้าเราจะรับประทานก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีไขมันสูงในเลือดหลีกเลี่ยงไข่ที่มีน้ำมันปนเยอะๆเช่นไข่เจียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: 5นอน8ชั่วโมง
3: เป็นเรื่องดีนะครับใครที่ทำได้ควรทำเลยครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิดแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมของเราครับ
1: 6ดื่มน้ำ 1.5 ลิตร
3: คำว่า 1.5 ลิตรนี่ก็น้อยเกินไปนะครับเราต้องการน้ำมากกว่านั้นโดยทั่วๆไปก็อย่างน้อย2ลิตรต่อวันถ้าเราเสียเหงื่อมากเราก็ต้องดื่มมากขึ้นนะครับ
1: 7กินร้อน
3: การรับประทานอาหารร้อนที่ปรุงเสร็จใหม่ๆเป็นเรื่องดีครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคโควิดโดยแท้นะครับ
1: ถัดไปเขาบอกว่าให้กินอาหารด่างและกรดเพื่อกำจัดไวรัส
3: ถ้าอยากรับประทานก็รับประทานเพราะว่าอยาก

0: รับประทานไม่ได้เกี่ยวข้องตามที่เขากล่าวอ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19ได้ครับไม่ว่าเราจะรับประทานสิ่งที่เป็นกรดหรือด่างเข้าไปจากอาหารเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะปรับสภาพจะไม่เป็นกรดจะไม่เป็นด่างในเลือดของเราจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปครับ
1: ส่วนที่บอกให้มีการเช็คสัญญาณโควิดโดยอ้างว่าสรุปจากกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เป็นความจริงและแพทย์ก็ไม่แนะนำ
2: ถัดไป6ข้อสังเกตอาการว่าติดเชื้อ
0: ก็คืออาการของโรคหวัดทั่วๆไปไม่ต่างกันเลยซึ่งเราจะแยกไม่ออกนะครับว่าเราเป็นหวัดจากไวรัสอื่นหรือเป็นโควิด-19แต่เนื่องจากตอนนี้โควิด-19เป็นโรคระบาดดังนั้นเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นโควิด-19ถ้าเราสงสัยว่าเราติดเชื้อเช่นรู้แน่ชัดว่าคนใกล้ชิดของเราป่วยด้วยโรคนี้อย่างนี้อย่าไปรอนะครับว่าจะมีอาการหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนส่วนหนึ่งไม่มีอาการแต่สามารถกระจายโรคไปยังคนใกล้ชิดได
2: ้สุดท้ายเขาบอกว่าน้ำอุ่นผสมมะนาวกำจัดไวรัสได
0: ้น้ำอุ่นผสมมะนาวนี่เป็นคำแนะนำทั่วไปช่วยทำให้ชุ่มคอลดอาการเจ็บคอบรรเทาอาการไอนะครับมิได้เป็นการรักษาโรคแต่อย่างใดนะครับถ้าจะทำก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
2: แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
0: ข้อความนี้ไม่ควรแชร์ต่อเลยครับจับเอาข้อความจากหลายๆสิ่งมาปนกันแล้วเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อความที่เชื่อไม่ได้เลยครับ
2: เรื่องนี้เป็นอีกตัวอย่างของเรื่องราวที่ทั้งเก่าทั้งทำให้ตกใจและอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับทีมค้นหาด้วยคำว่าชั่วก่อนแชร์และโควิดเพื่อพบกับคลิปวิดีโอที่ท่านสามารถรับชมและแชร์ต่อได้ทันทีอีกหลายเรื่องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์ครับนั่นคือชั่วก่อนแชร์เมื่อปี65นะครับหลายอันท่านฟังดูแล้วก็เหมือนเพิ่งได้รับข้อความมาเมื่อวานเลยนะครับเพราะว่าข้อความในเซตของการทำให้เกิดความตื่นตระหนกอันเกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยจะมาทุกครั้งที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับซึ่งก็จะเรียกว่ามาเป็นคอมโบเซตเลยคอมโบเซตก็คือจะมาทั้งทำให้เกิดความตื่นตระหนกกับตัวโรคมากเกินปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องกังวลไหมก็คงจะต้องกังวลในเชิงที่ว่าเราต้องปรับพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เราติดโรคนะครับเพราะว่าปีนี้แต่ละปีทุกๆปีเนี่ยโควิดตัวใหม่ๆก็จะมาพบกับเราอยู่เป็นธรรมชาติของมันนะครับดังนั้นทำยังไงที่เราจะไม่ติดโรคเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการตัวเองนะครับแต่ว่าความตื่นตระหนกอันเกิดจากการแชร์ข้อมูลเก่าๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เข้าใจผิดนะครับว่ามันรุนแรงอย่างรุนแรงมากๆนะครับซึ่งมันไม่ได้มีสัญญาณนั้นนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอีกนะฮะเพราะข้อความที่แชร์กันเนี่ยมีการแนะนำบอกให้กินอันนั้นกินอันนี้ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพอจะจำได้สักเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะผมก็ได้เรียกว่าเปิดเชิงลึกของข้อมูลชุดนี้ในอีกมิติหนึ่งนะครับว่าตัวข้อมูลที่บอกว่าเริ่มต้นด้วยบอกว่าไข้หวัดใหญ่รอบนี้หรือว่าโควิดรอบนี้มันแรงมากแล้วก็มีคำแนะนำบอกว่าสาธารณสุขแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งให้งดเดินทางเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจาก3แหล่งและแชร์กันใน3เวลานะครับและบางอันอาจจะเป็นข้อมูลที่เคยจริงเช่นข้อมูลเรื่องของสถานที่ที่มีการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยมันเคยจริงอยู่แค่ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นนะฮะเมื่อประมาณกี่ปีแล้วล่ะปีประมาณ 5-6-7 ปีมาแล้วนะครับแต่พอวนกลับมาแชร์ครั้งก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกอีกรอบนึงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยข้อมูลที่บอกว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้รุนแรงมากให้รับประทานดื่มน้ำอุ่นให้กินสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามกินสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพอไปค้นดูเนี่ยมาจากภาษาจีนนะครับและเป็นข้อความที่แชร์กันโดยที่แพทย์ที่จีนเนี่ยก็บอกว่าเป็นข้อความที่ไม่จริงและมากกว่านั้นก็คือแชร์ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดอีกเพราะว่าแชร์กันในลักษณะของเหมือนกับเป็นการบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดเนี่ยกำลังระบาดและให้ทำสิ่งนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิชาการอีกแล้วก็มีการหักล้างกันไปที่ประเทศจีนตั้งแต่ก่อนยุคโควิดนะครับดังนั้นข้อความที่แชร์กันมาถึงท่านเนี่ยเป็นข้อความที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแล้วก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงแล้วก็ยังไม่ถูกหลักวิชาการอีกนะครับดังนั้นเรียกว่าหาประโยชน์เนี่ยยากเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าท่านมีความเสี่ยงมีความกังวลนะครับหรือว่าจะต้องตระหนัก กี่ยวกับโรคโควิดนะครับ

โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม608คนที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วมีโรคประจำตัวนะครับก็ขอให้ท่านดูแลตัวเองนะครับขอให้ท่านดูแลสุขภาพนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายท่านก็คงทำอยู่แล้วแล้วก็มากกว่านั้นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการป่วยนะครับช่วยลดความเสี่ยงการป่วยให้กับท่านได้นะทั้งโควิด-19และก็อีกหลายๆโรคนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ท่านไปฉีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการตัวเองให้ดีนะครับพอพูดถึงวัคซีนนะฮะหลายท่านไปฟังข้อมูลมาแล้วบอกว่า เราพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เขาแชร์กันหรือเปล่าตอนนี้ไม่เห็นเหรอว่าเขาแชร์กันว่าอย่าไปฉีดวัคซีนยอมป่วยเป็นโรคดีกว่าไปฉีดวัคซีนเห็นไหมมันมีข่าวออกมาว่ามีวัคซีนที่ห้อนึงยอมรับเลยนะว่าทำให้เกิดการ อุดตันในเส้นเลือดอะไรแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงในปัจจุบันในเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่เราเคยรู้กันมานะครับเราไม่ต้องใช้เวลามากในการอธิบายนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดและแชร์กันในตอนนี้เป็นการไปดึงข้อมูลเก่าข้อมูลบางส่วนข้อมูลที่ได้รับการยอมรับเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้ท่านไปฉีดวัคซีนบางทีเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มต่อต้านวัคซีนนะครับแต่ว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะต่อต้านวัคซีนก็ได้นะเขาเพียงแต่ไม่อยากให้เรามีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะครับคือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีเหตุผลหลากหลายเหตุผลนะฮะเพื่อจะทำให้เรารู้สึกหวั่นกลัววัคซีนนะครับและข้อมูลที่หยิบขึ้นมาก็เป็นข้อมูลที่ไปหาดูเผินๆเอ้ามันจริงซะด้วยแฮะการไปฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียงแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้พูดนะฮะว่าการไม่ฉีดวัคซีนและติดโรคนั้นก็เจอผลข้างเคียงแบบนั้นเหมือนกันและโอกาสมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องพวกนี้มานะครับขอให้ระมัดระวังดีๆเพราะว่าคนพูดเขาไม่ตามมารับผิดชอบกับอาการป่วยและการเสียชีวิตของท่านเมื่อท่านไปเชื่อเขานะครับถ้าเกิดว่าจะเชื่อบุคคลไหนนะครับขอถามเขาด้วยนะครับว่าเขาจะดูแลท่านเขาจะรับผิดชอบชีวิตท่านด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องของการรับยาหรือการให้รับวัคซีนต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่แต่ละท่านมีข้อบ่งชี้บ่งใช้เฉพาะตัวนะครับเหมือนกับเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอประจำตัวท่านหรือว่าเภสัชที่เราไปรับยานะครับก่อนจะจ่ายยาให้ท่านเนี่ยถามแล้วถามอีกว่าท่านนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะฮะคนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำนะครับอยู่ๆมาจ่ายยาให้ท่านอยู่ๆมาบอกให้ท่านห้ามรับยานั้นยานี้นะครับเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษแล้วกันในเรื่องของการเชื่อข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของวัคซีนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับชั่วก่อนแชร์เรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านสามารถจะแวะไปค้นดูได้นะครับในช่องทาง YouTube ของชั่วก่อนแชร์ก็ได้นะครับมีเป็นคลิปวิดีโอให้ท่านดูเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทำให้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่โดนหลอกไม่ป่วยนะครับหรือว่าไม่ถูกหลอกอย่างน่าเสียดายทั้งที่ท่านมีสุขภาพที่ดีได้เพียงแค่ไม่โดนหลอกจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลนะครับอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับเราหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นห่วงทุกท่านอยู่นะครับว่าข้อมูลต่างๆที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีการเผยแพร่ออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วทำให้เราเข้าใจผิดเยอะมากๆรวมทั้งข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับในขณะที่ท่านเป็นคณบดีศิริราชนะครับซึ่งในขณะนั้นก็มีข้อมูลที่แอบอ้างท่านเยอะเหลือเกินนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคือมีคีย์เวิร์ดอันนึงของอาจารย์ประสิทธิ์ที่พูดในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าจำได้เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าผมจะพูดเนี่ยผมจะต้องมาแบบตัวเป็นๆจะต้องมาให้เห็นหน้านะไม่ส่งแต่คลิปเสียงที่มาก็คือว่าในช่วงหลายปีก่อนที่มีการแชร์ข้อมูลเท็จกันเนี่ยแล้วแชร์แอบอ้างว่าเป็นอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยคือมีการส่งคลิปเสียงที่เสียงเหมือนนะครับซึ่งคนที่ส่งคลิปเสียงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปลอมเป็นอาจารย์ประสิทธิ์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าคนฟังเนี่ยไปตีความเอาเองว่านี่คือเสียงของอาจารย์ประสิทธิ์

เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าฟังคลิปนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะพูดถึงชื่อนามสกุลตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่เผอิญว่านอกจากเราอ่านหนังสือกันไม่เยอะแล้วนะเราอาจจะยังฟังคลิปและดูคลิปกันไม่จบด้วยเราก็เลยไม่ได้ดูและตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าคลิปที่แชร์กันเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับแต่ปัจจุบันจะบอกว่าถ้าทุกวันนี้แม้แต่ท่านเห็นคลิปวิดีโอที่เป็นหน้าแพทย์ที่ท่านน่าเชื่อถือเนี่ยท่านก็ต้องตั้งคำถามแล้วนะครับเพราะว่า AI ในทุกวันนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นมากแล้วมันเหมือนจริงมากนะครับตำราที่เราเคยบอกว่า AI คนที่สร้างด้วย AI จะปากจะเบี้ยวคนที่สร้างด้วย AI นิ้วจะเกินทุกวันนี้เนี่ยมันน้อยลงมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าไม่ย้อนไปตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็แทบจะยังเชื่อ 100% ไม่ได้เลยนะครับกับทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของข่าวลวงที่อาจจะทำให้เราได้รับความเดือดร้อนสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงที่จะชวนท่านลงลึกกันก็คือเรื่องของคดีออนไลน์โดยเฉพาะคดีการหลอกลงทุนนะครับข้อมูล1มีนา65ถึง15สิงหา69นะครับประมาณ 1,629 วันนะฮะ29วันนี้ก็ไม่ประมาณแล้วนะฮะ 1,629 วันเป็นข้อมูลสถิติจากทางตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขามีการเก็บสถิติต่างๆไว้นะครับ1มีนา65ถึง15สิงหา69ในระยะประมาณ4ปีกับอีกประมาณ5เดือนนะครับ4ปี5เดือนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการหลอกลงทุนการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคดีเกิดขึ้นและมาแจ้งความทั้งสิ้น 66,000 คดีนะครับคิดเป็น 4.82% ของการของคดีทั้งหมดนะครับเพราะคดีทั้งหมดเนี่ยมี 1.3 ล้านคดีนะครับแต่ใน 4.82% ก็คือ 60,000 คดีเนี่ยกลับกลายเป็นความเสียหายรวมสูงสุดนะครับในบรรดา 14-15 อันดับที่มีการจัดอันดับคดีกันนะครับความเสียหายรวมสูงสุดเนี่ยคือ 32,000 ล้านบาทใน4ปีกว่าๆเนี่ยคนไทยไปแจ้งความออนไลน์นะครับเพราะว่าเสียหายจากการถูกหลอกบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย 1.3 ล้านเรื่องความเสียหายรวม 119,000 ล้านบาทใน 119,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นความเสียหายสูงสุดเนี่ยมาอยู่ที่การหลอกลงทุนก็คือ 32,000 ล้านบาทนะครับใน 32,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินของคนประมาณ 60,000 ขออภัยครับเป็นของคนประมาณ 66,000 รายที่มาแจ้งความนะครับ 66,000 รายเนี่ยก็เรียกว่าหารออกมาตกเสียหายกันคนหนึ่งประมาณ 50,000 บาทก็ฟังดูบอกว่าโอ้เสียหายกันคนละขออภัยนะฮะไม่ใช่ 50,000 บาทนะ 500,000 บาทนะครับคนละ 480,000บอกว่าเสียหายกันคนละ 500,000 บาทเนี่ยมันอาจจะดูเยอะหรือไม่เยอะในบางสายตานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ 60,000 กว่าคนเนี่ยเสียหาย 32,000 ล้านเนี่ยมันถือว่าเยอะจริงๆและบางคนเนี่ยไม่ได้เสียหายแค่ 500,000 นะครับบางคนเสียหายไปอาจจะ10ล้าน20ล้านหรือบางคนเนี่ยเป็นเลข100ล้านเราก็เคยได้ยินข่าวมานะครับดังนั้นความเสียหายจากการหลอกลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกท่านป้องกันได้และต้องระวังเป็นที่สุดนะครับการหลอกลงทุนเนี่ยผมได้สนทนากับพี่ตำรวจที่ทำคดีเรื่องหลอกลงทุนมานะครับพี่ตำรวจบอกว่าการหลอกลงทุนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับโดยที่ผู้หญิงเนี่ยมีความเสียหายจากการหลอกลงทุนในจำนวนและสัดส่วนที่มาแจ้งความเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับผมเห็นปั๊บผมก็ถามเอ๊ะผู้หญิงโดนหลอกมากกว่าผู้ชายเหรอนะครับพี่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงยังมีคดีหลอกลงทุนอีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้หญิงมาแจ้งความแต่คุณผู้ชายไม่มาแจ้งความเพราะเป็นการถูกหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินไปลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวเลข 30,000 กว่าล้านที่บอกไปเนี่ยอาจจะยังมีจำนวนหนึ่งเลยนะฮะที่ไม่ได้มาแจ้งความก็เป็นไปได้นะครับการหลอกลงทุนในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราพบเนี่ย
็มีทั้ง

0: การหลอกแบบเริ่มต้นสร้างความผูกพันก่อนนะครับแล้วพอผูกพันปั๊บเนี่ยค่อยหยิบเรื่องการลงทุนหุ้นต่างๆเนี่ยมาหลอกนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือการทำให้เกิดความเชื่อถือนะครับการทำให้เกิดความเชื่อถือเช่นมีการยิงโฆษณาชวนลงทุนมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดของการลงทุนที่เรามักจะตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วก็หลายท่านตกเป็นเหยื่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเช่นลงทุนกับหุ้น AI ลงทุนกับหุ้น AI นะฮะแล้วพอหุ้น AI มันเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับหลายอันเนี่ยเป็นหุ้นต่างประเทศลงทุนกับหุ้น AI ด้วย AI นะครับใช้หุ่นยนต์ไม่ต้องเฝ้าเองแล้วก็พอกพูนรายได้ต่างๆนะครับโดยที่มีการหลอกให้เสียเงินหลอกให้โอนเงินไปลงทุนก่อนหลอกให้มีการสมัครสมาชิกอะไรต่างๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวกับคลิปวิดีโอนึงนะครับของที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยให้ทุนกับบริษัทหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าคัตบายคัตนะครับของนิเทศจุฬาได้ทำคลิปวิดีโอออกมา1อันนะครับซึ่งเป็น1ซีรีส์เลยน่าสนุกมากนะครับชื่อว่าสแกมม่าสแกมเมอร์นะครับก็เป็นคลิปที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ชวนติดตามตลกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะฮะถ้าคุณผู้ฟังอยากดูคลายเครียดนะมี16ตอนเป็นซีรีส์สั้นแนวตั้งสแกมม่าสแกมเมอร์ก็ค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วดูได้เลยนะฮะแต่ว่าในการแถลงข่าวเนี่ยก็มีการพูดถึงการหลอกลงทุนนะครับแล้วก็การหลอกลงทุนหนึ่งที่มีบางคนเนี่ยสอบถามเข้ามาก็คือการหลอกลงทุนแบบที่เห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อนะครับแล้วก็ลองลงทุนดูนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถจะติดตามเงินคืนขึ้นมาได้หรือการหลอกลงทุนในลักษณะที่ว่าลงทุนไปเพื่อให้เขาเอาเงินไปลงทุนต่อหรือลงทุนกับการสร้างเว็บไซต์หรือลงทุนกับการโอนไปหานิติบุคคลที่จริงๆแล้วสุดท้ายคือเป็นบัญชีนิติบุคคลแบบบัญชีม้าด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอุบายในปัจจุบันนะครับถ้าขณะนี้นะครับท่านกำลังลงทุนกับอะไรบางอย่างที่ท่านเพิ่งรู้จักเช่นคนเป็นคนที่เพิ่งรู้จักผ่านออนไลน์ท่านไม่เคยเจอตัวจริงนะครับท่านจ่ายเงินไปกับเว็บอะไรบางอย่างที่มีเงินของท่านกำลังงอกเงยอยู่นะครับขอให้ท่านโทรไปถามตำรวจก็ได้นะฮะว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ได้อ้างอิงกับสถาบันการเงินใดๆนะครับเป็นแอปอะไรไม่รู้รู้จักกันผ่านไลน์แล้วก็โหลดมานะครับมีความเสี่ยงสูงมากนะครับตรวจสอบไว้สักหน่อยก็ดีนะฮะอย่างมากก็อย่างน้อยก็คือไม่ถลำตัวไปมากกว่านี้นะฮะเพราะพี่ตำรวจเนี่ยพูดในงานเลยบอกว่าไม่อยากพูดเลยว่าการถูกหลอกบนโลกออนไลน์และเสียเงินเนี่ยโอกาสได้เงินคืนน้อยมากๆเรียกว่าอย่าไปหวังเลยว่าจะได้เงินคืนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับคุยกันเรื่องของ AI ตัวใหม่นะครับ ChatGPT เวอร์ชันใหม่มันเก่งขนาดไหนและเราจะต้องหวาดกลัวหรือว่าต้องเตรียมตัวกันยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
0: ครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรม

0: การบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่โอครับดีครับฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องของ ChatGPT ไอ้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันน่ากลัวน่าตื่นเต้นหรืออะไรยังไงอาจารย์ได้ลองแล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงครับ
1: ครับก็ลองกันหลายคนนะฮะก
0: ็
1: เพราะว่ามันกลายเป็น6แล้วไงกลายเป็น5ใช่ไหม
0: ครับ
1: 5.1 5.2 5.3 แล้วมาเท่าไหร่นะ 5.6
0: ครับ
1: แต่มันแค่6เลยเวลามันมี minor change แบ
0: บ
1: 5จุดอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็น major change เป็น6แปลว่ามันก็มีระยะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเดิมแบบค่อยๆเพิ่มฟีเจอร์แล้วนี่มันคือมันเปลี่ยนเยอะเลย
0: ครับ
1: เป็นยกเครื่องครั้งใหญ่อะไรประมาณเนี้ย
0: คร
1: ับก็คือเรียกว่าเป็นอีกเจเนอเรชั่นนึงของมันเหมือน EV อ่ะว่า EV เจเนอเรชั่น2วิ่ง50โลพอเจเนอเรชั่น3ก็วิ่งได้600โลไปเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะเก่งขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะ
0: ครับครับซึ่ง
1: มันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยว่ามันไม่ใช่แค่ถามตอบแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจะเป็นทางเอเจนต์มากขึ้นเป็นเอเจนติก AI มากขึ้นมันจะทำงานหน้าจอแทนมนุษย์ด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยเราอยู่บนเดสก์ท็อปอะโน้ตบุ๊กมือถือเราก็ต้องมาเปิดแล้วเมาส์คลิกเอามือจิ้มอะไรต่างๆถูกไหม
0: ครับ
1: มันมีงานเดสก์ท็อปอยู่หน้าจอเยอะงานเปิดเว็บงานใส่เลขบัตรเครดิตงาน Excel งาน PowerPoint เนี่ยอันนี้ตอนที่มันเดโมเนี่ยมันใช้เสียงอย่างเดียวเลยมันไม่มีใช้มือเลยเหมือนคนแบบไม่มีแขนก็เล่นได้งั้นน่ะไม่มีนิ้วก็เล่นได้คือมันแบบอะไรด้วยแบบเสียงสั่งล้วนๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ขอให้มีจินตนาการสั่งมันได้มันก็ทำตามคำสั่งเลยเงี้ยก็คือมันทำงานเป็นเอเจนติกก็คือมันทำงานมนุษย์ได้ด้วยเพราะนั่นมนุษย์เวิร์กเกอร์ที่เป็นคนออฟฟิศอ่ะน่าจะไปก่อนเลยเพราะว่ามันก็สามารถจะไปคลิกเมาส์ไปเปิดนู่นปิดนี่ซ้ำนู่นซ้ำนี่มันได้จำได้หมดอ่ะ
0: ครับอันนี้มัน
1: ถือว่าเป็นมหันตภัยต่อมนุษยชาติระดับ
0: เพราะว่าก็อย่างเดาไว้ถูกเลยนะว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นปั๊บนี่อาจารย์ต้องห่วงคนทำงานเป็นอันดับแรกเลยว่าการตกงานเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาหรือว่ามันตอนนี้มันถูกเร่งขึ้นมาอีกไหมฮะพออาจารย์เห็นแบบนี้แล้ว
1: มันก็ถูกเร่งขึ้นมาอีกครับเพราะว่าปกติมันก็เร่งอยู่แล้วถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอมันมีตัวนี้มันก็ยิ่งเร่งขึ้นไปอีกโดยเพราะมันจบใหม่อ่ะเขาจะไม่มีงานทำเยอะขึ้นเพราะว่าหนึ่งไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมสองไอ้พวกนี้มันทำได้หมดแล้วก็จะรับเด็กจบใหม่มาทำยาอะไรล่ะถูกไหมล่ะมันก็ต้องเลือกสาขาเลือกความชูชไลท์ที่มันแบบเป็นฮิวแมนทัชเป็นอินเตอร์แอคทีฟอะไรมากขึ้น
0: อ
1: ่ะถ้างานบริการงานเจอคนอะไรเงี้ยผมว่ามันยังได้อยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้างานที่แบบไปเขียนโปรแกรมอยู่หลังห้องนั่งทำงานส่งเนี่ยอันนี้โหเสร็จแน่งานที่ไม่เจอคนเนี่ยจะตายก่อนส่วนงานที่เจอคนเนี่ยยังรอดอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่คนไงมันยังโผล่หน้ามาไม่ได้ไงงานครูอาจารย์ดูแลเด็กคนแก่อะไรอย่างเงี้ยงานพนักงานเคาน์เตอร์หน้าโรงแรมอย่างเงี้ยยังได้อยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบไปเขียนโปรแกรมแล้วเอามาส่งอันนี้ผมว่าเตรียมตัวเลยเสร็จพันแน
0: ่กลายเป็นคนที่ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมนี่อาจจะโดนก่อนเลยนะ
1: โดนก่อนเลยเพราะโคดดิ้งมันก็เก่งมากเลยแล้วก็พวกโซลปัญหาเหมือนส่งโจทย์ไปให้มันโซลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็โซลได้หมด
0: ครับ
1: เพราะมันต้องมีเอเจนติกด้วยคืองานพวกเอเจนต์เหมือนกับว่าให้มันทำ5-6งานพร้อมกัน10งานพร้อมกันนี้มันทำได้คือสั่งทีเดียวแล้วต้องรอคำตอบแล้วสั่งอีกสั่งทีเดียวแล้วเลือกเดียวเลย10งานพร้อมกันมันทำได้ซึ่งมนุษย์อาจจะทำไม่ได้ซ้ำไป
0: ครับซึ่งหลายอันเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อสัก 4-5 ปีก่อน 4 ปีก่อนที่มันเปิดตัวเนี่ยนะอาจารย์การพร้อมเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างต้องเรียนรู้ก็คือต้องบอกละเอียดต้องบอกมันให้ชัดถ้าไม่ชัดมันก็พังเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีพูดไม่ครบพูดผิดมันยังไปทำให้ถูกได้เลยแล้วมันไปเติมให้มันสมบูรณ์แล้วก็เติมไอเดียเข้าไปได้อีก
1: ใช่เลย
0: ฮะซึ่งเป็นส
1: ิ่งง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันเก่งขึ้นแล้วกันแล้วมันก็เดาใจเราได้แล้วก็ตัวนี้คอนเทกต์วินโดว์มันน่าจะ 1.05 ล้านมั้ง
0: ครับ
1: ก็คือเราถ้าทำงานเล็กๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะ ราะว่ามันจะ

0: ปลืองโทเค็นจะไปใช้ 5.6 โซใช้เจมินายอะไรเงี้ยผมว่ายังถูกกว่าหรือใช้ iPad ของรัฐบาลก็ได้ถ้างานง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องใช้มันหรอกแต่ถ้าใช้ตัว Extra เนี่ยโทเค็นมันแพงมากคือถ้าเกิดเราเอามันมาใช้ในงานง่ายเนี่ยเราเสียของไงเข้าใจป่ะมันเหมือนกับโอเวอร์แบบใช้รีสอร์ทมากเกินไปโดยที่มีความจำเป็นเลยสมมติต้องการคอมพิวติ้งพาวเวอร์ระดับนั้นเราจะเอางานเครื่องเลขไปซื้อโน้ตบุ๊กตัวละ 200,000 มากดบวกเลขเงี้ยคุณโยเข้าใจผมป่ะถ้าจะที่ผมพูดใช่ไหมคือเอาเครื่องเลขมากดบวกเลขมันง่ายกว่ามันถูกกว่าการที่ซื้อโน้ตบุ๊กตัวละ 200,000 300,000 มานั่งงานบวกเลขอ่ะงานบวกเลขเนี่ยไม่ควรให้มันทำ
1: ครับ
0: แต่งานที่เป็นคอมเพล็กซ์มากๆอ่ะอันนี้คุ้
1: ม
0: เพราะว่ามันจะประหยัดเวลาในโลกมนุษย์เราได้มหาศาลเลย
1: ครับ
0: มันพูดง่ายมันคือเครื่องมือสำหรับมือโปรสำหรับมือโปรเลยถ้าคนไม่โปรอย่างแฟชั่นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้มันจะกินโทเค็นเยอะมากเลยเขียนของคือตัวแอฟเฟอร์เนี่ยมันคือlistening บวก agent บวก tool
1: ครับ
0: บวกการใช้งาน Twitter บวกเรื่อง long running workflow คือมันแบบพูดเราให้มันสุบสรุปเอกสาร10หน้า
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องใช้ Astra หรอกเปลืองเราแต่ถ้าเราเจอเอกสาร300หน้า500หน้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ทำ PowerPoint เป็น100หน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องให้มันเข้าใจ story ทั้งหมดยาวๆเป็น100หน้าอย่างเงี้ย context window มันกว้างไงมันสามารถจะรับรู้เอกสารอย่างมโหฬารมหาศาลได
1: ้ครับ
0: คือยัดเข้าไปเนี่ยเหมือนป้อให้มันกินอ่ะยัดเข้าไปจะเป็นอายัดหนังสือมา300เล่มเงี้ยมันอ่านได
1: ้
0: อ่านได้ทีเดียวเลยนะเหมือนว่าหนังสือเรื่องเกี่ยวกับอาการทำอาหารไทยแล้วกัน
1: ครับ
0: มีหนังสืออยู่30เล่มละ100หน้าอย่างเงี้ยก็ยัดทีเดียว30เล่มเลย
1: 3,000 หน้า
0: แล้วให้มาให้ 3,000 หน้าให้มันซ้ำไป 3,000 หน้าเนี่ยออกมาว่าอันไหนที่มีอาหารยี่ห้อเดียวกันไอ้ชนิดเดียวกันให้ดึงออกมา
1: ครับ
0: แกงขี้หวานไก่ปอเปี๊ยะสดอะไรเงี้ยมันสามารถจะรีคอกไนท์ทั้ง 3,000 หน้านี้ได้เลยแล้วมันกระตุ้มมาทีเดียวเลยถ้าคอนเทนต์วิดีโอมันต่ำเนี่ยมันจะรับหนังสือได้3 4เล่มมันก็ตายละเราต้องแบ่งงานเป็นทาสเป็นก้อนๆเป็นไอเทเลชันเช่นจะทำหนังสือทีละ5ทีละ3เล่มมี30เล่มก็ทํา3เล่ม10ครั้งแต่เนี่ยคือมันทำแบบ30เล่มทีเดียวตุ้มเลยอย่างเงี้ยความหมายของพี่กัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่ามันก็จะทำให้คนเริ่มตกงานมากขึ้นเพราะว่าคนมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ไงผมยกตัวอย่างนะ
1: ครับ
0: ใช้เรื่องจะบอกแอสตาว่าช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้หน่อยซึ่งคุณโยเขาทำประจำใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาโยนไฟล์ให้มันโยนแบบ URL ให้มันแล้วให้มันสรุปให้หน่อย
1: ครับ
0: วิเคราะห์ให้หน่อยนี่มันคืองานเด็กๆกันขนมกล้วยอันนี้ไม่ต้องให้มันทำหรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแอสตาเนี่ยก็ป้อนเป้าหมายให้มันเลยไม่ได้บอกให้มันช่วยทำนู่นทำนี่แต่บอกเป้าหมายมันไปเลยไม่ได้บอกคำกริยาแอคชั่นให้มันทำแต่บอกว่าเราต้องการอะไรเลยตอนไฟนอลเลยเข้าใจที่ผมพูดป่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบอกว่าวิเคราะห์ไฟยอดขายทั้งหมดหาสาเหตุที่ว่ากำไรทำไมมันลดลงตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลประมาณการและทำสเปซชีตและทำพรีเซนเทชันสำหรับผู้บริหารในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปไหมอยากไปไหม
1: พอได้ครับพอได
0: ้เห็นภาพใช่ไหมเห็นภาพใช่ไหมคือประโยคเดียวเนี่ยมีงานซ่อนอย่างนั้น7งาน
1: อ
0: ่ะสั่งทีเดียวอ่ะแล้วก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยคุ้มป่ะล่ะก็คุ้มมากถูกไหมแล้วมันเก่งที่จะแบบสั่งทีแล้วจบทีเดียวเลยไง
1: ครับ
0: เพราะมีความเป็น AI agent สูงมากเลยเป็นอย่างนั้น
1: จากเดิมที่เราจะต้องมาเลือกคอยเลือกว่าเป็นเอเจนต์หรือไม่เอเจนต์อะไรต่างๆมันก็ผนวกรวมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณของเรียกว่าเป็นสัญญาณของแนวทางในการใช้ AI ในปัจจุบันและอนาคตไหมอาจารย์ที่แบบสั่งอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไปคิดเอาเองว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้าง
0: ใช่ใช่มันจะมีงาน workflow ให้แบบเหมือนกับโฟลชาร์ตอะชี้มา 5-6 ขั้นเงี้ยตั้งแต่รับเป้าหมายเงี้ยถ้าเป็นมนุษย์ทำไงรับเป้าหมายอ่ะคุณโยสั่งลูกน้องคุณโยรับเป้าหมายอ่ะ
1: ก็
0: เพิ่มยอดขาย 10% อ่ะแต่นั้นก็วางแผนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: วางแผนเสร็จค้นข้อมูลรีเสิร์ชเปิดเว็บไซต์ถูกไห
1: ม
0: จากนั้นดูดมาเก็บเป็นวิเคราะห์เป็นไฟล์แล้วก็เขียนโปรแกร
1: ม
0: รันเครื่องมือตรวจผลลัพธ์แก้ไขข้อผิดพลาดสร้างสเปรดชีตทำพรีเซนเทชัน
1: 2อาทิตย์ที่ไม่รู้เสร็จป่ะนะอาจารย
0: ์ที่ทางถ้ามนุษย์ทำนี่รอดาวทั่วหลังเป็ดแล้วกันของมันเนี่ย5 นาทีเสร็จอ่ะ

0: ครับ
1: แล้วมนุษย์จะเอาอะไรไปสู้มันอ่ะ
0: อืม
1: มันนี่คือสิ่งที่เรียกว่า AI worker เลย
0: ครับ
1: ใช่ AI worker มันคือสิ่งที่มันมาแทนทันทีเลยมันมาแทน AI worker รู้ไหม
0: ครับ
1: มันคือ AI worker ที่มาแทนมนุษย์ได้เลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเลย
0: ฮะใน
1: ฉลาดมาก
0: ในคลิปวิดีโอการเปิดตัวนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เคยดูก็ลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับค้น GPT 6Astra ก็ได้นะครับหรือ ChatGPT เวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิดีโอที่จะเป็นคนไปนั่งโซฟาแล้วก็นั่งพูดให้มันทำแล้วมันก็ทำนะครับซึ่งมีหลายคนแต่ละคนก็มีโจทย์ที่แตกต่างกันไปบางคนบอกให้วาดรูปบางคนบอกให้ทำโมเดล3มิตินะบางคนบอกให้สร้างเกมบางคนบอกให้ทำสไลด์ทำเอกสารสรุปงานวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าจับทิ้งสิ่งที่อาจารย์เห็นในตอนนี้นะครับถ้าแปลงออกมาเป็นในเชิงประยุกต์สำหรับคนที่เป็นนายจ้างและสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างสิ่งที่อาจจะใครคนใดคนหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะสิ่งที่เขาแต่ละคนเนี่ยจะต้องจัดการตัวเองในตอนนี้คืออาจารย์คงจะตอบว่าก็หัดใช้ก่อนเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากเริ่มหัดใช้แล้วเนี่ยควรจะต้องเอามันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตยังไงครับอาจารย
1: ์นายจ้างเนี่ยผมว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาก็จะประหยัดเวลาได้งานเร็วขึ้น
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีลูกเหลือลูกน้องที่ใช้ AI ตัวนี้เก่งสักคนหนึ่งถ้าจะไม่ได้จ้างคนเยอะหรือไม่เขาก็ทำเองเลยเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาจะเจอข้อเสียคือว่ามี 2-3 ข้อก็คือเขาจะเปลืองเงินเยอะมากไม่รู้ว่าเงินค่าโทเค็นตรงนี้กับเงินที่เขาจ้างคนเนี้ยอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะมันต้องดูลักษณะงานด้วยไงถ้าลักษณะงานมันง่ายเกินไปอ่ะผมว่าคนน่าจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าลักษณะงานที่มันซับซ้อนมันดูทำไม่ได้แน่ๆใช้เวลามากเนี่ยอันนี้มันชนะขาดถูกไหมอันนี้คือภัยของเด็กจบใหม่ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่าถ้าเขาไม่รู้จักมาเนจโทเก้นอ่ะเขาจะเผาเงินโดยที่ไม่รู้อีโหนยเนอะไรเลยคือแบบคิดว่าตัวนี้มันเก่งมันดีก็ซื้อมาใช้เลยแต่ตัวเองอ่ะใช้ไม่ถึง 10% ของความสามารถมันอย่างเงี้ย
0: เปลืองเงินเปล่านะฮะ
1: เปลืองเงินเปล่าเลยเสียเงินให้ฝรั่งไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะในในก้างต้องฉลาดใช้ด้วยต้องเป็นงานที่มันวิเคราะห์จริงๆแอดวานซ์จริงรู้จักวิธีการเขียนพร้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือดีแต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อะไร
0: คร
1: ับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ human in the loop มันจะไม่
0: ม
1: ีก็คือว่ามันจะเบ็ดเสร็จจนคนจะลวกขึ้นแบบหยาบขึ้นคืออ่ะเองทำให้ข้าหน่อยไว้ใช่ไปแล้วพอมันทำอยู่ไส้ในมันอ่ะมันยัดไส้มาอะไรมาผิดพลาดไอ้ที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็ไปเลยไงเช่นสุดท้ายบอกให้มันส่งเมลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผมเนี่ยให้มันทำอีเซตระหว่างไฟล์ไว้เงี้ยผมโอเค
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันส่งเมลออกไปเลยเนี่ยผมไม่เอา
0: โอ้โหสยอง
1: ยังไงผมต้องดูก่อน
0: ครับ
1: ผมคือพูดง่ายก่อนที่มันจะแบบเอากลับคืนมาไม่ได้อ่ะต้องฮิวแมนอินเดอะลูปก่อนตรงนี้ต้องใช้เป็นด้วยแต่พอมันเริ่มไม่มีฮิวแมนอินเดอะลูปมันทำเสร็จสับแล้วเรามักจะแบบว่านั่นเองก็ทำไปเลยสิทำไมจะมารอเราส่งทำไมใช่ไหมล่ะพูดมาส่งเมลออกไปหาลูกค้าวันละพันฉบับเนี่ยมันจะมีสักสิบฉบับที่มีปัญหาก็ได
0: ้
1: นั่นคือสิ่งที่มันจะยังไม่ถึง AGI เขาบอกว่าเป็น AGI era อย่างประธานโอเพนไอเขาแถลงในวันเปิดตัวนะ
0: ครับ
1: แต่สำหรับผมคือว่าผมว่านี่มันโม้คือมันยังไม่ได้หรอก AGI ยังไม่ได้หรอกผมว่าเร็วสุด2029แต่2028นี่อาจจะคือฮาละนะแต่ว่า2030เนี่ยผมว่ามันได้แน่นอนพอนั้นอันนั้นจะหนักกว่านี้หลายเท่าเลยถ้า AGI เมื่อไหร่นี้มนุษย์เต็มตัวเลยไปเยอะเลยผมว่ามันกำลังเป็นมหันตภัยโลกนะมหันตภัยโลกแบบว่ายิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์อีกนี่ยังไม่โดนควอนตัมนะ
0: ครับ
1: ถ้าควอนตัมมานี่อิมเมจินไม่ออกเลยที่ผมเคยเล่าในรายการว่าลูกเพื่อนผมกำลังแต่งงานแล้วตั้งใจว่าไม่มีลูกกลัวลูกลำบากอะไรมาเนี
0: ่
1: ยเขามองเห็นอนาคตไงว่ามันแบบมันครองโลกคุยไงแล้วมันจะกระจุกรวยกันอยู่แค่ไม่กี่บริษัทเองผมถามหน่อยเฉพาะเอไอตอนนี้มีกี่บริษัทคุณโยอเมริกาสัก 3-5 บริษัทจีนก็ 3-5 บริษัทมีแค่นี้เอง
0: ครับ
1: ไม่เหมือนรถนี่มี 20-30 แบรนด์ถูกไหมล่ะ
0: ครับ
1: นี่มันแบบโมโนโพลีเลยอ่ะแต่หรืออาจจะเรียกอะไร winner take all เคยได้ยินไหม winner take all
0: กวาดเลย
1: ก็คือว่ากินรวบเลยอ่าอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดการ concentration ของ AI เจ้าใหญ่ขึ้นมาก็โยนโอให้

0: AI GPT แล้วก็ Gemini หรือ Claude มันจะเหลือเจ้าพ่อขายใหญ่อยู่แค่ไม่กี่คนแล้วถ้าเกิดไอ้ขายใหญ่นี่มันโดนแฮกขึ้นมาหรือว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบเยอะมากตอนนี้ก็เขาก็ออกข่าวใน FSD Financial Stability Board เนี่ยของ G20 เขาออกข่าวมาวันก่อนว่าเขาเตือนแบงค์ชาติทุกประเทศว่ามันจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่แบบแบงค์ถูกแฮกแล้วนะอย่างเขาจำได้ไหมที่ประธานเฟดคนก่อนเจอร์โรมพาวเวลมาคุยโรดีคังแบบเรียกทุกคนมามีอะไรไมค์ทอสเฟเวอร์ไฟที่ไม่ใช่ละอันนั้นเด็กๆเลย อันนี้คือหมายว่าพอมันแบบ AI ตัวนี้ security มันเก่งมันหาช่องโหว่แปลกๆได้เจอด้วยนะเก่งกับเฟเวอร์ไฟเก่งกับไมค์ทอสอีกถ้ามันทำแบบนี้มันออโตเมต AI hacking ขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบแบงค์โดนแฮกแล้วคนกลัวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแบงค์รันเข้าใจว่าแบงค์รันป่ะ
1: ต้องถอนเง
0: ิน
1: ออกมา
0: คนก็แห่ไปถอนเลยแล้วมันเกิดทำกระทบกระเสียภาพทางการเงินเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้มากกว่าคือมันไม่ได้มาแฮกระบบสวิฟต์ทำให้โอนเงินไม่ได้ล่มกันทั่วโลกมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าพอคนมันตื่นตระหนกอ่ะมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาอย่างนั้นมากกว่าเพราะนั้นสถาบันการเงินที่มันใช้องค์ใช้ไอทีอยู่เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันหลังแอคซิเลตตอนนี้ผมเจอลูกค้ารายหนึ่งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าไปวิเคราะห์เขาโดนแฮกของกระจุยแล้วนะเราก็เข้าไปดูเนี่ยเราพบว่าก็เหมือน AI ว่ะ
1: เหมือน AI มาทำ
0: คือมันยิงเอ้ามันเอา AI มาทำคือมันยิงสคริปต์มาแบบมันรัวๆแบบมนุษย์ไม่มีทางแบบความเร็วแบบเป็นมิลลิสเซนต์อย่างเงี้ยมันเร็วมากอ่ะได้บอกป่ะถ้าดูจากหลอกที่มันยิงแล้วไม่น่าจะเป็นคนนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันแบบเริ่มแบบเข้ารางไหชนะพายุเริ่มมาแล้วคือมันเริ่มแบบมันแฮกด้วยแมชชีนสปีดไม่ใช่แบบฮิวแมนสปีดมันเร็วกว่าฮิวแมนเป็นแสนเท่าอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังรออยู่ไม่ต้องรอ AGI นะ
1: ครับตอนนี้มาแล้ว
0: AGI มาเนี่ยก็ม้วนเสือหรือว่าควอนตัมบวก AGI นี่ก็กลับบ้านกันเลย ไปอยู่วัดผมไม่ทราบคือหมายความว่าถึงตอนนั้นไม่รู้จักการเป็นยังไงแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าควอนตัมมันเบรกทู AGI มันได้ที่ผมว่าเราไปไม่เป็นอ่ะใช่ไหมแต่ท่านนักวิชาทั่วโลกเนี่ยก็กำลังหาทางแก้กันอยู่ว่าจะถึง AGI เมื่อไหร่ถึงฟันตั้งใน2036
1: ครับ
0: AGI ใน2030แต่ผมว่ามันเร็วกว่านั้นแน่นอนคุณโยจะเห็น2028ก็เริ่มสนุกแล้วถูกไหมจริง2027ไปปลายปีนี้ก็เริ่มหนาวกันแล้วถูกไหมเริ่มเห็นว่ามันน่ากลัวแล้วว่าเราคิดถึงใครคิดถึงลูกคิดถึงเด็กจบใหม่คิดถึงนักเรียนที่เราสอนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจบมาแล้วเขาจะไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความนรกของมันอะซึ่งงานมันเป็นแบบที่มันมีความปราณีตอย่างหมออะไรประกอบโรคศิลป์อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันทำแทนหมอพยาบาลนี่มันทำไม่ได้ไง
1: ครับ
0: แต่งานทางด้านเอนจิเนียริ่งอะเนี่ยโดยเฉพาะเขียนโปรแกรมในเต็มตัวเลยก็ต้องไปศึกษาอะไรพวกนี้มันโคดดิ้งดีไซน์ทิงกิ้งแบบคิดอะไรที่มันเป็นแบบคิดข้อทิงกิ้งแบบนักเรียนเนี่ยไม่ควรจะเรียนเพื่อจะตอบหรือจำอย่างนักกฎหมายก็เรียนว่าเออกฎหมายนี้มาตรานี้มาตราอะไรไว้แพ่งอาญาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาโจทย์ไปโซ่ problem เพราะว่าเรียนแบบนี้มันจบละไม่ต้องละเพราะว่ามันโซ่ให้เราได้หมดถูกปะ
1: ครับ
0: มันเก่งกว่าเราอีกแต่ถ้าเกิดเราเรียนแบบว่าไปตั้งคำถามมาที่ว่าทำไมเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมเข้ามาเป็นอาจารย์แทนที่ผมจะสอนก็ให้นักเรียนตั้งคำถามคุยอาจารย์อาจจะเปิดเรื่องให้ดูเรื่องนึงแล้วให้เขาตั้งคำถามวิเคราะห์เรื่องนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ประโยชน์ก็ดีมากทำมาแนวเนี้ย
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เนี่ยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในโลกปัจจุบันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ได้ครับอาจารย์ก็วันนี้เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับท่านผู้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยความก้าวหน้าของAI เนี่ยมันก็พาเราเข้าใกล้จุดที่เราจะเดือดร้อนกว่าเดิมมากขึ้นทุกทีนะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับผม
0: ครับดีครับก็ปรับตัวอยู่มันครับยังไงเราก็ห้ามกระแสมันไม่ได้อยู่แล้วคร
1: ับ ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับอาจารย์ก็เตือนเรื่องของ AI นะครับอยู่กับมันนะครับอยู่กับมันแล้วก็ติดตามและทำความเข้าใจนะครับสำหรับคนที่ใช้งานอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นช่วงที่ใช้ให้เป็นเนี่ยง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเปิดตำรา AI สัก3ปีก่อนเนี่ยถือว่าใช้ AI ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะคือ

มันเป็นขั้นตอนที่เกินจำเป็นแล้วนะครับสิ่งที่ท่านใช้งาน AI ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความเก่งมากขึ้นนะฮะข้อจำกัดที่เราเคยบอกว่ามันจำกัดมันก็หายไปแล้วนะครับหลายอย่างที่มันทำได้ยากมันต้องติดตั้งโปรแกรม

0: เนี่ยก็มีคนบอกว่าจริงๆมันเป็นไซเคิลนะฮะหรือว่ามันเป็นวงจรอยู่แล้วนะฮะพอเดี๋ยว ChatGPT ประกาศออกมาตัวนี้คือตัวที่ฮือฮาที่สุดเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยว Google ประกาศบ้างอีกแป๊บนึงAnthropic ประกาศบ้างนะครับอีกแป๊บนึง Grok ประกาศบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วนไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย AI มันเข้ามามากมายนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลต่างๆนะครับเวลาที่เห็นข้อมูลอะไรในปัจจุบันแล้วมันน่าเชื่อถือมากนะครับและท่านอยากจะทำตามท่านอยากจะซื้อท่านอยากจะใช้ท่านอยากจะเชื่อคิดเผื่อไว้นิดนึงว่านั่นอาจจะเป็นผลงานของ AI ก็ได้นะครับก็คือแปลว่าสิ่งที่ท่านเห็นในคลิปวิดีโอที่มันดูสมจริงโน้มน้าวใจมันอาจจะไม่เคยมีอยู่จริงในโลกนี้เลยก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็พูดคุยส่งข้อความส่งดอกไม้ส่งสติ๊กเกอร์กันมานะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณสันทัศน์นะฮะบอกว่าท่าทางดนตรีกลัวเด็กๆจะตกงานอาจารย์ปริญญานี่เป็นนักกีตาร์นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะพูดคุยกับอาจารย์ในคำถามนี้โดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารอากาศญี่ปุ่นแลนดิ้ง F2 จอดไทยครั้งแรกแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอุตภเปาจะมีเครื่องบินรบ F2A ทัพปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JASDFแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยวันนี้หมู่บินผสมของ JASDF มีกำหนดแวะจอดเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศเวียร์การ์เดียน26ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง9 ถึง 21 กันยายนนี้โดย JASDF ออกแถลงการระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึกร่วมกับอินเดียโดยกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F2A ทัพ B Viper Zero จำนวน5 ลำเครื่องบินลำเลียง C2 2 ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135ของกองทัพอากาศสหรัฐอีก2 ลำการเดินทางมาถึงประเทศไทยของ F2A ทับ B ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นมายังประเทศไทยครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติการแวะจอดของ F2A ทับ B ที่อุตภเปาครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจับตาในความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยญี่ปุ่นและสหรัฐก่อนที่หมู่บินญี่ปุ่นจะเดินทางต่อไปยังอินเดียสุสานยิวสร้างความหวาดผวาธุรกิจบ่อกุ้งต้องจับกุ้งตอนกลางวันแทนจับกลางคืนชาวบ้านกังขาทำไมมีการนำศพมาเพิ่มผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดเรื่องสุสานยิวติดบ่อกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตำบลสะเบ็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในชุมชนเงียบเหงามีเพียงทีมงานของกำนันน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลสะเบ็ดใต้ที่ให้สารวัตรกำนันเอกชัยจัดเวรตรวจตาดูแลรถที่เข้าออกผ่านหน้าประตูสุสานยิวซึ่งยังคงเป็นปกติและแทบไม่มีชาวบ้านขับผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเคยเปลี่ยนไปใช้ถนนในซอยข้างๆแทนเจตามเจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งบอกว่ารู้สึกกังวลใจยอมรับว่ากลัวผีกำลังจะต้องจับกุ้งที่มีไซส์ขนาดตามที่บริษัทต้องการขายสร้างรายได้แต่ตอนนี้ตั้งเครื่องสูบเตรียมสูบน้ำออกจากบ่อกุ้งเพื่อที่จะให้แพกุ้งนำทีมมาจับกุ้งในเวลากลางคืนแต่มีความกังวลเพราะต้องเปลี่ยนเวลาจับกุ้งจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพราะคนจับกุ้งกลัวผีพร้อมเผยว่ากังวลและตกใจมากพอทราบว่ามีการตรวจพบศพเพิ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอไม่อนุญาตให้สร้างสุสานห้ามทำรั้วใดๆจึงอยากให้หน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านด่วนโดยชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งด้านจิตใจและอาชีพต่างๆทั้งรับจ้างจับกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งเป็นทุกข์มากโดยในวันจันทร์นี้จะติดตามว่าในอำเภอบางคล้าจะชี้แจงความชัดเจนในการขออนุญาตอย่างไรใครอนุญาตและจะดำเนินการอย่างไรกับศพที่นำมาฝัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพ่อเหยื่อลูกหลอนยาใช้ก้อนหินทุบหัวอาการยังสาหัสจากกรณีนายพรพลหรือแจ้ช่วงชัยอายุ36ปีใช้ก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมทุบใส่ใบหน้าของนายปายช่วงชัยอายุ60ปีผู้เป็นพ่อและเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดวันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่284หมู่7บ้านปลื้มพัฒนาตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์สาเหตุเพียงเพราะการขอเงินพ่อ60บาทเพื่อนำไปเติมน้ำมันจักรยานยนต์พ่วงข้างและนำเงินส่วนที่เหลือนำไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่พ่อไม่ให้แล้วยังไปถอดหัวเทียนรถจักรยานยนต์ออกตามคำกล่าวอ้างของนายแจ้ล่าสุดอาการของนายปายยังไม่ดีขึ้นยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เนื่องจากจุดที่ถูกทำร้ายคือที่บริเวณศีรษะเป็นจุดสำคัญโดยโอกาสที่จะกลับคืนมาเป็นปกติยังเป็นไปไม่ได้ฝนตกหนักทั่วเมืองหลวงของสหรัฐชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตันดีซียังคงเดินหน้าทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษซากความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงส่งผลให้เกิดฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและฝนตกหนักทั่วเมืองหลวงของสหรัฐสื่อท้องถิ่นรายงานว่าพายุลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุดถึง103กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในของกรุงวอชิงตันดีซีทั้งต้นไม้หักโค่นล้มทับรถยนต์และบ้านเรือนรวมถึงไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
9: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้สงสัยวันนี้น้องแม็กเขาคงจะกลัวเรื่องไม่จบฮะ เขารีบให้ผมเข้ารายการก่อนประมาณ2นาทีนะวันนี้ก็เจอกันเร็วนิดหนึ่งนะครับแขกรับเชิญยังเป็นท่านเดิมนะครับคือคุณอดิศักดิ์ทวีโรจน์กุลศรีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสานติกรีนแพ็คจำกัดนะครับสวัสดีครับโกครับ
2: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ
1: เลยต้องมารอบ2เพราะคราวที่แล้วนี่ไปติดอยู่ที่ญี่ปุ่นนานไปนิดนึงนะติดพายุติดพายุอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนะครับก็คุณกระจรเกียรติเข้ามาทักแต่วันเลยบอกสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่โกยังกระรู้เลยว่าวันนี้จะต้องเป็นโกมา
2: จะมาฟังต่อเลย
1: ครับคุณสุภชัยก็มาตามนัดนะครับคุณเฉลิมพงพีก็มานะฮะอ่ะขออนุญาตท่านผู้ชมทุกฟังครับไม่ท้าความย้อนหลังถ้าเผื่อเกิดพลาดตอนที่1ไปนะฮะ EP 1ก็เข้า YouTube แล้วก็พิมพ์ล้มได้ลุกไวไปต่อหาคลิปสัมภาษณ์คุณโกตอนที่1ดูได้เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคือความลำบากค่อนข้างเยอะสาหัสเลยทีเดียวณตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้และตัดจอจากนี้ผมขอจับความต่อนะฮะจากเอาตรงนี้สั้นๆนิดเดียวเลยนะครับว่าตอนที่ชักลังเลแล้วจะอยู่กับฮอนด้าต่อหรือไม่อยู่ยังไงดีเพราะว่านายญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะให้ความสนับสนุนอย่างมากครบเทอมต้องย้ายกลับไปนะฮะแม้ประธานใหญ่ยังบอกว่าอดิศักดิ์อยู่รอก่อนโชโตมาเตะอย่าเพิ่งไปไหนนะแต่ว่าอดิศักดิ์บอกว่าไม่ได้ครับไม่ลงรอยกับนายคนไทยถ้าจะอยู่ได้ไม่ยาวนะฮะก็นั่นแหละครับเลยเป็นเหตุให้คุณโกของเราก็เลยต้องตัดสินใจนะที่จะออกมาทั้งที่รักที่นี่เลยนะครับต้องบอกเลยเพราะเป็นชีวิตที่สนุกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการขายและกิจกรรมต่างๆทุกท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะ AP Honda เขาสุดยอดเจ้ากิจกรรมขนาดไหนอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ก็มาเจอประเด็นที่คุณพ่อตาฝากครับนะฮะก็คือเฮ้ยช่วยดูหน่อยเถอะไอ้เศษกล่องที่มันอยู่ที่สารติบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะทำยังไงกับมันได้ไปมาคุณพ่อตากับคุณลูกเขยก็เลยต้องไปดูว่าจะทำยังไงที่ญี่ปุ่นไปดูเครื่องจักรนะฮะว่ามันจะเอาเครื่องแบบไหนอะไรยังไงมานะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังครับจะให้โก้เขาเล่าต่อเลยนะฮะเขามองข้ามช็อตไปไกลพอสมควรแล้วครับนะฮะเขาเห็นแนวทางในการทำธุรกิจละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อเครื่องจักรจากที่ญี่ปุ่นที่ไปดูคุณพ่อตาเท่านั้นเองนะฮะบริษัทที่เขาตัดสินใจเปิดเองใช้เครื่องจักรจากที่ไหนอย่างไรและลงทุนไปเท่าไหร่เราจะเริ่มคุยกับคุณโกนับจากบัด นี้ครับเชิญครับโกเล่าต่อเลยครับ
2: สวัสดีครับคือหลังจากไปดูเครื่องจักรญี่ปุ่นเนี่ยแต่สุดท้ายเราไม่ได้ซื้อที่นั่นเหตุผลก็เพราะว่าเครื่องจักรที่ซื้อจากญี่ปุ่นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากประมาณ40ล้านซึ่งงบตอนนั้นเนี่ยสำหรับเรามันสูงมากเราก็เลยจุดเราก็เลยหันไปซื้อที่แคนาดาโอเคเนื่องจากเรายังไม่มีประสบการณ
1: ์
2: การลงทุนอะไรขนาดใหญ่มันมีข้อดีและข้อเสียทางผู้ถือหุ้นที่เขาต้องลงทุนเรื่องเงินเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคิดได้ถี่ถ้วนเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยนะตัวนี้ใหม่มากถ้าเราลงทุนไปฟ้างเดียวเนี่ยมันจะเสี่ยงสูง
1: เขากล้าลงทุนด้วยในกระบุนแล้วนะ
2: เขาก็เลยสรุปว่าคือเราตัดสินใจไปซื้อเครื่องแรกเลยจาก
1: แค
2: นาดา
1: โอเค
2: นะครับก็ผมก็บินไปดูแล้วก็สรุปท้ายก็มาซื้อแล้วด้วยทุน20ล้าน
1: ลงไปเท่าไหร่ครับ
2: 20ล้านเริ่มต้นเลย
1: เริ่มต้นโอเคคร
2: ับ ชื่อโดยเรียกว่า 90% เนี่ยเป็นในนามของกลุ่มสานติ
1: บรรจุภัณฑ์
2: เขาใช้ชื่อบริษัทใหม่ขึ้นมาเป็นสานติอินเตอร์นะครับไว้สำหรับการลงทุนโดยเฉพาะ
1: ครับ
2: ลงทุนไปแล้วเนี่ยผมเป็นตัวตั้งตัวตีดูแลทุกอย่างจนกระทั่งก่อสร้างเสร็จในปีลงทุนในปีที่2537จดทะเบียนนะครับอาคารกับเครื่องจักรอย่างเดียวก็ล่อไป15ล้านแล้วอาคารก็5ล้านเงินทุน20ล้านเนี่ยคือหมดแล้วเอาง่ายๆเลยฉะนั้น
1: หายวับไปกับตา
2: ในปีแรกเนี่ยเราหายไปแล้วเงินทุนฉะนั้นหน้าที่ผมรับโจทย์มาแล้วเมื่อข้ามไปเลยนะก็คืออาคารเสร็จเครื่องจักรติดตั้งหน้าที่เราแล้วตอนนี้ผมก็นอนอยู่โรงงานแหละรั้วก็ยังไม่มีแล้วเพราะงบไม่มีแล้วไงทำรั้วอีกหลายล้าน

0: ก็ยังไม่ต้องมีรั้ว
1: ถามจริง
0: ถามจริงไม่มีรั้วผมก็นอนที่โรงแรม
1: มันค่อนข้างเปลี่ยวเลยนะโก้เพราะโก้เพิ่งเล่าเมื่อคราวที่แล้วเองเนี่ย
0: ว่าม
1: ันเป็นที่ที่ทางสันตินิเวศเนี่ยเขากันเอาไว้ก่อนจะทำไอ
0: ้ร้อยกว่าไร่ตรงนั้น
1: ทำสวนอุตสาหกรรมทำอะไรนั่นแหละ
0: ที่ตรงนั้นเช่านะใช้การเช่าที่เขายังไม่ได้ซื้
1: อ
0: เช่าเขามา10ไร่ก่อน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก
1: ็
0: นอนเฝ้าถึงเช้าแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำแม่พิมพ์ต่างๆเรียนรู้สะสมไปแล้วหน้าที่ต่อมาที่เราต้องรับผิดชอบในช่วงแรกเนี่ย
1: ครับ
0: การหาลูกค้าย้ำอีกครั้งนะครับมันเป็นของใหม่มากใน40ปีที่แล้วเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักตัวนี
1: ้ครับ
0: ฉะนั้น
1: ครับ
0: คนจะใช้เนี่ยมันมีจำกัดเค้าเรียกอาจจะเป็นบลูโอเชียนได้เลยนะตอนน
1: ั้
0: นไม่มีใครนึกถึงไม่รุนแรงเหมือนกับเรดโอเชียนที่ทำกล่องมีโรงทำกล่อง
1: โอ้โหอันนั้น
0: หลายสิบเจ้าหลายร้อยแข่งกัน
1: เลือกใครอ
0: ย่างเดียวอันนี้เหมือนกับเป็นบลูโอเชียนเมื่อ30ปีแล้วแต่เนื่องจากมันเป็นบลูโอเชียนนี่แหละมันไม่มีใครรู้จัก
1: มันก็เลยหาลูกค้ายากนิดหนึ่ง
0: หาลูกค้ายาก
1: ครับเดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมท่านฟังนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเผื่อใครกำลังตามอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ทันนะฮะอันนี้คือการทำกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูปนะครับต้องใช้คำนี
0: ้แทนโฟมนึกไม่ออก
1: นะครับ
0: เวลาสินค้าเปิดมาในชีวิตประจำวันเราพอเปิดมันจะเจอพวกโฟมเป็นหลักเลยการกระแทกไม่ให้สินค้าแตกสลายแต่ตัวเนี้ยจะมาแทนโฟมแต่ทำด้วยกระดาษรีไซเคิล
1: ครับแต่ลูกพลาสติกคือมองยังไงก็เหมือนพลาสติก
0: มันแล้วแต่สินค้า
1: แล้วแต่ผลิตภัณ
0: ฑ์แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกแบบให
1: ้
0: กลับมาคือเนื่องจากมันใหม่มาก
1: ครับ
0: ผมเนี่ยก็เริ่มต้นพนักงานประมาณ 5-10 คนช่วงแรก
1: เอาแค่นั้นก่อน
0: ก็มีลูกน้องคนหนึ่งที่ตามมาจากมิตซูบิชิเป็นดูแลโรงงานบ้างเป็นหลักผมเนี่ยต้องกับทีมอีกชุดหนึ่งครับวันหนึ่งต้องออกไปตะเวนหาลูกค้า
1: ข
0: ับรถวันหนึ่งเฉลี่ยเลยเนี่ย 300-400 กิโลต่อวันช้าจุดเย็นช้าจุดเย็นเราพยายามบอกกำลังบอกตัวเองอยู่แต่ว่าต้องสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกันมา
1: ลูกค้าโก้ก็ต้องเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมนะโก้ถูกไหมถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะสิ่งที่โก้ทำเนี่ยจะไม่ใช่ว่าลูกค้าทั่วไปไหนก็เจอนะลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมค่อนข้างจะต้องกลางถึงใหญ่ด้วยที่โก้ไปขับรถหา
0: ถูกครับ
1: ครับต่อเลย
0: แล้วเขาก็สินค้าที่ผมผลิตเนี่ยคนไทยไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นสินค้าที่ถูกบรรจุกับสินค้าของเขาที่ลูกค้าผมเนี่ยแล้วเขาก็แพ็คกิ้งแล้วก็ส่งไปญี่ปุ่นบ้างส่งไปยุโรปอเมริกาแล้วแต่
1: ไม่ได้แกะกล่องในเมืองไทยอีก
0: ฉะนั้นสินค้าที่ผมผลิตณวันนี้เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นเอาง่ายๆเลยแล้วไม่มีใครรู้จัก
1: เดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะท่านผู้ชมต้องฟังเดี๋ยว
0: มันไม่มีใครรู้จักเลยตัวนี้คืออะไรหน้าตาเป็นยังไง
1: ครับครับอ้าวเราต
0: ้องยากหลังจากก่อตั้งมาแล้วเนี
1: ่
0: ยครับมันเหนื่อยกลับมาเหนื่อยอีกก็คือขายสินค้าไม่ได้เพราะไม่มีคนรู้จ
1: ัก
0: คือผมเนี่ยเข้าไปพรีเซนต์กับบริษัทเกือบทุกวัน
1: ครับ
0: นะฮะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นคือพรีเซนต์
1: หมดเลยเอาทุกอย่างที่ถนัด
0: แต่ว่าพอยต์คือ
1: เขาไม่รู้จัก
0: เมื่อความไม่รู้จักเนี่ยมันตามมาด้วยคำถามมากมาย
1: ครับ
0: เวลาเขาถามเนี่ยบางทีเนื่องจากเราก็ใหม่กับธุรกิจนี
1: ้
0: ธุรกิจนี้มันมีจุดหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีใครเขียนมาก่อนเลยไม่มีตำรา
1: ครับครับ
0: เมื่อมันไม่มีตำราเนี่ยเขาก็ไม่มีใครรู้พอไม่รู้เนี่ยคำถามก็จะมีถามว่าคุณมีเครื่องจักรกี่เครื่องถูกไหมถ้าบอกเครื่องเดียวเขาก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วเครื่องเดียว
1: แล้วถ้ากูสั่งเยอะๆมันจะทันไหมว่า
0: ทันไว้แล้วเครื่องเสียทำยังไง
1: จะไปค้น Google ไปข้อ Google ดูยุคนั้นก็ไม่มี
0: ปวดหัวพอยต์มาอีกแม่พิมพ์คุณทำที่ไหนตอนนั้นเราลงทุนเครื่องจักร
1: ไอ้ที่ว่าขึ้นรูปเนี่ย
0: แล้วเราก็มีตัวอย่างที่ให้ทางเมืองนอกเขาทำแม่พิมพ์มาให้เรา2ชุดนะครับติดมาเพื่อทดลองเครื่องจัก
1: ร
0: แล้วเราตัวนี้ไปพรีเซนต์พอคำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะ
1: มันก็ตอบยากซะด้วยเพื่อจะให้เข้าใจ
0: เราก็บอกเราจ้างข้างนอกทำเขาจ้างนอกทำเขาก็ถามต่อหลีดทางเป็นยังไงโอ้ยาวนานมากนั้นคำถามพวกนี
1: ้
0: มันเริ่มเหมือนกันหลายๆเจ้าแล้วทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำคืออะไ
1: ร
0: ในอนาคตในช่วงเวลาต่อมา
1: ก็พอได้อยู
0: ่ในช่วงเวลานั้นมันเกิดว่าเงินลงทุนเนี่ยมันหมดแล้ว
1: หมดละ
0: 20ล้านดังนั้นต้องเพิ่มทุนอีกแล
1: ้
0: วนะครับเพิ่มทุนแล้วก็เพิ่มอีก10ล้านนะครับจาก20เป็น30นะครับในระหว่างนั้นก็ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอีกนะครับก็ยังไม่มี
1: ทีมของพ่อตา
0: ทีมพ่อตาก็ทีมพูดถือหุ้น
1: ทีมสันติบรรจุภัณฑ์อะไรเนี่ย
0: ยังให้ความสนับสนุนอยู่ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรมากแต่10

0: อันนั้น
1: ครับ
0: ไม่ได้มากมายอะไร
1: ครับที่เพิ่มที่เพิ่มมานะ
0: ผ่านไป10ปีเพราะเรามีโอดีกับถองศรีนครด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผ่านไปเนี่ย1ปีแรก2ปีแรก3ปีแรกยังขาดทุนอยู่ตลอด
1: ครับ
0: แทบไม่มีออเดอร์นะครับน้อยมากนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วปี40เกิดขึ้น
1: เอ้ามาเจอวิกฤต
0: จังหวะ
1: โอ้โหตอน40มานี่โกยังส่วนเสียอยู่เลยนะ
0: ยังเดิน
1: ไม่มั่นคงเลยนะ
0: ยังยืนไม่มั่นคงแล้ว40ตอนนั้นโอดีกับศรีนครภรรยาผมได้นอนไม่หลับเลยจากเดิมจ่ายอยู่16%นะ
1: ดอกเบี้ย
0: ดอกเบี้ย
1: ครับ
0: ขึ้นมา20เป็นกลายเป็น 28% มั้งฮะช่วงนั้นเนี่ยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสโลแกนตอนนั้น
1: ใช่ๆของพี่วัดของคุณสมบัติ
0: ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้เพราะว่าบริษัทผมเล็กมาก
1: ครับ
0: ฉะนั้นคืนไม่จ่ายเขาจบชีวิต
1: โกกู้เป็นอะไรฮะ
0: เป็นโอดี
1: กู้ไม่ได้ฮะกู้ไม่ได้กู้ดอลลาร์ใช่ไหม
0: ไม่ได้กู้ดอลลาร์เป็นเงินบาท
1: กู้บาทอย่างเดียว
0: กู้บาทอย่างเดียว
1: ก็คือที่ขึ้นไปนี่คือ
0: ดอกเบี้ย
1: ดอกเบี้ยโอเค
0: ดอกเบี้ย
1: ครับต่อ
0: ก็โอ้โหตอนนั้นขายก็ยังคือยังขาดทุนงานก็เริ่มเข้ามาเล็กน้อยแต่มันยังไม่
1: โควิดโกมันไม่ไหวเอา
0: ถูกต้องภรรยาบอกว่าโหกำไรแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ดอกเบี้ยรอบไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ดังใจไม่ไหวแน่
1: ใช่
0: เขาก็ค่อนข้างตอนนั้นนอนกันไม่หลับเลยนะ
1: แล้วคุณพ่อเขาเรื่องบัญชีนี่ไม่ต้องห่วง
0: ทั้งฝ่ายผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่มาก้าวไก่ก็ให้เราลุยกันอยู
1: ่
0: คือผมก็บอกภรรยาก็บอกให้กำลังใจกันอยู่ว่าต้องคิดทำให้ดีที่สุดทำแล้วผลออกมาเป็นไงค่อยว่ากัน
1: คร
0: ับ แล้ววันนี้เราต้องเต็มที่กับมัน
1: ครับ
0: ไม่ต้องนอนกันแต่เลยก็ทำให้มันเต็มที่ไป
1: ครับ
0: ก็ลุยกันไปอย่างนั้นจนกระทั่งโอกาสก็เริ่มกลับมาแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเรามีการเพิ่มทุนอีก
1: เพิ่มอีกเป็นเท่าไหร่
0: เป็น40แล้ว
1: 40โอ้โห
0: ในจังหวะนั้นเนี่ยผมพอดีในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยผมไปเจอเพื่อนคนนึงที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับเรียนจบบพิษด้วยกันเนี่ย
1: ครับผม
0: ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะ
1: เอาเลยครับ
0: เขาชื่อคุณจรัญวิวัฒน์เจษราวุฒิปัจจุบันเนี่ยท่านเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทหนึ่ง
1: โอ้นะครับโอ้ก็ไม่ธรรมดาละ
0: ไม่ธรรมดา
1: จรัญนี
0: ่คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินอะไรมาก
1: ครับผม
0: แล้วเขาก็มาถามผมด้วยความไม่เจอกันนานเขาบอกเฮ้ยทำอะไรเพราะเขาไม่รู้
1: เขารู้
0: ว่าผมไปเรียนญี่ปุ่นกลับมาก็ไม่เจอกันเลยเขาถามทำอะไรผมมาลงทุนตัวเนี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยโ
1: หอ
0: ยากลงทุนด้วยกูบอกเฮ้ยขาดทุนอยู่นะปัจจุบันยังขาดทุนอยู่เลยบอกไม่เป็นไรกูเชื่อใจมึง
1: นี่คุณจรัญพูดอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาพูดคำนี้เลยนี่เพื่อนเขาพูดคำนี้ออกมานะทั้งที่บริษัทนี้ยังตัวแดงตะแจ๋อยู่เลยในช่วงนั้น
1: คือแค่ถามว่าโกมึงทำอะไรอยู่พอเล่าไปเรียบร้อยของใหม่มากเลยว่า
0: บอกทำตัวนี
1: ้กูอยากลงทุนด้วยแล้วโกก็บอกว่ายังขาดทุนอยู่นะ
0: ขาดทุน
1: เขาพูดประโยคสั้นๆว่าก
0: ูเชื่อใจมึง
1: แล้วเขาลงไหม
0: เขาบอกโอเคผมรับทราบแล้วผมก็ไปวันนึงที่มาเพิ่มทุนครั้งต่อมาเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏว่า
1: คุณจรัญ
0: ผู้บริหารชุดเดิมเนี
1: ่
0: ยเริ่มหยุดกันแล้วเริ่มไม่มีใครออกตังค์แล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจตอนนั้น40ด้วยทุกอย่างชะงักไปหมดเลยพูดถึงรายเดิม
1: ยิ่งหลุดมา41นี่ยิ่ง
0: แบบก็เลยแบบผมบอกถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีใครลงเพิ่มผมขออนุญาต
1: ให้คุณจรัญเข้ามา
0: ให้เพื่อนผมคนนี้เข้ามาเพราะเขาสนใจนะครับก็เข้ามาลงเหมือนกับ
1: คุณ
0: จรัญมีดวงราชาหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
1: ถาม
0: คือตอนนั้นเนี่ย
1: เขา
0: จับอะไรเป็นเงินไปหมดแล้วนะดวงเขารุ่งโรจน์มาก
1: เป็นไงล่ะ
0: พอบริษัทเขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นเบื้องหลังที่ทำให้ความสำเร็จอุปสรรคบางอย่
1: าง
0: ที่บริษัทประสบ
1: ครับ
0: เขาช่วยเคลียร์ให
1: ้โอ้โห
0: ช่วยเคลียร์ให้นะครับ
1: ผมก็
0: หางานไปส่วนเขาอยู่เบื้องหลังก็ช่วยเคลียร์ให้นะครับในเวลาไปติดต่อกับหน่วยราชการอะไรพวกนี้เขาก็มีบารมีพอสมควรเอาง่ายๆนะครับ
1: นี่เลย
0: ก็ทำให้ผมไม่ต้องไปวุ่นวายกับหน่วยราชการมากเท่าไหร่
1: เจ้าของวลีสั้นๆกูเชื่อใจมึงโกเนี่ยมาเลยพลิกเลยคราวนี้พลิกเลย
0: จีดวงราชาเนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันนะจังหวะพอฟ้าเปิดผมเนี่ยมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งบริษัทญี่ปุ่นผมเข้าไปพรีเซนต
1: ์
0: เขาให้โอกาสมาเขาก็ให้เอนจิเนียร์เลยนะ3เอนจิเนียร์2คนแล้วก็ฝ่ายจะซื
1: ้
0: ออีกคนนึงมาเป็น3คนอันนี้หนุ่มๆเลยนะหล่อๆเลยมาดูโรงงาน
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีโรงงานเดียวแล้วก็เขามาดูเสร็จเขาบอกเขาก็เห็นศักยภาพแล้วพอเป็นไปได้แต่ว่ายังขาดอยู่เขาก็เลยช่วยออกแบบให
1: ้โอ้
0: เขาออกแบบไอเดียให้เลยนะ
1: บริษัทที่นะบริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยนะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ย เขาช่วยออกไอเดียให้วิศวกรคนนี้เขาชอบเป็นคนชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเขาน่าจะทำอย่างนี้ออกมานะอย่างนี้พอเขาเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย

0: ขาล่างสเก็ตมาเขาล่างสเก็ตปุ๊บลองดูสุดท้ายไฟนอลลี่เนี่ยคือหลังจากดีลเป็นหลายเดือนมากนะไฟนอลลี่พอทำมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะพอทำแม่พิมพ์ได้ชิ้นงานมาแล้วทุกอย่างบริษัทญี่ปุ่นมันมีสแตนดาร์ดหน้าที่ของมันของตัวนี้คือ protection protection สินค้าไม่ให้เสียขายไม่ให้เสียหายระหว่างขนส่ง
1: ที่โกบอกว่ามันเรียกว่า mold pulse ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรบ้างนะ
0: mold pulse ภาษาญี่ปุ่น pulse mold ตรงข้าม
1: ตรงข้าม
0: ตรงข้าม
1: แล้วมันจะต้องเอาไปเป็นตัวกันกระแทก
0: ใช
1: ่หุ้มห่อสินค้าทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แทนโฟม
0: ใช่อยู่ในกล่องอีกทีนึง
1: โอเค
0: หลังจากเราผลิตตัวนี้มาแล้วทุกบริษัทที่ผมไปติดต่อของเราตัวเนี้ยไปทำการ drop test
1: ครับ
0: ตามมาตรฐานของลูกค้าปลายทาง
1: drop test คือทิ้งลงมาเลยนะ
0: ทิ้งมาเลยเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขา
1: โอเค
0: เช่นถ้าสมมติเราอ้างอิงถึง JISMARC
1: ครับ
0: JIS JISMARC Japanese Industrial Standard
1: ครับ
0: เขาจะมีบอกเลยว่าเขา standard ตัวนี้จะสัมพันธ์กับความน้ำหนักของสินค้าว่าท่านน้ำหนักเท่านี
1: ้
0: ฉันยิ่งหนักมากยิ่งเตี้ยดอกยิ่งเตี้ยท่านน้ำหนักเบาต้องดอกที่ความสูง90เซน1เมตรเมตร20
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดน้ำหนักเยอะๆ20โลอาจจะริดอกอยู่ประมาณ60 50เซนอะไรพวกนี้เขาจะมีมาตรฐานของเข
1: า
0: แต่ความยากมันอยู่ตรงนี้
1: คร
0: ับ ทำไมสินค้าญี่ปุ่นถึงได้รับความเชื่อถือก็เพราะว่าความเข้มงวดของเขานี่เองเขาไม่ปล่อยผ่านก็คือว่าสินค้าตัวเดียวเนี่ยเขาดอกทั้งหมด10ครั้งอ่ะเราต้องผ่านด้วย
1: เฮ้ยมันไม่มีใครทำของตก
0: มัน
1: จะถูกขนาดนั้นโก
0: ระหว่างโรงงานไปถึงผู้รับเนี่ย
1: มันจะมีตกอย่างมากครั้งเดียวหรอวะ
0: มันไม่มีอะไรที่แบบตกตัวเดียวกัน10ครั้ง
1: ไม่มีทาง
0: มันโอเวอร์มากเลยนะ
1: แต่เขาทำ
0: นั่นคือสแตนดาร์ดเขา
1: โอ้
0: ฝ่ายดีไซน์ผมในช่วงแรกเนี่ยเขายังบ่นเลยเขาอยู่บริษัทอเมริกา
1: ครับ
0: เขามารับจ้างเป็นไซส์ไลน์ช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสแตนดาร์ดตัวยาคือแบบเข้มเกินไปเปล่าตัวเดียวมันจะตกเลยสิบครั้งประมาณนี
1: ้
0: ของอเมริกาของอังกฤษยังไม่ขนาดนั้นเลยเขาไงนะครับเขาก็บ่นแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันได
1: ้
0: ท้ายสุดทุกอย่างมันทำได้แล้วผ่าน
1: คือไม่ใช่แค่ดีไซน์อย่างเดียวนะที่จะต้องผ่านการปล่อยตกก็จะต้องผ่านด้วยจากหลายมุมจากระดับความสูงต่างๆ
0: ใช่
1: สองอย่างนี้ถ้าผ่านเรียบร้อยเขาถึงจะจ้างให้โกผลิตและบริษัทนี้เขาโอเคกับโกเลยโกอยากรู้นิดเดียวนอกเรื่องนิดเดียวโกพรีเซนต์กับบรรดาวิศวะที่เขาส่งมา 2-3 คนพวกไอ้ผู้จัดการอะไรเรื่องโกพรีเซนต์เป็นสายญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นั่นไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้30ปีก่อน
1: มันเก่งอย่างนี้นี่เองโกเราเนี่ย
0: 30ปีที่แล้วเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งเยอะมากแล้วเขาก็ซื้อซัพพลายเออร์ซื้อของจากซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นเป็นหลักเอาง่ายๆนะเพราะว่าผมเข้าใจวิธีการทำของเขาสิ่งที่เขาตระหนักคือว่าถ้าเขาได้ซัพพลายเออร
1: ์
0: ที่ไม่ดีลายเขาหยุดเมื่อไหร่การส่งของสะดุดเมื่อไหร่นั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ
1: ้
0: นฉะนั้นเขาให้ความสำคัญการสื่อสารมากเพราะยิ่งสมัยนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย
1: ไม่ต้องพูด
0: เลยคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกับเขา
1: เป็นไงล่ะ
0: ขนาดผมไปโตเกียวในสมัยที่ไปเรียนเนี่ยสถานีแต่ละสถานีไม่มีภาษาอังกฤษเลยถ้าคุณไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคุณจบเลยอ่านไม่ออกเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นเขามาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยใครขายของญี่ปุ่นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
1: แล้วโก
0: ไม่มีทางเลี่ยง
1: อันนี้คือเข้าทางโกเลยนะโทษทีก็คือสบายเลยจะให้พูดอะไรล่ะจะให้นำเสนออะไรล่ะจะให้โชว์อะไรล่ะจะให้เทสอะไรล่ะทุกอย่างบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นเปเปอร์ก็คงทำญี่ปุ่นด้วยมั้ง
0: ถูกต้องครับไอ้ใบ
1: เสนอ
0: ใบบูชัวบริษัทรุ่นแรกๆหรือรุ่นหล่อมามีภาษาญี่ปุ่นพร้อมภาษาอังกฤษ
1: นี
0: ่แนบให้ญี่ปุ่นอ่าน
1: เพราะฉะนั้นเอาสรุปเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวจะเผลอนานไม่ได้โกชนะใจบริษัทนี้เลยแล้วบริษัทอันนี้ก็คือบริษัทที่ถ้าเอ่ยปุ๊บทุกคนรู้จักหมดเลย
0: น่าจะรู้จักใหญ่
1: แล้วเราเอ่ยได้ไหมล่ะท่านผู้ชมท่านฟังจะได้รู้ว่าเป็นใครว่าจากนี้ไปเขาก็จะจากจุดเนี้ยเขาก็จะเป็น reference ให้กับโกเพราะว่าถ้าบริษัทนี้มาคนอื่นมาหมดแหละถูกไหม
0: ครับเขาก็เริ่มมั่นใจเรามากขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แต่คนเนี้ยคือเหมือนเป็นใบเบิกทางเลยนอกเหนือจากตัวคุณจรัญเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ทำให้พลิกฟื้นเลยเนี่ยก็คือบริษัทนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งใหญ่มากดังมากในญี่ปุ่นเขาคือ
0: มินิแบร์แล้วกันบอกให้นะครับ
1: ว่าแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก
0: ็
1: คือมินิแบร์เพราะฉะนั้นก็นี่คือผู้อ้างอิงได้อย่างดีเลยเข้ามาทีนี้ก็คนอื่นก็ตามเข้ามาแหละ
0: มีหลายเจ้าค่อยๆทยอยแต่ว่า
1: ผมต่อเลย
0: ผมเล่ากลับไปนิดนึงในช่วงที่ผมก่อตั้งบริษัทเนี้ย
1: ครับ

0: บริษัทแรกของเมืองไทยเนี่ยเป็นปีเดียวกันมีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นในปีเดียวกันมาจากญี่ปุ่น
1: คุยหน่อยคุยหน่อย
0: ปีเดียวกันเลยนะปีเดียวกันเลยนะ
1: ครับครับเอาคุยคุยอีกเรื่อง
0: คือที่ผมรู้จักเพราะว่าพอเขารู้ว่าผมเนี่ยทำตัวนี้เริ่มทำตัวนี้ปุ๊
1: บ
0: เขาติดต่อเข้ามาเลยญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อเข้ามาเพื่อทำความรู้จักกันเผื่อจะช่วยเหลือกันในอนาคตนะครับปรากฏว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆในระหว่างที่ผมไม่มีงานงานเขาล้น
1: ครับเขาส่งมาให้โก
0: เขาบอกให้ช่วยผลิตให้หน่อย
1: เฮ้ยน่ารักอ่ะ
0: เพราะอย่างที่บอกอ่ะญี่ปุ่นเขาคุยกันเนี่ยคุยกันแป๊บเดียวเขาได้งานเราคุยแทบตายอ
1: ่ะ
0: เวลาได้งาน
1: เขาก็เลยแบ่งงานมาให้โก
0: เขาแบ่งช่วยให้เขาโอเวอร์คาปาซิตี
1: ้โอเคโอเค
0: ก็นั่นก็คือไก่ก็แข่งกันไปนะพอในสภาพปกติก็คือแข่งกัน
1: แข่งแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
0: เราก็ถือว่าระบบญี่ปุ่นเขาไม่มีศัตรูก็แปลว่าทำเดียวกันก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันช่วยกันได้ก็ช่วยกัน
1: แล้วมีไหมมีคู่แข่งคนอื่นอีกไหมมีเจ้าเดียว
0: ในปีเดียวกันที่ก่อตั้ง
1: มี
0: เจ้าเดียว
1: okay.
0: ของญี่ปุ่นมาแต่เขาได้เปรียบตรงนี้เขามีประสบการณ์มาจากญี่ปุ่นไป
1: ครับผม
0: ที่เนี้ย
1: ครับ
0: แล้วในระหว่างนั้นปีถัดมามีบริษัทหนึ่งมาจากสิงคโปร์
1: เป็นไง
0: บอร์ดเวย์เขาก็มาตั้งเขาตั้งที่อยุธยาส่วนผมอยู่ตรงชลบุรี
1: ครับ
0: ส่วนของญี่ปุ่น
1: อยู่ไหน
0: อยู่ที่นิคม304ปาจีนบุรี
1: อ๋อแถวกระบี่
0: นั่น
1: เองโอเค
0: เนี่ยคนละโซนกันเลยนะ
1: โอเค
0: ปรากฏว่าก็แข่งกันไปเจอเดินในตลาดก็เจอกันนั่นแหละนะครับปรากฏว่าเราก็อ่อนด้อยพรรษาที่สุดนะถ้าเทียบกันแล้วเพราะว่าของญี่ปุ่นนี่เขาม ีประสบการณ์อยู่แล้วทำตัวนี้เราเริ่มต้นใหม
1: ่สิงคโปร์ก็ต้องไปท
0: ำสิงคโปร์เขาก็มีประสบการณ์แต่ว่าเขาผันมาจากพวกโฟมมา
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นพื้นฐานเขามีอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็แข่งไปหลังจากมิติแบร์เป็นลูกค้าเราเจ้าแรกนะครับมันมีผลิตภัณฑ์เจ้าอีกเจ้าหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ย
1: ครับ
0: เป็นบริษัทคนไทยนะ
1: เจิดฮะ
0: 3K
1: แบตเตอรี่ 3K
0: แบตเตอรี่เจ้านี้เป็นเจ้าที่ผมต้องเอ่ยก็เพราะว่า
1: ครับ
0: เขาเป็นเจ้าแรก
1: ครับ
0: ที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยออกแบบตัวโมเดลเพาส์ตัวเนี้ยกระดาษขึ้นรูปตัวเนี้ย
1: ไม่ได้มีมาให้ดู
0: ให้กับให้ใช้ในกล่องแบตเตอรี่นึกออกไหมเปิดฝามาแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนนี่เปิดฝามาป
1: ุ๊
0: บเปิดกล่องปุ๊บจะเป็นโฟมสี่เหลี่ยม
1: ครับ
0: ผมเป็นเจ้าแรก 3K มันเจ้าแรกที่เอากระดาษขึ้นรูปมาใช้ตัวนี
1: ้เอาไม่เอาโฟม
0: ไม่เอาโฟม 3K มันเจ้าแรกในเมืองไทยเลย
1: โอ้แล้วให้โกทำไว้บางใจให้โกทำ
0: แล้วก็ไม่เราก็ออกแบบแล้วลองดูเทสดูจนผ่านเขาใช้เป็นเจ้าแรกก็แปลว่าหลังจากเจ้าแรกแล้วบริษัทอื่นๆแบตเตอรี่เรียนแบบขยายหมด
1: โอ้
0: คือผมชื่นชมบริษัทนี้เพราะว่าเขาเป็นบริษัทแรกที่หันไปใช้กระดาษแล้วในระหว่างนั้นเองเนื่องจากในช่วงแรกๆที่เรากำลังล้มลุกเนี่ยผมเคยชวน 3K ให้มาถือหุ้นด้วย
1: ครับ
0: ให้เขามาถือหุ้นเพื
1: ่
0: อให้เราสกิลนิดหนึ่งด้านออเดอร์ในมือเพราะออเดอร์เขาเยอะมากตอนนั้นก็อันดับหนึ่งนะ
1: ครับครับ
0: เขามีส่งออกด้วย
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าก็คุยกันวาสนากำลังจะเกือบโดนเขามาถือหุ้นแล้วเขาจะบอกว่าต้อง50ขึ้นไปนะเขาถึงจะยอมเรากำลังคุยไปคุยมาก็สักพักหนึ่งก็มีเหตุการณ์ทำให้เราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เข้ามาก็เพราะว่าของเราเองก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ก็เลย
1: ก็ไปเรื่อยๆก็พับแผนไป
0: โอเค
1: ก็พับแผนไปทีนี้โกแตะเรื่องคู่แข่งแล้วแค่อยากรู้ว่าวันนี้คู่แข่งทั้งจากญี่ปุ่นและทั้งจากสิงคโปร์ที่ว่านั้นยังคงอยู่ในสนามนี้กับโกไหมหรือการที่โกบอกว่าตอนนี้ยืนหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วนี่แปลว่าสองเจ้านั้นเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมโก
0: ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมท้าความอีกนิดนึงปี40เนี่ย
1: ครับผม
0: หลังจากเกิดวิกฤตแล้วในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมันมีความโชคดีเกิดขึ้นก
1: ็
0: คือผมบริษัทและยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าได้ยุบตัวทำให้คนได้ตกงานมากขึ้นในปีนั้นในปีถัดๆมาปี41
1: ปี41อะไรเงี้ยฮะ41มาต่อ42นี่เห็นเลยล่ะ
0: หรือปีก่อนนั้นเนี่ยเจ้าของกิจการบางคนผมได้พนักงานที่เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: ก่อตั้งบริษัทเนี่ย
1: ครับ
0: ได้คนดีๆเข้ามาม
1: าเข้าที่สาธิตรินแพ็คเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่ๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทำให้การเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าคู่แข่ง
1: ครับ
0: ไม่คาดคิดไม่ได้คิดไม่ได้ฝันอะไร
1: ที
0: ่
1: เขาเคยส่งมาให้โกะ
0: ปรากฏเขาก็ยังอยู่แต่ว่าผมได้ข่าวว่า บริษัทนั้นเนี่ยเขาโดนบริษัทยิปที่ตลาดญี่ปุ่นเทคบริษัทมหาชนเข้ามาเทคเปลี่ยนชื่อเป็นจากนิปปอนไฮแพคเป็นไดนาแพค
1: โดนเทคที่ญี่ปุ่นไม่ได้เกี่ยวกับทางนี้
0: อ่ะเกี่ยวเดี๋ยวมีเกี่ยวเดี๋ยวมีเกี่ยว
1: อย่านานนะ
0: เขาเปลี่ยนเดี๋ยวหมดเวลาแล้วใช่ไหมโอเคปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอันนั้นยังไม่ต้องเอาที่เอา

0: อยุธยาบริษัทสิงคโปร์ก่อนปรากฏว่าไม่นึกไม่ฝันครับในหลังจากแข่งขันกันมาเราก่อตั้งกันมาเนี่ย
1: ฮะ
0: 7ปีผ่านเจ็ดแปดปีผ่านไป
1: ครับ
0: บริษัทนั้นติดต่อผมเข้ามา
1: ครับ
0: บอกว่าเขาไม่ไหวละสนใจซื้อบริษัทเขาไหม
1: เฮ้ยนี่คู่แข่งที่แข่งกันมา7 8ปี
0: อ่าเขาบอก
1: โทรมาถามนะ
0: เขาไม่ไหวละ
1: เขาไม่ไหว
0: เขาจะย้ายมูฟไปเมืองจีนแล้วก็ไม่อยู่เมืองไทยแล
1: ้วเอากิจการเขาไหม
0: ซื้อไหม
1: ผมว่าไง
0: ทั้งที่ผมก็แรกๆผมว่าขอไปดูก่อนไปดูเสร็จผมก็ถามราคาคุยกันสุดท้ายก็ไฟนอลลี
1: ่ครับ
0: ซื้อทั้งที่ทั้งเครื่องจักรมาเล
1: ย
0: พร้อมลูกค้ามาเลยมันก็ทำให้เราได้ลูกค้าเข้ามาเน้นคือเราได้ลูกค้าเข้ามา
1: คู่แข่งเหลือคนเดียวแล้วนะจากสองรายเหลือคนเดียวแล้วนะ
0: อันนี
1: ้
0: พอได้นี้มา
1: ครับผม
0: เป็นโชคด้วยนะผ่านไปอีก2ปี
1: ครับ
0: 2ปีหลังจากซื้อเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมขายออกไปก่อน
1: ขายอะไรไปครับ
0: ขายไอ้เนี่ยโรงงานคือหลังจากเรามาเนี่ยเราก็บริหารอยู่ประมาณสัก3ปี
1: โอเค
0: 3ปี5ปี
1: โกตอนนั้นโกมี2สาย
0: คุณยังไงแล้วอยุธยากับ
1: ชลบุรีชลบุรีโอเค
0: แล้วปรากฏว่าการมี2ที่ทำให้การจัดการลำบาก
1: อ๋อ
0: ก็เลยคุยกันข้างในบอกว่าเอาเข้ามารวมศูนย์ดีกว่าเอาเครื่องย้ายเครื่องมาเลย
1: โอเค
0: และในระหว่างนั้นบริษัทข้างๆเขาขอซื้อ
1: ขอซื้อที่
0: เราก็โอเคขายเราได้กำไรด้วยก็ขายไป
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยตอนนี้ดวงขึ้นหมดแล้วนะเนี่ยโกที่ฟังได้ดวงขึ้นหมดแล้วนะ
0: เดชบุญอีกขายไปเสร็จน้ำท่วมปี54
1: โอ้
0: 45หรือ54เนี่ย
1: 54 54
0: อันนั้น
1: โอ้ยอยุธยาหนักมากไปไปนั่งเรือดูเลยโกโอ้โหบางที่ตกใจเลยอ่ะหูย8เมตร9เมตรโอ้โห
0: ใช่โอ้โหแบบเดชบุญบอกยังคุยกับแฟนบอกโอ้โชคดีมากเราขายไปก่อนนั่นน่ะ
1: โอ้โหแม่โก
0: เออโหแบบนั่นน่ะก
1: ็
0: ผ่านมาได้นะลูกค้าในโซนอยุธยาก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะเลย
1: โอเคโอ้โหเอาเครื่องย้ายเครื่องจักรละมาอยู่ที่ชลบุรีหมด
0: เพิ่มเ
1: ลย
0: กำลังผลิตและกำลังผลิตก็เพิ่มขึ้นมาแล
1: ้
0: ว
1: ก็เรียกว่ารายนี้จบแล้วและอีกรายที่
0: ส่งคืนสัมปทานหลังจาก
1: ทาง
0: โคเทปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาทำธุรกิจสองอย่างก
1: ็
0: คือทำไอ้ตัวกระดาษขึ้น
1: ร
0: ุ่มได้ด้วยแล้วก็ทำกล่องด้วยเดินชีตบอร์ดกล่องลูกฟูกด้วยปรากฏว่าทั่วแล้วเนี่ยเขาขาดทุนเขาก็เลยขายให้กับเครือปูนSCG บริษัทด้านขาย SCG นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเขาเป็น SCG เสร็จเนี่ย
1: โอ้ตอนนี
0: ้เราก็หนักแล้วเพราะ SCG เขาเป็นเจ้าตลาด
1: แข่งกับใครไม่แข่งแข่งกับ SCG โอ้ย
0: เขาก็ส่งคนไปอบรมที่ญี่ปุ่นเพื่อจะมาสู้กับเราในธุรกิจนี้อยู่ระยะหนึ่ง
1: ครับ
0: จนไฟนอลลี่เขาก็บอกว่าเขาติดต่อมาอีกเหมือนกันบอกว่าสนใจซื้อเครื่องไหม
1: ฮะ
0: คือเขาเอาแลนด์เขาไม่ขายที่นะเขาขอแลนเอาไว้ทำธุรกิจอื่นเพราะว่าตัวเนี้ยกำไรน้อยเขาขอไปทำตัวธุรกิจอื่นที่มีมาร์จิ้นผมว่าโชคดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเชื่อว่าถ้าด้วยศักยภาพของ SCG เนี่ย
1: ถ้าเขา
0: ลุยหนักเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้หรอกด้วยสาขาที่เขามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยยังไงผมก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่พอดีเขาไม่เอาละเพราะเหมือนกัน
0: เขาบอกเหมือนกับลายอีกอย่างนึงลายตัวเนี้ยมันไปทับซ้อนกับลายที่เขาชำนาญอยู่ก็คือพวก
1: กระดาษไง
0: กระดาษพาร์ติชันกล่องทั้งหลายแหล่เน
1: ี่
0: ยเหมือนกับบรรทัดลายกันอยู
1: ่ใช่
0: ไปแย่งตลาดกันเอง
1: เมื่อก่อนเขาชื่ออะไรวะเยื่อกระดาษอะไรสักอย่าง
0: เยื่อกระดาษสยาม
1: เยื่อกระดาษสยาม
0: มันนั้นคือลงเยื่อเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราเรียกกันว่าอะไรสยามนะกระดาษสยามอะไรประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: คือเขามีสาขาลงกล่องทั่วประเทศ
1: เอาครับเขาก็เลยตัดสินใจ
0: เขาอยาก
1: ไม่เอาต่อละ
0: ไม่เอา
1: ไอ้ที่เขาเซ้งมาเนี่ยนะ
0: ช่วยเอาเครื่องออกไปให้หน่อยแล้วหนึ่งก็ได้โน้ตฮาวไปดูเครื่องจักรได้ดูว่าเครื่องจักรเขาเป็นไงแต่เราก็ได้ลูกค้ามาบางส่วน
1: ครับ
0: เราก็กำจัดคู่แข่งไปในตัวเราคิดอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วโกไม่มีคู่แข่งแล้วตอนนี
0: ้ก็เลย
1: เอา
0: อีกก็ซื้อเซเล็งอีกเต็มโรงงานไปหมด
1: แล้ว
0: ก
1: ็เพิ่มฟังฮะเขาเก่งจริงๆฮะโอ้โห
0: เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมา
1: ครับผมเครื่องจงเครื่องจักรก็เท่าไหร่แล้วนี่เป็นโอ้โหเป็น20ตัวแล้วมั้งนี
0: ่ยังไม่ถึงนะครับ
1: แต่ว่าก็คือก็เรียบร้อยละแปลว่าจบตรงนั้นละ
0: ก็คือในระหว่างนี้ก็มีคู่แข่งอื่นก็เกิดขึ้นแต่เรื่องธรรมชาตินะครับ
1: อันนั้นฮะก็โกเพิ่งรับทั้งหมดทั้งสิ้นจากเดี๋ยวนะสยามบรรจุภัณฑ์หรือเปล
0: ่
1: า
0: เมื่อก่อนเรียกได้ใช่สยามบรรจุภัณฑ์ใช่
1: โกรับจากเข้ามาปีไหน
0: จำได้ไหมเดี๋ยวนะน่าจากหลังจากที่ที่ผม
1: ท่านผู้ชมขอเวลาเขาเปิดอ๋อนี่มีคุณสุรเดชบอกว่า54น้ำท่วมอยุธยา

0: โรจนะยังไม่รอดเลยครับนี่เขาบอกมาผู้กองหอมบอกว่าสยามคราฟก็คือใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับตามที่บอกฮะคุณปริชาติบอกเดี๋ยวจะย้อนไปฟังตอนหนึ่งนะตอนนี้ขอตั้งใจฟังตอนสองก่อนขอบคุณมากครับคุณปริชาตินะฮะสรุปก็คือไม่เป็นไรโก้เดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: ไทยคอนเทนเนอร์ประมาณปี55
0: โอเค
1: นะครับ
0: ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วตอนนี
1: ้มูฟเครื่องจักรมา
0: ครับผม
1: มาอยู่ที่เดียวกันหมดเลย
0: ทีนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โก้บอกกับยุ้ยว่าตอนนี้ก็คือยืนหนึ่งละยืนหนึ่งเลยนะฮะเป็นรายใหญ่เลยนะฮะที่ก็คือทำให้กับลูกค้าเต็มที่นะครับลูกค้าจะให้ทำแบบไหนยังไงนะฮะคือสรุปว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าพ็อปมูล
1: กระดาษขึ้นรูปกระดาษขึ้นรูป
0: แล้วก็ห่อหุ้มกันกระแทกนะครับแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับท่านผู้ชมทุกฟังเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศและคนที่ซื้อที่ต่างประเทศเท่านั้นที่จะแกะออกมาแล้วเห็นผลงานของโก
1: ้ถูกครับเพราะว่าเขารักษาสภาพแวดล้อม
0: ครับผม
1: คือเน้นสภาพแวดล้อมเป็นหลัก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดในประเทศที่เขาส่งไปแล้วไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: เขายังใช้โฟมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ยังเป็นพวกนั้นอยู
0: ่ก็เป็นพวกนั้นอยู่นะฮะเอาละฮะทีนี้โกฮะเวลาค่อนข้างสวยเลยตอนนี้ 17:39 เราเบรกเลยเดี๋ยวพอกลับมาปุ๊บขออนุญาตดูผลงานของโกแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมทุกฟังดูด้วยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เห็นนี่คือกระดาษที่รีไซเคิลและย่อยสลายได้นะฮะและออกแบบได้ตามใจของท่านเลยเพียงแต่ว่ามันจะค่อนไปทางสินค้าอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่สินค้าเกษตรนะฮะดังนั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับกลับมาเราจะดูผลงานของสานติกรีนแพ็คและบางอันจะให้โกเล่าให้ฟังครับว่าเบื้องหลังมันเรียกว่าออกแบบมายังไงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับตอบโจทย์อะไรลูกค้าเขาสั่งมายังไงนะครับพักแป๊บเดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
0: 17:41 ครับกลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อครับวันนี้น่าจะคุมเวลาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับขออนุญาตเล่าอย่างนี้นิดเดียวนะฮะตอนที่ผมนัดหมายเวลากับโก้สำหรับเมื่อตอนที่1 นะครับก็บอกว่าโก้โทษนะครับใช้คำนี้เลยกูขอคร่าวๆนิดนึงไว้ว่าไอ้ที่มึงทำแล้วแบบน่าพูดถึงเนี่ยคือยังไงโก้เขาบอกว่ายุ้ยกล่อง iPhone มึงยังอยู่ไหมเราก็บอกว่าอยู่ครบทุกอันเลยเพราะว่าคนชอบเก็บนะฮะบอกไปหยิบไอ้กล่องล่าสุดอ่ะที่มึงซื้อมาผมก็ไปหยิบมาเสร็จปุ๊บก็เปิดยูเห็นข้างในไหมบอกเห็นเป็นอะไรก็เป็นพลาสติกไงจับดูสิผมก็เปิดแล้วก็เคาะพลาสติกโก้เขาบอกว่ามึงหยิบออกมาเลยผมก็เลยแกะออกมาโอ้ท่านผู้ชมต้องฟังครับมันเป็นกระดาษครับแต่มันเป็นกระดาษแบบโอ้โหคือคุณสมบัติตอนนี้ใครยังมีกล่อง iPhone อยู่หยิบมานะครับอย่าให้ผมพูดอยู่คนเดียวแล้วกันนะฮะ หยิบมาจับดู แล้วโกบอกยุ้ยนี่คือสิ่งที่กูทำเพียงแต่เขาไม่ได้ทำให้
1: iPhone
0: เท่านั้นเอง
1: เพราะว่า iPhone ผลิตที่เวียดนามนะตอนนี้
0: ครับผม นะฮะบอกว่านั่นแหละ

0: ไอ้อะไรที่ลุกพลาสติกแบบนี้แต่จริงๆคือกระดาษและรีไซเคิลได้ 100% คือสิ่งที่โกเขาใช้คำนี้นะกูทำโอเคเอาละครับมาตอนนี้ขอที่5เริ่มเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตอนนี้เขามีมาหลายอย่างมากนะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะไหนผมจะเอาไปให้ใกล้กล้องนิดนึงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะตอนนี้ดูหน้าเขาไม่ต้องดูผมแล้วนะฮะ อย่างอันนี้ฮะนี่เป็นพลาสติกที่
1: กระดาษ
0: มันคือกระดาษโทษแต่มันแข็งแรงมากโกอันนี้ใส่อะไรครับโก
1: ใส่ไอหูฟังหูฟังโทรศัพท์อะแต่ว่าไม่มันเป็นแบรนด์อีกแบรนด์คู่แข่งของ iPhone แต่ว่าเขาต้องการทำกระดาษตัวนี
0: ้
1: ในเกรดเดียวกับของ iPhone นั่นเอง
0: โอ้ดีเลยนี่อย่างนี้เลย
1: อันนี้
0: ผลิตสาย 100%
1: กระดาษอันนี้ผลิตอยู่เมืองไทยเขาเลยก็มาใช้ผมในการดำเนินการ
0: อันนี้คืออะไรครับโกอันนี้เหมือนกับที่
1: ใช่อันนี้เกรดพรีเมียมเหมือนกันนะครับพรีเมียมแต่ว่าไม่พรีเมียมสุดกรูกลางๆนะครับเพราะว่าอันนี้ใส่สินค้าญี่ปุ่นส่งยุโรปนะครับจะมีโลโก้มีหนังสือติดอยู่ในกระดาษตัวนั้นอยู
0: ่
1: ะนะครับ
0: อันนี้คือส่งทางยุโรปโกครับอีกนานไหมที่ทางยุโรปจะไม่ให้เอาโฟมเข้าอีกแล้วครับ
1: อันนี้อยากจะเตือน
0: ครับ
1: หรือบอกวอร์นิ่งทุกคนนะครับ ที่ผู้ประกอบการที่ส่งออกไปทางยุโรปออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รุนแรงหน่อยชัดเจนก็คือทางยุโรปเนี่ยเขาเท่าที่ทราบจากลูกค้ามาก็คือในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมและเขาจะไม่ให้ใช้โฟมในการแพ็คสินค้าตัวนี้ส่งออกแล้วนะครับ
0: เขา
1: จะกรีน 100% แล้วนะครับณวันนี้เรามีโลโก้อีกอันนึงด้วยนะเช่น FSC นะครับของอุตสาหกรรมกระดาษก็เป็นโลโก้ที่ต้องดีแคลร์ให้ลูกค้าบางเจ้าต้องการถึงแม้จะซื้อแพงกว่าเขายินยอมจ่าย
0: เพื่อการนำเข้าประเทศไปทางเขา
1: ครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้เขาอยากเข้าประเทศเขาเลยนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ผู้ประกอบการเริ่มตระหนักนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง
0: มันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่กระดาษเลยโกนี่คืออะไรโกนี่คืออะไร
1: ตลับที่ปีนี้เราได้ออกแบบของเรานะครับออกแบบเองเพื่อที่จะเตรียมตัวทำเป็นของขวัญแจกลูกค้าในวันปีใหม
0: ่โอ้แล้วข้างในจะใส่อะไรโกหรือยังไม่บอกเป็นความลับ
1: ขอเป็นความลับแล้วกันแต่ว่าเราฟิกไว้หมดแล้ว
0: โอ้โหดูสิฮะ
1: เดี๋ยวจะมีพิมพ์อะไรเข้าไปด้วยม
0: ี
1: พิมพ์สีอะไรใส่เข้าไปด้วย
0: อะไรอะโก
1: อันนี้เนี่ยเป็นกล่องกล่องใส่ของขวัญเมื่อปีที่แล้วแกะได้
0: คือต้อง
1: แกะสติ๊กเกอร์
0: ต้องแกะสติ๊กเกอร์ก่อน
1: ครับ
0: ขออนุญาตนะ
1: อันนี้ก็คือที่เราทำแจกลูกค้าเมื่อปีที่แล้วครับ
0: โอ้นี่ฮะเป็นชุด
1: พัดลม
0: ฮะโอ้โหนี่ฮะอันนี้คือทำแจกลูกค้า
1: อันนี้เราซื้อสินค้ามาใส่แพ็คกิ้งแล้วออกแบบเอง
0: นี่ฮะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยเนี่ยนะฮะ
1: ใช่
0: แพ็คอย่างดีแล้วก็มีอันนี้เสร็จหมดแล้วก็ปิดสวยเลยนะฮะอันนี้อีกครับอันนี้อะไรผม
1: อันนี้หน้ากากสำหรับเผื่อโรงเรียนใดต้องการจะซื
0: ้
1: อไปเพื่อให้พัฒนาให้เด็กทักษะ
0: oh.
1: ให้เด็กไประบายสีเล่น
0: ครับ
1: พวกนี้ก็ทำได
0: ้ครับ
1: นะครับเราก็มีจำหน่ายอยู
0: ่เพราะความที่มันคือกระดาษ
1: เป็น
0: พื้นฐานเพราะถ้ามันเป็นพลาสติกมันจะระบายไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็จะลื่นไหลถลายออกไปอะไรเงี้ยเป็นกระดาษนี่มันก็คือออกมาสวยเลยเหมือนอยู่วาดบนกระดาษ
1: ใช่แล้วมีหลายเจ้าเขาก็มาจ้างให้เราทำรูปทรงขึ้นมาแล้วเขาก็ซื้อจากเราไปแล้วก็ไปเพิ่มแวลูแอดเดดเพิ่มมูลค่ามันโดยการใส่สีใส่อะไรเข้าไปแล้วจากซื้อสมมติซื้อเรา5บาทอาจจะไปขาย30บาท
0: ค่ะ
1: เป็นต้นเขาไปเพิ่มการระบายสีออกแบบเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
0: โอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดา
1: แม้แต่นั้นสีเขียววันนั้นนะ
0: เขียวครับครับ
1: สีเขียววันนี้ก็คือเราลองทำดูว่าเอากระดาษเราไปลองพ่นกำมะหยี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ติดเครื่องทำนาฬิกาน
0: ี่กำมะหยี่โก้
1: ใช่ครับ
0: เป็นกำมะหยี
1: ่ฮะใช่แล้วมันทำได้หลากหลายนะครับงั้นผู้ประกอบการท่านใดที่มีไอเดียอยากจะให้เราผลิตอะไรก็ติดต่อเราได้ตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับก็คือเอาว่าอย่างนี้นะฮะท่านผู้ประกอบการที่กำลังว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องของการห่อหุ้มสินค้าของท่านติดต่อโกได้เลยนะฮะแล้วโกสามารถที่จะออกแบบให้ยูนิคคือเป็นเฉพาะธุรกิจของเขา
1: ถูกต้องครับ
0: ได้เลย
1: ได้เลยเพราะว่านโยบายคือถ้าคุณให้ลองออกแบบแล้วคุณเป็นเจ้าของแม่พิมพ์เราก็จะเก็บความลับอันนี้ไว้ให้คุณเจ้าเดียว

0: เคยมีในอดีตเขาต้องการจะขอใช้แม่พิมพ์เราบอกไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อน
1: โอ้
0: นะครับอันนี้คือนโยบายที่เราเข้มงวดมาตลอดเรานะครับ
1: ฮะฮะเจ๋งเลยอ่ะโกมันมีอันนี้อันนึงที่อันนี้อยากอวดมากเลยเพราะว่าสวย
0: เห็นแล้วอยากได้ใช่ไหม
1: เห็นแล้วอยากได้
0: ลูกค้าผมที่มาเจอกระเป๋าช้างใบนี้นะไม่ว่าโดยเฉพาะทางยุโรปเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยเขาเห็นตัวนี้เขาอยากหิ้วกลับหมดเลย
1: ครับ
0: ผมเนี่ยอยาก
1: อนุญาตให้กล้องดูชัดๆเลยครับ
0: จริงๆกระเป๋าตัวนี้เป็นแม่พิมพ์ของผมนะผมสามารถขายได้เลยเพียงแต่ว่าถ้ามีสินค้าเอามาใส่ตัวนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไปวางจำหน่ายในสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าฝรั่งเห็นเนี่ยเขาแฮปปี้มากนะตัวนี
1: ้ผมหมุนด้านหลังให้ท่านดูนะ
0: นี่คือตัวอย่างที่เราออกแบบเอง
1: ครับเพื่อจะให้เห็นเลยว่าอันนี้คือของโก 100% นะฮะเขียน
0: แปะไ
1: ว้เลยว่าสารติกรีนแพ็คด้านหลังเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นนะฮะทีนี้ทำไมคนถึงอยากได้กันดูนะฮะอันนี้เป็นหนังนะฮะปุ๊บนะฮะแกะมาเนี่ยฮะดูสิฮะมันคือกระเป๋าซึ่งท่านผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้ที่จะให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นผ้าอย่างดีเลยนะฮะซึ่งคุณอยากจะให้ผ้าก็ได้คุณอยากจะให้อะไรก็สุดแต่
0: ปรับเปลี่ยนได
1: ้ครับผมนะฮะอันนี้นี่คือช่วงจะปีใหม่นี้ถ้าเผื่อจะให้โก้เขาออกแบบอะไรยังไงนะครับท่านทำเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะฮะกรุณานั่นเลยเพราะว่าโก้จะถนัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะเป็นเกษตรอาจจะ ไม่ถนัดนิดนึง ให้มาใส่ออกแบบรังเริงใส่ผลไม้ใส่ของที่มาจากฟาร์มอะไรนี้มันไม่สะดวกใช่ไหม
0: มันก็ทำได้หมดแหละครับเปลว่าสินค้าเกษตรมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าถามว่าถ้ามี requirement มาเราซัพพอร์ตได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ตรงข้ามสินค้าเกษตรจะมีวอลุ่มที่เยอะก็ได
1: ้ทีนี้มันจะมีคำถามหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าหลายท่านที่ฟังมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะอยากจะคงอยากรู้โกครับมันทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจนะเพราะว่าใช่ไหมใช้โฟมห่อหุ้มเฮ้ยโฟมธรรมดามันไม่แพงไม่เพิ่งอะไรพอมาใช้ของซึ่งมีดีไซน์แบบนี้กระดาษรีไซเคิล 100% แบบนี้ต้นทุนเขาแพงขึ้นไหมครับโก
0: ตอบได้เลยว่า 80% ถูกลง
1: เฮ้ย
0: เหตุผลก็เพราะว่าใน 20% ที่ผมเว้นไว้เพราะว่ามันมีโฟมบางประเภทที่มันค่าคอมเพรสชันความหนาแน่นของเขาต่ำมากก็อาจจะถูกที
1: ่
0: ใช้ในตลาดบ้านเราเขียนนิดเดียวก็หลุดพวกนี้เราจะสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเกรดส่งออกหน้าที่ผมคือผมต้องทำหน้าที่ลดคอสให้ลูกค้า
1: อ๋อ
0: นี่คือหน้าที่ผมเลย
1: ท่านผู้ชมตรงนี้น่าสนใจเลยนะฮะท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะต่อโก
0: คือทุกครั้งที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะดูองค์รวมว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: บอกมาเดี๋ยวผมจะดูให้ผมมีทีมดีไซน์พร้อมไปให้บริการ
1: ครับ
0: ไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: นั่น
0: นะครับไปดูแล้วเราต้องทำให้ลูกค้าได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ลดคอสได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทำมาตลอด
1: มีรูปที่โกรับรางวัลจากลูกค้ารายหนึ่ง
0: เมื่อเร็วๆนี้เมื่อ2วันน
1: ี้นิสุออโต้พาร์ทเลยสักอย่าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นรางวัล cost reduction มันแปลว่าอะไรโกอธิบายนิด
0: ลดต้นทุนในข่าวว่าครับ
1: แล้วโอ้โหเขาแสดงว่าเขา appreciate ขนาดเขามอบรางวัลให้เลย
0: ครับไม่ใช่เจ้าเดียว
1: โอ้โห
0: จริงๆมีอีกหลายเจ้าน
1: ี่
0: อย่างPanasonic พวกนี
1: ้ครับผม
0: เราผมก็ได้รางวัล best design
1: นี่
0: จากบริษัทเขาช่วยไปลดต้นทุนบริษัทนั้นเนี่ยเขาเอากระดาษผมไปคำนวณเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยนะเพื่อลดคอสของเขาด้วย
1: ได้ด้วย
0: ได้ด้วยได้ด้วยเพราะว่า
1: เขาได้เครดิตคืน
0: ใช่ hey. เพราะว่าของเราประหยัดพวกนี้พลังงานมากกว่าก ล่องที่เขาใช้แบบดั้งเดิมที่เขาใช้
1: แบบดั้งเดิมแล้วก็เอาโฟมมาแล้วปุ๊บเนี่ยพออยู่ไปคำนวณปุ๊บเนี่ยอยู่แพ้คนอื่นเขานะเพราะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นไอ้การทำลาย
0: สิ่งแวดล้อมคาร์บอนพวกนี
1: ้มันปล่อยคาร์บอน
0: ใช่ไหมเขาไปคำนวณจนเขาได้รางวัลวายเอนจิเนียร์เขาก็ขอข้อมูลจากผมไปคำนวณนู่นนั่นเดี๋ยวเขานำเสนอเจ้านายเขาก็ทุกคนก็แฮปปี้ผมก็ได้รางวัลได้งานแล้วก็ได้รางวัลคือไม่ใช่เจ้าเดียวที่ได้พอดีเจ้าล่าสุดเพิ่งจะเรียกไปรับรางวัล
1: ใน
0: ซ
1: ู
0: บิชินะครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: ทุกปีเราเกือบได้เรื่อง cost reduction เรื่อง cost design packaging design มาเกือบทุกปีวางใจเราได้เราค่อนข้างต้องทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์ด้วย
1: ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบการหากว่าได้ดูคลิปนี้อยู่ได้ดูเทปนี้อยู่เอาใช้คำนี้แล้วกันเผื่อไม่ได้ดูสดนะฮะแล้วกำลังมีแพลนสำหรับปีใหม่นี้และสำหรับปีหน้าติดต่อคุณโก๋ได้ตั้งแต่บัดนี้เพื่อที่จะให้ออกแบบ

0: ฮะไอตัววัสดุห่อหุ้มสินค้าท่านเนี่ยที่เป็นกระดาษรีไซเคิล 100% หรือนะฮะของที่ท่านจะทำเป็นที่ระลึกนะฮะของที่จะทำเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะให้ลูกค้านะฮะในช่วงปีใหม่นะติดต่อโกได้หมดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวโกดูว่าจะให้ใช้เบอร์ไหนเดี๋ยวจะขอเบอร์ที่จะออกอากาศไปด้วยนะเบอร์ที่สำหรับ
1: ออฟฟิศ
0: ท่านผู้ประกอบการจะติดต่อสันติกรีนแพ็คนะครับ
1: คร
0: ับครับอย่าบอกนะจำเบอร์ไม่ได
1: ้อ๋อบอกเลยไหม
0: บอกได้เลย
1: อ๋อ02
0: เออเอา
1: 906
0: อ่าฮะ
1: 4957ถึง60
0: ขออีกทีครับ02
1: 906
0: 906ครับ
1: 4957
0: 4957ครับ
1: ถึง60
0: ถึง60ครับ
1: ต่อฝ่ายขาย302ถึง305
0: 302ถึง305นะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือเบอร์ของสันติกรีนแพ็คนะครับอ่ะโกฮะวันนี้เวลาเราค่อนข้างจะทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ได้คุยกับโกมีอะไรอื่นที่อ้วนไม่ได้หยิบให้ท่านผู้ชมดูหรือเปล่ามีอะไรที่จะพูดถึงไหม
1: เหรอฮะตัวนี
0: ้มีไหมอันนี้
1: ตัวใส่ตัวของตัวเขาเรียกว่าอะไรการสื่อสารสมัยก่อนเมื่อประมาณเทคโนโลยีนี้ก็คือคอนเฟอเรนซ์มีตติ้งมีไมโครโฟนยี่ห้อไมค์โพลีคอมที่ใช้สื่อสารมีลำโพงอยู่กลางที่ประชุมพวกนี้ผลิตที่เมืองไทยแล้วก็ใช้ผมดีไซน์ให้ทำแพ็คกิ้งตัวนี้ส่งตัวสปีกเกอร์ตัวนี้
0: แต่นี่ส่งไปนอก
1: ส่งไปอเมริกา
0: ส่งไปอเมริกา
1: ครับ
0: ผ่านเรียบร้อย
1: ใช้มานานแล้วอันนี้ใช้มาหลายปีแล้ว
0: โอ้โหเป็นไงล่ะแล้วมันดูดีมากเลยนะโกแล้วก็แข็งแรงเลยดูสิเนี่ย
1: ความรู้สึกของเรานะคือก็เราได้ใช้ตัวนี้มาเนี่ยสินค้าตัวนี้มันทันสมัยนะเมื่อเทียบกับของเดิมๆมาจากจีนหรือมาจากที่ไหนที่แบบดูมันจะดูแบบโบราณนิดนึงแล้วเป็นตัวนี้มามันเหมือนกับมันดูทันสมัยขึ้นมาด้วย
0: สอดคล้องกับความสมัยใหม่ของแต่ละธุรกิจครับผมแต่ที่สำคัญเลยครับโกครับวันนี้ที่เราคุยกันจริงๆนี่ผมคุยมาแบบต่อเนื่องนะกับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งไอ้ปั้มอ่ะพราดอนจุลชาติอ่
1: ะ
0: นั่นก็เหมือนการพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าหากว่าคุณใช้อย่างถูกวิธีซึ่งในเซนส์ของปั้มเนี่ยก็คือถ้าคุณกำจัดมันอย่างถูกวิธีนะครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น 2-3 ตอนที่ต่อเนื่องกันมาถึงวันนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับเราอยากจะให้เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นถูกไหมโก้แล้วโก้เองก็มีความประสงค์อย่างแรงเลยที่ไม่อยากให้เราใช้โฟมกันอีกแล้วเพราะว่าอีกไม่นานการส่งไป EU โก้ก็พูดเองเมื่อกี้นะครับว่ามันคงจะใช้โฟมอีกไม่ได้แล้วนะครับ3นาทีสุดท้ายโก้อยากจะพูดอะไรถึงคนที่ทำให้โก้มาประสบความสำเร็จยืนหนึ่งนะฮะ อยู่ตรงนี้นะเป็นสันติกรีนแพ็คนะก่อนหน้านี้ชื่ออะไรนะสันติพร้อมโม
1: ใช่ครับแต่ว่าไอสารติดพับมูลเนี่ยแรกเนี่ยเมื่อจากคุณไม่รู้บางทีโทรมาที่บริษัท3-4พับมุ้งใช่ไหม มันเปลี่ยนชื่อไปเลยท่านแล้วบอกว่ามันไม่ใช่มีลายเดียวนะมันมีหลาย
0: พับมูลนี่เป็นพับมุ้ง
1: พับมุ้งแล้วมันมีหลายลายมากเราเลยบอกว่าหลังจากก่อตั้งสารติดพับมูลขึ้นมาปุ๊บ2 ปี 3 ปีที่3เปลี่ยนชื่อเลย
0: เป็นสารติด
1: กินแพ็คเลย
0: โอเคอยากจะพูดอะไรส่งท้ายตรงนี้กับลูกค้ากับพนักงานอะไรได้หมดแล้วครับโกวันนี้เวลาเราคุมได้ดีเชิญครับ
1: ครับก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณจากใจเลยก็คือว่าลูกค้านะครับตั้งแต่ในอดีตที่เราก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันทุกเจ้านะครับบางเจ้าก็เลิกล้มไปแล้วก็ตามผมยังสำนึกในบุญคุณที่ให้โอกาสทางสันติกรีนแพ็คได้ช่วยมีงานให้ทำมาตลอด30ปีนะครับอันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับกลุ่มที่สองที่ผมขอบคุณก็คือพนักงานผมนะครับที่บริษัทสันติกรีนแพ็ควันนี้มายืนได้30ปีเนี่ยลำพังผมคนเดียวเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จได้ณวันนี้นะครับผู้จัดการทุกท่านพนักงานทุกท่านแม้แต่คนขับรถที่ไปส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเขาขนของที่มีมูลค่าที่สุดของบริษัทไปส่งให้ลูกค้าขอเขาร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเนี้ยเติบโตอย่างความตั้งใจและรักบริษัทมาก
0: ครับ
1: พนักงานของผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่า 90% อยู่กันมาเฉลี่ยอายุเฉลี่ยมากกว่า 20% อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับรักบริษัทกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมาก
0: แปลว่าพนักงานอายุไล่ๆกับโกเลยนะ
1: ใกล้กันหมดแล้วก็เกษียณบางช่วงเริ่มเกษียณกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีพวกเขานะครับตั้งแต่พนักงานทุกท่าน

0: ครับครับเราก็คงไม่มีวันนี
1: ้
0: นะครับนะครับสองกลุ่มเนี้ย
1: สองกลุ่มนี้
0: นะครับที่ผมอยากจะขอบคุณมากๆเลย
1: ครับนะท่านผู้ชมท่านฟังครับนี่คือชีวิตของคุณอดิศักดิ์ทวีโรจน์กุลศรีนะครับก็เราเป็นเพื่อนกันมาบางช่วงท่านอาจจะรู้สึกว่า

0: ต่อปีนะครับนี่แล้วก็เป็นผู้ที่ยืนหนึ่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับถ้าต้องการจะติดต่อคิดว่าไว้ใจในฝีมือของโกอดิศักดิ์เพื่อนผมนะครับ029064957-60ครับ029064957-60สันติกรีนแพ็คครับวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ครับโกขอบคุณมากที่มา2ตอนต่อเนื่องกันเลย ได้เรื่องทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้ว นะครับคุณอดิศักดิ์ทวีโรจน์กุลศรีและผมโอวาทลาท่านผู้ชมทุกฝั่งเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เวลา 18:00 น.

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับ
4: คุณผู้
5: ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับผม
5: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะฮะเด
4: ี๋
5: ยวพูดคุยกันเมื่อช่วงเย็นๆ16นาฬิกาก
4: ว
5: ่าที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบทน
4: ใช่ครับผม
5: ก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไวมากนะฮะไม่ถึง10นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไหม้ชั้นบนฮะชั้นบนคล้ายๆเหมือนอยู่ห้องเดียวอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไรรอตรวจสอบก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไวแล้วก็ไปถึงไวนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เสียหายหมดทั้งห้องเลยเหมือนกันสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้อีกการประชุมพรรคภูมิใจไทยนะฮะจริงๆเนี่ยการประชุมพรรคเขาจะหลังครม.ไม่ใช่เหรอ
4: นั่นน่ะสิฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือท่านนายกอาจจะมีภารกิจเยอะไงพี่รอง
5: อ๋อใช่ครับเพราะว่า
4: เดี๋ยววันก็ต้องเดินทางอีก
5: วันพรุ่งนี้จะต้องไปนอร์เวย
4: ์ใช่
5: ถึงว่าวันนี้นะฮะนัดหมายเดิมก็คือต้องทานข้าวที่บ้านนาย

0: รัฐมนตรี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่านายกมีภารกิจสำคัญก็เลยขอเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดแต่ว่าวันนี้ก็เรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับก็นายกนั่งหัวโต๊ะก็คาดว่าน่าจะเป็นการประชุมเพื่อจะรับมือนะฮะกับการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย
1: ครับ
0: ประจำปีงบประมาณ70วาระ2วาระ3ซึ่งจะเปิด
1: 7 8 9
0: สภาวันพรุ่งนี้ฮะ7ถึง9นะครับแล้วมันมีแว่วๆมาไงเวทีอภิปรายงบเนี่ยมันเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อย
1: ๆซ้อมย่อยไว้ก่อน
0: ต้องซ้อมย่อยไว้ก่อนนะครับ
1: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือในส่วนของภารกิจท่านรัฐมนตรีแม้ว่าสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกว่ามีการต้องเดินทางไปที่นอร์เวย์แต่ว่าประเด็นการเมืองแม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่อยู
0: ่
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือพอสภาเปิดแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยประเด็นเยอะมากเรื่องเราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องของกีฬาเยอะไปเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กีฬาอาจจะพาวไปแล้วล่ะเรื่องของการเมืองก็จะกลับมาเด่นอีกทีแล้วอย่างที่บอกว่าคือพอหลังจากเปิดประชุมสภามันก็จะเริ่มอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายงบก่อนแล้วหลังจากงบเสร็จก็เหมือนที่เราคุยไปเมื่อสักครู่ก็จะตามมาด้วยเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจ
0: ก็ดูที่คุณเท้งฮะจะยื่นเมื่อไหร่เพราะว่านายกเขาก็ท้าไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็คืออย่าไปไอซักฟอกไปยื่นอะไรผ่านสื่อมายื่นผ่านสภาไปเลยนะฮะเนี่ยนายกรัฐมนตรีท้าแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเคยอธิบายไว้โดยเฉพาะเรื่องปมหัวสวเนี่ยท่านก็พูดชัดนะ
1: คร
0: ม.อนุทิน1ตั้งเมื่อไหร่แล้วก็เลิกไปเมื่อไหร
1: ่
0: ครม.ที่อนุทิน2ที่ได้มาเป็นรัฐบาลอีกรอบนึงแล้วก็อยู่จนถึงณวันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแล้วเรื่องของการโหวตเลือกสวเนี่ยที่เขายกมือแล้วก็หาเสียงกับไอ้เนี่ยเลือกกันเนี่ยนะฮะเลือกกันเองเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี67ไม่ใช่หรือประมาณนั้นคร
1: ับ ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะในส่วนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องในพิจารณาที่มันเกิดขึ้นนะเราคุยกันไปตั้งแต่เรื่องของอันเดิมที่มันเป็นเรื่องของ TSAI Passport
0: ครับ
1: มันก็เป็นกระแสออกมาโจมตีในเรื่องของการใช้งบประมาณด้วย
0: ก็ตอนนี้คนที่มันลงทะเบียนจริงๆมัน 1,470,000
1: จากเป้า5ล้าน
0: จากเป้า5ล้านแล้วมันก็นิ่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ดีนะที่ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยเขาไปปรับไงจากเดิมนี่คือเหมาจ่ายใช่ไหม
1: ครับ
0: จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงเนี่ยโอ้โหคนที่รับประมูลไปนี่ไม่นั่งน้ำตาตกเลยนะ
1: จาก5ล้านเหลือแค่ล้านนิดๆเนี
0: ่ยแล้วก็จ่ายตามจริงด้วยถ
1: ้
0: าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียเงิน
1: ครับแต่ว่าคือหลังจากนั้นอย่างที่เราเคยคุยไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดช่วงแรกๆถ้าเกิดมีกระแสตอบรับดีเนี่ยอาจจะมีการขยายหรืออาจจะมีการเปิดช่องทางเพิ่มเติมเพราะว่าคือเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนจนถึงแค่วันที่31ใช่ไหม31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือพอหลังจากนั้นเนี่ยผลงานที่ออกมาก็เป็นที่ประจักษ์ในโซเชียลเนี่ยว่อนเลย
0: หรือว่าคนไทยมีจำนวนผู้ใช้ AI มีประมาณนี้จริง
1: ๆ
0: นะหลายคนก็บอกว่าเอ้าในระบบสมาร์ทโฟนปกติในระบบคอมพิวเตอร์ปกติเขาก็มีให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนี
1: ่ครับแต่ว่าก็คือมันก็ต้องลองดูเพราะว่าคืออย่างถ้ามันเป็นของโครงการรัฐบาลเนี่ยมันก็คนก็คาดหวังไงพี่ครับว่าอันนี้มีการใช้งบประมาณมันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งมันน่าจะดีกว่าของฟรีที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเอาคนที่ใช้ AI จริงๆเนี่ยมันก็จะมีจำกัดนะพี่รองว่าวันนึงเราอาจจะเจนภาพได้กี่ภาพหรือเราจะมีการถามหรือการตอบโต้ได้กี่คำถามอะไรต่างๆในเรื่องนี้แต่ว่าพอไปใช้ของรัฐบาลจริงๆก็จะเห็นกระแสที่มันเกิดขึ้นไงพี่รองว่
0: า
1: อ่านภาษาไทยไม่ได้คำอะไรไม่ออก
0: คือปกติของฟรีก็อ่านไม่ออกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เห็นไหมเราผมเคยโหลดมาแล้วก็ทำเพื่อจะเอามานำเสนอเป็นข่าวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าให้ดูทางด่วนสิตอนโล่งๆที่ไม่มีรถมันหน้าตาเป็นยังไง
1: ครับ
0: ปรากฏป้ายภาษาไทยก็อ่านไม่ออกครับเป็นตัวอะไรไปก็ไม่รู้คร
1: ับใช่แต่ว่าคือมันก็ถ้าเกิดเราใส่คำศัพท์หรือว่าพร้อมเขาดี
0: ๆ
1: มันก็ยังจะสามารถที่จะอ่านออกได้เพราะบางที
0: บางคำคำง่าย
1: ใช่บางคำหรือว่าบางทีในภาพหนึ่งเนี่ยอาจจะมีไอ้ป้ายที่เห็นชัดๆเนี่ยอาจจะอ่านจะออก
0: อ่านออก
1: แต่พอไกลๆไปเนี่ย
0: ไม่ใช่ละ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับประมาณสัก 1-2 ประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของอภิปรายงบวันพรุ่งนี้นะฮะวาระ2วาระ3เนี่ยนายกบอกว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าประชุ
1: ม
0: เพื่อให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยโดยไม่ต้องกำชับอะไรครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมใช้เวทีเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนะครับนายกบอกว่าเรื่องงบประมาณก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็แสดงความเห็นกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจงครับส่วนสามารถซักถามนอกประเด็นเช่นเรื่องหัวสวได้หรือไม่เนี่ยนายกบอกว่าตนจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะพูด

0: ูดอะไรอะไรที่ตอบได้เราก็พร้อมที่จะตอบแต่เรื่องงบประมาณก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการกับส.ส.ไม่ใช่ครม.ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของชาวอิสราเอลที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเทศยาคอบโอฮายอนคนนี้เป็นใครคนนี้ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวครับที่มาท่องเที่ยวในสวนสัตว์ที่สมุยนะฮะปรากฏว่า1ไม่จ่ายเงิน2ไม่ชอบนกเข้าไปเที่ยวกรงนกนะฮะแล้วนกมาเกาะหัวไหล่ตบนกตายเลยนะฮะแล้วก็ไปข่มขู่เพราะว่าก็จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็ไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์นะฮะพร้อมกับสามีที่ก็เป็นต่างชาติอ่ะเขาต้องไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางนะฮะแล้วปรากฏว่าผิดจริงศาลลงความศาลท่านพิจารณาว่าผิดจริงนะฮะก็รอลงอาญาแต่ว่าอย่างก็ตามครับความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเข้ากฎหมายใหม
1: ่
0: มันเข้ากฎหมายใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการไปข่มขู่คุกคามนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ว่าไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569วันนี้ท่านนายกก็อธิบายเรื่องนี้ไป
1: ใช่เพราะว่าท่านก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการพอมันเข้าระเบียบใหม่ก็คือเหมือนเป็นการทำให้มันกระชับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าใครที่ถึงแม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วก็ไม่เคารพขนบธรรมเนียมบ้านเราหรือว่าไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ก็ต้องเดินให้เราไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราคุยกันต่ออีกสักครู่นึง
1: ครับผมเพราะว่าคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของดินโคลนถล่มที่เนปาลแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ปัวที่น่านซ
0: ึ่
1: งมันก็นำพาซึ่งสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างช่วงเมื่อเช้าวันนี้นะที่มีเรื่องของภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะมีในเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีคำเตือนจากทางสธนช.มาสักประมาณสัปดาห์นึงแล้วเรื่องของว่าจะมีปรากฏการณ์เรื่องซูเปอร์เอลนีโญ
0: คือจะเกิดขึ้นกลางเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลยมกราคม2570ซึ่งมันจะปรากฏเกือบ 100% อ่ะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยปรากฏการซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะฮะฝนจะตกก็ตกหนักนะฮะเป็นลักษณะเรนบอมถ้าแล้งก็ร้อนมากประมาณนี้นะฮะประเทศไทยเราจะเจอเนี่ยแต่ละภูมิภาคอากาศจะแปรปรวนต่างกันเดี๋ยวจะถามเรื่องนี้นะฮะกับทางสธนช.ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการบริหารจัดการสถานการณ์ให้มันเหมาะสมกับสภาพการณเวลานี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงเราจะคุยกันวันนี้เป็นวันอะไรนะ
1: วันนี้เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569
0: คือในส่วนของประเทศไทยเรากำหนดวันนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตอนต้านสากลเนี่ยจะมาประมาณเดือนธันวาคมนะฮะของเราวันนี้นะฮะเห็นก็มีการจัดเสวนากันม
1: ี
0: ท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ไปร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็ขึ้นเวทีไปด้วยเดี๋ยววันนี้จะคุยกันฮะมองทิศทางคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นยังไงเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราต้องเอาราชการออกไปทั้ง 5,000 กว่ารายอ่ะ
1: ใช่ไห
0: มฮะ
1: คือเรียกว่าแตะตรงไหนก็เจ
0: อ
1: ไม่ต้องทุกวงการมีทุกหย่อมย่าแล้วสิ่งที่ทางเวทีของวันของทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาเจอวันนี้ก็คือคนเริ่มที่จะชินชาและคนที่ก็เริ่มที่จะยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันมากขึ้นซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใช่
0: โครงการทำถนนผ่านบ้านเราเนี่ยจะกินก็ได้แต่ขอให้มีถนนผ่านแล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีงบซ่อมอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่ได้นะครับเราไปชินชาแบบนี้ไม่ได้นะคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเป็นทางด้านของทางองค์กรเขาพยายามต่อต้านเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
0: ครับเอาเดี๋ยวพักครู่นึงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องของซูเปอร์เอนูโยกันเลยครับ
1: ครับ
2: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดี

0: วางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: ประเด็นแรกเราจะคุยกันเรื่องของสภาพอากาศนี่ข้างนอกเนี่ยฝนกำลังจะกระหน่ำเลยนะ
3: ครับใช่ครับ
4: มืดมาแล้วนะคร
3: ับ ใช่กลางวันคือก็ลุ้นนะว่าจะมีฝนตกมาหรือเปล่าเพราะว่าแดดเปรี้ยงมากในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาทั้งในช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แต่ว่าพอช่วงเย็น
4: เริ่มบรรยากาศค่อนข้างน่าห่วงเลยอ่ะว่าจะตกหนักนะฮะแล้วจะมีปัญหาเรื่องของฟ้าฝนที่จะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพหรือเปล่าเพราะความมืดจริงๆ
3: ใช่แล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยพี่
4: ถูกต้องนะครับแต่ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญ
3: ครับ
4: ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเสี่ยงจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญตั้งแต่นี่แหละครับกันยายนนี้เป็นต้นไปและถ้าเกิดว่ามันยกระดับขึ้นเป็นซูเปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะหนักมากแต่เฉพาะที่ถ้าแล้งมันจะแล้งจริงๆนะฮะแล้งจนแบบชนิดที่ว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะพื้นที่การเกษตรนะครับวันนี้เราคุยกับทางสทนช.ครับพูดคุยกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
3: สวัสดีครับคุณไพฑูรย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
4: ครับโอ้เนี่ยตอนนี้ฝนมาแต่ว่าที่คุยกันก็คือเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญมันร้อนแรงเหรอครับท่านรองครับ
5: ครับก็อุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกอะครับที่เราใช้วัดว่าเป็นเอลนีโญเป็นลานีญานะครับจะมีอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 27-30 องศานะครับถ้าสูงเกิน2เนี่ยเราเรียกว่าเวอร์รี่สตองหรือซูเปอร์เอลนีโญทางฝั่งออสเตรเลียเราเรียกว่าก็อดซิลล่านะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในธรรมดาเดือนสิงหาคมกันยายนเนี่ยอุณหภูมิทะเลเนี่ยก็จะไม่สูงมากนะครับมันจะไปสูงเดือนมีนาแต่วันนี้เองเนี่ยอุณหภูมิมหาสมุทรเนี่ยไปที่21วันนี้เป็นที่26องศาแล้วก็ค่อนข้างมากนะครับผมแล้วเราคิดดูนะครับว่าถ้าถึงเดือนมีนาคมเนี่ยจะสูงขนาดไหนนะครับในหลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องของน้ำขาดแคลนหรือแล้งในหลายพื้นที่ครับผม
4: อย่างนี้ท่านรองครับถ้าอุณหภูมิมันร้อนสูงขึ้นแบบเนี้ยเกินเกณฑ์ที่เราประมาณการเอาไว้เนี่ยนะมันจะมีผลอะไรกับเรื่องของระดับน้ำทะเลและมันมีผลอะไรกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบ้างครับ
5: ครับเรื่องระดับน้ำทะเลไม่ได้มีผลนะครับแต่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันทำให้เรื่องของสภาวะเรื่องของฝนตกในประเทศเราเนี่ยจะมีลดน้อยลงแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยทำให้เรื่องของการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิสูงเนี่ยแดดก็แรงใช่ไหมครับผมแล้วก็น้ำที่อยู่ในบนดินเนี่ยก็จะระเหยไปมากนะครับผมก็จะมีความแห้งแล้งในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งเราเคยเจอแล้วแรงเนี่ยตอนปี2558เนี่ยอุณหภูมิสูงเนี่ยประมาณ 2.6 องศาที่นิโน 3.4 นะครับผมซึ่งวันนี้มีการทำนายหรือการคาดการณ์ที่ใช้แบบจำลองเนี่ยสูงเนี่ยบางทีอาจจะเกินกว่านั้นอีกด้วยครับผ
3: ม
5: ซึ่งที่เรียนนะครับว่าก็ในหลายพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยนะครับผมก็จะประสบปัญหาค่อนข้างมากครับผ
3: ม
4: แต่ว่าเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยตอนนี้แต่ละเขื่อนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยเรามีมากน้อยขนาดไหนแล้วครับ
5: เราโชคดีนิดนึงนะครับผมว่าในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บน้ำไว้ค่อนข้างดีนะครับผมในภาคเหนือเนี่ยเรามี 63% นะครับน้ำเทศการเรามีประมาณ 17,000 นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับผมคือภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเทศการเรามีประมาณ 21,000 นะครับผมเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ค่อนข้างดีปีนี้ฝนตกมาที่ภาคตะวันตกค่อนข้างดีนะครับผมก็ยังมากกว่าปีที่แล้วประมาณ1,900 นะครับผมในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะ

0: ่ำกว่าปีที่แล้วน้ำมีประมาณ7,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ในหลายอ่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนลำนางรองนะครับผมหรือเขื่อนลำตะคองนะครับลำพะเพิงเนี่ยครับผมหรือเขื่อนจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะมีน้ำค่อนข้างน้อยนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเองเนี่ยปริมาณน้ำก็ยังมีเท่าๆกับปีที่แล้วแต่ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในภาคตะวันออกเนี่ยเราเป็นโครงข่ายน้ำเราต้องสูบน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงเนี่ยเราก็เกรงว่าเราอาจจะสูบไม่ได้ตามแผนเพราะว่าฝนเนี่ยกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เอลนีโญเริ่มแรงแล้วนะครับเป็นเวอร์รี่สตองแล้วนะครับผมแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคล่อมไปถึงมกรา 4-5 เดือนเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลจะสูงสุดนะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับผมซึ่งผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนในอ่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าใช้ไปมากแล้วก็บางอ่างที่มีน้อยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่พอแล้วภาคใต้เองนะครับเป็นช่วงที่เอลนีโญแรงแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกของภาคใต้คือช่วงแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยซึ่งตรงนี้ภาคใต้เองเนี่ยฝนจะตกน้อยจะตกเป็นกระจุกเพราะนั้นเนี่ยด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคใต้เองเนี่ยเป็นภูเขานะครับผมโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองหรือแม้ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อาจจะมีฝนตกเป็นจุดๆเหมือนที่ตกที่ปัวนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเป็นไม้ผลค่อนข้างมากภาคใต้เนี่ยครับจะค่อนข้างที่ผมว่าน่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรสำหรับเรื่องของเอลนีโญเที่ยวนี้ครับผม
1: เขื่อนนี้เราต้องบริหารจัดการน้ำไปจนถึงเดือนไหนนะครับพฤษภาหรือเดือนไหนครับ
0: เราต้องบริหารตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพราะว่าปีหน้าเนี่ยที่ดูสถานการณ์ของอุตุแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นปีที่ฝนค่อนข้างที่จะกลับเข้ามาตกปกติหรือจะค่อนข้างมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องลากยาวให้ถึงเดือนพฤษภาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการน้ำในเขื่อนอ่างโดยเฉพาะเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับต้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วโดยเฉพาะนาปรังเนี่ยคาดว่าจะทำไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีหรือแม้ขอนแก่นนะครับพื้นที่ที่เป็นนาข้าวก็ยังขาดแคลนน้ำนะครับภาคตะวันตกเองนะครับแถวอุทัยเนี่ยก็ยังมีครับผมที่ยังขาดแคลนน้ำฝนตกเฉพาะขอบของประเทศแต่เผอิญขอบของประเทศเนี่ยน้ำไหลมาในอ่างของเราไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีสะเกษเนี่ยก็ค่อนข้างน้ำเข้ามาดีนะครับหรือเขื่อนวชิรังกรหรือเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนปราณบุรีครับผม
1: แล้วทางสทช.เนี่ยเรามีแผนบริหารจัดการน้ำที่มันมีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ต้องเอาให้ทั่วถึงยังไงฮะ
0: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีเองได้ตั้งรองนายกทั้ง4รองคุม4ภา
1: ค
0: แล้วก็มีอีกภาคหนึ่งคือภาคตะวันออกคือท่านรัฐมนตรีสุชาติครับที่ดูแลแล้วก็ตั้งเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานนะครับที่จะบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าอ่างไหนจะส่งน้ำได้ขนาดไหนแล้วก็การคุมกิจกรรมไม่ว่าเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับน้ำเพื่อการเกษตรจะแยกเป็นพืชสวนไม้ผลนาปรังนะครับผมปศุสัตว์ประมงนะครับผมแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นประธานในเรื่องการจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดนะครับมีการทำในเรื่องของลิสต์แมปนะครับแล้วก็มีแผนปฏิการรองรับนะครับผมเพื่อที่ให้จังหวัดแม้กระทั่งภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของแพลตฟอร์มที่มีการทำขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ทางสถาบันฟิสต้านะครับกำลังทำจะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้แบบฟอร์มการใช้แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งข้อมูลด้วยทางส่วนราชการไม่เป็นอปท.ส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าไปถึงปัญหานะครับแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้มีการวางแผนล่วงหน้าหลังจากที่เรามีลิสต์แมปนะครับในทุกภาคส่วนตรงนี้ออกไปครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะทำนากันรอบ2เห็นกระแสข่าวว่าเราจะขอความร่วมมือให้งดไปก่อนแล้วครับ
0: ครับก็ดูตัวเลขค่าในส่วนของรูปน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยเรามีตัวเลขปริมาณน้ำที่การประมาณ 9,000 กว่าล้านยังมากกว่าปี58ที่เรียนนะครับว่าเราโชคดีครับเมื่อปี68เราเก็บน้ำไว้เต็มเขื่อนจนทุกเขื่อนนะครับผมแล้วก็เราก็มีการประหยัดน้ำตั้งแต่ต้นปีเพราะเราทราบว่าเป็นปีเอลนีโญที่อาจจะมีสถานการณ์รุนแรงนะครับเราไม่ได้ระบายน้ำเยอะนะครับผมแล้วก็เขื่อนบางเขื่อนเนี่ยเราพยายามถนอมน้ำเก็บเอาไว้นะครับก็ยังมีพื้นปริมาณน้ำเพียงพอที่อาจจะนะครับเรื่องของทำนาปรังเนี่ยน่าจะทำได้ประมาณสัก 4-5 ล้านไร่แต่ตรงนี้เองนะครับพื้นที่ 4-5 ล้านไร่เนี่ยจะทำตรงไหนทำอย่างไรเนี่ยมีคณะกรรมการที่จะดูร่วมกับทางกระทรวงเกษตร

0: กสิกรทางกรมการข้าวทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ให้เหมาะส
1: ม
0: แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะทำได้น้อยหรือทำไม่ได้เลยนะครับผมเพราะเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยมีไม่ได้มากครับ
2: ครับ
0: แต่จะเป็นห่วงเรื่องไม้ผลนะครับที่เรียนนะครับว่าอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนที่มีไม้ผลไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยนะครับในโซนภาคเหนือจะมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลำพูนเชียงใหม่หรือพิษณุโลกนะครับที่เนินมะปรางหรือพิจิตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดยังมีบางโซนที่ไม่ได้อยู่ในอ่างนะครับผมอยู่นอกพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องลำบากในโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีแถวเทือกเขาตะนาวสีครับโดยเฉพาะเขาทำทุเรียนกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับทุเรียนป่าตะอูในพวกนี้นะครับ ถึงชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยพวกนี้ต้องระวังต้องมีสำรองน้ำไว้พอแล้วก็ต้องจัดการเรื่องผลไม้เนี่ยให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในปีที่หลังปีใหม่เข้าไปครับเราจะเห็นผลของเอลนิโญที่เป็นเอลนิโญแรงๆครับก็เรียกว่าเอลนิโญพลัสครับผม
1: โอ้อยู่จะอยู่กับเราเนี่ยนะฮะจนถึงต้นปีที่เป็นซูเปอร์และหลังจากนี้สภาพอากาศบ้านเรามันจะสลับไปยังไงล่ะครับท่านรองครับ
0: ก็ถ้าเราคาดการณ์ที่เรียนนะครับว่าที่เราได้รับข้อมูลจากโนอาห์นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยฝนจะกลับมาดีครับผมตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยมันจะสถานการณ์มันจะเหวี่ยงกลับไปกลับมาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารการนะครับการจัดการพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะได้ผลกระทบทั้งแรงทั้งท่วมเนี่ยพวกนี้จะต้องมีการจัดการที่ดีนะครับผม
1: น
0: ี่ที่หน้าอาการฝนจะกลับมาดีนะครับผม
1: คือนอกเหนือจากรัฐต้องช่วยแล้วเนี่ยนะฮะอย่างคุณอิสระชวนคุยเข้ามาครับท่านรองบอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ต้องทำยังไงพึ่งพาตัวเองอ
0: าจจะต้องยกล่องนะครับเพื่อที่ให้มีน้ำเก็บนะครับผมแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยไอ้พืชที่ปลูกก็จะได้ไม่โดนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ครับผม
1: ครับก็ถ้าพื้นที่เรากว้างขวางหน่อยขุดบ่อขุดสระ
0: ครับทฤษฎีใหม่ของประเทศหัวรัชกาลที่9ครับเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยครับผ
2: ม
0: เพราะว่าถ้าเรารอภาครัฐเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขื่อนอยู่ไกลนะครับแต่สระเก็บน้ำเนี่ยอยู่ในสระอยู่ในไร่นาเราถ้าเรามีทรัพย์พอนะครับควรจะขุดสระเอาไว้สำหรับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราใช้ในการเกษตรครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารณรงค์หรือว่าชาวพันธุ์ห้ามเรื่องของการทำนาหรือว่าทำพืชรอบสองเนี่ยถ้าเสียหายขึ้นมาอันนี้รัฐรับผิดชอบไหมครับ
0: ไม่รับผิดชอบครับที่เรียนนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยเสียหายรัฐไม่รับผิดชอบแต่ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ข้าวเริ่มขาขึ้นแล้วนะครับผมหลังจากที่มีสถานการณ์แล้งในหลายๆพื้นที่นะครับข้าวเนี่ยจะราคาสูงเมื่อตั้งแต่เกษตรกรเนี่ยจะมองว่าข้าวราคาสูงจะเร่งปลูกในหลายพื้นที่เนี่ยแล้วพอถึงเวลาสุดท้ายน้ำไม่พอเนี่ยข้าวจะตายและเสียหายได้ครับผมต้องระมัดระวังครับผมต้องคุมพื้นที่ดูปริมาณน้ำให้ดีครับผ
2: มจนตอนนี้เรามีการคาดการณ์กันไหมครับว่าจุดพีคของสถานการณ์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงเดือนไหนครับ
0: ครับพีคผมว่าหลังปีใหม่ขึ้นไปเพราะว่าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่เรายังมีความชื้นอยู่ในดินแล้วน้ำยังมีอยู่ในคลองอยู่ในหนองอยู่ในบึงนะครับผมพอหลังปีใหม่ไปเนี่ยครับมันจะเริ่มแล้งแล้วน้ำพวกนี้จะเหือดแห้งไปหมดแล้วนะครับผ
2: ม
0: แล้วอุณหภูมิก็จะร้อนมากๆกันนะครับผมซึ่งเราจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เราขาดแคลนน้ำนะครับผ
1: ม
0: ตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยครับผมซึ่งตัวนี้การทำงานกลางแจ้งก็จะอันตรายนะครับเพราะมันร้อนมากนะครับผ
1: ม
0: ในหลายพื้นที่เนี่ยตากลำปางเนี่ยแม่ฮ่องสอนเนี่ยไฟป่าก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เดือนมกราคมพาครับผม
1: โอ้แล้วเราก็จะเข้าสงกรานต์ซึ่งสงกรานต์มันก็แล้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะแย้แล้งยาวนานสิฮะตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงกุมภามีนาเมษาแล้วพฤษภากว่าฝนจะมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับเราต้องปรับนะครับผมเราต้องปรับตัวกันนะครับเพราะว่าแล้งยาวนานมากเลยครับปีนี้แล้วอุณหภูมิสูงมากนะครับวันนี้เองเนี่ยเดือนกันยาถ้าใครสังเกตนะครับ
1: ครับ
0: ตอนเช้าๆหรือตอนเที่ยงเนี่ยแล้งนะครับร้อนนะครับผม
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นเอลนิโญเริ่มแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยเดือนมีนาเมษาพวกเนี้ยร้อนมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยควรจะต้องลดเราต้องอยู่ให้ได้ครับเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ครับผม
1: อย่างเกาหล
0: ีที่เรียนนะครับว่าที่กทม.เองหรือเมืองต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะมีสถานที่ที่มีแอร์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าไปพักไม่อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่กลางแจ้งหรือแม้แต่ตัวเชียงใหม
1: ่
0: ที่จะเกิดไฟป่าบ่อยๆพวกเนี้ยก็ต้องมีการจัดการที่ดีครับผม
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยก็คุยเข้ามาท่านรองครับอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฝนหนักมากนะครับฝนชนิดที่ว่าหนักมัน1ชั่วโมงเนี่ยมันหลายร้อยมิลมากเลยฮะ

0: ทั่วโลก
1: ครับ
0: ที่มันมีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้มันปรากฏการณ์นี้เดียวกันไหมครับ
1: ปรากฏการณ์เดียวกันครับปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยพายุเนี่ยมันจะแฉลบขึ้นไปที่เกาหลีญี่ปุ่นจีนครับผม
0: ครับ
1: เพราะว่าเพราะเนื่องจากเส้นความกดอากาศสูงเนี่ยเขาจะไม่ลงมานะครับแล้วพายุเนี่ยที่เป็นเอลนีโญเนี่ยพอเขาเกิดเนี่ยแถวแปซิฟิกตอนกลางๆเนี่ยระยะทางไกลกว่าเดิมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเกิดในแถวฟิลิปปินส์นะครับพอเป็นไกลเนี่ยเส้นทางเขาจะถูกพัดแล้วก็จะถูกเขาเรียกว่าไปทางเหนือนะครับก็คือไปทางญี่ปุ่นจีนเกาหลีเพราะฉะนั้นเวลาตกเนี่ยบางทีเนี่ยตก12ชั่วโมง400กว่ามิลนะครับผ
0: ม
1: ชั่วโมงเดียว100กว่ามิลครับผมซึ่งตกหนักมากที่ฝูเจี้ยนที่จีนนะครับผม
0: คร
1: ับ แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ชิบะอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้เองเนี่ยทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นเจอหนักๆแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีสัญญาณพายุจะเข้าไทยเลยครับผมเพราะว่าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยทิศทางของพายุเนี่ยแท็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะขึ้นไปทางนั้นหมดเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปีนี้เรายังไม่โดนพายุแม้แต่ลูกเดียวเนี่ยสถานการณ์น้ำก็น่าห่วงเข้าไปใหญ่เลยสิครับ
1: คือถ้าดูน้ำในเขื่อนในอ่างเนี่ยเรายังพอมีอุปโภคบริโภคแน่นอนครับ
0: คร
1: ับแล้วในภาคกลางในลุ่มเจ้ายาเรายังสามารถทำนาปลางได้แต่ทำได้ไม่มากต้องอยู่ในพื้นที่ที่ชลประทานเนี่ยพิจารณาแล้วว่าทำได้ที่ผมเรียนนะครับในลุ่มเจ้ายาเนี่ยเรามีน้ำใช้การประมาณ 9,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในลุ่มน้ำแม่กลองเรามีประมาณ 7-8,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังสามารถทำได้แต่ทำได้ไม่มากต้องควบคุมในภาคตะวันออกจีนเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราห่วงก็คือพื้นที่ที่เป็นประปาหมู่บ้านครับที่ตรงนี้เองที่ทางท่านรัฐมนตรีเองด้วยครม.เนี่ยได้อนุมัติงบกลางนะครับที่เป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเนี่ยอีก 6,000 กว่าล้านนะครับเพื่อจะขุดเจาะจุดต่างๆนะครับมีการเป่าล้างมีการสำรวจตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนทางอบต.เนี่ยครับเป่าล้างน้ำบาดาลนะครับแล้วก็ขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มนะครับเพื่อมันทำได้เร็วครับผ
0: ม
1: แล้วก็ช่วยในชั่วคราวได้แต่ถ้าเกษตรกรเองหรือประชาชนเนี่ยมีบ่อบาดาลในพื้นที่เนี่ยก็ควรจะดูแลให้ดีแล้วก็เวลาแล้งจะได้เอามาใช้ได้ครับผ
0: ม
1: พอปีหน้าฝนก็จะกลับมาแล้วครับผม
0: ปีหน้าก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์เราสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนแล้วหรือยังครับ
1: เราสื่อสารเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ไปเลยนะครับผมที่อย่างต่อเนื่องและทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยให้ไปออกทีวีเนี่ย2สัปดาห์นะครับ1ครั้ง2สัปดาห์1ครั้งพูดถึงเอลนีโญเนี่ย
0: ค
1: นแซวเลยว่าเอลนีโญจะแล้งกี่โมงครับผม
2: คือทุกวันนี้ยังมีฝนอยู่
1: คือเราไม่ได้พูดถึงหน้าฝนเพราะหน้าฝนเนี่ยยังไงเนี่ยฝนมันมีแต่ฝนมันน้อยฝนมันน้อยประมาณตอนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มันจะแล้งตอนที่หน้าแล้งอะครับหน้าหนาวนะครับ
0: หน้าหนาว
1: นั่นแหละครับผม
0: ไปที่ห้างห้ามทำนาเนี่ยระบุพื้นที่ไปเลยใช่ไหมครับ
1: ต้องระบุพื้นที่ครับก็เฉพาะในพื้นที่ที่เรามีน้ำส่งให้เพียงพออย่างเช่นลำตะคองเนี่ยทำไม่ได้ลำนางรองนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเนี่ยอาจจะต้องเก็บน้ำให้กับการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรท
0: ่
1: องเที่ยวได้เล็กน้อยนะครับผมแก่งกระจานเนี่ยน้ำค่อนข้างดีแล้วตอนนี้นะครับผมอาจจะทำได้เล็กน้อยแต่ทำได้ไม่หมดนะครับอาจจะได้ 20-30% ในที่แต่อ่างอื่นๆเนี่ยครับตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างแม่มอกนะครับอ่างกิ่วคอม้าเพราะพวกเนี้ยกรมชลประทานก็จะเขาเรียกมีกลุ่มผู้ใช้น้ำเขา
0: ค
1: ุยกับทางจังหวัดคุยทางเกษตรกรแล้วก็กำหนดแผนในการเพาะปลูกข้าวนาปรังหรือพืชที่ใช้น้ำน้อยตรงนี้ถ้าอ่างไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะไม่ให้ทำเพราะถ้าทำไปแล้วเขาไม่มีน้ำส่งให้เนี่ยเกษตรกรเสียหายเนี่ยเราก็สงสารเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรก็เสียหายด้วยอย่างเช่นอ่างกระเสียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับที่สุดพันเหรียญครับผม
0: ก็นี่คือเรากำลังจะประสบนะฮะเดือนนี้แหละครับแล้วก็จะเข้มข้นจริงๆรุนแรงจริงๆก็ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีหน้านะฮะไปจนถึงมกราคมกุมภาพันธ์นู่นเลยก็
1: ฝรั่งใช้คำน่ากลัวมากคุณณรงค
0: ์ว่า
1: ฝรั่งใช้คำว่าเอลนีโญที่ตื่นตะลึงครับผม
0: โอ้โห
1: คือเราก็เห็นที่เขาคาดการณ์มาเขาบอกว่าอาจจะสูงถึงค่าเฉลี่ยเกินว่า4องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเกินแบบนี้มันทะลุที่เคยเกิดมาแต่ที่เรียนนะครับว่าเรายังโชคดีนะครับเรายังมีน้ำที่อยู่ในเขื่อนอ่างที่เราสำรองไว
0: ้
1: แต่ในอุณหภูมิระหว่างวันเนี่ยแหละครับที่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีครับผม
0: ขอบพระคุณครับท่านรองครับสำหรับข้อมูลครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคือเรายังมีน้ำในอ่างในเขื่อนเนี่ยเพียงพอบริหารจัดการได้เพียงแต่ว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องประชาสัมพันธ์กันซึ่งตั้งแต่ต้นปีแล้วมีการประชาสัมพันธ์ว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะทำการเกษตรรอบสองไม่ได้ต
2: ้
0: องปรับ ไป

0: ทำเกษตรที่ใช้น้ำน้อยอ่ะนะครับก็ผลกระทบถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราได้นะบ่อบาดาลล้างบ่อนะฮะถ้ามีพื้นที่มีงบประมาณเพียงพอขุดสระขุดอ่างนะครับไว้ใช้ในส่วนของเราเองชนประธานส่งมาไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เราอยากจะทำการเกษตรของเราต่อเรามีน้ำต้นทุนของเราเองอันนี้ไม่มีปัญหาครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสักครู่อย่างทางด้านคุณไพฑูรย์ก็บอกว่าถ้าเกิดคือทางกรมชนประทานสธนช.เองก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอยู่แล้วเป็นการขอความร่วมมือถ้าเกิดเขาขอแล้วว่าทำรอบเดียวนะ
0: mm-hmm.
1: อย่ามากกว่านี้หรือว่าบางทีบางพื้นที่อย่างที่เราเคยเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้เรื่องว่าพอฝนตกหรือว่าผลผลิตมันราคามันดีคนก็พยายามที่จะปลูกพยายามจะทำรอบ2รอบ3ซึ่งพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่ข้าวกำลังออกรวงกำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำไม่มา
0: mm-hmm.
1: มันตายแล้วคือเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วย
0: อย่างล่าสุดวันนี้นะที่มีข่าวออกมาของต่างประเทศเนี่ยก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับชื่อย่อเขา WMO คาดว่าเอลนีโญจะทวีกำลังเป็นระดับรุนแรงก่อนแตะจุดสูงสุดปลายปีนี้มีโอกาสเกือบ 100% ของเรายัง90กว่านะของเขาบอกว่า 100% เลยนะฮะคงอยู่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยครับศาสตราจารย์เซเลเต้เซาโลเป็นเลขาธิการ WMO ครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและก็ภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติบอกล่าสุดครับว่าหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและก็ความเสียหายจากภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนีโญทวีกำลังจำเป็นต้องเพิ่มการเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญครับจะคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนีโญมีแนวโน้มทวีกำลังช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO เนี่ยชี้บอกว่ามีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบบนฟ้านะฮะฟ้าฝนเนี่ยนะมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนีโญมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจนโดยเอลนีโญระดับรุนแรงเพิ่มโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิแล้วก็การหมุนเวียนของบรรยากาศหลายภูมิภาคเสี่ยงอะไรครับน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนจัดย้ำนะครับว่าเอลนีโญระดับรุนแรงมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงระดับเดียวกันตลอด50ปีครับไม่เคยมีการระดมความร่วมมือระดับนี้มาก่อนแต่เนื่องจากณปัจจุบันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันเป็นซุปเปอร์และมันรุนแรงมากก็จะต้องระดมสมองว่าจะพยากรณ์แล้วเนี่ยนะฮะจะแนะนำอย่างไรกันดี
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทิเบตเนปาลนี่ก็โลกเดือดโลกร้อนนะคร
1: ับ
0: ใช่เนื่องจากอะไรฮะคุยกับนักวิชาการดร.สนธิคดชวัต
1: ร
0: นะฮะแล้วก็ออกรายการเมื่อคืนเนี้ยนะฮะคมในข่าวทั้งช่อง9เนี่ยอาจารย์บอกเลยนะฮะบนหลังคาโลกเนี่ยน้ำแข็งมันแข็งเป็นหินเลยนะครับ
1: mm-hmm.
0: แข็งโป๊กเป็นหินเลยนะฮะไม่ขยับขยื่นมาหลายร้อยหลายพันปีเลยนะครับ
1: mm-hmm.
0: มันเย็นมันแข็งอยู่อย่างนั้นเน
1: ี่
0: ยแต่พอโลกมันร้อนโลกมันเดือดน้ำแข็งมันเริ่มละลายไปทีละนิดทีละหน่อยเป็นหยดทีละหน่อยไอ้โครงสร้างที่มันเคยเป็นหินเนี่ยเกาะเกี่ยวกับก้อนดินก้อนหินอยู่ในบนภูเขาเนี่ย
1: mm-hmm.
0: ที่มันแข็งแกร่งอย่างนั้นนะมันเริ่มไม่มั่นคง
1: mm-hmm.
0: มันเริ่มเปราะมันเริ่มบางขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะพอเริ่มบางเสร็จน้ำแข็งบางทำยังไงพอถึงเวลามันก็ร่วงมันก็หล่นใช่ไหมมันก็ย้อยลงมาแต่มวลมันมหาศาลมากไงพอมันล่วงมาใส่ทะเลสาบที่มันอยู่ด้านบนแรงกระแทกอะฮะมันทำให้เกิดคลื่นสึนามิบกทะลักลงมาสู่จากลำธารสู่ลำธารนะฮะเหมือนมันทะลักออกจากเขื่อน
1: อ
0: ะคล้ายๆนั้นเลยฮะพอมันทะลักออกมาหรือว่าไอ้ที่มันเป็นทำนบกั้นอยู่มันแตกเนี่ยนะกระแสน้ำกระแสทานน้ำแข็งและกระแสเศษหินดินทรายอะไรต่างๆที่มันอยู่ข้างบนภูเขาเนี่ยไกลเป็น10กิโลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันทะลักลงมาความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางการเนปาลที่เบตเตือน7นาทีหนีไม่ทันนะฮะเราจะเห็นภาพจากคลิปเลยพยายามจะวิ่งหนีกันนี่เขาเตือน7นาทีบอกว่าความแรงของสึนามิบกมันมาแล้วให้รีบหนีขึ้นที่สูงด่วนหนีกันไม่ทันครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ตัวเลขเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: คือมันมีทั้งตัวเลขทั้งฝั่งทางจีน

0: แล้วก็ทางฝั่งเนปาลหมายว่ามันจะยังตัวเลขยังไม่ตรงกันเพราะว่าทางถ้าเกิดตัวเลขทางฝั่งเนปาลเนี่ยจะสูงกว่าทางจีนทางจีนเนี่ยเหมือนล่าสุดยังอยู่ที่ประมาณ300กว่ารายในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตแต่ว่าในส่วนของฝั่งเนปาลเนี่ยเขาไปกัน 3,000 4,000 กว่าซึ่งรวมๆนะทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 นะแต่ว่ายอดผู้เสียหายอยู่ที่ประมาณ 5,000
1: สูญหายยังหาไม่เจอ
0: ใช่ผู้สูญหายยังไม่เจอแต่ว่ามันก็จะมีข่าวเรื่องของการพบผู้รอดชีวิตอ่ะ
1: เขาอยู่ในถ้ำ
0: ใช่
1: วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่าโคลนดินเศษหินมันปิดถ้ำหมดเขาไปเจาะไประเบิดถ้ำมาเจอ
0: ครับ
1: 9วัน10วันยังรอดอยู่ได้คร
0: ับใช่เพราะมันก็จะมีเคสนึงที่เหมือนกับติดอยู่ภายในบ้านตัวเองเพราะว่าบ้านเป็นบ้าน2ชั้นโคลนมิดชั้นล่างไปละชั้นบนเนี่ยโผล่มาแค่หลังคานิดนึงแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยเขาอยู่ในนั้นได้มันก็เลยทำให้คนยังมีความหวังทีมกู้ภัยจากนานาชาติเข้าไปก็ยังมีความหวังว่าเนี่ยมันผ่านมาแล้ว9วัน10วันแต่ว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดข
1: ึ้
0: น
1: ก็วิศวกรต่างๆเข้ามาชี้ให้เห็นเลยไงฮะ
0: ครับ
1: หลักการก่อสร้างนะฮะโครงสร้างบ้านที่ถูกต้องเขามีเสาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเขามีเหมือนกับคานเป็นรูปกากบาทนะกับไอ้บางหลังที่มันไปทั้งหลังเลยเนี่ยก็คือมีเสาอย่างเดียวแล้วก็ทำพื้นทำคานเลยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหลักที่ถูกต้องแข็งแรงมันต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วบ้านเขาไม่เป็นไรเลยฮะส่วนบ้านหลังอื่นไปหมดเลยครับ
0: ครับแล้วมันจะเห็นภาพมันก็คือหลังอื่นไปไม่เหลือแล้วไอ้นี่พอมันจะเห็นน้ำกัดเซาะที่มันเซาะไปจนถึงฐานรากของตัวบ้านแล้วเราจะเห็นว่าบ้านหลังอื่นคือไปหมดเลยและบ้านหลังนี
1: ้หลักที่วิศวกรรมถูกต้อง
0: ครับแต่ว่าเรื่องของอย่างที่บอกว่าเรื่องของเอลนิโญเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งที่มันจะกระทบทั้งชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็ประมงมันก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านนะพี่โรงที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังมองว่ามันรอบนี้มันจะซ้ำเติมทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมเมื่อสักครู่อย่างที่อย่างอาจารย์ทางรองไพฑูรย์ก็พูดว่าทางใต้เนี่ยก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามาคุยกันถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อทางรัฐบาลเพิ่งไปครม.สัญจรที่สงขลา
1: ก็ชาวหาดใหญ่ยังขอเลยครม.วางมาตรการหน่อยได้ไหมนะฮะไม่อยากให้เป็นเหมือนปีที่แล้วอ่ะคร
0: ับครับเพราะรอบนี้เองอย่างที่บอกว่าคือทางใต้เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอแบบนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็อย่างปวดอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องของเรนบอมที่มันฝนแช่ตกอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่มันก็หลายๆพื้นที่ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับภาวะเรนบอมเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของกทม.ก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าเรื่องของระบบการระบายน้ำของกทม.มันก็จะรับรองรับน้ำได้อยู่ปริมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันมีฝนมาเกินกว่าที่ระบบมันจะรับได้มันก็รอระบายเยอะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา42นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณอิสราชนบอกว่าใครไปดึงปลั๊กที่หิมาลัยออกน้ำแข็งละลายเลยนี่นะฮะพวกเราทุกคนนั่นแหละคร
0: ับ ใช่ทุกคนต่างมีส่วนในการดึงปลั๊ก
1: นะครับแล้วครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะมันจะเกิดอีกเนืองๆนะครับอย่างล่าสุดที่จีนเนี่ยเขาออกมาเตือนเรื่องของข้างบนยอดภูเขาหิมะถล่
0: ม
1: นะฮะเตือนด้านล่างให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ที่คุยกับอาจารย์สนธิเนี่ยนะครับบอกว่าหลังคาโลกที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยนะฮะแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยไทยเราก็ต้องรับมือกับภาวะโลกเดือดครั้งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอะไรฮะ น้ำทะเลนะฮะ

0: หิมะมันละลายมันจะทำให้น้ำทะเลสู
1: ง
0: ข
1: ึ้
0: น
1: ซึ่
0: งณปัจจุบันเนี้ยอัตราเร่งการสูงขึ้นเนี่ยมันเกินคาดการไปแล้วทั่วโลกน้ำทะเลจะสูงขึ้นปีละ5มิลลิเมตรประกอบกับกรุงเทพมหานครเป
1: ็
0: นพื้นที่ต่ำซุดปีละ 1-2 เซนและคิดดูสิครับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นแผ่นดินค่อยๆซุดลงเนี่ยนะครับอีกประมาณ20ปีครับถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครจะจมครับ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูหลายๆพื้นที่เชื่อว่าถ้าผู้ฟังไทยท่านได้อยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยปัญหาเรื่องของดินซุดบ้านซุดเนี่ยเราพูดกันเหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่มันแฝงอยู่นั้นก็คือเรื่องของดินเนี่ยมันซุดมันไม่ใช่แค่ซุดแค่บ้านเราเพราะว
0: ่
1: าบางคนหลายๆที่เราอาจจะได้ยินพอได้ยินครั้งแรกเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นบ้านโครงการหรือเปล่าเป็นบ้านจัดสรรที่มันถมเพิ่งจะมีการถมดินได้ไม่นานหรือเปล่าที่มันเกิดอาการของบ้านซุดแต่ว่าหลายๆข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังๆมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นไงพี่ลมแบบนั้นคือหลายๆข่าวที่มันเกิดขึ้นก็คือบ้านที่ตั้งอยู่ซึ่งไม่ได้เป็นบ้านโครงการก็มีอาการซุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของดินซุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าบ้านโครงการที่ถมไม่นานแต่มันคือการซุดตัวของกทมจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คือเหมือนกับหลายๆคนที่บอกว่าพอไปช่วงแถบๆริมทะเลแถวบางขุนเทียนพระราม2เนี่ย
0: เห็นชัดเจน
1: ใช่
0: ว่าน้ำทะเลมันกัดเซาะมามากเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วอนาคตถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยซึ่งต้องเริ่มทำต้องเริ่มคิดแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เหตุการณ์จะเกิดมาทำวันนี้มันทำไม่ทันครับ
1: ครับ
0: เพราะมันต้องเป็นอภิมหาโปรเจกต์อ่ะนะฮะอย่างต่างประเทศที่เขาทำกันนะ
1: ครับ
0: พีพื้นที่ลักษณะนี้คล้ายๆกันเขาใช้เวลาหลายปีแล้วพอเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราเห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยจะเอามาทำมันต้องเริ่มครับ
1: ใช่
0: ถ้ายังไม่เริ่มไม่ได้ครับ
1: ใช่เพราะว่ามันหลายเรื่องที่มันไม่สามารถทำภายในวันสองวันได้หรือทำภายในปีสองปีได้แต่ว่าคือหลายๆโครงการถ้าเกิดเราติดตามกันนะพี่ลงเร
0: ื่อง
1: ของการปลูกป่าชายเลนเรื่องของการทำแนวการคลื่นในแถบบางขุนเทียนเน
0: ี่
1: ย
0: มันก็ได้ผลอยู่นะพอสมควร
1: ใช่ได้ผลพอสมควรแต่ว่า
0: บางปูเนี่ยเม
1: ื
0: ่อก่อนที่ไปเนี่ยแทบจะไม่มีป่าชายเลนเลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเขียวคลึ้มไปหมดเลย
1: ใช่เพราะมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีความร่วมมือจากองค์กรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็เอกชนในพื้นที่มันต้องร่วมมือกันเพราะว่าอาจจะถามว่าคือหลายๆจุดอะบางทีเนี่ยแค่ฝนตกไม่นานมันท่วมแบบท่วมเหมือนตกมานานแล้วก็อย่างที่บางปูอย่างที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของป่าชายเลนสักเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วมันก็จะมีเรื่องของการไปปลูกโป่งปลูกป่าเนี่ยก็เยอะแล้วก็มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนอะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแถวๆบางปูเข้าก็เข้ายากแล้วก็พอหลังๆเธอพอมันเปิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ละปีมันเป็นยังไง
0: ครับครับคุณผู้ชมผู้ฟังนะฮะคุณอิสระชนบอกว่าช่วยชนท้อไหนว่ามาเป็นตัวแทนนะฮะก็คือคุยกับทางคุณอิสระชนนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ใครอะไรนะที่คุณอิสระชนคุยเข้ามาเนี่ยฮะพึ่งพาตัวเองรัดแค่แจกยาหมกยาตาถูประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: คุณทศิยะจากญี่ปุ่นคุยเข้ามาครับบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาทิด้านไอทีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เท่านั้นที่ทำให้ความเชื่อหรือว่าองค์ความรู้แบบเดิมเนี่ยกลายเป็นสิ่งล้าสมัยแม้แต่รูปแบบของสภาพอากาศก็ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เคยมีมาอีกต่อไปแล้วนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งหลังคาโลกเอ่ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เอ่ยเนี่ยนะฮะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมีขั้วโลกเนี่ยน่าห่วงมากนะครับอาจจะสูญพันธุ
1: ์
0: เนื่องจากอะไรฮะล่าแมวน้ำได้ไม่มีที่เอาแมวน้ำขึ้นมากินฮะเพราะอะไรมันไม่มีน้ำแข็งอยู่แล้วมันละลายมันต้องว่ายน้ำไกลขึ้นนะ
1: ครับเราจะเห็นตามสารคดีที่บางทีแบบว่าอยู่บนแผ่นน้ำแข็งอยู่แผ่นน้ำแข็งก็ลอยออกไปกล้ามหาสมุทรอย่างเงี้ย
0: ประมาณนั้นนะแล้วก็บางทีก้อนใหญ่ๆนะที่มันสูงเกือบกิโลอ่ะ
1: ครับ
0: ทลายลงมาทีหนึ่งจมเรือได้เลยนะครับไอ้คลื่นที่มันกระแทกออกมาครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อตั้งคู่ที่เราคุยกันไปเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยมันก็อันหนึ่งพอน้ำแข็งละลายระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่เขาคาดการณ์กันว่าคือทั้งในส่วนของในเรื่องเอลนิโญรอบนี้ก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะซ้ำเติมทั้งภัยแล้งน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในออสเตรเลียเวียดนามไทยกัมพูชาซึ่งก็จะภาวะที่เราจะต้องเผชิญหนักๆเลยก็คือเรื่องของภัยแล้งนั่นแหละที
0: ่
1: เมื่อตั้งคู่คุยกันไปแต่ว่าเรายังมีบุญเดิมอ่ะว่าเราเก็บน้ำไว้เยอะแต่ว่าก็คงต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละ
0: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังถามมาด้วยนะฮะอ้าวแล้วเราไม่เตรียมตัวแล้วเรารู้แล้วทำไมเราไม่เก็บน้ำนะฮะและน้ำที่เนี่ยตอนนี้มันกำลังตกอยู่เนี่ยนะฮะ

0: เก็บครับ
1: อ
0: ย
1: ่
0: างที่ปัวอย่างที่หน้าเนี่ยนะฮะก็ไหลลงศิริกิติ์ทั้งหมดนะฮะเขาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: คือจุดไหนที่มีน้ำเขาก็เก็บแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ทางด้านของรองไปทูลพูดไป
0: ใ
1: ช่ดังทางแถบทางฝั่งอีสานรวมถึงทางแถบปราณบุรีต่างๆนานาเนี่ยมันก็น้ำก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็บางทีบางจุดก็ต้องเผื่อไว้สำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักแต่ว่าอย่างบางพื้นที่ถ้าเกิดอย่างในฝั่งตะวันออกเองฝั่งตะวันตกเองที่มีการปลูกพืชผลไม้เยอะๆเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่แนะนำไปว่าขุดรอกขุดบ่อไว้ดีกว่าพึ่งพาตัวเองไว้ดีที่สุด
0: ครับผมมีเรื่องนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่แวบๆไปทางกัมพูชาใช่ไหมนะฮะก็จะโดนเหมือนกันสำหรับไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะฮะนี่มันมีเรื่องของการเปิดรับสมัครทหารอาสาคือเดิมเนี่ยปีก่อนๆเราจะรณรงค์เรื่องของการสมัครทางออนไลน
1: ์ครับ
0: จับใบดำใบแดงไม่ต้องไปจับคุณสมัครเลยใช่ไหมฮะมันทำให้ยอดการไปจับใบดำใบแดงหลังๆมันเนี่ยมันเริ่มลดลง
1: ครับ
0: อำเภอนี้จำนวนผู้อยากจะให้ได้ใบแดงแล้วต้องเป็นทหารจำนวนลดลงมากเลยนะฮะเพราะว่าคนสนใจสมัครเพิ่มมากขึ้นทางออนไลน
1: ์ครับ
0: นี่เข้ามารูปแบบใหม่สวัสดิการจุกๆเลยฮะเหมือนกับผู้ที่เป็นพลทหารปกตินั่นแหละฮะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ทหารอาสามากกว่าคือเป็นพลทหารเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเปิดรับสมัครครับไม่เปิดรับสมัครก็คือเอาเอกสารหลักฐานของเราเนี่ยไปยื่นได้เลยนะครับก็ทางรัฐบาลเนี่ยอธิบายบอกว่าตอนนี้นะฮะกำลังเดินตามนโยบายของท่านนายกที่ไปแถลงต่อสภาเรื่องของระบบรับราชการทหารแบบสมัครใจซึ่งเป็นนโยบายที่ไปแถลงต่อที่ประชุมสภานำไปสู่การปฏิบัติจริงครับปีงบประมาณ70เนี่ยกองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อการรับสมัครราชการทหารทั้งในส่วนของการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญฮะที่เขาอธิบายมานะครับมีอะไรบ้าง1มีโอกาสมีรายได้และสวัสดิการก็คือคุณจะมีเงินเดือน 15,000 บาทครับเยอะไหม
1: เยอะ
0: ปริญญาตรีเลยนะ 15,000 เนี่ยอันนี้สมัครเป็นพลทหารอาสาได้เงินเดือน 15,000 ครับพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและมีประกันชีวิตด้วย
1: ครับ
0: ประเด็นที่2ที่คุณจะได้สิทธินี้นะครับก็คือโอกาสพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะจะได้รับการฝึกฝนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงสร้างเสริมระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานปกติต่อไปได้นะฮะหมดงานการจ้าง4ปีคุณก็เอาทักษะตรงนี้ไปใช้ได้นะฮะโอกาสที่3ครับก็คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มเติมวุฒิการศึกษาและก็ทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่ครับใครจบป.6ใครยังเรียนไม่จบนะฮะเข้าไปข้างใน4ปีเนี่ยเรียนได้ตอนเย็นฮะ
1: ครับ
0: อาจจะได้จบม.3อาจจะได้จบม.6นะฮะแล้วคุณก็ไปสอบรับราชการได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก็คือต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการครับโดยจะได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและก็การสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือว่าประกอบอาชีพส่วนตัวได้ด้วยนะฮะสนใจสมัครได้ครับตั้งแต่นี่เลยฮะวันที่10อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับไปจนถึงวันที่24มกราค
1: ม
0: ปีหน้าเลย70เลยนะครับ
1: แต่ว่าก็มีจำนวนจำกัดนะพี่รอง 18,748 อัตรา
0: คือใครสมัครเนี่ยนะฮะเลือกหน่วยลงได้ครับ
1: อ
0: ุ้ยเราอยู่เนี่ยพิษณุโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: ลงกองบิน46เลยลงค่ายฐานบกกองทัพภาคที่3เลย
1: ครับ
0: อยู่ใกล้บ้านตัวเอง
1: นะสามารถเลือกหน่วยเลือกเวลาเลือกผลัดด้วยมั้ย
0: เพราะอะไรครับถ้าเกิดไปจับไปดำไปแดงลงที่ไหนรู้ไหมครับนครสวรรค์หลานผมเนี่ยมาลงลาบ11บางเขนฮะ
1: ไม่สามารถกำหนดชะตาตัวเองได้เลย
0: ไม่กำหนดชะตาตัวเองไม่ได้เลยจับใบดำใบแดงเนี่ยครับ
1: แต่ว่าโอ้ถ้าเกิดเราพูดถึงฤดูการจับใบดำใบแดงนี่มันก็เป็นสีสันแทบทุกปีนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆนะพอมันมีเรื่องของระบบออนไลน์แล้วก็ระบบสมัครเนี่ยคนมันก็น้อยลงแล้วก็เราก็จะเห็นสีสัน
0: ก็น้อยลงใช่ไหมแต่ว่าโหสารคดีจากจีน

0: จีน
1: ครับ
0: จากเกาหลีนะฮะจากหลายประเทศเนี่ยนะฮะเข้ามาทำสารคดีเทศกาลจับใบดำใบแดงนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกเป็นเทศกาลอะไรเนี่ยลื่นเลงเหลือเกินมากันทั้งครอบครัว
1: ใช่
0: เออแล้วเขาบอกว่าไอ้ใบเนี่ยที่จับออกมาจากโถเนี่ยมันมีอาถรรพ์อะไรหรือ
1: ครับ
0: พอไอ้ศาสดีเขาประกาศว่าแดงเนี่ยจะต้องเป็นลมล้มพับประมาณนั้นนะ
1: ครับแม้ว่าบางคนจะอยู่ในชุดห่มเหลืองมาเลยนะก็ยังล้มพับ
0: ค
1: ือบางคนมันก็จะมีสีสันแต่ว่าคือเท่าที่เห็นมาหลังๆเนี่ยมันก็จะมีเมื่อก่อนไม่อยากมีแต่คนบอกไม่อยากให้จับได้แต่ช่วงหลังๆแล้วจะมีแต่บอกให้จับได้แล้วหลายๆคนก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากจะให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยจับได้ใบแดงเพราะว่าอย่างน้อย
0: เป็นระเบียบจริง
1: ใช่พอเข้าไปแล้วคืออย่างน้อยมีอาชีพมีงานทำแล้วก็กลับมาก็หลายๆคนก็คือได้ลูกใหม่มาเลย
0: เงินเดือน15,000เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆครับเขาได้จริงๆไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าอะไรฮะเขาต้องหักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารค่าชุดค่าอะไรประมาณสัก 2,000 กว่าบาทนะครับแต่เงินเดือนที่คุณจะได้จริงๆเนี่ยมันเกือบหมื่นกลมๆอ่ะนะฮะผมมีโอกาสสัมภาษณ์โฆษกกองทัพบก
1: ครับ
0: นะฮะถึงประเด็นเรื่องของอัตราเงินเดือนพลทหารเนี่ยเพื่อจะจูงใจให้คนมาสมัครเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมในอดีตนะครับเยาวชนที่เข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยบางทีเนี่ยยังเดินเตะฝุ่นแต่มีครอบครัวแล้วอยู่เลยนะบางคนบวชเป็นพระแม้มันอายุครบบวชพอดีนะครับยังไม่มีการไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าส่งให้พ่อแม่แต่พอจับได้ใบแดงมาเป็นทหารครับเงินเดือนแรกออกอ่ะพอเงินเดือนออกเนี่ยหมื่นต้นๆเนี่ยนะฮะหรือบางคนอาจจะกินเยอะหน่อยอาจจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มี 8-9,000 หรือเกือบหมื่นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครูฝึกเขาบอกยังไงรู้ไหมหนูลองเอาตรงนี้ใส่ซองหรือว่าจ่าเป็นเนี่ยส่งไปที่บ้านสิน ี่คือครั้งแรกที่เงินเดือนจากหนูเลยนะอะไรนะโอ้โหพ่อแม่น้ำตาแตกเลยครับ
1: ใช
0: ่แล้ววันที่พ่อแม่มาเยี่ยมในค่ายอ่ะนะครับเพราะว่าเขาจะปรับพฤตินิสัยใช่ไหมกับระเบียบวินัยอ่ะสัก3เดือนเสร็จก็จะให้ผู้ปกครองมาดูว่าไอ้ลูกหลานที่มันเคยเวลเย่เย่แว้นไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะ3เดือนแล้วเนี่ยระเบียบวินัยเขาเป็นยังไงโอ้โหนั่นแหละฮะ
1: มันก็คงต้องดูเพราะว่าคือเหมือนเมื่อก่อนมันโอ้โหถ้าเกิดเราคนก็ต้องถ้ามอปลายเราก็ต้องมีแบบเรียนรอด
0: อ
1: เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับใบดำใบแดงเพราะบางทีบางครอบครัวก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่พร้อมหรอกที่จะจะต้องไปเป็นแบบนี้
0: บางคนมีงานมีการทำมั่นคงแล้วไม่อยากเสียเวลาไป2ปีนะฮะอ่ะก็ไม่อยากจะได้ใบแดง
1: ใช่มันก็จะมีลดมีผ่อนผันมีลดหย่อนมีเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนั้นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจเรียนรอดอปี1จะได้สิทธิอะไรจบรอดอปี2จบได้สิทธิอะไรบ้างปี3ปี4จะได้สิทธิอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอตอนนี้มันก็เป็นช่องทางกลายเป็นว่าคนไปสมัครเยอะขึ้นคนที่จะเรียนรอดอเนี่ยก็บางคนก็แม้ว่าจะเรียนรอดอแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้คะแนนตรงนั้นน่ะไปสมัครเป็นทหารได้อีก
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าในหลายประเทศเนี่ยอย่างเกาหลีเนี่ยทุกคนต้องเป็นทหารนะคร
1: ับ
0: หลบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับชายไทยทุกคนก็ต้องเป็นทหารครับ
1: ครับเพราะเหมือนเกาหลีถ้าเราดูมันจะมีเรื่องของเวลาที่เราเห็น
0: เข้ากรมอ่ะ
1: ใช่แล้วแม้ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าดาราชื่อดังแต่ว่าก็ต้องเข้ากรมเหมือนกันแล้วก็เราจะมีเห็นบางทีเขาก็จะให้รางวัลในส่วนของนักกีฬ
0: า
1: ที่ทำชนะเลิศได้เหรียญทองหรือว่าชนะเลิศการแข่งขันอะไรต่างๆนะ
0: ต้องสุดยอดจริงๆ
1: ใช่คือถ้าเกิดได้สมมติว่าฟุตบอลเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
0: ครับคือบ้านเราเนี่ยระเบียบจริงๆแล้วเนี่ยชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ากรมกรองต่างๆเนี่ยเขารับได้จำนวนจำกัดก็เลยต้องมามีใบดำและใบแดง
1: ครับ
0: ต้องแย่งกันต้องแย่งกันถ้าอยากจะเป็นทหารทุนต้องจับให้ได้ใบแดงแต่ว่ามันแปลงเปลี่ยนไปว่าได้ใบแดงแล้วเป็นลมล้มพับกันเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่เห็นไหมพอได้ใบแดงเป็นลมล้มพับแล้ววันเข้ากรมเข้ากองจริงๆ 2-3 เดือนมาทุกคนยิ้มแย้มหมดเห็นไหมล่ะเพราะสารคดีเนี่ยผมตามดูเลยเขาก็งงเหมือนกันนะไอ้คนเดียวคนเดิมไม่ใช่เหรอไอ้ตอนที่จับได้ใบแดงแล้วเป็นลม
1: อ่ะอีกสภาพนึง
0: แต่พอมาฝึกทหารจริงๆตัดผมสั้นมาให้คนหล่อขึ้นเลยเนี่ยนะมีระเบียบวินัยเลย
1: ใช่เพราะบางคนคือก็ต้องยอมรับว่าบางครอบครัวเขาไม่สามารถที่จะดูแลลูกให้อยู่ในร่องในรอยได้แล้วก็หลายๆครอบครัวก็บอกว่าอยากจะให้ไปเลยอยากจะให้ลูกเข้าอยู่ในกรมเพราะว่าพอรู้ว่าอยู่ในนั้นเป็นระเบียบวินัยแน่นอนแล้วก็มีเงินเดือนมีงานมีการทำแน่นอน
0: นี่คุณยุทธากร

0: ครับไม่ใช่ยุทธกรพี่อ้อมเราไม่ใช่
1: พี่อ้อมเลยพี่อ้อมเราเลยนะบอกว่าเนี่ยหลานอ้อมไปสมัครเป็นทหารเลยค่ะเขาบอกอยากเป็นมากไปสมัครเองเลยไม่ต้องรอจับใบดำใบแดงใช่ไห
0: ม
1: เพื่อนผมเกลียดทหาร

0: อาจจะได้เป็นแค่ปีนึงหรือว่าได้เป็น6เดือนใช่แต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ใช้สิทธิ์นั้นไปจับใบดำใบแดงแล้วก็เนี่ยพอได้แดงปุ๊บก็ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยพี่อารมณ
1: ์ครับครับก็ประชาสัมพันธ์กันนะฮะ
0: ครับผม
1: เขาจะเปิดรับสมัครนะครับทหารอาสาในวันที่10นี้จนถึงนู่นเลยครับมกราค
0: มปีหน้าน
1: ะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
3: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Cod News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
6: คุณอ้อมยุดากรคุยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ บอกว่าที่ได้เข้าไปเป็นทหารเนี่ยนะฮะหลานของคุณอ้อมเนี่ยนะครับ
5: ค
6: ือไปเป็นทหารได้สักพักหนึ่งอ่ะไม่สบายต้องผ่าตัดเชื่อไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
5: ครับ
6: ไม่เสียสักบาทนึงเลย
5: โอ้
6: สิทธิสวัสดิการเลยนะครับนี่คุณมีศักดิ์บอกว่าลูกชายผมไปแจ้งชื่อสมัครไว้ที่สัสดีอำเภอแล้วพอถึงวันเกณฑ์ไปวัดรอบอกขาดเซนติเมตรเดียวเขาเซ็นชื่อแล้วก็ให้กลับบ้านเลย
5: ครับ
6: อันนี้ตกนะตกร่างกายนะหลานผมมีคนก็เหมือนกัน
5: ครับ
6: โอ้สูงตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบ2เมตรอ่ะ195 196อ่ะรถตัวใหญ่มากก็เกือบ150กิโลอ่ะ
5: ครับ
6: ไปเห็นก็ไม่เอาเลย
5: ตัวใหญ่ไป
6: ตัวใหญ่ไป
5: ครับ
6: ครับ
5: แต่มันก็จะมีหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะเรื่องของการเกณฑ์ทหารมันก็เป็นสิทธิ์มันก็เป็นอาชีพนึงที่หลังๆได้รับความนิยมมากขึ้น
6: โอ้เงินเดือน 15,000 ฮะ
5: ครับ
6: บางคนเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะครับจึงจะได้งานนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับ

0: ต้องบอกว่ากอดขาเก้าอี้ไว้ให้แน่นๆเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ตกงานไม่ได้นะครับ และคิดดูสิฮะเข้าไปเนี่ยฝึกระเบียบวินัยนะครับก็คือทำหน้าที่ชายชาติทหารเงินเดือนคุณเนี่ยนะฮะถ้าเก็บหอมรอมริบนะเพราะว่าในค่ายมีทหารไอ้มีอาหารที่กินอยู่แล้ว3มื้อใช่มั้ยไม่ต้องออกไปข้างนอกแสงสีไม่ต้องเห็นอยู่ตามระเบียบวินัยเนี่ยอยู่เวรแทนเพื่อนเนี่ยโอ้รายได้งามเลยนะครับ
1: ครับมันจะไม่รู้ว่าบางทีมันจะเป็นผลพวงมาจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราคุยในเรื่องทหารอเมริกาหรือเปล่าพี่คร
0: ับ
1: ที่มันจะมีทหารอเมริกันประมาณ 5,000 นายที่มาที่ยกพลขึ้นพัทยาแต่ว่ามันก็จะมีทําเพจเหมือนเพจของกองทัพบกทันกระแสเนี่ยที่เข้ามาล้อๆกันเหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดไม่เป็นไรนะสาวไทยถ้าเกิดไม่ทันทหารนาวิก 5,000 นายทหารไทยอีก 500,000 นายยังพร้อม
0: ครับวันนี้ก็ไปแล้วนี่สตาร์ทขึ้นเรือไปแล้วนะฮะปรากฏว่าสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะ Walking Street ก็นิยมพอสมควรนะครับแต่บรรดาห้างสรรพสินค้าบรรดาห้างช้อปปิ้งมอลล์อะไรต่างๆเออปรากฏว่าเข้ามากันเยอะเลยนะครับเออไอ้ที่เราคาดการกันว่าเนี่ยหลายคนจะไปโอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสนใจนะเขามาสนใจพวกนี้ครับศิลปะสักร่างกายฮะร้านสักแน่นเอียดไปด้วยทหารอเมริกันต่อคิวสักกัน
1: ครับ
0: ทั้งหญิงทั้งชายครับ
1: คลายเครียด
0: ไหมอ่ะ
1: มันจะเห็นว่าภาพเนี่ยเหมือนสื่อต่างประเทศที่เข้ามาทำสารคดีด้วยมาติดตามมันก็เหมือนไปอาบน้ำช้างเหมือนไปดูเรื่องของสัตว
0: ์
1: ซะเยอะเลยมันก็จะเป็นอีกอันนึงเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เขาพยายามไปดูแล้วก็มันก็เหมือนกับมีทริปไหมเหมือนมีทัวร์ที่เขาไปขายตั้งแต่บนเรือเลยว่าใครลงมาแล้วอยากไปเข้าโปรแกรมไหนไปจุดไหนอะไรยังไง
0: เข
1: ามีโปรช
0: ัวร์ให้เลยนะฮะ1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยถ้าไปกับเราคุณจะได้เที่ยวอะไรบ้างราคาเท่าไหร
1: ่
0: ปราสาทสัตยธรรมก็มีใช่ไหมที่อยู่ติดชายทะเลอ่ะเขาก็ไปกันเยอะเลยคร
1: ับก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพัทยาได้พอสมควรไหมว่าอย่างที่บอกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับทางด้านของนายกเมืองพัทยาก็
0: ค
1: ำพัทยาเขาก็พร้อมรับแล้วเราคาดการเรื่องของกังวลเรื่องของสภาพฟ้าฝนไงแต่ว่าก็โอเคมันไม่มีฝนตกแล้วก็ทุกอย่างภาพรวมก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
0: ครับช่วงที่2เนี่ยนะฮะชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ
1: อัน
0: นี้ในส่วนของเราเองนะฮะวันนี้ก็มีจัดเสวนากันมีผู้ว่าชัดชาติไปขึ้นเวทีด้วยกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับที่ต้องหยิบยกมาคุยกันชั่วโมงนี้เนี่ยจะคุยกับทางแอคนะ
1: ครับทางคุณมานะนิมิตมงคลนะครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: โอ้โ
0: หที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้อภิมหาโกงจริงๆนะครับหลากหลายรูปแบบเลยที่จับกันได
1: ้ครับ
0: เอาที่เป็นฮือฮาสุดก็คือโกงสอบท้องถิ่นนะครับ5,925 คนที่จะต้องออกจากราชการแต่จริงๆออกแค่ 3,600 ประมาณนี้
1: คร
0: ับ อันเนื่องมาจากไอ้ที่เหลือเนี่ยที่เขาได้ก็จริงแต่มันยังไม่ได้บรรจุนะนั่นแหละครับคือการโกงสอบเนี่ยมันโมโหลานจริงๆแล้วกำลังสืบสาวเราเรื่องไปว่าใครไปเกี่ยวข้องบ้างมีนายกเฮงที่ไปจับเอาล่าสุดนะก่อนหน้านี้ก็มีจ่าพิชิตใช่ไหมครับด็อกเตอร์วันกับน้องสาวที่ไปจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี
1: ้
0: อีก12คนก็ในบ้านที่นนทบุรีที่กำลังแก้ข้อสอบกันเลยอันนี้ล็อตใหญ่ๆก็มีประมาณเท่านี
1: ้
0: ส่วนระดับนโยบายก็มีระดับผอ.ของมสว.ระดับผอ.ของทางสถ.และก็สาวไปถึง157ก็คือท่านอดีตอธิบดีสถ.นะฮะที่อาจจะละเว้นหรือปล่อยปละละเลยหรือเปล่าให้มันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่นายกเฮงนะฮะอดีตผู้สมัครสส.ศรีสะเกษเขต8เขาบอกว่ามีหลักฐานเอาไปยื่นให้กับบก.ปปป.แล้วนะฮะว่านอกเหนือจากระดับ10แล้วเนี่ยมีระดับรัฐมนตรีนะฮะเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องด้วยนะแต่พอยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นกระแสข่าวเนี่ยทางบิ๊กเต่านะฮะรองผู้จัดการตำรวจเนี่ยของปปป.เนี่ยนะผู้การปปป.เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าผมเช็คเรียบร้อยแล้วการันตีว่ายังสาวไปไม่ถึงนะหลักฐานมันโยงกันไม่ได้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่เพราะมันก็เหมือนกับหลายคนก็คาดการณ์สุดท้ายแล้วมันจะไปจับไม่ได้ถึงตัวไหนแม้ว่าข่าวจะออกมาหลักฐานจะออกมา
0: จะตัดจบที่ใครใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยแหละก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้ก็คือแอคนี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือวันนี้มันก็จะมีเรื่องของผลสำรวจที่เขาเอามาอ้างอิงเรื่องของการทำงานภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่กกต.เนี่ยเขาก็มีการทำผลสำรวจไง
0: โอ้ยยี่คือฮาอย่าเลยที่กกต.เผยออก

0: มาก
1: ก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ไปติดต่อหน่วยนี้100ครั้งจ่ายไป100ครั้งอ่ะนะ 100% น่ะประมาณนี้ครับ
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็มันก็จะเป็นอันนึงที่ทางภาคธุรกิจของไทยเนี่ยเค้าก็มองว่าไอ้เรื่องของธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจริงๆแล้วถ้าเกิดแล้วอย่างที่บอกว่าผลสรุปมันก็ยังชูมาอีกว่าคนไทยนะเริ่มที่จะเพิกเฉยเริ่มจะทนได้ชินกับเรื่องแบบนี้ไปแล้วเนี่ย
0: โอ้ซึ่งเราต้องรณรงค์ว่าอย่าไปชินนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาหวังกอบโกยดีนะครับก็เขาจะเอาแค่เศษให้เราอ่ะนะแล้วก็ชิ้นเนื้อปลามันอะไรเขาก็เอาไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเกิดว่าสาวจริงๆเงินของเราทั้งนั้นครับถือว่าประมาณที่เราต้องเสียภาษีไปอ่ะ
1: ใช่แล้วคือบางทีบางอย่างเราเห็นหลายๆอย่างที่เราได้เห็นได้คิดมาว่าเออเขาให้เราแล้วเราเหมือนกับวัฒนธรรมหรือว่ามันเป็นความคิดของคนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่เจนหนึ่งที่เขาบอกว่าม
0: ันบาปนะ
1: มันบาปหรือบางคนบาปหรือว่าเออเขาอุตส่าห์ให้เงินเราไปแล้วแล้วก็ให้เขาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดว่าไอ้เงินที่เขาให้เรามาเนี่ยให้มาเท่านี้แต่พอเขาได้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะถอนอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: อันนี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องรับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับแล้วก็คุยเรื่องนี้กับดร.มานะนิมิตมงคลครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา11นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: แหมขึ้นหัวว่าเวทีวันนี้เขาอะโกงได
1: ้แก้ได
0: ้แก้ได้โอ้โหนะฮะจะนำไปสู่การแก้ไขได้ยังไงฮะถ้าเกิดว่ามันเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยมานมนานแล้วในบรรดาขบวนการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันฝังรากซ่อนลึกขนาดนี้นะคิดดูสิฮะโกงสอบเนี่ยนะครับขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยจัดในส่วนของภูมิภาคทุจริตกันนายกตู่ยังบอกว่าไม่เอาละหน่วยภูมิภาคทุจริตกันเยอะเหลือเกินเอามารวมเป็นส่วนกลางเลยแล้วกันจะได้จัดให้มันระเบียบเรียบร้อยโปร่งใสตรวจสอบได
1: ้
0: โมโหลานกว่าเดิมอีกนะ
1: คือหาช่องทางได้
0: เขาหาช่องทางเขาได้ครับนั่นแหละฮะอ้าวเดี๋ยวคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับอยู่ในสายแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์มานะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ครับ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้ก็ตั้งหัวข้อกันโกงได้แก้ได้เนี่ยเอาโกงได้ก่อนครับจนถึงณวันนี้ดัชนีการโกงมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
3: ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยเจ็บช้ำน้ำใจนะเพราะว่ามันโกงกันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าคดีเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะพอโกงจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือรับสัมปทานก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกระเบียบมันเป็นไปตามขั้นตอน
0: คร
3: ับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้คำว่าไปรับสินบนเข้ามามีการล็อกสเปคมีการหัวประมูลทำไมสิ่งเหล่านี้เราจับกันไม่ได
1: ้
3: ปล่อยให้มีการอ้างแต่ว่าล็อกสเปคหัวประมูลพอพูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการนะครับพวกรัฐมนตรีนักการเมืองก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้าราชการประจำเขาเสนอกันมาตามขั้นตอนแต่เราก็เห็นข่าวอยู่ตลอดครับว่าใครเป็นเส้นสายใครเป็นพวกใครการย้ายข้ามห้วยการย้ายข้ามหัวกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการโกงมันเป็นเรื่องที่คนไทยเห็นต่างๆครับและแต่ว่ายังอึดอัดมากไม่รู้จะเอาชนะยังไงเพราะพูดมากก็โดนขู่ฟ้องพูดมากก็หาว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี
1: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นครับ
0: แต่ว่าอย่างก็ตามฮะต้องทำความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งบอกว่าแก้ได้เนี่ยบนเวทีคุยกันไหมครับว่าแก้ได้เนี่ยมันต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกหรือว่าต้องทำยังไงล่ะครับ
3: ครับทุกวันนี้ที่เรายืนยันว่าทุกอย่างอ่ะมันแก้ได้เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาอาศัยความเข้าใจแล้วก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งของภาคประชาชนด้วยกันเองนะครับสาเหตุที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราได้เชิญวิทยากรมา3ท่าน
0: คร
3: ับ4ท่านครับมาเล่าประสบการณ์ที่เขาทำกันจริงๆอ่ะว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงนะครับ

0: ซึ่งจากทั้ง4ท่านคือคุณพศนะครับประธานหอการค้าไทยก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างที่จะไม่ให้สินบนและความอยุติธรรมเนี่ยเป็นภาระเป็นต้นทุนของคนไทยอยู่ต่อไปเราก็ได้เห็นความคืบหน้านะครับเราได้ฟังท่านผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมของเราเนี่ยนะมาเล่าเรื่องการนำเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากประชาชนจากอาสาสมัครมากมายอ่ะมาใช้แก้ปัญหาโอ้มันก็แก้ได้จริง
1: ๆ
0: การคอร์รัปชันในกทมเนี่ยมันก็ลดลงทุเลาลงไปได้อย่างชัดเจนนะครับเราได้ฟังเรื่องการทุจริตยานะคุณโชติมาเนี่ยเป็นประชาชนธรรมดาธรรมดาเธอเขาช่วยตรวจสอบได้นะครับหรือคุณพัศนีนะครับในเรื่องทุจริตยาคุณโชติมาที่เป็นนักข่าวนะครับเธอก็ลุยตรวจสอบไอ้เรื่องทุจริตการจัดพิมพ์ตำรานะครับที่โกงกันมาชั่วนาตาปีแต่ถึงวันนี้มันก็หยุดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นตัวอย่างและเป็นแสงสว่างให้เราเห็นว่าถ้าเราเอาจริงนะคนไทยไม่กลัวนะช่วยกันพูดช่วยกันดูช่วยกันเอ๊ะมันสามารถแก้ไขได้ครับ
2: แต่เห็นบอกว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ลดการใช้ดุลยพินิจปัญหามันจะเห็นผลทันทีเลยหรอครับ
0: แน่นอนปัญหาบ้านเราเนี่ยคือไอ้กฎระเบียบต่างๆอ่ะมันมีมันนานมาก
2: ครับ
0: กฎหมายบางฉบับอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับหลายๆฉบับมีมาตั้งแต่ปี2400กว่า
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันโบราณมากแล้วพอเราไม่ได้แก้ไขเนี่ยเราก็จะเห็นกฎหมายเขียนว่าอันนี้เป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับหรือบางครั้งเขียนกฎกติกาว่าจะอนุมัติภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้1 2 3 4 5แล้วก็ไปเขียนข้อสุดท้ายว่าทั้งนี้ไปเขียนข้อสุดท้ายเป็นข้อ6ว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานเห็นไหมครับแต่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือเจ้าพนักงานเนี่ยมีอำนาจมากไอ้การที่เห็นแก่ตัวหรือไปเรียกรับสินบนกันอ่ะมันก็เลยเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหยุดซึ่งผมเห็นด้วยนะกับแนวทางของท่านรองนายกประกรณ์นะครับรองประกรณ์มีรพันธ์นะครับท่านพูดชัดเจนว่ามันจะต้องเราจะต้องมีการยกเครื่องยกประสิทธิภาพของระบบราชการยังไงต้องแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการยังไงไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยสนับสนุนท่านให้ทำไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นเรื่องการใช้สินบนของเจ้าหน้าที่จะเป็นช่องทางการรีดไถ่ตบทรัพย์นักธุรกิจเอาเปรียบประชาชนไม่จบสิ้นครับ
2: คือกกล.ที่เปิดมายังจำได้อยู่เลยนะดร.มานะครับเพราะว่าโอ้บางหน่วยเนี่ยเขาบอกไปเจอร้อยครั้งก็ต้องจ่ายร้อยครั้งเลย
0: ใช่อันนั้นเป็นเรื่องจริงที่คนไทยเจอกันมานานครับแต่น่าแปลกใจนะคุณณรงค์คุณอาทิตย
1: ์
0: พอกกล.ในภาคเอกชนเขาไปสอบถามความจริงนะว่าใครต้องจ่ายใครจ่ายที่ไหนมากที่ไหนเยอะนะครับคนในซีกรัฐบาลคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลับบอกว่าอันนั้นเป็นการสำรวจความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งมันไม่ใช่ถ้าคนจ่ายบอกว่าฉันจ่ายจ่ายเท่าไหร่อันนั้นคือความเป็นจริงต
1: ้
0: องรับฟังกันแล้วหาทางแก้ไขไม่ใช่มาข่มขู่กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับความจริงแล้วหยุดตรงนี้เราก็จะแก้ไขไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่ทางกกล.ขุดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาพูดความที่จริงแล้วเรายังมีข้อมูลอีกมากครับเรายังมีข้อมูลที่อยากเปิดให้ประชาชนได้เห็นว่าไอ้กรมต่างๆเนี่ยเขามีช่องทางการทุจริตการรีดไถกันยังไงเพียงแต่ตอนนี้อาจจะต้องชะลอไว้นิดนึงเพราะการข่มขู่ทำให้คนกลัวครับ
2: นั่นแหละไอ้ประเด็นข่มขู่เนี่ยดร.มานะครับวันก่อนหน้านี้นะฮะกรณีที่ไปจับเรื่องของการเอาคนที่ไม่มีสถานะทางสัญชาติมาใส่เข้าบัญชีทะเบียนบ้านที่ดินแดงอะครับคนที่เขาบอกว่าเอ้ามาเจอบ้านของตัวเองคนอยู่เป็นสิบเลยก็เลยไปร้องที่เขตบอกว่าคุณจะมาร้องได้ยังไงเขาจ่ายคุณไปแล้วนี่นะก็เลยบอกว่าเอ้าคุณไม่แก้ไขใช่ไหมเดี๋ยวไปร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจด่ากลับอีกนะฮะเสร็จพอเขากลับมาที่แฟลตของเขาปรากฏว่ามีคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านของเขาเนี่ยมายืนชี้หน้าด่าว่าไปแจ้งความหรื
1: ออ
2: ันนี้มันเป็นปัญหาว่าเขาอยากให้ประชาชนไปแจ้งเนี่ยแต่เรื่องของการดูแลคนที่ไปแจ้งมันไม่มีเลยอะครับ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางภาครัฐนะถ้าอยากจะหยุดคอร์รัปชันให้ได้อะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะคร
1: ับ
0: ก่อนหน้านี้ เวลาผู้บริโภคอ่ะประชาชนที่เป็นผู้บริโภคไปซื้อของแล้วโดนเอารัดเอาเปรียบอ่ะบางทีเขาข้อหาคนช่วยเหลือไม่ได้
2: ค
0: นที่จะรับฟังการร้องเรียนมันก็ไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจแต่ตอนนี้เราก็พยายามเสนอกับทางปปช.นะครับแล้วก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะครับจากท่านเลขาธิการปปช.นะครับว่าจะพัฒนาระบบพัฒนากลไกยังไงที่จะตอบสนองการร้องเรียนของประชาชนได
1: ้
0: ทำยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เขาเปิดประเด็นเปิดโปงอะไรขึ้นมานะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเราได้ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อ Corruption Watch หรือแชทฟ้องโกงทางใจอันนี้ก็จะมาช่วยภาคประชาชนและก็สนับสนุนการทำงานของปปช.ได้ครับ
2: ครับดิเห็นตอนสุดท้ายเปิด MV ของนักศึกษาหอการค้านะฮะแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเอาดร.มานะแกนหลักของการรณรงค์มานานเนี่ยนะฮะความฝันอันสูงสุดอยากจะเห็นประเทศไทยกับปัญหาคอร์รัปชันเป็นยังไงครับ
0: เห็นคนไทยกล้าพูดเห็นคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนวิธีคิดความเป็นเจ้านายให้เป็นผู้บริการประชาชนเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสอยู่บ่อยๆนะครับเห็นนักการเมืองเนี่ยสำเนียกสำนึกในอนาคตของประเทศชาติว่าจะต้องช่วยกันสร้างไม่ใช่ว่าวันนี้ทีใครทีมันโกงได้กอบได้ก็จะทำนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงครับแล้วความฝันนั้นสูงสุดที่เราจะได้หากทุกฝ่ายยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องก
2: ็
0: คือว่าคนไทยอ่ะจะอยู่ในสังคมที่มีความสุขเราจะรู้เราจะมั่นใจว่าจะไม่เอารัดเอาเปรียบกันจะไม่โกงกันนะครับ
2: ฮะโอ้โหก็คือสำหรับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเปลี่ยนทัศนะเนี่ยขนาดเข้าไปเป็นราชการก็ยังโกงกันเลย
0: ถูกต้องครับคือตอนนี้ตับใดที่ยังมีการวิ่งเต้นเส้นสายเรายังได้เห็นข่าวการซื้อตำแหน่งหรือจ่ายเงินเพื่อรักษาตำแหน่งเอาไว
1: ้
0: ตำแหน่งที่มีโอกาสดีๆตำแหน่งที่มีรายได้ดีๆนะครับถ้ายังเป็นอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องรีดไถเขาจะต้องโกงครับเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแต่เบื้องหลังที่เราได้เห็นกันก็คือว่าในการเลือกตั้งอ่ะนะมันเต็มไปด้วยการซื้อเสียงจำนวนมากเลยอาจจะมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำครึ่งประเทศด้วยซ้ำไปที่มากันต่อสู้กันมาอย่างนี้เลือกอบต.อบจ.เลือกที่สมัครก็ซื้อเสียงนะครับกลัวสว.ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะหวังได้ยังไงว่าข้าราชการจะไม่ต้องวิ่งเต้นเช่นสายไอ้ตรงนี้มันเลยกลายเป็นวัฏจักรนะครับทำให้หนักใจมากว่าเราจะหยุดคอร์รัปชันตรงนี้ได้อย่างไรแต่มันต้องแก้ได้ครับถ้าหากประชาชนตื่นตัวแล้วไม่ยอมให้มันเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะกัดกินอนาคตของลูกหลานเราไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับ
2: ครับ
0: ที่คุณณรงค์ครับ
2: ต้นไม้เป็นพิษแล้วผลที่ออกมาก็ย่อมเป็นพิษ
1: อ
2: ่ะในเมื่อคุณก็ไปสู่ระบบราชการคุณใช้เส้นสายหรือว่าใช้เงินเข้าไปแล้วก็เห็นโครงการไอ้เสาไฟฟ้าอะไรที่มันแปลกๆตัวละเป็นแสนทียิบเนี่ยนะถนนยังไม่มาไม่เป็นไรขอเสาไฟฟ้าไปก่อนเน
1: ี่
2: ยเราเห็นอยู่ทุกอำเภอ
0: ครับ
2: ไอ้ที่มันเคยเป็นข่าวเนี่ยคร
0: ับ ใช่
1: แล้วอย่างนี้เราจะลบล้างทัศนคติแบบนี้ยังไงครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันความชินชาของสังคมไทยมันก็มองว่าการโกงมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยเราทางแอคเองเราจะมีวิธีการแนวทางปฏิบัติให้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: สำหรับคนโกงอ่ะสิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือให้พวกเขารู้ว่าโกงยากโอกาสถูกจับได้มันสูงโอกาสอีกกลางย้อนหลังอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาและถ้าเขาโกงเขาจะถูกประชาชนเนี่ยด่าประณามไปชั่วลูกชั่วหลานว
1: ่
0: าวงตระกูลของเขามีพ่อแม่มีต้นตระกูลที่เป็นคนที่โกงถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองก็จะเกรงกลัวครับแต่มีอย่างนึงที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราต้องแก้ไขระบบราชการของเราระบบของรัฐของเราเนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเป็นดิจิตอลทำยังไงให้มันเปิดเผยทำยังไงให้ลดการใช้ดุลพินิจได้และทำยังไงไม่ให้คนที่มีอำนาจเนี่ยไปครอบงำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้

0: องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันครับต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันขอย้ำเรื่องนี้เลยครับ
1: ครับนะฮะหวังว่าประเทศไทยของเราอนาคตจะสดใสปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะพอทุจริตแล้วตึกมันถล่
2: ม
1: ทุจริตแล้วระบบราชการให้มันเข้มแข็งขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นหวังอย่างนั้นนะฮะขอบคุณมากนะครับดร.ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับทางดร.มานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองก็คือวันที่6กันยายนก็เป็นวันนี่แหละตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชันปี2019ซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายๆรอบนะพี่รองท่านผู้ฟังว่าคือแตะตรงไหนมันก็มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันหมดเลยโดยเฉพาะอย่างล่าสุดทุจริตท้องถิ่นมันหนักหน่วงมากแล้วมันทำให้คือแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ข่าวที่มันออกมาแทบทุกวีทุกวันแต่ว่าประชาชนยังรู้สึกว่ามันจะไปได้ถึงไหน
1: จะ
2: ถึงใครได้แค่ไหน
1: จบแค่ไหนอันนี้แค่ท้องถิ่นนะครับ
2: ครับ
1: มันยังมีทุกหย่อมย่านะฮะที่เอาต่างชาติเข้ามาโดยไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของไปเกิดสัญชาติให้สัญชาติเลยอ่ะนะครับคุณมาคลอดในบ้านเราโรงพยาบาลของเรานะเด
2: ี๋
1: ยวจะมีคนไปประสานงานเลยคลอด 70,000 ใช่ไหมเด
2: ี๋
1: ยวจะมีเอกสารเพื่อจะให้ลูกของคุณได้สัญชาติไทยเดี๋ยวจะมีพ่อทิพย์มาเซ็นรับรองให้
2: ครับ
1: ตอนนี้ตรวจสอบไปถึงไหนฮะ78โรงพยาบาลเอกชน คนเข้าข่ายประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้สอบไปถึงไหนยังไม่ทราบเลยนะอันนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งก็คือนี่แหละฮะที่เอาคนไม่มีสถานะทางทะเบียนเอามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราแล้วก็ได้บัตรสีชมพูไปอ่ะซึ่งไอ้บัตรเนี้ยมันสามารถทำเป็นธุรกรรมทางการเงินแล้วก็อนาคตออกสามารถทำบัตรประชาชนได้ด้วยเนี่ยนะฮะห้องหนึ่งห้องเนี่ยเป็นห้องพักอาศัยเนี่ยนะฮะมีคนอยู่ในนั้น
2: อ
1: ่ะชื่อในทะเบียนนะฮะ16คน17คนนั้นเป็นไปได้ยังไงฮะซึ่งไม่ใช่ชื่อคนไทยเลยด้วยเนี่ยนะครับเอาแล้วเจ้าหน้าที่เขตเวลาคีย์ไปในคอมพิวเตอร์มันไม่เตือนเหรอฮะ
2: เอะใจอะไรเลยเหรออ
1: ่าปรากฏว่ามันเตือนฮะแต่ว่าพับมันเก็บไว้ฮะเพราะว่าเราก็ไม่มีนอกมีในก็เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละฮะที่ร่วมกระบวนการกับเขาด้วยนะฮะเช่นเดียวกับเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยนะฮะที่ไปเซ็นรับรองก็มีเจ้าหน้าที่ของเราฮะท
2: ั
1: ้งโรงพยาบาลและทางเขตเนี่ยนะไปร่วมกระบวนการกับเขาฮะม
2: ัน
1: ก็เลยทำได้ไงคร
2: ับแต่อย่างน้อยเราก็ต้องคนที่อยู่ในร่วมกระบวนการส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้มันเลยทำให้เราได้รับรู้เรื่องพวกนี้นะพี่หลวงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเพราะอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างเรื่องสวมทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาปี2ปีถ้าเกิดสืบข้อมูลย้อนหลังไปเขาบอกว่าเด็กบางคนที่เคยอยู่ในระบบเนี่ยมันอาจจะอายุ20ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกว่าที่มันจะมาเรื่องมันจะแดงออกมา
1: แดงออกมาม
2: ันก็ต้องมีคนที่แบบว่าเนี่ยแหละตระหนักแล้วก็ไม่ยอมเพิกเฉยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: ก็วันเวทีวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่แก้ได้ครับแต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนผู้มีอำนาจประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการแล้วก็การซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่การใช้ดุลยพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซ
2: ึ่
1: งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นะครับกทม.เองเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็เลยต้องมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและก็การเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้วยการเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับเช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันไอ้เนี้ยไอ้คำว่ายื่นขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับกทม.นี่โดนมาหลายรอบแล้วนะที่บิ๊กเต่าไปจับคาโต๊ะเลยอ่ะ
2: ใช่
1: ผมยื่นไปกี่รอบไม่เคยเซ็นให้ผมเลยอ่ะต้องมีอะไรจ่ายข้างล่างก่อนที่เซ็นให้ประมาณเนี้ยจับคาโต๊ะไปหลายรอบแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พร้อมกับติดตามสถานะและก็ตรวจสอบกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูนะฮะเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งไอ้นี่ที่ผมถามดร.มานะเมื่อสักครู่เนี้ย ไปที่เขตไปที่สถานีแล้วอ่ะนะ
2: โบยไปหมดเลย
1: โบยพอโบยหมดเขากลับแฟดของเขาไงปรากฏว่าคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านเขามาชี้หน้าด่า
2: ครับ
1: คุณไปแจ้งความใช่ไหมอะไรเงี้ยมีข่าวมาบ

0: ผมก็เลยต้องรีบมาตำหนิคุณนี่ไงฮะ
1: อ
0: ้าวแล้วเราไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปแจ้งเขาได้ยังไงล่ะฮะ
1: ครับโอ้นี่ไปทั้งสำนักงานเขตไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ครับ
1: แต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และสุดท้ายภัยยังกลับมาถึงตัวเองอีก
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้คนที่มีข้อมูลมีเบาะแสพวกนี้มัน
0: ใครจะกล้าแจ้งล่ะครับไอ้มาตรการคุ้มครองพยานของเรามันเป็นซะอย่างนี้นะคุณชัดชาติยังบอกด้วยนะครับว่าการต่อต้านคอร์รัปชันต้องบูรณาการทุกภาคส่วนประชาชนต้องมีช่องทางแจ้งปัญหาเข้าถึงง่ายและก็มั่นใจว่าจะแก้ได้รับการแก้ไขขณะที่องค์กรอิสระและก็หน่วยงานภายนอกมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐด้วยครับ
1: ครับถ้าพูดถึงกทม.นี่ทรัฟฟี่วองดูนี่มันถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ปฏิวัติ
0: ระบบหลายหน่วยเอาไปใช้แล้วนะ
1: ใช่เพราะอย่างรัฐบาลนี่ก็มีฟองดูเพราะอย่างเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของกระทรวงศึกษานะที่จะเอาเรื่องของฟองดูไปเกี่ยวกับการแจ้งเหตุอะไรในโรงเรียน
0: เพราะเขาจะสามารถอัปเดตความคืบหน้าเรื่องที่เราแจ้งไว้ได้ด้วยนะว่าเขาทำไปถึงไหนแล้ว
1: ใช่แล้วคือมันเร็วแล้วมันสามารถส่งเรื่องตรงไปถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงได้เลยมันไม่ต้องผ่านต้องไปยื่นเอกสารไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนตอนนี้มีเทคโนโลยีในมือม
0: ี
1: แอปพลิเคชันมีมือถือโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนมันสามารถเข้าช่องทางอะไรพวกนี้ได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดระบบมันดีแล้วมาเจอกับเจ้าหน้าที่ที่ดีด้วยแล้วมันก็จะเดินได้แต่ว่าระบบบางทีระบบมันก็ดีแหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่อย่างที่เราบอกไปอย่างบางสำนักงานเขตที่เห็นความผิดปกติแล้วแต่ว่าก็พับไปไม่ต้องสนใจไอ้นี่ระบบดีแล้วแหละเขาแจ้งเตือนแล้วแหละแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่เห็นซะดีกว่า
0: ปัญหาไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
5: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่9กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็อย่างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่คุยเข้ามานะฮะคุณอิสระชนบอกว่าข่าวแว่วๆมาวันที่14นี้จะเลื่อนอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อ้าว14นี้กกต.เขานัดไม่ใช่เหรอนัดเป็นดิบดีเลยไม่ใช่เหรอครับ
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะมันก็ข่าวก็คือข่าวนะ
0: เออ
1: ก็ต้องรอดูก่อน
0: เขานับถอยหลังกันแล้วนะครับคดีโกงสว.กำลังจะมาถึงจุดสำคัญครับวันจันทร์ที่14กันยายนนี
1: ้
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนจะประชุมเพื่อลงมติว่าจะเดินหน้าสั่งฟ้องใครในคดีนี้บ้างหรือไม่นะฮะแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยคดีนี้นะฮะผ่านการสืบสวนไต่สวนมาแล้ว3ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรก

0: แรกครับกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ขึ้นมาสืบสวนแล้วก็ไต่สวนคดีนี
1: ้
0: โดยเป็นคณะพิเศษที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาร่วมด้วยก็ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งเส้นทางการเงินแล้วก็การติดต่อสื่อสารได้ก่อนจะมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา229ราย
1: ม
0: ีมูลควรสั่งฟ้องฮะอันนี้คณะที่26นะครับ
1: ครับ
0: ขั้นตอนต่อมารองเลขาธิการกกต.ได้พิจารณาข้อมูลหลักฐานและจากข้อมูลที่ปรากฏพบว่ารองเลขาควรเห็นควรครับให้ส่งฟ้องอย่างน้อยใน140คนแต่เมื่อมาถึงการทำงานในชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือว่าโต้แย้งคณะที่36อนุที่36ครับซึ่งกกต.ตั้งขึ้นมาพิเศษเพื่อวินิจฉัยการสืบสวนไต่สวนของคณะที่26อีกรอบหนึ่งจาก229รายเนี่ยนะว่าจะต้องถูกส่งนะฮะเพื่อที่จะสั่งฟ้อง
1: ครับ
0: เหลือ0รายครับนี่คือคณะที่36นะครับ
1: ครับ
0: วันที่6กันยายนเนี่ยพรรคประชาชนจึงจัดแถลงข่าวฮะชวนสังคมมาร่วมกันย้อนความแล้วก็มองไปในอนาคตว่าจาก229เนี่ยกลับมาเป็น140บวกแล้วก็กลับมาเป็น0เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางบ้างเดี๋ยววันนี้เขาชี้แจงกันฮะในส่วนของพรรคประชาชนครับ
1: ใช่เพราะว่ามันก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องรู้เพราะว่าอย่างวันนี้ในเวทีแอคเองเขาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันก็อย่างที่บอกว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็สะท้อนว่าบ้านเราเนี่ยยังมีเรื่องของการทุจริตเยอะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างแม้ว่ามันยังอยู่ในกระบวนการแต่ก็คงต้องรอดูว่าทุกคนก็ยังคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายจะตัดจบแบบไหนบางทีก็คิดว่าเอ๊ะมันก็จะเลื่อนๆไปเรื่อยเพราะว่าผู้มีอำนาจก็ยังคงอยู่แล้วก็เรื่องของการเมืองนะพี่หลงมันอย่างที่เราเห็นกันมาหลายๆรอบ
0: อ
1: ย่างที่อย่างเวทีของแอคเขาก็อันหนึ่งที่อย่างพี่มานะพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของกฎหมายมันต้องชัดมันต้องทำให้คนที่โกงเนี่ยเขาตระหนักเขากลัวว่าแม้ว่าคดีมันจะจบไปยังไงก็ตามแต่ว่าคุณจะอยู่ไม่ได้คุณจะอยู่ยากเนี่ยแหละมันก็เป็นอันหนึ่งที่เราคงต้องรอดูว่าถ้าเกิดมันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันอะไรที่มันผิดปกติแล้วมันไม่ชอบมาพากลแล้วมันตรวจสอบแล้วถึงที่สุดแล้วคนผิดได้รับการลงโทษจริงๆเนี่ย
0: คนไม่กลัวกฎหมายหรือคนไม่กลัวการถูกลงโทษเพราะเห็นปลายทางข้างหน้าว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ออกหรือเปล่ามันทั้งระบบอ
1: ่
0: ะต้องพิจารณาอย่างนี้ด้วยนะฮะหนึ่งไอ้คำว่าเกรงกลัวกฎหมายถ้าเกิดพวกเกรงกฎหมายถ้าทำผิดเดี๋ยวจะถูกลงโทษเนี่ยนะฮะคนจะไม่กล้าทำผิดแต่นี่คนยังทำผิดอยู่เพราะว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือเปล่าหรือเอาลงโทษไปเลยไม่เป็นไรผมเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ได้ออกมาเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่ศาลอาญาที่พิพากษาผมไปอยู่ที่อีกหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่ากรมราชทัณฑ์นะฮะเขาเป็นคนบังคับโทษนะฮะเขาจะมีระบบระเบียบอะไรของเขา
1: คร
0: ับว่าคุณเข้าไปกี่วันกี่เดือนเนี่ยนะฮะทำอะไรได้บ้างนะฮะจะเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเลวชั้นเลวมากอะไรของเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดีดีมากอ่ะดีเลิศเลยประมาณนี้
1: ใช่เพราะอย่างที่เกิดเราคุยกันไปนู่นก่อนนั้นก็ที่เห็นชัดๆล่าสุดก็คืออย่างกรณีของเล่าตา
0: ครับ
1: ที่บอกนักราชายาเสพติดรายใหญ่ที่โอ้รัฐบาลถ้าข่าวในช่วงนั้นก็คือเราใช้งบไปเยอะมากกว่าจะติดตามจับกุมได้อ่ะ
0: กว่าจะสืบสวนหาข่าวได้
1: ใช่แล้วคือโอ้หมดไปเยอะแล้วสุดท้ายก็คือถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่สุดท้ายอย่างที่พี่โรบอกไปเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์นั่นโน่นนี่สุดท้ายติงจริงแค่8ปีออกมาแล้ว
0: นั่นน่ะสิครับจนรัชทันเองแล้วก็รัฐบาลเองต้องมาสังฆนายกเครื่องกันใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตามมติที่ออกมาว่ามันต้องมีมาตรฐานกลางอย่างน้อยเนี่ยต้อง20ปีติดก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะค่อยมาพิจารณากันว่าคุณจะเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นเลิศหรือว่าเลวๆมากอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ต้องมีมาตรฐานกลางไม่งั้นคนไม่กลัวไม่กลัวการบังคับโทษครับ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือก็คงถ้าไม่ทำให้เขากลัวเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นตลอดและอย่างที่บอกถ้าแม้ว่าจะมีการพัฒนาคือเรามันมีเรื่องแบบนี้ทีไรนะพี่หลงท่านผู้ฟังเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็จะพยายามแบบพัฒนาช่องทาง
0: แต่เขาก็ยืนยันครับ
1: ตรวจสอบ
0: เอามาพิจารณาทุกอย่างแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ราชทัณฑ์ทำตามเกณฑ์ทุกประการไม่ได้มีอะไรที่มันผิดปกติเลย
1: ครับ
0: ระบบระเบียบมันมาอย่างนี้เองแต่โอ้โหสังคมมันสงสัยอ่ะบางทีเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าไปสวดมนต
1: ์
0: ตามกระแสข่าวนะ
1: จ
0: ะสวดมนต์ได้นะฮะท่องอักขยานถูกร้องเพลงชาติได
1: ้
0: ประมาณนี้ลดโทษแล้วอ่ะเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมแล้วอ่ะคือคนมันล้นมากจริงๆจนไม่รู้จะเอาเกณฑ์อะไรมาจับว่าคุณจะดีจะเลวอ่ะ

0: มันก็เป็นหลายๆอันมันก็เป็นปัญหาสืบเนื่องกันไปนะพี่ลมเพราะถ้าเกิดเอาเราจะมาจับเรื่องของนักโทษล้นคุกเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าเรื่องของการกระบวนการพิจารณาเพิ่มโทษลดโทษที่เรามันก็จะมีหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีคือเหมือนกับพอถ้ามันเป็นเคสใหญ่ๆเราก็จะติดตามเราจะรู้ว่าอ่ะมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็พอถูกตัดสินโทษก็โอ้เป็นร้อยปีหรือว่าเป็นประหารชีวิตหรือเป็นติดคุกตลอดชีวิตแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะก็จะเงียบหายไปเลยข่าวแบบนี้จนจะรู้อีกทีก็คือตอนที่เขาออกมาแล้ว
1: ครับ
0: หลายๆเคสที่คือเราเคยติดตามเราอาจจะยังเคยได้ยินชื่อแต่ว่าสุดท้ายคือเขาก็ออกมาอยู่ใช้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นอยู่ซึ่งมันก็คงต้องสังคายนาแม้ว่าจะบอกว่าระบบระเบียบมันถูกต้องตามเกณฑ์แต่ว่านี่แหละมันก็จะเห็นมากขึ้นแล้วเราก็จะคงต้องดูว่าหลังจากนี้มันจะมีการปรับอะไรยังไงมาก
1: ครับ
0: แม้ว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนจะดูว่าแบบจะไม่ค่อยรู้ไงเพราะพอเราทุกวันในข่าวมันเยอะกระแสไอ้เรื่องของเล่าตาหรือข่าวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันมันจะอยู่ในกระแสแค่ไม่กี่วัน
1: แล้วเห็นไหมเล่าตาก็ถูกกลบไปแล้ว
0: ใช่
1: ฮะคือผมเคยถามนะฮะทางนักวิชาการ นะครับว่าไอ้อย่างเงี้ยในโลกเนี้ยเขาคุมนักโทษกันยังไงแยกกันยังไงโทษประหารชีวิตก็ยังมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่เขายังมีโทษบังคับใช้อยู่แล้วก็ประหารจริง
0: นะฮะ
1: อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีโทษประหารแต่ยังไม่บังคับใช้เราในอยู่ในโซนนี้คือเรามีโทษประหารครับลงโทษประหารชีวิตแต่ยังไม่เคยได้ใช้เลยหลังจาก10ปีกว่ามาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางประเทศที่เขาไม่มีโทษประหารเลย
0: อ
1: ้าวแล้วก็คุมนักโทษกันยังไงอย่างโทษประหารแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยของเขาไอ้จำคุกตลอดชีวิตเขาอยู่ยาวจริงฮะ
0: อ
1: ยู่ยาว30ปี40ปีจนคุณไม่มีแรงจะไปทำอะไรใครในสังคมได้อีกแล้วฮะเขาจึงจะปล่อยตัวคุณออกมาครับไม่ใช่ว่า7ปี8ปีเหมือนบ้านเราอ่ะ
0: แต่ว่าเขาก็ต้องมีพื้นที่มีสถานที่ดิพี่ลงไม่มีปัญหาเรื่องการล้นคุก
1: โอ้ของเราเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของล้นคุก
0: ครับเรื่องของที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับที่ยังคงต้องติดตามกันก็น่าจะเป็นเรื่องของไอ้ที่เรายังไม่ได้คุยกันนะเรื่องของ data center
1: ยังสิครับ
0: ใช่เพราะว่า
1: เกินๆเท่านั้นเองว่า5ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้คนที่เขาลงทะเบียนกันประมาณ1ล้าน4แสน7
0: AI Air Passport แต่ว่า
1: Air Passport ใช
0: ่ๆ data center
1: ที่ตรงพระราม9ขออภัยเนี่ยจำคือผมคุยกับอาจารย์สนธิคดชวัต
0: ร
1: นะฮะ data center อาจารย์มองยังไงเอายกตัวอย่างพระราม9นะอาจารย์บอกว่ามันจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้
0: อม
1: ทั้งอากาศทั้งไฟฟ้าที่มาแย่งชาวบ้านใช
0: ้
1: กับเรื่องของน้ำน้ำคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของน้ำเนี่ยนอกเหนือจากน้ำมันที่จะต้องบำปั่นไฟ48ชั่วโมงถ้าเกิดไฟตกไฟดับใช่ไหมฮะจะมีเรื่องของน้ำมันไปมันจะมีการย้อยไหลลงสู
0: ่
1: ลำรางสาธารณะแล้วก็มันก็มีจริงๆไปเปิดฝาท่อดูเนี่ยนะกลิ่นน้ำมันหึ่งเลย
0: อ
1: ันนี้ก็คือระบบนิเวศน้ำนะ
0: ระ
1: บบนิเวศน้ำอีกอย่างนึงก็คือคุณต้องหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไอ้ที่ระบบการทำงานของมันเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเกิดความร้อนแล้วคุณต้องปล่อยออกมาสู่ลำรางสาธารณะไอ้น้ำนั่นเป็นคลอรีนปล่อยออกมาตลอดเวลาแบบเนี้ยมันส่งผลต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศในลำรางสาธารณะ
0: อ
1: ันนี้น้ำนะ
0: อันนี้ยังไม่รวมอุณหภูมิของน้ำที่ปล่อยออกมาด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องอุณหภูมิร้อนเนี่ยทำให้น้ำมันเปลี่ยนแปลงฮะแล้วเอาคลอรีนไปเติมน้ำที่ไหนปลาตายใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันต้องเติมอยู่ตลอดเวลาปลาอยู่ไม่ได้หรอกครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของแอร์คอนดิชันนะฮะอย่างอาคารเราอย่างเงี้ยนะฮะอาคารของ data center ก็เหมือนกันเขาต้องคุมอุณหภูมิ18องศาตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศมันจะมีทั้งคอยร้อนและคอยเย็นคอยเย็นเครื่องในมันฉ่ำเลยใช่ไหมคอยร้อนนะฮะอยู่บนดาดฟ้าครับ
0: ปล่อยมันตลอดเวลา
1: ร้อนหึงกรุงเทพมหานครมันเป็นโดมฝาชีครอบอยู่แล้วหึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเชื่อไหมว่าอาคารโดยรอบที่เป็นคอนโดมิเนียมและโรงพยาบาล
0: อ
1: ุณหภูมิในอากาศเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่รวมไอที่มันออกมามันจะมีเชื้อรามีสปอร์อะไรก็ไม่รู้ไง
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนฮะคุณใช้ไฟเยอะมากอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องแย่งชาวบ้านใช้อยู่แล้วนะฮะแล้วไอที่ไปลงทะเบียนไปทำสัญญากันเนี่ยคุณมาก่อนนะครับคุณต้องได้สิทธิ์ก่อนนะฮะในการใช้ไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไฟมันมีอย่างจำกัดเนี่ยใครที่โดนเขี่ยทิ้งฮะชาวบ้านหรือเปล่าเช่นเดียวกับน้ำฮะคุณต้องมาก่อนเพราะคุณใช้น้ำเยอะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันจำกัดอย่างหน้าแล้งแบบนี้ผลิตภัณฑ์นี่น้อยอ่ะใครจะโดนเขี่ยออกก็ชาวบ้านหรือเปล่า

0: นั่นแหละครับ
1: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าพอมันเป็นประเด็นออกมาพอมันมีการตีออกมาทั้งในส่วนของที่พระราม9ใกล้ๆออฟฟิศดาวนี่แล้วก็รวมถึงที่ตังกระแพง28ที่บอกว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 400,000 ลิตรเนี่ยมันก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับล้อมกรอบพวกนี้คือก็ยังงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกฎหมายเรายังตามไปไม่ทันแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นไปหมดแล้ว
0: เป็นโกดังสินค้าพอโกดังสินค้าเสร็จเนี่ยระบบตรวจสอบเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนี่ยมันไม่เข้าเงื่อนไขต้องไปตรวจสอบแต่ไอ้คำว่าโกดังเก็บสินค้าเนี่ยมันก็คือ data center ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องจำกัดความให้เฉพาะไปเลยว่ามันคืออะไ
1: รนั่นแหละก็คงต้องรอดูว่านโยบายที่เกี่ยวข้องหลังจากนี้ทางภาครัฐจะออกมาล้อมกรอบล้อมคอกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของประเด็นทางการเมืองอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของสัปดาห์หน้าเนี่ยระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนเนี่ยก็จะมีสภาเขานัดถกงบในวาระ2วาระ3ซึ่งมีหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาต้องตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการใช้งบประมาณโดยเฉพาะโครงการที่พ่วงคำว่า AI ซึ่งทางด้านของคุณสิริกัญญานะครับทางของพรรคประชาชนเนี่ย ก็จ้องเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าแกก็บอกว่าไอ้โครงการใดก็ตามที่มันพ่วงด้วย AI เนี่ยมันก็เหมือนกับของงบเยอะขึ้นและหลายๆโครงการมันก็ซ้ำซ้อนแล้วก็มันก็ทำให้โครงการเนี่ยมีราคาแพงขึ้นก็คงต้องรอดูว่าทางฝ่ายค้านจะเป็นยังไงรวมถึงทิศทางการอาจจะตัดทิศทางการโหวตของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าจะมาทางทิศทางเดียวกันไหมเพราะว่ามันก็จะสะท้อนถึงอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าฝ่ายค้านไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายค้านมีทั้งฝ่ายแค้นฝ่ายคอยฝ่ายต่างๆที่มันอยู่ในนั้นซึ่งคะแนนที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพเหล่านี้เรื่องของการย้ายขั้วหรือเรื่องของการปรับดุลอำนาจทางการเมืองในอนาคตต่อไปด้วยเหมือนกันและก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องกีฬานะพี่รองท่านผู้ฟังว่าหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแทบชื่นมื่นนะกับผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยนักวอลเลย์บอลหญิงที
0: ่
1: เป็นแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกในประวัติศาสตร์ได
0: ้
1: ซึ่งต่อไปหลังจากนี้ก็คงต้องร่วมส่งกำลังใจนะครับให้เอเชียนเกมใช่ที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นซึ่งบางชนิดกีฬาเขาจะแข่งก่อนตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้แล้วแต่ว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีวันที่19กันยายนแล้วก็พิธีปิดวันที่10ตุลาคมนะครับซึ่งชนิดกีฬาแรกที่ทีมไทยจะลงแข่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงทีมชบาแก้วจะมีแข่งวันที่14กันยายนแล้วก็ทัพช้างศึกก็จะแข่งในวันที่16กันยายนซึ่งก็ถ้าเกิดคอกีฬาก็จะดูอยู่แล้วก็แบบเอ๊สงสารทัพช้างศึกชุดนี้เหมือนเป็นพิกลพิการจะเต็มทีมก็ไม่เต็มทีมจะดีที่สุดก็ไม่ใช่
0: สโมสรไม่ปล่อยอีกเหรอ
1: สโมสรปล่อยแต่ว่าปล่อยไปมีเงื่อนไขถ้าเกิดเราจำได้ในช่วง4เกมมันก็จะมีนักกีฬาบางคนที่แบบว่าแข่งเสร็จอีกวันนึงไปแข่งให้สโมสร
0: ต้องบินกลับเลยอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนนั้นที่4เกมที่ไปปีก่อนที่แข่งที่บ้านเรามันก็ได
0: ้
1: มันอยู่ในประเทศไทยแต่รอบนี้ก็จะมีนักกีฬาบางคนที่ไปแข่ง2นัดแรกที่ญี่ปุ่น
0: แล้วก็บินกลับ
1: แล้วก็บินกลับมาเตะให้สโมสร
0: แล้วก็บินกลับไปเล่นอีก
1: ถูกต้อง
0: โอ้แล้วไม่ล้าตายเหรอครับเนี่ย
1: ก็เขาก็คุยกันแล้วนั่นแหละพี่ลงก็มันก็จะเป็นประเด็นดราม่าที่ในวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลเขาพูดกันอยู
0: ่คือของเราจะมีปัญหาเรื่องของตัวแทนตัวนายตัวแทนเช่นถ้าเกิดว่าสโมสรนี้มีตัวหลักอยู่ประมาณนี้นะครับสำรองขึ้นมาทดแทนไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแมตช์ไหนก็ต้องเอาตัวหลักลงอ
1: ่
0: ะทีมชาติเราก็เหมือนกัน
1: ใช่คือทีมชาติไทยเรามันก็โอ้ถ้าพูดถึงฟุตบอลนี้ก็มันมาในช่วงเวลาเดียวกับที่วอลเลย์บอลกำลัง
0: รุ่
1: งโรจน์
0: แล้วก็โอ้โหแล้วฟุตบอลก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เวียดนามไง
1: ใช่
0: เล่นในบ้านแท้ๆไปโดน 2-0 ไง
1: ใช่แต่ว่าถ้าจำได้วันนี้เองก็จะมีแข่งเหมือนกันนะพี่องค์ U20 ไทยที่จะเจอกับน่าจะเป็นอิรักมั่งในเวลาในประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่แข่งกันที่ชลบุรีที่จะเป็นชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันรอบคัดเลือกก็คงต้องรอลุ้นให้กำลังใจทุกชุดเพราะว่าแม้อย่างที่บอกว่าบางอันในกีฬาในอาเซียนเนี่ยเราเคยมองว่าเราเป็นเจ้าไง แต่ว่าฟุตบอลตอนนี้หลายๆอันเนี่ยเราแทบจะก้าวไม่ข้ามแล้วอะ
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกีฬา
0: เสียงที่ยังก้องอยู่ในหูใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ยังก้องอยู่ในหูอยู
0: ่
1: ก็เราต้องก้าวข้ามอาเซียนได้
0: เลยไม่เป็นไรข้ามไม่ข้ามก็สู้แล้วกันนะฮะอย
1: ่
0: าไปบอกว่าเดี๋ยวเราต้องจับฉลากเพื่อจะหลบหลีกทีมนั้นทีมนี้นะอาเซียนอย่าทำอย่างนั้นนะคร
1: ับ ใช่แต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลายๆชนิดกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: เราก็มีกีฬาหวังแต่ว่าเขาทางสมาคมเหมือนเขาตั้งเป้า

0: 14เหรียญทองนะพี่หลง
1: uh-huh.
0: ในรอบนี้แต่ว่าหลักๆเลยครับถ้าเป็นโอ้โหหลักๆก็น่าจะเป็นนี่แหละพี่หลงคิดว่าเซปักตะกร้อ
1: เซปักตะกร้อ
0: ไปถึง4เหรียญเลยนะ
1: เดียวชุดเนี่ยประมาณนี้ครับ
0: ครับถ้าดูเนี่ยถ้าตามที่เขารายงานข่าวมาเรื่องของตั้งเป้า14เหรียญทองเป็นเซปักตะกร้อ4เทคบอล3ก็เทคบอลก็เป็นกีฬาชนิดใหม่ที่เพิ่งมา
1: เทคบอลเนี่ยเรา
0: น่าจะ
1: ฝรั่งต่างชาตินี
0: ่ตะลึง
1: เ
0: ราต้องมีการตั้ง
1: ฟาดเราอะ
0: ตั้งกฎตั้งระเบียบแบบเกมต่อเกมอะว
1: ่
0: าไทยห้ามแบบนี้มีกฎใหม่ขึ้นมาแบบห้ามฟาดหัวโต๊ะห้ามฟาดเกินเส้นกลางสนามอะไรต่างๆนานเนี่ยมันก็นี่ก็เป็นความหวังของเราเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีคูราชคูราชนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะพี่ลุงคูราช1เหรียญทองนะครับมียูยิตสูเทควันโดกอล์ฟกรีฑาเรือใบแล้วก็อีสปอร์ตอย่างละ1เหรียญทองเนี่ยโดนทั้งสิ้น14เหรียญทองถ้าเกิดมาดูกีฬาอย่างอื่นเนี่ยโอ้เราไม่ได้มีความหวังอะไรนะ
1: กล้อเนี่ย
0: ครับ
1: คือเราสู้ได้ก็จริงอ่ะกลัวกรรมการอย่างเดียว
0: ครับ
1: เห็นไหมล่ะล่าที่เราไปโวยมาแล้วก็เรา walk out ออกจริงๆเราไม่ได้ walk out นะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงแข่งเรายืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราโดนปรับแพ้ไปอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาขอดู VAR ไงขอดูเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาฟุตบอลนะดูเหมือนกับดูกล้องอ่ะนะฮะว่าเราล้ำแดนถูกเน็ตอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในภาพไม่โดนฮะตามกรรมการบอก
0: ก็ผมเป็นสิทธิ์ขาดอยู่ที่ผม
1: ตามกฎเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกไอ้นี้ได
0: ้
1: คือ VAR ได
0: ้
1: ผมขอตัดสินแล้วกันโดนเฮ้ยได้ด้วยเหรอ
0: ร
1: เพราะว่าโอเคไม่มีสิทธิ์ใช้แต่อีภาพมันเห็นแล้วว่ามันไม่โดนไง
0: อันนี้ก็ผมก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับทางด้านของดร.มานะนะต้องพยายามลดเรื่องการใช้ดุลพินิจ
1: ต้องใช้เทคโนโลยี
0: ใช่แม้ว่าอย่างเงี้ยเทคโนโลยีจะมีชัดเจนว่าไม่โดนไม่ฟาว
1: ล์ไอ้ล้ำแดนแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ห้ามใช้กล้องเอามาดูกรรมการมองเองอย่างเงี้ยปรากฏว่าแต่ไปเปิดดูไปแล้วไงพอเปิดดูแล้วไม่โดนไม่ล้ำ
0: ครับ
1: แต่กรรมการบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ผมวินิจฉัยเองล้ำ
0: นะครับก็คงต้องติดตามเพราะว่าหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยเราก็คงต้องลุ้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีความหวังเหรียญแต่ว่าโอ้ไม่ว่ากีฬาชนิดไหนถ้าเกิดเราเห็นนักกีฬาไทยติดธงไตลงนักอกเราก็ต้องเชียร์หมดแหละ
1: อ๋อวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงนี่ไม่หวังเลยนะมาสักครู่นี้ไม่มีอยู่นี
0: ่วอลเลย์บอลเนี่ยเขาไม่หวังเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้าเกิดเรา
1: ไปหวังสูงไป
0: เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยตะเวนไปหลายๆที
1: ่
0: หนึ่งในก็ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของตัวผู้เล่นรวมถึงทีมงานนายกสมาคมต่างๆเนี่ยก็ความหวังเขาก็ต่างกันนะพี่ลงเพราะว่าคือเหมือนกับถ้าจะไม่ผิดการให้สัมภาษณ์ของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดป่า
1: ชมพู่
0: เขาบอกว่าคือเป้าหมายสูงสุดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในรอบนี้คือโอลิมปิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มันสำเร็จแล้ว
0: อย่างอื่นนี่คือเป็นกำไรครับคือจะไม่กดดันตัวเองจะไม่กดดันทีมเพราะว่าเราทำตามเป้าไปแล้วเรื่องของโอลิมปิก
1: เอ้าแล้วไม่อยากได้โมเมนต์อย่างที่ทำเนียบเหรอ
0: ครับ
1: ที่ท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏปั๊บเงินเด้งขึ้นมาเลยอ
0: ่
1: ะโอ้โห6แสนน
0: ่
1: ะ
0: ใช่6แสน4แต่ว่าก็มันก็อันนึงก็คือมันก็เหมือนเป็นการไม่โยนความกดดันให้ตัวเองไม่เก็บความกดดันไว้ไงแม้ว่า
1: แต่จริงๆลึกๆเขาคงหวังอยู่หรอก
0: ก็หวังอยู่เพราะว่าเอาจริงๆเหรียญทองเอเชียนเกมเราก็ไม่เคยได้ไงส่วนใหญ่เราเคยได้แค่เหรียญเงินสูงสุด
1: เพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหหลักๆมีอะไรบ้างอ่ะญี่ปุ่นจีนเกาหลี
0: ใช่
1: ไหมเราก็ต้องไปฝ่าแต่จริงๆแล้วอย่างเกาหลีเนี่ยแมตช์ล่าสุดเนี่ยเราทุบก็ไป3-0เลยนะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นเราทุบเขา3-1เลยนะคร
0: ับ
1: ใช่ไหมส่วนจีนเนี่ย3-2สูสีนะฮะเพียงแค่จีนเขามาแผ่วไอ้ช่วงเซตสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับไอ้แต้ม10อ่ะ
0: ใช่ไห
1: ม10-11-12แล้วเราทะลุไป13ก่อน
0: ใช่เพราะว่าเอาจำเราสารภาพเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจัดรายการเสร็จแล้วไม่ยอมกลับกันทั้ง2คนเลยพี่รองกับผมยังไม่กลับรอลุ้นก่อนมันถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะทุกคนเชื่อว่าทุกฝั่งนั้นก
1: ็คือ
0: ติดตามอ่ะ
1: ช่วงตอนนั้นเนี่ยทัดดาวขึ้นหน้าพอดี
0: ครับ
1: แล้วบล็อกได้ผลไงพอบล็อกได้ผลเนี่ยตัวตีรู้สึกว่ามันจะต้องตีให้มันหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมยิ่งโดนบล็อกหนักกว่าเดิมอีกจะตีตาดดาดขึ้นไปคือ ตีทะลุให้มันพัดบอลออกไปมันก็ออกอีกอ่ะประมาณนั้นนะ
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมันก็มีการเทียบกันบอกว่าโอ้เราอุตส่าห์ได้เป็นแชมป์เอเชียเนี่ยแต่ว่าเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยก็น่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าในส่วนของนายกสมาคมเขาจะคาดหวังอ่ะ
1: รอบแรกที่ออกมาเนี่ย3ทีมที่เจอเนี่ยมีโอกาสเราผ่านสูงเลยนะคร
0: ับ ใช่คือเอาจริงๆเราผ่านมาหมดทุกทีมแล้วแต่ว่า อย่างการให้สัมภาษณ์ของชมพู่อ่ะเขาก็พูดว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องไปวัดกันนะในวันที่แข่งนั่นแหละว่าทีมไหนพร้อมกว่ากันใช่

0: เพราะอย่างแม้ในจีนเนี่ยเราเห็นว่าจีนเนี่ยเมื่อรอบที่แล้วการชิงแชมป์เอเชียรอบที่แล้วที่เราชนะที่เราเป็นแชมป์ที่โคราชเราก็แข่งกันถึง5เซตรวมถึงใน VNL ที่ล่าสุดที่เราแพ้จีนมา2-3เนี่ยแล้วเราก็แพ้
1: มันคือจิตวิทยาสังเกตไหมฮะเซตที่2ที่จีนชนะเราไปขาดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: 25-8หรือ9ก็ไม่รู้เนี่ยหรือ11เนี่ยประมาณนี้จำไม่ได้นะแต่ขาดจริงๆนะฮะถ้าเกิดเขาคงเส้นคงวาอยู่แบบนั้นน่ากลัวมากนะครับ
0: แต่ว่าก็โอ้โหถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลนี่ยาวเลยนะพี่ลงมันก็จะมีสตอรี่หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอ
1: ิสระชนถามมาว่าเนเน่ขึ้นเวทีรอบสุดท้ายวันไหน22ไหมฮะใช่ไหม22ไหม
0: ใช่
1: ถ้าจำไม่ผิดนะคร
0: ับใช่เพราะโอ้ถ้าช่วงมันจะมีเรื่องของเนเน่ก็จะมาควบคู่กับวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็เหมือนเนเน่ก็เดินสายรับซับเดินสายรับสปอนเซอร์ต่างๆนานาเพราะว่า
1: ได้แอดให้ทั้งร้านหนึ่ง
0: ได้แอดให้ทั้งร้านแล้วก็มีเหมือนทางเจ้าสัวก็สนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพของน้องที่ไปขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ของสหรัฐด้วย
1: ครับครับแล้วก็บรรดาผู้สันทัดกรณีบอกเลยครับ70กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: ที่น้องเนเน่มีโอกาสจะคว้าน ั่นแหละครับ
0: แต่ก็เหมือนก็อย่างที่เราคุยกับนักวิชาการเอ้ยไม่ใช่นักวิชาการมีผู้สันทัดกรณีรวมถึงอินฟูอะไรหลายท่านเขาก็ไม่อยากให้น้องไปถึงแชมป์ไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะติดเรื่องของสัญญาสัญญาแล้วมันจะทำให้ความเป็นศิลปินความอิสระในการสร้าง
1: คน
0: ของ
1: เรา
0: ใช่มันต่างๆนานาเพราะเกิดถ้าเราจะไปทำอะไรต่างๆนานามันก็ต้องมีคนมาดูต้องผ่านสัญญาต้องมีหักเปอร์เซ็นต์ต่างๆนานามันอาจจะทำให้สิ่งที่น้องเป็นตอนนี้มันทดถ่ายไป
1: คือน้องได้ขึ้นเวทีใหญ่แน่นอนนะฮะหลายคนฟันธงอย่างนั้นเลยนะครับฝีมือแบบนี
0: ้
1: เขาบอกว่านี่ไม่ใช่คนเข้ามาประกวดนะนี่มันคือซูเปอร์สตาร์มาโชว์ให้เห็นนะฮะ
0: ใช
1: ่ประมาณนั้นเลยครับ
0: คือมันพอน้องผลงานน้องออกมาเราจะเห็นที่เขาต่างชาติที่เขาจะเล่นเหมือนกับคลิปรีแอคของบรรดาศิลปินชื่อดังของทางฝั่งเขาของบ้านเขาอ่ะแล้วก็มาดูโอ้มาแกะคอร์ดแกะเนื้อแกะอากับกริยาเสียงร้องของน้องเนี่ยโอ้โหทุกคนอึ้ง
1: อึ้งใช่ครับ
0: ซึ่งพอมันมาแบบนี้คือน้องเขาสามารถที่จะสร้างตัวตนด้วยตัวเองได้อยู่
1: คือเวที ATG เนี่ย AGT ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าน้องที่ดังได้เนี่ยจากบรรดาอินฟลูนะ
0: อ
1: ินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเขามีลูกค้าที่เป็น FC ของเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ของทุกๆคนมารวมกันนะฮะแล้วก็ทำให้น้องเนเน่เนี่ยกระฉูดดังขึ้นมากับโลกใบนี้นะและเห็นไหมก่อนที่จะไปแสดงบนเวทีเน
0: ี
1: ่ยเวทีล่าสุดไอ้ที่ได้โกลบอลบัสเซอร์ขึ้นไปเนี่ยเขาเปิดบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะที่ชื่นชมน้องเนเน่แล้วก็เปิดเรื่องของเพลงน้องเนเน่ในอดีตเนี่ยนะนั่นแหละฮะทำให้ทุกคนรู้จักน้องเนเน่ครับ
0: คือแล้วยิ่งในโซเชียลต่างๆมันจะเห็นนะพี่รองว่าภาพ before ก่อนนั้นที่น้องยังเปิดหมวกอยู่ในตลาดอยู่ในภูเก็ตเนี่ยเป็นยังไงแล้วคือการเล่นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาขอเพลงหรือว่ามาร่วมแสดงอยู่หน้าเวทีตอนนั้นนะคือหลายๆคนก็จะมารีแอคว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมเวทีกับน้องเคยร้องกับน้องแล้วก็คือแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งน้องจะมาดังได้ขนาดนี
1: ้
0: ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกทางทุกคนไทยที่ไปประกวดในทุกเวทีเหมือนกันนะพี่รอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ปิดท้ายนะฮะพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะฮะการถกงบประมาณ70นะ
0: ครับ
1: วันที่7ถึง9กันยายนนี้นะครับดูว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาจะหยิบยกอะไรขึ้นมานะฮะอภิปรายบ้างนะครับแต่อย่างที่ทราบกันก็คือน่าจะน้องๆอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
0: ครับก็อย่างที่บอกก็คงต้องรอดูทิศทางความเป็นเอกภาพของฝ่ายค้านด้วยว่าเขาจะไปแบบเดียวกันไหมหรือว่าจะมีใครออกตัวมาแล้วก็เรื่องของการฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายรออะไรต่างๆ
1: ฝ่ายคอย
0: ข
1: ึ้
0: น
1: มา
0: ฝ่ายคอย
1: ครับมันมีฝ่ายค้ำด้วยนะ
0: ฝ่าย
1: หล
0: ัง
1: ๆมีฝ่ายค้ำด้วยนะคร
0: ับครับก็คงต้องรอดูเรื่องของทิศทางการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.

ังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569รอบหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแขวจังหวัดแพร่วัดเปลมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดตระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินแจงลงนามในประเทศชาวอิสราเอลตามกฎระเบียบใหม่กำชับใช้กฎหมายเข้มข้นต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนต่างชาติที่กระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยสามารถเนรเทศได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นซึ่งอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทยมีอยู่อะไรที่ผิดแผกแหวกแนวต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกนอกประเทศตามกฎหมายผู้ว่าชัชชาติชี้ทุจริตคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบผนึกทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยีและเปิดข้อมูลลดช่องโหว่การโกงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเวทีเสวนาใครโกงใครแก้นายชัชชาติกล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนผู้มีอำนาจประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้การทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบจุดเริ่มต้นอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนมีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวในส่วนของกทม.มุ่งลดการใช้ดุลพินิจและนำเทคโนโลยีมาใช้รวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยปกปิดข้อมูลผู้แจ้งการต่อต้านคอร์รัปชันต้องบูรณาการทุกภาคส่วนประชาชนต้องมีช่องทางแจ้งปัญหาเข้าถึงง่ายและมั่นใจว่าจะได้รับการแก้ไขขณะที่องค์กรอิสระและหน่วยงานภายนอกมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐโกงได้แก้ได้ไม่ใช่เพียงคำขวัญแต่เป็นแนวทางที่ทำให้เกิดขึ้นจริงหากทุกฝ่ายร่วมกันสร้างระบบที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลใช้เทคโนโลยีและทำให้ประชาชนมีพลังในการตรวจสอบซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นความหวังและความศรัทธาต่อระบบให้กลับคืนมาไรเดอร์ซัดคนขับรถตู้หมอบบนถนนสีลมหลังเฉี่ยวชนไม่จบจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกลางถนนสีลมจนมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณจุดเกิดเหตุถนนสีลมเยื้องซอยพัดพงแขวงสีลมเขตบางรักคนขับรถตุ๊กๆซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นได้ยินว่าคนขับรถตู้กับไรเดอร์มีปัญหากันจากกรณีเฉี่ยวชนกันก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทกลางถนนเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจกับผู้พบเห็นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากขณะที่การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นท่ามกลางจราจรและสายตาประชาชนคนขับรถตุ๊กๆยังฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหากันอยากให้ใจเย็นและพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพราะหากต่างฝ่ายต่างควบคุมอารมณ์ได้เหตุการณ์คงไม่บานปลายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้เหตุการณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับคู่กรณีรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่

0: ช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นเภสัชกรนักบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการแอโรแคร์เป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กกันเรื่องความสุขความภูมิใจของสาวไทยและลูกสาวแห่งชาติเมื่อวานนี้เราคุยกับความสุขเกี่ยวกับเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับที่ทำให้คนไทยมีความสุขเหลือเกินนะครับวันนี้เราจะคุยถึงลูกสาวแห่งชาตินะครับเป็นใครเดี๋ยวเราจะได้พูดได้คุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับทักทายส่งความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของเราได้นะครับตอนนี้เพจ Mcot News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับ Mcot News FM 100.5 สำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัว @ หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
4: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับวันนี้เราคุยกับเภสัชกรนะฮะเป็นเภสัชกรที่เป็นนักบริหารด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวก็คือแอโรแคร์นะครับวันนี้ได้คุยกับคุณธนากรอุ่นปิโยดมสวัสดีครับคุณธนากรครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับพี่ติ๋ม
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซเลบไม่รับกับเซเลบนะคะในช่วงนี
4: ้คุณธนากรมีชื่อเล่นชื่ออะไรฮะ
5: ชื่อโปรฮะ
4: ชื่อโปรนี่ตั้งแต่เด็กเลยป่ะ
5: ไม่ฮะเพื่อนตั้งให้
4: เพื่อนตั้งให้แล้วตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่
5: ก็เรียกธนากรอะไรเงี้ยมันชื่อจีน
4: เอาชื่ออะไรชื่อจีนเพื่อคนไม่เคยรู
5: ้โอ้ชื่อฟัด
4: ฮะ
5: ที่แปลว่าอะไรอ่ะ
6: ฟัดชัย
5: ฟัดชัยเออโชคดีอะไรเงี้ย
4: ฮะอ๋อเหรอฮะ
5: ก็เป็นชื่อจีนเพราะว่าปู่ก็มาจาก
4: สืบทอดไปมาจากก่อนจีนอพยพเลยใช่ไหม
6: กงเฮฟฟัดชัย
5: ประมาณนั้น
4: ก็เอาแล้ว
5: ที่มาเรียกแบบนั้น
4: หมายถึงมีพี่น้องหลายคนหนึ่งเป็นแหวกคนจีนเนี่ย
5: โอ้มีฮะมีเยอะคุณปู่เนี่ยมีลูกประมาณ12คน
6: โอ้โ
5: หแล้วบ้านเขาอยู่แถวสวนมะลิสมัยก่อนฮะสวนมะลิแล้วก็ย้ายต่อหลังได้ย้ายมาซื้อที่แถวซอยสารพีสาม
4: วงเวียนใหญ่สารพีสามวงเวียนใหญ่อ๋อ
5: ช่วงนั้นก็มี 4-5 ครอบครัวที่มาอยู่ด้วยกับคุณปู
4: ่
5: ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
4: อฮะ
5: แล้วก็มาเรียนหนังสือที่ก็ไปเรียนที่โรงเรียนแถวๆนั้น
4: ตรงเดี๋ยวนะตรงวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะมีอะไรอ่ะไอ้ตรงนั้นมันก็มีหลายที่
5: สมัยก่อนไม่มีถนนกรุงธนบุรียัง
4: ไม
5: ่
4: ม
5: ีย
4: ัง
5: ไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: ฮะยังไม่มี
4: ไอ้ลาดย่ามีอย่าง
5: มีฮะมีแล้ว
4: มีแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: ก็สียาบ้านแขกก็มีแล้วนะ
5: มีฮะมีครับ
4: ตรงนั้นก็ไปที่ชุมนุมหลายที่มีคนจีนมาอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหม
5: ก็ไปเรียนโรงเรียนภาษาอนุสรณ์เนี่ยที่ทราบ
4: กัน
5: ก็คือเรียนม.2 1 2 3
4: ภาษาอนุสรณ์นี่อยู่ตรงไหนฮะ
5: ท่าพระ
4: ท่าพระ
5: อยู
4: ่เลยขยับขึ้นไปหน่อยถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: มันเลยทางเข้าตลาดพลูขึ้นไปอีกหน่อยใช่ไหม
5: มันไปคนละทาง
4: ไปคนละทาง
5: สี่แยกสมัยก่อนเป็นสาม

0: แยกมันสามแยกไฟสามแยกอะไรอะท่าพระ
1: ท่าพระสามแยกท่าพระ
0: ตอนนี้เป็นสี่
1: แยก
0: แล้ว
1: เป็นสี่แยกท่าพระไปแล้ว
0: ก็โรงเรียน
1: ภาษาอนุสอน
0: ครับ
2: สอนภาษาจีนเหรอจ๊ะ
1: โรงเรียนอะไร
0: ภาษาไทย
2: ภาษาไทย
1: แต่ชื่อภาษาอนุสอน
0: ภาษาอนุสอนท่าพระ
1: แต่ไม่ได้เรียนจีนเลยอ
0: ่ะไม่มีฮะไม่ได้เรียนแต่เคยเรียนที่บ้านตอนนั้นคือคุณพ่อเนี่ยก็จ้างครูจีนมาสอนที่บ้านก็แบบมีพี่น้องห้าคนผมมีพี่น้องห้าคนก็นั่งเรียน
1: ของเราเป็นจีนอะไรอ่ะ
0: จีนแค่ครับ
1: จีนแค่
0: ครับ
1: โอ้หาน้อยนะคนไทยไม่ค่อยมีนะ
2: ไม่ค่อยมี
0: ก็ไม่ค่อยมี
1: จีนแค่ก็คือฮักก้าใช่ไหม
0: ฮักก้าใช่ครับ
1: ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นแต้จิ๋ว
0: แต้จิ๋วเยอะฮะ
1: เยอะที่สุดถูกไหม
0: ก็แต่งกับแต้จิ๋วนะฮะ
1: ถือว่าข้ามกลุ่มนะ
0: ครับ
1: มันจะมีแต้จิ๋วมีไหหลำใช่ไหม
0: ไหหลำ
1: นะแล้วมีฮักก้า
0: ฮักก้า
1: เป็นหลักนะ
0: กวางตุ้งอะไรเงี้ย
1: แต่กวางตุ้งก็มีนะ
0: ครับก็คือไปเรียนโรงเรียนเนี้ยก็แบบตอนแรกก็แบบเออเราก็โอเคเป็นเด็กเรียนเนี่ยนะไม่ได้แบบขยันอะไรมากแต่พอตอนมาสอนหนึ่งเนี้ยโดนครูทำโทษ
2: ทำไม
1: เหรอ
0: เออ
2: เพราะเหตุใด
0: ไปยืนหน้าชั้นแล้วลืมส่งกันบ้านครับครูก็เลยแบบตีแบบโอ้จำได้เลยว่าเจ็บมากๆสมัยนั้นโดนตีนี่เจ็บพอขึ้นม.2ก็เลยแบบว่าเราเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่
1: ต่อไปนี้ไอ้ตอนนั้นมันเป็นโรงเรียนสหศึกษาใช่ไหมมีทั้งชายหญิงใช่ไหม
0: มีทั้งชายหญิงครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็แบบ
1: ตอนนั้นเราก็อายผู้หญิง
0: นะอาย
2: โดนตีแล้วก็ใช้อะไรตี
0: ไม้เรียวครับ
2: ไม้เรียว
0: ครูตีแบบตัดก้นเนี่ยสามทีแบบเจ็บมากมากตอนนั้นจำได้เลยว่าเจ็บพอม.2ก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ละต่อไปนี้เราจะไม่มีการทำการบ้านที่บ้าน
1: ทำที่โรงเรียนให้เสร็จ
0: การบ้านทุกอย่างทำเสร็จที่โรงเรียนหมดเลย
1: หมายความว่าพอครูให้การบ้านเสร็จก็ต้องให้เสร็จก่อนกลับบ้าน
0: ในวันนั้นก่อนกลับบ้านแล้วผลก็ดีมากเลยฮะ
1: แล้วก็ไม่โดนตีแล้ว
0: ไม่โดนแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งเลย
1: โอ้เปลี่ยนเลยทีนี้
0: ก็เป็นที่หนึ่งของห้องมาตลอดมาสอนหนึ่งมาสองเนี่ยสี่ครั้งแล้วคุณปู่ก็ใจดีมากพอสอบได้ที่หนึ่งก็ให้200 บาทสมัยนู้นได้200 บาทแบบ
1: แต่ก็ถือว่าเยอะนะสมัยนั้นนะ
0: เยอะ
2: แสดงว่าการโดนเครียดนี่ดีนะ
0: ช่วยได้เยอะเลยฮะคุณครูยังจำได้เลยคุณครูก
1: ็ยังจำได้เลยที่ทำมาเนี่ย
0: เป็นวิชาคำนวณครับ
1: ก็เลยทำให้เราชอบคำนวณเลยใช่ไหมทีนี
0: ้ก็เลยชอบด้วยเป็นวิชาที่แบบค่อนข้างถูกฉลกมาก
1: ถูกฉลก
0: ถูกฉลกมาก
1: สมัยนั้นมันต้องมีเลขาคณิตมีอะไรด้วยนี่
0: มีฮะเลขเลขาพิชาติโกณทำได้หมดเลยตรงนั้นสบาย
1: นี่สองชอบเลย
0: แล้วก็พอตอนม.3เนี่ยก็กลายเป็นที่หนึ่งของโรงเรียน
1: ว้าวทีนี้มึงต้องหาที่ไปเรียนใหม่สิทีน
0: ี้คุณเป็นการก็บอกเออมาให้รางวัลนะช่วยทำคะแนนดีๆเพื่อไปแข่งกับโรงเรียนเอกชนอีก3 แห่งเท่านั้นเราก็พยายามเต็มที
1: ่
0: แต่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรอกเพราะเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ
1: ภาษาอนุสรณ์นี่เป็นโรงเรียนเอกชนถูกไหม
0: เอกชนครับมีอยู่4 ห้องก็เลย
1: สุดท้ายแล้วพอจบม.3ก็ต้องไปสอบใหม
0: ่ก็มีเพื่อนพี่ชายเขาก็บอกว่าต้องชายแกเนี่ยสอบได้ที่1ตลอดเลยน่าจะไปสอบเตรียม
1: ตอนนั้นรู้จักเตรียมอุดมยัง
0: ไม่รู้ไม่รู้จักเลยฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: รู้จักแต่สวนกุหลาบเพราะอยู่ใกล้บ้าน
1: อยู่ใกล้บ้านหน่อย
0: แต่เขา
1: ตรงนั้นสะพานพุทธเองสวนกุหลาบเตรียมอุดมนี่อยู่ข้างในเมืองเลยนะไม่รู้อะ
0: พอเขาพูดว่าไปเตรียมแล้วก็ไม่รู้อะไรก็ไปก็ไป
1: สอบ
0: ไปสอบ
1: ปรากฏว่าติด
0: ก็ติด
1: โอ้
0: ติดก็เลยแบบก็ดีฮะตอนนั้น
1: เอาแล้วทีนี้ทำไงอะจากบ้านที่ธรรมดาอยู่ตรงมูเวียนใหญ
0: ่ก็ไปทางเรือบ้างรถสาย21บ้างอะไรเงี้ย
1: สาย21นะเดี๋ยวมันข้ามฟากใช่ไหมใช้วิธีข้ามฟาก
0: ข้ามสะพานพุทธ
1: ข้ามสะพานพุทธ
0: ก็ใช้วิธีเดินทางแบบนั้นแล้วก็
1: เรียน
0: ก็ถือว่าได้ผลดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมันก็มีแปลกอย่างนึงคือตอนที่ครูแจกสมุดพวกตอนกลางปีก็อยู่ห้องเนี่ยห้องเรียนนี่แหละเพราะส่วนใหญ่เพื่อนก็มันเป็นที่หนึ่งของแต่ละที่มาแล้วก็โอ้โห
1: พวกนี้ห้องชิง
0: ห้องอะไรพวกนี้แล้วก็แต่ครูก็ประกาศคะแนนเป็นสมุดพกสมัยก่
1: อ
0: นแล้วพวกเราเรียนแบบเป็นแบบเรียนระบบคะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่
0: ไม่ได้ตัดเกรดเหมือนสมัยน
1: ี้ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์สมัยนี้ยังเป็น
0: ครูก็ประกาศชื่อ2 คนคนแรกนี่เป็นผู้หญิงก็คงได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วฮะผมจำชื่อได้เลยแต่ไม่ต้องออกข่าวก็คือและส่วนอีกคนนี้ครูก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธอทำวิชาอะไรนะชีวะได้ดีกว่านี้ชีวิตเธอจะไปได้สบายมาก
1: เขารู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ที่ชีวะ
0: แล้วเขาก็บอกเนี่ยเธอน่าจะไปสมัครชมรมคณิตศาสตร์เผื่อช่วยอะไรเขาได้แล้วก็ยังบอกนะว่าผมเป็นเด็กผู้ชายที่เรียบร้อยสุดในห้อง
1: โอ้เหรอฮะ
0: เพราะเราคือสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยกล้าคุยกับผู้หญิงด้วยซ้ำไปแล้วก็แบบเรียบร้อยเขาพอสมุดพกมาดูก็เลยบอกโอ้นั่นแหละรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก็คือวิชา
0: ชีวะได้ประมาณสักไม่ถึง60 คะแนนแต่มี4 วิชาพวกเลขเลขาพิชาตีโกณ
1: เต็ม
0: สี่วิช
1: า
0: ก็เลย
1: น่าเสียดายมาก
0: เราก็เป็นเด็กเรียนเด่นนะไม่ได้เรียนเก่งหรอก
1: โอ้เหรอ
0: ไม่เรียนเก่งแต่เรียนเด่นก็เลยแบบก็เรียนต่อไปพอม.5ขึ้นมาก็ช่วงปลายปีคนสอบเป็นทานกันเราก็แบบ
1: แต่ชีวะเราก็ไม่ได้ปรับปรุงใช่ไหม
0: ไม่ได้อ่านเลย คือมันไม่ชอบก็เลยไม่อ่าน
1: เ
0: พื่อนก็มาชวนบอกเพื่อนสนิทบอกว่าเป็นเล่นกีฬาสีดีกว่า

0: เอาเล่นเล่นอะไรกีฬาสีเล่น
1: เขาก็ชวนว่าเล่นวอลเลย์บอล
0: หมายถึงเล่นตอนม.5
1: ม.5ที่คนเขาอ่านหนังสือสอบเป็นทหารกันแหละ
0: แต่เราเพิ่งจะเริ่มเล่นกีฬา
1: เพิ่งหัดเล่นตรงนั้น
0: เอาเลยฮะ
1: ก็เล่นตอนนั้นเลยแบบเราชวนแล้วคือเหมือนกับใครมาบอกอะไรป๊อปเราก็ทำ
0: ให้ไปสอบเตรียมก็ไปสอบ
1: ไปเนี่ย
0: ให้เล่นวอลเลย์บอลก็เล่น
1: ก็เล่น
0: ทำไมถึงเล่นวอลเลย์บอลตอนนั้น
1: ก็เพื่อนชวนแล้วมันกีฬาสีฮะเราเขาอยู่ไอ้คนชวนน่ะดันอยู่สีส้มแต่ผมมาอยู่สีแดงเราก็อ้าวก็อยู่คนละสีแต่ก็เล่นด้วยกันแข่งกันแล้วก็รอบแรกเราก็แพ้เขานะแพ้สีส้มแต่มาเจอกันใหม่รอบชิงเราชนะครูพลาก็เลยบอกเนี่ยจับผมบอกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีแข่งกีฬาโรงเรียนนะจะเอาผมไม่ลงเลยตรงนั้นเราก็ดีใจบอกเออเราอะไรนี่หัดเล่นเราก็ได้ขนาดนี้เลยเหร
0: อ
1: ก็เลยสบายใจ
0: ก็เลยทำให้ชอบวอลเลย์บอลเลย
1: ชอบเลยตอนนั้นชอบมากแล้วก็พอไปสอบเอนทรานซ์เราก็จะมีเลือกอะไร
0: เลือกได้
1: หกอย่างเราก็จะมีเลือกอันแรกเป็นแพทย์อันที่สองเภสัชอ
0: ันที่หนึ่งก็แพทย์นะฮะแต่จริงๆเรามีจุดอ่อนคือชีวะ
1: ใช่
0: เราก็เลือกแพทย์ไปก่อนถูกไหม
1: เลือกไปกันเองฮะแล้วก็อันที่สองก็เป็นเภสัชอันที่สามก็วิศวะจุฬา
0: วิศวะจุฬา
1: ครับ
0: ก็จุฬาทั้งสามอันเลยใช่ไหมหมอ
1: ไม่ไปฮะหมอนี่เป็นศิริราช
0: อ๋อหมอศิริราชครับ
1: ตอนนั้นดูแล้วแบบคะแนนไม่น่าจะถึงเพราะเราไม่อ่านชีวะเลย
0: ก็ไม่เป็นไรต้องเอาไว้ก่อน
1: แต่พอสอบเสร็จเราก็จะรู้ว่าอ๋อคะแนนเรานี่ก็ถึงนะ
0: เอาเหรอ
1: ถึงแบบคือถ้าสอบคะแนนคณิตศาสตร์ได้เต็มเนี่ยก็จะติดอันดับที่หนึ่งแต่เพิ่นว่าทำไป43ข้อเวลาหมด
0: อ๋อหมดซะก่อน
1: ก็เลยได้แค่จาก50ข้อเนี่ยทำไป43
0: แต่สมัยนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเพิ่นผมเนี่ยกับในสัจกรธนากรนี่รุ่นเดียวกันคือเข้าจุฬาพร้อมกันปี2019
1: ครับ
0: เมื่อก่อนมันดูคะแนนได้นะ ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็รู้ว่าเราสอบได้เท่าไหร่
1: แต่วิชาพวกนี้เราจะรู้คะแนนทันทีเวลาสอบ
0: ตอนที่สอบเสร็จ
1: คร
0: ับ
1: ก็เลยคิดว่าเออ
0: คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จได้ทัน มันก็น่าจะติดหมอไปแล้ว
1: ก็ติดหมอไปแล้ว
0: ป่านนี้ก็เป็นหมอ
1: โชคดีที่ไม่ได้ติด
0: แต่ก็ดีแล้วที่ได้เรียนศาสตร์ถูกไหม
1: ก็ดีฮะ
0: ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเลือกวิศวะเป็นอันดับสองก็ติดวิศวะไปแล้ว
1: ใช่วิศวะนี่จริงๆใช้แค่3วิชาก็ติดแล้วนะฮะดูจากคะแนนแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ต้องใช้4วิชาก็คืออาศัยโชคดีตรงในเรื่องคำนวณ
0: แต่พอติดเภสัชปั๊บนี่เราก็เภสัชจุฬาถูกไหม
1: หมื่น
2: ฮะใน
0: ขณะที
2: ่
0: ทางบ้านธุรกิจทางบ้านไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องยาเลย
1: ไม่มีเลยฮะไม่มีตอนนั้นก็งงๆอยู่เออเรามา
0: ทางบ้านทำอะไรอะตอนนั้น
1: ทางบ้านก็ถ้าเป็นคนจีนสมัยนู้นก็ทำพวกรองเท้าอะไรเงี้ยคนจีนแค่ก็ทำพวกรองเท้าก็ทำเยอะ
0: เดี๋ยวนะไอ้จีนแคะเนี่ยทำไอ้ลูกชิ้นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวแคะอันเดีย
1: วก็ด้วยฮะลูกชิ้นด้วยเขาหยกบ้าง
2: ปิ้
1: งทะเลน้ำแดง
2: พูดภาษาจีนแคะได
1: ้นิดหน่อยน้อยมากครับเพราะพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้
0: แต่
1: ฟังได้ฟังพอได้ฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรธุรกิจทางบ้านเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวก็โดดมาต่างหากแล้วก็แบบแล้วก็เราไม่ได้ชอบวิชาท่องเดี๋ยวเราทำไมมาติดอันนี
0: ้เอาแต่พอเมื่อติดเภสัชก็ต้องเรียนเภสัช
1: ก็ใช่ก็ต้องเรียนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเพราะตอนปีหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเรา
0: ใช่พอปีหนึ่งนี่เรียนด้วยกันนะฮะเพราะว่าพวกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์วิทยาศาสตร์นี่เรียนด้วยกัน
1: เรียนด้วยกันนะสองปีแรกของเภสัชก็จะสังกัดคณะวิทยา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นกีฬา
0: จริงๆก็ใช้พื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์นั่นแหละ
1: ใช่
0: ในการเรียน
1: แต่จริงผมก็ไปเล่นกีฬามากกว่าไปเรียน
0: ใช่ว่าเมื่อก่อนนี่เพลินท่านผู้ฟังกับผมก็นักกีฬาตอนปีหนึ่งนี่ก็เล่นด้วยกันแต่ว่าคนละประเภทกันผมกรีธาแต่เขาก็มีทัพมากรีธาผมนิดหน่อย
1: ครับ
0: แต่กีฬาหลักนะครับของเนี่ยของโปรธนากรเนี่ยเขาเล่นวอลเลย์บอล
1: ครับ
0: นะของโปรดเลยแหละถูกไหม
1: ก็มันติดไปแล้วติดแบบติดใจเพราะเล่นมาแล้วก็ซ้อมทุกวันซ้อมขยันมากก็มีรุ่นพี่วิทยาบอกเฮ้ยน่าจะไปแข่งอย่างอื่นด้วยเขาก็ให้ไปเล่นขย่งก้าวกระโดดแล้วก็กระโดดสูง
0: ก็ได้รางวัลอีกด้วย
1: ก็ได้เหรียญด้วยฮะเหรียญขย่งก้าวกระโดดได้เหรียญทองแดงกระโดดสูงได้เหรียญทองนะฮะ
0: คนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยดูออกนะท่านผู้ฟังฮะเพิ่นเล่นกีฬาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือรูปร่างเขาเป็นนักกีฬาเลยแหละนะเล่นโดดอะไรเนี่ยตัวลอยสบายไม่มีปัญหาเลยโดดวอลเลย์ก็สบายความสูงเท่าไหร่นั่นจริงอ่ะ
1: 170
0: ซึ่งถือว่าผ่านคุณสมบัติของวอลเลย์บอลนะ
1: นิดหน่อยก็แล้วก็เล่น
0: ตัวอะไร
1: เป็นตัวตบเลยฮะ
0: ตัวตบเลยเหรอ
1: เป็นมือหนึ่ง
0: ไอ้ธรรมดาตัวตบมันต้อง170 180ไม่ใช่ทำไม
1: ใช่ใช่แต่คนสมัยนั้นก็หาไม่ค่อยได้ง่าย
0: เท่าไหร่ครับแต่170ก็เอาอ่ะนะ
1: ครับแล้วเราก็ได้ชิงกับวิศวะตอนน้องใหม่ก็ได้เหรียญเงิน
0: เพราะว่า
1: เราแพ้ แต่ก็มีอีกทีก็คือมาแข่งตอนวอลเลย์คณะปีหนึ่งเนี่ยเข้าไปก็แพ้วิศวะรอบแรกเหมือนกันเหมือนตอนสมัยอยู่เตรียมเลยแพ้สีส้มก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่รอบชิง
0: เราก็เอาคืนได
1: ้แล้วเราก็ได้แชมป์ปีนั้นวิทยาเราก็โอ้โหดีใจกันมากแล้วเขาก็ให้เสื้อสามารถมาด้วยตัวนั้นก็ดีใจมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาขอเสื้อไป

0: ด้วยรุ่นพี่อยากสอน
1: เออ
0: เสื้อที่ผมใส่นะที่แข่งเนี่ย
1: ด้วยอย่างนั้นเลยนะ
0: เออเขาพี่เขาบอกเขาขอเลยตัวนี
1: ้เออ
0: แต่ก็ให้เขาไปเพราะใครพูดเลยเราก็ให้หมด
1: พี่อยากสอนนี่ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิง
2: คร
0: ับ โอ้เป็นผู้หญิง
1: โอ้แสดงว่าประทับใจจริงเนี่ย
0: ก็
1: โอ้
2: แล้วยังเจอกันอยู่ไหม
0: ไม่ได้เจอ
1: ไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอแล้วแล้วผมก็เล่นเรื่องกีฬามาตลอดปีสองก็เล่นก็ยังชิงกับวิศวะ
1: นี่มันน่าจะไปเรียนครุศาสตร์คณะศึกษานะฟังดูแล้วเนี่ยนะ
0: ก็ไม่ทราบกันฮะก
1: ็มาตายเป็นว่าเรียนเภสัชแต่ว่าเป็นนักกีฬา
0: ก็ชีวิตก็อยู่กับกีฬาตลอดแล้วก็เล่นวอลเลย์บอล
1: ท
0: ั้
1: งสี่ปีไอ้5ปีของเภสัชนี่เล่นกีฬาทุกปีเลยถูกไหม
0: ตลอดเลยครับไม่เคยเว้นเลยแล้วก็ปีสามเป็นประธานชมรม
1: ประธานชมรมไอ
0: ้วอลเลย์บอลเนี่ย
1: วอลเลย์บอล
0: ของมหาลัย
1: ของมหาวิทยาลัย
0: ก็เป็นปีเดียวที่จุฬาเราเนี่ยผู้หญิงได้เหรียญทองวอลเลย์บอลมหาลัยนะ
1: ครับ
0: ผู้ชายก็ได้เหรียญทองแดง
1: อ๋อมีเติมแดงเป็นตัว
2: ทองแดง
0: เป็นปีเดียวที่เราได้
1: เติมแดงให้ตัวเลยแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเพราะเราต้องเจอทีมชาติ
1: ทีมชาติเลยใช่ไหม
0: ของรามคำแหงกับ
1: อันนี้เป็นกีฬามหาวิทยาลัยใช่ไหม
0: ครับมหาลัย
1: โอ้นะ
0: ก็ติดมาตลอดแล้วก็เลยโดดเรียนเยอะเพราะฉะนั้นก็มีเพื่อนเขาตั้งชื่อให้เลยไอ้โปร
1: โปรนี่มาจากตรงนี
0: ้มาจากคำว่าโปรเบชั่น
1: อ๋อแปลว่าทดลองงานเนี่ยเหรอ
2: โอ้
0: ไม่ถึง2ครับเฉลี่ยไม่ถึง2
1: โอ้เขาบอกมาถึงติดโปร
0: คิ
2: ดว่า professional
1: โอ้
0: คือ professional วอลเลย์บอล
1: ครับคือติดโปรคืออย่างงี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยคือไอตอนเรียนหนังสือเนี่ยนะติดโปรนี่หมายความว่าต่ำกว่า2
0: ใช่
1: นะแล้วถ้าแก้ไม่ได้นี่ก็คือ
0: ทายเลย
1: รีทายเขาเรียกสั้นๆว่าทายมันก็หมายความว่ารีทายคือต้องออกอ่ะนะฮะโอ้นี่ติดโปรมา
0: แต่ก็โชคดีอีกอย่างนึงก็คือในชีวิตเนี้ยก็แบบมีคนมาบอกอาจารย์ชะแลมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของชมรมวอลเลย์บอลของมหาลัย
1: ครับ
0: ท่านเดินมาหาที่คณะตอนปี5ขึ้นวันเปิดเทอมวันแรกเลย
1: ครับ
0: อาจารย์บอกว่าเนี่ยกติกาของกีฬามหาลัยเขาเปลี่ยนแล้วคือถ้าติดโปรเนี่ยเขาไม่ให้เล่น
1: ฮะไม่ให้เล่นกีฬา
0: ไม่ให้ลงเลย
1: อ๋อไม่ให้ลงเลย
0: โอ้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า
1: ต้องหันกลับมาเรียนแล้วสิ
0: ก็ใช่ฮะเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจุฬาเนี่ยขาดวอลเลย์ขาดเราไม่ได
1: ้
0: ส่วนเราเนี่ยขาดวอลเลย์ไม่ได้ก็เลยตั้งแต่วันนั้นเลยตัดใจเรียนเข้าเรียนทุกครั้งเลยไม่แล้วก็ไม่ลอกเลคเชอร์เพื่อนด้วยฮะไม่ซีล็อกเลคเชอร์เพื่อนเรียนเองเลคเชอร์เอง
1: นี่ตอนปี3ใช่มั้ย
0: ปีสุดท้ายฮะปี5
1: อ๋อปี5
0: ปี5เค้าเริ่มเปลี่ยนกติกาตรงนั้นเราก็เลยต้องเข้าเรียนแล้วก็โชคดีที่แบบ
1: เราก็ต้องวางตรงไอ้วอลเลย์ไปก่อน
0: ก็เล่นฮะวอลเลย์ก็เล่นไม่ขาดอยู่แล้ววอลเลย์นี่ไม่ขาดแต่ว่าเพิ่มเรียนขึ้นมา
1: ก็เลยได้โปรไอ้เค้าเรียกอะไร
0: พ้นเลย
1: คะแนนพ้นเลย
0: เทอมเดียวก็พ้นแล้วแต่เราก็เพื่อความ
1: พูดง่ายว่าถ้าเอาจริงเมื่อไหร่เราก็ได้แล้วนะ
0: เพื่อความชัวร์ก็คือครึ่งปีหลังเราก็เรียนไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเกิดโฟลขึ้นมาอีกก็อดเล่น
1: งั้นเดี๋ยวอดเล่นอีก
0: ก็เลยรอด
1: สุดท้ายก็จบแหละจบด้วยเพราะอาจารย์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: นี่กลายเป็นว่าชีวิตเรานี่คือ
0: ถ้ามี
1: ใครมีใครมาบอกมีใครมากระตุ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนนะ
0: เชื่อฟังครับเป็นคนเชื่อฟัง
1: เออเหรอฮะ
0: ก็เลยแบบ
1: แล้วไอ้ตอนที่ไอ้เภสัชมันจะมีแบ่งสาขาอะไรไหมตอนที
0: ่มีฮะมีเลือก
1: เราเลือกอะไร
0: ตอนแรกเราจะเลือกผมอยากจะเลือกไอ้เมนูแมนูแฟคเจอร์เป็นพวกผลิต
1: ฝ่ายผลิตโรงงานผลิตนะ
0: แต่เขาไม่ให้เรียนฮะ
1: มัน
0: เกรดไม่ถึง
1: อ๋อเหรอมันมีแบ่งอย่างนั้นด้วย
0: มีแบ่งเกรดไม่ถึง
1: เหรอ
0: ครับผมก็เลยไปเรียนฟู้ดเหมือนอาจารย์อู๊ฮะ
1: อาจารย์อู๊ที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้ว
0: ก็นั่นแหละเรียนแผนกเดียวกัน
1: เอาเหรอฮะแต่อาจารย์อู๊ก็ออกมาทางในนั่นนะไอ้
0: เก่งอาจารย์อู๊เก่งฮะ
1: ไม่เข้าออกไปทางสมุนไพรแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เอาสมุนไพรด้วยใช่ไหม
0: ไม่ค่อยรู้จักเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่
1: เราเลยเลือกฟู้ด
0: เลือกฟู้ดเพราะว่าเขาให้เรียนแค่นั้นเองครับคือแผนกอื่นเขาไม่ให้เรียน
1: กลายเป็นเพราะอย่างนั้นนะ
0: เพราะอย่างนั้นก็เรียนแต่ก็เลยผ่านแบบรอดมาได้สบายสบายจบมาก็ 2.3 ได
1: ้มี2มีแผนกอะไรบ้างนะทุนนะฮะตอนนั้น
0: โอ้มีไมโครเมนู
1: manufacturing ก็คือฝ่ายผลิต
0: มีสูติกมี
1: ลิปสติกด้วย
0: สูติกทำยา
1: ผู้ทำยา
0: เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจก็มีหลายอย่างจำไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่ไอ้พวกอะไรนะ
0: สูตรไทยไม่มีนะ
1: สูตรไทยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ
0: ไม่มี
1: อ๋อเฮิร์บอันนี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: อ๋อถ้ามันต้องมาเพิ่มมาขึ้นเองใช่ไหมฮะ
0: พอจบมาก็อาจารย์ชะแลมก็บอกว่าช่วยไปเป็นโค้ชให้จุฬาหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นต่ออีกฮะหลายปีเป็นโค้ชให้วอลเลย์ของมหาลัย
1: ไม่ได้คิดทำงานเลยเหรอ
0: ทำจะตอนไปสมัครงาน
1: ไปสมัครที่ไหนฮะ
0: ไปสมัครที่บิสตอลเขาก็แบบมีแบบสอบถามนะ
1: ครับ
0: ว่าให้เขียนตอบแบบสอบถามพอตอบพอทำเสร็จคนสัมภาษณ์ก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่ควรจะมาสมัครเป็นผู้แทนขายยานะหรือดีเทล
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าแบบเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่พูดไม่อะไรครับคือ
1: มันต้องผ่านคนพูด
0: ผลมันออกมาแบบนั้นผมก็เลยเบนเข็ม

0: ไปสมัครโรงงานโรงงานพักสมัคร QC โรงงานผลิตยาเนี่ยแหละ
1: เอางี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักนะครับเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงกลับมาคุยต่อเพราะว่าชีวิตก็ดูมีสีสันดีนะเล่นกีฬาไปเรียนไปนะกำลังจะเข้าทำงานแล้วตกลงจะยังไงกันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณธนากรนะครับเภสัชกรธนากรอุ่นปิโยดมหรือคุณโปรนะครับเดี๋ยวกำลังคุยกันต่อตกลงจบแล้วก็ไปสมัครงานบริษัทแรกนี่จริงๆเป็นบริษัทขายยาถูกไหมฮะ
0: เขาไม่รับ
1: เขาดูเงียบเงียบติ่มติ่มเกินไปถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่าผ่านไม่ผมเรียกว่าทำสอบสัมภาษณ์แล้วดูไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่าน
1: เลยต้องเบนเข็ม
0: ครับ
1: ไปสอบที่ไหนทีนี้ไปส
0: มัครก็ไปสมัครที่โรงงาน
1: อ้าวตกลงตอนแรกเราจะสมัครจะสอบเลือกแผนกโรงงานไม่ได้เลือก
0: ไม่ได้เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกครับ
1: ไม่มีสิทธิ์เลือกคะแนนไม่ถึง
0: เขาบอกให้ไปสมัครเราก็อย่างที่บอกมีคนมาบอกว่าผมก็ไป
1: โรงง
0: านก็ไปสมัครโรงงานเขาก็ให้ทำเทสเกี่ยวกับพวกเคมีให้ทำค่าสมมูลอะไรเนี่ยซึ่งแบบ
1: โรงงานยา
0: ครับโรงงานยาซึ่งก็ง่ายมากสำหรับผมนะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเขาเอาสมุดฐานสคริปต์มาดูเกรดเฉลี่ยเท่านี้ทำไมน้องไม่ไปให้คนที่สอบได้ที่หนึ่งมาสมัครล่ะ
6: โอ้โห
1: อย่างนั้นเลยเหร
6: อ
0: ผมก็
1: โอ้โห
6: ไม่รักษาน้ำใจกันเลย
0: นึกในใจนะถ้าเข้ามาเนี่ยแล้วผมจะไปอยู่ไหน
1: พูดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เขาพูดอย่างนั้นเลยก็เลยแบบน้อยใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็แบบเขาให้เราทำเราก็ทำได้นะเพราะวิชาคำนวณพวกนี้มันแบบ
1: มัน
0: สำหรับเราสบายอยู่แล้ว
1: ก็
0: เลยสนใจว่าก็ไปสมัครขายยาเหมือนเดิมแล้วกัน
1: ก็เลยย้อนกลับไปที่เดิม
0: ย้อนกลับไปแต่ว่าคือช่วงนั้นน่ะต้องบอกว่ารอให้เพื่อนๆทุกคนได้งานกันหมดก่อน
6: ทำไม
1: มีอย่างนี้ด้วย
0: อะเพื
1: ่อนมันเยอะนะต้องหลายคนเนี่ยมัน
0: ก็เยอะกว่าจะได้งานต้องเดือนตุลาเนี่ย
1: ธรรมดาเราสอบจบประมาณตั้งเดือนมีนาเนี่ย
0: ให้คนเก่งเขาได้งานไปก่อนเนี่ย
1: โอ้เลยแล้วเรารอให้เรียบร้อย
0: รอแบบรอแบบท้าย
1: ๆไอ้ที่มันขาดคนจริงๆเราค่อยเข้าไป
0: พอดีดีแทมเขามีแผนกใหม่เกิดขึ้นมา
1: ดีแทมก็ดังในบริษัทเนี่ย
0: ดังตอนนั้นเขารับคนเป็นคนใหม่หมดเลยนะรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะ10คนก็มีเพื่อนเพศสัตว์
1: ม
0: ี
1: เพ
0: ื่
1: อนเข้าไปแล้วล่ะเพื่อนเข้าไปแล้ว
0: ก็เข้าไป10คนก็โชคดีได้ทำงาน
1: ก็ไปเจอเพื่อนกันละที่นั่น
0: นะทำไปอยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งปรากฏว่า
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าดีเทลยา
0: ดีเทลยาเป็นเสนอยาขายยา
1: อู้ตอนไหนไหนถามนั่นนิดหนึ่งเพราะว่ามีคนสงสัยทำไมเซลล์ขายยาต้องเรียกดีเทลยา
0: ดีเทลมันแปลว่าให้ข้อมูลให้รายละเอียดอะไร
1: มันต้องรายละเอียดถูกไหม
0: ก็คือเรื่องยาเนี่ยบางทีเราจะรู้เรื่องยามากกว่าเราจะแบบแนะนำว่ายาตัวนี้
1: เป็นยังไงถ้าเซลล์อย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เทคนิคอาจจะใช้อะไรใช่ไหมแต่ว่าคนที่ขายผลิตภัณฑ์ยานี้ต้องมีดีเทล
0: ม
1: ี
0: รายละ
1: เอีย
0: ดบางทีก็ใช้ชื่อเข้ามาเซลล์ representative ก็ตัวแทน
1: แต่ศัพท์ที่คนเรียกไปเรียกว่าดีเทลยา
0: ก็ใช้ได้ครับ
1: ปกติไปขายที่ไหนฮะ
0: โรงพยาบาลผมจะวิ่งเขตภาคกลางเพราะว่าวิ่งภาคกลางก็ดีตรงที่ว่าตอนปลายเดือนหรืออะไรเงี้ยเราก็กลับมาช่วยมาเป็นโค้ชให้มหาลัยได
1: ้ขายกับใคร
0: โรงพยาบาล
1: ขายกับ
0: ก็โรงพยาบาล

0: ขายเภสัช
1: ก็คือขายกับหมอไหม
0: ด้วยฮะไปพบหมอด้วยแล้วก็พบเภสัชก็ทำมาอยู่หลายปีเหมือนกันตรงนั้นเอ้ยไม่ถึงปีอ่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่เหมือนกันตอนนี้เป็นรุ่นพี่วอลเล
1: ่ครับก็ไปเจอกันเข้า
0: เขาอยู่บริษัทหนึ่งชื่อบริษัทอิสเซเชติก
1: แต่ที่อยู่ที่แฮมนี่ก็ถือว่านั่นแล้วนะ
0: แต่ว่าตอนนี้เข้ามาก็เป็นพี่วอลเล่ตั้ง 3-4 คนบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ตอนนี้ของพี่มีตำแหน่งว่างนะสนใจไหมบริษัทนั้นดีกว่าเพราะว่ามีรถให
1: ้อิสเซเชติก
0: ครับมีรถให้ขับด้วยแล้วก็น้ำมันก็ฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยดีดีแล้วพี่วอลเล่นั้นเลยว่าถ้าไปแข่งวอลเล่ระหว่างบริษัทนี้
1: เราสบายเลยทีนี้ใช่ไหม
0: แต่เขาไม่ให้แข่งก็เลยเข้าไปอยู่ที่นู่นแทนเข้าไปอยู่ไปแทนตำแหน่งนั้นก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เป็นโค้ชไปด้วย
1: อ
0: ะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานนะ
1: ที่ว่านี่คือกลับมาเป็นโค้ชของมหาวิทยาลัยคือจุฬานะฮะ
0: ครับ
1: ให้ทีมมหาวิทยาลัยของ
0: ทีมจุฬา
1: ก็มาโค้ชนอกเวลางานนะพูดง่าย
0: ก็แอบๆหน่อยๆนี่เจ้านายฟังอยู่เปล่าไม่รู้อดีตเจ้านายจะฟังอยู
1: ่แล้วตอนที่อยู่อีสเอเชียติกเนี่ยไปทำทางด้านอะไรฮะ
0: ก็เป็นเซลล์ขายยาเนี่ยแหละครับก็ขายพวกยาพวกน้ำยาฆ่าเชื้อยาดมสลบอะไรเงี้ยยาโรคหัวใจแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานนะเพราะว่าเป็นคนขยันมากขับรถเร็วทำงานตลอดจนเป็นท็อปเซลล
1: ์โอ
0: ้ได้เป็นท็อปเซลล์ของบริษัท
1: ครับ
0: ให้รางวัลมาเป็นเหรียญ50ตังค์เหรียญเป็นทองนะฮะ50ตังค์แต่ไม่อยู่แล้วนี่หายไปไหนก็ไม่รู
1: ้ไอ้เขามีข้อกำหนดไหมว่าคนสายยาเนี่ยไอ้คนขายยาเนี่ยต้องเป็นเภสัชกรที่มีใบรับรองอะไรเงี้ยต้องมัน
0: ไม่จำเป็นฮะ
1: ไม่จำเป็นนะ
0: เพราะตอนนี้ที่บริษัทก็ไม่ได้ใช้แบบนั้น
1: โอ้เหรอฮะ
0: เนี่ยเราก็คือบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ขายยาแบบนำเข้าโดยที่ผู้ผลิต
1: เขาเป็นคนเซอร์ติฟายมาอยู่แล้วถูกไหม
0: เป็นประเทศอังกฤษแล้วเขาเป็นคนคิดค้นยาตัวนี้ขึ้นมา
1: ตอนนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องมาตรฐานอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นของเขานี่ก็เป็นระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองโดยเฉพาะก็ทำอยู่ 6-7 ปีพอดีมีตำแหน่ง product ว่าง product ก็คือการ
1: ให้
0: ความร
1: ู้
0: ทางด
1: ้
0: านความรู้ทางด้านสินค้าเป
1: ็
0: น product manager ก็เลยไปทำ
1: ที่ initiative เนี่ยนะ
0: ตำแหน่งก็เหมือนกับเลื่อนตำแหน่งจากdetail กลายไปเป็น product manager ทำอยู่ 2-3 ปีก็มีตำแหน่ง sales manager ว่างก็เลยเขาก็เรียกขึ้นไปก็เลยแบบก็ไปก็เป็น sales manager แล้วระหว่างนั้นก็มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยพี่เราย้ายมาอยู่บริษัทเนี่ยนะเราควรจะมีเรียนอะไรเพิ่มเติมนะซ
1: ึ่
0: งน้องเขาเรียน MBA ไปแล้วผมก็เลยบอกมีคนมาบ่อยแล้ว
1: ให้ไปเรียน
0: ก็เลยไปเรียนฮะ
1: บริหารธุรกิจ MBA นี่คือบริหารธุรกิจ
0: ก็ไปลง MBA Executive MBA จุฬาไปสอบซึ่งมันก็ยากนะตอนนั้นเนี่ยรับแค่60คนสมัคร 1,400
1: มันเรียนภาคค่ำนี
0: ่ภาคค่ำนะแต่ต้องสอบนะไม่ได้
1: ต้องสอบแต่ว่ากติกาคือต้องเอาคนทำงานอ่ะถูกไหมฮะเขาก็เป็นข้อกำหนดเลยนะใช่ไหมฮะ
0: ก็โชคดีที่สอบติดก็ได้ไปเรียนครับแล้วก็พอจบเครื่องวิชามันร้อน
1: ทีนี้อยากจะเปิดธุรกิจเองแล้ว
0: ยัง
1: ยังเหรอ
0: ยังไปไม่ไหว
1: ก
0: ็คือ
1: ก็ยังอยู่อินเตอร์เชติกอยู่เนี่ยนะ
0: ก็อยู่แต่ว่าออกครับพอเรียนจบปั๊บก็ออกต้องออกเลย
1: เพราะแล้วเราไม่ได้ใช้ทุนของเขาเหรอฮะหรือว่าเรา
0: เขาจะให้ทุนนะฮะแต่ผมบอกผมไม่เอา
1: เราต้องการเรียนอิสระนะ
0: คือถ้าเราจ่ายเองเนี่ยเราจะเข้าเรียนตลอด
1: เป็นเสียดายเงินใช่ไหม
0: ได้เงินเขาเรียนตลอดก็เรียนสบายมากเลย MBA เนี่ยผมว่าเรียนแบบไม่ยากเลยมีวิชาได้ A บวกด้วยนะ
1: เอาเลย
0: ปกติเขาได้แค่ A มีวิชาหนึ่งที่ได้ A บวก
2: เป็นวิชา
0: อ
2: ะไรจำได
0: ้ก็คำนวณอีกquantitative analysis อาจารย์ให้บวกด้วยก็ดีใจที่แบบเราก็มีส่วนช่วยแล้วก็ไปช่วยเรียนจบก็ยังไปช่วยเป็นของชมรมMBA จุฬาเนี่ยแหละผมไปจัดแรลลี่ให้เขาด้วยนะฮะแรลลี่ท่องเที่ยวเนี่ยแหละประมาณ5ครั้งได้เป็นคนไปวางเส้นทางกับพี่สุมาอีกคน
1: แสดงว่าชอบขับรถอีกด้วย
0: ก
1: ็ถูกไหมเพราะแรลลี่
0: มันชินเนอะมันชิน
1: มันต้องไปรู้จักวาง RC
0: ไปวาง TC RC กำหนดเกมเล่นต่างๆทุกอย่างคือตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีตังค์เราก็ใช้แรงดีกว่
1: า
0: ใช้แรงเข้าช่วยก็เลยช่วยของจุฬาไป
1: ก็ทำไปทำมาเนี่ยก็วนอยู่ตรงจุฬานี่ไง
0: วน
1: เรียนกลับมาเรียนที่
0: จุฬาไม่เลือกอื่นอยู่แล้วครับต้องบอก
1: แล้วก็เป็น
0: ไม่ใช่ว่ามันเกียรติที่อื่นนะฮะ
1: เป็นโค้ชวอลเลย์บอลก็มากลับมาที่จุฬามาต่อโทNBAก็
0: ต้องเลือกจุฬา
1: เลือกจุฬาอีกนะ
0: เพราะว่าเราก็ผูกพันกับจุฬามากกว่าเพราะเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็แบบโอ้โหเล่นขนาดนี
1: ้
0: เราคงต้องเลือกที่นี่ถ้าเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เพิ่มมาสอบได้ก็เลย
1: เพราะฉะนั้นพอจบNBAที่คณะบัญชีจุฬาเนี่ยนะเราก็ออกลาออกจากบริษัททำอะไรทีนี
0: ้ตอนนี้ก็ไปสมัครอีกบริษัทหนึ่งแต่ว่าเป็นบริษัทที่แบบนำยาเข้าจากยุโรปแต่ว่าเป็นยาเรียนแบ

0: ไม่ใช่ยาต้นตำรับแล้วตอนนี
1: ้เขาเรียกอะไรยาเรียนแบบนี้เขาเรียกอะไร
0: มันมี
1: ไม่ใช่ดูพิเศษไม่ใช่
0: ไม่เป็นยาตัวเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนคิดคนคิดเนี่ยเป็นยาเรียนแบบ
1: ม
0: ีทูโปรดักอะไรเงี้ยคล้ายๆ
1: มันเป็นมีทูโปรดัก
0: เป็นยาเดียวกันตัวเดียวกันเคมีเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนต้นตำรับก็เขานำเข้าจากยุโรปตอนนี้ก็ขายพวกยาพ่นแก้หอบหืดนี่แหละเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมทำไป11ปีแล้วทำไมถึงเกิดตรงนี้ขึ้นก็ขายอยู่ซึ่งตอนนั้นก็ขายดีนะค่อนข้างดีย
1: าพ่นหอบหืด
0: แก้พ่นสูตร
1: พ่นสูตร
0: สูตรทางปากเข้าไปทางปอดลงไปในปอดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับเจ้าที่เป็นออริจินอลต้นตำรับเพราะมีต้นตำรับอยู่แล้วเราก็ไปแข่งกับเขาแต่เผอิญว่าผมมีอยู่ปีนึงผมไปคิดอะไรปิ๊งไอเดียขึ้นมาเวลาขับรถ
1: ครับ
0: เราก็เอ๊ะน่าจะทำอะไรตรงนี้ขึ้นมาเป็นพวกสเปเซอร์ที่ทำคนไข้เวลาพ่นยาพวกนี้มันจะเป็นยาเป็นยาที่ใช้แก๊สความเร็วที่พ่นออกมาประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ก็มันคล้ายๆกับไอ้ไฟแช็กเหรอหรือว่าอะไรใช่ไหมฮะ
0: เป็นพ่นเป็นแก๊สออกมาเลย
1: เป็นแก๊สออกมาเลย
0: ต้องหายใจทางปากแล้วให้ลงไปในปอดแต่ว่าปัญหาคือคนไข้อาจจะได้จังหวะไม่ดีผมก็เลยคิดตัวสเปเซอร์ขึ้นมาม
1: ันคืออะไรฮะ
0: เป็นแบบตัวชะลอความเร็วของมันคล้ายๆเป็นกระป๋
1: อง
0: กระป๋องที่แบบว่าทำให้ผงยากระแทกก่อนทำให้มันชะลอลงแล้วคนไข้ก็มีเวลาสูดเข้าไปในปอดเพราะเรายาที่ลงปอดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ 100% เราใช้แค่ 7% ก็เพียงพอแล้ว
1: ก็เพียงพอแล้ว
0: ครับซึ่งตรงเนี้ย
1: ที่เหลือก็เข้าหลอดอาหารไปงั้นน่ะ
0: กินใช่ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้ก็สุดท้ายผมก็ไปบอกเจ้านายว่าเอ๊ะผมจะตั้งตัวเลขเท่าตัว
1: เ
0: ขาตกใจอะไรบอกอุ้ยอยู่มาตั้งตัวเลขเข้าตัวได้ไงไม่กลัวเดี๋ยวปีต่อไปเยอะนั่นเลย
1: คุณเข้าตัว 100% เลยนะ
0: ผมตั้งตัวเลขเองคือ 100% ซึ่งปีนั้นก็เลยปิดที่ประมาณ208ก็คือเกิน 100% มานิดนึง
1: อันนี้บริษัทอะไรเนี่ย
0: บริษัทPacific Healthcare
1: Pacific Healthcare
0: แล้วปีต่อมาผม
1: ก็ได้จริง
0: ๆได้แล้วปีต่อมาผมก็ขอเพิ่มอีก 40%
1: อ่ะขนาด 100% แล้วยังขึ้นอีก 40%
0: แล้วมันก็ปิดที่ 38.5 ไงก็เลยอ๋อโอเคพอได้
1: ยิ่งกว่าไม่ใช่พอได้ยิ่งไม่ยิ่งกว่าได้นะ
0: ก็คือเรื่องตัวเลขเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตั้งไปแล้วมันก็ใกล้เคียงทุกทีเลย
1: เออ
0: มันฟลุกเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ทำเนี่ยพอทำดีเยอะๆมันมีตอนที่อยู่เตรียมเนี่ยที่เล่นวอลเลย์บอลของกีฬาสีเตรียมเนี่ยมันมีเล่นกับรุ่นน้องด้วยเพราะผมอยู่ม.5เขาอยู่ม
1: .4
0: รุ่นน้องคนนี้เป็นตัวคีย์เลยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง
1: หมายถึงที่ไหน
0: ที่ผมมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย
1: อ๋อก็เพราะไอ้คนนี้แหละ
0: ไอ้คนนี้แหละตอนเล่นกีฬาสีด้วยกันแล้วก็ได้เหรียญทองเขาก็ตามมาอยู่เพศสัตว์ด้วย
1: มันก็ตามจี้เรามาอยู่เรื่อยๆเลยนะ
0: ทั้งนั้นที่คะแนนเขาสอบติดหมอนะ
1: แต่เขาไม่เลือกแต่เขายังมาเกาะเพศสัตว์ของเราเนี่ยนะ
0: แล้วก็แบบเขาก็เห็นว่าเอ้ยทำบริษัทเนี่ยดีตลอดเลยหูตัวเลขโตเยอะ
1: รุ่นน้องเราปีนึง
0: ครับพี่เอามาทำเองเลยดีกว่า
1: อ๋อนี่เอาอีกแล้วโอ้นี
0: ่ให้ออกมาทำเองแล้วก
1: ็นี่ถ้าเป็นทั่วไปเขาเรียกพวกยาผีบอกพวกอะไรนี่ไม่ใช่นี่เพื่อนคนหนึ่ง
0: ก็บอกให้ทำแล้วก็ไปคิดนะคุยกับแฟนบอกเอ๊ะเนี่ย
1: เดี๋ยวต้องถามอยู่แฟนมาจากไหน
2: อยู่
0: แฟนเนี่ยก็คือมาจากตอนที่แบบว่าคนหนึ่งที่มาบอกว่าเนี่ยให้ไปเรียน MBA เถอะ
1: อ๋อใครอ่ะคนนี้คือใคร
2: เป็นผู้แนะนำ
0: ให้ไปเรียน MBA
1: ใครอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเหรอ
0: เป็นเพื่อนโรงงานก่อนแล้วก็
1: เพื่อนโรงงานที่ East Asiatic
0: แล้วเขาก็ออก
1: เขาก็อยู่เป็นเซลล์ขายยาเหมือนกัน
0: ครับแล้วก็เป็นโปรดักต์เหมือนกันอะไรเงี้ย
1: เป็นโปรดักต์เหมือนกัน
0: เ
1: อง
0: แต่คนละกลุ่มยา
1: เขาก็จบเภสัชเหมือนกัน
0: จบเภสัชด้วยแต่คนละสถาบัน
1: คนละสถาบันอะไรก็น่าจะเภสัช
0: ไม่โดน
1: ไม่โดนนะก็เดาต้องเป็นอย่างนั้นนะ
0: ก็เลยแบบคนคนนี้เป็นคนบอกให้ไปเรียนสุดท้ายก็เลยเราก็คิดถึงก็เลยแต่งงานกันเลยแล้วกันตอนที่เรียน MBA
1: อ๋อแต่งงานตอน MBA
0: ตอนที่เรียน MBA
1: คือบอกไปบอกมาก็เอาบอกก็เลยแต่กับคนบอกนี่แหละ
0: เออแล้วพอมาถึงตอนที่มาทำงานตรงนี้ก็คือบอกน้องครับว่าสมมติถ้าเราทำพลาดขึ้นมาเนี่ยสงสัยต้องให้เมียเลี้ยงนะเนี่ย
1: เออ
0: เพราะว่าเราก็ไม่รู้
1: ก็มีทำอะไรหลังจากนั้น
0: อ๋อเขาอยู่ CP คือ CP
1: อ๋อย้ายจากอีเดีย
0: คือรายได้เขาสูงกว่าเราหน่อยนึงนะตอนนั้นก็เลยแบบ
1: ทำไมเขาไป CP มันยาจัดนี่
0: เขาขายพวกเคมีพวกเคมีพวกฟู้ดแอดดิทีฟพวกอะไรพวกกลิ่นพวกอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบก็ดีเขาไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: เขาก็อยากจะไปตั้งก็ไปลองดูใช่ไหม
0: ลองตั้งดูเลยก็โอ้โหตอนนั้นลำบากกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินคือมีเงินสดจริงๆอ่ะผมมี
1: ไม่เห็นโอกาสอะไรถึงจะมาเปิดบริษัทเอง
0: จริงๆเห็นโอกาสหรือเปล่าตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทที่เราอินพุตยาเข้ามาขายเนี่ยปรับราคาตลอดเวลาขึ้น 5% ลดแถมอะไรเงี้ยแบบทุกปีเราก็รู้ว่าโอ้โหมันไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าฝรั่งนี่เวลาเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เ ขาอยากได้อะไรเขา

0: ก็บอกเลยเขาไม่ได้มาดูตลาดว่าตลาดบ้านเราเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง
1: เขาสั่งจากต้นทางมา
0: ต้นทางมา
1: แล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยคือกำไรมากกำไรน้อยเขาก็กำหนดมาเลยเอามาเลยใช่ไหม
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าทำตัวนี้เลยก็ไม่เลวนะเพราะว่าสิ่งที่ดีก็คือว่ายากลุ่มเนี้ยยาพ่นสูตรแก้หอบผืนเนี้ย
1: อันนี้เราได้สูตรมาแล้วด้วยไหม
0: มีคร่าวๆอยู่เพราะเราเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ายังไงก็คือตรงนี้มันมาจากสิ่งนี้ที่เราทำเนี่ยเพราะเราก็คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครทำนะอาจารย์เองก็ไม่ได้สอนนะผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์สอนหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เข้าเรียนแต่ไม่น่าจะสอนนะเพราะที่ฟังดูเนี่ยฟังดูไม่น่าจะสอนนะเพราะว่าไม่เคยมีใครรู้เรื่องยาพ่นพวกนี้เลยเพราะตอนที่ผมมาเริ่มทำเนี่ยผมก็ถามติดต่ออาจารย์บ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับ
1: ไม่มีใครรู
0: ้ไม่รู้ลึกเท่าไหร่แล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือผมมาติดต่อจากเมืองนอกเราก็ติดต่อเลยว่าเครื่องจักรเราควรจะใช้ยี่ห้อไหน
1: เมืองนอกนี่คือประเทศอะไรตอนนั้น
0: มันมีสวิสมีเยอรมันแล้วก็มีออสเตรเลียสามประเทศที่ขายเครื่องจักรตัวนี้ผมก็เลยบอกว่าซื้อที่แพงที่สุดเลยดีกว่า
1: ที่เยอรมัน
0: สวิสเนี่ย
1: อ๋อสวิส
0: แพงสุดเขาเป็นเจ้าตำรับของการทำเครื่องมือตัวนี้เลยเครื่องจ
1: ัก
0: รครับแพงที่สุดเราก็บอกเพื่อความชัวร์นะเพราะเราก็อยู่บริษัทออริจินอลมาก่อนเราก็จะทำอะไรที่มัน
1: ไอเครื่องจักรนี้ในประเทศไทยมีไหมตอนนั้นเนี่ย
0: ไม่มีเลยฮะ
1: นี่คือครั้งแรกที่เราเข้ามาเลยนะ
0: เป็นคนแรกในเซาท์อีสต์เอเชียที่ทำตัวนี้ฮะ
1: ไอ้
0: ก็เป็นแบบโดยที่แบบมีคนมาบอกให้ทำเราก็เลยเลือกทำอันนี้แล้วกัน
1: เราต้องบินไปดูเครื่องจักรเองไหม
0: ตอนนั้นไม่แต่เขาบินมา
1: ฮะอ๋อเหรอ
0: บินมาเขามาคุยเครื่องจักร
1: เพราะว่าเป็นตลาดใหม
0: ่ครับ
1: ที่เขาไม่เคยมีลูกค้าเลยเพื่อง่ายนะ
0: แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็เอาเข้าจากยุโรปมาเลย
1: โอ้โหนี่ใจถึงมาก
0: วัดดวง
1: เลยแล้วเดี๋ยวนะไประดมทุนมาจากไหน
0: อ๋อใช่ตอนมีเงินสดแค่ล้านเดียวกับไอ้เพื่อนคนนี้แหละรุ่นน้องคนนี้แหละพี่เดี๋ยวผมให้ยืมแต่พี่ต้องเป็นหุ้นใหญ่นะอะไรเงี้ย
1: ให้ยืม
0: แ
1: ต่หมายความว่ามันจะไม่ยอมถือหุ้นเยอะคือเอาเงินเข้ามาให้เรา
0: เขาอยากให้เราถือหุ้นใหญ่ไงเพราะเป็นคนทำงานซึ่งก็แฟร์นะเวลาเฟลเราก็สวยอยู่คนเดียว
1: แล้วพอเฟลก็ถือว่าเงิน
0: เยอะก็สวยก็ดีตรงนั้นก็แบบเขาก็ให้ยืมมาตรงนี้แต่ว่าก็ได้เพื่อนที่ดีพอตอนเรียน MBA มีคน
1: แสดงว่าครอบครัวเขามีเงินเยอะอะพวกอย่างเงี้ย
0: โอ้เขาก็จบเภสัชแต่ว่าเขาไปทำธุรกิจพวกชิปปิ้งอะไรเนี่ยปันผลเยอะคนนี้เขารวยเงินเยอะ
1: เราก็เลยได้เงินก้อนนี้แหละมาเริ่ม
0: ส่วนหนึ่งแต่ว่ามีก้อนใหญ่อีกส่วนหนึ่งมาจากคนที่เรียน MBA ด้วยกัน
1: อ๋อไปคิดลงทุนด้วยกันนะ
0: ไปเจอไม่ได้ไปหลอกเขานะแต่ไปคุยให้ฟังว่าเรามีอย่างงี้นะเขาก็อัดเงินลงมาเลย
1: เลย
0: ซึ่งก็แบบก็เชื่อก็ดีละเพราะสมัยนู้นเนี่ยมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะรอดหรือไม่รอด
1: มีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าพวกเรียน MBA เนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดร้อนวิชาด้วย
0: ใช่มันร้อนจริงตอนนั้น
1: ใช่ไหม
0: ครับก็มาทำ
1: ก็หลายคนแล้วคนที่เรียนนิด้าเรียนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ออกมาเปิดธุรกิจแทบกันนั้น
0: ก็เลยมาเปิดเองพอเปิดปั๊บก็เริ่มระดมทุนตอนแรกก็ไม่พอเพิ่มอีกไม่พออีกเพิ่มอีกโอ้
1: เขาว่าเพิ่มคือซื้อเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะงั้นเครื่องมันแพง
1: ใช่ไ
0: หมแล้วเราก็ไปจ้างเขาผลิตคือลูกน้องที่รุ่นโรงงานที่จ้างผลิตตอนนั้นก็เป็นน้องวอลเล่เภสัชจุฬาเหมือนกัน
1: โอ้นี่คอนเนคชั่นวอลเล่บอลคอนเนคชั่น
0: ก็เป็นเจ้าของ
1: นี่แสดงว่าไอ้ที่เราเล่นวอลเล่บอลเนี่ยมัน
0: ช่วยได
1: ้มาเออ
2: ได้เล่นเวิร์กิ้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็ไปจ้างเขาทำเสร็จแล้วพอทำได้สองสามปีปรากฏว่าเขาไปขายโรงงานทิ้ง
1: ฮะทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้เขาเราก็เลยแบบเอ๊
1: ขายไปไหนอ่ะ
0: ขายให้คนอื่นฮะ
1: เปลี่ยนผู้ถือหุ้นนะ
0: คุณนะไม่บอกชื่อดีกว่ามั้ง
1: เข้าใจเอาไม่
0: แล้วก็เลยแบบเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเริ่มผลิตเราไม่ทัน
1: เราไม่ทันเราก็เลยต้องเปิดเองซะละมั้ง
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะต้องหาทางออกก็เลยไปดูไปคุยพอดีก็ไปเจอรุ่นพี่บริษัทไม่ดนเอ้พี่อยากขายโรงงานนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็คุยกัน
1: เออ
0: พอด
1: ีเราเลยเทค
0: แต่กันไม่พอฮะ
1: โอ
0: ้แต่จริงเราพูดถึงว่าเราเปิดมา2ปีปีที่3เนี่ยเราเริ่มมีเงินเหลือแล้วมีเงินเหลือแล้วแล้วก็เงินเหลือ1ใน3เนี่ยไปซื้อแล้วก็อีก1ใน3กู้จากธนาคาร
2: อ
0: ีก1ใน3มาจากเพื่อนที่เรียน MBA
1: โอ้
0: โหนี่โยนเงินก้อนมาเริ่มมาเลยนะคนเนี้ยใจถึงมากเลยผมบอกไว้ใจเราขนาดนี้เลยเหรอ
1: เดี๋ยวนะเขาโยนเงินไหมเราโดยไม่ได้ทำบริหารอะไรเลยหรอ
0: ไม่ทำทั้ง2คนไม่มีใครมาทำเลยฮะ
1: ล่ะฮะ
2: มีในทุน
0: ไอเราก็สบายเพราะเราทำอยู่คนเดียวคิดคนเดียวอะไรจะผิดจะถูกจะผิดจะถูกเราก็ทำอยู่คนเดียวตอนนั้นแฟนก็ยังไม่ได้มาช่วย
1: เขาก็ยังทำงานเขาอยู่
0: เขาทำงานเขาอยู่ต้องป้องปกป้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อพลาด
1: เอาแล้วตอนนั้นมันช่วงเลยปี40ไหมยัง
0: โอ้ปี40เลยแล้วเลยแล้วครับ
1: แสดงว่าเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจอะไรนี่มันไม่
0: ใช่ไปแล้ว
1: ผ่านไปแล้วถูกไหม
0: แล้วก็จังหวะดีตรงที่ว่าตอนที่ผมคิดทำยากลุ่มนี
1: ้
0: เราก็มันก็จะมีแก๊สสองแบบแก๊สที่มันใช้สำหรับปลดปล่อยยาม ันจะมีทั้งเป็นแบบ CFC สมัยก่อน
1: ไอ้ตัวนี้ตัวห้ามนี่นะ CFC เนี่ย
0: แต่ตัวที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นตัว 134A ซึ่งมัน

0: มันดีกว่า
1: CFC มันมีปัญหาภาวะโลกร้อนนะ
0: ใช่ใช่แต่จริงพวกนี้มันก็น้อยมากนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวที่หนักสุด
1: น่าจะเป็นฟังอย่าเข้าใจว่าไม่รู้นะเดี๋ยวหาว่าคุยกันเองรู้เรื่อง CFC มันคืออะไรอ่ะ
0: มันก็เป็นแก๊สที่แบบทำให้เกิดความร้อนglobal warming potential มันทำให้สูงขึ้นแต่จริงๆในโลกเราเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดร้อนสุดเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทน
1: ใช่
0: 90% เป็นพวกนี
1: ้มันก็คือคาร์บอนเป็นหลักอ่ะ
0: แต่ส่วนยานี่มันโอ้คิดเป็น 0. จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต
1: ์ไอ้ CFC เมื่อก่อนเป็นตัวที่ตัวเขาเรียกว่าตัวทำความเย็นอยู่ในตู้เย็นอะระบบตู้เย็นระบบ
2: ย่อมาจากคาร์บอนอะไรฮะ
0: คาร์บอนคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
2: ฟลูออโรเอฟก็คือ
0: ฟลูออโรคาร์บอน
1: แต่ตอนนี้เขาแบนไปแล้วสารตัวนี้แบนเลยเขาเรียกแบนไม่ให้ใช้
0: แล้วประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ประกาศห้ามนำยาที่เป็น CFC เข้ามา
1: เหรอฮะ
0: แล้ว
1: เมื่อก่อนตัวพ่นมันใช้ตัวนี้กันใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ผมก็จำได้อยู่
0: ปี06 2006กลางปีแล้วพอปี07ห้ามแล้วก็จังหวะดีที่ว่าเราอะ
1: ไม่ได้ใช้
0: ได้ยาตัวนี้มาได้ผลิตเอามาขายวันแรกก็คือ1กุมภาพันธ์2007ที่เป็นยานอน CFC
1: โอ้โหนี่มันเข้าทางพอดี
0: เข้าทาง
1: คือพวกนี้ว่ากฎกติกาใหม่ที่ประกาศมาเนี่ยมันรองรับตัวเราพอดีเลยไอ้ของเก่าที่มันใช้ CFC เนี่ยก็เป็นขายไม่ได
0: ้ขายไม่ได้เลย
1: เพราะนั้นเราก็ส่งเข้าตลาดได้สบายเลย
0: ก็มาถึงตรงที่ว่าพอโรงงานที่เขาขายไปแล้วเนี่ยทำไม่ทัน
1: เออ
0: เราก็เลยคิดว่าไอ้สงสัยต้องหาช่องทางใหม่ก็เลยไปคุยที่บ่อนี้ลงทุน
1: ทำไม่ทันคือมันทำเยอะใช่ไหมฮะ
0: โรงงานเขาทำหลายอย่าง
1: อ๋อมันทำให้เจ้าอื่นด้วยพวกนี้ว่าพอขึ้นแท่นของใครเขาก็ไม่ได้ทำให้เราพูดง่ายใช่ไหมฮะ
0: ก็เลยได้ที่โรงงานใหม่มาแล้วก็ไปซื้อเครื่องจักรตัวใหม่อีกหนักแพงกว่าเดิมอีก
1: จากสวิตอีกว่าฮะ
0: ใช่แล้วก็ปรับปรุงโรงงานโดยต้องปรับให้เป็น PICS ของแบบ GMP ของอย.อันใหม
1: ่ที่ก็ต้องให้เป็นฟังก็ยังไม่เข้าใจอีก GMP คืออะไรฮะ
0: ก็เป็นGood Manufacturing Practice การทำยา
1: ที่
0: ม
1: ี
0: ค
1: ุณภาพที่ดีมาตรฐานการผลิตนะที่ได้มาตรฐานที่ว่า
0: เขาจะเทียบไม่เท่ากับของยุโรป
1: ครับ
0: เราก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งโรงงานเลยปรับปรุงเสร็จเราก็ซื้อเครื่องจักรมาลงแล้วก็ทำตอนนี้เลยติดปีกบอกเลยว่าติดปีกตอนนั้นก็แบบโอ้โหก้าว
1: เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของเราคืออย่าพ่น
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไม่เลือกเส้นทางอื่นแล้วเอาตัวนี้อย่างเดียว
0: ก็ทำกลุ่มนี้เลยแต่ว่าตอนที่ซื้อโรงงานมาเขาจะมียาอย่างอื่นด้วยพวกยาเม็ดยาอะไรเขาก็ทำต่อไป
1: ยาเม็ดนี่เขาเรียกว่าเป็นพาเลตใช่ไหมตัวเล็กๆใช่ไหม
0: แท็บเล็ต
1: ไอ้แท็บเล็ตใช่ไหมฮะเอาแล้วอะไรนะไอ้ยาอื่นที่ติดมากับเราแล้วเราต้องทำขาย
0: ก็ต้องทำเพราะว่ามันมีแบบไม่มีคนมาจ้างด้วยไงมีว่าจ้างโรงงานนี้ด้วยเราก็ต้องทำต่อไป
1: ก็กลายเป็นว่าจากธรรมดาเราทำการตลาดทำนั้นก็ต้องมาทำ manufacturing ไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำไปทำงานฝ่ายผลิตไปนั่นเอง
0: แต่เราก็เน้นยาพ่นมากกว่าซึ่งตอนทำยาพ่นเนี่ยผมเป็นคนไปลงมือเองเลยผลิตเองด้วย
1: เดี๋ยวนะแล้วแบรนด์เราใช้ชื่อแบรนด์ของใคร
0: ชื่อบริษัทชื่อ AeroCare
1: ก็ที่พูดถึงอยู่เนี่ยนะครับ
0: ยาก็จะเป็น Aero ทั้งหลายเลยฮะ
1: ตั้งชื่อเองเลย
0: ยาทุกตัวในโรงงานเนี่ยผมแทบจะ 100% ผมเป็นคนตั้งหมดเป็นคนตั้งชื่อหมด
1: มีอะไรวิธีการคิดชื่อต้นตอของชื่อ
0: แล้วให้มันคล้องกับชื่อบริษัทแล้วก็เอาตัวยาสำคัญให้มันมาสอดคล้องกันหน่อยนึงอย่างตัวยาซาบูตามอลเนี่ยเราก็ใช้เป็นแอโรทามอล
1: ให้มันมีอะไรอยู่
0: นิดแค่ให้มันเชื่อมกัน
1: ไอแอโรนี่มันอากาศอ่ะไอก็คือฉีดอ่ะถูกไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้ต้องผูกอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วแคร์ก็ดูแลรักษาแล้วก็เอาแค่ดื้อๆอย่าง
0: เง
1: ี้
0: ยแหละ
1: ก็คือยาพ่นน่ะพูดง่ายๆนะ
0: ตัวก็จะเป็นแบบนี้หมดเลย
1: อ๋อแล้วถ้าเป็นในตัวอื่นก็มีเติมอะไรเข้าไป
0: แอโรไนแอโรทามอลแอโรบีดอลแอโรไททุกอย่างเป็นแบบพวกนี้หมดเลย
1: เ
0: ราก็เคยเห็นยาเราในบางโฆษณากันนะในทีวีแต่ว่าโอเคไม่
1: เข้าใจไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องบอก
1: แต่ทั้งหมดนี่เป็นแบรนด์ของเราเองถูกไหม
0: ของเราเองของเรานี่จะมีตัวที่กระบอกสูบเนี่ยมันจะมีชื่อแอโรแคร์ด้วยเป็นตัวนูนขึ้นมา
1: เป็นตัวที่เขาเรียกว่าจดทะเบียนไอ้จดอะไรนะลิขสิทธิ์ไว้ใช่ไหม
0: จดเทนมาร์กไว
1: ้จดปาเทนไว้นะฮะ
0: ก็เลยแบบก็ติดปีไปเลยตอนนั้นก็แบบทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็
1: เดี๋ยวผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งไอ้ที่ตลาดอันนี้มันใหญ่มากไหมไอ้ยาฉีดพ่นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย
0: สมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 4-5 ล้านกระป๋องที่เป็นแบบฉีด
1: เพราะอะไรคนไทยมันถึงเป็นในตัวนี้กันเยอะเพราะอะไร
0: ก็เด็กๆก็เป็นกันเยอะขึ้น
1: ก็คือ
0: มลภาวะ
1: ใช่ไหม
0: มลภาวะพวกนี้ก็มีส่วนเยอะ
1: ภูมิแพ้
0: ด้วย
1: เพราะอากาศเนี่ยนะ
0: แล้วยิ่งทางเหนือเนี่ยฮะ
1: ไอ้เรื่องภูมิเนี่ย
0: เผา
1: ไม่ไอ้ PM 2.5 อะไรนี่มันเกี่ยว
0: เล
1: ย
0: นะมีส่วนฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะ
0: ครับก็ทางเหนือเนี่ยใช้กันเยอะ
1: นี่แสดงว่าเป็นมาก่อนการมาก่อนที่มันจะ PM 2.5 จะมาดังเหมือนตอนนี้นะ
0: แต่ก็ตลาดมันเดี๋ยวนี้มันมียากลุ่มใหม่ที่มันแบบเป็นผงแห้งที่แบบเป็นสูตรไอ้มันใช้แก๊สเนี่ยฮะแก๊สนี่มันพ่นมามันจะแบบลอยมาเลยไงแต่ผงแห้ง

0: ต้องใช้แรงสูด
1: แบบไอ้ลักษณะยานัตเนี่ยเหรอ
0: คล้ายๆเป็นผงแต่ว่าอยู่ในแคปซูลบ้างอยู่ในตลับอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้แรงสูดค่อนข้างสูงเพราะว่ายากลุ่มนี้มันเวลาวิธีการทำเนี่ยมันต้องเอาผงยาไปเกาะกับตัวแลคโตสเพื่อให้ยามันเกาะเพราะนั้นเวลาคนไข้จะสูดเนี่ยคนไข้ต้องสูดให้มันหลุดจากแลคโตสซึ่งต้องใช้แรงสูดเยอะกว่า2เท่าของตัว MDI ที่เราใช้อยู่ยาพ่นสูดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะต้องมีแรงพอสมควรถึงจะสูดยาแล้วได้ยาเพราะถ้าไม่มีแรงสูดยาก็จะไม่ได้ยา
1: แล้วมันสูดแล้วมันเลยขึ้นไปสมองไหม
0: ไม่ไปฮะก็คือมันก็ยากแต่ว่าโอเคมันก็เป็นที่เขาก็บอกว่ามันไม่มีเรื่องแก๊สเรื่องอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แต่ว่า
1: ก็ดูปลอดภัยดี
0: ปลอดภัยแต่ว่าก็ถ้าคนไข้ก็มีไม่ใช่ทุกคนใช้ได
1: ้ทุกคนใช้ได้มันขึ้นกับกำลังในการสูด
0: เพราะว่าพ่อตาเคยใช้เหมือนกันแล้วก็ทุกท้ายก็ต้องเปลี่ยน
1: สรุปคือนี่ชื่อช่องทางเป็นความเชี่ยวชาญเราเลยถูกไหมตัว
0: ก็ค่อนข้างยากลุ่มนี้แทบจะเรียกว่าเรารู้จักทุกอย่างละ
1: เรายึดครองตลาดในประเทศไทยเลย
0: ก็เป็น market leader อยู่ครับแล้วก็สิ่งที่มีคือเรื่องคุณภาพมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเป็นโรงงานที่แบบว่าทำทุกอย่างเนี่ย follow ตาม อย.หมดเราได้รางวัล อย. Quality Award เรามี ISO มี ISO 17025ด้วยที่แบบอันนี้ยากมากเราก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลย
1: ISO 17025
0: ตัวนี้ที่แบบ
1: เกี่ยวกับอะไรฮะนี
0: ่คือขั้นกระบวนการหรือการวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างต้องขนาดเครื่องมือยังต้องเปลี่ยนเลยเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องแบบโอ้ทุกอย่างสติ๊กหมดคือแผนกควบคุมคุณภาพแล้วเราก็มีแผนกประกันคุณภาพด้วยซึ่งโรงงานเราเนี่ยมีเราเป็นโรงงานที่ฝึกเภสัชด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีเภสัชมาประมาณ
1: ผ่านมาหลายสิบคนทั้งหลายเนี่ยนะมา
0: ทุกมหาลัยเลยเพราะว่ารับหมด
1: อ๋อเหรอเอากลายเป็นอย่างนั้นไป
0: เพราะฉะนั้นน้องๆก็เลยแบบก็เลยได้มาฝึกงานที่นี่โดยเฉพาะที่จุฬาบ้างไม่ให้โดนบ้างก็อย่าแบบฝากนี่นะต้องนะคนหนึ่งสองคน
1: เราไปในตัวนะ
0: ก็ดีฮะดีเพราะว่าน้องเข้ามาฝึกงานเนี่ยเขาได้งานแล้วเขาจะรู้เลยว่าโรงงานเราเนี่ย
1: แล้วเราไม่ได้เซลล์ด้วยนะ
0: ก็มีฮะไม่ก็เป็น QC มากกว่าไม่ได้เซลล์เป็น QC
1: เอาเป็น QC
0: ทำพวก quality control ไม่ได้แบบมาเป็นเซลล์แต่ก็ดีเพราะเราทำงานแบบเป็นพี่ๆน้องๆแล้วก็แบบทุกอย่างนี่ก็คือทุกคนมีอำนาจในหน้าที่ของตัวเอง
1: ครับ
0: คือประกันคุณภาพถ้าบอกไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านหรือควบคุมคุณภาพเนี่ยถ้าบอกมันล็อตนี้เฟลนะก็ทิ้งไม่มีการบอกว่าอะไรเงี้ยมันเราไม่มีซิกแซกตรงนั้น
1: เครื่องจักรนี่มาจากสวิตเซอร์แลนด์อะไรต่างๆไอตัวแมททีเรียลนี่มาจาก
0: ก็มาจากยุโรปฮะ
1: ยุโรปไปฮะ
0: อังกฤษ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: โอ้
0: คือต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นแบบทำแบบเอายุโรปมาตั้งที่ไทยทำโดยคนไทย
1: โอ้โหนี่ต้องถือว่าอันนี้มันโอ้นี่ต้องถือว่าสุดยอดนะ
0: ต้องถามว่าราคาเนี่ยถามว่าราคาจะสู้เขาได้หรือ จริงๆแล้วเนี่ยสู้ได้สบายมากเพราะว่า
1: เราเป็นของไอ้คอนเทนต์นำเข้าทั้งนั้นเนี่ยนะ
0: ราคาที่เขาตั้งเนี่ย
1: มันเวอร์อยู่แล้ว
0: เกินมาเยอะฮะ
1: แสดงว่าแค่นี้เราก็กำไรเยอะอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ถึงกำไรเยอะหรอกมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสอบราคาตลอดโดยที่แบบยากลุ่มเนี้ยก็ยังไม่มีใครที่สามารถจะวิเคราะห์คุณภาพได้ 100% ยังไม่
1: ม
0: ีที่มีก็ยังไม่มี ISO 17025กรมวิทย์ก็ยังทำไม่ได้ตอนนี
1: ้
0: เคยเรียกเคยคุยทางกรมวิทย์มาแล้วสองรอบสองปีว่าเขาก็บอกไม่ไหวก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าเรารู้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ายาของประเทศไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้หมด
1: แต่ตัวนี้เราจำหน่ายในประเทศเท่านั้น
0: อ๋อตอนนี้มีต่างประเทศด้วยครับ
1: มีต่างประเทศด้วย
0: เอเชียเซาท์อีสต์เอเชียนี่ก็ไปหลายประเทศแล้วลาวพม่ากัมพูชาก็มีอินโดนีเซียมาเลย์กำลังจะได้แล้วก็มีชิลี
1: พวกนั้นต้องมีฮาราวอะไรไหม
0: ยังไม่ต้องฮะยายังไม่ต้องมี
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แต่นาคตไม่รู
1: ้เออ
0: ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคยาวันนี้เราก็ส่งออกไปเยอะเหมือนกัน
1: อย่างนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องที่น่าสนใจเพราะความจริงไม่ได้อยู่แอร์ลูกแคร์อย่างเดียวยังมีอย่างอื่นอีกนะใช่ไหมฮะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไอ้วอลเลย์บอลคอนเนคชั่นยังจะช่วยทำอะไรได้อีกหรือเปล่านะฮะจะเชื่อมต่อไปธุรกิจอื่นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกับนะครับเภสัชกรธนากรอุ่นปิยดมกันต่อพักสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ธรรมสถานถนนท่าคราวน้อยเขตเทศบาลนครลำปางมีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่9ประจำปี2569บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานรอรับอาหารจากโรงทานรวมถึงเข้าคิวรอรับของแจกฟรีโดยการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนทั้งชาวบ้านทั่วไปและผู้สูงอายุคนพิการทยอยเดินทางมารอเข้าคิวได้รับอาหารจากทางโรงทานและของแจกโดยมีประชาชนมาเข้าคิวก่อนเวลาไม่ต่ำกว่า1,000 คนส่งผลให้บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดงานมีประชาชนมาเข้าแถวยาวเหยียดโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันจัดระเบียบแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งจะได้รับการจัดคิวให้เข้ารับอาหารเป็นลำดับต้นๆเพื่อความสะดวกและปลอดภัยวอลเลย์บอลชายไทยเก็บชัยชนะแรกชนะกาตาร์ก่อนพบเกาหลีใต้จันนี้วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC Men's Continental Championship ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสาย C ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกาตาร์เกมนี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น7คนแรกประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงธรชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วณภาเดชพินิจดีทูปดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้3-0เซต25-22 25-19และ25-14ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เวลา15 นาฬิกานักขวดจากโปแลนด์ชนะเช็กผ่าน16คนสุดท้ายเทนนิส US Openเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ3อีก้าอีชอนแทกมือ8ของโลกอดีตแชมป์ปี2022จากโปแลนด์หวดเอาชนะมารีบุสโความือ26ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก2-0เซต7-6ไครเบก7-3ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนอีกคู่โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐหวดเอาชนะคริสติน่าบุกซ่ามือ40ของโลกจากสเปน2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบอีวาโยวิชมือ14ของรายการเพื่อนร่วมชาติที่ชนะอเล็กซานดราเอลาจากฟิลิปปินส์มาได้2-1เซตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับเภสัชกรธนากรอุ่นปิโยดมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับพี่ติ๋มครับ
2: ค่ะก็มีทางไลน์นะคะมีคุณมยุรีส่งสติกเกอร์เข้ามาคุณสุภชัยก็ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์และคุณธนากรอะไรนะเถอะแต่ลืม
3: คุณปิยรมครับ
2: ธนากรก
1: ็
2: คือเภสัชอะ
1: เภสัชกร
2: คุณคีแมนบอกว่าอะไรนะความดันก่อนนอนวันที่ไร้ฝนคือ147 83 68
1: ทำไมเขาวัดความดันมาเพื่อถาม
2: วัดความดันก่อนนอนเป็นปกติป่ะคะอย่างนี
3: ้น้อยสี่สามอายุเท่าไหร่ครับ
2: ไม่ได้บอกมา
3: ถ้าอายุอย่างกับพวกเรานี่ก็สบายไม่เป็นไรครับ
2: ถ้าพอเด็กจะพนันใช่ไหม
3: เด็กนิดหน่อยสูงไม่นิดหนึ่ง
2: อ๋อโอเคแล้วก็ปกติ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณเสือบันเจี๊ยบ
1: คุณเสือเดี๋ยวอ่านก็เลยก็ได้ครับอ
2: ่
1: านกลอนคุณเสือเฉลยนะคร
2: ับ คุณเสือบอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซ่เฮลโลทุกคุณสมประสงค์ให้แพร
1: สครับท้าทายมาแล้วครับ
2: สวัสดีครับคุณธนากรหลากสามารถเภสัชหลากสามารถเภสัชศาสตร์ชาติจุฬาทั้งการค้ากีฬาเด่นเล่นและสอนจัดเรลลี่ MBAเฮกระชอนวอลเลย์บอลสอนฟิตสิทธิ์จุฬากิจกรรมทำประโยชน์มากโพธิ์ผลอุทิศตนผลสำฤทธิ์ติดคุณค่ากรรมการสารบรรลุอุดมศึกษาเป็นหัวหน้าหารายได้ฝ่ายสมาคมบริหารการกิจติดกระแสแอโรแคร์แผ่ขยายได้เหมาะสมเภสัชกรรมนำวิถีที่อุดมบรรจงบ่มสมคุณค่าธนากรจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา6กันยายน2569ค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณคุณเสือ
3: ขอบคุณมากครับ
1: เรามาดูทาง Facebook คุณสุภชัยก็มาคนแรกนะครับทักทายส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะครับนะคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมประสงค์ก็ทักทายมาจากปารีสวันนี้27องศานะแล้วก็ทักทายคุณเสือวันเจี๊ยบไปด้วยนะครับคุณสิทธิชัยก็นะเย้สีสันชีวิตมาแล้วสวัสดีพี่ติ๋มมานะครับค
2: ุ
1: ณสมบัติเหมแก้วก็สวัสดีมาคุณพันธิดาสวัสดีครับ Mcot News นะฮะแล้วคุณวิษณุก็สวัสดีครับรอดูอยู
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ณลำพังอะไรมณีเขียวบอกสวัสดีค่ะมาคุณอรุณก็สวัสดีครับพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์มานะครับคุณประทีปคุณประทีปก็สวัสดีครับนะพี่เสน่ห์พี่ติ๋มฝนตกพรำๆอยู่บ้านนวดฝ่าเท้า
2: เอ้
1: าเหรอฮะ
2: น้องเอี่ยมน้องเอี่ยม
1: ครับนะคุณศศิมาก็ทักทายจากโคราชนะฮะสีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีครับพี่ลัคนาอาจารย์เสน่ห์นะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณธนากรมาด้วยคุณหนุ่มวันตินก็สวัสดีครับนะอาจารย์ทานมื้อค่ำอะไรด้วยกันนะครับโอ้ขอบคุณมากคุณหนู
2: เชิญทานมื้อค่ำ
1: คุณดาราก็สวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณวิษณุก็คุยสนุกสนานมากครับคุณวิษณุก็บอกว่าสวัสดีอะไร
2: คุณเสน่ห์
1: เสียโปรฟังเพลินเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เสียโปร
1: คุณประทีปอันนี้ความอันความรู้ลูกกระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเนี่ยที่บอกนี่เก่งยาพ่นกับพ่นจริงๆเลยนะคุณสมนึกก็สวัสดีมานะครับโอเคนะเอามาคุยกันต่อตกลงตอนนี้ก็เดินหน้าธุรกิจของเราเต็มที่แล้วแอร์โรแคร
3: ์ครับ
1: แล้วมีทำอย่างอื่นอีกไหม
3: ตอนนี้ก็ยังพยายามขยายตรงนี้ต่อ
1: ยังขยายต่ออีก
3: ขยายต่อ
1: เพราะว่าตลาดมันมีโอกาสมากใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เราออกไปเซาท์อีสต์เอเชียแล้ว
3: ครับ
1: แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไปที่อื่นได้อีกใช่ไหม
3: ก็ยังมีต่อ
1: แล้วอย่างที่บอกว่าเราอะไรนะเรามีไอ้ออยเป็นตัวแบ็กอัพเราถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: เวลาส่งไปต่างประเทศมันต้องมีมาตรฐานเลยไหม

0: มีฮะต้องมีมีแน่นอน
1: ต้องมีใช่ไหมครับต้อง
0: ก็ต้องบอกชมอย.นิดนึงคือตอนที่เราซื้อโรงงานมาเนี่ยตอนที่ซื้อโรงงานตอนนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าอย.รู้ว่าเป็นยาของเราคือทะเบียนที่เราเคยขึ้นอยู่เนี่ยตอนนั้นเราจ่ายเงินไปให้กับโรงงานเดิมที่เราจ้างเขา
1: เพื่อจ้างเขา
0: แต่ว่าม
1: ันก็ยังใช้ทะเบียนเดิมได้อยู
0: ่ของเขาอยู่เราไม่มีสิทธิ์เอามาใช้
1: ณวันนี้เป็นทะเบียนเราแล้ว
0: ฮะเราก็เลยต้องมาพอเปิดโรงงานใหม่แล้วก็มาขึ้นทะเบียนใหม
1: ่
0: อย.นี่ช่วยเราค่อนข้างเยอะมากให้ทะเบียนเราค่อนข้างเร็วฮะ
1: เหรอถือว่าเขาว่าเร็วหรือกี่ปี
0: ไม่ถึงฮะไม่ถึงปี
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นแค่เดือน
1: โอ้โห
0: ต้องขอบคุณอย.ที่แบบช่วยตอนนั้นที่ช่วยทำให้เราเกิดตรงนี้ได
1: ้เพราะถ้าไม่ได้อย.นี่มันก็ทำยาก
0: เสียเวลาก็ต้องรออีกนาน
1: วันนี้สเกลเรานี่เราสามารถผลิตได้อะไรระดับไหนได
0: ้ตอนหมายถึงว่าถ้า capacity เราอยู่ที่ 80% แล้ววันนี
1: ้ 80% แล้วนะ
0: ครับอาจจะต้องหาเครื่องปีหน้าหาเครื่องใหม
1: ่อาจจะต้อง
0: เพราะถ้าเราขยายออกไปเยอะๆเนี่ยก็ต้องซื้อเครื่องจักรตัวใหม
1: ่
0: ครับแล้วก็ยังมีกลุ่มคล้ายๆอย่างพวกนี้ที่เราจะทำอีกเหมือนกัน
1: อะไรฮะพวกหรือยังไม่อยากพูด
0: ก็เป็นพวกคล้ายๆพวกนี้แหละฮะ
1: คล้ายๆนะฮะ
0: ครับก็เราสิ่งที่เรามองคือเราว่ายาที่ทำออกมาเนี่ยคนไข้ต้องใช้แล้วได้ประโยชน์คือยาบางอย่างเราเห็นแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเราก็ยังไม่อยากทำ
1: ทีนี้ยาพ่นตัวเนี้ยมันไม่ได้รักษาหาย
0: ไม่หายไม่หาย
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันก็คือต้องพ่นไปเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยถูกไหม
0: ใช่ยามันจะมี3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มหนึ่งคือขยายหลอดล
1: ม
0: กลุ่มที่2คือแก้อักเสบ
1: อ๋อมันอยู่ในตัวเดียวเนี่ยนะฮะ
0: ไม่มันมีคนละตัว
1: อ๋อคนละตัว
0: แล้วก็กลุ่มที่สาม
1: ขยายหลอดลมก็ต้องตัวหนึ่ง
0: ฮะ
1: แ
0: ก้อักเสบตัว
1: แก้อักเสบนี่คือมันการเกิดการอักเสบ
0: ในหลอดการอักเสบบวมของหลอดลมอะไรก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นลดการบว
1: ม
0: แล้วก็มีพวกส่วนที่เป็นแอนติโคเลนจิกคือลดพวกกล้ามเนื้อไม่บีบตัวแล้วก็ทำให้ไอ้กระเป๋าถุงลมอ่ะแห้งเพราะถ้ามันเปียกเนี่ยมันก็อากาศก็ลงไปไม่ได้หายเทไม่ได
1: ้
0: ตอนที่หายใจนะครับก็สามกลุ่มหลักๆนี่แหละ
1: สามกลุ่มหลักๆนี่นะฮะแล้วตัวไหนมากกว่ากันหมายถึงในการขายเนี่ย
0: ตอนนี้เท่าที่ดูก็มีตัวสเตียรอยด์จะน้อยหน่อยก็มีตัวขยายหลอดลมกับตัวที่ COPD พวกที่เป็นกลุ่มที่แบบทำให้กระเป๋าถุงลมแห้งเนี่ย
1: อ
0: ันนี้จะเยอะหน่อยแต่ก็ยังเป็นยาที่ยังนิยมใช้กันอยู
1: ่ยังนิยมใช้กันอยู่นะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องฉีดกี่ครั้งนะเนี่ย
0: ยาอย่างเท่าที่รู้อย่างพวกขยายหลอดลมก็จริงๆมันต้องเท่าที่เราเรียนมาเนี่ยคือแค่ครั้งสองครั้งเองแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนไข้แบบนี้ก็พ่นเองเยอะครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะหมอสั่งเท่านั้นนะ
0: ไม่ใช่อ๋อถ้าเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเขารับไม่ได้เขาต้องรีพ่น
1: ต้องรีทำเองเลย
0: ต้องรีทำเอง
1: มันถึงขนาดหายใจไม่ได้เลย
0: ไม่ได้มันแย่มากแล้วก็แต่ว่าโอเค3นาที5นาทีก็ดีขึ้น
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: โอ้มันเดี๋ยวนะก็ไอ้การที่มันหายใจไม่ได้เนื่องจากอะไรนะมันหลอดลมมันตีบอย่างนั้นเลยเพราะในการฉีด
0: ไป
1: ก็คือขยายอย่างนี้เลยโอ้เหรอฮะ
0: ครับ
1: โอ้มันช่วยได้แบบทันใจถึงพูดง่ายนะฮะ
0: ก็บางตัว
2: ขยายหลอดลม
1: ขยายหลอดลมนี่นะเอาแล้วระหว่างเรานอนเนี่ยสมมติเรานอนหลับเนี่ยเราไม่รู้เรื่องมันดันหลอดลมมันตีไปทำไง
0: โอ้ยร่างกายมันจะบอกฟ้องเราเอง
1: อ๋อมันคือคนเราม
0: ันจะให้เราจะยอม
1: ไม่ยอมตายเองใช่ไหม
0: ใช
1: ่ร่างกายมันจะทำให้เราตื่นแบบ
0: ใช่ต้องหาวิธี
1: ขึ้นมาต่อสู้ขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้คือความพิเศษของร่างกายเราใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีใครนอนแล้วก็หลอดลมบีบแล้วเลยหลับดับไปเลยไม่มีฮะ
0: โอ้นั่นจะพูดถึงใครวะ
1: ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงอะไร
0: พันธุ์ลุ
1: นไม่ใช่พูดนั้นอีกอย่างนึงไอ้นั่นไหลตายนะคนละอย่าง
0: ครับไม่ก็เท่าที่ดูมันแต่ทรมานคนที่เป็นเนี่ยเขาต้องทรมาน
1: มันก็จะพุ่งตัวขึ้นมาแล้วก็
0: ต้องหาวิธีพ่นยา
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
0: ที่เราเปิดบริษัทนี้มาเกือบ20 ปีเนี่ย
1: มันขายดีขึ้นตลอด
0: สิ่งที่เราทำเนี่ยผมมองว่ายาที่เราขายนะเรื่องคุณภาพเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเราไม่แพ้เขาอยู่แล้วส่วนราคาเนี่ยที่เราขายถูกลงเนี่ยทำให้บริษัทต้นตำรับเนี่ยก็ต้องลงราคามาสู้กับเราเพราะถ้าเขารู้ว่าคุณภาพแบบนี้เขาก็ต้องลงมาจนทำให้ผมมองดูว่าย้อนกลับไป10-20 ปีแล้วประหยัดเงินให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นพันล้านนะ
1: โอ้โห
0: เพราะจากราคาที่เขาลดลงมาแล้วก็จากที่มาใช้ของเราแทนเนี่ยส่วนต่างนี่แบบมหาศาล
1: ประเทศชาตินี้หรือประชาชนนะ
0: ประชาชนก็คนไข้
1: คนไข้ของเรา
0: สมัยก่อนใช้อยู่ประมาณสัก 4-5 ล้านกระป๋องต่อปี
1: ประเทศชาตินี้คือถ้าจะช่วยได้ก็คงที่อะไรสปสช.ช่วยไหม
0: ก็ช่วยเขาอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ที่เข้าไปจ่ายให้กับพวกไอ้30 บาทไอ้เท่าที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรบัตรทอง
0: ก็ช่วยเยอะเพราะว่าถ้าซื้อราคายาได้ถูกลงและคุณภาพดีเนี่ยมันก็ทำไมจะไม่ซื้อ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็ช่วยได้อยู่แล้วตัวนี้
2: คุณพระสินเสือทองบอกว่าบอส

0: ใจดีที่สุดเลยครับ
1: ลูกน้องอะฮะแล้วทีนี้เราชีวิตทุกวันนี้ตอนนี้ก็ทำตัวนี้อย่างเดียวแล้วจริงๆมันควรจะเกษียณแล้วไม่มีทายาท
2: ยังหาทางไม่ได้หาทางแล่นลงแล่นลงไม่ได้แต่ก็มีลูกชายมาช่วยฮะตอนนี
1: ้มีลูกชายมาช่วยแล้ว
2: เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
1: โตลงมีลูกกี่คน
2: มีสองคนครับ
1: ที่บอกว่าแต่งงานที่เป็นภรรยาก็มาช่วยอยู่แล้วสิเพศสันนี่ใช่ไหม
2: มาช่วยตอนหลังเพิ่งมาช่
1: วยตอนหลังนะโตลงมีลูกสองคนนะครับผู้ชายคน
2: ผู้ชายคนผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ผู้หญิงคนหนึ่ง
0: ผู้ชายก็
1: ม
0: า
1: เส้นทางไหนครับผู้ชายก็มา
2: ผู้ชายนี่มาทางสายวิศวะ
0: ชื่ออะไรนะ
2: ชื่อศาสินฮะศาสินอุ่นปิยดอุ่นปิยดมชื่อเล่นชื่อมิกกี
1: ้มิกก
0: ี้ลูกสาว
2: ลูกสาวชื่อศาสิ
0: ใกล้เคียงก
2: ันชื่อเล่นก็ชื่อมินนี
1: ่นี่ทำไมมันมาตั้งใกล้เคียงกับลูกผมเนี่ยคือลูกผมเนี่ยสองคนนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งชื่อไมกี้อีกคนชื่อมินนี
0: ่
1: เอ๊ะมันทำไม
2: แล้วมินนี่เกิดเดือนมีนาด้วยป่ะครับ
1: มีนา
2: อ้าว
1: แต่พอลูกผมเนี่ยมันฝาแฝดไงฮะมันเกิดวันเดียวกันนะเกิดต่างกันนาทีหนึ่งก็เลยตึ้งไมกี้กับมินนี่ไมกี้ผมตั้งเพราะว่าเผอิญผมเป็นนักพูดมันก็ต้องการให้เป็นไมโครโฟน
2: อ
1: ่ะก็เลยตั้งชื่อเป็นไมกี้
0: ที่ชื่อศาสิน
2: เหมือนอาจารย
0: ์ที่ชื่อศาสินนี่ไม่ได้ว่าไปเรียนที่ศาสินไม่ใช่นะ
2: เออจริงๆก็คือเราไปเจอกับเจอกับแฟนในที่สาธ
0: ารณะไปเจอกันที่ส
1: าธารณะมีอนุสรณ์
0: ม
1: ี
0: ที
1: ่
0: มาม
1: ีที่มาที่ไปลึกนิดหนึ่ง
2: มันมีตอนนั้นบริษัทอิเซชติกเขามีให้ไปเรียนภาษาอังกฤษ business communication
1: ก็ไปเจอกันที่ร้านที่นั่น
2: ก็ไปเรียนแล้วไปเขาเรียนสูงกว่าผมภาษาอังกฤษผมไม่ดีผมไม่เรียนเกรดต่ำกว่า
1: เออโอเคเอาทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็เลยกลับเข้ามานิดนึงว่าไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยตอนนี้เพิ่นมันกำลังเป็นกีฬาที่ยอดนิยมในฐานะที่โปรธนากรนี่ชำนาญชอบเรื่องของวอลเลย์บอลนี่รู้สึกเขาเรียกอะไรเป็นที่ประทับใจไหมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ย
2: คือเวลาผมดูกีฬาแล้วแบบเวลาคนไทยชนะเนี่ยเรารู้สึกโอ้ตื่นตันใจบางทีก็รู้สึก
1: ระหว่างนี้ผมก็พูดถึงเรื่องนี้บอลเป็นความสุขความภูมิใจคนไทยเลยนะ
2: รู้สึกเราร้องไห้แบบดีใจด้วยกับคนที่ทำได้ขนาดนี้
1: ใช่ไหม
2: ที่เขาทุ่มเทมากขนาดนี้แล้วแบบคือกีฬาวอลเลย์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม
1: ใช่ไหมฮะ
2: เก่งคนเดียวไม่ได้
1: เมื่อวานนี้ผมก็ยังพูดว่าเนี่ยเราภูมิใจว่านี่มันเป็นกีฬาประเภททีมครั้งแรกที่เราได้ไปโอลิมปิกหมายถึงประเภททีมเต็มทีมจริงๆเลยนะ
2: สุดยอดต้องตบมือดังๆแบบว่า
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมานี่เป็นประเภทเดียวอย่างนั้นที่เราไปอ่ะที่เราได้เหรียญได้อะไรอย่างนี้นแต่ครั้งนี้คือต้องพูดว่ามันคือเต็มทีมจริงๆถูกไหมวอลเลย์บอลมันเป็นทีมยังไงมันถึงเรื่องน
2: ี้โอ้คือ
1: หมายถึงว่าต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งใช่ไหมมันต้องวน
2: ไม่เชิงนะแต่ว่าอย่างสมัยที่เล่นเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างที่ดูดีกว่านะว่าตอนนี้ทีมชาติเราเนี่ยรับลูกแรกเนี่ยดีขึ้นเยอะมาก
1: เขาไม่รับลูกคือมาดูเขาเสิร์ฟมาเนี่ยนะ
2: แล้วเรารับได้ดี
1: แล้วปกติเนี่ยหลักการนะถามนิดนึงคนเสิร์ฟเนี่ยเขาจะจ้องใช่ไหมผมรู้สึกผมจำได้ว่าโค้ชเลยมันต้องให้สัญญาณว่าจิ้มเข้าไปที่ใครอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมเขาจะรู้ว่าคนไหน
2: ได้รับอ่อน
1: รับอ่อนรับนี่ใช่ไหม
2: แต่เรามีเลเวลโลคอยวิ่งไปวิ่งมา
1: ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแย่งรับได้
2: ไปช่วยได้ฮะมันก็คงช่วยได้ใกล้ๆไม่ถึงกับไกลมาก
1: แต่มันก็ทำเสียได้เหมือนกันเลเวลโลไปตัดหน้าเข้าๆนี่ฮะ
2: แต่ก็คงต้องรู้กัน
1: ฮะต้องรู้กัน
2: คือถ้ารับลูกแรกได้ดีอย่างที่วันที่เราแข่งกับจีนเนี่ยโอ้โหเราไม่แพ้อยู่แล้วเพราะตัวตบเราเนี่ยเหนือเขาหลายคนตัวตบจีนเนี่ยเท่าที่ดูวันนั้นมีแค่2คนที่แบบสามารถทำแต้มได
1: ้
2: ส่วนของเรานี่แบบโอ้โหแทบจะทุกตัวเลยอย่างน้อย4ตัวที่แบบทำคะแนนได้ดีแล้วก็ตบได้ดีมาก
1: เพราะฉะนั้นลูกรับเนี่ยเป็น
2: ล
1: ู
2: กสำคัญกับลูกอีกอันนึงคือลูกบล็อกถ้าเราบล็อกดีเนี่ยแต้มมาหัดมาทางเราแน่น
1: อ
2: นเราได้แต้มเลยทันทีซึ่งก็มีวันนั้นที่ดูเนี่ยบล็อกเราจริงจังมากขึ้น
1: ก็คือเนี่ยทัดดาวนี่แหละ
2: ถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่เราแบบบางทีเราไม่ค่อยเต็มที่กับการบล็อกเท่าไหร่แต่นี่เขาโดดแบบจริงจังมากดูสีหน้าดูการบล็อกแล้วเนี่ย
1: ทัดดาวมุ่งมั่น
2: ใช่ได้มุ่งมั่นเนี่ยผมว่าดีเป็นสิ่งที่ดีมาก
1: แล้วตอนนี้เราได้กัญญารัตน์มาอีกคนหนึ่งไง
2: ก็ดีฮะตรงนี้แบบคือตัวตบเราเนี่ยเยอะตอนนี้ผมว่าเยอะแล้วก็หลากหลายตบสั้นตบลูกบีตบลูกโค้งตบบีหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้หมดแล้วทำให้เราแบบมีลูกเล่นเยอะกว่าลูกเล่นเยอะสามารถจะหลอก
1: ไอ้ลูกบีนี่มันคืออะไรมันย่อมาจาก
2: สมัยที่ผมเล่นต้องหมายความว่าลูกที่เซตขึ้นไปประมาณสักเมตรนึงอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำไมถึงเรียกบีฮะ
2: แล้วก็ไม่มีลูกเอลูกเอคือแบบลูกสั้นมากก็เซตไปประมาณสักครึ่งเมตร
1: อ๋อลูกเอคือสั้น
2: เอาไว้หลอก
1: เอาไว้หลอกใช่ไหมนิดเดียวนิดโผล่ขึ้นไปนิดเดียวก็โป๊ะเลย
2: เอขึ้นไปโดดตบก่อน
1: แ
2: ล้วพอเอลงแล้วก็ไม่จ่ายไปจ่ายบีแทนเนี่ยคนที่เข้าบีก็จะโดดเข้าไปอีกทีนึงซึ่งตัวบล็อกก็จะหายไป
1: ตำแหน่งเอใช่ไหมจริงๆอ่ะแล้วก็ตำแหน่ง B
2: ก็แต่ละตำแหน่งเนี้ยมันจะมีตัวบล็อก
1: ตัวบล็อก
2: A บล็อกไปเสร็จตกลงมาแล้วเหลือ B เอา B ก็เหลือตัวเดียวอย่างเง
1: ี้
2: ยเราก็อาจจะง่ายขึ้น
1: ตบง่ายขึ้น
2: ครับ
1: ต
2: ัวตบเราดีขึ้นเยอะผมว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วก็อยากเห็นแบบคือสมัยก่อนที่เล่นเนี่ยผมรู้แต่ว่าถ้าเราโดดสูงคอเนี่ยแล้วเราตีลูกเนี่ยเราสามารถเลือกตบได
1: ้
2: ซึ่งผมว่าน้องๆเขาน่าจะเห็นแบบน่าจะมองได้ว่ามือบล็อกอยู่ตรงไหน

0: เราควรจะหลบไปทางไหนอะไรเงี้ย
1: แต่ทีนี้ไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยมันจะมีผลกับความสูงเยอะไหม
0: คือสมัยนี้ผมว่าถ้าคนสูงด้วยแล้วไวด้วยแล้วแข็งแรงเนี่ย
1: ได้เปรียบ
0: ไปสบายเลยก็ไปฝึกแค่นั้นเองฝึกให้แบบให้คล่องแคล่วรับลูกให้ดีอะไรเงี้ยก็จะได้เปรียบ
1: แ
0: ต่ถ้าคนเตี้ยน่าจะเสียเปรียบกว่าเพราะว่าเวลาเล่นนานๆเนี่ยถ้าเซตเราจะเหนื่อยมาก
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงความสูงมันก็
0: พอๆกับเรา
1: ก็พอๆกับเราทำไมมันถึงได้แบบอะไรอ่ะ
0: ผมว่าเขาก
1: ินเขาย่างจริงอ่ะเหนียวมาก
0: เขาซ้อมลูกรับลูกตบดักทางอะไรได้ดีมากผมว่าเขาดักทางได้ดีตบไปทีไรเขารับได้หมดอ่ะ
1: ขนาดบอลเด้งไปนี่มันยังรับได้เลยนะ
0: ใช่ผมว่าโค้ชเขาคงบอกเวลาคือเวลาเราเล่นเราก็ต้องมองได้เหมือนกันเห็นไหมสมมติถ้ามือบล็อกสองตัวตบเนี่ยเราก็ต้องไปไอตัวรองเนี่ยต้องไปหลอกตรงช่องว่างที่เหลืออย่าไปหลอกหลังมือบล็
1: อ
0: กซึ่งตรงนี้ใครๆก็ผมว่านักวอลเลย์เขารู้กันเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ได
1: ้ทีนี้เราก็เคยเป็นโค้ชของวอลเลย์บอลมาก่อนไอการที่สร้างกำลังใจอะไรพวกนี้มันสำคัญไหมนอกจากฝีมือแต่แล้วมันจะต้องมีเรื่องกำลังใจ
0: ก็ต้องแบบเรียกกำลังใจหน่อยว่าเอ้ยคือทุกครั้งที่ไปแข่งเนี่ยเราจะเสียเปรียบ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เสียเปรียบกับบางทีมเพราะอย่างพวกที่มีทีมชาติเนี้ยเราก็จะแบบโอ้คือรู้เลยว่าเสียเปรียบ
1: พอเห็นตัวทีมชาติเรารู้แล้วว่าเสียเปรียบ
0: เสียเปรียบแต่ว่าเราก็ต้องเต็มที่กับมัน
1: เราก็ต้องบิ้วคนของเราว่าต้องไม่กลัว
0: ก็เล่นเต็มที่แค่นั้นเองไม่ต้องสนใจเลยตรงนั้นเพราะเราก็เล่นเต็มที่ของเรา
1: เราเต็มที่ของเราแล้วทีมชาติเขาต้องกดดันด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาต้องเล่นดีกว่าเรา
0: ก็เขาเล่นได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าโอ้กระโดดก็สูงตัวเซตทีมเขาก็ดีหมด
1: เพราะนั้นเราพูดกับลูกทีมอะไรไงอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้ตรงนี้เหรอผมก็เล่นให้เต็มที่นั่นเองครับว่าคุณก็ต้องแบบทำตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยพยายามรักษาตำแหน่งตัวเองให้ดีว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วต้องบล็อกยังไงเวลาบล็อกเราก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงว่าเขาวิ่งมาแนวนี้นะเราก็ต้องบล็อกหน้าหนักไว้ก่อนแล้วก็ไปบล็อกหน้าหนักไม่ใช่ไปบล็อกไอ้ตรงข้างๆอะไรเงี้ยคือเขาวิ่งมาทางนี้เราก็ต้องบล็อกทางนี้ให้มันตรงหน้าที่แบบหนักที่สุดไว้ก่อน
1: จิตวิทยาโค้ชก็อีกอย่างนึงอีกเหมือนกันใช่มั้ย
0: ซึ่งนักกีฬาเองก็แต่ว่าถ้าคนมีความสุขกับการเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นได้ดีซึ่งจริงๆทีมพวกนี้ผมดูแล้วแต่ก่อนสมัยเล่นเป็นโค้ชนี่ห้ามหัวล้อเลยนะผม
1: เอ้าเหรอซีเรียสเหรอ
0: ผมซีเรียสผมมาซีเรียสกับลูกทีมมากจนลูกทีมร้องไห้อะ
1: เหรอคือมาถึงดุอ่ะดุจริง
0: คือตีไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยเราก็
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ไอ้แบบทุกวันนี้โทษดีของเราทีมสำรองก็เต้นกันแหลก
0: แต่ว่าเต้นหลังจากที่ทำแต้มได้แล้ว
1: โอเคไม่เป็นไรใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้ตอนนั้นซีเรียสตอนเป็นโค้ชนี่แบบทำนักกีฬาร้องไห้เลยแบบเราก
1: ็
0: คือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้การ
1: ที่เราไปสไตล์เราหรือว่า
0: เพราะเราจริงจังเนี่ยผมแบบจริงจังมาก
1: คุณจริงจังใช่ไหมฮะ
0: วอลเลย์มันต้องแบบเต็มที่กับมันเนี่ยต่อให้เราจะแพ้เราก็ต้องเล่นให้ดีก็อย่าไปยอมแพ้แค่นั้นเองแล้วตอนมันก็มีตอนที่แบบน้องเภสัชจุฬาเนี่ยเชื่อไหมว่านักกีฬาทีมหญิงเนี่ยตอนที่เราเป็นโค้ชให้จุฬาเราก็แวะกลับมาคณะด้วยก็เป็นนักกีฬาที่แบบไม่มีใครที่เล่นทีมชาติได้เลยสักคนหนึ่งไอ้ทีมจุฬาได้เลยสักคนหนึ่ง
1: แต่ทีมไม่ผ่านนะ
0: ก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าเล่นกีฬาวอลเลย์คณะเนี่ยแล้วได้แชมป
1: ์
0: คณะเภสัชได้แชมป์นะ
1: มาได้ไง
0: ผู้หญิงเนี่ยก็คือทีมเวิร์กไงแล้วเขาซ้อมขยันแล้วแบบ
1: ตำแหน่งไอ้พวกทีมเวิร์กนี่สำคัญสุดไอ้ประเภทที่เป็นมีดาราเก่งๆนี่แล้วมันไม่เป็นทีมก็ไม่มีประโยชน
0: ์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถ้าเซตให้ไม่น่ะหรือว่าไม่รู้กันว่าต้องเซตแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะตัวเซตก็สำคัญนะผมว่าอย่างทีมชาติเราเนี่ยตัวเซตนี่ผมบอกเลยว่าเต็มร้อย
1: เดี๋ยวเรามองไปเนี่ยตัวเซตมันจะต้องมีตัวตายตัวแทนกันตลอดถูกไ
0: ห
1: ม
0: ต้องมีต้องหา
1: จำเป็นใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปโอลิมปิกอย่าเพิ่งเป็นอะไรแล้วกัน
1: ขออีกสองปี
0: ขอใช้ไปก่อนเลยเพราะว่าเขาเซตได้ดีมาก
1: มาแน่อีก2ปีแต่เขาวัดอายุมาหมดแล้วตอนนี้
0: ได้ใช่ไ
1: หมอีก2ปีเนี่ยอายุมากสุดก็จะเป็นแป้นฮะก็คือปิยนุชแป้นน้อยอายุ39พอผ่านไหม
0: สามเก้า
2: แล้ว
0: แต่เล่นตัวสต็อปตัวลิเบโร
1: อันลิเบโรไง
0: ลิเบโร
1: ก็ฉายาเขาปลาวานนะคอยเก็บกวาดอยู่ข้างล่างไง
0: ก็น่าจะได้นะเพราะไม่ต้องกระโดด
1: พอได้ไหม
0: ไม่ต้องกระโดด
1: ไม่ได้กระโดด
0: ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ต้องกระโดดแต่ก็ต้องไวอ่ะต้องวิ่งไปวิ่งมา
1: อันนี้คือจะมากสุดแต่ก็ยังมีโอกาสไปได้ใช่ไหม
0: ก็ถ้าไม่มีใครแทนได้ก็คนจะใช้
1: ใช่ไหมนอกนั้นในตัว
0: ผมว่าโค้ชอาจจะรู้ดีโค้ชออนน่าจะรู้ดี
1: รู้ดูผมก็เห็นตัวอายุแล้วล่ะถูกไหมเพราะนั้นถ้ามองไปก็น่าจะสู้เขาได้นะคิดว่านะ
0: มันเป็นโอลิมปิกใช่ไหมคือผมดีใจที่เขาได้ไปฮะแต่ว่าผลเนี่ยผมว่าก็คงต้องเล่นเต็มที่แหละ
1: อ
0: าจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเท่าไหร่เพราะว่าทีมพวกนั้นแบบ
1: ไปเจอพวกนะ
0: ตัวสูงๆแล้วก็เล่น เล่นดี
1: ไม่ใช่แต่เราก็ผ่าน VNL ที่แบบอะไรเจอพวก

0: สูงมาแล้วแหละนะบางทีมเราก็ชนะ
1: แต่ก็
0: ซิลปีนี้เรายังชนะ 3-0 เลยบราซิลอ่ะ
1: ทีมชาติ
0: ทีมชาติสิ
1: แต่ก็ต้องชมว่าเล่นดีจริงๆเล่นดีเพราะผมก็ดูวันนั้นแบบดูแล้วแบบ
0: เล่นดีนะ
1: ก็ดีใจแทนเลยนะแบบโอ้โหเราแบบคือตอนไปกินข้าวยังต้องเปิดดูเลยแบบคือลุ้นนะลุ้นว่าจะชนะหรือเปล่าไงแบบให้นำไปเรื่อยๆเส้นสุดท้ายเนี่ยอยากให้นำไปเรื่อยๆนำไปเรื่อยๆอย่าเพิ่ง
0: ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เล่นนี่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ถ้ายังปิดเซตไม่ได้นี่
1: ไม่ได้ไม่ได้เลย
0: เลยแต้มสองแต้มนี่ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะเคยแข่งตอนนั้นตอนอยู่ปีห้าเนี่ยที่ไปแข่งที่เชียงใหม่กีฬามหาลัยก็แข่งกับทีมปสว
0: เ
1: ขาชนะสองเซตแรกเซตสามเขาเปลี่ยนตัวสำรองลง
0: เราซัดเขาเลย
1: เรา
0: แล้วเราชนะสามเซตต่อเลยเหรอ
1: ไม่ฮะเซตสี่เข้าตัวจริงลง
0: เราแพ้เลย
1: ยังไม่เสร็จเรามาเซตเซตห้า
0: อ๋อเลย
1: ตอนนั้นแบบกระดูกคือแค่ปรับเปลี่ยนตัวแค่นั้นเอง
0: เท่านั้นเสร็จเลย
1: เสร็จเลยนี่เรื่องจริงที่แบบมันเกิดขึ้นว่าต้องระวังเป็นโค้ชก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนก
0: ันคือไปอ่อยผิดทีเดียวจบเลยนะ
1: คืออ่อยได้ต้องฝีมือต่างกันเยอะๆถ้าต่างกันไม่เยอะนี่อาจจะพลิกได
0: ้โอเคเอาทีนี้กลับมาเรื่องตัวเองบ้าง
1: ครับ
0: การเป็นนักกีฬาในทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงมัน
1: ก็เท่าที่ไปตรวจล่าสุดมาก็ยังไม่มีอะไรจริงๆมันมีนะฮะไปตรวจแคลเซียมสกอร์แบบโอ้โหสูงปี๊ดเลย
0: ฮะ
1: สูงปี๊ด
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: ไปมันยังไงมันเป็นเพราะ LDL มันสูงเหรอหรือว่าอะไร
1: ไม่เขาตรวจ CT สแกนแล้วสูงปี๊ดเลยเขาก็บอกต้องไปหาหมอพอดีแฟนเขาเป็นเพื่อนกับผู้อำนวยการปิยะมหาการุณผู้อำนวยการก็เลยสั่งว่าเดี๋ยวให้ลูกน้องไปตรวจดูใหม่ก็ไปตรวจทำ MRI นัดไปตรวจเข้าไปในอุโมงค์ชั่วโมงครึ่งตรวจเสร็จเขาบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะโทรบอกนะครับ
0: ทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
1: บอกไม่เขายังไม่รู้ผลเนี่ยเพราะคือหมอไม่ได้เป็นคนตรวจก
0: ็
1: คือทำเสร็จป๊อปเดี๋ยวเขามีเวลาเขาจะนั่งดูอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วเขาก็โทรมา
0: ว่า
1: เท่าที่ดูเนี่ยแคลเซียมมันไม่ได้อยู่ในหลอดเลือด
0: เอ้า
1: ผมก็งงว่า
0: แล้วตอนแรกไปเจอได้ไงอ่ะ
1: เขาใช้ซีทีสแกนไม่รู้ทำวิธีไ
0: ห
1: นแล้วหมอเลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ผมยังเล่นกีฬาหนักๆได้ไหม
0: มันอยู่ที่ไหนครับว่าไม่ได้อยู่หลอดเลือดมันอยู่ที่ไหน
1: นอกหลอดเลือด
0: เหรอฮะ
1: ซึ่งก็
0: จับอยู่ข้างนอก
1: รู้ใหม่นะเป็นความรู้ใหม่ที่แบบเราเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีอย่างนี้ด้วย
0: แล้วมันไปเอามาจากไหนไอ้แคลเซียมที่มันจับข้างนอกอ่ะ
1: คือไอ้สแกนตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ดูละเอียดมาก
0: เหรอฮะ
1: แล้วผมก็ถามหมอว่าตกลงผมยังเล่นกีฬาแรงๆได้ไหมหมอก็บอกตามปกติได้เลยก็เลยก็ยังโชคดีคือพ่อแม่ก็ไม่ได้มีโรคอะไรอย่างตัวนี้ความ ดันเบาหวานไม่มี
0: ไอ้กรรมพันธุ์ที่จะส่งต่อ
1: ไม่มีความดันไม่มีเบาหวาน
0: อันนี้ก็เป็นความโชคดี
1: โชคดีไป
0: แล้วทุกวันนี้ยังเล่นกีฬาอะไรอยู่ฮะ
1: ตีกอล์ฟ
0: เปลี่ยนเส้นทาง
1: แบบก็ตีไม่ดีเลยเพราะว่าไอ้ลูกไวๆเนี่ยเรารับได้หมดเลยนะวอลเลย์เนี
0: ่
1: ยแต่พอเจอลูกนิ่งๆเนี่ยตีไม่ดี
0: เลยฮะ
1: ก็ต้องไปหาโปรมาจับให้ตอนนี้ตีดีขึ้น
0: โอ้
1: ก็สบายขึ้นหน่อยนึง
0: ก็เป็นกีฬาออกกำลังกายของเรา
1: ออกกำลังกาย
0: ในกัน
1: ก็สนุกดีมันท้าทายแบบแปลกๆที่แบบทำไม่ได้แค่นี้ไอ้ลูกง่ายๆเนี่ยไม่ตีไม่ได้ไม่เลี้ยงคือไม่สามารถจะสั่งมันไปทางนู้นทางนี้ได้บางที
0: แล้วมีฮ็อบบี้งานอดิเรกตัวเองทำอะไรบ้างไหม
1: งานอดิเรกมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาชอบเลี้ยงปลา
2: ปลาสวยงามนะ
1: ครับปลาคาร์ฟ
2: ปลาคาร์ฟ
0: ทำไมถึงเรียกปลาคาร์ฟมันเลี้ยงยากไหมปลาคาร์ฟ
1: ยากแต่ก็คือชอบอ่ะคือชอบดูปลามากกว่าเพราะสมัยเด็กๆก็เลี้ยงปลาตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงพวกปลาสอดปลาอะไรพวกเนี้ยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
0: ่
1: ครับพอโตขึ้นมาเราพอมีโอกาสเนี่ยเราก็เลือกเลี้ยงปลาดีกว่ามันไม่สกปรกมาก
0: ใช่ไห
1: มมันไม่เหมือนพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกเนี้ย
0: แต่ปลาคาร์ฟนี่ก็ขี้ปลาคาร์ฟตัวดี
1: อ๋อแต่มันมีระบบฮะ
0: มีระบบนะ
1: ช่วยได้เยอะ
0: อันนี้ก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงถูกไหม
1: ชอบดูมันว่ายมากกว่าเวลามันว่ายอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดี
0: แล้วมีอะไรที่เป็นความฝันในชีวิตที่เราอยากจะทำจากนี้ไปมีไหม
1: คือถ้าถามผมตอนนี้ผมมองว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องไปหามากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบริจาคให้กับผู้คน
0: อ
1: ย่างโรงเรียนเน
0: ี่
1: ย
0: การช่วยเหลือคนเนี่ยนะ
1: ผมช่วยทุกปีเลยนะ
0: เห็นบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบการให้อ่ะถูกไหมชอบมันมีความรู้สึก
1: คือเวลาเห็นเขาแล้วแบบเนี้ยไปเจอผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแบบโอ้โหเขามีความตั้งใจมากแต่เขายังขาดคุณทรัพย์
0: เราให้เป็นเงิน
1: ให้เป็นเงิน
0: ช่วย
1: สร้างตึกบ้างให้เป็นอุปกรณ์บ้างแล้วก็สร้างอาคารเรียนอะไรเงี้ยแบบก็คือให้เพราะว่าคือถ้าไปอยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์มีเราคงไม่ได้ให้แบบนี้อย่างเงี้ยคือหุ้นส่วนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราให้
0: อันนี้เราให้ได้เลย
1: เราก็ให้ไปเลยโดยที่หุ้นส่วนไม่ได้ถามหุ้นส่วน
0: เราไม่ได้ให้ในรูปทุนการศึกษาเราให้กับโรงเรียน
1: มีทุนการศึกษาด้วยฮะมีให้รถก็มีรถตู้ก็มีฮะแล้วก็

0: ทำห้องคอมพิวเตอร์ให
1: ้
0: มีหลายที่หลายที่เพราะทุกสิ้นปีเราจะไปเอาติ้งกับพนักงาน200คน
1: ไปทำแบบกิจกรรมแบบ CSR อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ไม่ไปเที่ยวกันเอง
1: ไปเที่ยวกันแล้วถือว่าเรา
0: แจกเงิน
1: แจกเงินด้วย
0: แล้วก็มีวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยชอบก็สนุกแล้วเราก็หาที่ว่าเราไปแล้วคุณอย่าไปทำอะไรเกี่ยวกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนแค่นั้นเอง
1: นี่ก็เป็นความสุขนะฮะ
0: ก็ดีเพราะคือได้ทำแล้วมันก็สบายใจนะผมว่ามันเพราะเงินทองมันก็ไม่ได้สิ่งที่แบบเราต้องคือเราเป็นคนผมเป็นคนที่แบบพวกตัวเลขอ่ะเราก็จะมองว่าตัวนี้มันก็ไม่ต้องไปหาแล้วตรงนี้เราก็อยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปหาเป็นตัวเลขเท่าไหร่เพราะไม่เคยตั้งทาร์เก็ตพวกนี้เลยขนาดยอดขายนี่ก็แค่ตั้งเฉยๆแต่ไม่ได้แบบโอ้ต้องแบบไปโตเยอะๆทุกปีอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ตอนที่เราทำงานเราเที่ยวไปบอกก็ต้องโตเท่าตัวเลยไม่มี
0: ฮะ
1: เดี๋ยวนี้แมวละ
0: อ๋อตอนนั้นเราคิดเองว่ามันได
1: ้
0: เพราะเรามีตัวช่วยไงอันนั้นมีตัวช่วย
1: โอเค
0: แต่ถ้าธรรมดาเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเลขหรือหวาอะไรกันก็ไปเรื่อยๆครับบริษัทไม่ได้แบบเติบโตอะไรมากมาย
1: ตะกี้ไม่ได้ถามถึงพ่อแม่ตกลงพ่อแม่ยังอยู่ไหมฮะ
0: ไม่อยู่แล้วครับ
1: ไม่อยู่แล้วนะฮะ
0: แต่ก็เนี่ยเรียนเภสัชก็ดีตรงเนี้ยเพราะว่าได้ช่วยแม่เหมือนกัน
1: ได้ช่วยแม่ด้วยนะฮะ
0: แม่กินยาอะไรเราไม่รู้ว่ากินยาอะไรอะไรที่ไม่ควรกินประมาณนั้น
1: ก็ได้ช่วยดูแลนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ลูกก็ต้องดูแลเราละที
0: หรือเปล่า
1: เอาละครับ
0: เขาก็ยังสนุกของเขาเอง
1: เราคุยกันเต็มที่แล้วนะเนี่ยเภสัชกรที่ว่าหมอยาแต่ออกมาในแนวยาพ่นเนี่ยใช่ไหม
0: ก็เป็นคนแรกเลย
1: เพราะว่าเราจะเจอแต่ยาเม็ดยาอะไรกันเยอะเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาพ่นเลยนะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นยาพ่นที่ช่วยคนได้เยอะด้วยเพราะถ้าที่ฟังแล้วเนี่ยยากลายเป็นยาพ่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีปัญหาจะต้องใช้นะฮะแล้วก็ใช้ตลอดก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็จำแบรนด์แอโรแคร์ไว
0: ้โอ้ขอบคุณครับ
2: เป็นธุรกิจส่วนตัวเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็เป็นแล้วก็ Impact Pharma
0: เป็นโรงงานนะที่เราไป
1: โรงงานตั้งชื่อเป็นโรงงานนะฮะ
0: คือโรงงานซื้อมาชื่อนี้เราก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะยุ่งมากเลยเอกสารทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลย
1: ครับ
0: ครับก็เลย
2: คงชื่อไว
0: ้คงชื่อไปก่อนครับ
1: ขอบคุณมากนะครับสำหรับเภสัชกรธนากรอุ่นปิโยดมขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับว่าความสุขความภูมิใจกับสาวไทยและลูกสาวแห่งชาติเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันจะเข้าในช่วงของทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องความสุขความภูมิใจกับสาวไทยและลูกสาวแห่งชาติ
2: ลูกสาวแห่งชาติ
1: เมื่อวานนี้คุยเรื่องสาวไทยไปแล้วก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้ววันนี้เนี่ยเพิ่งคุยกับโปรธนากรเนี่ยนะเภสัชกรนี่ก็เป็นในฐานะที่เป็นนักวอลเลย์บอลก็เห็นนะก็ชื่นชมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะว่าโอ้โหนี่สุดยอดมากนะครับวันนี้จะคุยถึงลูกสาวแห่งชาติ

0: จริงเราก็มีลูกสาวต่างชาติหลายคนนะแต่คนล่าสุดในขณะนี้ที่เรารู้สึกเราภาคภูมิใจมากก
1: ็ใช่แล้วก็โด่งดังไปทั่ว
0: น้องเน่เน่จะมาฮะเน่เน่นี่ก็คือชื่อจริงก็คือชื่อรัติการอัมลอย
1: ชื่อเล่นชื่อแพรวนะ
0: ชื่อแพรวชื่อเล่นจริงๆชื่อแพรวถูกไหมฮะแล้วก็เป็นสาวใต้ก็คือก็บอกว่าสาวภูเก็ตถึงแม้พ่อเนี่ยจะไม่ใช่คนภูเก็ตนะก็จากที่อื่นแต่ว่ามาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
1: เอ๊ยยังไงนะเขาถึงใช้เน่เน่
0: อย่างนี้คือเดิมชื่อแพรวเนี่ยเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้พูดง่ายๆนะฮะชื่อเล่นเนี่ยนะฮะ
1: คนไทยแล้วก็ออกเสียงได้แพรวเลยนะ
0: คนไทยเราออกเสียงไม่ได้มีปัญหาพ่อก็ออกเสียงไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาน่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะมีฝรั่งมาที่ภูเก็ตเยอะเวลาเรียกชื่อก็อาจจะมันออกไปแล้วมันไม่ง่ายนะที่จะออกเสียงว่าแพรวสำหรับฝรั่งอะนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าพอไปสะกดเนี่ย PAEW อะไรมันอ่านยังไงก็ไม่รู้บางทีนะสุดท้ายเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจเรียกว่าเนเน่แล้วมีคำว่ารอยัลด้วยนะเพราะว่ารอยัลเนี่ยมันเป็นคำพ่วงมาให้อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วคนจะได้จดจำได้แล้วก็คำว่าเนเน่เนี่ยพอตั้งชื่อนี้ขึ้นมาฝรั่งเรียกกันถูกต้องหมดเลยนะ
1: ง่ายเลย
0: เรียกง่ายเลยถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นเท่าไหร่ด้วยนะ
1: ใช
0: ่ถ้าไปชื่ออะไรนะเปิ้ลอะไรชื่ออะไรมันแหมยุ่ยแย่ไปหมดถูกไหมฮะหรือว่าไปชื่ออะไรพิงกี้อะไรเงี้ยนะมันก็มีเยอะแยะหมดนะแต่พอเนเน่ปั๊บนี่คนโอ้โหนะดูตอนที่เวลาเชียร์ในอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วเรียกเนเน่นี่มันชัดเจนเลยมั้ยเนเน่ถูกมั้ยฮะมันลงตัวมากนะฮะ
1: ใช
0: ่ทีนี้ที่บอกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเพราะว่าทุกคนก็น่ารักเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอายุ16เองนี่คือความรู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจต้องบอกลูกสาวแล้วเลยแหละถูกมั้ยฮะอายุ16เนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราย้อนไปนิดนึงเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะนี้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมเพราะอายุ16ถูกไหมครับแล้วก็โดยทั่วไปเราจะตัดเกณฑ์กันที่อายุ18นะแล้วก็คนที่จะเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวเนี่ยมันเปลี่ยนตอนอายุ15ถูกไหมฮะเปลี่ยนตอนอายุ15เพราะฉะนั้นก็เพิ่งขึ้นมาใช้นางสาว
1: ใช่เพราะว่าตอนที่เขาประกวดตอนนั้นเขายัง15อยู่แล้ววันพรุ่งนี้เขาจะขึ้น
0: เป็น16ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราลองนึกดูภาพคนทั่วไปเนี่ยอายุ15เด็กอายุ15ผมก็เลยนึกถึงเพลงเนี่ยอายุ15ได้มาเป็นสาวลำวงเนี่ยนะ แต่ปรากฏนี่อายุ16เนี่ยมาเป็นล็อกอะถูกไหมล็อกสตาร
1: ์ล็อกสตาร์ซึ่งจะหายากมากที่ผู้หญิงจะมาจับกีตาร์วิ่งเล่นแบบนี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือทั้งเล่นทั้งร้องแล้วก็แบบแอคติ้งแบบอินเนอร์แบบเต็มอะ
0: แล้วที่เราชอบมากก็คือว่านะครับน้องเน่เน่เนี่ยคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดีมากโดยยิ่งการไหว้มามีความนอบน้อมคือกรรมการเนี่ยอเมริกาก็ทาเลนต์อย่างเรื่องนี้นะครับก็ถูกพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่ามีเรื่องราวที่อธิบายกันมากมายใช่ไหมฮะน้องเน่เน่เนี่ยอายุแค่6-7ขวบคือเรื่องราวจริงๆเนี่ยเราก็คงจะจำได้นะก็เอามาทบทวนกันสั้นๆนิดนึงน้องเน่เน่เนี่ยก็คือเข้าโรงเรียนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกโรงเรียนบางเหนียงนะภูเก็ตเด็
1: ก
0: นะเป็นโรงเรียนเทศบาลนะของภูเก็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็พ่อก็จะให้เรียนเหมือนช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนนะจะให้ลงทะเบียนตอนแรกเนี่ยจะผลักให้ลูกเนี่ยไปเรียนในคอมพิวเตอร์จะลงวิชาคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ปรากฏลูกสาวตื่นไปช้าไปถึงก็ปรากฏคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดแล้วคนลงเต็มไปหมดละพอเต็มหมดก็ไม่มีทางเลือกจะไปลงอะไรดูไปดูมาก็ไปเจอวิชาที่เป็นดนตรีสากลดนตรีสากลนี่ก็ปรากฏก็เหลือแต่เฉพาะกีตาร์โปร่งเท่านั้นด้วยนะฮะเสร็จแล้วพ่อก็ไม่รู้เอาคุยกันไปก็คุยกับลูกเอาไม่รู้อะไรก็ลงไปแล้วกันทั้งที่หนึ่งพ่อก็ไม่รู้จักว่ากีตาร์โปร่งมันคืออะไรสองลูกนี่ไม่รู้จักเลยนะฮะตอนนั้นอายุ6-7ขวบเนี่ยนะไม่รู้จักเลยว่าไอ้อะไรมันอยู่ไปเลยแต่พ่อบอกไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกตัวนี้ไปก่อนแล้วทำไงอ่ะอย่างนั้นพ่อก็ต้องไปหาซื้อกีตาร์ไงฮะสุดท้ายเนี่ยพ่อก็ยังไม่รู้จะซื้อที่ไหนกีตาร์เนี่ยก็เลยเข้าไปรู้สึกจะเป็นเซ็นทรัลหรือไงมันมีร้านเครื่องเขียนอยู่ก็ไปถามร้านเครื่องเขียนนะว่ามีกีตาร์ขายไหมปรากฏร้านเครื่องเขียนว่าไม่มีเพราะร้านเครื่องเขียนเนี่ยมันก็ขายอุปกรณ์การเขียนใช่ไหมการในพวกนี้แล้วปรากฏเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามหรือไงมันเผอิญมันมีกีตาร์มาขายอยู่นี่เขาเรียกว่าโชคไปอ่ะนะและเป็นกีตาร์โปร่งราคา1,000 กว่าบาทพ่อก็ตัดสินใจซื้อเลยจะเอามาให้ลูกเรียนใช่ไหมฮะเอามาให้ลูกเรียนทั้งที่ยังไม่รู้ลูกจะชอบหรือเปล่าเลยลูกทำไมเนี่ยไปให้ลูกแล้วมันเหลือเชื่อนะพี่ติ๋มก็คือว่าพอน้องเน่เน่เนี่ยได้กีตาร์โปร่งมาแล้วไปเข้าห้องเรียนปั๊บพอมาเขาเรียกอะไรเริ่มดีดพอเริ่มเล่นปั๊บเนี่ยนะ

0: ชอบขึ้นมาทันทีฮะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะเพราะฉะนั้นพอเล่นปั๊บพอชอบปั๊บเนี่ยนะมันกลายเป็นจุดแรงบันดาลใจเลยทั้งที่1ไม่รู้จักว่าดนตรีนี่เป็นยังไง2กีตาร์ไม่รู้จักเป็นยังไงไม่มีต้นแบบอายุแค่6 7ขวบเองนะครับพอเล่นเสร็จแล้วก็ชอบพอชอบแล้วติดกีตาร์เลยทีนี้เล่นเลยเล่นแบบเอาจริงจังอ่ะนะแล้วก็ประกอบกับที่น้องเนี่ยมีความสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วตอนนั้นก็ไปเรียนโรงเรียนยามาฮ่าไอ้ที่เด็กกีตาร์เนี่ยนะมีครูมาสอนจับการเล่นต่างๆนี้จนกระทั่งรู้สึกว่าเล่นได้แล้วก็ไปดู YouTube นะดู YouTube ก็คือไอ้นักวิธีการสอนมันก็สอนเนี่ยวิธีเล่นอะไรต่างๆนะแกะเพลงชอบเพลงอะไรก็แล้วเพลงแรกๆที่เล่นก็คือเพลงซอมบี้คือเล่นจน
1: เข้าตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ
0: เล่นตั้
1: ง
0: แต่เด็ก
1: เลยพี่เห็นคลิปตอนเด็กเขาก
0: ็ร้องนี่แหละเล่นจากซอมบี้นี่แหละแล้วก็บอกว่าจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเพลงปราบเซียนด้วยซ้ําไปนะครูเขาบอกว่าแค่ว่ามันเหมือนเริ่มให้เหมือนขับรถยากก่อนนะพูดง่ายๆแต่มันกลายเป็นของที่เด็กชอบกลับไปบ้านก็ยังเล่น
1: อ
0: ่ะธรรมดาทั่วไปเนี่ยพ่อแม่ที่พาไปเรียนกับพวกเครื่องดนตรีนี่เรียนเสร็จก็วางใช่มั้ยกลับมาบ้านก็ไม่มีแล้วนะเสร็จแล้วก็เผอิญจังหวะช่วงที่สำคัญมากก็คือช่วงโควิดนะโควิดเนี่ยพ่อก็ไปได้กีตาร์ไฟฟ้ามาเอากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมาให้น้องเนเน่ฝึกน้องเนเน่ยิ่งขลุกอยู่กับที่นั่นเลยเพราะว่าช่วงโควิดมันออกไปไหนไม่ได้เรื่องอะไรต่างนี่ยิ่งเอาจริงเอาจังเลยและช่วงหนึ่งเนี่ยอายุสักประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยพ่อก็บอกว่าลูกนี่เล่นอย่างเงี้ยน่าไปลองเล่นก็เรียกว่าดนตรีเปิดหมวกดนตรีเปิดหมวกก็คือไปเล่นข้างไอ้ตรงตลาดอ่ะก็แนะนำให้ไปตลาดนาคานี่แหละนะแล้วเขาก็จัดพื้นที่ให้ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากไปอ่ะนะตรงนั้นอ่ะไปเล่นตรงนั้นละกันแล้วพ่อก็บอกว่าลูกไปลองดูนะเปิดหมวกเดี๋ยวมันก็คงจะมีคนมาฟังดนตรีแล้วก็ชอบเขาก็จะทำบุญวันนึงก็ได้จะสัก200-300บาทอย่างมากนะ200-300เนี่ยวันแรกที่น้องเนเน่ไปเล่นนี่ได้ประมาณ 4,000 บาท
1: ว้าว
0: พ่อบอกนี่ดีนี่ใช่มั้ยมันก็มีแรงจูงใจนะฮะก็คือไปเปิดที่นั่นอีกใช่มั้ยทำไปทำมาจุดที่เปิดหมวกจากเดิมที่เป็นจุดที่ไม่มีใครสนใจเป็นจุดที่คนไปฟังดนตรีไป
1: ก็เนี่ยคุณเอวสบอกว่าชื่อ Royal เนี่ยเป็นชื่อของตลาด
0: ใช่
1: ชื่อตลาดเจ้าฟ้
0: า
1: เขาก็เลยแปลมาเป็น Royalเป็นภาษาอังกฤษอย่าง
0: น
1: ี้
0: หมายถึงเป็นชื่อต่อนะฮะ
1: เพรา
0: ะ
1: ชื่อนำชื่อเขาเนเน่รอยัล
0: เพราะชอบที่แสดง
1: ที่ตลาดนะนะ
0: ใช่
1: แล้วก็คุณคุณมายุรีคุณ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอไปเปิดหมวกก็เลยไอการเปิดหมวกที่มันดีคือเจอฝรั่งร้องเพลงแล้วเขาบอกเล่นไปเล่นมาทีฝรั่งมาจอยด้วยไงฮะมันก็เล่นกันใหญ่เลยทีนี้ถูกไหมฮะแกะเพลงเล่าเพลงแล้วยิ่งโชว์ยิ่งโอ้โหมันแบบเล่นด้วยแรงบันดาลใจเนี่ยนะแล้วก็มีการประกวดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่น้องเนเน่มาออกไอ้ซูเปอร์เทนด้วยซูเปอร์เทนเมื่ออายุสัก11ขวบเนี่ยนะโอ้โหมันฉายแววเลยเพราะว่าปู่อัญชลีซึ่งเป็นเจ้าของเพลงที่แบบอะไรถ้าดังมากให้ปิ๊กเขาเรียกปิ๊กแล้วปรากฏว่าโอ้โหนี่แล้วนะครับปุ๊กก็บอกว่าเนี่ยไทยว่าจะเป็นระดับโลกเลยด้วยอินเตอร์แน่นอนถูกไหมครับคือเห็นแวว
1: มากเลยปุ๊ก
0: ผมเนี่ยไปดูคลิปหลายคลิปที่น้องเนเน่เล่นตั้งแต่เด็กเขามีการถ่ายไว้นะครูก็ถ่ายบ้างวันก่อนเมื่อ2วันนี้อ่ะดูคลิปที่ตอน10ขวบอ่ะที่ฝรั่งมาเคาะ
1: น่ารักมากคือตัวเล็กๆแต่ถือกีตาร์มาเลย
0: อันนี้ไม่ได้กีตาร์ร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษฝรั่งอยู่ข้างๆร้องเป็นต้นแบบให้น้องเนเน่ร้องตามเนี่ยนะร้องตามเฮ้ยน้องเนเน่ทำสำเนียงได้ดีมากเลยเชื่อป่ะ10ขวบใช่ไหมฮะแล้วอ่านภาษาอังกฤษได้อ่ะทำไมอ่ะถูกไหมฮะทีนี้เรื่องมันจุดพลิกผันมาอยู่ตรงนี้ฮะก็คือว่าน้องเนเน่เนี่ยเนื่องจากพอเก็ตเล่นดนตรีปั๊บก็เลยเอาไอ้ความสามารถทางดนตรีเนี่ยไปสมัครเพื่อจะขอทุนเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับนะโรงเรียนอินเตอร์นี่ก็คือ KIS ก็คือเกียรติขจรนะครับนะขจรเกียรติขจรเกียรติชื่อขจรเกียรติทศทีขจรเกียรติ International School ก็แปลว่าโรงเรียนอินเตอร
1: ์
0: และเพราะโรงเรียนนี้เองถึงได้สร้างภาษาอังกฤษให้กับน้องเนเน่ได้อย่างสุดยอดถูกไหมครับมาถึงวันนี้เนี่ยเธอจึงมีความพร้อมมากในการที่ไปประกวดในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ดีสามารถจะโต้ตอบประเด็นต่างเหล่านี้ได้ด้วยถูกไหมครับและสำเนียงการร้องเพลง

0: มันก็ได้นี่คือองค์ประกอบที่มันครบถ้วนและประกอบกับมีคนที่เป็นชาวสวีเดนอะไรต่างเนี่ยเอากีตาร์ที่แบบเป็นตัวหายากของลูกนี่มาให้น้อง
1: ใช่
0: นี่เอามาให้เป็นตัวที่3นะปีนี้เนี่ย
1: เป็นแหม่มนะเป็นฝรั่ง
0: ใช่ครับแล้วที่สำคัญ
1: ตามแขน
0: แล้วที่สำคัญคือน้องเนเน่ได้กีตาร์มาแต่ละตัวนี่มันใช้จริงๆอะถูกไหม
1: ใช
0: ่เล่นจนเข้ามือหมดอะเล่นเป็นแบบสุดยอดถูกไหมครับและจากการที่ไปประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์ก็มีคนมาให้ทุนให้พาไปอะพูดง่ายๆนะนี่คือเขาเรียกว่ามีการมาอุ้มนะแล้วปรากฏว่าพอไปถึงออดิชั่นนี่มันพลิกโลกเลยถูกไหมครับเราได้ดูคลิปที่ตกใจเลยเพราะว่ากรรมการ4คนเนี่ยก็คือไซมอนซึ่งถือว่าเป็นจอมโหดของการตัดสินนะต่อมาก็คือฮาวี่นี่ก็เป็นตัวตลกอยู่แล้วชอบโจ๊กอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ก็จริงจังเขาก็เลือก
0: แต่เนี่ยป๋าดันของจริงเลยแหละนะแล้วคนที่3นี่ก็คือโซเฟียนี่ก็แบบทุกคนนี่ก็แต่ละมือโหดทั้งนั้นในการตัดสินเพราะว่ากรรมการก็ทาเลนต์นี่ถ้าไม่ถูกใจเขากากบาทเลยนะเขาหยุดเลยสั่งหยุดเลยไม่ต้องไปต่
1: อ
0: และคนสำคัญคือเมลวีนี่เป็นสาวหนึ่งในสาวสไปค์เกิลส์นะเป็นวงดังนะเป็นป๊อปนะเพลงป๊อปเนี่ยนะครับขอโทษ4คนนี้ประทับใจมากไหม4 yes เลยโอ้โหพอใจเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นออดิชั่นผ่านพอออดิชั่นผ่านนี่ก็สุดท้ายมาถึง Just Call Back คือกรรมการเรียกพบมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สร้างปรากฏการณ์อีกอันนึงถูกไหมฮะพอกลับเข้าไปร้องในเพลงโดยยิ่งเพลง Hysteria เนี่ยนะ Hysteria นี่ก็ปรากฏว่าโอ้โหน้องเนเน่นี่สร้างความตื่นตะลึงเพราะเจ้าของเพลงยังบอกเฮ้ยมันต้องเล่นกันหลายคนทั้งเล่นด้วยทั้งร้องด้วยน้องเนเน่ทำอย่างเดียวเลยถูกไหมครับคนเดียวเลยอ่ะทั้งเล่นกีตาร์ร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์มนะฮะแล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกน้องเนเน่ว่าเป็นนักร้องแต่จะเรียกว่าเป็นศิลปินนะฮะ
1: นี่มีคุณหน่อยชัยรัตน์บอกว่าอยากจะให้เรียกว่าหลานสาวแห่งชาติมากกว่านะครับ
0: ไม่เป็นไร ก็แล้วแต่ใช้ลูกสาวดีกว่านะฮะเพราะว่าที่เราใช้คำว่าลูกสาวเพราะมันดูอะไรอ่ะมันอยู่ในวัยเป็นเด็กนะอย่าบอกว่าหลานเพราะว่าแล้วแต่ว่าคุณอายุเท่าไหร่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เราก็จะเรียกลูกสาวแล้วกันนะฮะเรายังมีเอกนะลูกสาวก็ยังมีลิซ่าเราก็เรียกลูกสาวได้ลิซ่าก็20กว่านิดนึงนะฮะประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือน้องเนี่ยพอถึงรอบไอ้ Just Call Back เนี่ยคลิปของน้องนี่มันได้รับความนิยมณวันนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ที่สร้างสถิติให้กับอเมริกาก็ทาเลนต
1: ์
0: เห็นบอกตอนนี้ดูเข้าไปประมาณสัก340กว่าล้านวิวเข้าไปแล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์
1: ทำให้รายการของเขาโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆ
0: จากธรรมดารายการมันเขาเรียกอะไรมันลงแล้วล่ะขาลงแล้วเพราะมันหลายปีแล้วนะถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยรายการของ British Got Talent นี่ดังมากก็คือซูซานบอยซูซานบอยนี่ก็อายุตอนที่ประกวดประมาณ48-49แต่คนละเรื่องเลยนี่ปรากฏว่าน้องเนเน
1: ่นี่คนเด็ก
0: โอ้อายุ16เองอะถูกไหมตอนนี้เวลาเนี้ยเพราะนั้นมันคนละเวอร์ชันกันเลยแล้วสดใหม่มากแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ปุ่มไอ้ Golden Buzzer ที่เป็นแบบนะจับเข้ารอบสุดท้ายอันนี้คือความท้าทายเพราะว่ากำหนดในการที่จะชิงรอบสุดท้ายคือวันที่22-23คือ23บ้านเรา22บ้านเขา
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้จะเป็นการโหวตจากทางบ้านแล้วเพราะนั้นเราก็ให้กำลังใจกันเต็มที่ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยน้องเนเน่เนี่ยนะครับก็เขาก็กลับมาอยู่เมืองไทยนะตอนนี้นะแล้วเมื่อ2วันก็เพิ่งไปที่ CP ถูกไหมฮะเขาก็มีอะไรการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง CP ด้วยเพราะว่า
1: เป็นผู้ใหญ่ที่อุดหนุนเด็ก
0: ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็น้องเนเน่ก็คงจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรเตรียมตัวในการที่จะต้องไปประกวดรอบสุดท้ายเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะประเดี๋ยวก็จะต้องบินไปเตรียมตัวในการที่จะประกวดรอบสุดท้ายทีนี้จะต้องดูตัวเองแล้วกรรมการมาช่วยไม่ได้แล้วก็แปลว่าคราวนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเสียงโหวตแต่คนก็มองว่าไม่เลวเพราะอะไรเพราะว่าดูจากคลิปที่น้องเนเน่ขึ้นไปแล้วคะแนนโหวตเนี่ยมันคะแนนการมาชมนี่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยนะครับไปคลิกเข้าเนี่ยก็เชื่อว่ามีคนโหวตให้น้องเนเน่เยอะทีเดียวแหละแต่ขนาดเดียวกันมันก็ต้องเจอกับคนที่ได้ปุ่มไอ้โกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยปุ่มทองเนี่ยอีกหลายอย่างน้อยอีก4ปุ่มนะมันจะมีเขาเรียกอะไรทีมมายากลน่ะนะแล้วก็ทีมเขาเรียกว่า100 fingers นะอันนี้ก็มาประกวดเป็นมาเข้าประกวดไปอีกครั้งเพราะว่านี่เป็นอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่นที่21
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยเคยประกวดเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วในซีซั่นที่17นี่กลับเข้ามาประกวด

0: ครั้งชื่อหน้าชื่อไอ้ทีมอันนี้ว่า100 fingers 100นิ้วนะใช้100เรียงเข้าด้วยกันหมดเลยเนี่ยก็ให้กำลังใจน้องเนเน่กันนะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นความน่ารักคือเป็นคนที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเนี่ยได้รับความชื่นชมนะนอกจากความเขาเรียกว่าความมีมารยาทม
1: ี
0: ความ
1: ตน
0: โอ้น้อมถ่อมตนแล้วเนี่ยนะครับโซเฟียบอกว่าแปลกใจมากนะฮะก็คือว่าไอ้ตอนที่คุยกับเธอเนี่ยนะไม่เห็นมันมีอะไรถูกไหมฮะเมลบีก็บอกเนี่ยนะตอนที่คุยเนี่ยดูเงียบๆแต่พอแสดงท่านเป็นคนละคนเลยถูกไหมนะ
1: ใช่
0: เป็นเขาเรียกเพอร์ฟอร์เมอร์นะเป็นแบบนักแสดงขึ้นมาเลยปุ๊บขึ้นมาเต็มที่ไปเสียงทำและทุกอย่างทำเป็นธรรมชาติหมดนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วเด็กเนี่ยธรรมดาควรจะมีความตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นเลยนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าขอชื่นชมจริงๆนะฮะทำให้ไม่เสียชื่อแต่งกายก็ยังใส่เรื่องของนะของไทยๆเข้าไปถูกไหม
1: มีความเป็นไทยภาษา
0: อันนี้คือสิ่งที่สุดยอดแล้วก็ความเคารพยกมือไหว้แล้วเป็นคนที่อารมณ์ขันด้วยนะจริงๆเนี่ยสนุกสนานมีอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่คือความน่ารักเพราะนั้นนี่เราก็ให้กำลังใจกันเต็มที่ความจริงของไทยเราเนี่ยไม่ใช่มีลูกสาวเพียงแค่น้องเนเน่เท่านั้นจริงๆเราก็มีลิซ่าอย่าลืมนะลิซ่านี่ก็เป็นลูกสาวของเราคนหนึ่งนะสร้างชื่อเสียงนะตอนนี้ก็เป็นดังระดับโลกจริงเป็นศิลปินระดับโลกจริงนี่เพิ่งจะออกไอชุดไออัลบั้มใหม่มาชื่อสวัสดีค่ะเอาไปก็คนดูก็ถล่มทลายเหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะ
0: คนดูก็ถล่มทลายเหมือนกันถูกไหมครับเรายังมีอาจจะลูกสาวก็มีอายุไปตามระดับนี้มีนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชื่อน้องจีโน่น้องจีโน่นะครับชื่ออัธยาทิติกุลเป็นชาวราชบุรีนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ตีเป็นแชมป์นะฮะแล้วก็เคยเป็นขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้อยู่อันดับสองเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีกคนหนึ่งที่เราอยากให้กำลังใจถูกไหมฮะเพราะว่านั่นจริงๆก็ยังมีมิลลี่ที่เป็นอะไรร้องไอฮิปฮอปนะอันนี้ก็เป็นศิลปินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกสาวคือเด็กหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็แสดงฝีมือการแสดงเนี้ยนะมันเป็นความน่ารัก
1: เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
0: เป
1: ็
0: นความภาคภูมิใจคนไทยเราเนี่ยนะครับเราก็ดีใจแล้วโดยยิ่งพูดกันตรงๆก็คือผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงหรือว่าคนผู้หญิงเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยเยอะนะถูกไหมเราสังเกตดูนะครับว่าก็สร้างลักษณะอย่างนี้มาตลอดมันก็เป็นแรงบันดาลใจวันนั้นเนี่ยผมจำได้เลยคุณแอดคาราบาวก็บอกว่าแอดคาราบาวนี่ก็ไปตอนนี้แอดก็กลายเป็นก็บอกประกาศตัวเองว่าเป็น FC ของน้องเนเน่เลยนะ
1: ใช่รู้สึกเขาช่วยเงิน
0: ก็บอกว่าเนี่ยจ่ายให้1ล้านเลยนะ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ชอบแล้วก็บอกเพลงของเขาเนี่ยเพลงของแอดเนี่ยเนเน่เอาไปร้องก็เอาไปไม่เป็นไรนะไม่ได้มีอะไรเพลงบัวลอยเพลงอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แอดคาราบาวบอกว่าที่น่าประทับใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไปแสดงดนตรีที่ไหนเนี่ยจะมีพ่อแม่เอากีตาร์มาให้แอดเนี่ยเซ็นบอกว่าเป็นกีตาร์ของลูกสาวคือพูดง่ายว่าเด็ก
1: เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานเขา
0: หันมาเล่นอะไรดนตรีหันมาเล่นกีตาร์มาเล่นต่างนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ดีกว่าเอาเวลาไปทำอะไรที่ไร้สาระ
0: ถูกไหมฮะอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นเยาวชนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อมาได้ถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: มันเป็นสิ่งที่ดี
1: เอาเรื่องของดนตรีเอามาเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาอยู่แทนที่เขาจะไปไอ้ที่มันเละเทะ
0: ใช่
1: เขาก็อยู่กับสิ่งที่ดีงาม
0: ครับผมก็เชื่อว่าน้องนะครับน้องจีโร่แล้วก็ยังมีคนอื่นๆที่เป็นสาวนักเล่นกอล์ฟเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนพวกวัยรุ่นทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสนใจกีฬาถูกไหมคร
1: ับ ใช่
0: จะด้วยยังไงก็แล้วแต่จะเจอกีฬาอะไรที่เขาชอบหรือเป็นยังไงหรือจะเป็นเส้นทางเดียวกันหรือไม่มันไม่สำคัญมันสำคัญว่าทำให้เขากลับเข้ามาสนใจเรื่องกีฬานะอะไรที่เป็นต้นแบบเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่ามันก็เป็นความน่าภาคภูมิใจเราก็ควรจะส่งเสริมลักษณะอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับอย่างเช่นวอลเลย์บอลที่เราพูดถึงเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอตามเชียร์กันต่อไปในวันที่16 17 18เนี่ยอันนี้ก็ทีมวอลเลย์บอลก็จะลงแข่งในกีฬาเอเชียนเกมที่บอกว่าเป็นความท้าทายเมื่อวานก็บอกอยู่แล้วเพราะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแล้วเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะเอาคืนเราอะถูกไหมฮะจะพยายามจะเอาคืนให้ได้เพราะมาแพ้เราเมื่อก่อนที่ประเทศจีนจีนก็คงจะตั้งหลักคราวนี้จะไม่ยอมแพ้ไทยแล้วแหละแต่ก็เราก็ต้องแสดงให้เห็นในฐานะที่เราเป็นแชมป์เอเชียในฐานะที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกผมก็เชื่อว่าไทยก็ไม่แพ้ใครถูกไหมครับในวันนี้อ่ะก็สนุกนะเพราะเมื่อใดก็ตามที่นะครับนะผลงานนักกีฬาสาวไทยหรือว่าลูกสาวแห่งชาติเนี่ยนะครับเข้ารอบสุดท้าย TAL อเมริกาก็

0: เลนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวสร้างชื่อเสียงประสบความสำเร็จมันก็เป็นการสร้างความสุขความภาคภูมิใจให้คนไทยของเราถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เอาสิ่งดีๆมาคุยกันหน่อยนะฮะทำให้คนไทยเรามีความสุขแล้วก็มีความแช่มชื่นดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะมีปรากฏว่ามีฝรั่งเข้ามาเขาเรียกอะไรมีคำถามมีคอมเมนต์นะฝรั่งนะพี่ติ๋มเขาถามเอ๊ะทำไมคนไทยนะส่วนใหญ่ชอบไปกราบไหว้ต้นไม้ไปไหว้จอมปลวกไปกราบตุ๊กตาบ้างไปบูชานางกวักใช่ไห
1: ม
0: คนไทยก็ตอบอ๋ออันนี้ขอแจ้งให้ทราบเลยว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะมันศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ศักดิ์สิทธิ
1: ์คือ
0: กฎหมายฮะไม่รู้
1: ทั้งสวสสเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเพื่อที่จะมา
0: ควรจะดีใจหรือเปล่า
1: เอาไปเพื่อที่จะ
0: เพื่อ
1: ไปดูแลเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเสียงบประมาณนั้นเท่าไหร่ทั้งแต่ละคนได้เดือนละแสนกว่า 200,000 ใช่ไหมแล้วปริมาณเท่าไหร่ทั้งสวสสทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: อย่างอื่นศักดิ์สิทธิ์หมดครับยกเว้นกฎหมายทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
1: อ
0: ้าวเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามีเซเลบมีแขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: วันเสาร์หน้าเนี่ยนะคะก็จะมีเภสัชกรนักบริหาร
0: แล้วนะฮะ
1: ผู้คร่ำวอดทางด้านวงการยาและเวชภัณฑ์ไทยนะคะก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
0: ตอนนี้ก็ทำงานอยู่บริษัทใหญ่ด้วยนะฮะ
1: ค่ะนั่นก็คือเภสัชกรปัญญากิจเจริญการกุลนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เป็นอาจารย์นักการเมืองนะเป็นอดีตผู้ว่ากทมด้วยนี่หลายท่านคงจะจำได้ ปัจจุบันก
0: ็นน
1: ไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียนะคะท่านผู้ใดก็คือดร.พิจิตรรัตกุล
0: อดีตผู้ว่ากทมนะครับท่านต้องผมเชื่อว่าเนี่ยรู้จักจดจำกันได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเอามากลับมาคุยกันนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยคือจริงๆดร.พิจิตรรัตกุลเนี่ยจบวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะเป็นรุ่นพี่ผมที่คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์สอนที่คณะวิทยาศาสตร์นี่แหละนะฮะแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ทำทั้งเรื่องนี้มาโดยตรงเลยนะจะมีแล้วทุกวันนี้ก็จะมาทำเรื่องภัยพิบัติแห่งชาติต่างๆนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เป็นอีกมุมนึงนะในฐานะที่เป็นอดีตผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะครับนะดร.พิจิตรรัตกุลก็พลาดไม่ได้นะวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านี่ต้องมาพบกันนะฮะวันเสาร์เป็นเภสัชกรวันอาทิตย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ถ้าพูดอย่างตรงนะฮะดร.พิจิตรรัตกุลนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกความเห็นทุกนะคอมเมนต์จากนะฮะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งมาทาง Facebook นะแล้วก็
1: ขณะนี้
0: ส่งมาทาง LINE ด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้

0: ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่าย

0: สมท.เข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียน Good Morning อาเซียนประจำวีคเอนด์นะคะหรือว่าวีคเอนด์ Good Morning อาเซียนเช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรวรรณวรรธพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงษ์รับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กลุ่มไปเป็นคู่เจรจาของประเทศอาเซียน11ประเทศด้วยกันแล้วแต่ว่าคู่เจรจานี้มีเยอะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่ในกระดานโลกขอกราบคำทักทายอรุณสวัสดิ์คุณฟังก่อนแล้วก็พร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงษ์ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งที่มีข่าวมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่นเคยครับสำหรับการติดตามรับชมรายการรับฟังรายการแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 ครับแล้วก็ที่ช่องทางของ Good Morning อาเซียนนะครับนอกจากนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทางช่องทาง LINE นะครับที่ LINE ID @MCOT News นะครับ @MCOTNEWS ครับก็3ช่องทางนะครับติดตามรับชมรายการแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ
2: มีข่าวคราวเยอะแยะเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะ
3: ไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์ผ่านมาแล้ว
2: เดือน9แล้ว
3: เรายังคักกันอยู่เลยว่าต้นเดือนสิงหาคมกันอยู่เลยครับ
2: กันยาแล้วนะแล้วเดี๋ยวปั๊บอ้าวหมดกันยาเลย
3: ใช่ๆครับ
2: กันยาก็จะเป็นตุลานะ
3: เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
2: คุณฟังกำลังมีแผนจะทำอะไรในปีนี้นะก็บอกกล่าวกันมาก็ได้เนาะแล้วก็ทำกันไปถึงไหนแล้วหรือว่าวางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดต่างๆก็บอกมาได้นะเพราะเดือนหน้าก็จะมีวันหยุดอยู่หลายวันนะคุณตุลา
3: คมโอ้ใช่มันจะมีช่วงประชุม
2: ใช่ค่ะ
3: World Bank IMF
2: ด้วย IMF ค่ะ
3: ช่วงนั้นเห็นหลายที่ก็อยู่กัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีวันหยุดราชการอีกนะ2วันหรือ3วันใช่ไหมคุณวันที่13กับวันที่23เนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นโอกาสนะครับ
2: ทีนี้ว่ากันไปก่อนดิฉันก็มาดูอันนี้เรื่องนี้นะ
3: ครับ
2: เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองแต่ว่าบทวิเคราะห์เนี่ยมันหลายหน้าบ้างแต่ดิฉันหลายหน้าเนาะคุณฟังดิฉันจะสรุปสั้นๆก็แล้วกัน
3: ได้ครับ
2: ก็คือเรื่องของเมียนมาเนี่ยเขาบอกมีเอานี้มาจากข่าวของ The Guardian แล้วก็สำนักข่าว Bloomberg เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้เลยว่าเราทราบกันอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเมียนมาเนี่ยสงครามมันก็ไม่ยุติลงนะระหว่างตัวรัฐบาลทหารพม่า กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่ยังมันต้องอย่างน้อยๆที่เราทราบข่าวก็10กว่ากลุ่มด้วยกันเนี่ยมันก็ยังคาราคาซังเขาบอกสงครามเมียนมาเนี่ยมันไม่จบนะแล้วก็ทองนะหยกแร่หายากนี่แหละนะไอแร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงเนี่ยทำให้สงครามกลางเมืองเมียนมาเนี่ยลากยาวมันไม่รู้จบนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงอำนาจทางการเมืองเป็นเดิมพันต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีผลประโยชน์มหาศาลจากทองคำหยกแร่หายากนะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญเมื่อทุกพื้นที่ที่ยึดได้นะหมายถึงก็มีการทำเหมืองนะที่จะเป็นแหล่งทำเงินให้เนี่ยนะแล้วก็มีทั้งด่านที่เก็บค่าผ่านทางแล้วก็เส้นทางการค้าที่สร้างรายได้นะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าหากสงครามยังทำเงินได้มหาศาลอย่างนี้แล้วใครล่ะมันจะยอมจบสงครามได้ง่ายๆอ่ะนะทีนี้ในการวิเคราะห์เขาก็ปูพื้นแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศร่ำรวยทรัพยากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะตั้งแต่ทองคำหยกทับทิมไม้สักแก๊สธรรมชาติไปจนถึงมีแร่หายากเนี่ยที่ล้ำค่าต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดซึ่งเมียนมานี้เป็นผู้จัดหาแร่รายใหญ่อันดับ4ของโลกด้วยทีนี้ประชาชนเนี่ยกลับไม่ได้มั่งคั่งตามไปด้วยนะตรงกันข้ามมันกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเชื้อไฟที่ทำให้สงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเนี่ยนานกว่า5ปีแล้วเนี่ยยืดเยื้อออกไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเนาะสำนักข่าวบลูมเบิร์กเปิดเผยอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะว่าหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ โมก๊กนะฮะเมืองโมก๊กเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองอยู่บนภูเขาที่รัฐได้รับฉายาว่าหุบเขาแห่งทับทิมแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมที่มีชื่อเสียงที่สุด

หนึ่งของโลกโดยเฉพาะนะชนิดสีแดงทับทิมสดเนี่ยที่เรียกว่าเลือดนกพิราบเนี่ยนะสามารถจะมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยแล้วเขาก็มีตัวเลขนะว่าทับทิมซันไรส์รูบี้รูบี้ก็คือทับทิมนะซึ่งประดับอยู่บนแหวนเพชรเนี่ยของคาเทียนะร้านเพชรหรือชื่อเลยเนี่ยขายผ่านนะขายผ่านบริษัทจัดการประมูลซอตริบี้เนี่ยนะในกรุงลอนดอนเนี่ยผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษเนี่ยในราคามากกว่า30ล้านดอลลาร์ถึงหรือประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทแค่เม็ดเดียวนะทีนี้เนี่ยเมื่อกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาตินะเขาก็มีเอ่ยชื่อถึงกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอางนะเข้ายึดโมกกได้ในปี2024สิ่งหนึ่งที่กองกำลังฝ่ายกบฏให้ความสำคัญทันทีก็คืออุตสาหกรรมทับทิมนะกองกำลังนี้ก็เข้าไปจัดระเบียบธุรกิจเมืองให้สัมปทานแก่กลุ่มเมืองจากจีนเก็บค่าธรรมเนียมจากคนงานท้องถิ่นแล้วก็เรียกส่วนแบ่งจากอัญมณีที่ขุดพบนะแม้แต่สนามกอล์ฟในเมืองก็มีการก็เรียกว่าถูกขุดจนเต็มไปด้วยหลุมเพราะนะใต้พื้นดินเนี่ยอาจจะมีแร่แล้วก็อัญมณีอันมีค่าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ก็ได้เนี่ยนะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอันอื่นอีกเนี่ยนะคะว่ามันมีอัญมณีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งอันเมื่อกี้สีแดงก็มีทับทิมสีม่วงสีม่วงแดงคุณภาพสูงเนี่ยขนาดถึง 11,000 กรัตหรือเกือบ5ปอนด์เนี่ยนะก็มีการเจอกันแล้วก็มีการทำขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยทีนี้สงครามที่มีทรัพยากรเป็นเดิมพันนะคุณฟังคะสงครามกลางเมืองระลอกล่าสุดก็เริ่มต้นนะหลังจากที่พลเอกอาวุโสมินอ่องไลเนี่ยก่อรัฐประหารโค่นรัฐบาลของนางองซันซูจีเมื่อปี2021คงจะจำกันได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มด้วยกันเลยตั้งแต่กองกำลังชาติพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองไปจนถึงกลุ่ม People Defense Force หรือ PDF ที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตามข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งแล้วเนี่ยถึง 100,000 คนนะขณะที่ประชากรหลายล้านคนก็ต้องทิ้งบ้านบางส่วนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศแล้วก็อีกจำนวนมากก็ต้องหลบหนีข้ามชายแดนนะโดยเฉพาะอย่างนี้ข้ามเข้ามายังประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เมียนมาเนี่ยมันมีทั้งก๊าซธรรมชาติทองแดงถ่านหินไม้สักทองคำดีบุกหยกทับทิมรวมถึงแร่หายากเนี่ยแร่ที่มันหายากเนี่ยนะโดยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยและทีนี้ตรงนี้เนี่ยใครล่ะเข้ามามีบทบาทด้วยก็มีการมองถึงว่าหนีไม่พ้นประเทศจีนเนี่ยนะแร่เหล่านี้จะถูกค่าส่งจะถูกขนส่งข้ามไปยังจีนนะก่อนผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นแร่หายากนี่ก็จะใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกรายได้จากทรัพยากรจะกลายเป็นเงินทุนของกองกำลังโดยตรงด้วยเนี่ยนี่เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะและทีนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพยากรนะปรากฏว่ามันยังมีเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยเนี่ยมันก็กระทบมาถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็จะหาเหยื่อนะแล้วก็เหยื่อยังเข้าไปเนี่ยจับเอาไว้แล้วก็ไปทำงานเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนเป็นหลายหมื่นคนเลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ที่ว่าเนี่ยนะคะสแกมเมอร์เนี่ยเฟื่องฟูเลยท่ามกลางสงครามนะโดยเฉพาะยิ่งฝั่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของไทยเนี่ยนะเมืองใหม่อย่างชเวกโกโกเคยได้ยินใช่ไหมคะคุณวิรัตนะก็เต็มไปด้วยอาคารสูงสมัยใหม่ที่ผุดขึ้นท่ามกลางพื้นที่ซึ่งเดิมเนี่ยมันเป็นทุ่งนาเนี่ยนะคะสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐประเมินไว้นะเมื่อปี2024บอกว่าเมียนมาเนี่ยอาจจะมีแรงงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ประมาณ 120,000 คนแล้วก็สร้างรายได้มากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยนะโอ้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมาน่ะจาก International Crisis Group เนี่ยถึงกับประเมินว่าศูนย์สแกมเนี่ยนะอาจจะเป็นแหล่งรายได้เดียวเลยนะรายได้เดียวเลยนะที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา ก็ว่าได้เนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลักพาตัวด้วยเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าลักพาตัวเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าถูกบังคับเนี่ยเอาไปเลยนะผู้ชายเนี่ยถ้าเผื่อว่าออกไปจะไปทำงานอะไรเนี่ยก็จะต้องแบบระมัดระวังมากเลยนะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอาจจะถูกเนี่ยกองกำลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจับตัวไปนะแล้วก็ส่งไปให้กับรัฐบาลเมียนมาก็ได้เพราะว่ารัฐบาลเมียนมากำลังต้องการ

0: ผู้ชายเนี่ยนะที่อยู่ในวัยแบบเนี่ยวัยชะกันเลยเนี่ยเข้าไปเสริมในกองทัพด้วยแล้วบางทีนะมีค่าหัวเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหลายหมื่นบาทต่อหลายหมื่นบาทเลยเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเมียนมาเนี่ยต้องซัฟเฟอร์ก็คืออยู่ด้วยความไม่สงบสุขก็เป็นอันนั้นเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆเลยนะที่ประมวลมาให้คุณฟังได้ทราบกันว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่ก็เรียกว่าชาวเมียนมาเนี่ยแหละก็อยู่แบบอยู่แบบไม่เป็นสุขอะค่ะคุณค่ะ
1: ครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ได้รับความห่วงกังวลจากเวทีระหว่างประเทศด้วย
0: ครับ
1: ครับมาต่อกันที่กระดานโลกครับเรื่องของรัสเซียยูเครนก็กลับมาสู่เรดาร์ความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งคณะเจรจานะครับก็คือสตีฟวิสคอฟแล้วก็ทางเจเร็ตคูชเนอร์นะครับเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนครับก็พาดหัวข่าววันนี้หยิบยกมาจากทีวีซักโมนนะครับผมก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดครับก็บอกว่าแกร์ในยูเครนอัพเคลอร์ของคอนทร์อเวกวลาดิเมียร์ปูตินเอดีดูต์ซูร์ลาเวนูดิเซมิเซอร์อเมริกันออกอาเคียฟก็เป็นเรื่องภาพรวมนะครับบอกว่าหลังจากที่มีการเยือนของผู้แทนของสหรัฐเนี่ยมันก็มีเรื่องของความสงสัยหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในบรรดาชาวยูเครนด้วยกันนะครับผมก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทางสตีฟวิสคอฟแล้วก็ทางเจเร็ตคูชเนอร์นะครับในฐานะผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ครับได้เดินทางเพื่อเป็นคณะพิเศษไปที่มอสโกนะครับเพื่อที่จะหารือกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็การพบปะกันเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางครั้งแรกที่เดินทางด้วยเครื่องบินนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ได้ประกาศให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในสงครามหลายสงครามด้วยกันนะครับก็เขาก็บอกว่าเคสของยูเครนเนี่ยไม่ได้ยากเท่ากับเคสของสงครามอันอื่นๆนะครับทีนี้มันก็ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าผลของการเจรจาระหว่างทางผู้แทนของสหรัฐอเมริกานั้นก็คือสตีฟวิสคอฟกับทางเจเร็ตคูชเนอร์กับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ทราบได้นะครับก็ต้องติดตามกันพอสมควรครับทีนี้ในภาคความเป็นจริงครับก็ในข่าวก็ได้มีการรายงานออกมาเหมือนกันครับว่าทางรัสเซียมีการโจมตีทางกรุงเคียฟอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ภาพของการหยุดยิงเนี่ยก็อาจจะหยุดยิงไปสักช่วงนึงแต่ว่าก็ยังมีการโจมตีจากทางรัสเซียอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวทีนี้ลองมาดูกันว่าทางยูเครนว่ายังไงกันบ้างนะครับทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก็ได้ระบุว่าการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลต่อปฏิกิริยาโดยตรงของแผนทางการทูตของสหรัฐนะครับที่จะเดินทางมาที่กรุงเคียฟทางอากาศนะครับก็ต้องติดตามกันดูเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่กรุงเคียฟแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของความกังวลใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาก็ยังไม่มีแผนที่เปิดออกมาว่ารายละเอียดจริงๆของการพูดคุยกันระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางรัสเซียเนี่ยคืออะไรนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางโดยรถไฟเข้าไปที่กรุงเคียฟนะครับก็ต้องติดตามกันครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่ข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับเป็นสัญญาณที่ดี
0: เป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็ตัวโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการพูดออกมาเหมือนกันในโซเชียลทรูธของเขาบอกว่าเขาว่าปรารถนาที่จะให้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยุติสงครามสักทีหนึ่งนะเขาก็ออกมาพูดเองด้วยอันอีกจุดหนึ่งคุณฟังคะที่น่าสนใจเนี่ยนะคือสหรัฐเนี่ยนะโจมตีอิหร่านเนี่ยแล้วก็มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งน้ำมันที่สำคัญเนี่ยนะคะนี้ปรากฏว่ามีอีกที่หนึ่งนะที่น่าจับตามองก็คือซีเรียค่ะคุณฟังค่ะซีเรียนั้นกำลังจะพังงาขึ้นมาเป็นฮับพลังงานใหม่นะเพื่อจะชิงบทบาทแทนช่องแคบฮอร์มุซนะทีนี้ กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยค่ะเพื่อกลับมานะซีเรียสมัยก่อนก็รุ่งเรืองนะแต่พอมาอดีตประธานาธิบดีเอาบาชักอะไรนะเอาอัสซาแห่งซีเรียนะที่ปกครองแบบดิกเตเตอร์แล้วก็แต่ว่าถูกโค่นล้มไปเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะ

0: แล้วก็มีประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนะซีเรียก็กำลังอย่างนี้จะกลับมาทวงกลับคืนมาจะเป็นฮับพลังงานแห่งตะวันออกกลางนะแทนฮอร์มุสอาศัยทำเลเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ดึงเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็โครงการท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยเข้าสู่ประเทศนะท่ามกลางอย่างที่เราทราบกันอยู่วิกฤตการณ์ทางด้านฮอร์มุสเนี่ยที่มันดูเหมือนแล้วมันยืดเยื้อมันคงจบไม่ได้ง่ายๆหรอกเนี่ยสงครามที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุสนั้นต้องหยุดชะงักก็กำลังเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับซีเรียพลิกบทบาทตัวเองขึ้นมาเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานแห่งใหม่เชื่อมตะวันออกกลางเข้ากับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองอัลกอรยาอ่านอย่างนี้ค่ะอัลกอรยาตายเนี่ยนะอัลกอรยาตายเขาบอกเป็นเมืองโอเอซิสประวัติศาสตร์ในซีเรียนะตั้งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอมและอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพาวไมราเนี่ยปัจจุบันเมืองนี้นะอัลกอรยาตายเนี่ยนะมีรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ 5,000 คันนะวิ่งผ่านพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนต่อแถวยาวเลยนะราวกับขบวนคาราวานที่มุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยคุณฟังคะรายงานอย่างนี้ด้วยค่ะว่ารถบรรทุกเหล่านี้เนี่ยกำลังจะลำเลียงน้ำมันจากโรงกลั่นทางใต้ของอิรักข้ามซีเรียนะไปยังท่าเรือบานียาสนะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางที่ว่านี้ก็เริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วแหละหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสนั้นต้องหยุดชะงักไปเนี่ยนะทีนี้วอชิงตันโพสต์ยังรายงานอย่างนี้ค่ะว่ารถบรรทุกน้ำมันเหล่านี้เนี่ยกำลังลำเลียงน้ำมันจากโรงกลั่นทางใต้ของอิรักข้ามซีเรียนะไปยังท่าเรือบานียาสริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางนี้นะก็ใช้มาตั้งแต่อย่างที่เมื่อกี้ได้ยินว่าไปแล้วก็เมษายนเนี่ยนะที่ผ่านมาทีนี้รัฐบาลใหม่ของซีเรียเนี่ยไม่ก็คืออย่างนี้อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่รัฐบาลซีเรียเขาต้องการจะฟื้นฟูเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะแทนช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะด้วยทำเลที่สามารถเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับยุโรปผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอัลซารานี่คนใหม่แล้วนะกำลังเสนอซีเรียเนี่ยเป็นเส้นทางบกทางเลือกสำหรับการขนส่งทั้งพลังงานแล้วก็สินค้าเพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในโครงการสำคัญคุณฟังคะก็คือแผนสร้างท่อส่งน้ำมันจากเมืองบาสรานะทางตอนใต้ของอิรักไปยังบานียาสบานียาสคุณฟังคะเป็นเมืองท่าชายฝั่งในซีเรียนะซึ่งรัฐบาลทรัมป์เองเนี่ยนะของสหรัฐเนี่ยก็ประกาศสนับสนุนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโครงการที่นำโดยเชฟรอนก็จะมีเป้าหมายขนส่งน้ำมันดิบได้ถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็ใช้เส้นทางใกล้เคียงกับขบวนรถบรรทุกน้ำมันในปัจจุบันนี้เพราะตรงนี้น่าจับตามองมากเลยคุณฟังคะเพราะว่าท่อส่งน้ำมันที่กำลังจะสร้างแล้วก็เข้าใจว่าจะเสร็จอีกประมาณแค่2ปีเนี่ยนะก็จะมีระยะทางประมาณ 1,600 กิโลเมตรมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะแม้จะไม่สามารถที่จะทดแทนช่องแคบฮอร์มุสได้ทั้งหมดนะแต่ก็จะช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยมีเส้นทางการส่งออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงการพึ่งพาจุดยุทธศาสตร์เพียงแห่งเดียวคือฮอร์มุสก็มาทางนี้ได้ด้วยเนี่ยนะและทีนี้อย่างนี้คุณฟังคะซีเรียยังมองไกลกว่าน้ำมันและก๊าซนะโดยได้ทำข้อตกลงกับตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเพื่อฟื้นฟูเส้นทางรถไฟยุคออตโตมันสมัยจักรวรรดิออตโตมันเดิมเนี่ยเชื่อมยุโรปกับทะเลแดงผ่านซีเรียขณะที่ซีเรียแล้วก็อิรักก็กำลังส่งเสริมเส้นทางรถบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้าจากอ่าวเปอร์เซียเข้าไปยุโรปนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว่าซีเรียหลังจากที่เขามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วตอนนี้เขาก็มีโครงการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐด้วยค่ะ
1: ครับก็อีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิรักสามลำใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับข่าวนี้หยิบยกจากทาง France Info ครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางอิรักเนี่ยได้มีการโจมตีเรือลาดตระเวนของสหรัฐสองลำเนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยคำสั่งของกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมเรียกว่ากองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมหรือ Central Command เนี่ยก็ได้มีการออกคำสั่งให้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบ3ลำของอิหร่านนะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ออกมาให้คำอธิบายครับโดยพลเรือเอกแบรดคูเปอร์นะครับผมได้ส่งสารถึงอิหร่านว่าถ้าหากมีการก้อนในอกในด้วยความที่ว่าได้ยิงได้อิหร่านเนี่ยได้มี

0: การยิงเรือรบของสหรัฐจำนวน2ลำเนี่ยนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็จะตอบโต้อิหร่านเนี่ยด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้คำอธิบายว่าเรือ3ลำที่ได้โจมตีไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่จะสร้างรายได้ให้กับกองทัพของอิหร่านนั่นเองนะครับก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดอยู่แล้วก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับ
1: อืมค่ะอ่ะอีกอันนึงที่น่าจับตามองนะคุณฟังคะมันมีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดเนี่ยนะซึ่งมาคุยกันมาเป็น10ปีแล้วล่ะแล้วก็ล่าสุดเขามีการประชุมกันที่เจนีวานะเมืองใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สามารถจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันในช่วงค่ำคืนได้นะก็คือยังไงก็คืออย่างนี้ค่ะเขาก็ตกลงกันอย่างนี้นะคะว่าเห็นพ้องต้องกันที่ต้องควบคุมอาวุธสังหารอัตโนมัตินะทีนี้ปรากฏว่าสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยสองประเทศนี้คัดค้านแต่ประเทศอื่นต้อง128ชาติเนี่ยเขาก็ลงนามนะให้ความเห็นชอบเนี่ยรายงานนี้มาจากสื่อมวลชนต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวานะเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะคะว่าการตกลงในข้อความที่ไม่ผูกมัดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญหลังการเจรจายาวนานกว่าทศวรรษเกี่ยวกับวิธีการควบคุมระบบอาวุธที่สามารถจะระบุได้แล้วก็โจมตีเป้าหมายได้ด้วยระดับความเป็นอิสระที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าหุ่นยนต์สังหารด้วยเนี่ยนะอย่างไรก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกนี้ค่ะว่าคำจำกัดความของอาวุธไร้คนขับเนี่ยนะแล้วก็มาตรการเนี่ยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพลเรือนดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เข้มแข็งหรือมีน้ำหนักเท่าที่ควรนะทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยข้อตกลงอันนี้เนี่ยนะคุณฟังค่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ระบบอาวุธสังหารอัตโนมัติในความขัดแย้งต่างๆนะรวมถึงเหตุการณ์ในยูเครนก็ดีในซูดานในตะวันออกกลางนะขณะที่เอกสารฉบับนี้ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่สามารถที่จะเปิดประตูสู่การเจรจาสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการต่อไปได้ในอนาคตนี่เปิดทางเอาไว้ค่ะ
0: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงครับอาจารย์เรื่องของ AI กันบ้างครับล่าสุดอันนี้ไม่แน่ใจเห็นอาจารย์เห็นข่าวนี้หรือเปล่านะครับที่ GPT-6 เนี่ยมีเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาเขาเรียกว่าเป็น Astra Model ครับผมพาดหัวข่าวของ CNBC ครับบอกว่า OpenAI begins rolling out Astra Model after warning of its advanced cyber capabilities นะครับก็เป็นการออกมาเป็นโมเดลใหม่ครับของ OpenAI เรียกว่าเป็น GPT-6 Astra นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ที่มีความล้ำหน้าเข้าไปกว่าเดิมนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงแล้วก็ระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับก็จะมีทั้งความสามารถในการเขียนโค้ดทักษะเชิงเทคนิคที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการที่จะวิจัยเชิงลึกนะครับก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้หลายอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเริ่มที่จะคิดวิเคราะห์อะไรคล้ายๆกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โลกของการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้พยายามที่จะแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้ AI เนี่ยมีระบบในการบริหารจัดการความรู้ความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเนื้อข่าวของ CNBC ก็ได้มีความแสดงเรื่องของความกังวลที่เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่การแข่งขันของ AI เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มบริษัทเอกชนก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับแต่เรื่องของการบริหารจัดการการควบคุมเกณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ AI ก็เรียกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในระดับที่วิกฤตพอสมควรนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปแฮกระบบของบริษัทต่างๆได้เพราะล่าสุดเองมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อเดือนกรกฎาคมหรือว่าใกล้ๆนี้เองเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันว่าระบบของ AI เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลของบริษัทต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาประเมินผลได้คือมันก็ยังไม่มีเรื่องของหลักจริยธรรมอะไรเข้ามาเป็นเกณฑ์กั้นนะครับคือก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความฉลาดล้ำขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังตั้งคำถามอยู่เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากแต่ว่าการควบคุมการหามาตรการในการบริหารจัดการเนี่ยมันยังตามหลังเรื่องของความล้ำหน้าในการพัฒนาของ AI อยู่พอสมควรนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มันก็มีข้อเสียตามมาเหมือนกันครับ
1: ข้อเดี๋ยวนี้ AI เข้ามามีบทบาทมากมายเลยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันที่มัน facilitate น่ะ มันก็มีเนกาทีฟนะในด้านเนกาทีฟ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อย่างเราจะสังเกตเห็นนะไอ้เทคโนโลยีที่มันล้ำหน้า

0: แล้วก็ไอ้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆประเทศตอนนี้เขาถึงขั้นมีการออกมาบังคับนะเป็นกฎหมายเลยนะว่าห้ามให้ไม่ให้เด็กเนี่ยนะต่ำกว่า15ปีเนี่ยเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะอย่างล่าสุดเมื่อวานที่เราเสนอไปแล้วนครนิวยอร์กก็ถึงขั้นแบนเลยนะห้ามใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆด้วยเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเรนก็ไปดูข่าวมันมีขององค์การสหประชาชาติเนี่ยถึงขั้นออกมาพูดเลยนะว่าเรื่องของ AI เนี่ยจะต้องไม่ให้ถูกกระทบต่อเด็กด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเดนก็เห็นด้วยนะก็ดูไปแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วหลายประเทศก็ควรจะต้องขยับตามเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเดนก็อยากจะเห็นสิ่งที่ออกมาจากบ้านเราอ่ะเมืองไทยนะคะว่าในเมื่อสหประชาชาติแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยให้ความสำคัญต่อโซเชียลมีเดียแล้วซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อเด็กๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องมาศึกษาด้วยว่าหลายประเทศเนี่ยเขาออกกฎหมายบังคับไม่ให้เด็กๆ เนี่ยนะเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะพวกไทยเทคนะยักษ์ใหญ่ทางไทยเทคเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะยิ่งไม่มีการใช้ในสิ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยติดโซเชียลมีเดียมากๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาฝากกันเนี่ยนะคุณฟังเขาว่าเขาขยับกันแล้วเนี่ยนะเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยโดย AI นี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็จะต้องดูซิว่าบ้านเราก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะนะ
1: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมก็อีกเรื่องนึงครับอันนี้พามาที่เวทีของแอฟริกากันบ้างนะครับผมข่าวพาดหัวของ BBC นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า UN votes to adopt new world map to reflect Africa'sTrue Size นะครับผมก็เป็นเรื่องของการที่องค์การสหประชาชาตินะครับได้มีการออกมติรับเรื่องของแผนที่ที่แสดงว่าแอฟริกาเนี่ยมีขนาด ตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ขนาดของแผนที่ของแอฟริกาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ในความเป็นจริงของเวทีโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อคิดริเริ่มของทางโตโก้นะครับผมก็เป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแอฟริกันยูเนี่ยนหรือว่าสหภาพของกลุ่มประเทศแอฟริกานะครับก็มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจมากๆนะครับก็มาข้อมติอันนี้เป็นข้อมติที่เพิ่งได้รับการโหวตรับจากทางสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า equal truth นะครับผมหรือว่าเป็นความเป็นจริงที่มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับ mm-hmm. ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวทีระหว่างประเทศเนี่ยเห็นภาพของแอฟริกาเนี่ยในลักษณะที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นตามความเป็นจริงทีนี้ผลพวงคืออะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่ตามมาก็คือเรื่องของการเห็นความสำคัญของแอฟริกาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้เองก็จะทำให้เห็นว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมีความสำคัญในการเป็นตลาดสำคัญอีกตลาดหนึ่งของโลกนะครับที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนในการที่จะเข้าไปติดต่อทำมาค้าขายกันแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับที่เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับแอฟริกาในเวทีระหว่างประเทศครับ
0: ก็เห็นเป็นข่าวมาเลยนะข่าวดังเลยที่ว่าทำไอ้แมปเนี่ยที่มันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในไอ้พื้นที่นะ
1: ค่
0: ะดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับอาจารย์สุริพลเงินสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
5: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉพรรณ4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02 114 39

0: 990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินมีดิชั่นวิรวันวรรุษพร้อมๆกับคุณวีระศรีพงศ์ไปพบกับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับอาจารย
4: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีระและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของกัมพูชานี่แหละที่เป็นประเทศที่เนี่ยเราจะพูดว่าถ่วงได้ไหมอาจารย์ทำให้อาเซียนนี่ไม่ได้สมัครสมานสามัคคีกันแตกคือมันก็ไม่น่าจะอย่างที่อาจารย์โปรยหัวไว้นะอาเซียนแตกรังไหมนะในเวทีสากลค่ะ
4: คุณเซนก็ทำพิษให้กับอาเซียนมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ประเด็นทะเลจีนใต้แล้วตอนนี้มันก็จะขยายไปอีกนะคะที่บอกว่าประเด็นคดีกรณีทะเลจีนใต้ก็เพราะว่าการอาศัยบทบาทของการเป็นประธานอาเซียนในปี2012นะครับแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการให้กับจีนโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มันมีต่อประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับนั่นแหละก็คือความเห็นแก่ตัวของคุณเซนโดยแท้
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็ทำให้อาเซียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมานะฮะที่ไม่สามารถออกแถลงการร่วมของผู้นำได้เลยเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะฮะที่เคยเกิดขึ้นก็เพราะคุณเซนหวังผลประโยชน์ที่ตัวของเขาเองนะครับและทีนี้การรื้อฟื้นการซ้อมรบที่จริงๆถ้ามันวางตัวเป็นกลางตั้งแต่ต้น
2: นะ
4: ครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ว่าเป็นมิตรกับทุกมหาอำนาจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมในอาเซียนเนี่ยบทบาทนี้มันน่าจะเป็นการวางที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็เพราะว่าอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยในเราก็มีสนธิสัญญาระหว่างกันอยู่แล้วนะครับก็คือในแง่ของการเป็นมิตรประเทศที่แก้ปัญหาร่วมกันโดยสันติวิธีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในยืนยันในเรื่องของหน้าน้ำทะเลสากลนะครับในเขตทะเลจีนใต้โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอ้างสิทธิ์เหนือแต่เพียงผู้เดียวแต่มันก็เป็นเสรีภาพในการเดินเรือส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้นั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทะเลนะครับจุดยืนแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมาตั้งแต่ไหนแล้วแล้วก็อาเซียนก็ยืนอยู่บนพื้นฐานอันนี้แต่พอฮุนเซนเข้ามานะครับฮุนเซนพอเอาใจจีนเสร็จปุ๊บก็คือหักหลังอเมริกาใช่ไหมครับอยู่มาวันหนึ่งไม่ชอบจีนแล้วนะครับก็จะกลับไปขออยู่กับอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีความเป็นกลางแต่ฝักใฝ่มหาอำนาจเพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเป็นหลักแล้วลองนึกภาพตามนะครับต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณเซนยอมจีนทุกอย่างเพราะจีนให้ทุกอย่างกับคุณเซนแต่พอมาถึงวันนี้นะครับไอ้ยาที่บอกว่าดีนั้นเนี่ยมันเป็นยาพิษระหว่างกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณเซนเนี่ยหวนกลับไปดึงมหาอำนาจที่ตัวเองหักหลังเขามาทำงานนั้นนะครับให้กลับมาดูแลเรามารู้จักกันใหม่เนาะเรามาเป็นมิตรด้วยกันใหม่เนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าการทำเยี่ยงนี้ของคุณเซนมันคือการชักศึกเข้าบ้านเพราะว่าอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนะครับอเมริกากับจีนทุกวันนี้คือไม่ใช่เป็นมิตรนะครับคือศัตรู

0: ู่ระหว่างกันเป็นคู่แข่งระหว่างกันนะครับแล้วก็อเมริกาพยายามทำทุกวิถีทางที่จะสกัดกันจีนในทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นในทุกกรณีที่เป็นความขัดแย้งนะครับก็ในจุดนี้นะฮะที่มันอันตรายและทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่โจไบเดนเนี่ยนะครับก่อนวันที่เขาจะพ้นวาระของเขาเนี่ยเขาเคยเสนอให้เวียดนามบอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำหรือไม
1: ่
0: ถ้าอยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให
1: ้
0: แล้วทีนี้เวียดนามเขาก็ถามโจไบเดนนะครับว่าแล้วมีเงื่อนไขอันใดหรือไม่ถ้าเราจะได้เรือดำน้ำนั้นมานะฮะโจไบเดนก็ไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็บอกแค่ว่าก็จะได้เอาไว้ใช้เพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ของเวียดนามไงนะครับจริงๆในยะมันก็คือเอามาชนกับจีน
1: ชนนั่นเองใช่ค่ะ
0: ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับแล้วผู้นำของทั้งสองประเทศก็คุยกันแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคของเหวียนฝูจองผู้นำคนที่แล้วที่เสียชีวิตไปก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยสองครั้งสองคราวนะครับในช่วงที่พวกเขาอยู่ในอำนาจก็ตกลงกันเลยนะครับชัดเจนก็คือว่าในทะเลจีนใต้นะครับในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันจะไม่ไปเชิญหน้ากันในการสู้รบทางทหารนะครับแต่จะเจรจาโดยสันติวิธีไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เขายึดโยงกันมาพอมาถึงยุคของโตเริ่มก็ได้ยืนยันในข้อนั้นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดที่เจอกับสีจิ้นผิงก็พูดเรื่องนี้เลยนะครับก็คือว่าเราจะไม่ยิงกันเพราะว่าทั้งเวียดนามและจีนเนี่ยเปิดศึกกันมาแล้วที่ทำสงครามในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับมาแล้วสองระลอกก็เสียหายกันทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ว่าเสียหายเยอะก็จะเป็นเวียดนามเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในทะเลนั้นสู้จีนไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้จีนก็ไม่ได้ต้องการที่จะห้ำหั่นเพื่อที่จะได้ชัยชนะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละประเทศอยู่แล้วว่าไอ้เกาะนี้ก็ของฉันเกาะนั้นก็ของฉันอะไรมันก็ต้องเอากำลังไปวางนะครับแม้กระทั่งเวียดนามทุกวันนี้ก็ทำเกาะเทียมขึ้นนะฮ
1: ะ
0: ทำเกาะเทียมเพื่อที่จะทำให้เป็นท่าเรือแล้วก็ฐานบินของตัวเองนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเวียดนามตอบอเมริกาเลยว่าถ้าเรือดำน้ำลำนั้นหรือหลายลำก็แล้วแต่ที่จะได้มานั้นมีไว้เพื่อเงื่อนไขในการที่จะเปิดศึกสงครามกับจีนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรับความหวังจีนนั้นได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามนะครับกำลังโตวันโตคืนในทางเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับโตวันโตคืนในทางเศรษฐกิจลองนึกดูนะครับจากประเทศที่อยู่ในถ้าเราดูในตารางของอาเซียนนะฮะจาก10ประเทศเดิมเนี่ยนะครับจะยังไม่รวมทีมอร์ตะวันออกเข้าไปเวียดนามจะอยู่ในลำดับที่6นะครับในทางเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้เวียดนามอยู่ในลำดับที่4นะครับ
1: โอ้ฮะขยับขึ้นมาแล้วอันดับ4
0: ประเทศไทยเราจะอยู่ในลำดับที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต่อจากอินโดนีเซียตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่3ไม่ใช่สองแล้วเพราะอันดับสองนั้นคือสิงคโปร
1: ์
0: นะครับสิงคโปร์ก็ยึดถือนโยบายเดียวกันครับในทะเลจีนใต้เหมือนเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าเขาไม่มีข้อขัดแย้งไม่มีเขตทับซ้อนเขตอ้างอิงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังยืนยันในหลักของอาเซียนก็คือทะเลจีนใต้คือหน้าน้ำสาสำหรับการเดินเรือเพื่อการค้าการท่องเที่ยวการขนส่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นจุดยืนเรื่องนั้นแต่ถ้าจะทำให้ขัดแย้งกันเนี่ยตอนนี้นะครับคุณเซนกำลัง

0: ทั้งสองมหาอำนาจมาชนกันโดยตรงเพื่อที่จะต่อรองในเชิงอำนาจของตัว
1: เองโอ้เนาะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็ต้องดูในบทบาทอันนี้ของฮุนเซนถ้าฮุนเซนยังอยู่ทำไมเขามายังไม่ตายนะครับก็จะเล่นเกมที่มันเสี่ยงต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนแน่นอน
1: นั่น
0: แ
1: หละสิคะโอ
0: ้นะฮะ
1: เพื่อ
0: ตอบสนองแล้วก็รับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองต่อไปถึงและการรื้อฟื้นการซ้อมรบเซนติโนกลับขึ้นมาแล้วกำหนดชัดเจนแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซ้อมรบแน่นอนแล้วผมเชื่อได้เลยครับว่ามันจะเป็นการซ้อมรบทางทะเลนะครับทั้งที่กองทัพเรือของกัมพูชาเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณ 2,800 นายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีครูทกันขึ้นมาใหม่แล้วทีนี้ลองดูนะครับเรือตรวจการ20ลำก็ได้จากจีนเรือรบนะฮะเรือรบที่เรียกว่าคอร์เวตก็ได้จากจีนนะครับแล้วจะเอามาใช้เพื่อซ้อมรบกับอเมริกาก็ต้องถามจีนไหมจีนจะยอมให้ใช้หรือเปล่า
1: อาจารย์คะสิ่งที่กัมพูชาหันเหออกจากจีนเนี่ยอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ได้พูดถึงนะว่าสามารถจะพูดได้ว่าแม้เป็นลูกทรพีเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าจีนนี่สั่งการให้กัมพูชาปราบปรามไอ้แก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ซึ่งมันก็ไปมีผลกระทบต่อทางผู้นำเกิดของคุณทุนเซนนี้ได้มั้ยฮะมองงี้ได้มั้ย
0: มันเป็นผลอยู่แล้วครับเป็นผลอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจงอี้ไม่เข้าไปในกัมพูชาด้วยตัวเองนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆสีจิ้นผิงเนี่ยมีจดหมายถึงฮุนเซนตั้งแต่ปลายปี2019แล้วนะครับส่งไปถึงฮุนเซนเพราะว่าการสืบเนี่ยเขา

0: คนจีนโดยแก๊งจีนที่อยู่นอกประเทศนี่แหละครับปีหนึ่งเนี่ยมันไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นั่นแหละฮะลองคิดดูนะครับต่อปีทอดเวลาเลยครับ2014เป็นต้นมาไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณีครับ
1: เป็นล้านกรณีเลยนะจ
0: ้
1: า
0: ก็นั่นแหละครับแล้วทีนี้จีนก็มาสืบค้นแล้วก็เจอนะครับเงินที่หลอกมาจากจีนแล้วก็โอนมาที่สีฮานุวิวก็โอนมาให้เฉินจือนี่แหละนะครับแล้วคุณเซนก็ได้ประโยชน์จากเฉินจือนะครับหักค่าตงเลยฮะ 19% แล้วไอ้ 19% เนี่ยคุณเซนก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวของตัวเองแล้วที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือรอบเงินจีนมาแล้วก็เอาเงินจีนกลับไปซื้ออาวุธจีนมาสร้างฐานกำลังให้ตัวเองก็ลองเนี่ยฮะแล้วมาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยที่ชายแดนและโบราณสถานมันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนที่มันใหญ่กว่ากัมพูชานะครับผลประโยชน์ใหญ่ของจีนที่ใหญ่กว่าก็คือ1แถบ1เส้นทางนั่นเองนะครับเราจะเบรกก่อนมั้ยฮะเชิญนะครับ
1: จะพักกันสักครู่นะคะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์สมฤทธิ์ก็โอ้มาต่อกันเลยค่ะดูแล้วอันนี้น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปกระทบต่อ1แถบ1เส้นทางของท่านสีจิ้งผิงนะคะค่ะ
0: นั่นคือผลประโยชน์แล้วก็1แถบ1เส้นทางนี่แหละครับมันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อเมริกาต้องคิดค้นอันแรกในสมัยโอบา

0: มาฉันจะต้องใหญ่กว่าเด็กแถบหนึ่งเส้นทาง
1: โ
0: อบามาคิดอะไรล่ะฮะโอบามาคิดก็คือ Trans-Pacific Partnership นะครับTPP จำได้ใช่ไหม
1: จำได
0: ้ตั้งขึ้นมาปลายปี2016ก็คือในวันก่อนที่โอบามาจะพ้นจากวาระที่2นะครับพอถึงวันที่22มกราคม2017จำได้ไหมครับใครเข้ามาแทนมันมีแอนิเมชันของอเมริกาอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: ก็คือมันจะมีรูปมีโอบามากับภรรยาของโอบามาจะสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกแล้วลูกในที่นี้ในแอนิเมชันนั้นเนี่ยก็คือนางฮิลลารี คลินตันก็คือสร้างเพื่อที่จะให้นางฮิลลารีเข้าไปอยู่นั่นแหละจริงๆก็คือเกมอำนาจนะครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งมันมีสุนัขหัวแดงๆตัวหนึ่งมันไปกระแทกฮิลลารีคลินตันเด็กน้อยล้
1: ม
0: แล้วมันก็ไปอยู่ในบ้านนายแก
1: แหมชัดเจนเลยอันนี
0: ้ลองไปดูเสิร์ชดูนะครับยังเหลืออยู่นะนะครับแล้วต่อมาไอ้หมาหัวแดงตัวนั้นเนี่ยก็เอาลายเซ็นรางรถไฟจะเห็นไหมฮะลายเซ็นรางรถไฟ
1: ยาวเห็น
0: ลายเซ็นรางรถไฟ
1: อาจารย์เรียกลายเซ็นรางรถไฟมันขยึกเหมือนคลื่นเยอะไปหมดลายเซ็นของเขาค
0: ่ะอะไรครับก็ไปเป็นยกเลิก TPP นะครับแล้วเอาอินโดแปซิฟิกขึ้นมาแทน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ใน4ปีแรกของโอ้ยของโดนัท
1: คร
0: ับ
1: ในวาระแรกสมัยแรกค่ะ
0: ก็คือทำทุกอย่างเพื่อชนจีนนะครับทำทุกอย่างเพื่อขวางจีนมาโดยตลอดนะฮะก็มันก็เลยทำให้เขาสอบตกในวาระที่สองสอบตกในวาระที่สองนะครับก็มาแพ้โจไบเดน
1: แพ้โจไบเดนใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังอยู่นะครับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะครับมันสะท้อนอันหนึ่งที่ชัดเจนมากในสังคมอเมริกา
1: ก็
0: คือผู้ชายเป็นใหญ่ครับผู้ชายเป็นใหญ่จำได้ไหมแล้วมันมาผลิตซ้ำตอนไหนฮะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางกัมมาลาน
1: างกัมมาลาแฮร์ริสค่ะ
0: ใช่ไหมครับชนะผู้หญิงนะครับสังคมอเมริกาเนี่ยก็คือผู้ชายยังคงเป็นใหญ่คาวบอยก็ยังต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมก็ยังต้องขี่หลังม้าเลี้ยงวัวเป็นเหนื่อยเนี่ยนะครับเราเรียกว่าคาวบอยนะฮะจริงมันเลี้ยงอย่างเด็ดบ้างก็ได้เนาะ
1: แต่ก็ประกาศตัวนะแหมส่งเสริมประชาธิปไตยนะแต่ผู้ชายเป็นใหญ่ค่ะ
0: นั่นแหละครับทั้งที่คะแนนโหวตเนี่ยฮิลลารีคลินตันชนะนะครับนางกัมมาลาเนี่ยแต่ว่าถือว่ากัมมาลานี่แพ้มาก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็มาตอกย้ำครับว่ามันอเมริกาก็ได้ทราบซึ้งแล้วนะครับว่าเลือกผิดจริง
1: ๆ
0: น
1: ะครับ
0: เลือกผิดจริงๆถึงขนาดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคือผมนั่งฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยโอ้เป็นผู้หญิงที่พูดได้เห็นภาพชัดเจนมากนะครับเจอโพ่งออกมาเลยนะครับแต่เป็นไทยว่าฉันไม่น่าเลือกมันตั้งสามครั้งเลยนึกออกไหมตั้ง
1: สามครั้ง
0: นะครับก็ครั้งแรกก็ตอนที่ชนะฮิลลารีคลินตันใช่ไหมครับครั้งที่สองก็ตอนแพ้โจไบเดน
1: แล้วมาครั้งนี
0: ้ครั้งที่สามก็มาชนะนางกัมมาลาใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันตั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศเนี่ย
1: โอ้ใช้คำว่าขยะอวกาศเลยค
0: ่
1: ะ
0: เออมันก็มาต่อยอดจากผมนี่แหละนะครับก็คือต้องเอาเดินได้ทำนะครับขึ้นยานอวกาศไปเลยนะไปสำรวจดาวอังคาร
1: ตอนนี้เท่าที่ฟังดูนะคนอเมริกันก็คือก็เริ่มไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์ดูกระแสได้เลยนะครับดูกระแสจากการรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันมีตอนนี้มันเป็นกระแสการรณรงค์ที่เพื่อที่จะดึงดูดให้คนอเมริกันที่อยู่นอกประเทศนะครับ

0: ที่มีมากกว่า3ล้านคนมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับแล้วคำพูดของแต่ละคนที่ออกมารณรงค์ในคลิปสั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเสียสละแค่5นาทีเท่านั้นนะครับพวกท่านก็รู้อยู่ว่าทุกวันนี้ใครเป็นใหญ่ในคอนเสิร์ตนะฮะพอใครเป็นใหญ่ในคอนเสิร์ตไอ้ตัวนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์กระทำย่ำยีอะไรก็ได้โดยไม่สนใจใครแล้วเขาก็มุ่งเน้นว่าเนี่ยใครเป็นใหญ่ในคอนเสิร์ตที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นออกมาพร้อมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ซะนะครับมาถ้ามันเกมออกมานะครับก็คือลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนอเมริกันนะครับเลือกตั้งการสมัยหรือการคืนนะครับวันที่3พฤศจิกายนแต่สำหรับคนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก่อนน่าจะประมาณเกือบเดือนนะครับเขารณรงค์กันแล้วครับแล้วถ้านะครับถ้า exit poll มันออกมาตามไอ้3ล้านคนที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยถ้ามันผลออกมาว่าเดโมแครตมาทั้งสองสภาเนี่ยนะครับเขาดาวโดนัลด์ทรัมป์ได้เลย
1: โอ้ฮะนะอาจารย์เขาเป็นไปได้ไหมในเมื่อเขาถ้าเขาดูอย่างนี้แนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบแล้วอ่ะเขาจะซื้อเสียงไหมอเมริกานี่มีการซื้อเสียงไหมอาจารย
0: ์ไม่มีแหละเพราะว่าคนอเมริกาเขาฉลาดแล้ว
1: ค่ะอ๋อ
0: เขาเคารพในกติกาเห็นไหมครับทุกวันนี้ถึงเขาจะไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์มากขนาดไหนนะฮะก็ลองดูฮะ50รัฐออกมาพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับประท้วงทั้งประเทศเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังหน้าหนาอยู่นะครับเขาออกมาแสดงสัญลักษณ์ให้รู้นะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ส่งสัญลักษณ์ให้แค่โดนัลด์ทรัมป์ได้รู้นะครับเขาบอกให้ดีพับบิกันรู้ตัวด้วยว่าเนี่ยถ้าไม่จำกัดอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในกลไกของรัฐเนี่ยนะครับดีพับบิกันคุณพลาดแล้วพอคุณพลาดแล้วเนี่ยแหละครับมันก็จะเกมมันอำนาจมันก็จะสวิงนะครับถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงเป็นประธานาธิบดีต่อไปแต่มันจะทำงานยากขึ้นถ้าหากว่าเกมในคอนเสิร์ตเปลี่ยนหมายความว่าสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่นั่นในทั้งสองสภาของอเมริกาเปลี่ยนคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยจะมีว่างลงไปที่33ที่นั่นถ้าว่างไป33ที่นั่นก็ลองนึกดูนะครับถ้า33นั้นกลายเป็นเดโมแครตทั้งหมดนะครับแล้วบวกกับที่มันยังเหลืออยู่เดิมนะครับไปบวกให้กับเดโมแครตถ้ามันครบ67เมื่อไหร่นะครับหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์หมดอนาคตเลย
1: ก็จะทำงานลำบากแล้วล่ะในสภา
0: ไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าวุฒิสมาชิกเป็นของเดโมแครต67ที่นั่งเนี่ยนะครับใน100เนี่ยนะครับมันแล้วก็สภาล่างนะครับสภาผู้แทนก็เป็นของเดโมแครตเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันหมายความว่า impeachment มันเกิดขึ้นได้ 100%
1: โอ้โห impeachment
0: นะครับมันเกิดขึ้นได้ 100% เพราะอะไรครับเพราะคดีความต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีเป็นกระบุง
1: โอ้ค่ะ
0: มีหลายกระบุงด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะจะถ้าโรงพยาบาลจะถูกเขาเรียกแล้วถูกคิดบัญชีละตอนนี
0: ้ก็คือมันเราต้องดูทั้งสองสภาถึงแม้ว่าเดโมแครตจะได้สภาล่างนะครับแต่ยังไม่ขาดในสภาสูงก็คือวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ครบองค์ประกอบแต่มันก็มีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับสมมติว่าเดโมแครตชนะมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างและมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงก็คือวุฒิสภานะครับแต่ไม่ถึง67แต่เกิน50เนี่ยนะครับเดโมแครตก็เหลือเฟือแล้วครับที่จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชัดดาวแล้วชัดดาวอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าคุณจะเสนอแผนว่าประมาณยังไงคุณก็ไม่ผ่านพอคุณไม่ผ่านทั้งสองสภาครับยกเว้นคุณจะต้องยอมปณีประนอมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรสารพัดทะเลจีนใต้เรื่องสงครามอิรักอิหร่านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตอบสนองให้กับเดโมแครตนะครับเรื่องภาษีเรื่องการเปิดตลาดเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมนะครับงบประมาณไม่ผ่าน

0: คุณก็ต้องชัตดาวน์ทันทีหลังชาตินะฮะคำว่าชัตดาวน์เนี่ยหมายความว่าอะไรครับก็คือว่างบประมาณ 100% ใช้ไม่ได้คุณจะใช้ได้ก็แค่ 75% เท่านั้นโดยอัตโนมัติ 25% ก็จะเป็นน้อยเสียขาครับนั่นแหละฮะมันก็คือการทำให้อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยมันหดเล็กน้อยลงนะครับไม่เต็มเม็ดเต็มด้วยแต่ถ้าเดโมแครตได้67ที่วุฒิสมาชิกเมื่อไหร่นะครับนั่นคือองค์ประกอบครบเลยนะครับโหวตทั้งบนและล่างชนะ
1: อ
0: ิมพีชเมนต์แล้วเป็นกุรุษเลยครับที่เขาเตรียมฟ้องโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็มีฟ้องหลายกรณีแล้วนะครับนั่นแหละฮะถ้าโดนัลด์ทรัมป์หลุดจากตำแหน่งนั่นแหละครับเกมการเมืองในอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นเกมการเมืองที่อ่อนปวกเปียกมากนะครับเพราะอ่อนปวกเปียกมากนั่นแหละครับถ้าเรากลับมามองที่คุณเซน
1: ค
0: ุณเซนฉันจะเอาอเมริกาเนี่ยมานัดกับจีนแล้วเพราะว่าจีนไม่ตอบสนองฉันเหมือนเดิ
1: ม
0: ทีนี้ฉันก็จะไปตอบสนองอเมริกาเพื่อให้อเมริกาชุบเลี้ยงฉันใหม่อีกทีหนึ่งถามว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะชุบเลี้ยงหุ่นเซนหรือนะครับเขาก็จะขุนให้หุ่นเซนอ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะงดอาหารให้แบบงดส่งอาหารนะครับแล้วก็สร้างคนใหม่ซะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมอันตรายตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่หุ่นเซนใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับอดีตนะครับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในวงล้อมแบบนี้มาโดยตลอดเลยก็คือผู้นำไม่ว่ายุคไหนครับต้องการรักษาอำนาจของตัวเองโดยยอมให้กับมหาอำนาจให้มาเป็นใหญ
1: ่
0: และคุ้มไม่อยากจะใช้คำว่าคุ้มกระลาหัวมันต้องใช้คำไหนที่สุภาพกว่าคำนี
1: ้ค่ะอาจารย
0: ์คุ้มกระลาหัวตัวนี้นะฮะนั่นแหละครับ
1: สุดท้ายก็ไม่ยืดนะเท่าที่เราดูประวัติศาสตร
0: ์ไม่ยืดแล้วครับไม่ยืดแล้วครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะครับก็คือเรานึกดูนะครับหนีจากสยามก็ไปขอให้ฝรั่งเศสคุ้มกระลาหัวใช่ไหมครับพอพ้นจากฝรั่งเศสก็ไปขอให้อเมริกาคุ้มกระลาหัวนะครับพอพ้นจากอเมริกาก็ไปขอให้จีนคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากจีนก็ไปขอจากภาพโซเวียตคุ้มกระลาหัวพอพ้นจากสภาพโซเวียตก็ไปขอให้อเมริกามาคุ้มใหม่นะครับพออเมริกาจะครอบนะฮะก็หนีจากอเมริกาไปขอให้จีนมาคุ้มอีกรอบนะครับตอนนี้เบื่อสีจิ้นผิงแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์มาคุ้มกระลาหัวให้หุ่นเซนหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับโดยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเกณฑ์อำนาจของบุคคล มันไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติแต่เกมอำนาจของบุคคลที่หุ่นเซนเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเกมอันตรายนะครับที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนทั้งกลุ่มครับ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรณปัจจุบันนี้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยไม่ใช่มีแค่4นะครับที่ไปขัดแย้งกับจีนตอนนี้บวกมาอีก1แล้วนะฮะนอกจากเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนตอนนี้บวกอินโดนีเซียเข้ามา
1: เข้าไปแล้วโอ้โห
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะรายการเกษตร

0: ไม้คุณขวัญ
1: อู้ปีใหม่อะไรคะอาจารย์ผ่านพ้นมา9เดือนหรือว่าปีใหม่ของเทศกาลคนถ้าคนจีนก็ตรุษจีนปีใหม่คืออ
0: ๋อไม่ใช่ปีใหม่วันนี้ปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่า
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นคนที่อาถ้าขวัญมีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อาจารย์ลงท้ายด้วยแบบอันนี้เป็นเซปเทมเบอร์ใช่ไหมคะกันยายนลงท้ายด้วยเดือนเบอร์เนี่ยเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์เนี่ยเขาเริ่มเทศกาลที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับแต่ที่ความหมายของผมหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าอันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าราชการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: และปีเดือนหน้าเราก็จะถึงขึ้นปีใหม
1: ่ค่ะ
0: แบบราชการ
1: ค่ะ
0: แต่ที่คุณขวัญกล่าวถึงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันปีใหม่สากล
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในเราก็ถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าไทยเนี่ยลองประเมินผลงานซิว่างานการที่เราตระเตรียมไว้เนี่ยมันสรุปแล้วเป็นยังไงแล้วเราจะเริ่มใช้งบประมาณใหม่งบประมาณชีวิตในแง่ของคนที่รับราชการเนี่ยเนาะกันอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยครับนะมันเป็นของที่เอาปล่อยไว้เนี่ยกินงบแต่ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาเรียกว่าผักเพิ่มงบประมาณก็ได้
1: อาจารย์จะเข้าผักตบแน่เลยก่อนว่า
0: ใช่ผมกำลังพูดถึงผักตบชวาที่มีอยู่เยอะแยะในน้ำวันนี้คุณขวัญมีของดีมานำเสนอให้แฟนรายการกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็พูดถึงผักตบเนี่ยก็คืออยู่ในรายการนี้เป็นระยะนะคะเพราะว่าเป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำแล้วก็เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำแต่ว่ามีไอเดียหนึ่งอาจารย์อยากจะมาแชร์กับอาจารย์แล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะมีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอภาชีอาจารย์เป็นชุมชนฝึกอาชีพแบบเหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันนะคะนำผักตบชวานี่แหละอาจารย์ค่ะมาเป็นสุราพื้นบ้านขวัญแบบเอ๊ะมาทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะว่าคือขวัญอ่ะเข้าใจว่าโอเคบางแบบพืชผลไม้อย่างเงี้ยค่ะมาหมักบ่มหรือว่าการใช้วิธีการในการกลั่นในทำนองเนี้ยแต่ว่าขวัญไม่คิดถึงผักตบชวาเลยอาจารย์คะก็ค่ะอาจารย์เชิญก่อนได้ด้วยค่ะ
0: เชิญฮะคุณขวัญเชิญเลย
1: เพราะว่าผักตบชวาเนี่ยคือขวัญก็เอ๊ะมองไปแล้วเขาจะใช้ส่วนไหนนะในการทำมาเป็นสุราพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผักตบชวาเป็นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางคุณครูที่เขาดูแลศูนย์ของการเรียนรู้ระดับตำบลหรือว่ากสกรนะคะแล้วก็ทีมกศนของตำบลหนองน้ำใสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะอำเภอภาชีเนี่ยเขาก็เคยทดลองนำเรื่องของวัดเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่เป็นแบบเหมือนกับว่าวัชพืชวัตถุวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาต่อยอดอันนี้ก่อนหน้านี้เขามีเรื่องของตอสั่งข้าวมาแล้วเหมือนกันอาจารย์ค่ะมาทำเป็นคราฟต์เบียร์ก็เป็นชื่อแบรนด์น้ำใสนะคะก็มาทำจากเป็นคราฟต์เบียร์ทำจากตอสั่งข้าวแต่พอมาถึงผักตบชวาเนี่ยเขาก็มันเป็นวัชพืชที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเยอะก็ใช้ต้นอ่อนของผักตบชวานะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักต้นอ่อนของผักตบชวานี่มันอยู่ตรงไหนอาจารย์คะมันอยู่ข้างในเหรอคะหรือต้นอ่อนหรือว่าต้นที่มันเพิ่งเกิดใหม่แค่นั้น
0: ต้นอ่อนก็เป็นต้นที่มันเพิ่งแตกออกมาใหม่ๆอ่ะครับ
1: ที่ต้นสีเขียวอ่อนๆเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้นเล็กๆที่มันยังไม่ใหญ่อ่ะนะ
1: ค่ะเขาเอาไอ้ตัวต้นอ่อนผักตบชวานี่แหละอาจารย์มาเป็นวัตถุดิบหลักเพราะว่าไม่มีเส้นใยแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการหมักแล้วก็การกลั่นจนได้เป็นสุราที่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วซึ่งยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงไอ้ตัวตั้งแต่เริ่มการหมักเนี่ยการปรับปรุงสูตรปรับปรุงกลิ่นหรือว่าเพื่อให้ออกจำหน่ายได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่า2ปีแล้วก็รวมถึงเวลาการกลั่นเนี่ยอาจารย์กลั่นเหล้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่ใช่เหล้าเถื่อนนะเขาถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะให้ได้มาตรฐานของสินค้าที่จะต้อง คือให้ได้มาตรฐานของอย.เพราะว่ามันก็ต้องอุปโภคบริโภคเข้าไปใช่ไหมคะตัวผักตบนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงที่ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเนี่ยนำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์

0: ทำเป็นสุราพื้นบ้านซึ่งแนวคิดเรื่องของสุราพื้นบ้านเนี่ยคือที่หยิบยกมาเล่าเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะส่งเสริมให้ทุกท่านดื่มสุรากันจนขาดสตินะคะแต่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วสุราพื้นบ้านตัวอย่างผักตบชวาหรือว่าตอสั่งข้าวที่นับมาหมักบ่มทำเป็นคราฟต์เบียร์เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าจากสิ่งของที่ดูไม่แทบจะไม่มีมูลค่าก็ได้อย่างผักตบชวาอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้แต่ละปีเนี่ยเราต้องใช้งบประมาณอย่างเยอะในการที่จะกำจัดตัวผักตบชวาที่ขวางทางน้ำนะอาจารย์แต่ว่าถ้านำต้นอ่อนมาแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้แบบนี้แล้วก็ในการที่เรามาทำเป็นสุราพื้นบ้านเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นของฝากหรือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าได้ต่อไปในอนาคตเหมือนกับว่าในต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างของเกาหลีมะกอลีหรืออะไรทำนองนั้นที่เขาเป็นเหมือนน้ำสีขาวๆอาจารย์อันนั้นเวลานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาหลีก็เหมือนเคยดูจากซีรีส์อย่างเงี้ยอ๋อก็อยากชิมว่ามันเป็นรสชาติประมาณไหนแต่ถ้าเรานำมาส่งเสริมมาถ่ายทอดแล้วก็สร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าสร้างจุดเด่นจากตัวของสินค้าในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างอันเนี้ยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสุราพื้นบ้านที่ทำจากผักตบชวาขวัญก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครไปเยือนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าได้รับการโปรโมตตรงนี้เขาก็อยากชิมอยากรับรู้รสชาติว่าเอ๊ะการทำสุราพื้นบ้านจากผักตบชวาจากต้นอ่อนผักตบชวาเนี่ยมันจะรสชาติเป็นแบบไหนกลิ่นเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือเหมือนกับว่านำสินค้าที่ดูเหมือนจะไม่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอันอย่างอื่นไหมที่เขามาทำสุราพื้นบ้านกันที่อาจารย์แบบเห็นแล้วมันแปลกๆเอามาแชร์ได้นะคะ
1: ได้คืออย่างนี้แม้ที่ผมฟังข่าวของคุณขวัญอันนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็นึกถึงเตี่ยนะเตี่ยเนี่ยผมเป็นคนที่มาจากเมืองจีนเนาะ
0: ค่ะ
1: โหเร่งเชียกังโซโหตีปังวันหนึ่งก็บอกเตี่ยบอกว่าเตี่ยเดี๋ยวให้อ้วนโตขึ้นนะอ้วนจะพาลึกกลับไปเมืองจีน
0: ค่ะ
1: คุณขวัญลำเดาที่เตี่ยผมว่าไงบอกเฮ้ยกลับไปทำไมบอกทำไมอ่ะอยู่นู่นนะเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวแล้วไม่มีกินหรอกนะ
0: เหมือน
1: ลืออยู
0: ่ลำบากใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่บอกลืออยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศก็ดีบอกแล้วลือเขาจะพูดเป็นภาษาจีนนะ
0: ค่ะ
1: ลือหมอไปว่ามองไปบอกลือมองไปนะอยู่เมืองไทยนะลือดูดิเขียวหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: บอกเขียวที่ลือเห็นเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าวก็เป็นหญ้าและถ้าลือรู้จักนะข้าวก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักหญ้าน
0: ะ
1: หญ้าก็เป็นสมุนไพรคนจีนเรียกว่าแชเช่า
0: ใ
1: ช่ไหมฮะเขาบอกแชเช่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอให้รู้ดูแล้วรู้จักเอามาใช้แค่นั้นแหละ
0: ม
1: ันก็จะเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับและทีนี้ผมเนี่ยก็เป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงสุรา
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าเตี่ยเนี่ยจะบังคับให้กินตอนที่ผมหกล้มหรืออะไรเตี่ยก็จะให้เอาเหล้าขาวนะมาถ้วยเล็ก
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากินแก้ช้ำในเขาว่างั้นนะ
0: อันนี้ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย
1: ์แต่ว่านิดเดียวนะ
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นถ้วยเคลือบสมัยก่อนเล็กๆอ่ะ
0: เหมือนถ้วยชาเล็กๆอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่แล้วผมเองก็เคยถูกฝึกให้เมาวันตัวจีนเนี่ยแล้วก็เตี่ยก็คือรู้สึกเคยเล่าไปแล้วนะเตี่ยก็บอกว่าเฮ้ยกินเหล้าแล้วหรือต้องไปโชว์มาเดินรอบตลาดผมก็ไปเตี่ยพูดยังไงผมก็ทำผมก็ไปโชว
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่กลับมาเตี่ยถามว่าเป็นไงบ้างผมบอกเขาด่ากันทั้งตลาดเตี่ยเขาบอกนั่นแหละมึงถ้าเป็นคนเมาแล้วก็คนเขาก็จะด่านะอะไรก็เป็นการสอนแล้วผมก็เป็นคนไม่ดื่มสุราเลย
0: ค่ะ
1: แต่วันหนึ่งเนี่ยผมเจอผู้มีพระคุณท่านหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าบ้วนผมจะวิเคราะห์ชีวิตคุณให้บอกเสียดายนะคุณดื่มเหล้าไม่เป็นเลยถ้าคุณดื่มเป็นสักหน่อยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตคุณจะดีขึ้น
0: เขาทำไมล่ะอาจารย์เข้าสังคมเหรอ
1: ไม่ใช่ผมถามว่าทำไมล่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าผมสังเกตอยู่ๆกับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดอะไรแล้ว

0: มันคิดครบวงจร
1: ค่ะ
0: คิดไปเรื่อยมันทำให้บางครั้งเนี่ยคุณเลยเครียดกับชีวิตเกินไปแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาไอ้พวกกินเหล้าเนี่ยเวลาเขากินกันแล้วเนี่ยทำไมเขาสนุกสนานผมก็บอกเออนั่นเสียจังไอ้บางคนนะผมเห็นไม่คุยเลยแต่ว่าเรากินเหล้าเขาไปหน่อยอุ้ยทำไมมันคุยอะไรต่ออะไรแล้วผมเห็นคุยกันในวงเหล้าเนี่ยนะมันคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะ ไอ้คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทันทีพูดทันทีพูดทันทีเขาบอกนั่นแหละนั่นแหละและท่านก็ยกตัวอย่างให้ผมฟังบอกว่า มันมีขบวนการที่ทำให้คนมันไปตัดความคิดคนทำให้ไม่คิดครบวงจรได้คนนั้นคุยเรื่องที่คนนี้คุยเรื่องที่แต่ว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยก่อนลุกออกจากกันเนี่ยมันรู้เรื่องทุกของทุกคนที่คุยนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เอาอันเนี้ยมาประยุกต์เขาบอกว่าคุณสังเกตดูคนไปประชุมในที่ประชุมเป็นทางการเนี่ยมันเครียดมันไม่เหมือนคนกินเหล้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ทำงานกับใครเนี่ยลองเอาสไตล์การคุยแบบคนกินเหล้าไปใช้ในที่ทำงานนะแต่ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอ้าวใครอยากคุยอะไรก็คุยไม่ต้องเรียงตามลำดับให้เป็นระเบียบเกินไปแต่สุดท้ายพอจบการประชุมเนี่ยทุกคนเข้าใจถ้าคุยกันรู้สึกมันสนุกไอ้นี่คือข้อคิด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมทดลองแล้วผมทำไม่ได้เลยเพราะว่าผมทานไปแล้วมันจะมีอาการเป็นผื่นขึ้น
1: อ๋อแพ้แอลกอฮอล์ใช่ไหมอาจารย์จะเป็นผื่นสีแดงๆแล้วใช่ไหมคะ
0: มากสมัยที่อยู่ดาวกระจุยตอนจะจบปริญญาโ
1: ท
0: น้องน้องวงดาวกระจุยบอกไม่เคยเห็นพี่บุญกินเหล้าเลยต้องให้กินตอนจบเนี่ยสักครั้งหนึ่ง ผมกินไปครึ่งแก้วนะตั้งแต่นั้นมาน้องบอกเฮ้ยอย่าให้พี่บุญแตะเหล้าไปนั้นขาดนะสาเหตุเพราะว่าพอเมาแล้วเริ่มร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกน้องวง40กว่าคนมาด่าทีละคนละคนละคน น้องบอกว่าหลังห้ามไม่ให้พี่เขาแตะเราเลยครับทีนี้อันนี้ก็แปลว่าเห็นไหมครับภูมิปัญญาเนี่ยเรากำลังจะแปลงผักกินงบผักตบชวา
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเป็นสินค้าแล้วที่คุณขวัญพูดเมื่อกี้ถูกคือถ้าเราของทุกอย่างในโลกนี้มันดีนะถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างพอเหมาะพอควร
1: ค่ะ
0: และเขาเรียกเหมาไถใช่ไหมผมได้ยินแต่ชื่อแต่ผมไม่รู้จัก
1: เหมาไถของจีนราคาแพงมากอาจารย์ไม่เคยได้รับรู้หรอกว่ากลิ่นมันเป็นยังไง
0: นั่นน่ะแล้วก็เคยแต่ความจริงความคิดอันนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบ้านเราเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมให้ผลิตสุราพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: เพื่อให้เขาเรียกว่าเอามาเป็นของเขาเรียกของขายของฝาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็กินอยู่ตัวเองพอสมควรกินในบ้านอย่าไปร้านที่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นี้จะไม่สำเร็จเพราะว่าพอไอ้คนตั้งเครื่องจักรกันสุรารวยแล้วก็เลยเลิกกันไปชาวบ้านก็ยังไม่ไปถึงไหนซึ่งเรื่องนี้เคยมีนักการเมืองบางส่วนก็พยายามจะฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่ประสบผลในแง่นั้นเพราะว่ามันจะไปแย่งตลาดผู้ที่เขาค้าขายกันอยู่เป็นประจำแล้วก็แปลกนะคุณขวัญบ้านเราเนี่ยห้ามโฆษณาสุราเนาะ
1: ใช่ค่ะห้ามโฆษณาแต่ว่าก็คือสุรานั้นในบางยี่ห้อก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สุราก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็โฆษณาได
0: ้แต่ผมก็เห็นด้วยแล้วแหละว่าห้ามโฆษณาเพราะว่าผมไม่เคยรับโฆษณาเครื่องดองของเมาในรายการเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโอ้โหลำสวยเช้งเลยมีหรูหรานะเมืองไทยมีดีสุราเป็นอันตรายด
1: ื
0: ่มแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมมันดื่มทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เข้าใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ก็จะบอกว่าคือการแปลงผักกินงบให้มาเป็นผักเพิ่มงบ

0: พวกชวาคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีคำว่าชวาใช่ไหม
1: ชวาอินโดนีเซียเลยขวัญนึกถึงชวาปุ๊บ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคราวหนึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปก็ไม่ต้องไปเอ่ยว่าใครนะ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นดอกมันสวยอ่ะ
1: ดอกอะไรคะ
0: ดอกผักตบชวาเลยคุณขวัญเคยเห็นปะ
1: เดี๋ยวขวัญซื้อก่อนนะอาจารย์
0: เปิดดูสิเปิดดูสิดอกสวยมากใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะคะ
0: ก็เลยมีการนำเอาผักตบชวาเนี่ยเข้ามา
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งกลายเป็นวัชพืชในลำน้ำเต็มไปหมดอันนี้คือผักตบชวานะ
1: ค่ะ
0: แต่ผักตบอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักคือผักตบไทยฮะ
1: ผักตบไทยอ๋อมีพันธุ์แยกเป็นผักตบไทยด้วยเหรออาจารย์
0: มีใบไม่เหมือนกันเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณขวัญเปิดดูผักตบไทยส
1: ิอ๋อใช่ต่างกันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะผักตบชวาก็หลายคนก็คุ้นชินอยู่แล้วเนาะผักตบไทยเนี่ยใบมันจะแบบเหมือน
0: ตั้ง
1: ๆค่ะปั้นๆแล้วดอกมันจะเป็นดอกสีม่วงอ่อนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วมีแซมข้างในด้วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผักตบไทยนะใบมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคุณขวัญใบมันจะแหลมแหลม
1: ใช่คือคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเป็นเหมือนคล้ายๆใบโพอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: เหมือนใบโพเหมือนรูปหัวใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหมือนลูกศรก็แล้วแต่นะ
1: ค่ะ
0: ดอกก็จะเป็นสีม่วงก็สวยแล้วก็มักจะออกดอกในช่วงฤดูฝน
1: ค่ะ
0: นะที่บ้านผมเคยปลูกอยู่ต้นหนึ่งปลากินไปหมดแล้วตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนนั้นน้ำมันท่วมแล้วมันก็เลยโตหนีดังไม่ทันก็กิน
1: นี่พอมาเซิร์ชผักตบไทยอาจารย์ขวัญเพิ่งรู้ว่าเขาสามารถทำเป็นอาหารได้ด้วย
0: กินได
1: ้
0: เอาคุณขวัญลองนำเสนอเลยกินทำอะไรได้บ้าง
1: เนี่ยคือขวัญเห็นใน YouTube อาจารย์เขาเหมือนกับเอาไปแกงเหลืองอะค่ะถ้าคนกรุงเทพคนภาคกลางก็เรียกแกงเหลืองเนาะแต่ถ้าบ้านขวัญภาคใต้ก็สีอย่างนี้ก็คือแกงส้มเลยค่ะอาจารย์
0: สีเหลือง
1: แล้วก็
0: บ้านคุณขวัญสีเหลืองอ่อยเลย
1: ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นเอาดอกผักตบชวาน่าจะผักตบชวาแล้วก็ผักตบไทยนี่แหละอาจารย์เป็นดอกแบบเหมือนกับว่ายังไม่บานเป็นสีม่วงค่ะเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นกรวยๆอะค่ะเอาไปลวกจิ้มเป็นกับน้ำพริกได้ด้วยอาจารย์คะ
0: ต้นอ่อนใบอ่อนดอกอ่อน
1: อ๋อแสดงว่าอันนี้แหละที่เขาเอาไปทำเป็นสุราพื้นบ้านสีเขียวอ่อนที่อาจารย์ว่าแน่เลย
0: ใช่เนี่ยแล้วก็แต่เนี่ยเอามาลวกจิ้มน้ำพริก
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนก็ไปกินสดส้มตำแกงส้มแกงเลียงผัดก็มีนะเอาไปผัดก็มีคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือแต่เสียดายว่าไอความรู้เรื่องพวกเนี้ยเวลานี้ผมก็ยังไม่เห็นใครฟื้นฟูนะ
1: ค
0: ือคำว่าผักพื้นบ้านเนี่ยยังผำเนี่ย
1: โอ้ผำเขามีมูลค่ามากเลยนะตอนนี้อาจารย
0: ์ใช่ณปัจจุบันไงเพราะเรานำเสนอเรื่องผำไงแต่ผำเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่ผมหนุ่มๆนะอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยพาผมไปดูท่านสอนวิชาผักพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูนี่อะไรนะเขาเอานิ้วจิ้มลงไปในบ่อ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นมาอะไรอะน้องอะไรอะมันไข่อะไรเหรอเขาบอกผำครับพี่ผำเขาบอกพอพึ่งแล้วพี่นะ
1: ผำค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาก็แนะนำผมแล้วตอนหลังผมคุยกับชาวบ้านก็บอกโอ้อาจารย์อร่อยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครเอามาส่งเสริมว่ามันเป็นสิ่งที่มีโปรตีนสูงอะไรต่างๆทีนี้ผักพื้นบ้านเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างประทานโทษชื่อไม่สุภาพอย่างเถาตดหมูตดหมาเนี่ยนะ
1: ค่ะอาจารย์
0: ชื่อเป็นทางการชื่อว่าผักกระพังโหมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามากระแพงแสนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทุ่งกระพังโหมโอ้เป็นวัชพืชที่ร้ายกาจมากยาอะไรก็ฆ่าไม่ตายเพราะรากมันยาวลงไปเป็นเมตรเลยอ่ะแต่มันเป็นผักพื้นบ้านมันกินได้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากผู้เกี่ยวข้องในบ้านเมืองน
1: ะ
0: ว่าบ้านเมืองกำลังยากจนเนี่ยลองหาโอกาสแนะนำหรือคุณขวัญไปเสนอที่ไหนก็ได้นะช่อง9ก็ได้นะ

0: วันนี้เสนอผักพื้นบ้านวันละต้นแล้วก็แนะนำไปแจ้งก็ไปหลังข่าววันละต้นละต้นละต้นละต้นชาวบ้านก็จะได้ไปมองอ๋อไอ้ต้นนี้กินได้นี่ว่าแล้วก็กิน
1: ใช่เพราะว่าอย่างไอ้ผักกระพังโหมใช่ไหมอาจารย์เนี่ยขวัญเห็นที่แบบตามข้างทางหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นวัชพืชอะเยอะแยะมาก
0: เริ่มแยะแล้วก็เลื้อยเถาเกะกะไปหมด
1: ค่ะ
0: และอีกชนิดหนึ่งก็กินได้นะทูบฤาษี
1: ทูบฤาษี
0: เปิดดูทูบฤาษี
1: ค่ะ
0: นะเวลาออกดอกมาเนี่ยมันจะเป็นบ้องที่เขาบางคนไม่รู้เอาตัดมาประดับจากกันก็มีอะไรเงี้ย
1: อ๋อ
0: ทูบฤาษีก็เป็นวัชพืชที่ร้ายกาจในแหล่งน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ายอดอ่อนมันนะกินได
1: ้โอ้เขามาลวกน้ำจิ้มเอ้ยลวกน้ำพริกเหรออาจารย์
0: ใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นก็ได้หรือแม้กระทั่งอย่างเลี้ยงสัตว์อย่างห่านเนี่ยโอ้ชอบมาก
1: ค่ะแต่ต้องเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะ
0: อ่อนแก่ห่านขุดกินหมดถ้าเป็นห่านนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่สวนผมเคยเลี้ยงห่านแล้วก็ตอนนี้ห่านเสียชีวิตไปหมดเพราะว่ามันมีงูเหลือมเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันมาทำร้ายงูไอ้งูมัน
1: ไปทำร้ายห่าน
0: นะเพราะฉะนั้นจากที่เคยมีไอ้ทูบฤาษีขึ้นเยอะแยะเนี่ยแห้วหมูเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายผมปล่อยห่านห
1: ่
0: านกำจัดเรียบหมดแต่ว่าที่เราคุยกันนี่คือผมจะยกตัวอย่างว่าอย่าลืมผักพื้นบ้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักตบชวา
1: ค่ะ
0: ผักตบชวาเนี่ยครับนอกจากทำอันนี้หลังล่าสุดก็คือว่าเขาทำเป็นบับเบิ้ลอะไอ้ที่กันกระแทกอะคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะมาเอาต้นที่แก่ๆหน่อยแล้วก็มาตากแห้งหรือว่ามาอบแห้งก็ไม่แน่ใจอาจารย์แล้วก็ทำเป็นเหมือนกันกระแทกใช่ไหมคะ
0: ใช่หั่นเป็นท่อนเล็ก
1: ๆค่ะ
0: เหมือนประมาณสักครึ่งนิ้วนี่ครึ่งนิ้วนะนิ้วชี้เนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาก็อบแห้งทำให้เชื้อราไม่ขึ้นแล้วก็ไปใส่แทนโฟมอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: ทีนี้ที่ละที่ผ่านมาเนี่ยทำไมผักตบชวามันไม่หมดคุณขวัญว่าเพราะอะไร
1: กลัวไม่มีงบในการขอครั้งถัดไปมันก็เลยไม่หมดสักที
0: หนึ่งเข้าไว้กินงบ
1: ค่ะ
0: สองชาวบ้านบางคนเนี่ยผมเจออยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนชาวนาที่ผมเคยไปช่วยไว้ก็ไปไหนอ่ะไปปลูกผักตบชวา
1: ปลูกทำไมอาจารย
0: ์เอ๊ะผมก็งงว่าเอ้าไหนว่าบ้านไม่มีที่เลยไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเอ้าเขาไปปล่อยตามคลองที่อาจารย์เขาก็เอาผักตบชวาขึ้นรถ
1: ค่ะ
0: แล้วไปเจอคลองที่ไม่ไกลบ้านเขาแล้วก็ไปเหวี่ยงทิ้งไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาผักมาเต็มคลองไปหมดเขาก็ไปตัดแล้วเขาก็เอามาตากตอนนั้นต้นละ10ตัง
1: ค์
0: เขาก็มาตากแล้วเขาก็เอาไปส่งศิลปาชีพแล้วก็ไปถักทอเป็นกระเป๋าเป็นอะไรต่ออะไรก็แปลว่ามีคนบางส่วนนะไปปลูกนะจงใจไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองและเราก็มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้าเรามีประกาศให้ทุกอบต.ต่อไปนี้ในแหล่งละนะต้องไม่เห็นผักตบชวาถ้าเห็นผักตบชวาเหมือนว่าชุมชนคุณมียาบ้า
1: ต้องเร่งปราบปราม
0: แล้วให้ผักตบชวาไปเป็นพืชเศรษฐกิจใครอยากมีอยากปลูกอย่างบ้านผมเนี่ย
1: อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาคุยผักตบชวากันต่อเบรกหน้านะคะว่าที่บ้านอาจารย์ปลูกยังไงหรือว่ากำจัดยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังนะคะถ้าตอนนี้ท่านกำลังปวดบ่าปวดคอปวดไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจากการนั่งทำงานนานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.ที่ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคา999 บาทค่ะรับขนาด12

0: กรัม8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์บ้วนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะคะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5แล้วก็ทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการสอบถามอาจารย์บ้วนให้นะคะสำหรับอาจารย์ที่ในช่วงแรกใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าคุณพ่อของอาจารย์เนี่ยให้ดื่มเหล้าเนี่ยคุณอิสระชนแซวมาว่าโหอาจารย์ถ้วยขนาดไหนเนี่ยเตี่ยบอกให้ดื่มแก้ช้ำในเนี่ยอาจารย์ถ้วยเล็กๆใช่ไหมคะ
2: ถ้วยเท่ากับขนมถ้วยถ้วยเล็กอะ
0: ค่ะ
2: นิดเดียวนิดเดียว
0: นิดเดียวนะคะก
2: ็ประมาณใหญ่กว่าปลายนิ้วก้อยหน่อย
0: ค่ะก็มีคุณสุรพัฒน์ค่ะอาจารย์สอบถามมาว่า อยากจะทราบเรื่องวิธีการกำจัดกระฉูดกระฉูดเขาบอกว่ากระฉูดเป็นต้นเหมือนกับกระเฉดที่ขึ้นตามท้องน้ำทั่วไปแต่ว่าต้นกระฉูดเนี่ยขึ้นมาบนบกจนได้ชื่อว่าต้นกระจนขึ้นชื่อว่าต้นกระเฉดบกอ๋อ
2: บางคนเรียกกระเฉดบก
0: อ๋อค่ะกระฉูด
2: มันเหนียว
0: กำจัดยังไงอาจารย์อันนี้คุณสุรพัฒน์ถามมา
2: คนไม่ค่อยกินหรอกนะ
0: ค่ะมันกินได้เหรออาจารย์
2: ถ้าเราไปทำให้มันยุ่ยเปื่อยมันก็กินได้หรอกมันไม่ได้มีพิษหรอกแต่ว่ามันไม่เหนียวคุณขวัญเคยเคี้ยวเคยไปกินผัดผักกระเฉดแล้วกินที2ชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะ
0: โอ้ยอันนั้นแม้แต่ยอดของกระฉูดเราก็กินไม่ได้เลยยอดกระเฉดเรากินได้ไงอาจารย
2: ์แต่ถ้าไปร้านอาหารดังๆไม่รู้เอ่ยชื่อได้เปล่านะไอ้นั่นน่ะผักกระเฉดเขาแพงมากเลยเพราะว่าเป็นผักกระเฉดที่พอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มแล้วมันละลายในปากเลยแหละ
0: ค่ะ
2: คุณขวัญรู้วิธีไหมเขาทำไง
0: อาจารย์
2: คือปกติผักกระเฉดเนี่ยเวลาเขาปลูกใช่ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ปลูกแบบในนาใช่ไหม
0: ค่ะ
2: แล้วมันก็มีเป็นเหมือนฟองน้ำเขาเรียกนวมนะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าไอ้ผักกระเฉดที่เขาปลูกแบบใหม่เนี่ยสมมติบ้านคุณขวัญมีคลองอยู่เนี่ยเขาก็เอาต้นผักกระเฉดมาผูกกับไม้หลักไม้ลวกเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาผักกระเฉดผูกแล้วเขาก็ไปปักในน้ำพอปักในน้ำปั๊บวันหนึ่งผ่านไปผักกระเฉดมันก็พุ่งขึ้นมาบนเหนือน้ำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เขาก็ไปกดลงไปอีกให้มันจมน้ำอ๋อ
0: แล้วก็มันก็พุ่งขึ้น
2: มาพุ่งยอดขึ้นมาอีก
0: ค่ะ
2: เนี่ยเงียบประมาณ 3-4 วันอ่ะแล้วเขาก็ถอนขึ้นมาแล้วก็เอายอดอ่อนๆนั่นน่ะเข้าร้านอาหารเอ่ยนิดนึงก็ได้อะโคเจงอเนี่ยอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
2: มันก็เลยนิ่มไง
0: ร้านเขาดังร้านนี
2: ้ร้านเขาดังเวลาเขาทำเพราะวัตถุดิบเขาดีไงมันก็เลยนิ่มผมก็เคยคิดสโลแกนว่าอยากให้ร้านอาหารทั่วไปยึดสโลแกนอันเนี้ยคุณภาพอาหารคุณภาพชีวิตเนี่ย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้คือผักกระเฉดแต่ผักกระฉูดเนี่ยเวลามันล้นบ่อบางทีมันขึ้นมาแล้วมันแบบมันอยู่บนบกมันก็ลามไปทั่วจริงๆแล้วก็ใช้สารกำจัดวัชพืชโดยทั่วไปเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่ามันต้องหลายครั้งนะครับที่จะต้องฉีดต้องพ่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ประโยชน์มันก็หมายความว่าถกมาแล้วก็เข้าเครื่องบดออกมาเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้
0: เป็นปุ๋ยเป็นวัชพืชต่างๆไอ้วัชพืชนำมาทำปุ๋ยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ประเดี๋ยวให้จบเรื่องผักตบชวาเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วผมจะลามไปเรื่องวัชพืช
0: เพราะว่ามันมีคำถามจากคุณสุรพัฒน์เหมือนกันว่า
2: พูดถึงวิธีปราบแล้วก
0: ็
2: การใช้การแปลงวัชพืชให้เป็นทอง
0: ได้เลยค่ะ
2: จะทำ
0: วิธีการกำจัดผักตบชวาของอาจารย์ที่บ้านเป็นยังไงคะ
2: คืออย่างนี้ที่ผมบอกว่าที่บ้านไม่พอใช้
0: ค่ะ
2: เพราะว่าผมจะลากมันขึ้นมาแล้วต้นสดๆเนี่ย

0: ริเวณรอบทรงพุ่มต้นไม้เลยมันจะแห้งแล้วมันจะเปื่อยอย่างรวดเร็วแล้วมันจะเป็นผงเลยฮะนะทีนี้ไอ้ที่ผมบอกผักตบชวาไม่พอใช้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี
1: ้
0: ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไปกับอาจารย์รุ่นพี่ไปส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อก็มีชาวบ้านมาประชุมกันนะเราก็บรรยายทีนี้ที่ไหนมีคนเยอะก็จะมีแม่ค้าขายไอศกรีมไปจอดแม่ค้าขายไอศกรีมคนนี้เขาก็ไปจอดแล้วเขาก็ฟังเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงเลี้ยงไก่เลี้ยงยังไงอะไรต่ออะไรก็ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเขาก็สนใจเช้าๆเย็นๆยังไม่ออกขายเนี่ยเขามีบ้านเขามีคูน้ำอยู่เนี่ยเขาก็เริ่มไปเลี้ยงผักตบชวาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงโคหญ้าเขาไม่เคยพอใช้เลยครับหญ้าหมายถึงวัชพืชที่เราเห็นเป็นวัชพืชเนี่ยรวมทั้งผักตบชวาเขาก็ถามผมว่าอาจารย์มีวิธีเร่งไหมบอกว่ามันไม่พอใช้พวกนี้พื้นที่เขาจำกัดเนี่ยทีนี้ก็มีอีกหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์ไอ้ผักตบชวานี่พอผมจะปลูกจริงๆมันปลูกไม่ขึ้นมันไม่โต
1: อ้าวดูมันเหมือนง่ายนะอาจารย์ที่เขาเอาไปโยนโยนมันก็ขึ้นในลำน้ำอะไรเงี้ย
0: ไม่ที่ไม่ขึ้นหรอกเพราะอะไรน
1: ะ
0: เพราะว่าไอ้ที่เขาไปโยนเขาไปโยนลงบ่อ
1: ค่ะ
0: นี่บ่อน้ำเนี่ยดินมันตกตะกอนหมดไง
1: ต้องเป็นน้ำไหลใช่ไหมอาจารย์มันถึงจะ
0: มันต้องเป็นน้ำไหลที่มีตะกอนดิน
1: ค่ะ
0: งั้นวิธีปลูกผักตบชวานะคุณจะต้องให้รากมันแตะดินให้ได้นะโดยเฉพาะวิธีปลูกถ้าเรากันไม่ให้มันลามนะขอบบ่อขอบบ่อแล้วเราก็ไปแปะไอ้ตรงที่มันเกาะดินได้สักหน่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแตกต้นใหม่เขาเรียกต้นอ่อนอ่ะแตกต้นใหม่ออกมาเยอะแยะเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าอย่างบางคนจะปลูกผักตบชวาอย่างคนเมืองเนี้ยแล้วก็พอแน่นก็เอามาเป็นปุ๋ยเงี้ยมาโปะเลยเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาไอ้อ่างล้างตีนอ่างล้างเท้าสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เป็นตื้นแบบนั้นน่ะใส่ดินเข้าไปสักหน่อยแล้วตบชวาใส่มันเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเยอะแยะเราก็ได้ปุ๋ยทีนี้ผมเรียกว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีวิธีไม่ใช่สักแต่ว่าพูดให้ช่วยปราบผักกินงบเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมวิธีปราบง่ายนิดเดียว
1: ทำยังไงจ๊ะ
0: คือถ้าราชการนะ
1: ค่ะ
0: ทุกชุมชนทุกอำเภอหรือทุกตำบลประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาแค่นี
1: ้ค่ะ
0: ผักตบชวาสาธารณะจะไม่มีเหลือเลยคุณเชื่อผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้นไม้เละละข้างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจ้างคนมาตัดหรอกถึงเวลามีคนมาขโมยตัดเองเพราะมันมีจุดรับซื้อไม้
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็ไปย่อยแล้วเขาก็ไปส่งก็ทำเป็นไม้อัดม้านขึ้นไม้ขึ้นรูปอะไรต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศจุดรับซื้อผักตบชวาคนก็จะไม่ละเลยเจอผักตบชวาไม่รู้จะทำอะไรกินก็เก็บผักตบชวาแล้วก็ไปขายถ้าผักตบชวาสดราคานี้ผักตบชวาแห้งราคานี้ทีนี้ชุมชนพอมีผักตบเยอะๆก็หาจุดกองไว้พอมันเริ่มผุก็ใส่ถุงใครมาแจกชาวบ้านแจกปุ๋ยให้กับชาวบ้านในชุมชนและถ้าคนจะปลูกเลี้ยงก็จะต้องทำเหมือนนาข้าวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้คือเลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยโอ้โหเพราะเห็ดก็ได้กินก็ได้ทำเหล้าก็ได้ทำบับเบิ้ลก็ได้ไปแปรรูปเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ศูนย์ศิลปาชีพก็ได้
1: เป็นกระเป๋าเป็นอะไรที่สารจากผักตบชวาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถามว่ามีโรคไหมมีแมลงมีไหมมีแต่มันกินไม่ทันหรอกทีนี้ไอ้นี่ก็กินงบเหมือนกันไอ้งบใช้เชื้อโรคปราผักตบชวาเนี่ยมันไม่อยากทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วมันฉีดแล้วมันก็เน่าแล้วน้ำมันก็เสียสิงั้นไม่เอาเอายาฉีดมันก็เดี๋ยวก็ตายแต่น้ำมันจะเน่ามันจะเสียไม่เอานะ

0: นี้ก็คือเรื่องของผักตบชวาซึ่งเราต้องแปลงจากผักตบชวามาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างความสำเร็จเช่นหอยเชอรี่
1: อ๋ออันนั้นก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามาแต่เราก็ปราบหมดเลยนะอาจารย์อยู่ในจานส้มตำหมดแหละ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีคนเพาะขายแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้คนนำเข้ามาเนี่ยแล้วมันไปปล่อยลงน้ำก่อนเจอผมวันหนึ่งเพราะเขาจะจับมัน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นศัตรูพืชมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะว่ามันสั่งมาเพื่อจะเอามาขายแข่งกับหอยเป๋าฮื้อญี่ปุ่น
1: โอ
0: ้ในความเหนียวแต่ต้องทำให้สุกต้องให้สะอาดนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันก่อนผมไปเดี๋ยวนี้ผมไปตลาดผมขับรถแล้วผมจะรอในรถผมไม่ลงไปเดินไม่มีแรงเดินให้ลูกน้องไปซื้อไอ้ที่ผมไปจอดรถมันมีร้านขายหอยแครงในตลาดนะตลาดกำแพงแสนเนี่ยบ้านผมเนี่ยสโลแกนเขาดีนะแต่ว่าผมต้องถามหมอก่อน
1: มัน
0: เขาขายหอยแครงหอยแมลงภู่
1: ค่ะ
0: เขาเขียนป้ายว่ากินหอยแรงดีมันแรงดีจริงหรือเปล่า
1: อันก็ต้องมีแรงเพราะมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนมีธาตุเหล็กอาจารย์มันก็บำรุงร่างกาย
0: โดยเฉพาะหอยแครงใช่ไหม
1: ใช่เขาก็เหมือนว่าบำรุงเลือดอ่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนลองเสิร์ชดู
0: ถ้ากินหอยแครงแล้วมันบำรุงเลือดใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้คงพูดได้มั้งเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ขายกันแล้ว
1: อะไรคะ
0: สมัยก่อนเขาบอกว่าจับเสือใส่ถังพลังสูงใช่ไหมมันมีอยู่คนก็คิดสโลแกนบอกจับหอยใส่จับเสือใส่ถังพลังถอยจับหอยใส่ถังพลังสูงเพราะว่าไอ้คนนี้มันอยู่เชล
1: อืมค่ะ
0: ก็เอามาคุยกันสนุกสนุกนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญเดี๋ยวก่อนจะไปวัด
1: จะพืชตัวอื่น
0: ไปวัดจะพืชเลยนะเวลานี้ท่านเห็นไหมพอฝนลงมาโครมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขียวไปหมดก็มีชาวบ้านถามผมว่าอาจารย์ผมมีคนมาแอบใส่ปุ๋ยหรือเปล่าเนี่ย
1: แอบใส่ปุ๋ยวัชพืชอ่ะนะ
0: หญ้ามันงาม
1: ฝนไงได้ฝนไงอาจารย์
0: ใช่ผมก็เลยบอกว่าเพราะมันได้ฝนในฝนมันมีไนโตรเจนมันมีธาตุไนโตรเจนมันก็เลยเขียวแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็จะพืชเนี่ยมันเก่งนะมันมีความสามารถเก่งกว่าพืชที่เราปลูกแต่พืชที่เราปลูกยกตัวอย่างที่เราผมส่งเสริมผักพื้นบ้านเนี่ยผักที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นผักเศรษฐกิจนำเข้าต้องซื้อเมล็ดแพงเพราะฉะนั้นวัชพืชที่มันงามเนี่ยแล้วทีนี้วัชพืชความหมายตรงๆคืออะไรถ้าเราเรียนหนังสือนะเขาบอกวัชพืชหมายถึงพืชที่เราไม่ต้องการปลูกแล้วมันขึ้นมาสิ่งนั้นคือวัชพืชแต่ถ้าหญ้ามันขึ้น
1: ใน
0: ทุ่งหญ
1: ้
0: าที่เราจะปลูกเพื่อเลี้ยงโคมันก็ไม่ใช่วัชพืชเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสายตาตัวเองว่าที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชหรือมันเป็นพืชที่มีประโยชน
1: ์
0: เช่นชาวบ้านจนๆแถวบ้านผมเขาก็ดำรงชีพได้เขาขับรถไปเก็บยอดกระถินเก็บกระถินเอากระถินมาตากแล้วเขาก็ใบกระถินแห้งไปขายโรงงานอาหารสัตว์เขาก็ปิกอัพคันหนึ่งเขาเก็บตำลึงขายส่งร้านต้มเลือดหมูโดยเก็บจากที่สาธารณะเพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนความคิดลำดับแรกคือเปลี่ยนความคิดอะไรที่เราเห็นเนี่ยทำยังไงจะให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวอย่างนะท่านเอาหญ้ามาหมักมีคนถามผมบอกอาจารย์เรามาทำปุ๋ยหมักได้ไหมได้เพียงแต่ว่าคุณค่าอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่าพวกพืชตระกูลถั่ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นวิธีปราบวัชพืชคือ1เปลี่ยนความคิดจากวัชพืชให้มองเห็นว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นี่วิธีที่1แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาจะกำจัดมันก็1ถ้าไม่ใช้ยานะผ้าใบคลุมพลาสติกคลุมหรือว่าผ้าใบที่คลุมเพื่อปลูกต้นไม้นะผ้าใบมีหลายแบบนะคลุมจบอ้าวหรือบางคนปล่อยสัตว์ไปกินบางคนก็บอกว่าไม่ย่าไม่พอกินนะฮะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วมันเสียเวลาหลายอย่าง

0: ยาเผากูโฟซิเนตเนี่ยที่เขาต้องล้มพาราคอร์ดให้ลงเพราะเขาจะขายไอ้ตัวนี
1: ้
0: มันแพงกว่าพาราคอร์ด
1: แล้วประสิทธิภาพการตกค้างอะไรมันต่างกันไหมคะอาจารย
0: ์เป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรเหมือนที่พูดกันนักหนาแต่ว่าหมอกลัวพาราคอร์ดเพราะพาราคอร์ดเป็นยาที่ล้างท้องไม่ได
1: ้
0: ค่ะก็แค่นั้นเองกินแล้วตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะแต่เขาไม่ได้ให้ไว้กินนี่เขาให้ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่เดี๋ยวนี้ใครมีพาราคอร์ดโทษแรงกว่ามียาบ้านะ
1: อืมค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็ไกลโฟเซต2ตัวนี่แหละนะแล้วก็ต้องดูว่าจะพืชที่เราจะปราบเนี่ยมันมีรากเหง้าหัวไหลใต้ดินไหมเหมือนยาบ้าเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนเราไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวใบหญ้าน่ะมันหมดที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหตกใจม่วนซื่นมีคนมาหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: คนนี้ผมรู้จักเพราะผมเคยให้ตังค์บ่อยมาหน้าบ้านไม่เจอผมเจอลูกน้อง
1: ค่ะ
0: เขาบอกมีอะไรมาตามหาพระศิวะ
1: หาจะหาอาจารย์แน่เลยต้องการความช่วยเหลือเหรอ
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้เปรียบผมเป็นพระศิวะ
1: อ๋อ
0: มันกำลังหลอน
1: อ๋อนึกว่ามาหาอาจารย
0: ์พระศิวะเนี่ยเห็นว่าเหาะมาอยู่แถวนี้อะไรต่ออะไรแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้หลอนแล้วมันแกล้งหลอน
1: ค่ะ
0: มันจะเดินมาหาอาจารย์มันจะขอตังค
1: ์ค่ะ
0: เนี่ยบางทีการที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากในชุมชนถ้าคุณให้ตังค์เขาบ่อยๆบางทีก็ลำบาก
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่เป็นไรคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยข่าวเมื่อกี้เองคุณขวัญเอาก้อนหินทุบพ่อจนตายเนี่ยเหมือนการปราบวัชพืช
1: ค่ะ
0: เราก็จัดยาเสพติดโดยแค่เกี่ยวใบหญ้าออกมารากเหง้าหัวไหลมันยังอยู
1: ่ค่ะ
0: คุณต้องเอาหานไปขุดรากเหง้าหัวไหลให้มันหมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะที่หนักมากนะอาชีพลักเล็กขโมยน้อย
1: ค่ะ
0: ไปจับเถอะร้อยทั้งร้อยติดยาทั้งนั้นนี่แม้กระทั่งมันสมปะหลังนะเนี่ยมีแฟนรายการก็ปรึกษามาเนี่ยแล้วพอดีเป็นข่าวเลยสองวันเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ในแปลงมันยังไปขุดเลยคุณขวัญ
1: ก็
0: วัน
1: อันนี้ที่บ้านขวัญที่ใต้ก็มีอาจารย์ที่แบบเหมือนกับว่าอยู่ในแปลงก็ไปขุดมังคุดอยู่ในสวนก็ไปเอาเศษยางอยู่ในถ้วยก็ไปขโมยมาเพราะว่าคนคนนั้นน่ะมีเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ก็พวกแมงกระสอบ
1: ใช่อันนั้นใช่แมงกระสอบ
0: ในทางเกษตรเขาเรียกแมงกระสอบ
1: ค่ะ
0: มันมาถือกระสอบมาคืนเดียวมะนาวหมดต้นเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะอ่อนแก่เก็บหมด
0: มันไม่ได้เข้ามาในสวนนะคุณขวัญ
1: เขาใช้ไม้สอยหรือเปล่าอาจารย์รูด
0: อยู่แค่ชายสวนน่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันต้องพาย่ามนะเสร็จแล้วคุณขวัญเห็นท่อน้ำมาท่อประปา
1: ท่อสีฟ้าๆใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงปลายมันก็เอามีดไปผูกเข้าไว
1: ้ค่ะ
0: เสร็จแล้วมันก็ยื่นมากระทุ้งนะ
1: ค่ะ
0: กระทุ้งปั๊บมะนาวก็ไหลกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
1: ไหลไปตามท่อเลยเหรอ
0: ลงย่ามมาเลยอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปถ่ายใส่กระสอบหมด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยนะบอกว่าถ้าคนเตี่ยผมพูดว่าถ้าคนบริหารบ้านเมืองให้ดูว่ามีลักเล็กขโมยน้อยไหมแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แล้วเตี่ยบอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่ชาวนา
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้าชาวนาดีอย่างเดียวนะทุกอย่างจะดีหมดเป็นไม่ได้ไงข้าว 5,000 เนี่ยบ้าไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ข้าวราคาขั้นต่ำมันต้อง 15,000 แต่มันเจ๊งอยู่ไม่ได้ 15,000 เพราะอะไรเพราะพ่อค้ามันจะยอมเหรอมันก็ต้องเอาลง
1: ค่ะ
0: ชาวนาจะดีไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี
1: ้
0: เอาละ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขอพัก
0: เริ่มพบวงจรอีก
1: อาจารย์เดี๋ยวขอพัก

0: เบรกอารมณ์อาจารย์สักครู่หนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอถามคำถามที่คุณฟังถามกันเข้ามามีถามเรื่องของสวนยูคาลิปตัสที่เป็นยูคาลิปตัสแบบไม้ประดับอาจารย์ว่าจะต้องดูแลยังไงเพราะว่าช่วงฝนเนี่ยเกิดราสนิมที่ใบนะคะ
1: ได้เดี๋ยวขอเวลา5นาทีก่อนตอบปัญหานะ
0: ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ขอไว้5นาทีอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาเล่าต่อคะ
1: 5นาทีก็คือจะขอบคุณคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ที่ประกาศลายไปนะ
0: ค่ะ
1: โอ้คำถามมาเยอะเลยแอดมินผมคึกคักมากเลยบอกพ่อวันนี้เกิดอะไรขึ้น
0: แอดมินเขาตกใจหรือเปล่า
1: แอดมินผมคือลูกสะใภ้ผมเขาบอกพ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันนี้คนเยอะเลยแล้วมีคนมาช่วยสั่งซื้อหนังสือด้วยนะอะไรต่ออะไรนะก็ขอบพระคุณมากคืออย่างนี้จะคุยเรื่องไลน์นะฮ
0: ะ
1: ไลน์แอด186 FOEMM แล้วก็มีบางท่านนะฮะท่านก็บอกมาบอกว่าอาจารย์เวลาจัดรายการน่ะผมชอบฟังอาจารย์เล่าประสบการณ์เนื้อหาเนี่ยมันพอหาอ่านได้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะรายการเรามันต้องเน้นไปเรื่องเนื้อหาเกษตรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เลยตอบไปบอกว่าเอาอย่างนี้รอหน่อยเนาะเดี๋ยวจะชวนคุณขวัญมาทำนะ ชื่อรายการอะไรรู้ไหม
0: อะไรการอะไรคะ
1: คนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลัง
0: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ไหม
1: ก็คือคิดบ้วนเขาเรียกอะไรเมื่อกี้คุณขวัญว่าอะไรนะ
0: ทิดบ้วนชวนรำลึกความหลัง
1: ไกลไปนะ
0: ไกลไปเหรอคะ
1: ยาวไปนะ
0: อ๋อยาวไป
1: ก็ต้องบอกว่าหลังอาจารย์บ้วน
0: อ๋อหลังอาจารย์บ้วนหลังหลังหันไปนี่อาจารย์จะมีแผลที่หลังอะไรหรือเปล่าไม่มีมีดที่หลังใช่ไหมอาจารย
1: ์แผลก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแผลร้าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนแก่คุยเรื่องเก่าและสโลแกนคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทั้งโศกเศร้าเข้าน้ำตาลูกศิษย์เคยเล่าให้ฟังยังวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งซ่ามากเลยอ่ะเป็นห่วงเขา
0: ค่ะ
1: ก็เลยประกบลูกศิษย์คนนี้อยู่พอสมควรพอเริ่มสนิทก็เลยเริ่มสอนเขาบอกเธอทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายกับเธอเขาเริ่มร้องไห้คุณขวัญผมบอกเป็นอะไรอาจารย์พูดอะไรไม่ถูกหรือเปล่าบอกไม่แต่ที่หนูต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านหนูพอพ่อหนูเมานะ
0: เ
1: ขาจะต้องตีแม่หนูจนเลือดออกพอตีแม่หนูเสร็จแล้วเขาจะต้องตีหนูจนเลือดออกแต่ถ้าเขาไม่เมาเขาก็ดีหนูก็เลยเป็นคนที่มีทุกข์หนูก็เลยล่าเริงเกินเหตุหรือเปล่าอาจารย์อะไรเงี้ยผมก็บอกผมเข้าใจบอกว่านี่ก็เป็นพ่อคุณนะอาชีพที่ตัวเองมีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วมีเรื่องเยอะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อลูกศิษย์แต่ละคนน
0: ะ
1: แต่ลูกศิษย์บางคนเขารู้เดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดการบริษัทผมเจอเขามากราบเท้าผมผมก็เฮ้ยอย่าก้มกราบแบบนี้ทั้งเขาบอกอาจารย์แล้วก็เอ่ยบอกว่าเธอที่ผ่านมือฉันคือหมายว่าคนที่เคยผ่านชีวิตผมมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อให้ผมจำได้แล้วคุณคือใครอะไรเงี้ยเด็กคนนี้เคยมาขอลาออกอาจารย์ทุกคนห้ามหมดนะ
0: ค่ะ
1: อย่าออก
0: จากมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาเรียนปีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: สองเดือนกว่าจะลาออกพ่อมาเก็บของเรียบร้อยแล้วนั่งร้องพ่อนั่งร้องไห้อยู่คนอื่นเกลี้ยกล่อมกันหมดผมมาถึงผมบอกพ่อผมด่าไปเลยบอกให้มันออกไปเลยไอ้คนไม่สู้ชีวิตปากก็บอกว่ารักพ่อมันรักไม่จริงหรอกมันอยากไปเรียนมหาวิทยาลัยอิสระมันอยากอยู่กับเพื่อนมันไอ้เด็กคนที่มันร้องไห้แล้วมันก้มลงกราบเท้าพ่อมันบอกพ่อเดี๋ยวเอาของไปเก็บผมจะอยู่ผมจะสู้ให้อาจารย์ดูแล้วเขาก็จบเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้จัดการใหญ่บริษัทหนึ่งนี่ก็เป็นค

0: ความหลังคนแก่คุยเรื่องเก่าเล่าความหลังมันเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อ้าวคราวนี้ที่จริงวันนี้ตั้งประเด็นไว้นัดกับคุณขวัญไม่ได้บอกคุณขวัญหรอกอยากคุยเรื่องไฟ
1: ไฟ
0: ป่าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะไฟโลภะและอะไรแต่ว่าเวลาไม่พอ
1: น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วแหละอาจารย์ขาเรื่องไฟ
0: ตอบปัญหาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: สมัยหนึ่งมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองก็ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะครับผมก็บอกอาจารย์ระวังนะที่น่ากลัวที่สุดคือไฟเขาบอกทำไมอยู่คุณเกิดกลัวเรื่องไฟล่ะก็บอกอาจารย์ไม่ได้ดูเหรออยุธยาพระเจ้าตากสินกลับไปบอกว่าฟื้นฟูยากแล้วเพราะไฟมันเผาทั้งเมือง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมข้ามเรื่องน้ำไปเลยและให้พวกเราเริ่มคิดเรื่องไฟตั้งแต่เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะ
0: คุณมีเวลาอีก3เดือนไฟป่าไฟบ้านไฟสวนไฟทุ่งไฟฟ้าไฟโมหะไฟราคะไฟโลภะและอีกหลายๆไฟแล้วค่อยคุยกัน
1: ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้ามาคุยเรื่องไฟกันนะคะอาจารย์อันนี้มีคำถามจากคุณด้วงค่ะถามว่าปลูกแบบทำสวนยูคาลิปตัสเป็นไม้ประดับอะค่ะอาจารย์เพราะจากเมล็ดนำเข้าแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นราสนิมที่ใบค่ะแล้วก็คือเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไอตัวต้นยูคาลิปตัสตัวนี้ที่เป็นไม้ประดับเนี่ยเลี้ยงในโรงเรือนก็คือไม่ได้โดนฝนแบบเต็มๆอ่ะนะคะแต่ว่ามีรดน้ำบ้างตอนรดน้ำเนี่ยน้ำก็โดนใบบ้างอันเนี้ยควรใช้ยาอะไรในการแก้ไขปัญหาไอ้ตัวราเป็นสนิมที่ใบอะคะอาจารย
0: ์คุณขวัญเข้าบรรยายรายละเอียดมาไหมว่าที่เขาเห็นอาการเป็นยังไง
1: คือมีรูปมาอาจารย์ค่ะเป็นต้นยูคาลิปตัสที่แบบเหมือนว่าเป็นไม้ประดับที่เหมือนเป็นไอ้ใบขาว
0: มันเป็นฝ้าขาวๆใช่ไหม
1: ใบมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นใบเหลืองๆแล้วก็เป็นสนิมเป็นตัวสีน้ำตาลที่ใบอ่ะจ้ะ
0: เหรอเอางี้เดี๋ยวรบกวนคุณขวัญส่งไลน์มาให้ผมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมจะบอกอย่างนี้คุณขวัญจะสังเกตว่าท่านพูดคำว่ายูคาลิปตัสประดับใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เนี่ยท่านเนี้ยเก่งเพราะอะไรที่เราเห็นต้นยูคาลิปตัสในบ้านเราเนี่ยที่เอามาปลูกเนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกพันธุ์คาร์มาดูเลนซิสเป็นยูคาลิปตัสที่ใบยาว
1: ๆ
0: แต่ว่างๆคุณขวัญขับรถมากับแพงแสนนะจะเห็นว่ามียูคาลิปตัสบางต้นต้นใหญ่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เปลือกจะเรียบเปลือกจะสวยมากแล้วใบเนี่ยโคนใบมันจะป่องแล้วก็ปลายใบเนี่ยจะแหลมๆคล้ายๆเหมือนรูปหอกอะคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย
0: ์หอกชายแทงเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เหมือนรูปหอกใบจะสั้นหน่อยแต่ว่าที่เรานำเข้ายูคาลิปตัสมาเป็นปลูกป่าใช้ไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยคือพันธุ์คาร์มาดูเรนซิส
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่เป็นพิษนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะฮะ
1: เพราะฉะนั้น
0: ยูคาลิปตัสมีหลากหลายสายพันธุ์มากยูคาลิปตัสเป็นพืชที่เรียกว่าทนแรงทนน้ำน้ำท่วมๆเนี่ยเอาไปปักดำเหมือนนานาข้าวอย่างขึ้นเลยอ่ะผมทดลองมาแล้วทนแรงทนน้ำทนทุกสภาวะแต่หลังๆเนี่ยมันมีโรคที่เริ่มแรกเนี่ยใบมันต้องเป็นสีเขียวใช่ไหม
1: ใช่เป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนก็ว่าไปอาจารย
0: ์อันนี้ไม่มีรายงานทางวิชาการเลยนะก
1: ็
0: ไม่มีใครวิจัยแต่ว่าท่านจะเห็นว่าใบเนี่ยมันจะเป็นขาวๆเหมือนใครเอาแป้งมาโรยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมไม่ได้เขี่ย
1: มันเป็น
0: ผมไม่ได้เขี่ยเชื้อดูนะ
1: ค่ะ
0: แต่อาการลักษณะเหมือนราแป้งแล้วพอเป็นสักระยะเนี่ยใบจะเหลือง
1: ค่ะ
0: แล้วใบจะร่วง

0: แต่ถ้าท่านระบุคำว่าราสนิมถ้าเป็นราสนิมที่เราใช้ในภาษาอังกฤษว่า rust rust เนี่ยนะตอนที่ท่านเห็นเป็นผงสีสนิมท่านต้องเอามือไปลูบท่านลูบแล้วมีผงเหลืองๆติดมาเนี่ยจึงจะใช่ราสนิมแต่ถ้าเห็นเป็นผงขาวๆเขาจะเรียกลาแป้งขาวชื่อเป็นทางการคือ powdery mildew คนละโรคคนละเชื้อเลยครับทีนี้ที่เราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเนี่ยเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรคบ้างเนี่ยแต่อัตราการเจริญเติบโตมันก็ยังโตจนกระทั่งไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ปราบไม่ได้ทำอะไรเพราะคำถามนี้ค้างไว้เพื่อผมจะดูรูปและผมจะมาฟันธงว่ามันเกิดจากอะไร
1: ได้เลยค่ะ
0: บ้านผมเนี่ยนะทุกสวนต้องมียูคาลิปตัส
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าผมปลูกไว้ทำไม
1: ไม่แน่ใจอาจารย์ปลูกไว้กันลมมั้งคะ
0: เป็นไม้ใช้สอย
1: เป็นไม้ใช้สอย
0: เป็นไม้ใช้สอยครับ
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเคยปล่อยยูคาลิปตัสไว้นะต้นขนาดเท่าตัวคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วผมมาผ่าไม้แล้วผมใช้เลื่อยผ่าก็เสียเนื้อไม้ไปเยอะไม่ได้เป็นเลื่อยแบบลงเลื่อยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ไม้แผ่นมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันใช้ไม้แผ่นไม่ได้เพราะมันแตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้มันจะแตกแล้วผมก็เลยไปถามชาวบ้านว่าเอ๊มันแตกว่าอ้าวอาจารย์นี่อ่านแต่ตำราเลยนะตำราก็ไม่มีพูดถึงหรอก
1: ค่ะ
0: บอกแล้วทำไงไม่ให้แตกกระลงก็ผลักมันลงน้ำหมดสิ
1: ค่ะ
0: แล้วลงก็บอกอันนี้ผมไม่เคยลองนะอาจารย์โคตรว่าก็โยนมาลงน้ำก่อนแล้วค่อยไปลากมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไว้นานเท่าไหร่ก็อาทิตย์นึงก็ได้เดือนก็ได้ไม่เปื่อยหรอกแล้วลากมันขึ้นมาแล้วค่อยผ่าไม่แตกหรอกไม้บางอย่างผ่าเป็นไม้แผ่นไม่ได้แต่ไม้ยูคาลิปตัสที่เราใช้ซุ้มที่คุณขวัญเห็นเขาเอาไม้ไผ่มาทำซุ้มเป็นร้านขายอาหารปัจจุบันเนี่ยในระยะแรกไม่ใช่เป็นซุ้มไม้ไผ่นะ
1: ค่ะ
0: เป็นซุ้มยูคา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้อีก1วันหยุดค่ะวันอาทิตย์สบายๆนะคะ6กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหนุ่ยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านได้เวลามาติดตามข่าวสารทั้งข่าวเด็ดที่เราต้องมาเล่ามาแชร์กันทุกบ่ายวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ติ้งหนุ่ยรายงานตัวแล้วครับก็วันนี้เองก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus รัฐจ่าย60ประชาชนควักเอง40ก็ตอนนี้เห็นว่ายอดใช้จ่ายทะลักไปถึงร้อยโอ้แสนกว่าล้านเลยนะคุณเกณฑ์นะ 138,379 ล้านบาทอันนี้เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลเรียกว่าเอามาช่วยพยุงวิกฤตพลังงานแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจประมาณ 79,505 ล้านบาทแล้วนะครับก็อันนี้เองคือสิ่งที่เป็นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีสิทธิ์อยู่ในมือกว่า26ล้านคนก็ต้องรีบไปสแกนจ่ายกันด่วนๆตามร้านค้ากว่าล้านกว่าร้านค้าทั่วประเทศเพราะเขาหมดเขตแค่15กันยายนนี้เท่านั้นหรือแค่ครึ่งเดือนนี้ใช่ไหมคุณเก
1: ๋
2: ก็ไม่มีการต่อเวลาแล้วใช่ป่ะใช้ไม่หมดสิทธิ์ก็ปลิวทันทีเลยคุณเก๋ใช้หมดหรือยังครับเนี่ย
1: เดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยสำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่ายังไงหมดแน่นอนค่ะ

นะก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตกันนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยวันที่6ใช่ไหมคะ6กันยายนเนี่ยเขามีเวทีสำคัญนะเขามีการจัดงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคุณผู้ฟังคุณติ้งหนู

0: ได้แก้ได้เปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นพลังของคนทั้งประเทศนะคะก็มีการโชว์พลังกันในเรื่องของการไม่ทนไม่เฉยและไม่ชินด้วยปีนี้เนี่ยก็ใช้สโลแกนแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่เข้าไปร่วมเสวนาแล้วก็ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับในเวทีนี้นะคะก็คือดร.พจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยก็มีการพูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจจะเลือกโกงหรือเลือกแก้แล้วก็ตอนนึงได้มีการพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันด้วยนะคะท่านก็รายยาวเลยนะบอกว่าเนี่ยค่ะคอร์รัปชันเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมไทยทั้งนี้สถานการณ์การเมืองการปกครองแล้วก็สังคมเนี่ยไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่ต้องการแก้ไขเลยแล้วก็นับวันเนี่ยจะยิ่งหนักแล้วก็ลามไปทุกภาคส่วนด้วยเพราะไม่ใช่แค่การค้าจ่ายง่ายจบทุกระบบในขั้นตอนราชการทำให้เมื่อเดือนตุลาคมปี68นะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็มีการร่วมทำเรื่องของเอกสารวิชาการเพื่อเป็นไปตามหลักสากลนะคะก็ขับเคลื่อนกันมาผ่านมา11เดือนท่านก็บอกว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในระดับหนึ่งแต่ถามว่ายังพอใจไหมไม่พอใจค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าแต่ว่าก็ถือว่าได้จุดแล้วก็สร้างกระแสให้สังคมเนี่ยเห็นถึงเรื่องของความเลวร้ายของเรื่องของคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าถ้าหากประชาชนเอกชนรัฐบาลไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เนี่ยก็จะสถานการณ์เนี่ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะอ่ะท่านก็พูดมานะคะว่าเรื่องของดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยณวันนี้ก็อยู่ในอันดับตกต่ำเลยนะฉะนั้นเองท่านก็บอกว่าถ้าหากไม่แก้ไขเนี่ยก็จะเป็นอันตรายแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าจะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเยาวชนให้เห็นถึงความเลวร้ายของการคอร์รัปชันรวมไปถึงต้องปิดทุกช่องทางเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องการแก้กฎหมายการแก้กฎระเบียบการออกใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้ดุลพินิจท่านก็บอกว่าโดยจากการทำงานร่วมกับคุณประกรณ์7เดือนก็เสนอไปเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแก้กฎกระทรวงประกาศกรมใน7กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นGDP ขนาดเดียวกันการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าต้องโปร่งใสด้วยก็ต้องมีการให้มีการเปิดเผยเป็นใช้ระบบของ AI ระบบดิจิทัลอะไรแบบนี้เพื่อเปิดข้อมูลถึงสำคัญอะไรต่างๆเพราะเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกเปิดเผยเนี่ยท่านก็บอกว่าจะช่วยเรื่องของการลดคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังด้วยแทนที่จะไปใช้เรื่องของเรื่องของดุลพินิจอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็เรียกว่าเป็นการประกาศจุดยืนของภาคเอกชนว่าจากนี้ไปจะไม่จ่ายใต้โต
0: ๊ะ
1: หรือจ่ายเงินสินบนทุกรูปแบบให้กับระบบราชการที่ส่อทุจริตอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปิดช่องทางการทุจริตในระบบราชการเพราะว่าผลการสำรวจของคณะซีโร่คอร์รัปชันของท่านดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่า89%เนี่ยของภาคธุรกิจก็มองว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญและกว่า60.9%ของผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตจากรัฐก็เคยเจอการขอให้จ่ายการตอบแทนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าต้นตอมาจากกฎหมายและก็ดุลยพินิจที่ไม่ได้อยู่ที่การจับกุมเพราะว่าการจับกุมเป็นแค่ปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุเกิดจากการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และกฎระเบียบที่อาจจะล้าสมัยนี่คือการร่วมมือกันระหว่างกกร.กับทางด้านท่านรองปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะเร่งแก้กฎกระทรวงที่เมื่อวานนี้ท่านพูดในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกใช่ไหมครับซึ่งมีกฎกระทรวงกว่า 7,600 ฉบับที่เป็นอุปสรรคจะต้องแก้เพื่อปลดล็อกให้การทำงานล้างทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดราม่าในสังคมเหมือนกันนะครับคุณเก๋ว่าสังคมก็ตั้งคำถามกลับว่าถ้าไม่จ่ายแล้วไม่ได้งานหรือติดขัดกระบวนการธุรกิจจะทำอย่างไรเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าจ่ายแล้วมันจะคล่องนะในการทำงานต่างๆแต่วันนี้กกร.ย้ำว่าต้องพึ่งพาระบบดิจิตอลกอฟเฟอร์เมนต์แล้วครับคุณเก
0: ๋
1: ต้องเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อไม่ให้เอกชนถูกบีบให้จำใจจ่ายก็สอดคล้องกับเมื่อวาน

0: อันนี้ที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาพูดถึง Fast Track อันนี้คืออาจจะเป็นแนวทางใหม่ในการที่ท่านออกมาพูดเมื่อวานนี้ในการผ่าตัดระบบราชการเพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็วและก็แก้ปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันและสินบนใต้โต๊ะก็เลยมีคำว่า Fast Track เกิดขึ้นครับคุณเก
1: ๋
0: ก็คือการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ได้รับบริการที่เร็วยิ่งขึ้นคือหมายความว่าถ้าใครไม่จ่ายก็ต้องไปเป็น1 2 3 4แต่ถ้าใครจ่ายแล้วอาจจะ1แล้วไป5เลย เหมือนกับไปทำพาสปอร์ตใช่ไหมคุณเก๋เคยมีคนเปรียบเทียบเหมือนกัน
1: เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้หรอคะ
0: จะมีถ้ามีแบบจ่ายเพิ่มจะไวขึ้นได้ไวขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแนวคิดของท่านรองนายกปกรณ์นะครับที่นำเสนอการให้บริการแบบ Fast Track ที่ประชาชนสามารถเลือกจ่ายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งคุณปกรณ์ก็ชี้ว่าไอ้ค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเพิ่มความเร็วเนี่ยเอามาพัฒนาระบบครับเอามาลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบหรือว่าเงินใต้โต๊ะเพื่อแซงคิวกันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไปจ่ายใต้โต๊ะอันรอบนี้ยกขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเลยไหมคุณเก๋ ประมาณนั้นหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็พยายามจะตีความจากเสียงสะท้อนของสังคมนะครับเพราะว่าก็มีการตั้งคำถามแล้วก็เกิดดราม่าว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือจะเป็นการตอกย้ำระบบจ่ายเงินก่อนได้ก่อนหรือเปล่าอันนี้สังคมโซเชียลก็ขอให้รัฐควรไตร่ตรองให้ดีเหมือนกันก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นดราม่าจากเรื่องของ Fast Track สู่เรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่วันนี้ภาคเอกชนร่วมกับรัฐบาล
1: เขาจัดงานเนาะ
0: เอาจริงเอาจังด้วยนะคุณเก๋นะ
1: แต่ว่าเรื่องของวันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนนี้เนี่ยที่เขามีการจับมือกันกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.แล้วก็ภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่จะย้ำแล้วก็พยายามที่จะส่งสารนะคะสารของเขาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะเขาใช้คำดีมากๆนะดิฉันขอย้ำอีกนิดนึงก็แล้วกันใช้คำว่าไม่ทนไม่เฉยและก็ไม่ชินต่อการโกงอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างทางคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะคือท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการจัดงานก่อนที่จะมีการจัดงานในวันนี้นะคะก็มีการพูดถึงย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของกกร.ที่พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะเริ่มเชื่อว่าการโกงเนี่ยมันแก้ไม่ได
0: ้
1: ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่นะการโกงแก้ไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าความเชื่อนี้เนี่ยเลยทำให้สังคมเนี่ยค่อยๆชาชินแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปล่อยให้การทุจริตเนี่ยสร้างความเสียหายต่อประเทศและคนรุ่นต่อไปนี่คือที่มาของการส่งสารหลักนะคะที่วันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนนี้เนี่ยจึงใช้ชื่อว่าโกงได้ต้องแก้ได้สิจะแก้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าโกงได้แก้ได้เปลี่ยนจากความสิ้นหวังเนี่ยเป็นพลังของคนทั้งประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนประชาชนว่าอย่าให้เรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยชัยเป็นชัยชนะเราด้วยการทำให้เราเนี่ยหมดหวังแล้วก็รู้สึกว่ามีความเคยชินแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ย มันเป็นไปแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าคิดว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยแล้วจะทำอะไรไม่ได้คุณมานะบอกแบบนั้นพยายามที่จะส่งสารนะคะแล้วก็บอกว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ชะตากรรมของประเทศนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ขณะเดียวกันเนี่ยทางประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็บอกว่าตลอดกว่า15ปีที่ผ่านมานะคะ ACT เนี่ยก็มีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็กลไกในการตรวจสอบในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตรวจสอบแล้วก็มีส่วนในช่วยในเรื่องของการปกป้องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้าคิดเป็นเม็ดเงินนะถึง 79,700 ล้านบาทแล้วนี่คือการเคลื่อนไหวของเขานะคะอ่ะก็เนี่ยล่ะค่ะก็เป็นการส่งสารนะวันนี้เขาก็มีการจัดงานแล้วก็จัดสัมมนากันแล้วก็พยายามจะย้ำนะคะว่าสังคมอ่ะอย่าชาชินกับเรื่องของการทุจริตเลยก็ช่วยกันปลุกพลังคนไทยออกมาต้านโกงกันนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ปัญหามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปก็อยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในการเฝ้าระวังด้วย
0: ตอนนี้ประเทศไทยต้องรีบยกระดับความโปร่งใสนะครับเพื่อที่จะไต่อันดับความน่า

0: ชื่อถือเพื่อเข้าสู่สมาชิกต่างๆที่จะเพิ่มการลงทุนแล้วก็เพิ่มในส่วนของความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนตื่นตัวแล้วก็ใช้วันนี้ในการแสดงออกถึงการต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ6กันยายนวันนี้ยังมีอีก1ประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ก็อยู่ในห้วงของครบรอบ1ปีโหวตให้นายกอนุทินเป็นรัฐบาลอาจจำได้เปล่าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วในห่วงเวลานี้เดียวกันใช่ไหมครับก็วันนี้เองครับมีการพูดถึงประเด็นนี้ออกมาจากทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณภริศวัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้ออดีตแกนนำคนเสื้อแดงออกมาบอกว่า MOA พรรคประชาชนและก็ภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนอันนี้คือเป็นหนึ่งในประโยคที่คุณณัฐวุฒิเอ่ยในห้วงของครบรอบ1ปี MOA ที่พรรคประชาชนโหวตให้ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลก็อันนี้คุณไอติมบอกว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าครบรอบ1ปีแห่งเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจผิดพลาดคุณไอติมยอมรับแล้วเหรอว่าพลาดอันนี้คือสิ่งที่ออกมาจากที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้ครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าเป็น1ปีแห่งการที่ถูกพี่น้องประชาชนลงโทษผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณไอติมก็ยอมรับว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวเพราะในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประเด็นที่ทำให้ผู้สื่อข่าวต้องถามว่าอันนี้เป็นเหตุผลด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ไปตรวจสอบเรื่องการหัวสวในช่วงแรกเพิ่งจะมาทำกันตอนหลังเนี่ยกูในทีมก็บอกว่าความจริงตอนนั้นเนี่ยวันที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกก็มีคุณหมอวายโยนะที่อภิปรายตรวจสอบแต่ก็มีข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาก็คุณอนุทินบอกว่าก็คิดว่าคงไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบเชิงลบที่ตามมาครับและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนได้ทำในวันนี้ก็จะทำให้ต้องให้ทุกคนรับผิดชอบเรียกว่าจะรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตครับคุณเก๋คุณไอติมใช้คำนี้เลยการที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดในวันนั้นก็คุณไอติมบอกว่าถือว่าตัวเองนั้นได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.ตอนนี้เวลาทำหน้าที่เหลืออีกประมาณ3ปีกว่าก็ถือว่าส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ของตัวเองใน3ปีข้างหน้าก็คือจะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นแม่คุณเก๋น่าสนใจครับสำหรับประเด็นนี้สำหรับคอการเมือง
1: ค่ะ
0: เหตุเพราะตัดสินใจขานชื่อผิด3วินาทีในวันนั้นต้องมารับผิดชอบ3ปีในวันนี้ที่จะต้องแก้ปัญหาจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของพรรคประชาชน
1: จริงๆมีความคิดเห็นออกมาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะอย่างเพจ Facebook ของทางคุณวิโรจน์เองนะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเองเนี่ยท่านก็มีการโพสต์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดขึ้นของรัฐบาลที่ภายใต้ MOA เนี่ยแหละนะคะก็พยายามที่จะอธิบายไทม์ไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นเพจเอาไว้นะคะว่า1ปี MOA ความรับผิดชอบต่ออดีตที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขที่อนาคตนะคะแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวมากเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูในเพจ Facebook ของทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าชวนคุยกันนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทาง UN แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาของโลกเลยนะมีการออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตัวค่อนข้างจะมีความ 100% แล้วนะคะว่าเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยในรอบนี้นะคะมีความเสี่ยงที่อาจจะรุนแรงแล้วก็มากผิดปกติเป็นประวัติการณ์ด้วยทีนี้เนี่ยทั่วโลกเขากำลังจับตามองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น UN แล้วก็การออกมาเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกแบบนี้การออกมาเตือนพร้อมๆกันเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลังเลยนะว่าเราจะรับมือ ือกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องของรูปแบบอุณหภูมิ

0: ุมฝนแล้วก็สภาพอากาศอะไรต่างๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีความเสี่ยงเนี่ยเรียกได้ว่าสุดขั้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าถ้าหันมามองในส่วนของบ้านเราเนี่ยวันนี้มันมีความเชื่อมโยงเพราะว่ามีทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอะค่ะเขามีการออกมาสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยกับการรับมือภัยพิบัตินะก็ไปสำรวจตัวอย่าง 1,241 คนด้วยกันนะคะเก็บตัวอย่างมาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถึง 84.29 บอกว่ากังวลกับภัยพิบัตินะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดเลยแล้วก็มองว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภัยพิบัติเนี่ยเกิดบ่อยแล้วก็รุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนขณะเดียวกัน 69.70 นะคะมองว่าสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะติดตามข่าวสารการประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอขณะที่กลุ่มตัวอย่างนะคะ53.19บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นสักเท่าไหร
1: ่ oh,
0: ว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่จะอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แล้วที่สำคัญเนี่ยมองว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากที่สุดนะคะถึง 68.65 เลยซึ่งผลโพเนี่ยมันสะท้อนยังไงนะคะทางประธานสวนดุสิตโพอาจารย์พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่ากำลังสะท้อนว่าคนไทยกังวลกับภัยพิบัติที่ใกล้ตัวแล้วก็มองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้ว่าจะเตรียมตัวรับมือด้วยตนเองนะคะแต่ว่าความเชื่อมั่นต่อการรับมือของรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังค่อนข้างต่ำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้รัฐเส้นมีการเร่งเรื่องของการสร้างความพร้อมก่อนเกิดเหตุอย่างเช่นระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินการเยียวยาอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยกับประชาชนนะคะขณะเดียวกันประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณภัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอาจารย์มนทนสุวรรณประภาก็บอกว่าคือถ้าหากพิจารณาความเถี่ยงความถี่การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าอุทกภัยเนี่ยเกิดแล้วก็เกิดซ้ำๆแบบนี้มาอย่างยาวนานเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยสังคมเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเจอเหตุการณ์ซ้ำๆก็จะค่อยๆนะคะเคยชินแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องยอมรับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความสูญเสียหลายส่วนมากที่อาจจะป้องกันได้นะคะอ่ะก็เป็นผลโพออกมาก็วันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยเนี่ยละค่ะว
1: ่
0: าที่UN แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะของอุตุโลกเนี่ยเขาออกมาเตือนเนี่ยโอ้โหมันจะเราจะต้องรับมือกันยังไงแล้วก็เหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะชวนคุยกันในช่วงหน้าด้วย
1: ก็เรียกว่าเป็นเหตุที่คนไทยเองก็ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่กับภัยพิบัติที่เกิดจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากฟ้าและก็ฝนโดยเฉพาะวันนี้เองครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนชัดเจนว่าช่วง4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งวันนี้รวมถึงอีกหลายๆวันในช่วง 1-2 วันข้างหน้าจะเป็นช่วงที่อันตรายครับคุณเก๋เพราะว่าฝนจะตกเทกระหน่ำลงมาอีกรอบโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งต้องรับศึกหนักเพราะว่าฝนตกชุกถึง70%ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกทม.กับปริมณฑลก็อ่วมไม่แพ้กันครับ60%ของพื้นที่ก็ต้นต่อมาจากความวิปริตทางสภาพอากาศนี่แหละครับร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยแถมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าพายุกำลังแรงที่ลดระดับลงมาอันนี้มาซ้ำเติมให้กับสถานการณ์มันเลวร้ายไปอีกเมื่อวานนี้ใครอยู่แถวหน้ารังสิตห้างฟิวเจอร์พาร์คก็คงจะได้ชุ่มฉ่ำกับน้ำท่วมจนมิดเกือบครึ่งคันรถเลยทีเดียวนะครับก็เห็นภาพมาคุณเก๋เมื่อวานนี
0: ้
1: ก็เรียกว่าตอนนี้อากาศมันสุดขั้วจริงๆครับคือฝนตกก็ตกแช่ตกนานก็เห็นภาพที่บริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็สยองก็น้ำท่วมพอสมควรเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้ทั้งหน้าเซ็นทรัลและบึงแก่นนครน้ำก็รอการระบายครับจนการจราจรกลายเป็นอัมพาตไปหมดเลยคนขอนแก่นเมื่อวานนี้บ่นกันอุบเลยครับคุณเก๋ฝนตกแป๊บเดียวแต่ก็น้ำมากันไวเหลือเกินนะครับก็อันนี้แหละครับที่จะท้อนไปถึงผลโพลที่คุณเก๋รายงานให้ทราบว่าประชาชนนั้นไม่มั่นใจเลยแล้วก็ยังผวา

0: กับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำป่าไหลหลากที่ตามมาก็คือเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่ก็จะทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะทางใต้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับคุณเก๋เพราะว่าไฟป่าที่อินโดนีเซียเนี่ยก็สร้างมลพิษกำลังเป็นควันไฟทะลุข้ามแดนตอนนี้กระทบหนักถึง5ประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนติมอร์เลสเตและก็ฟิลิปปินส์บ้านเราตอนนี้กำลังจับตาอยู่นะครับว่าควันไฟที่มันเผาบริเวณบนเกาะสุมาตราและก็บริเวณกาลิมันตันเห็นว่าเป็นพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 200,000 เฮกตาร์ก็เห็นว่าแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยมันเผาเพิ่มอีกตอนนี้เป็นแสนกว่าเฮกตาร์เลยนะครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 กว่าคนเอาเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียเห็นว่าก็อ่วมสุดเลยรัฐสราวักค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งปรี๊ดระดับสีม่วงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับคุณเก๋ครับอ
1: ัน
0: นี้คือฝุ่นมลพิษข้ามพรมแดนก็ทางมาเลย์ตอนนี้เองมีการประกาศปิดสถานศึกษาหนีฝุ่นกันวุ่นเลยทีเดียวครับก็ตอนนี้เองอินโดนีเซียเนี่ยมีทั้งไฟป่ารวมถึงยังต้องผวากับภูเขาไฟอันนักกราวกะเตาอีกคุณเก๋อันนี้มันปะทุขึ้นมาครับเป็นภูเขาไฟที่ปะทุเดือดตามมาแล้วก็พ่นเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นฟ้าทำให้ตอนนี้สนามบินนานาชาติที่โซเอกาโนฮัตตาสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาต้องระงับเที่ยวบินด่วนจนถึง9โมงเช้าวันนี้เลยทีเดียวเห็นว่ายกเลิกไปถึง209เที่ยวบินนะอันนี้ก็สร้างความโกลาหลให้กับผู้โดยสารที่ตกค้างเป็นจำนวนมากทั้งในและก็ระหว่างประเทศนี่ต้องระวังฝุ่นเท่าทานจากภูเขาไฟไฟป่าอินโดที่ตอนนี้ควันข้ามไปถึง5ประเทศก็ทางใต้เราก็ต้องจับตาเหมือนกันครับ
1: ภูเขาไฟที่คุณทิ้งหน่วยบอกนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเริ่มมีการปะทุนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันศุกร์กันยายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จนถึงต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยนะคะถึงขนาดแบบว่าณเวลานี้เนี่ยต้องมีการเหมือนกับเตือนนะคะที่เป็นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวห้ามไปทำกิจกรรมภายในรัศมี3กิโลเมตรจากศูนย์กลางของการปะทุเลยแล้วก็หัวหน้าทีมสังเกตการของภูเขาไฟเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าภูเขาไฟนะคะอานักกรากระตัวเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเตือนภัย3นะแล้วก็ระดับเฝ้าระวังขนาดนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะเสี่ยงแบบว่าเรื่องของการปะทุลดลงก็หมายความว่าคือยังมีแต่แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะถ้าแปลภาษาแบบนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมเรื่องของการรับมืออันตรายจากลาวาแล้วก็การพ่นลาวาร้อนเมฆร้อนแล้วก็เท่าภูเขาไฟด้วยนะคะเพราะว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเขาติดตามตลอดเลยศูนย์เตือนภัยเท่าภูเขาไฟเนี่ยเขามีบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างกลุ่มแรกเนี่ยอยู่ระดับสูงไม่เกิน 20,000 ฟุตนะหรือประมาณสัก 6,000 เมตรทิศทางการเคลื่อนตัวอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพลมเลยค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีการเคลื่อนออกทางเฉียงเหนือถึงทางใต้ครอบคลุมบางพื้นที่ของกรุงจาการ์ตาด้วยนะคะแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยอันนี้สูงมากถึง 50,000 ฟุตเลยหรือประมาณ 15,000 เมตรนะคะอันนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงตะวันตกเฉียงเหนือครอบคลุมนะคะบางส่วนของบันเตินลำปุงนะคะแล้วก็เบงกูลูของช่องแคบสุนดาตอนใต้แล้วก็มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกของเกาะสุมาตราด้วยอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้ต้องมีการระงับเที่ยวบินชั่วคราวเลยนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องของเท่าของภูเขาไฟแล้วก็กลัวว่ามันจะมีการปะทุที่มีแนวโน้มเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะ
0: ก็อันนี้เดี๋ยวมาถามอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ในช่วงหน้านะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังเดือดเลยทีเดียวนี่คือซูเปอร์เอลนิโญหรือผลพวงจากอากาศภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอากาศร้อนขึ้นโลกเดือดก็ทำให้หลายพื้นที่ตอนนี้อะไรต่อมีอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวนะครับ
1: อย่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าต้องสวมหน้ากากนะคะเพราะว่าอากาศที่ถ้าสูดเข้าไปเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีอันตรายเหมือนกันเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกเลยเท่าภูเขาไฟเนี่ยมันประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหินแร่เศษแก้วภูเขาไฟแล้วก็อาจจะมีเรื่องของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปะปนอยู่ด้วยถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการระคายเคืองตาระบบทางเดินหายใจไอหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทำให้คนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอาการของคนที่มีโรคทางเดินหายใจแบบนี้ค่ะโรคหอบหืดเนี่ยก็จะมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยล่ะค่ะการประกาศเตือนนะคะว่าโอกาสในการเกิดขึ้นของซุปเปอร์เอลนีโญในรอบนี้เนี่ยสอที่จะมีความรุนแรงแล้วก็มีความผิดปกติเขาใช้คำแบบนี้เลยนะทาง UN กับอุตุโลกเนี่ยบอกว่ามีความรุนแรงแล้วก็สอผิดปกติเป็นประวัติการเลยสำหรับรอบนี้นะคะจะหนักหนาถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปวิเคราะห์พูดคุยครับกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมาแล้วล่ะเพราะดูจากความปวนแปรปรวนของภูมิอากาศทั้งฝนตกแบบแช
1: ่
0: อากาศสุดขั้วแห้งแล้งสุดกู่ไฟป่าอินโดนีเซียภูเขาไฟปะทุโอ้โหตอนนี้มันใกล้เข้าประเทศไทยเข้ามาแล้วนะครับภาวะดังกล่าวจะรับมืออย่างไรไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากม.รังสิตและท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจักรีคุณจิรารัตน
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ค่ะอาจารย์เสรีคะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งทาง UN แล้วก็ทาง WMO ก็คือ
3: ครับ
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยออกมาเตือนแบบพร้อมๆกันเลยนะคะว่า 100% แน่นอนเราจะเจอซุปเปอร์เอลนีโญแล้วก็ใกล้จะเข้ามาแล้วด้วยถึงขนาดเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์50ปีขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเลยที่มีการประกาศระดมพลและต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะรับมืออาจารย์คะตอนนี้เรากำลังอยู่โลกของเรากำลังอยู่ในช่วงของภัยรุนแรงที่บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้น 100% อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะมันจับสัญญาณตรงไหนยังไงคะ
3: คือความหมายก็คือว่าแน่นอนว่าการคาดการณ์เนี่ยนะครับเขาก็คาดการณ์เป็นระยะนะครับเม
1: ื
3: ่อก่อนนี้อาจจะ6เดือนที่แล้วเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยสัก 60%
1: ใช่
3: นะพอใกล้ตัวปั๊บเนี่ยมันกลายเป็น 100% ละตอนนี้
1: แสดงว่าชัดเจนแล้วใช่มั้ยคะเจอแน่นอน
3: แล้วครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าแน่นอนว่าการคาดการณ์ตอนที่ 60% เขาต้องการเตือนให้โลกเตรียมรับไว
1: ้
3: นะก็คือมีเวลามากก็เตรียมรับได้ดีนะแต่นี้พอใกล้ตัวเข้ามาพอ 100% เนี่ยเวลามันแทบไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะต้องเตรียมรับเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องฟันธงว่าโอเคนะครับถ้าตรงนี้น้ำไม่มีหรือปลูกข้าวไม่ได้จะให้เขาทำอะไรนะครับอันที่2ถ้าน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยจะเกิดน้ำต้นทุนไม่สามารถไปผลักดันน้ำเค็มได้เกิดน้ำก่อยขึ้นมาการปลาทั้งสองการปลาจะทำยังไงเนี่ยไอ้ใครเขาเตือนมาลักษณะของมาตรการคุณต้องชัดเจนนะถ้ายังไปแบบไม่คลุมเครืออยู่มันเสียหายหนักนะครับเพราะมันไม่เคยเกิดไง
1: คือ
3: มันไม่เคยเกิดรุนแรงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทไม่ได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยเราจะเจอแบบ 100% แน่ๆสำหรับซุปเปอร์เอลนีโญเกิดขึ้นแน่ๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังถามกันนะคะณเวลานี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่อาจจะรุนแรงแล้วก็ใช้คำว่าผิดปกติในประวัติการความรุนแรงของเขานี่จะถึงขนาดไหนแล้วตอนนี้สัญญาณเตือนที่เป็นตัวชี้วัดอาจารย์คืออะไรบ้างคะ
3: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่มีการจดสถิตินะครับคือเราจดสถิติที่ชัดเจนเนี่ยเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีย้อนหลังนี่นะครับ ทีนี้ครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2558ถึง2559
1: ค่ะ
3: นะครับตั้งแต่มีการจดบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นรุนแรงที่สุดก็คือความหมายคืออุณหภูมิทั้งฝั่ง2ฝั่งมหาสมุทรต่างกันประมาณ 2.6 องศาเพราะครั้งนี้เขาบอกว่าจะทะลุไป 3.6 นะครับเพราะฉะนั้นความต่างมหาสมุทรเนี่ยก็เท่ากับว่ามันรุนแรงกว่าเกือบเท่าตัวนะฮะทีนี้ พอแรงขึ้นเราก็ต้องกลับไปดูว่าเมื่อปี2558-2559เนี่ยเราเสียหายอะไรประเทศเรานะการธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกเขามีสถิติว่าในปีนั้นเขาเสียหายไป 82,000 ล้าน
1: ค่ะ
3: นะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นครั้งนี้ในปีหน้าความเสียหายมันย่อมรุนแรงกว่าเดิมนะนะครับอันนี้คือในเชิง

0: ของข้อมูลของธนาคารประเทศไทยนะครับเราก็ต้องเตรียมรับอย่าให้เสียหายที่ขนาดจึงว่าตอนนี้ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการความเสียหายแสนกว่าล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยก็เป็นประเด็นไงว่าเราต้องคือต้องไม่ประมาทอะคุณใช้คำว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะไปถือว่าเราเคยผ่านมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเราใช้มาตรการอย่างนี้อันนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: คือมันผิดจากกรอบที่เคยใช้วัดไปเยอะเลยใช่ไหมคะครั้งนี้ในรอบนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำลังกังวลกันมากที่สุดอะค่ะแล้วก็สิ่งที่มันจะนำไปสู่เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพอย่างสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับโลกหรือเกิดขึ้นกับไทยเนี่ยความผันผวนความสุดขั้วมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรยังไงบ้างที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็ต้องกังวลบ้างคะ
0: ครับคือขนาดเนี้ยความรุนแรงของซูเปอร์เอโรมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะตกประมาณเดือนธันวาถึงมกรา
2: ครับ
0: ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอิทธิพลจะส่งไป 4-6 เดือนข้างหน้านะครับคือหลังจากเขาแตะระดับสูงสุดแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ส่งผลกระทบทันทีหมายว่าเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันร้อนขึ้นผิดปกติมากนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆส่งผลกระทบกับบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้ทันทีนะมันก็ค่อยส่งผลกระทบไม่ส่งผลกระทบจะยาวไป 4-6 เดือนเพราะฉะนั้นมันก็คือมันไปค่อมเอามีนาเมษาซึ่งเราร้อนอยู่แล้วถูกไหม
2: เ
0: ราร้อนปกติเราร้อนอยู่แล้วแต่การร้อนที่จะถึงนี้มันจะร้อนสุดจุดมันจะร้อนสุดขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรนะผู้สูงอายุเด็กหญิงมีครรภ์เขาไม่เคยเจอความร้อนอย่างนี้ออกไปทางนอกจากที่ทำงานไปอุณหภูมิตั้งไว้25 26พอออกไปปั๊บ45มันจะอยู่ได้ไหมในสภาพอย่างนั้นนะอันนั้นเราต้องกลับมาคิดเนี่ยซึ่งที่ผมเรียนครับตอนนั้นเราไม่เคยเจอนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมาตรการอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเจอเหตุการณ์ที่ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะไม่เคยเจอเขาก็นวัตกรรมคือห้องเย็นสำหรับคนเห็นไหมมีรูปคนไปนั่งอยู่ในเหมือนในตู้เย็นนะเพิ่งคิดได้เมื่อปีนี้นะของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นของเราร้อนกับญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมเพราะเรายังไม่คิดอะไรเลยแต่เรายังคิดว่าเราอยู่ได้อะแต่จริงๆแล้วผมว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีอะไรเตรียมการนะคร
2: ับ
0: ผมนั่นในระดับแรกเลยนะเรื่องแค่อุณหภูมินั่นเองช่วงมีนาเมษาจะร้อนสุดๆมากกระทบกับคนแน่นอนกับพืชทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเมื่อปี2567ทุเรียนเสียหายไป 50%
2: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นครั้งนี้ทุเรียนจะเสียหายมากกว่า 50% เพราะว่ามันสูงกว่าในอุณหภูมิมันสูงกว่าทุเรียนก็จะไม่ติดดอกน
1: ะ
0: มันร้อนจัดมากนะฮะเนี่ยจะแก้ยังไงจะทางหน่วยงานต่างๆจะไปทำให้เกษตรกรเขามีความมีภูมิต้านทานยังไงอ่ะเนี่ยยังไม่มีคำตอบไงตอนนี้คือเจ้าของสวนทุเรียนก็พอดีวันศุกร์ที่11สัปดาห์หน้าเนี่ยชาวสวนทุเรียนนัดผมไปเจอละขอมาช่วยเขาหน่อยว่าจะทำยังไงมาช่วยกันเนี่ยผมก็ต้องเตรียมคำแนะนำไปให้เขาว่าเรา67เราเจออะไรเพราะฉะนั้น6ปีนี้มันจะดับเบิลนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้มาตรการเหมือนเดิมคุณก็สู้อุณหภูมิขนาดนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับทุเรียนนะครับ
2: ครับ
0: เรื่องน้ำกินน้ำใช้ของเราอีกนะครับเราเจอน้ำก่อยในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณจะทำยังไงกันยังไง
1: ค่ะ
0: นะหรือแม้แต่เรื่องของมีคนบอกว่าการใช้พลังงานนะจังหวะที่คนมันร้อนจัดไงคนเปิดแอร์พร้อมกันทั่วกรุงเทพเนี่ยในเมืองนอกมันเคยเกิดเบรกดาวน์ไงพลังงานมันทันทีไงมันเบรกดาวน์แต่เองจะทำยังไงมาตรการต่างเหล่านี้เราประมาทไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าตามข่าวบอกว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยก็มีโอกาสเผชิญทั้งคลื่นความร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็พายุที่อาจจะรุนแรง
0: ใช่
1: มากขึ้นด้วย
0: คือมันจะตามมาพอครึ่งเดือนแรกเราจะเจออย่างนี้พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะตามมาก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับลมแรงฝนตกหนักพายุแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ100-1,000 ปีมันเคยเกิดมาแล้วในช่วงหลังปีเอนิโย1ปีความหมายก็เรียกเอนิโยพัสไง
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ก็คือว่าเราจะเจอสถานการณ์ซูเปอร์เอนิโยเนี่ยแน่นอน 100% แล้วก็จะลากยาวแล้วก็ข้ามไปจนถึงปี70เลยนะคะบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจนยากจะคาดการแล้วก็ทำได้ยากกว่าเดิมด้วยแต่ทีนี้อาจารย์ปรากฏการแทรกซ้อนหรือความซับซ้อนของภัยพิบัติมันจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นปัจจัยเพิ่มเติมไหมคะ
0: คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรากำลังจะ

0: เน้นย้ำไปที่เราต้องเตือนในพื้นที่เสี่ยงให้ได
1: ้
0: มันจะลดความเสียหายลงไปทันที 30% น
2: ะ
0: คร
2: ับ
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเห็นว่าคุณจักริดคุณจุฬารัตน์จะเห็นว่าช่วงที่ท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับฝนตกประมาณเกือบ380มิลลิเมตรนะครับ12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนนะฮะหลายหน่วยงานก็พยายามนะแต่เขาคาดการณ์ในลักษณะ60มิลลิเมตรถึง80มิลลิเมตรเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วงนี้เราก็ต้องเร่งพัฒนาให้ได้ว่าเราสามารถจะคาดการณ์ละความแรงและสถานะความสุดขั้วเนี่ยได้ไหมถ้าเราได้เนี่ยเราเท่ากับว่าเราสามารถจะบอกประชาชนได้พื้นที่เสี่ยงนะให้ย้ายให้อพยพ
2: ม
0: ันจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เป็นเพื่อเป็นช่องว่างอยู่ที่ต้องทำให้ได้นะประเด็นที่สองคือเมื่อเราเตือนเขาได้แล้วอพยพเขาได้แล้วเนี่ยนะครับความสูญเสียชีวิตมันจะไม่มีอันที่สองทรัพย์สินรถยนต์เนี่ยมันวัดได้เลยว่าถ้ารถยนต์ยังอยู่ในน้ำอยู่หรือเอาไปไม่ได้แสดงว่าเราเตือนเขาไม่ทันนะตรงนี้มันก็วัดได้มันก็ต้องตามมาอันที่สามก็คือว่าสมมติว่ากรณีสมมติเรื่องแล้งนะฮะถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่มีน้ำทำนาหรือปลูกทุเรียนเสียหายเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้เขาทำอะไรถ้าเขาไม่ทำนา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยมันมาตรการมันต้องชัดไง
1: โอ้ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าฟังแล้วนี่ก็พอจะคลายความกังวลหวาดผวาได้บ้างครับอาจารย์เพราะว่านี่คือแนวทางที่วันนี้เองแม้แต่สวนดุสิตโพก็ยังถามหาอยู่กับฝีมือในการรับมือภัยพิบัติของรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นและก็อยากจะให้รัฐบาลหาแนวทางเพื่อกู้ศรัทธาภาพลักษณ์แนวทางที่อาจารย์นำเสนอนี่ก็น่าจะพอช่วยกู้ภาพลักษณ์ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือพอดีผมเองก็เป็นคณะทำงานเป็นคณะที่ปรึกษาของท่านรองนายกสงศักดิ์เนี่ยเราก็เน้นย้ำตรงนี้ตลอดเน้นย้ำให้หน่วยงานนะเน้นย้ำว่าคุณต้องไปกระจายแก้มลิงนะกระจายอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้ทั่วพื้นที
2: ่
0: นะทุกลุ่มน้ำที่ประชาชนเขาทำมาหากินนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอกระจายไปแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างแก้มลิงหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอ่ะแล้วในขณะนั้นเราไปหวังพึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนน้ำมันก็ไม่มีแล้วก็คุณจุฬาธิกิจทราบไหม
2: คร
0: ับว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ที่เขาจะจ่ายน้ำให้ได้ชุมชนทั่วประเทศนะครับ 100% เนี่ยเราจ่ายเขาได้แค่30เองนะอีก70เนี่ยเขาไม่มีน้ำกินน้ำใช้นะเขาใส่น้ำฝนซูเปอร์นิโน่ทำให้ฝนไม่ดีแรงจัดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาอย่างไรก็ต้องให้เขาขุดบ่อขุดตะเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งทำเลยระหว่างที่มีฝนอยู่ฝนจะอยู่กับเราแค่15กันยาคาดการประมาณนั้นนะครับก็
2: ค
0: ือก็ประมาณอีกสัก10วันเนี่ยช่วงเนี้ยความจริงแล้วบ่อสระอะไรเนี่ยมันควรจะเรียบร้อยแล้วครูเทสเต็มเลยนะครับเพื่อเก็บน้ำฝนที่จะตกลงมานะครับ
2: ค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ท่านรองนายกสงศักดิ์ก็ได้สั่งการไป
2: ค่ะ
0: เราก็ต้องมาดูว่าสั่งไปแล้วทำหรือเปล่านะครับต้องติดตามนะครับ
2: รวมไปถึงเรื่องของระบบเตือนภัยที่ส่วนกลางเวลาส่งไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้กลไกของท้องถิ่นเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมคะถึงจะน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเจาะในพื้นที่ที่เรื่องของการเตือนภัยด้วยอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราอาศัยส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าทำไมไม่ส่งเซลล์บอร์ดคาร์ดไปหาเขาเลยต้องเรียนตรงๆว่าคุณจุฬารัตน์คุณจักรกิจอยู่กรุงเทพเรากรุงเทพเราจะไปรู้ว่าพื้นที่ตำบลกอบตขอหมู่บ้านงอจะเกิดเหตุเนี่ยยากมากนะครับในเชิงปฏิบัติถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณจุฬารัตน์ก็คือท้องถิ่นต้องตระหนักและต้องตื่นตัว
2: นะครับ
0: หล
2: ัง
0: จากได้รับเซลล์บอร์ดคาร์ดไปว่าจะมีความรุนแรงในลักษณะอย่างนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นรายอำเภอรายจังหวัด
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจังหวัดก็จะต้องไปประเมินในเชิงรายละเอียดเชิงพื้นที
2: ่
0: นะครับว่าตรงไหนที่มันทำมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแน่นอนเรารู้พื้นที่อยู่แล้วพื้นที่ที่ขาดน้ำเนี่ยชนประทานไปไม่ถึงเนี่ยรู้อยู่แล้วตอนนี้เราบอกอะไรเขาหรือยังตอนนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์ขอแต่ประเด็นที่เนปาล นิดนึงค่ะอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาล เนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลกระทบเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยที่รุนแรงขึ้นด้วยหรือไม่หรือเรื่องของภาวะโรคร้อนอะไรต่างๆไหมคะหรือว่าสิ่งที่มันเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในครั้งนี้สำหรับเนปาล เนี่ยค่ะมันคืออะไรยังไงคะอาจารย
0: ์ครับมันมีความเชื่อมโยงกันเชิงระบบนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือคำว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำแข็งก็โลกละลายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่

0: จังหวะเนี้ยก็คือมันเป็นปีเอนิโนปีซูเปอร์นิโนอุณหภูมิก็จะสูงกว่าปกติมันก็ละลายมากกว่าปกตินะแต่คำถามคือมันละลายแล้วเมื่อไหร่จะถล่มนี่แหละตรงนี้แหละมันต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับมันต้องอาศัยเซ็นเซอร์ภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมที่ติดตามตลอดไงว่าอันนี้มันเริ่มเคลื่อนตัวไปแล้วนะนะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าประเทศจีนเองเขาก็ติดตั้งมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนนะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับเขาก็ติดตามเขาถึงเตือนเราเมื่อ2สัปดาห์ว่ามันจะเกิดเหตุครั้งที่2นะและครั้งที่3ตามมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหนีไม่พ้นเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะเราไม่สามารถจะทราบได้เลยนะครับแม้แต่เราเองเนี่ยเราอยู่บ้านอยู่เชิงเขาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าบนเขาฝนตกหนักอ่ะนะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกกระจายมันกระจุกตัวเล็กๆในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ทำให้น้ำไหลหลากแผ่นดินถล่มได
1: ้ค่ะค่ะตอนนี้หลายๆประเทศเรียกได้ว่าเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญบ้างแล้วบางส่วนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเรื่องของที่อินโดนีเซียที่มีเรื่องของการจับตาเรื่องของภูเขาไฟเรื่องของไฟป่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็อันนี้มาจากในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับคือภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่เชื่อมโยงกับโลกร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรอบของการเกิดที่ซึ่งคาดเดาได้ยากเหมือนแผ่นดินไหวฮะเป็นอิสระถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่การเกิดภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดมากนะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยตามหลักการตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะทำให้โลกเย็นลง 2-3 ปีนะครับเย็นลงนะเย็นลง 2-3 ปีเพราะเขาบอกว่ามันปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไป
1: ค่ะ
0: ครับตัวนี้
2: คลายความร้อนไปแล
0: ้
2: ว
0: ใช่ครับแต่ว่าการเกิดภูเขาไฟระเบิดเขาบอกที่ครั้งที่เกิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอนักกับตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันยังเป็นขนาดความรุนแรงภูเขาไฟยังเป็นท้องถิ่นอยู่คือแม้กลุ่มเล็กๆคือไม่ได้มีผลกระทบต่อโลกร้อนเพราะฉะนั้นซูเปอร์เอลนีโญยังเป็นเรื่องใหญ่อยู
1: ่
0: เรื่องทำให้โลกร้อนนะครับดังนั้นก็แน่นอนไฟป่าเนี่ยของเราก็อนาคตนะฮะพอเข้าธันวาเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วมีไฟป่าฝุ่นควัน AFM 2.5 ตามมาซึ่งก็จะหนักกว่าปีก่อน
1: ก็มีปัจจัยผสมเข้าไปอีกได้ค่ะอาจารย์ฉะนั้นเองเนี่ยเกิดขึ้น 100% อ่ะนะคะก็ยืนยันกันมาทุกหน่วยงานของระดับโลกแล้วเดี๋ยวเราต้องรับมือกันจริงจังแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงละใกล้มาถึงแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เสรีมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: และช่วงนี้ครับเราจะมาตามต่อประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากหลังจากเมื่อวานนี้รายการคุยกับครม.อนุทินโดยคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ออกมาพูดถึงการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐก็เลยมีคำว่าผ่าตัดระบบราชการครับก็เป็นประเด็นร้อนเป็นอย่างยิ่งรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของระบบแรงงานไทยของเราด้วยที่จะต้องเร่งปฏิรูปด้วยใช่ไหมครับคุณเก๋เพราะว่าตอนนี้ปัญหาตลาดไม่ตาเขาเรียกว่าแรงงานไม่ตรงกับความต้องการในตลาดบางคนเข้าไปทำแล้วแป๊บเดียวออกมาใช่ไหมครับหรือโซเชียลเดี๋ยวนี้นักศึกษาตามมหาลัยดังเขาก็รีวิวกันนะว่าแต่ละคณะเนี่ยใครจบออกไปแล้วเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
2: คณะไหนรับคนมากสุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งการผ่าตัดระบบราชการการปฏิรูปแรงงานจะเป็นโจทย์ใหญ่ชีวิตคนไทยหลังจากนี้อย่างไรไปวิเคราะห์กับศาสตราพิชานแลดิลกวิทยรัตน์ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นนักเศรษฐศาสตร์แรงงานคนสำคัญด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์แลครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับอาจารย์ครับก่อนจะพูดถึงการปฏิรูปแรงงานเนี่ยขออนุญาตพูดถึงการผ่าตัดระบบราชการก่อนครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนสนใจกันเหลือเกินครับทั้งเรื่องของการลดคนลดขนาดองค์กรรวมถึงการจะดูแลหลังจากเออร์ลี่รีไทร์ออกไปหลังจากนี้ครับอาจารย์มองถึงแนวทางนี้อย่างไรบ้างครับ
4: คือผมคิดว่าถ้าเราดูรอบๆบ้านเรานะครับเรื่องการปฏิรูประบบราชการนั้นคงเป็นปัญหาใหญ่มาก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ว่าถ้าเราดูอย่างประเทศที่จะเรียกว่าอะไรบางคนก็บอกว่าวิ่งไล่หายใจลดต้นคอเราอยู่เนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
4: นโยบายเนี่ยชัด

0: เจนมากคือเขาต้องการทำให้ระบบราชการนั้นมันฟิตมันมีประสิทธิภาพต้องการรีดไขมันออกด้วยการที่พยายามจะลดคนให้มากที่สุดลดขนาดของระบบราชการลดหน่วยราชการอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นเวียดนามมีนโยบายตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าจะลดข้าราชการให้ได้ประมาณ 400,000 คนภายใน4ปี
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นตกลงเวียดนามจะลดเนี่ยประมาณปีละ 100,000 คนนะครับ
2: คร
0: ับ ก็หวังว่า จะเอาใช้เอาเรื่องระบบ IT มาใช้นะครับเอาคนเก่งเข้ามาบรรจุแทน
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ไอ้ระบบการติดต่อขออนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าการขออนุญาตนั้นมันเยินเยอะผมท่านรองประกรณ์ดูเหมือนจะเนี่ยเราก็ฟังท่านพูดมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยขอใบอนุญาตทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันต้องใช้18ใบอนุญาตติดต่อ18หน่วย
1: ค่ะ
0: ลองคิดดูสิว่าไอ้ต้นทุนขนาดนี้เนี่ยขนาดที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจเลยเนี่ยคุณต้องลงทุนไปขนาดนี้มีคนบอกผมว่าไอ้ความอุ้ยอ้ายในระบบราชการเนี่ยมันเป็นต้นทุนประมาณ 30% ของการลงทุนนะซึ่งถ้าถามอย่างนี้แล้วถามว่านักลงทุนหน้าไหนเนี่ยจะมาลงทุนบ้านเราถ้าหากว่าระบบราชการมันมีต้นทุนสูงขนาดนี้การทำให้ถูกกฎหมายทำให้ถูกระบบราชการเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินถึง 30% ของต้นทุนเนี่ยมันแย่แล้วน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องจ่ายเงินขนาดนี้คุณก็ต้องไปบวกตั้งราคาสินค้าราคาสินค้าคุณก็ต้องแพงกว่าชาวบ้านเขาแล้วใครก็จะมาใช้บริการจะมาซื้อสินค้าคุณเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้เร็วนะครับไม่ต้องไปนั่งต่อแถวอะไรมากมายอันที่สองสำคัญที่สุดก็คือว่าธุรกิจขณะนี้เนี่ยทุกอย่างมันต้องการความรวดเร็วนะครับความล่าช้าคือต้นทุนที่สำคัญ
1: แล้ว
0: การที่จะล่าช้าหรือจะรวดเร็วมันก็คงอยู่ที่ระบบราชการเป็นการปฏิรูปราชการเนี่ยมันเป็นหัวใจของทั้งเรื่องสิทธิพลเมืองแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจโดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจว่าถ้าเวียดนามเองก็พยายามที่จะลดจำนวนคนลดหน่วยงานระดับอำเภอทั้งประเทศเลยนะครับจากตำบลเนี่ยไปตู่จังหวัดเลยนะครับไม่มีอำเภอแล้วก็ลดกระทรวงลงไปจำนวนหนึ่งด้วยทั้งหมดเห็นชัดเลยฮะว่าหัวใจมันอยู่ที่การทำให้ระบบราชการเนี่ยมันกระชับมันคล่องตัวมันมีประสิทธิภาพไม่อุ้ยอ้ายแล้วก็แน่นอนไม่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วไอ้ความอุ้ยอ้ายความสิ้นเปลืองเนี่ยมันเป็นต้นทุนสำคัญคุณอยากได้ความรวดเร็วใช่ไหมคุณต้องจ่ายเงินค
1: ุ
0: ณต้องหล่อลื่นแล้วมันจะโยงจากไอ้ประสิทธิภาพเนี่ยไปสู่ระบบคอร์รัปชันถ้าจะพูดกันตรงนี้ผมพูดต่ออีกนิดหนึ่งรัฐบาลโดยเพราะยิ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ภายใน2ปีถามว่าทำไมเข้า OECD ก็เพราะว่าวันนี้การส่งออกของเราเนี่ยมันลำบากสู้เพื่อนบ้านไม่ได้อย่างเวียดนามเนี่ยเขาเป็นสมาชิกไอ้องค์การค้าเสรีนี่เยอะแยะส่งสินค้าเข้าประเทศเขาไม่ต้องเสียภาษีนะฮะจากเวียดนามไปประเทศต่างๆนี่ไม่เสียภาษีผมลองมานั่งไล่นับนิ้วดูนะครับเวียดนามเปิดการค้าเสรีกับประเทศทั้งหมดประมาณ58ประเทศไทยเปิดเท่าไหร่รู้ไหมครับประมาณ18ประเทศนะแล้วถามว่าคุณจะค้าขายแข่งกับเขาได้ยังไงนะทีนี้วันนี้เรากำลังนึกว่าเราจะพยายามเข้าสู่กลุ่มธุรกิจการค้าเสรีนะครับที่เรียกว่า FTA เนี่ยน
1: ะ
0: ให้ได้ประเทศที่เราค้าขายได้โดยเสรีไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยให้ได้มากที่สุดถ้าเราเข้า OECD ได้เนี่ยเราก็จะทำการค้าเสรีกับประเทศต่างๆได้ประมาณ27ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเนี้ย
2: ครับ
0: ประเด็นอันก็คือว่ามันมีเงื่อนไขเนี่ยยกตัวอย่างเช่นดัชนีคอร์รัปชันคุณเนี่ยมันต้องลดลงกว่านี้นะทำได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะประสิทธิภาพของระบบราชการการปฏิรูประบบราชการมันต้องจับต้องได้เห็นจริงนะครับไม่ใครจะมาลงทุนนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึง

0: ื่องคุณภาพการศึกษาคุณภาพแรงงานคุณภาพการศึกษาเราเท่าไหร่พิซซ่าเราได้เท่าไหร
1: ่
0: เกือบบุ้ยนะครับในอาเซียนน่
1: ะ
0: ถ้าพูดกันยังไม่อายเพราะผมมันก็มาจากสายการศึกษาเหมือนกันนะครับทำยังไงฮะแล้วเราจะมีประสิทธิภาพในแง่ของการไปรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นแต่พวกไอทีอะไรต่างๆเนี่ยเรายังหนักไปทางสังคมศาสตร์ด้วยยังอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แต่ว่าไอเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเนี่ยเราก็รู้กันว่าสู้เพื่อนเพื่อนบ้านไม่ได้มาเลเซียเอ้ยเวียดนามเอ้ยนี่ปีหนึ่งเขาผลิตบัณฑิตพวกที่มาเยอะกว่าเรามากแล้วถ้าเราประเทศที่จะไปลงทุนเนี่ยเราจะเลือกลงทุนกับประเทศที่มีทรัพยากรแรงงานแบบไหนมันก็ชัดเลยไหม
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างเรื่องของการปฏิรูปราชการนะคะมันถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะโอกาสที่จะสำเร็จจริงๆนี่มีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอย่างทางท่านประกรณ์เองเนี่ยท่านประกรณ์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพูดกันมาแบบหลายครั้งมากนะคะแต่ว่าโอกาสในการเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบมันยังไม่ได้มีการลงมือทำสักทีท้ายที่สุดมันก็จะจบแค่เรื่องของการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ว่าเห็นว่าทางคุณประกรณ์บอกว่าครั้งนี้น่าจะสำเร็จแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์แหละอาจารย์ว่าจะโอกาสในความสำเร็จเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วอะไรคือความท้าทายไหมคะ
0: คืออันนี้ถือโอกาสโฆษณางานของรัฐสภาของวุฒิสภานิดหนึ่งที่เราเยอะนะครับว่าเรามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะงานวิจัยนั้นชี้ทางสว่างให้เราเยอะแย
1: ะ
0: แต่งานวิจัยนั้นมันอยู่ที่หิ้งมันไม่เคยลงห้างเลยนะครับมันไม่เคยลงไปสู่การปฏิบัติเลยทำยังไงถึงจะไปตรงนั้นได้เนี่ยนะรัฐสภาไอ้วุฒิสภากำลังจะจัดวันที่8ที่9เนี่ยแหละครับจากงานวิจัยเนี่ยจากหิ้งสู่ห้างเลยทำนองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็โฆษณา
1: ค่ะเนื้อหาเป็นยังไงคะอาจารย์
0: ก็คือจะมีการนำงานวิจัยของสถาบันต่างๆที่ทำ MOU กับรัฐสภากับวุฒิสภาเนี่ยมาเผยแพร่ แล้วก็พยายามที่จะทำการจับคู่กับทางฝ่ายธุรกิจว่าถ้าอยากจะเอาผลงานวิจัยนี่ไปต่อยอดในภาคปฏิบัติควรจะทำยังไงแล้วควรจะจับไม้จับมือกันยังไงอะไรเนี่ยคือทำให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นกว่าการที่มันจะเป็นแค่ผลงานเอาไปขอผอสอรอสอสออะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็สำคัญทีนี้ไอ้ความท้าทายการปฏิรูปราชการ
1: แล้วก็โอกาสในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
0: ผมคิดว่ามันต้องมองสองทาง
1: ค่ะ
0: ทางหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาจริงหรือไม่กล้าเอาจริงใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูดลอยๆฟังดูดีพูดให้ดูหล่อแล้วก็นั่นแหละก็ฉาบฉวยไม่ได้ทำอะไรจริงอันนี้ก็อันหนึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องพยายามติดตามในแง่ของการเมืองว่าใครพูดอยู่พรรคอะไรแล้วเราจะเชื่อถือได้ในอนาคตไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐไทยนั้นมันเป็นรัฐราชการรุ่นผมเราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยเราเชื่อว่าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีความยั่งยืนที่สุดสมัยผมเนี่ยคือ1พรรคคอมมิวนิสต์2พรรคราชการ
2: ครับ
0: ยืนยาวนานเข้มแข็งพรรคราชการเองเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นกลไกให้นักการเมืองเข้าไปจับต้องเอาไปวางซ้ายวางขวาวางข้างบนวางข้างล่างอะไรได้ง่ายๆเขามีผลประโยชน์ของเขานะครับเขามีผลประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะไปจับโยกย้ายปรับเปลี่ยนยกเลิกอะไรต่างๆมันย่อมจะต้องมีแรงต้านของคนที่เสียประโยชน
2: ์อัน
0: นี้ชัดเจนเราจะสังเกตว่าอย่างเวียดนามอย่างจีนทำได้เพราะอะไรเพราะพรรคคอมมิวนิสต์เขาเด็ดขาดนะครับแต่บ้านเรามันมีไอ้กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่มศูนย์อำนาจทางการเมืองหลายศูนย
1: ์
0: เพราะนั้นการที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันต้องฝ่าฟันมันต้องการเจตจำนงทางการเมืองพอสมควรต้องการเอกภาพในการดำเนินการพอสมควรแต่ผมอยากจะบอกนี้นะฮะไอการปรับเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราลองไล่ดูนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5มาจนกระทั่งถึง

0: 2475มาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราเป็นประเทศสมัยใหม่ไล่ทะตามโลกได้เพราะอะไรครับเพราะแรงบีบจากต่างประเทศนะครับเราไม่ได้เริ่มเองพูดแบบไม่ต้องเกรงใจกันนะ
1: ครับ
0: แต่ประการเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นฝรั่งเรามีระบบการศึกษาสมัยใหม่เรามีระบบราชการสมัยใหม่เรามีถนนหนทางน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์เนี่ยสมัยการที่5ก็เพราะว่าเรากลัวการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกที่อ้างว่าเราล้าหลังแล้วชาติตะวันตกจะมาเปลี่ยนแปลงให้เราทันสมัยเพราะฉะนั้นไอ้แรงบีบแรงกดดันจากข้างนอกทำให้เราต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวขึ้นมาเหมือนกัน2475ก็เหมือนกันนะครับว่าไอ้โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วแล้วระบบเก่ามันยังมันบริหารไม่ได้มันเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอุตลุดนะในช่วงประมาณ2477ก็เรียกอะไร1929 1930เนี่ย7273เนี่ยถ้าเราไม่ปรับเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมาค้าขายอะไรอยู่มันก็ไม่ได้มันถึงได้มีการปรับปรุงให้มีระบบอุตสาหกรรมแต่เราทำโดยเอกชนก็ไม่มีทุนก็เลยต้องให้รัฐทำอันนี้คือกำเนิดของอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจแล้วก็แน่นอนครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง2500เป็นต้นมาจะสังเกตนะครับว่าเรามีแผนพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
0: เพราะตอนเราต้องการจะสู้กับคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าเราเป็นทุนนิยมเนี่ยมันจะเจริญกว่าคอมมิวนิสต์มันเราก็มีในไต้หวันสู้กับจีนแผ่นดินใหญ่เกาหลีใต้สู้กับเกาหลีเหนือเวียดนามใต้จะสู้กับเวียดนามเหนือด้วยการพยายามปฏิรูปให้มันเป็นระบบทุนนิยมขนาดใหญ่เราเองก็ปรับด้วยแรงกดดันจากภายนอกแบบนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นของเราวันนี้ถ้าคุณยังอยู่อย่างเดิมคุณเข้า OECD ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยแรงกดตรงนี้ถึงไม่อยากทำก็ต้องทำนะครับเพราะนั้นคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไกลมากเหมือนกับผลการสอบไอ้พิซซ่าที่เราเห็นนะคร
3: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับทุกฟังนะครับเวลาเดิมเวลาสำคัญของเราคือ2ยามตรงนะครับจะดำเนินรายการเพื่อท่านผู้ฟังต่อไปจนถึงเวลาตีสอง2ชั่วโมงเต็มที่จะนำบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในรูปแบบของความเป็นไทยอย่างเรียกว่าเต็มจิตเต็มหัวใจเลยทีเดียวนะครับผู้ที่รักเพลงไทยฟังทางนี้เชิญทางนี้คือวันนี้เราร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานร่วมกันเผยแพร่ในรูปแบบของเพลงไทยในลักษณะต่างๆแล้วก็หลายๆวันวันนี้เรามักจะนำเสนอในเพลงแนวภาษานะครับแต่ไม่ใช่12ภาษานะพอพูดถึง12ภาษาผมก็อดคุยไม่ได้ว่าผมได้รับเพลงชุด12ภาษามาอีกหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวของกรมประชาสัมพันธ์แนวของกทมแนวของกรมศิลปากรในยุคหลังซึ่งในยุคหลังนี่มักจะแต่งเนื้อเพลงกันออกมาค่อนข้างจะสนุกสนานออกทันสมัยน่าฟังมากแต่เก็บไว้ก่อนเก็บงำไว้ก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาน่ากลัวต้องนำเสนอในช่วงเดือนเมษายนจะดีช่วงสงกรานต์ช่วงเทศกาลนี้จะคึกคักหน่อยแต่วันนี้ก็ยังเป็นช่วงของเพลงภาษานะครับเหมือนที่หลายวันก่อนนี่มีเพลงสำเนียงลาววันนี้จะเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงสำเนียงเขมรท่านผู้ฟังคงยังงงนะทำไมในช่วงนี้นำเสนอแต่เพลงสำเนียงเขมรสำเนียงนู่นสำเนียงนี่สำเนียงไทยไม่มีหรือเพลงทุกเพลง

ที่บรรเลงออกไปที่นำเสนอทุกไปนั่นแหละครับเพลงไทยหลักเกณฑ์การบรรเลงแบบไทยหลักเกณฑ์การประพันธ์แบบไทยรูปแบบของเพลงไทยสำเนียงของดนตรีก็เป็นสำเนียงไทยเพียงแต่นำสำเนียงภาษามาผสมในทำนองเพลงเท่านั้นเองเพื่อให้เกิดอารมณ์

ถ้าเป็นเรื่องนิทราชาคริตตับนิทราชาคริตก็เป็นเพลงไทยสำเนียงแคถ้าเป็นตับนางซินเดอเรลล่าก็เป็นเพลงสำเนียงฝรั่งนี่แหละครับเพลงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อวาระและโอกาสต่างๆกันแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาของเขามานะครับอันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะครับเพราะว่าเคยได้ยินหลายครั้งเลยแม้กระทั่งมีน้องๆโทรศัพท์มาโทรมาคุยนะครับต้องเรียกว่าหลานๆดีกว่าผมมาติดปากน้องๆอายุ10กว่าขวบ20กว่าขวบกำลังเรียนดนตรีไทยกันไปถามครูไม่ทราบว่าไปถามครูอะไรเข้าครูบอกว่าเพลงที่มีเป็นจีนเป็นไทยไปขึ้นต้นในคำว่าเพลงลาวเพลงพม่าเพลงจีนเพลงแขกนั่นแหละเป็นเพลงที่คนไทยไปเอาของเข้ามาอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับเป็นการเรียนเสียงเรียนภาษาสำเนียงเข้ามาใช้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นความผสมกลมกลืนของชนชาติต่างๆที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มามีมากในต้นสมัยรัตนโกสินทร์ช่วยมาการช่วยกันก่อร่างสร้างเมืองนะครับแต่กษัตริย์สร้างเสียงเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและนั่นนี่เป็นต้นเหตุที่เกิดเพลงของภาษาต่างๆเกิดขึ้นมานะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเพลงไทยที่มีคำว่าลาวเขมรพม่ายวนมอญฝรั่งแล้วก็อีกหลายๆชาตินำหน้าชื่อเพลงเนี่ยเกิดจากคนไทยที่ลอกเลียนเข้ามาหรือขโมยเข้ามานะครับถ้าเรามีโอกาสอ่านหนังสือเยอะๆสืบค้นให้มากๆหรือว่าอ่านจดหมายเหตุหรือว่าศิลาจารึกเอกสารโบราณเนี่ยเราจะเข้าใจได้ถ่องแท้เลยนะครับและจะตระหนักได้ดีเดี๋ยวว่าครูบาอาจารย์ทางด้านหน้าตาดุริยางไทยทางดนตรีไทยของเราเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาฟังบทเพลงจากนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ในสำเนียงเขมรกันทั้งหมดเลยนะครับพอพูดถึงเพลงไทยสำเนียงเขมรนะครับจะมีเพลงไหนมาก้ามเกินเพลงทยอยเขมรไม่ได้ไหมครับแค่นี้นี่พูดถึงเรื่องการบรรเลงนะครับการบรรเลงการขับร้องนี่พูดถึงทางเพลงเดี๋ยวท่านฟังบอกว่าเขมรสยโยกนั่นแหละดังที่สุดโด่งดังที่สุดอันนี้ยอมรับครับเพราะเป็นเพลงสามชั้นนี่มีสำเนียงเป็นกลางๆฟังสบายๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงเพลงใหญ่ๆกันแล้วไม่พูดถึงเขมรสยโยกซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในสากลไม่ใช่เพลงสากลนะครับถือว่าเป็นสากลไปแล้วรู้จักกันทั่วไปต่างชาติยังนำไปบรรเลงแต่เราวันนี้เราจะพูดถึงเพลงที่อยู่ในแถวหน้าของเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับอย่างเช่นเพลงทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเพราะว่าในเรื่องของลีลาการบรรเลงเป็นเพลงประเภทที่มีโยนพอมีโยนปุ๊บมันมีช่องทางให้นักประพันธ์หรือว่าผู้บรรเลงนี่พยายามจะใช้วิธีการบรรเลงที่มีกลเม็ดเด็ดพลายเพิ่มขึ้นมากมายมีวิธีการบรรเลงซึ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งนักประพันธ์ในทางดนตรีมักจะนิยมมากนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องทยอยเนี่ยมันมีอยู่หลายสิบเพลงนะครับที่อยู่ในเพลงไทยเดิมเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรเป็นเพศที่มีลูกล้อลูกขัดประเภทโยนนี่ก็มีทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรที่ถือว่าเป็นเด็ดเผ็ดมันที่สุดชอบบรรเลงและใช้ประชันกันแต่ถ้าเพลงทยอยอื่นมักจะเป็นสำเนียงภาษาที่ออกแนวอ่อนหวานสลัดสลวยอย่างเช่นทยอยมอญทยอยลาวอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นำเสนอทยอยเขมรซึ่งถือว่าเป็นน้องๆของทยอยนอกทยอยในทีเดียวนะครับบทเพลงทยอยเขมรนี่อัตราสองชั้นเป็นเพลงไทยที่มีมาแต่เก่ามาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องทยอยบางเวลาข้อแยกออกมาใช้เป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครเพลงทยอยเขมรสองชั้นเนี่ยมีทำนองและสำเนียงที่แสดงถึงอารมณ์ที่โศกเศร้าเสียใจเหมือนกับแขกลพบุรีสองชั้นนะครับแต่พอถูกขยายเป็นสามชั้นนั้นนะครับเปลี่ยนรูปแบบมีลีลาการดำเนินทำนองซึ่งเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันเลยตามภาษาของชาวพิพาทไม่แข็งเขาว่ากันนะครับทีจนทั้งถึงสมัยรัชกาลที่สี่ครับสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับครูแตงที่มีฝีมือในทางเป่าปีผู้หนึ่งก็ได้สมญามาจนปัจจุบันนี้ว่าครูแตงปีพอบอกครูแตงปีก็ทราบกันว่าเราคือครูท่านนี้นะครับครูแตงปีได้นำมาเพลงทยอยเขมรสองชั้นนี่แหละครับมาแต่งเป็นอัตราสามชั้นนี้เวลาที่แต่งขึ้นมาเป็นสามชั้นเนี่ยทำนองร้องก็ยังคงแสดงอารมณ์เศร้าโศกเช่นเดียวกับอัตราสองชั้นแต่ทำนองดนตรีเนี่ยเนื่องจากเพลงทยอยเขมรเป็นเพลงที่มีโยนผู้แต่งนี่สามารถพลิกแพลงได้มากขึ้นครูแตงปีจึงได้สอดแทรกกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆตลอดจนลูกล้อลูกขัดไว้อย่างเรียกว่าพริ้งเพาหน้าฟังมากเลยทีเดียวนะครับสำเนียงที่แสดงอารมณ์โศกเศร้าเลยจมหายไปเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงได้แต่งขึ้นได้แต่งไป2เที่ยวนะครับโดยท่านเปลี่ยนทำนองไม่ให้ซ้ำกันก็ได้รับความนิยมในวงการดนตรีอย่างเรียกว่าอย่างมากพอสมควรใช้คำว่ามากพอสมควรก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีมากยิ่งขึ้นต่อมาอีกไม่นานนักในสมัยเดียวกันนะครับในสมัยปลายรัชกาลที่4ต่อต้นรัชกาลที่5นะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ครูมีดุริยางคูรหรือที่เราเรียกว่าครูมีแขกเนี่ยท่านคงจะพิจารณาเห็นแล้วว่าเพลงทยอยเขมร3ชั้นที่ครูแตงปีได้แต่งขึ้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีความไพเราะห์น่าฟังแต่ว่าเที่ยวหลังซึ่งเป็นเที่ยวที่เปลี่ยนทำนองเนี่ยยังใกล้เคียงกับทำนองของเที่ยวแรกมากไปหน่อยก็เป็นเรื่อง

ราวของนักดนตรีนะครับที่จะไม่นิยมบรรเลงเพลงที่มีสองเที่ยวแล้วก็เที่ยวหลังนี่จะมีความใกล้เคียงกับเที่ยวแรกถือว่าไม่มีฝีมือเพราะนั้นเพลงที่มีลีลาเที่ยวเปลี่ยนที่น่าฟังเนี่ยถือเป็นเพลงที่นิยมมากนะครับท่านครูพระปรีภัยรัตน์กูมีดุริยางคูลจึงได้คิดแต่งเพลงทยอยเขมร3ชั้นเพิ่มขึ้นอีก1เที่ยวสำหรับบรรเลงเป็นเที่ยวกลับแทนเที่ยวกลับอย่างเดิมของครูแตงปีและท่านยังเพิ่มเติมเที่ยวแรกของครูแตงขึ้นอีกเล็กน้อยตรงลูกล้อที่2เพราะนั้นการบรรเลงเพลงทยอยเขมร3ชั้นตามแบบนี้นะครับจึงเป็นการบรรเลงด้วยทางของครูแตงปีแต่เพิ่มเติมลูกล้อนิดหน่อยเป็นเที่ยวแรกแล้วก็บรรเลงด้วยทางของท่านครูพระปรีภัยรัตน์กูมีดุริยางคูลเป็นเที่ยวหลังซึ่งทางสุดท้ายนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งน่าฟังน่าบรรเลงเลยทีเดียวแหละครับบทร้องของเพลงทยอยเขมรนี่ใช้บทร้องจากบทละครเรื่องอีเหนาพระราชพลในรัชกาลที่2ครับเนื้อร้องมีแค่2บรรทัดเท่านั้นเอง1บทกลอนแต่ว่ารับกันยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงทยอยเขมรจากวงปีภาษไม่แข็งของคณะคุณสุพจน์โตสง่ากับระนาดน้ำค้างนะครับคุณสุพจน์โตสง่าจะเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกเองเลยผู้ที่ขับร้องคือคุณครูชรรัตน์อ่วมรายครับขอเชิญรับฟังครับทยอยเขมรครับ

บทเพลงทยอยเขมรสามชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นสุดยอดของเพลงทยอยภาษาเลยทีเดียวนะครับเราไม่นับทยอยนอกทยอยในที่เป็นสุดยอดของเพลงทยอยแล้วก็เป็นต้นแบบของเพลงทยอยเลยทีเดียวนะครับทยอยเขมรถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงภาษาเพราะว่าในกลุ่มของเพลงทยอยภาษาซึ่งมีทยอยเขมรทยอยมอญทยอยลาวอะไรพวกนี้เนี่ยทยอยยวนนี่ที่มีชื่อเสียงอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นทยอยซึ่งออกแนวหวานๆถึงแม้จะมีลูกการบรรเลงที่มีลีลาการสลับซับซ้อนแบบเพลงทยอยเนี่ยแต่ก็สู้ทยอยเขมรไม่ได้ทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นน้องๆของทยอยนอกทยอยในเลยนะครับในลีลาของการบรรเลงแล้วก็การประพันธ์นะครับฝีมือระนาดไม่แข็งโดยครูสุพจน์โตสง่าที่เราเรียกว่าระนาดน้ำค้างนะครับท่านเป็นบิดาของคุณอรงค์ลิโตสง่าที่รู้จักกันในนามของขุนอินในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงขุนอินเป็นพี่คนโตนะครับน้องคนรองก็มีชื่อเสียงมากคุณป๋อมบอยไทยคุณชายุทธโตสง่าเก่งทั้งร้องเก่งทั้งบรรเลงนะครับเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยทีเดียวส่วนมารดาของทั้งสองท่านนี้ก็คือครูดวงเนตรดุริยพันธ์นะครับเรียกว่าเป็นตระกูลของศิลปินจริงๆครูสุพจน์โตสง่าบรรเลงชุดนี้ไว้เรียกว่าโอ้โหฝีมือระนาดนะครับละเอียดคมกริบร่อนไหวและการขับร้องของคุณครูชรรัตน์อ่อมรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับร้องที่เป็นมาตรฐานเลยนะครับจบเพลงทยอยเขมรถือว่าเป็นการเปิดวงจากเพลงสำเนียงเขมรเป็นเพลงแรกนะครับคราวนี้มาออกแนวเขมรหวานนะครับในเพลงแรกเนี่ยออกแนวดุเด็ดเผ็ดมันนะครับแต่นี้ลีลาการขับร้องนั้นเป็นเขมรเศร้านะแต่เวลาบรรเลงเนี่ยดุเด็ดเผ็ดมันเลยทีเดียวคราวนี้มาออกแนวเขมรหวานบ้างในเพลงเขมรพวงเถานะครับในอดีตเมื่อสมัยประมาณสัก60ปีก่อนเนี่ยบทเพลงเขมรพวงถือว่านิยมกันอย่างมากผมก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุเพราะอะไรนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขมรพวง2ชั้นเขมรพวงเถาได้ถูกนำมาขับร้องกันทางวิทยุกระจายเสียงนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวของสังคีตสัมพันธ์หรือกรมประชาสัมพันธ์หรือในแนวของสังคีตประยุกต์ซึ่งครูเพลงหลายท่านได้ประพันธ์ขึ้นมานี่แหละครับทำนองเพลงเขมรพวงถูกนำไปใช้ถึงขนาดเพลงลูกทุ่งก็นำไปใช้ก็จะเป็นเขมรพวง3ชั้นเขมรพวง2ชั้นนะครับวันนี้เรานำเสนอเขมรพวงเถาเป็นระดับที่2ของเพลงสำเนียงเขมรนะครับเรียกว่าเขมรหวานเพราะว่าออกแนวหวานเขมรพวงเดิมที่เดิมมีอัตราจังหวะสองชั้นนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงเขมรพระปฐุมเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรกไก่มีสองท่อนท่อนหนึ่งมีสี่จังหวะท่อนสองมีหกจังหวะคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นเมื่อปีพ.ศ.459ดัดแปลงให้เป็นทำนองทางกรอสำเนียงเขมรให้เป็นเพลงคู่กับเพลงเขมรเรียบพระนครส่วนท่านได้แต่งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนทำนองเช่นเดียวก็แต่งในเวลาต่อมาที่การที่แต่งเป็นทำนองทางกลอนเนี่ยก็เกิดเหตุสองอย่างอย่างแรกคือว่าทางกลอนนี่เป็นทางประจำตัวของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในที่เรียนนะครับในยุคสมัยต้นรัชกาลที่5ถึงปีพาทเริ่มปีชื่อเสียงกันมาเนี่ยครูเพลงในอดีตในยุคนั้นเนี่ยมักจะบรรเลงระนาดกันถ้าเป็นภาษาพูดก็เรียกว่าคำโตๆเป็นเสียงโตๆเลยนะครับจะไม่มีการกลอละเอียดอย่างสมัยนี้แล้วก็ลีลาการพริ้วไหวอย่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีถึงจะไหวก็ไหวใหญ่อย่างในสมัยก่อนนี้คือเป็นระนาดอย่างระนาดเอกก็หัวไม้ก็เป็นหัวไม้โตๆแบบสมัยเก่านะครับซึ่งเวลาที่การจะตีให้ไหวให้เร็วเนี่ยมันหนักข้อภาษาระนาดก็เรียกว่าดูดไหลมันจะกินแรงมากนะครับสมัยนี้ก็เลยเป็นการทำหัวระนาดไม่แข็งให้เป็นหัวบางๆเล็กๆแล้วก็เคลือบแข็งๆซึ่งสามารถเรียกแตะลงไปนิดนึงเสียงก็กริ้งเลยสามารถจับเสียงได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นการเรียกว่าไหวในสมัยต่อมานะครับทีนี้ในการสำเนียงทางกรอนเนี่ยเป็นทางที่คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงใช้มากที่สุดนะครับรู้ว่าเพลงแรกที่เป็นทางกรอก็คือเพลงเขมรเรียบพระนครนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งการที่ทำเป็นทำนองทางกรอเนี่ยเพื่อให้เกิดเสียงซึ่งยาวและมีความอ่อนหวานมากขึ้นเราสังเกตระนาดเวลาที่กรอเนี่ยเสียงของระนาดตีลงไปเพลงเนี่ยแต่พอกรอขึ้นเนี่ยมันจะเร่งมันเสียงมันจะยาวขึ้นแล้วไม่มีความอ่อนหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็กรอมีหลายแบบนะครับมีทั้งกรอกลมกรอหลายลักษณะเลยแล้วก็ในปีพ.ศ. 2464ครับหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแต่เป็นทำนองที่แตกต่างไปจากทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบำเรงนะครับแล้วก็ยังมีทางของทูลกระหม่อมบริพัตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้ทรงนิพนธ์ขยายเป็นอัตราสามชั้นขึ้นทางหนึ่งแล้วก็โปรดให้จังหวังทั่วพาทยกศลแต่งตัดในอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งโดยมีทั้งทำนองเที่ยวต้นแล้วก็เที่ยวเปลี่ยนเวลาบรรเลงและขับร้องจะดำเนินทำนองสองเที่ยวเพลงทางของทุนกระหม่อมบริพัตรมาเหมืองพรมนี่เมื่อรวมทั้งเถาทุกอัตราจะมีความยาวรวมถึง12ท่อนเลยทีเดียวนะครับโดยปกติและเพลงไทยเดิมเนี่ย
3 ชั้นบรรเลงเที่ยวต้นแล้วก็เที่ยวกลาง

ครับก็เป็น2ท่อนนะครับ2ชั้นอีก2ท่อนชั้นเดียวอีก2ท่อนก็เป็น6ท่อนแต่เมื่อทุกกระหม่อมบริพัตรดำเนินให้เป็น2เที่ยวเลยกลายเป็นว่าทั้งเถานี่ทุกกระตรามีความยาวรวมถึง12ท่อนคือทวีคูณเข้าไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังทรงเขียนเป็นโน้ตสากลประธานให้กองเรือยางฐานเรือสำหรับบรรเลงกับวงโยธวาทิตอีกด้วยเพลงทางนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินมากนะครับอยากฟังถ้าไปขอฟังที่กองเรือยางฐานเรือนะครับไปขอโน้ตเข้ามาเพราะว่าเพลงทางทุนกระหม่อมบริพัตรเนี่ยกองเรือยางฐานเรือเขาเก็บไว้หมดนะครับแต่วันนี้จะเป็นทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงซึ่งเป็นทางที่นิยมมากที่สุดเรียกว่าทางกรอนะครับเขมรพวงเถาครับวันนี้เป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายครับเครื่องสายคณะสหายวัฒนาขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ก็เป็นนักร้องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากครับขอเชิญรับฟังครับเขมรพวงเถาครับ

หมดเพลงเขมรพวงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เรียกว่าเขมรหวานก็เป็นเพลงทางกลอสำเนียงอ่อนหวานนะครับแล้วก็ฝีมือการบรรเลงข้อมูลเครื่องสายคณะสายวัฒนาแล้วก็การขับร้องของอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศนี่ก็รวมความอ่อนหวานไม่หมดเลยนะครับแต่เพลงแรกทยอยเขมรนี่ถือว่าเป็นทยอยเป็นเขมรซึ่งดุแกมเศร้าถัดมาเขมรพวงนี่เป็นเขมรหวานคราวนี้จะมาถึงเขมรคึกครื้นนะครับเป็นเขมรสนุกนั่นคือเขมรพายเรือนะครับเพลงนี้คงจะรู้จักกันดีนะครับเพลงนี้เพราะว่าไปมีชื่อเสียงในวงการเพลงไทยสากลมากเลยทีเดียวเพลงเขมรพายเรือ2ชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับใช้หน้าทับปลอกไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่าเดิมทีเดียวชื่อว่าเพลงเขมรอมตึกก็มันไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่ผมทราบแต่ว่าคำว่าตึกภาษาเขมรแปลว่าน้ำนะครับคงเกี่ยวข้องกับทั้งน้ำทั้งเรือนี่แหละครับเขาก็ใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงโขนละครกันมานานนะครับจนทั้งถึงเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมานี่เองครับครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้วงปีพาดไม่แข็งคณะศิษย์บุริยศัพท์ได้นำออกบรรเลงครั้งแรกณสังคีศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2496นะครับแล้วก็เพลงนี้เดิมทีเดียวยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นเพลงอะไรหรือว่าเขมรอมตึกเถาเฉยๆแต่ว่าทำนองที่ครูเฉลิมบัวทั่งแต่งครบเป็นเพลงเถานี่แหละครับครูมนตรีตรามวดได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือนะครับก็เลยรู้จักเพลงเขมรพายเรือมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็เมื่อครูเอื้อสุนทรธนานหัวหน้าวงสุนทราภรณ์ร่วมกับคณะวงศักดิ์สัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นำทำนอง3ชั้นของเพลงเขมรพายเรือไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักพายเรือพลอดรักนะครับก็เลยเกิดความโด่งดังนิยมกันมากเลยรู้จักเพลงเขมรพายเรือกันทั่วเลยนะครับบทเพลงเขมรพายเรือเถาวันนี้เป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยวงเครื่องสายของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่าครับบันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า30ปีมาแล้วขับร้องโดยครูณรงค์รวมบรรเลงเนื้อร้องจากบทละครเรื่องพระร่วงครับก็เชิญรับฟังครับเขมรพายเรือเถาครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2541การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจะได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนแก่หน้าที่และแก่แผ่นดินพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่30มีนาคม2541
2: เมื่อใจได้เฝ้าฝึกปฏิบัติใจจึงเป็นหลักเป็นฐานเป็นภูมิต้านทานกับตัวเองอำนาจของใจคืออำนาจของทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่สู้อะไรมันก็ไม่สู้ใจสู้อะไรมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาใจจึงเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วเกิดดีก็ใจตายแล้วตายอีกก็ใจใจความซึ่งผู้ปฏิบัติพอรู้ได้ว่าตัวผู้รู้รู้ว่าเจ้าของคือใครอยู่ที่ไหนทำอะไรและจะทำอะไรต่อไปนี่คือใจที่รู้รู้เจ็บรู้ปวดรู้สุขรู้ทุกข์รู้หนาวรู้ร้อนรู้แข็งรู้อ่อนนี่คือใจใจยังเป็นตัวรู้ที่รู้ได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างให้มีอำนาจใดๆที่จะเหนืออำนาจใจใจจึงเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติถามว่าเพียงมากำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอกับการฝึกการปฏิบัติไหมพอที่จะรักษาใจไหมนี่แลได้ชื่อว่าทางสายตรงซึ่งจะเป็นการหักล้างหัวใจให้มีหลักมีฐานหัวใจมีเหตุมีผลเพียงแต่มานั่งกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทเป็นหลักใจดวงนี้ยอมได้ชื่อว่ามีหลักฐานของเหตุของผล

ใจดวงนี้ย่อมมีหลักฐานของคำสัตย์คำจริงเพียงเรามากำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท

การมาเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นการเฝ้าดูด้วยความละเอียดความสุขุมของใจเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นความละเอียดความสุขุมของใจรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แม้การกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจคำเดียวไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่รู้ว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจอย่างนี้ก็เป็นการยกฐานะของใจสูงขึ้นใจจะมีหลักมีฐานใจจะมีภูมิด้านทานใจจะมีเหตุมีผลใจจะมีหลักมีฐานก็อยู่ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันมากน้อยก็ขอให้ได้ฝึกได้ปฏิบัติน้อยมากก็ขอให้ได้ฝึกได้ปฏิบัติจะรู้ว่าความจริงของใจนั้นมีหน้าตาอย่างนี้ใจเมื่อมันสงบสงัดลงไปแล้วมันจะรู้หน้าตาของมันอย่างนั้นหน้าตาของใจหน้าต่างของใจเนี่ยมันบอกลักษณะของความจริงจริงต่อตัวเองแล้วจริงต่อทุกคนจริงด้วยเหตุด้วยผลจริงต่อด้วยศีลด้วยธรรมจริงด้วยคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ทำนั้นย่อมมีความหมายทำนั้นย่อมได้ความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของตนว่ามีเหตุผลเพียงพอว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอจึงเฝ้าฝึกและปฏิบัติกันเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้รับผิดชอบตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพอฐานของใจนั้นเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจริงต่อตัวเองแล้วยังจริงกับคนอื่นนั้นยอมได้รักเหตุรักผลกับตนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเย็นถ้าความจริงคือใจนั้นปรากฏขึ้นกับตัวเรานั้นมันเย็นได้อย่างไรเพราะมันว่างมันวางจากอารมณ์ภายนอกถ้ามันรู้ความเป็นหนึ่งกับสิ่งที่เรากำหนดอยู่รู้ได้ซึ่งความเป็นหนึ่งกับสิ่งที่เรากำหนดอยู่รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเป็นความจริงของใจเป็นเหตุผลของใจที่เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะสร้างเหตุสร้างผลให้กับใจของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นคำสัตย์คำจริงเมื่อเป็นคำสัตย์คำจริงแล้วสิ่งที่แสดงออกจึงเป็นธรรมกับใจสิ่งที่แสดงออกจึงเป็นมรรคเป็นผลกับใจสิ่งที่แสดงออกจึงเป็นบุญเป็นกุศลกับใจเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนเยือกเย็นพอกับใจเจ้าของคำจริงคำสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายคำจริงคำสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจึงรู้ได้ในความหมายว่านี้คือของจริงนี้คือของจริงไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งก็มีเหตุผลกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตนั้นเป็นลักษณะของจริงซึ่งจะรู้ได้ว่าความจริงทั้งหมดมีหน้าตาเป็นอย่างไรผิดก็คือเสียเวลาถูกก็คือไม่ต้องเสียเวลาข้อปฏิบัติที่ใฝ่ใจใส่ใจสนใจก็จะรู้ความลึกซึ้งของใจเจ้าของว่ามันละเอียดอย่างนี้มันเย็นอย่างนี้มันหนักแน่นอย่างนี้ถ้ามันผิดมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้ที่เสียท่าหมดท่าหมดราคาถ้ามันถูกมันก็ตรงกันข้ามในข้อปฏิบัติของเรานั้นดูง่ายอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิดูไม่ยากในข้อวัดปฏิบัติที่เฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดสุขุมกับใจ

จึงเป็นเหตุเป็นผลพอกับจิตใจที่มีอยู่จึงเป็นเหตุเป็นผลพอกับจิตใจที่เกิดขึ้นทุกขณะว่าที่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารับรู้เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนั้นเป็นเหตุเป็นผลกับใจเจ้าของจนละเอียดจนรอบคอบจนสุขุมพอกับทุกสิ่งทุกอย่างใจตรงนี้จึงบอกว่ารู้ว่ามีเหตุผลพอยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความจริงใจต่อตัวเองและจริงใจกับทุกคนมากขึ้นยิ่งมีความจริงใจกับตัวเองและมีความจริงใจกับทุกคนมากขึ้นยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติใครจะอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรใครจะเป็นอย่างไรมันก็คงไม่เป็นอะไรใครเขาจะอย่างไรเราก็รู้ตัวเราคือความจริงเป็นอย่างนั้นใครเขาจะอย่างไรเราก็รู้ตัวเราว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงของเรานะมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูในสิ่งที่เรารับผิดชอบจนรอบคอบจนละเอียดจนสุขุมว่าความจริงมีฐานะอย่างไรความเป็นศีลเป็นธรรมมีฐานะอย่างไรความเป็นเหตุเป็นผลมีฐานะอย่างไรที่เราไม่ได้อะไรที่เราไม่เป็นอะไรและที่เราดูไม่โดดไม่เด่นไม่ดงไม่ดังเพราะเราไม่จริงต่อสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่จริงต่อสิ่งที่มีอยู่ยากต่อความจริงจะเปิดเผยยากต่อความจริงที่จะให้มรรคให้ผลกับใจของเราถึงบอกว่าเราให้สุดชีวิตเราก็ได้สุดชีวิตถ้าเราให้นิดให้หน่อยเราก็ได้นิดได้หน่อยการทุ่มสุดตัวนั่นคือการได้สุดตัวข้อวัดปฏิบัติที่สร้างความจริงให้กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกควรปฏิบัติจริงน้อยจริงมากก็ให้มีจริงไม่มีความจริงอื่นใดที่เราจะต้องแสดงออกได้เกินกว่าหลักฐานคือความจริงของใจเมื่อเรามีหลักมีฐานคือความจริงของใจเราจะมีเหตุมีผลในการแสดงออกกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจนเกิดความละเอียดและความรอบคอบกับสิ่งที่รับผิดชอบเราจะได้ไม่โทษโน่นโทษนี่เราจะได้ไม่ว่าโน่นว่านี่เราจะได้ไม่มีนั่นมีนี่เราจะไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ความหมายของความเข้าใจก็จะละเอียดขึ้นความหมายของความเข้าใจก็จะสุขุมขึ้นความหมายของเหตุของผลก็จะเย็นขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจึงเกิดความอัศจรรย์ใจยอของว่าอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์ใจจริงเพราะเป็นคนที่จริงจังและจริงใจต่อสิ่งที่มีอยู่นั่นคือตัวเราไม่ปล่อยการกระทำคำพูดและความคิดต้องออกไปนอกรูนอกทางคอยดูแลคอยสังเกตคอยวางคอยละคอยปลงไว้ไม่เพ้อเจ้อไม่เหลวไหลไม่ไร้สาระพยายามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตโดยความมีเหตุมีผลของใจเจ้าของธาตุแท้ของการเป็นศีลเป็นธรรมก็ละเอียดขึ้นธาตุแท้ของเหตุของผลก็ละเอียดขึ้นซึ่งเราก็เฝ้าฝึกปฏิบัติกันจนเห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่ว่านี้คือของจริงนะที่เราฝึกเราปฏิบัติเราทำจริงเราพูดจริงปากกับใจตรงกันสิ่งที่เราแสดงออกจึงสร้างความจริงให้กับใจของตนที่มีเหตุมีผลความบงอาจความกล้าหาญในใจเรามันเกิดขึ้นความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับใจเราก็เกิดขึ้นธาตุของศีลของธรรมกับเรานั้นก็มีเหตุผลกับสิ่งที่รับผิดชอบใครจะอย่างไรเราก็คือรู้อยู่แก่ใจว่าเขาคือเขาเราก็คือเรานั่นแหละว่าที่สุดของเขาของเราก็อยู่ที่เราเองไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ได้อยู่คนโน้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่เราแท้ๆหากความจริงนั้นปรากฏขึ้นที่ใจหากความจริงคือเหตุคือผลนั้นปรากฏขึ้นที่ใจการแสดงออกใดๆก็จะสร้างความบงการกล้าหาญในหมู่ในคณะหากเป็นความจริงจังและจริงใจกับสิ่งที่ทำคำที่พูดการแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะก็ดูงามดูงามเป็นบุญเป็นกุศลกับใจของตนจาก

การเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการเฝ้าเคี่ยวเข็ญจากการเฝ้าขัดเกลาตัวเราอยู่อย่างต่อเนื่องทำกับใจนั้นจึงเป็นศีลเป็นสัตว์ทำกับใจจึงเป็นอัตเป็นธรรมทำกับใจนั้นจึงมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอในข้อวัดปฏิบัตินั้นละเอียดและสุขุมเยือกเย็นพอเยือกเย็นพอทำกับใจก็เป็นเหตุเป็นผลทำกับใจก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเพ้อเจ้อเหลวไหลเพราะเรื่องอะไรเราไปเอาเรื่องข้างนอกมาเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องตัวเราเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องตัวเราถ้าเมื่อไรไปเห็นคนอื่นซึ่งมีความสำคัญมากกว่าตัวเองแล้วเมื่อนั้นก็คงลำบากเหมือนกันโบราณท่านบอกว่าจะเห็นขี้ดีกว่าไส้จะเห็นขี้ดีกว่าไส้จะไปเห็นคนอื่นดีมากกว่าตัวเราก็ลำบากเหมือนกันมันต้องไม่ดีมากกว่าตัวเราโดยวิสัยของความดีต่างคนต่างดีต่างคนต่างมีดีเขาก็ดีอย่างเราก็ดีอย่างแต่ดีสุดเราก็มองที่ตัวเราอ่ะตัวเรานั่นแหละคือต้นตอของที่มาที่ไปตัวเรานั่นแหละคือต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเรานะไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเราเองถึงบอกว่าจะไปยกยอดในคนโน้นยกยอดในคนนี้ยกยอดในคนนั้นยกยอดในคนนี้ความในใจของเรานั้นต้องมีเหตุผลพอกับสิ่งที่ต้องแสดงออกสิ่งต้องรับผิดชอบความในใจของเรานั้นมีเหตุผลเพียงพอกับการแสดงออกและรับผิดชอบทำโดยเหตุโดยผลทำโดยศีลโดยธรรมก็จะบ่งบอกจากใจของทุกคนว่าเป็นธรรมครองใจเป็นศีลครองใจเป็นหลักฐานของใจที่ครองอยู่ด้วยเหตุโดยผลเพียงพอความละเอียดความรอบคอบของใจมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงออกใดๆถึงบอกเอาความจริงของตัวเองมาเป็นสิ่งที่ตัดสินจริงเพราะเราเข้าใจในตัวเราจริงเพราะเรามีเหตุมีผลกับตัวเราแล้วการวางไว้ในเหตุผลนั้นก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าอย่าเดือดร้อนเพราะคนอื่นอย่าวุ่นวายเพราะคนอื่นอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านอย่าเป็นวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านพยายามไม่เห็นความเป็นปกติของตัวเรานั้นเป็นหลักถ้าเราเข้าใจและเห็นได้ในความเป็นปกติของตัวเราเป็นหลักตัวเรานั้นก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่เดือดร้อนสิ่งที่เราทำเรารับผิดชอบสิ่งที่เราทำเรารับผิดชอบพอรู้อยู่ว่าการแสดงออกของเรานั้นคือเราเองเป็นคนกำหนดโดยการกระทำคำพูดและความคิดเราเป็นคนกำหนดเราจะต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ใช่คนกำหนดถ้าเราไม่ใช่คนเป็นคนที่มีอะไรแล้วเราอย่าไปมีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งรู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนเจตนาหั่งกรรมังวดามิมีเจตนาไหมถ้าไม่มีเจตนาเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นกรรมเป็นเวรมีเจตนาไหมมีความจงใจไหมมีความตั้งใจไหมถ้าเราไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจเรายังไม่เป็นกรรมเป็นเวรเพราะเราไม่ได้มีความจงใจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของสิ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมเป็นเวรกับใจเราเรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติเรามาสังเกตทั้งกายตัวเราเราก็จะรู้ความละเอียดของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะรู้ความลึกซึ้งของใจเราทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังต่อใจจริงจังต่อเหตุผลธรรมะปฏิบัติของแต่ละคนก็จะสร้างความเย็นกับใจที่มีอยู่ในธรรมะปฏิบัติก็จะสร้างความเย็นให้กับใจที่มีอยู่ถึงบอกว่าเราไม่มีเจตนาเราไม่มีความจงใจเราไม่มีความตั้งใจยังไม่เป็นบาปยังไม่เป็นบาปเราต้องรู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรถ้า
ถ้าเราไม่มีความจงใจ

ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นนั่นแหละมันยังไม่เป็นบาปเจตนาหังกรรมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมพระจักขุบาลตาบอดเดินจงกรมเหยียบแมลงเม่าตายเป็นจำนวนมากถึงกับมีการโจทย์จันไปฟ้องพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจแล้วไม่เป็นบาปเป็นกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและผูกพันกับตัวเราต่อเนื่องกับตัวเราต่างก็พึงใช้ปัญญาพิจารณาเราต้องการให้เขาเป็นไหมเขาต้องการเป็นไหมแม้ใครเล่าเป็นคนต้องการให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นให้เรากำหนดลงไปในจิตในใจของเราแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แสดงว่าวิบากกรรมของแต่ละคนเองไม่มีใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนโน้นจงเป็นอย่างนั้นคนนั้นจงเป็นอย่างนี้คนนี้จงได้อย่างนั้นไม่มีใครถ้าเราไม่มีอะไรซะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งนั้นแหละถึงบอกโยนลูกบอลมาเราไม่รับมันก็ผ่านไปเตะมาเราไม่รับมันก็ผ่านไปความจริงของใจนะมันก็มีเหตุผลเป็นอย่างนี้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ว่าธาตุแห่งความเข้าใจของเรามีแค่ไหนใจเรามีความจริงแค่ไหนความละเอียดของใจเรามีแค่ไหนทำกับใจของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรารับผิดชอบหากความจริงเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างอื่นก็คงไม่มีถ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครก็เราเป็นพุทธมามกะผู้ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเราไม่เชื่อพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อใครมากกว่าพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรายอมฝากผีฝากใครยอมรับใช้ไม่มีข้อแม้เพราะเป็นความกรุณาเป็นความบริสุทธิ์ไม่มีใครเกินพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้แต่เราจึงตายใจกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็พระองค์ตรัสแล้วเราก็ต้องเชื่อแล้วว่ามีอย่างนั้นตั้งกี่พันปีก็อย่างนั้นว่าไม่มีใครจะทำให้ใครเดือดร้อนนะไม่มีใครจะทำให้ใครวุ่นวายนะตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนจะส่งสายส่งแสไปรับเอาถ้าเราไม่ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเราจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเราจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นอะไรเราจะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นถ้าเราส่งจิตส่งใจปล่อยไปตามอำนาจความอยากความต้องการความรู้สึกของตัวเองเราก็คงเศร้าหมองและเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะแก้เราใครจะช่วยเราอยากรู้ว่าใครจะแก้เราใครจะช่วยเราอยากรู้อยากเข้าใจว่าใครจะแก้ใครจะช่วยถ้าเรานั้นไม่ยอมรับความจริงที่มีอยู่ถึงบอกว่าจะจริงด้วยตัวเองก็ดีจะจริงด้วยเหตุอื่นใดก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่มีอยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์น้อยลงไปเรื่อยๆผู้ที่ด้อยกำลังกว่าย่อมแพ้อยู่เรื่อยไปผู้ที่อ่อนแอย่อมแพ้คนที่แข็งแรงอยู่เรื่อยไปอำนาจเงินอำนาจกำลังอำนาจเงินอำนาจยศอำนาจบริวารก็ย่อมเป็นไปด้วยการเอาชนะได้ทุกรูปแบบเงินพร้อมบริวารพร้อมยศพร้อมความรู้ความสามารถมีถึงจะได้มีเงินมียศมีบริวารเพราะฉะนั้นเราก็ย่อมตกเป็นท่าแท้เป็นผู้แพ้อยู่เรื่อยไปนั่นแหละถ้าเราอ่อนแอถ้าเราเป็นคนอ่อนแออยู่เรื่อยถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์หลอกกันไปหลอกกันมาต้มตุ๋นกันไปต้มตุ๋นกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาต้มตุ๋นกันไปต้มตุ๋นกันมาจนไม่มีสาระจนไม่มีแก่นสารมนุษย์ซึ่งอันธพาลมนุษย์อันธพาลมีความหมายเป็นอย่างนี้พูดดีก็แล้วพูดไม่ดีก็แล้วอันธพาลมันมีลักษณะอ่อนกำลังไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนพูดภาษาคนไม่ค่อยจะเข้าใจอันธภาระหมายถึงคนที่อ่อนแอเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะรู้อยู่

นอันธพาลไม่เคยชอบกฎเกณฑ์ใดๆทั้งนั้นคนอันธพาลไม่ชอบระเบียบคนอันธพาลไม่ชอบอยู่ในกติกาแถมยังสร้างกติกาให้คนอื่นใช้สร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้คนอื่นใช้แต่คนประเภทนั้นไม่ค่อยอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกติกาเพราะคนอันธพาลมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนั้นพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธหน้าตาของคนอันธพาลมีลักษณะอย่างนั้นหน้าตาของคนอันธพาลมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนั้นดูไม่ยากดูไม่ลำบากถึงบวชแต่ไม่แน่จริงไม่จริงจังต่อตัวเองแล้วใครจะเป็นคนจริงจังกับเราใครจะเป็นคนที่ทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ได้ถ้าเราไม่จริงจังและจริงใจกับตัวเองก็คงต้องล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกหมดท่าหมดราคาหมดความหมายตั้งแต่ยกแรกถ้าเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าต้องเห็นจริงเห็นจังกับใจของธรรมะไม่ได้เป็นของคนหนึ่งคนใดธรรมะไม่ได้เข้ากับคนใดคนหนึ่งธรรมะคือยาสมานแผลหัวใจธรรมะเป็นสิ่งที่ต้านทานต่อกิเลสความหยาบๆให้เราได้แล้วไม่ให้เราตกต่ำไม่ให้เราย่ำแย่ถ้าความจริงคือธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราเรานั้นต้องรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปคุ้มดีคุ้มร้ายใช้หายใจความบทร้ายยาวไหนบทดีก็ยาวไหนมันร้ายความหมายของศีลของธรรมมีความจริงความละเอียดเป็นอย่างนี้ที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจจะมีผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างสุขุมจากใจที่ทนอยู่จากใจที่ทนดูจากใจที่ทนฟังทนรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยใจย่อมได้หลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความจริงคือธรรมนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เขี้ยวเข็นทำกับใจนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกถ้าเราไม่จริงใจต่อตัวเราแล้วใครจะจริงใจต่อตัวเราเรื่องเราจะจริงกับคนอื่นไม่ต้องมีคำอธิบายหรอกเพราะตัวเราเองนั้นยังไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะเป็นตัวของตัวเราได้ถ้าเรายังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วใครจะไปเชื่อมั่นในตัวเราแม้แต่ตัวเราเองยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วใครจะมาเชื่อมั่นในตัวเราได้ถึงบ่ว่าจะหลบไปไหนจะหลีกไปไหนถ้าหัวใจมันมีแผลเป็นแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายเดือดร้อนถึงอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนจะอยู่ตรงไหนมันก็คันไปตรงไหนมันก็คันเพราะมันเป็นสุนัขขี่เรือนความหมายของใจนั้นมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าต้องเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตเพื่อต้องการให้ความจริงให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราว่าเราเองนะเดือดร้อนเองเราเองเศร้าหมองเองนะคนอื่นเขาสบายคนอื่นเขาสบายแต่เราก็เดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นนั่นคือการส่งจิตส่งใจไปรับอารมณ์ภายนอกมากกว่าเรื่องของตัวเองไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นแก่นสารมาเป็นสาระเมื่อเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นแก่นสารมาเป็นสาระเราเองก็คงจะลำบากเราเองก็คงจะยุ่งยากและหนักใจเราเองก็คงจะเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้ามีเหตุมีผลจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องทนไม่ต้องอดเพราะปัญญามันเกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลกับสิ่งที่ต้องทนต้องอดและไม่ต้องทนต้องอดเพราะความรู้ความเข้าใจแล้วมันมีอยู่กับตัวเราแล้วมันจะวางกับสิ่งเหล่านั้นมันจะว่างจากสิ่งเหล่านั้นมันจะเย็นจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นทำกับใจนั้นมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้น

ความรู้ความเข้าใจนะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดในธรรมะปฏิบัติก็จะเยือกเย็นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนได้ความเป็นสิ้นเป็นธรรมกับใจเพียรเพ่งแผดเผาเฝ้าฝึกปฏิบัติจนรู้ว่าเรานั้นคืออะไรใครคือเราความละเอียดของใจเราก็จะละเอียดพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เดือดไม่ด่านเพราะเรื่องของใครทั้งนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่ากรรมใครกรรมมันนะกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะเป็นคนที่จะต้องไปเดือดร้อนแทนกันเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมถ้าไม่มีเจตนายังไม่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่จงใจไม่ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นเราย่อมไม่เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งเราก็แตกต่างกับศาสนาเชนศาสนาชีเปลือยนั้นจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาฆ่าแล้วก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นศาสนาเชนว่าในเรื่องกายศาสนาพุทธว่าเรื่องจิตใจศาสนาเชนไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะขอให้ทำลงไปนะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมจะรู้ไม่รู้จะเข้าใจไม่เข้าใจทำลงไปเป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นถึงบอกว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่เข้าใจหลักศาสนาศาสนาเชนหรือศาสนานุ่งลมห่มฟ้าสีเปลือยหลักคำสอนเน้นในเรื่องของกายศาสนาพุทธเน้นในเรื่องของใจสองศาสนานี้เป็นศาสดาคู่แข่งเจ้าศาสนาก็เป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธในเรื่องของใจเราอย่าหนีหลักของศาสนาถ้าเราไม่ใช่ศาสนาเชนไม่ใช่ศาสดาศาสนานุ่งลมห่มฟ้าศาสดาของเราเนี่ยว่าในเรื่องของใจอยู่ที่เจตนาส่วนศาสนาเชนเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงชื่อว่าเหยียบลงไปก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นเรามีเจตนาไหมถ้าเราไม่มีเจตนาถึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นศาสนาพุทธแต่เราเชื่อพุทธเจ้าเราทำไมต้องแคลงใจเราทำไมต้องมาสงสัยเรื่องบาปเรื่องกรรมอยู่แค่นั้นให้เรามั่นใจในเหตุในผลสิ่งที่เราแสดงออกศาสนาจึงจะเป็นหลักเป็นฐานกับใจของผู้เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเจตนาไหมหรือไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาก็ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมส่วนศาสนาเชนคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเดินเหยียบไปแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแสดงว่าเรานั้นต้องแยกออกว่าศาสนาสอนแตกต่างกันนะเกิดพร้อมๆกันไล่เลี่ยกันแต่ว่าศาสนาเชนนั้นไม่ออกไปนอกประเทศอยู่ในอินเดียในเขตเดียวเพราะว่าไม่มีโรคใดเขายอมรับเปื่อยไปหมดเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่มีหลักศาสนาครองใจเราก็เป๋ไปเป๋มาเราไม่ได้ศาสดาศาสนาอ้อนวอนศาสดาศาสนาของเราไม่ใช่ศาสดาอ้อนวอนเป็นศาสดาที่มีหลักการมีเหตุมีผลพอจึงรวมความได้ว่าอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมสัตว์โลกนั้นย่อมมีเหตุผลสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินสัตว์เล็กลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ค่อยลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้เราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะพยายามมาเห็นจริงเห็นจังกับตัวเองเมื่อจิตใจเราสงบสงัดลงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เองทำให้เราเป็นหลักเป็นฐานอ๋อนี่เองทำให้เราเป็นเหตุเป็นผลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคู่แต่ละคนจึงสร้างความหนักแน่นให้กับตนเองไม่หวั่นไหวให้กับตนเองคนที่มีศาสนาครองใจนั้นเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวง่ายคนที่ขาดหลักยึดศาสนาคือคนที่หวั่นไหวง่ายด้วยหลักของใจที่เข้าถึงแก่นของศาสนาคือการยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้ความละเอียดมันมีชัดเจนกับสิ่งที่เรากำหนดปัญญามันจะบ่งบอกจากใจของเราทั้งนั้นแหละมันมีคำอธิบายมันมีคำชี้แจงในตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง

0: มีเวลาก็อยู่ฝึกปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า8นาฬิกานั้นส่วนหนึ่งก็ไปรับผิดชอบแตกต่างกันไปอีกส่วนหนึ่งก็ยืดหยุ่นกันได้อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีอะไรสุดแท้แต่กรรมและวาระของแต่ละคนที่ว่ากรรมังสเตวิภัชติมันก็อยู่ที่ความแตกต่างของกรรมเวรที่เราสั่งสมกันมาซึ่งมีความแตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างกันนั้นก็แสดงถึงกรรมเวรกรรมคือการกระทําไม่ใช่กรรมคืออันอื่นนะใครทำหน้าที่อะไรก็ย่อมมีความแตกต่างโดยหน้าที่โดยสิ่งที่ถูกให้รับผิดชอบและก็แตกต่างกันไปตามกรรมตามวาระอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปกินปูนร้อนท้องโบราณนั้นบอกเราไม่มีอะไรเราก็อย่าให้มันมีอะไรถ้าเราไม่เป็นอะไรก็อย่าให้มันเป็นอะไรเมื่อเราไม่มีไม่เป็นอะไรมันก็คงไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเพราะมันอยู่ที่เราเราไม่ใช่ประเภทโทสุนัขขี่เรือนมันไม่ต้องคันทุกที่เราอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเราอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นคนอื่นเขามีความสุขความสบายเราก็รู้ตัวเราเองในเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรก่อนเข้าก็ตั้งใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีทุกประการที่เราได้สั่งสมมาพอได้รวบรวมเป็นพลังให้เกิดสมาธิก่อนที่จะเลิกจากสมาธิก็ตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลแผ่เมตตาทุกคู่ทุกคนจะได้มีเวรซึ่งกันและอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันตั้งจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลไว้อย่างนี้ในข้อปฏิบัติของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นกับใจของตนเอง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยสายอรัญวาสีหรือที่เรียกว่าพระป่าพระธุดงคกรรมฐานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458เป็นต้นมาได้รับการอบรมวางหลักปักฐานการเผยแผ่ศาสนธรรมจากพระบุพพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นทำให้บังเกิดกองทัพธรรมพระกรรมฐานนำธงชัยแห่งพระพุทธศาสนากระจายเผยแผ่อมตะธรรมไปทั่วสารทิศและในบรรดาพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านได้มีสมณะผู้ทรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธกว้างไกลและนำพาซึ่งประโยชน์แห่งการพระศาสนาอย่างสำเร็จผลปรากฏชัดณปัจจุบันการพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระราชสังวรอุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนามเดิมของท่านชื่อศรี

0: เกิดในสกุลปักกสีเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีมะเมียที่บ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่อนายอ่อนศรีโยมมารดาชื่อนางทุมปักกสีในช่วงปฐมวัยท่านเขาศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบชั้นประถมปีที่6และได้ขวนขวายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2480การศึกษาของท่านในยุคสมัยนั้นนับว่าอยู่ในขั้นดีท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูในปีรุ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตการเป็นครูท่านเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านชาติตำบลหัวเรือมหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลปอผ่านร้อยเอ็ดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีดำโพธิญาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธเป็นอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นมคตว่ามหาวีโรพรรษาแรกในชีวิตสมณะผู้ละวางท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์คูณอุตโมวัดประชาบำรุงมหาสารคามปีต่อมาพุทธศักราช2489ท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาแล้วพระศรีมหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรมไปตามวนาป่าเขาราวไพรอาทิภูเก้าภูผักกูดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งที่ภูผักกูดหรือภูผากูดแห่งนี้เป็นสัปปายาสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเคยทุดงจาริกมาพำนักเป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชนขาดแคลนขัดสนในปัจจัย4แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ศรีมหาวีโรทุดงไปพำนักที่ถ้ำพระเวทครั้นเข้าพรรษาได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาจึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนครและปีพุทธศักราช2491ก็จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยพำนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ศรีมหาวีโรจึงเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักป่าบ้านหนองผือขออนุญาตพำนักจำพรรษาและศึกษาธรรมกับท่านซึ่งหลวงปู่มั่นก็เมตตาอนุญาตนับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถาพระบุพพาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์เดียวกัน
1: คือหลวงปู่มั่นใครจะไปหาหลวงปู่มั่นมีคนไป

0: ากไปฝังแล้วท่านไม่รับเด็ดขาดจะต้องเป็นพระที่เดินป่ามาท่านถึงจะรับให้อยู่ในสำนักพระหลวงปู่ศรีก็เดินทุดงไปในป่าในเขาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็ถึงเข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นเวลา2ปีอยู่นับเป็นเวลา2ปีตอนเผาศพเสร็จแล้วที่วัดไอ้สุทธาวัดไอ้วัดสุทธาวาสตอนนั้นท่านจะสร้างโบสถ์ท่านก็ไปช่วยทุกปีพาญาติพาโยมไปทำบุญทุกปีไปฟังเทศไปเวลาวันคล้ายวันมรณภาพของอาจารย์มั่นจะจัดที่วัดไอ้สุทธาวาสเพราะฉะนั้นท่านจะพาญาติพาโยมไปทุกปีตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือมากท่านเคารพมากอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถรู้กระแสจิตของคนทั้งหลายได้ดีมากอย่างเราจะคิดอะไรต่างๆนานาคิดในทางไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยท่านจะรู้ท่านจะเตือนทันทีเพราะนั้นท่านก็ได้ข้อวัดปฏิบัติจากอาจารย์มั่นแล้วก็มาติดตามของอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาติดตามอาจารย์มหาบัวออกป่ากับอาจารย์มหาบัวกับหลวงปู่บัวมาตลอดเสร็จแล้วก็มาสร้างวัดที่วัดน้องแสงที่อุดรกับหลวงปู่บัวปี2495เสร็จแล้วก็2496ก็มาสร้างที่วัดป่ากุงท่านเคารพนับถืออาจารย์มั่นมากจะไปที่ไหนก็ตามแต่มักจะมีลูกพระอาจารย์มั่นไว้ประจำสำนักอยู่เสมอ
1: เมื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาพาธพระอาจารย์ศรีก็มีโอกาสถวายการปฏิบัติเมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพก็นำความวิโยคอาดูมาสู่ผู้เป็นศิษย์ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์อย่างสุดจิตสุดใจพระอาจารย์ศรีมหาวีโรได้ถวายสการะสรีระหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายในงานถวายเพลิงชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาปีพุทธศักราช2493พระอาจารย์ศรีมหาวีโรไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผักตบอำเภอวาริชภูมิจังหวัดอุดรธานีและปีต่อมาได้มีโอกาสไปพำนักจำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ปีพุทธศักราช2495ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแสงโดยบัญชาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านพระอาจารย์ศรีได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดไปนานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496ท่านจาริกมายังวัดป่ากุ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ200ปีท่านเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดป่ากุ่งให้เรืองรุ่งโดยลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชาคมวนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย
0: ์ที่วัดป่ากุ่งเนี่ยท่านประโยชน์ท่านก็มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมทางนี้ที่นี่การปฏิบัติของท่านท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความจริงให้มีความจังเอาจริงเอาจังทรมานคนเนี่ยโอ้ยท่านทรมานได้ท่านสอนได้ตอนวัดประกงใหม่ๆที่จริงวัดประกงแต่ก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาพอท่านมาอยู่ก็นำผีมาเผาพอเผาผีเสร็จท่านจะไปทำส้วมหลุมใส่ตรงนั้นท่านบอกให้พระใช้ยังไม่เต็มพอคนใหม่มาเผาเอาไปทำส้วมอยู่ตรงนั้นอีกท่านฝึกคนให้มีความคุ้นให้มีความ

0: กล้าหาญให้มีความกล้าต่อสิ่งที่มันหลอกหลอกลวงลวงกันมาแต่ก่อนเทสำหรับสิ่งนอกเรียบนอกลอยพระศาสนาเช่นการเชื่อถือผีสางต่างๆท่านจะสอนให้คนเลิกหมดเนี่ยทำไมเห็นว่าอันนี้ท่านทำได้ดีมาก
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำเป็นธุระในกิจการงานพระศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงสร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลณวัดผาน้ำทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพลานิสงส์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโนต่อบารมีธรรมของพระราชสังวรอุดมเจ้าคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทยหมายจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปรูปแบบอันวิจิตรเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอฬารของพระธาตุพนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประดิษฐานตระหง่านตระการตาด้วยศิลปกรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัยที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยและของโลกวัฒนาสืบต่อไปภายภาคหน้า

0: ความสูงนั้น101เมตรเดิมตอนนี้ได้เพิ่มฉัตรทองคำขึ้นไปเป็น109เมตรนะครับแล้วก็จะมีในชั้นที่3นั้นจะมีพระเจจิอาจารย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือน101รูปนะครับ101รูปก็เริ่มจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นั่น
1: ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกลจากหลายถิ่นจะมารวมกันที่หน้าวัดประชาคมวนารามเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระคุณเจ้าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรีอย่างใกล้ชิดบางรายบางท่านก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่านซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมาการบิณฑบาตเป็นธุดงควัตที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึกออกเดินไปรอบๆวัดจนถึงเวลาบิณฑบาตท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า80ปีแล้วหลังจากบิณฑบาตแล้วสาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม
2: การปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเรานี่แหละธรรมะอยู่กับคนนี่แหละมาอยู่ที่อื่นหรอกถ้าคนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองทุกคนก็มีกายมีวาจามีจิตใจเหมือนกันโดยมากนักปฏิบัติท่านเพื่อก็คิดเอาใจตัวเองนี่แหละแต่ว่าใจก็ได้ยินแต่ชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงว่าคิดว่าใจว่าชื่อมันนะแต่ตัวจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากก็ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองซะส่วนมาก

มาเลยนำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วแต่พวกเทศที่หลังเขาเอาเรื่องเก่านี่แล้วไปเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันมีร่างกายครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32เราก็มาฝึกหัดจิตใจของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องฝึกหัดอะไรอื่นหรอกให้รู้จิตรู้ใจตัวเองรู้แล้วก็ให้เห็นด้วยถ้าไม่เห็นใจก็สอนใจไม่ได้หรอกโดยมากทุกคนไม่ค่อยเห็นใจตัวเองได้ยินแต่ชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเองต้องอาศัยให้คิดใจอยู่ในความสงบคือจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปรู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองล่ะความเป็นมาเป็นยังไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่รู้สึกจำได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้เลยถ้าหากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปหลายชาติหลายภพย้อนหลังไปว่ามีความเป็นมารูปไหนวิธีไหนถ้ารู้ความจริงที่เคยเป็นมาหลายชาติหลายภพนั่นโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไม่น้อยเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีเป็นสิงสารสัตว์ทุกประเภทก็จะได้มาเป็นคนเราโอ้ยเป็นของแสนยากนะถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่ก่อนเกิดมาหลายชาติหลายภพถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลูกหนึ่งดูซิว่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมดแต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆเนี่ยนะการอยู่การกินได้ยิ้มน้ำสำราญแล้วก็ว่าสุขแต่สุขยิ่งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองนี่เรียกว่าทำจิตใจให้เกิดความสุขมันสุขเกิดขึ้นมาด้วยปีติธรรมด้วยความสุขอันลึกลับเพราะจิตใจมีพลังแต่โดยมากคนเราไม่ได้ปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ก็ยังฝันต่อไปมันไม่รู้เท่าไหร่นั่นเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปทั้งที่อาศัยเขาแต่ว่าปล่อยเขาไปนักเข้ามันก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละมีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเดี๋ยวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งวิ่งเล่าปล้นสะดมเขาไปหลายแบบก็ยิ่งสร้างคำเขาหนักเข้าแล้วถ้าเรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับปรุงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหนอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็รู้ไปหมดเมื่อรวมความแล้วก็มีอยู่3อย่างฝึกหัดให้ใจเราในรู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้รู้ในความเป็นอยู่ปัจจุบันให้รู้ความเป็นไปในการข้างหน้า3อย่างตัวนี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัดเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนแหละจะอยู่ในที่เดียว

0: คตและอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าคิดใจมีความสงบก็รู้ความเป็นจริงได้ล่ะทีนี้โดยมากคิดใจคนเราไม่ค่อยอยู่แล้วมีแต่ไปข้างหน้าข้างหลังส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองตั้งแต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนอยากให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจรวบรวมพลังให้อยู่ในตัวของเราเองนี่ตัวสำคัญก็เรียกว่ารู้ตัวเองแล้วก็รู้ของคนอื่นไปหมดถ้าไม่รู้ตัวเองของคนอื่นก็ไม่รู้รู้ก็เป็นไปเพื่อความทะเยอทะยานเหิมพุ่งสร้างลำคาญไปถ้ารู้ในอยู่ในความสงบโอ้โหมันเป็นของลึกลับสอนตัวเองอยู่ตลอดธรรมะทั้งหลายแหละมาทุกหนทุกแห่งเกิดขึ้นเองไม่ต้องมีใครเทศให้ฟังหรอกมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาจากจิตใจของเราที่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองฝึกหัดตัวเจ้าของเองให้เดินเขาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีหลายแสนปีแล้วจะพูดถึงพระพุทธองค์ก่อนก็มีเยอะสอนอันเดียวกันนี่สอนจิตใจของคนทั้งนั้นตลอดถึงสิงสารสัตว์ทุกประเภทนี่พูดเฉพาะหลักใหญ่ๆมั้ยให้พยายามฝึกหัดให้รู้ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไป3อย่างเท่านี้แหละ
1: หลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเป็นพระป่าพระกรรมฐานที่ศิษย์เคารพศรัทธาอย่างมหาศาลเป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสิ้นสงสัยสารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปทุมวนารามถนนพระราม1ปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253-8822 252-5465

รมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุดพระบรมราโชวาท

ชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524

0: พุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
1: เป็นการรักษาต้นตอของศาสนาการรักษาศาสนาก็คือการรักษาจิตใจที่กล่าวอย่างนี้เพื่อต้องการให้เห็นความเป็นกลางเพราะศาสนาคือความเป็นกลางโดยปกติเรามากำหนดชื่อทีหลังจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนอื่นใดที่กล่าวว่าเป็นอาการ32เราก็มากำหนดชื่อทีหลังเดิมแท้ดังเดิมนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอภยกตาธรรมชื่อเราก็มากำหนดทีหลังแม้แต่ชื่อตัวเราเองก็กำหนดทีหลังสิ่งทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่มากำหนดชื่อทีหลังทั้งนั้นแม้แต่ศาสนาเองเมื่อก่อนก็เป็นเพียงลัทธิเมื่อมีคนนับถือมากเข้ามากเข้าเป็นหลักเป็นฐานก็ได้ชื่อว่ามีศาสนาพอเป็นที่ตายใจของทุกคนยอมรับทุกๆคนที่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองจึงกล่าวว่าเป็นศาสนาที่เรายอมรับฝากผีฝากไข้ยอมรับและปฏิบัติได้ก็เพราะเรามีศาสนาศาสนาจึงเป็นของจริงที่เป็นกลางวางอยู่ตรงกลางจะใช้ก็อย่างนั้นจะไม่ใช้ก็อย่างนี้อุปมาเหมือนกับเงินทองของขาวที่เรามีอยู่ถ้าใช้ก็มีประโยชน์ถ้าไม่ใช้ก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าใช้ในทางที่ดีก็เป็นกุศลถ้าใช้ทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลเรื่องของเหตุผลศาสนาจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่การที่จะให้จิตใจนั้นยอมรับสภาพในสิ่งที่มีอยู่ได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเวลาว่างที่จะได้คบคิดแยกแยะพิจารณาปัญหาที่เกิดอยู่กับใจที่มีอยู่กับใจว่าทุกสิ่งอย่างนั้นมีอยู่ประจำแล้วมีมาก่อนที่เราจะมาแม้เราจากทุกอย่างก็มีอยู่นี่คือต้นตอของศาสนาการที่บรมครูของหมู่เรานั้นได้นำความจริงมาเผยแผ่มาประกาศเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ถึงเป็นกลางอย่างพระองค์จะยกเรื่องใบไม้ที่กำลังจะร่วงและก็หล่นลงในที่สุดจากสีเขียวก็กลายเป็นสีเหลืองก็ร่วงหล่นตามเหตุปัจจัยพระองค์กล่าวเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ว่าสภาวะธรรมโดยธรรมะที่แท้จริงก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เน้นเอาต้นตอของศาสนาเน้นเอาความจริงของศาสนามาวางไว้เมื่อวางไว้แล้วจะรู้ว่าศาสนาที่แท้จริงน่ะเป็นอย่างไรความจริงของศาสนาเนี่ยคืออย่างไรก็พึงกำหนดได้ในตนเองว่าศาสนานั่นคืออะไรเราจึงพยายามที่จะหาจุดยืนของศาสนาให้เจอศาสนาวางไว้อย่างเป็นอิสระศาสนามีพร้อมโดยปกติถ้ายังไม่ใช่แล้วอภิชฌกตาธรรมใช้ในส่วนที่เป็น

ศีลเป็นธรรมเป็นกุศลธรรมาถ้าใช้ตรงกันข้ามเป็นอกุศลธรรมาศาสนาเป็นธาตุอิสระเป็นความอิสระในสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้เป็นตกเป็นธาตุของสิ่งหนึ่งสิ่งใดศาสนาเนี่ยมีอยู่ประจำอย่างนั้นใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับใครจะรู้ใครจะไม่รู้ศาสนาก็มีอยู่อย่างนั้นเนื่องจากบรมครูของเรานั้นได้ฝึกได้ปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางที่สุดจึงเอาความจริงมาตีแผ่ให้หมู่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติตามเพื่อได้แนวทางของการเกิดขึ้นของศาสนาประจำใจประโยคที่พยายามเน้นว่าศาสนาคือสิ่งที่เป็นกลางศาสนาคือสิ่งที่มีอยู่เราจากเราเกิดเรามาเราไปก่อนเรามาเราเกิดก็มีอยู่อย่างนี้ศาสนาจึงเป็นคำจำกัดที่มีความกว้างที่ทุกคนจะอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมให้เห็นจริงเห็นจังในศาสนากิเลสใช้ก็อีกแบบหนึ่งทำใช้ได้อีกแบบหนึ่งบุคคลที่ปราศจากราคะโทสะโมหะใช้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสถานะอย่างหนึ่งบุคคลที่กอบด้วยราคะโทสะโมหะใช้ก็อีกแบบหนึ่งสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันทุกอย่างว่าแต่ผู้มีปัญญาใช้อย่างหนึ่งผู้ไม่มีปัญญาใช้อีกแบบหนึ่งความรู้ความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในข้อพึงปฏิบัติถึงบอสังเกตศาสนาอันเกิดจากใจของตนเองถ้าใจฟังแล้วรู้เข้าใจแต่ใจฟังแล้วรู้เข้าใจตาดูหูฟังสัมผัสได้เข้าใจวางสิ่งนั้นได้คือคนมีศาสนาคนมีศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นทั้งบอกไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งที่จะพึงได้ไม่ได้หากเหตุดีผลก็ต้องดีแต่ผลดีเหตุต้องดีเหตุกับผลน่ะมันต้องสอดคล้องกันอยู่คนถึงมีศาสนาอย่าถาวาทีตถาคารีมีปกติตรัสอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นอันนี้คือเรื่องของสัตถุศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องความจริงที่ทำได้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้คนที่จะเข้าถึงศาสนาก็คือคนที่ปากกับใจตรงกันปากกับใจน่ะตรงกันสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำได้น่ะคือลักษณะของสิ่งที่ปากกับใจตรงกันพูดได้ทำได้แม้จะพูดไม่ได้ก็ทำได้ในลักษณะของความเข้าใจว่าใจกับปากน่ะมันตรงกันคนที่มีศาสนาประจำใจคือคนที่เห็นความเป็นกลางเห็นความเป็นกลางของสมบัติที่มีอยู่เห็นความเป็นธรรมของสิ่งที่มีอยู่เห็นความเป็นธรรมของสิ่งที่มีอยู่รู้ความเป็นกลางของสิ่งที่มีอยู่รู้หยาบตื่นลึกหนาบางของสิ่งที่มีอยู่รู้ความเป็นสัจธรรมของสิ่งที่มีอยู่เราพยายามเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงว่าการเห็นศาสนาการรู้ศาสนาการเข้าใจในศาสนาจะต้องเห็นความเป็นสัจธรรมในสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้เห็นไปมากกว่านี้น้อยกว่านี้การนำความจริงมาอธิบายมานั่งขบคิดมานั่งทบทวนมานั่งแยกแยะหาความมีเหตุผลศาสนาก็จะปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคนว่าสัตถุศาสนาคำสอนของพระศาสดานั้นเป็นของจริงแท้ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องเสาะแสวงหาไม่เที่ยวหาอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเจอที่ใจเราก็ดับอยู่ที่ใจนั่นคือศาสนาหากยอมรับสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่แล้วก็เป็นคนมีศาสนาถ้าไม่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็หามี

ศาสนาไม่ใจที่มีศาสนาคือใจที่เห็นจริงตามความเป็นจริงได้หมดไม่ปฏิเสธความจริงสิ่งที่มีอยู่ผู้มีปัญญาใช้ได้ประโยชน์ผู้มีปัญญาก็ให้โทษศาสนาจึงวางกว้างๆไว้อย่างนี้ข้อปฏิบัติที่มานั่งกำหนดเพียรพยายามอยู่โดยสติสัมปชัญญะคอยกำหนดระลึกรู้รู้ตัวอยู่อย่างนี้ให้เดียวคนมีศาสนาเมื่อคนมีศาสนาประจําใจแล้วทุกอย่างก็ดูง่ายไปหมดดูสะดวกไปหมดเพราะศาสนาเมื่อเกิดขึ้นที่ใจอะไรมันง่ายอะไรมันสะดวกไปหมดอะไรอะไรมันง่ายมันสะดวกไปหมดเพราะศาสนาเมื่อปรากฏขึ้นที่ใจทุกสิ่งอย่างก็ดูมันง่ายไปหมดสะดวกไปหมดการวางรกรากของศาสนาจึงวางไว้ที่ใจของแต่ละคนถ้าทุกคนไม่ปฏิเสธเหตุไม่ปฏิเสธผลไม่ปฏิเสธความจริงนั้นๆศาสนาคือความเป็นกลางก็จะปรากฏขึ้นกับใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ก็ปฏิบัติจึงพยายามแยกออกมาแต่ละอย่างว่าจริงๆนะไม่ยากไม่ลำบากเพียงแต่จิตใจนั้นสงบสงัดลงจิตใจก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษจิตใจก็จะเห็นความจริงที่ขาดสติพอมีสติแล้วก็จะรู้ทันทีว่านี่คือความเป็นสัจธรรมในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรามากำหนดเตือนสติของตนในการนั่งให้สงบสงัดลงไปความเข้าใจในของศาสนาก็ค่อยปรากฏขึ้นเป็นสิ่งเป็นอย่างความเข้าใจในศาสนาก็ค่อยปรากฏเด่นชัดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างการวางหลักปฏิบัติก็จะค่อยจริงค่อยจางขึ้นกับใจจึงไม่สงสัยในเรื่องของศาสนาผู้มีศาสนาเป็นใจเป็นหลักก็พยายามกำหนดรู้อยู่ในเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในผลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มสังเกตจิตใจย่อของตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสหากไม่มีอาการหวั่นไหวรู้สักแต่ว่ารู้เข้าใจสักแต่ว่าเข้าใจแล้ววางสิ่งนั้นได้นั้นคือคนมีศาสนาเพราะศาสนาเป็นเรื่องของการวางไว้ศาสนาไม่ใช่เรื่องของการห่อผิวถือศาสนาไม่ใช่เรื่องของการต้องหอบต้องหิ้วต้องถือศาสนาคือความเป็นธรรมเป็นกลางเมื่อจิตมีเวลาว่างเมื่อจิตมีเวลาวางศาสนาก็ค่อยปรากฏขึ้นกับใจของทุกรูปทุกนามการวางใจในเรื่องของขอวัดปฏิบัติก็เป็นธรรมได้กับทุกสิ่งอย่างผู้มีศาสนาประจําใจนั่นหมายถึงผู้มีธรรมที่เป็นเครื่องอยู่เป็นปกติไม่เป็นคนที่หวั่นไหวไม่เป็นคนที่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจในเนื้อแท้ของสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่เมื่อศาสนาของพระศาสดาคือความเป็นจริงปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคนการจะยอมรับเหตุนั้นๆผลนั้นๆจึงเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่สะดวกเป็นสิ่งที่ง่ายที่สะดวกความจริงในศาสนามีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อข้อวัดปฏิบัติเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อข้อวัดปฏิบัติรู้จริงตามความเป็นจริงสิ่งนั้นเรียกว่ามีศาสนาประจําใจสิ่งนั้นรู้ได้ว่าศาสนานั้นมีอยู่ที่ใจพอจิตใจมีศาสนาแล้วทุกอย่างก็ดูออกใจกว้างฟังได้ดูได้รู้ได้ไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นเรื่องที่หนักใจจะดูว่าเป็นเรื่องของสัตว์โลกโดยทั่วไปยอมเสวยผลบุญผลบาปของตนเองจะดูว่าสัตว์โลกมีกรรมแตกต่างกันไปไม่ได้มาหนักอกหนักใจเพราะเรื่องที่มีอยู่เมื่อไม่หนักอกหนักใจเพราะเรื่องที่เป็นอยู่มีอยู่ความจริงคือใจนั้นมีศาสนาซึ่งปราศจากความไม่เป็นธรรมในใจของตนเองจริงพิจารณากลับไปกลับมายิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วนั้นเมื่อมีศาสนาใจเป็นธรรมแล้วจะดูเป็นคนไม่หวั่นไหวเป็นคนที่
ดูสุข

ขุมหนักแน่นภายในใจแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเคยแย้งเคยขัดเคยต่อรองเคยมีข้อแม้แต่ก็เห็นสักแต่ว่ารู้ในอาการของการเกิดอยู่ภายในมีลักษณะข่มไว้มีลักษณะฝืนได้มีลักษณะรู้ในทุกข์ในโทษมีลักษณะรู้ในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์การวางได้ในสิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏกับใจของตนเองการวางอยู่วางได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏอยู่กับใจของตนเองเหตุผลในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งกล่าวโดยในนี้แต่ว่าธรรมกล่าวโดยความจริงคือธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ได้สงสัยไม่ได้มีข้อแม้ใดๆไม่ได้มีข้อแก้ตัวใดๆต่างก็รู้ต่างก็เข้าใจหากศาสนาคือความเป็นธรรมมีอยู่ในใจของเราเราจึงแสดงออกอะไรมีลักษณะดูเหมือนว่าเรานั้นไม่หวั่นไหวได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งเหล่านี้มีอยู่หากมีปัญญาก็ใช้เป็นประโยชน์หากไม่มีปัญญาก็ให้โทษกับตัวเองเพราะเป็นกลางกลางเรียกอภยกตาธรรมอุปมาเหมือนกับมีดจะใช้อย่างไรแต่ใช้ในสิ่งที่ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ใช้ในสิ่งที่ให้โทษก็รู้อยู่อย่างนั้นหากปัญญาได้มาฝึกมาปฏิบัติจิตนั้นมีเวลาสงบสงัดลงไปอยู่บ้างการนั่งทบทวนการกันกรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดูจะง่ายไปหมดการกันกรองการทบทวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดูจะสะดวกไปหมดเพราะเห็นเป็นธรรมดาเพราะรู้เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องหนักอกหนักใจไม่ใช่เรื่องที่ต้องวุ่นวายใจกับสิ่งที่ต้องได้ต้องเป็นที่ต้องมีต้องเห็นจะต่ออะไรต่อมีอะไรได้มีได้เป็นก็ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งเหล่านี้จะรู้เห็นเป็นธรรมดาไม่สร้างความหนักใจให้กับตัวเองจะเห็นความเป็นธรรมดาไปหมดอย่างนั้นก็ธรรมดาอย่างนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรที่เห็นไปเกินกว่านั้นสภาวะมีแต่เหตุมีแต่ผลปัญญาค่อยกำหนดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นกับตนของตนแล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดของใจของว่าทุกคนมีศาสนาประจำใจว่ามีศาสนาประจำใจแล้วก็ทุกคนก็มีเวลาเป็นตัวของตัวเองไม่ปล่อยใจยุ่งยากลำบากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ได้ทุกข์ได้โทษเศร้าหมองเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามดูพยายามสังเกตดูจิตใจของไม่ได้ไปดูที่อื่นถ้าเราดูจิตดูใจของตัวเองเราก็รู้ถ้าเราไม่ดูจิตใจของเราก็ไม่มีศาสนาเพราะศาสนานั้นมันจอมปลอมด้วยอำนาจมายาของเรามันก็เป็นอย่างนั้นมันทุกข์มันโทษถ้าศาสนาไม่ใช่อำนาจของมายาความจอมปลอมของใจมันมีประโยชน์ยิ่งคิดมันยิ่งซึ้งยิ่งพิจารณาลงไปลึกๆมันยิ่งมีลักษณะวางได้วางได้โดยความเป็นสัจธรรมการน้อมนำเข้ามาสู่ใจเป็นลักษณะของการวางได้วางได้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรที่วางไม่ได้ถึงบอกพิจารณาให้เป็นคนวางที่เราวางได้เพราะเราเห็นว่าโลกกระทำเนี่ยเป็นสมบัติของโลกที่เราวางได้เพราะสมบัติของโลกมันมีอยู่ก่อนแต่เราเกิดแม้เราตายแล้วก็มีอย่างนี้โลกกระทำเนี่ยเป็นสมบัติของโลกเราปล่อยมันไปตามอำนาจของคนที่ไม่รู้จริงปล่อยไปตามอำนาจของคนที่ไม่เข้าใจเมื่อปล่อยไปตามอำนาจของคนที่ไม่รู้จริงไม่เข้าใจก็ยอมได้ชื่อว่าได้รับทุกโทษตามกรรมตามวาระหากแต่เราผู้เข้าใจในหลักศาสนาเราพิจารณาละเอียดและถ่องแท้ปัญญาเกิดขึ้นกับใจการที่เราจะวางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยดูมันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราทำก็ดูว่าเพลิดเพลินไปเพราะเราไม่ก่อติดกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเป็นเรื่องที่ไม่หนักอกหนักใจเพราะเราวางได้กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกว่าแนะนำให้วางได้ไม่ใช่แนะนำให้ผูกไว้ถือไว้อย่างเก่าพยายามที่จะมีอุบายเห็นสมบัติเป็นอยู่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เห็นอย่างนี้เราก็คงลำบากใจอยู่เรื่อยๆนั่นที่มันกลุ้ม

ใจเสียใจดีใจเพราะหลงโลกกระทำหลงความจริงที่มีอยู่ประจำโลกยศลาภสรรเสริญสุขหลงอยู่แค่นี้แหละแม้แต่สิ่งอื่นที่มีอยู่ยังหลงก็ไปว่ามีอะไรแถมมากกว่านี้หลงก็ไปที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพอใจนั้นไม่ได้ฝึกไม่มีเวลาสงบสงัดเมื่อไม่มีเวลาสงบสงัดกายวิเวกไม่มีจิตตวิเวกไม่มีไม่ทราบว่าคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดไม่รู้จะเอามาจากที่ไหนนอกจากเราที่จะพยายามคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเท่านั้นเองแท้ที่จริงมันหักล้างกิเลสไม่ได้แต่มันจะหักล้างกิเลสได้ต้องมีกำลังของการฝึกกำลังของการปฏิบัติถ้ามีกำลังพอแล้วมันหักล้างได้ถ้ากำลังไม่พอแล้วมันหักไม่ได้หักไม่ได้ล้างไม่ได้ถอดไม่ได้ถอนไม่ได้ถ้ากำลังไม่พอแล้วยากที่จะหักล้างและถอดถอนได้ลำบากที่จะหักล้างและถอดถอนได้ถึงบอกว่าต้องใจเด็ดลงไปจริงๆมันถึงจะวางทุกสิ่งอย่างได้หมดพอปฏิบัติที่เข้าไปสู่จุดความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางของเราน่ะคือวางไว้ในลักษณะของความเป็นศาสนาว่าสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนไว้ยังมีอยู่ประกาศไว้ถึง 2,000 กว่าปีก็มีอยู่อย่างนี้ก่อนหน้านั้นก็มีอย่างนี้แล้วอีกต่อไปกี่ปีดีดักก็จะมีอย่างนี้เมื่อศาสนามีเหตุผลเป็นอย่างนี้แต่ใจเราสงบสงัดลงไปแล้วคำอธิบายก็ยอมในหลักศาสนาประจำใจยอมดักในหลักของความจริงประจําใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงที่มีอยู่ประจําใจการวางได้ในศาสนาการละได้ในศาสนาต่างก็มีต้นตอของเหตุผลเพียงพอที่มีอยู่ต่างก็มีต้นมีตอมีเงื่อนมีงามมีเหตุผลที่มีอยู่ถ้าเราไม่น้อมนำน้อมนึกมาไตรตรองอยู่บ่อยๆเรานั้นจะกลายเป็นผู้คนที่แบกศาสนาคนแบกศาสนาคือคนแบกโลกแบกสงสารแบกการเวียนว่ายตายเกิดแบกไปหมดขึ้นชื่อว่าแบกว่าหามว่าหอบว่าหิ้วทำไมทุกข์ไม่มีล่ะไม่ทุกข์ไม่มีแต่ยังหอบยังหิ้วยังหอบยังหิ้วยังหามยังถืออยู่ขึ้นอยู่กับทุกข์มันยอมมีอยู่กับทุกคนทุกนั้นยอมครอบงำใจครอบงำใจอยู่กับทุกคนถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอถ้าไม่มีข้อวัดปฏิบัติดีพอก็ยากที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษตามความเป็นจริงเสร็จแล้วก็จะไปจมดิ่งอยู่กับศาสนาที่ไม่มีเหตุผลซึ่งแท้จริงในศาสนาเป็นลักษณะของการวางเป็นกลางไม่เข้าข้างคนหนึ่งคนใดใครมีกิเลสอย่างไรก็ยอมใจอย่างนั้นใครไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องยอมขอพึงปฏิบัติเมื่อจิตสงบสงัดลงแล้วจึงบวชทวนความรู้สึกเมื่อคิดความในใจของตนเองว่าจริงๆแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรทุกข์ที่เกิดสุขที่เกิดทุกข์โทษที่เผลอขาดสติพอเราปล่อยไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกว่าอยากจะหนีแต่ไม่ยอมวางอยากจะเดินให้ผ่านแต่ไม่ยอมวางยังเกาะอยู่ที่เก่าความไม่เกรียงไม่เกราของใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นศาสนาจึงเป็นของที่สะอาดและบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อความมีกิเลสก็ไปย้อมไปแต่งไปเติมไปเสริมจึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจึงดูว่าเรานั้นเสียหลักเป็นอย่างนั้นดูว่าเราเสียหลักเป็นอย่างนั้นก็เราพยายามเดินเข้าสู่ศาสนาไม่ใช่เราเดินหนีศาสนาศาสนาเนี่ยเป็นของจริงที่ปรากฏพร้อมที่ใจเราโอปนายิโกน้อมมาพินิจพิจารณาน้อมมาทำความเข้าใจซึ่งจะหาเหตุผลคำตอบที่เป็นธรรมได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลักสัตตุศาสนาเป็นหลักที่วางไว้อย่างนั้นถึงบอกว่าไม่น่าอัศจรรย์เกินกว่าเหตุที่มีอยู่ไม่น่าอัศจรรย์เกินกว่าความจริงที่มีอยู่ถึงว่าปล่อยไปตามกรรมตามวาระปล่อยไปตามกรรมตามวาระเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่ละคน

ย่อมแต่งเติมเสริมไปตามการฝึกการปฏิบัติหากได้ฝึกได้ปฏิบัติน้อยก็มีเหตุเป็นอย่างนั้นถ้าได้ฝึกปฏิบัติมากก็มีเหตุเป็นอย่างนี้โอปนายิโกคือการน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วนั่งทบทวนในเรื่องของศาสนาที่เป็นกลางเป็นกลางได้อย่างไรเป็นธรรมนะมีอยู่อย่างแล้วมีอยู่แล้วนะเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของความไม่มีหรือไม่ใช่เรื่องของความจอมปลอมมีพร้อมเสร็จบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบสามารถที่จะนั่งทบทวนอธิบายในสิ่งที่เราต้องการได้หมดความต้องการของเราน่ะไม่มีที่สิ้นสุดยังอุปมาคนทั่วไปเหมือนกับกินเช้าหิวเที่ยงทานเที่ยงหิวเย็นโทษแต่ทานเย็นดึกๆยังหิวอีกความรู้สึกของความต้องการความอยากของกิเลสมนุษย์ย่อมมีเหตุเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดนอกจากได้รับการฝึกมาดีปฏิบัติมาดีพอตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะหยุดตั้งใจจะละทุกสิ่งทุกอย่างจะดูว่าเป็นเรื่องที่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างจะดูว่าเป็นเรื่องสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเป็นเรื่องง่ายเรื่องสะดวกหากศาสนาคือเหตุแห่งความมีผลในใจของตนเกิดขึ้นเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายไปหมดเพราะสัตตุศาสนาเมื่อเกิดขึ้นกับใจของเราเราจะเกิดความอัศจรรย์ใจของตัวเองว่าเออจริงๆนะเราเผลอไปได้ของมาใหม่สามีมาใหม่ภรรยามาใหม่บุตรธิดามาใหม่ทรัพย์สินสริงคารมาใหม่มีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นที่เราได้มาไม่กี่ปีมานี้แหละไม่กี่วันกี่เดือนมานี้แต่ความที่หลงในสิ่งที่ใหม่ๆหลงจนตายใจจนยึดว่าต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้นหลงชนิดที่ว่าแตะไม่ได้ไอ้คืนแตะแล้วก็เป็นวักเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นร้อนใครจะมาพัดพรากสิ่งที่รักและหวงแหนไม่ได้เชียวล่ะความกัดกรุ้มใจมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแทบจะกินยาตายแทบจะขาดตัวตายเพราะอะไรเพราะศาสนานั้นไม่ปรากฏโดยเหตุผลกับใจมีแต่ความหลงมีแต่ความมืดในใจมันเกิดขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเรื่องของความหลงเกิดขึ้นในสิ่งที่ได้มาใหม่ๆพอมาเข้ามาเข้าก็ค่อยสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยมารู้สึกตัวว่าเรานั้นจมตั้งแต่นานแล้วจมแบบชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครลืมตายลืมเกิดลืมแก่ลืมพ่อลืมแม่ลืมครูลืมอาจารย์ลืมสิ่งแวดล้อมที่เป็นชิ้นเป็นสัตว์กลายเป็นเรื่องของคนหาเหตุผลในการอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของความอยากกลายมนุษย์นี่มีลักษณะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เคลือบมนุษย์จนกลายเป็นเรื่องตายใจแล้วมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นกับใจเพราะเรื่องของการหลงตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อมากำหนดระลึกรู้ในความเป็นสัจธรรมว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสมบัติของโลกพยายามให้ห่างไกลด้วยเหตุผลคือสติปัญญาพยายามทำให้ตนเองให้เป็นคนที่ห่างไกลได้โดยเหตุผลคือสติปัญญากำหนดโดยตนของตนเองให้รู้ชัดเห็นชัดโดยตนของตนเองให้เข้าใจชัดโดยตนของตนเองแล้วเรานั้นจะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหลักศาสนาของเราก็จะเป็นหลักที่กว้างไกลไพศาลทำให้เราวางใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดข้อปฏิบัติของเราก็จะหยุดเพียงอยู่แค่นี้แหละแล้วจะรู้ว่าจริงๆนะอยู่เพื่อความจำเป็นต้องอยู่อยู่ด้วยความเข้าใจต้องอยู่อยู่อย่างคนที่มีความหมายของการอยู่อยู่อย่างคนที่ไม่เป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกอยู่อย่างคนที่เหนือสิ่งที่มีอยู่เมื่อเข้าถึงศาสนาตามความเป็นจริงแล้วมีลักษณะพิเศษคือไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างจะปล่อยมันตายเองโดยธรรมชาติที่มีอยู่จะปล่อยมันตายเองโดยตามกรรมตามวาระที่มีอยู่ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเราไม่ควรเข้าไปยึดไปติดเราไม่ควรเข้าไปหลงผิดเกินกว่าความจริงที่มีอยู่หน้าที่ที่เรารับผิดชอบก็รับไปตามหน้าที่ทำดีที่สุดแล้วจะเป็นอะไรเกิดยังไงก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมกับสิ่งนั้นพอเรารับผิดชอบดีที่สุดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเรานั้นเป็นธรรมสำหรับสิ่งที่มีอยู่การรับผิดชอบของสิ่งเหล่านั้นดีพร้อมมีพร้อมอยู่แล้วเพราะเรื่องของการถึงพร้อมโดยสิ่งที่มีอยู่นะเป็นธรรมกับใจเป็นคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่กับใจเมื่อเราถึงพร้อมโดยเหตุผลคือข้อวัดปฏิบัติของตนที่มีอยู่เรานั้นจึงไม่กังวลเรานั้นจึงไม่สงสัย

เรานั้นจึงไม่มีข้อแม้ใดๆเมื่อการถึงพร้อมโดยสัตตุศาสนาคือความเป็นธรรมในใจของตนที่มีอยู่การประกาศศาสนาจึงเป็นลักษณะของความตรงต่อความตั้งใจข้อวัดปฏิบัติจึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปัญญามันเกิดแล้วไม่มีลักษณะคลองแวะไม่มีลักษณะยึดติดความคล่องตัวในการรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นอยู่ก็ดูดีขึ้นสะดวกขึ้นกล่าวว่าเป็นคนที่รับผิดชอบค่อนข้างจะสูงกว่าคนธรรมดามีความรับผิดชอบละเอียดกว่าคนธรรมดาเพราะอะไรเพราะวางภาระธุระอะไรได้แล้วมันก็มีพร้อมที่จะทำอะไรได้สะดวกอุปมาเหมือนกับห้องที่ว่างพร้อมที่จะจัดอะไรได้ทุกเมื่อใจที่ว่างพร้อมที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเมื่อการวางว่างของใจเป็นการว่างโดยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นการว่างวางด้วยความมีเหตุผลของใจเพราะคิดมากไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นกังวลมากไปก็ไม่มีอะไรจะทำให้ดีขึ้นนอกจากการกำหนดได้ในเหตุนั้นๆผลนั้นๆการวางอยู่ในลักษณะนั้นๆจึงเป็นลักษณะของผู้มีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่สมบูรณ์ในภาคปฏิบัติข้อที่ตั้งสังเกตอยู่เสมอว่าเรางดพอเรางดเราก็ว่างพอเราว่างเราก็วางการอยู่อย่างคนเป็นอิสระในใจก็ปรากฏมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ในเรื่องของคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ในเรื่องของความมีเหตุมีผลที่มีอยู่เป็นเรื่องของใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเป็นเรื่องของใจที่ได้ขัดได้เกลาได้ถากได้ถางได้ข้อวัดปฏิบัติจริงตามความเป็นจริงทุกสิ่งอย่างทำโดยสาระทำโดยเนื้อแท้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าพยายามจะทำความเข้าใจพยายามที่จะยังทำความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจพยายามที่จะยังความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นกับใจจึงเป็นการวางโดยภาคปฏิบัติที่มีเหตุผลเพียงพอการกำหนดอยู่การรู้อยู่การเห็นได้อยู่ในเรื่องของธรรมนั้นเป็นเรื่องของใจเมื่อใจนั้นมีหลักธรรมครองใจอยู่อย่างนั้นการแสดงออกซึ่งความเป็นศีลเป็นสัตว์การแสดงออกซึ่งข้อวัดปฏิบัติอันตรงต่อความเป็นจริงก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในด้านจิตใจการกำหนดอยู่การรู้ได้ในเหตุผลที่มีอยู่เกิดอยู่จึงเป็นเรื่องของใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างก็เป็นกลางเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วทุกอย่างก็ดูมีเหตุมีผลการวางตัววางตนนั้นจึงเป็นธรรมที่ชอบแล้วด้วยความตั้งใจลักษณะของการวางได้จึงเป็นสิ่งที่ชอบแล้วด้วยธรรมที่มีอยู่จิตใจนั้นเป็นธรรมในสิ่งที่มีอยู่พอวัดปฏิบัติจึงมีลักษณะรีบเร่งขวนขวายอะไรได้หมดถึงบอกว่าจิตใจที่ปราศจากความลำเอียงนั้นเป็นจิตใจที่รับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าจะมีสามีภรรยาบุตรดาจะมีอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ว่าหากใจนั้นมีเวลาว่างวางเป็นธรรมสิ่งที่นำออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ล้วนได้แต่ความจริงกับใจแล้วก็จะทำสิ่งนั้นในลักษณะไม่ยึดไม่ติดการอยู่อย่างคนที่มีการรับผิดชอบในภาคปฏิบัติแท้จริงก็จะมากกว่าคนธรรมดาจึงไม่สงสัยในใจที่ว่างพอว่างแล้วจัดการทุกอย่างได้หมดถ้าไม่ว่างทำอะไรก็ลำบากพอปฏิบัติมาพิจารณาเห็นง่ายๆว่ามันทุกข์โทษเพราะมันไม่ว่างแล้วมันก็ไม่วางอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพยายามเตือนเสมอว่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าพิธีใดเขาไปยึดไว้ที่นั่นเป็นทุกข์ยึดน้อยก็ทุกข์น้อยยึดมากก็ทุกข์มากทำไมไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เรามาเกิดทำไมไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราตายแล้วยังมีอยู่ถ้าไม่รู้อย่างนี้เราก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็วางไม่ได้เรื่อยๆการปฏิบัติต้องบอกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางของลักษณะของการยอมรับสภาวะธรรมธรรมโดยเนื้อหาสาระคือสิ่งที่มีอยู่จะยอมรับไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็มีอยู่จะวางได้หรือวางไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นี่คือหลักธรรมในศาสนาข้อปฏิบัติจึงมีลักษณะวางไว้ด้วยความเป็นกลางเมื่อจิตมีอำนาจวาสนามีบารมีจิตจึงมีลักษณะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์เมื่อมีธาตุบริสุทธิ์ใจก็หยุดจากการก่อกรรมทำเข็ญหยุดจากการสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นธรรมโดยเนื้อแท้ก็จะปรากฏขึ้นกับใจดวงที่บริสุทธิ์นี้โดยข้อวัดปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังกับใจจึงเป็นการตามระลึกรู้ตามรู้อยู่ในใจของตนเองว่าเหตุผลที่มีอยู่นั้นเป็นลักษณะของใจที่ถึงพร้อมเหตุผลที่มีอยู่คือใจที่ถึงพร้อมเมื่อใจถึงพร้อมธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมกับใจ
สิ่งเหล่านี้

ี้จึงไม่สงสัยในความตั้งใจที่มีอยู่สิ่งเหล่านี้จึงไม่สงสัยในความจริงที่มีอยู่ยิ่งเราพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นเป็นธรรมดาไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นธรรมดาไปหมดเช่นเราพิจารณาเรื่องดินทุกคนจะต้องเห็นเป็นในเดียวกันจะหนักเบาก็ตรงนั้นจะขากเสลดก็ตรงนั้นจะอะไรอะไรทั้งนั้นให้พิจารณาดินแล้วยังไม่บ่นต่อไปจะหยิบมาปั้นพุทธรูปก็ได้จะหยิบไปทำอะไรต่อมีอะไรก็ได้ที่เก่าเจ้าเดิมแล้วแต่คนจะมาแต่งมาเตกมาเสกมาสรรมาปั้นมาย่อสุดแท้แต่คนถ้าพิจารณาด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้จะเห็นว่าดินคงเป็นดินจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถึงบอกว่าจะเดินเหยียบย่ำกี่ครั้งกี่หนแต่ที่สุดก็เอามาปลอมมาล้อมมาปั้นเป็นพุทธรูปเราก็ยังกราบยังไหว้ได้สนิทไม่ใช่เรากราบไหว้ไม่ได้นี่คือดินคงเป็นดินอยู่อย่างนั้นในเรื่องของธรรมในเรื่องของวินัยในเป็นเรื่องของใจที่มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักมีฐานการปฏิบัติก็มีเหตุมีผลเมื่อการปฏิบัติมีเหตุมีผลศีลธรรมก็ปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคนการวางได้โดยใจที่เป็นกลางก็มีลักษณะเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อพึงปฏิบัติจึงบอกว่ามีปกติลดมีปกติละมีปกติวางได้ด้วยความเข้าใจเพราะเห็นดินเป็นดินไม่เห็นดินเป็นอื่นไปมากกว่านั้นถึงบอกว่าดินนั้นมันไม่รู้ราคาของมันเราจะตีราคาตารางวาละร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็เป็นเรื่องของเราเป็นคนกำหนดราคาขึ้นมาเองถ้านอกเหนือกว่านั้นเราจะหนักจะเบาก็ไม่ว่ากระไรนอกเหนือกว่านั้นเราจะเหยียบย่ำอย่างไรแล้วเอามาปั้นเป็นพระประธานก็ยังกราบยังไหว้ได้อยู่ความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนี้เมื่อเรามาพิจารณาง่ายๆอย่างนี้ทำไมเราวางไม่ลงอยากถามในใจว่าเพราะอะไรเราวางไม่ลงเพราะเราเคลือบตั้งแต่เกิดมาแล้วเคลือบมาแล้วเราวางได้ยากเคลือบตั้งแต่ได้ของเล่นของใหม่มีความรู้สึกหลงเปลิดเพลินสะดวกใจสบายใจมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมีความรู้สึกเย็นอกเย็นใจได้สิ่งนั้นมาแต่ละอย่างได้มาทําไม่ได้ก็ร้องไห้พอได้ก็ดีใจพอได้มาเข้ามาเข้าจนเคยตัวเคยชินคราวนี้แหละพอจะเอาออกที่นี้ที่นี่ก็ร้องห่มร้องไห้วิสัยของปุถุชนเป็นลักษณะอย่างนั้นแม้แต่หมู่เราก็เหมือนกันที่ได้อะไรมาก็มีแต่สิ่งที่เป็นของเราทั้งนั้นนั่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราทั้งหมดมีแต่ของเราใครจะพยายามมายื้อมาแย่งไม่ได้ทั้งนั้นของเราตั้งแต่เกิดแล้วเราเป็นสมบัติคู่กับเราเข้าไปนู่นแน่เราเป็นสมบัติคู่บารมีเข้าไปนู่นแน่ลองไปแตะไปต้องซื้อเมื่อไรแต่ต้องได้ซื้อเมื่อไรวุ่นวายเหมือนนั้นมีความเดือดร้อนเหมือนนั้นในหมู่ในสังคมถึงขนาดมีความล่มจมเพราะความยึดถือว่าเป็นของเราตัวเราเพราะนาเก้าก็มีแต่ความทุกข์ร้อนภายในใจของตนเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะถูกเคลือบถูกฉาบถูกทาตั้งแต่ต้นมาทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยพอนานเข้าจนรั่วมันเคลือบจนสนิทเพราะเราจะแกะทีละอย่างมันเจ็บตรงโน้นเจ็บตรงนี้แกะนิดแกะหน่อยยิ่งก็แกะแผลเป็นยิ่งก็แกะสะเก็ดแผลเป็นมีความรู้สึกเจ็บไปหมดยิ่งกว่านี้เพราะถูกเคลือบถูกฉาบถูกทามาแต่ไหนแต่ไรเป็นอย่างนั้นที่สุดก็มานั่งทุกข์ใจเพราะเรื่องที่ได้มาตั้งแต่เกิดมานี่แหละทุกข์ใจตั้งแต่ได้สิ่งที่เกิดมานี่ไม่ได้มีอะไรมาใหม่ๆทั้งนั้นแต่ความที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าทั้งนั้นต้องเป็นของเราพอยึดอยู่วันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นกับใจทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นกับใจที่นี่ยากที่จะวางได้พอจะวางมันเป็นเรื่องหนักใจไปหมดพอจะลดจะละก็เป็นเรื่องหนักใจไปหมดพอจะเพิกถอนทิฏฐิมานะก็เป็นเรื่องหนักใจไปหมดเลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าทรมานความรู้สึกตัวเองมันช่างทรมานกับสิ่งเหล่านี้เลือกเกินได้ก็ยากเสียก็ยากอะไรขี่ฟ้าทะไม่ยอมไม่ได้นะต้องเอาตายเป็นเดิมพันทันทีเราได้ยินข่าวว่าเงินบาทเดียวตายก็มีบุหรี่มวนเดียวตายก็มีบางทีคำพูดประโยคเดียวตายกันก็มีเยอะแยะไปอย่างดีเขาเรียกว่าตัวยึดมันมากอำนาจยึดมันมากมีอำนาจตัวยึดมากตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆตายเพราะเรื่องนิดๆน้อยๆตายประเภทไม่เป็นแก่นสารก็เพราะเรื่องนิดๆน้อยๆอำนาจยึดมันมากเพราะอำนาจยึดมันมากมันมีแต่ความหนักใจทุกข์ใจทรมานใจใครจะต้องมาเป็นไม่เป็นดังที่เราที่นี่ไม่ยอมแน่ใครจะมาขวางมาขัดก็ไม่ยอมใครจะมาคลองมาแวะก็ไม่ยอมเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นมากแล้วทีนี้

แต่ว่ายอมไม่ได้พอยอมไม่ได้ทีนี้สิ่งที่ตามมาก็ก่อกรรมก่อเวรกันไปเรื่อยๆคำพูดประโยคเดียวก็มีเรื่องสร้างกรรมสร้างเวรกันไปได้เพราะอะไรเพราะยึดการกระทำนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องของความเจ็บใจไม่สบายใจเพราะยึดสิ่งอะไรจีปาถะพอมันรั่วไหลเข้ามาผูกกับใจแล้วมันยึดพอยึดแล้วมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ไปหมดถึงบ่หัดวางหัดวางไว้กับสิ่งเหล่านี้วางจนเกิดความแม่นยำวางจนเกิดวางได้จริงๆหัดวางทีละเล็กทีละน้อยหัดวางทีละนิดทีละหน่อยหัดวางจนได้ความเป็นกลางแล้วมันก็จะดูว่าถ้าไม่มีเราทุกอย่างก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าไม่มีเขาทุกอย่างก็เป็นอยู่อย่างนั้นในโลกของสมมุติข้อปฏิบัติถึงบอกว่าอยู่อย่างคนไม่คล้องไม่แวะอยู่อย่างคนไม่จมไม่ติดอยู่อย่างคนที่เข้าใจในเหตุผิดถูกธรรมก็ปรากฏออกมาเป็นธรรมควรกับไม่ควรที่นี่มีคำตอบอยู่ในใจได้ตลอดถึงบอกควรกับไม่ควรมีคำตอบในใจได้ตลอดสิ่งที่กล่าวว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลก็มีคำตอบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรมีความจริงอะไรไม่มีความจริงทุกสิ่งอย่างนั้นต้องพยายามหาเหตุมาหักล้างใจของตนเองว่าเรานั้นมันโรคดื้อยาหรือไม่อย่างไรประเภทไม่รู้จักสูงจักต่ำจักบาปจักบุญจักคุณจักโทษมีไหมส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือว่าโรคมันดื้อยาไปหมดแล้วหรือมันด้านไปหมดแล้วถามในใจเจ้าของพอถามมาเข้ามาเข้าเราจะมีคำตอบว่าจริงๆแล้วเรามันขาดสติพอเราขาดสติเลยไม่รู้จักการนั้นบุคคลนั้นชุมชนนั้นสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นแล้วเราก็ปล่อยตามความรู้สึกของตัวเองเสร็จแล้วทุกโทษมันก็เกิดขึ้นกับใจของตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดข้อพึงปฏิบัติพึงรู้อยู่แก่ใจของตนข้อพึงปฏิบัติพึงมีเหตุผลกับใจของตนว่าเรานั้นควรจะวางแล้วก็วางไว้ในลักษณะเข้าใจอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันมีแล้ววางไว้ตรงนั้นไม่ต้องกลัวอะไรมากกว่าสิ่งที่มีอยู่มีที่ไหนที่มันนอนไม่หลับตลอดการมีที่ไหนที่มันนอนหลับได้ตลอดการมีที่ไหนที่มีนินทาได้ตลอดการมีที่ไหนที่สรรเสริญได้ตลอดการความจริงนั้นมีลักษณะเป็นสภาวะธรรมการนั้นเวลานั้นเกิดดับตามอำนาจกิเลสของแต่ละคนหากเราฟังและเข้าใจดูและเข้าใจจิตของเราก็จะมีฐานะของการวางได้ถึงบ่วางได้ในลักษณะไม่ยึดพอรู้อยู่ว่ามีอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าใจจริงนะถึงบอกพิจารณาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดแม้แต่หลังทำหลังพูดหลังคิดยังทบทวนแล้วทบทวนอีกในขณะที่ทำในขณะที่พูดในขณะที่คิดยังคิดแล้วคิดอีกเรียกว่าก่อนให้พิจารณาขณะให้ยังพิจารณาเกิดความแม่นยำในใจแม้แต่หลังให้ยังทบทวนในสิ่งที่เราให้สิ่งที่ควรไม่ควรก็จะปรากฏอยู่ที่ใจการที่เราจะไม่หลงสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่ความคิดที่มีอยู่ก็จะเกิดขึ้นกับใจการวางไว้ในลักษณะเข้าใจก็จะมีอยู่จึงถามอยู่เสมอว่ามนุษย์นั่นที่มันหลงน่ะหลงเพียงสิ่งเหล่านี้หลงในเรื่องของโลกธรรมไม่ใช่หลงอื่นมากไกลไปกว่านี้หลงมาตั้งแต่เกิดมาแล้วได้ของโน้นมาได้ของนี้มาได้ของนั้นมาจนมาได้บุตรได้ธิดาได้สามีภรรยาได้ทรัพย์สินเสรียงคารพอมากเข้ามากเข้าสังเกตดูบางทีนึกว่ามีมากแล้วจะไม่ทุกข์กับจะเรื่องนั่งกลุ้มใจทรมานใจนึกบ่มีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยแต่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติมีมากก็ไม่มีอะไรมีทุกข์มีมากก็ไม่มีทุกข์มีน้อยก็ไม่มีทุกข์ถ้าใจได้ฝึกได้ปฏิบัติก็จะสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสังเกตว่านี่คือสมบัติของโลกนี่คือมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปเห็นเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้ไม่ได้เห็นเป็นอื่นไม่ไปมากกว่านี้ถึงบอกเห็นเป็นแค่นั้นมีอยู่แค่นั้นไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ถึงบอกกรรมของแต่ละคนกิเลสของแต่ละคนตัณหาของแต่ละคนทิฏฐิของแต่ละคนก็มีลักษณะมีเท่าไหร่ก็เอามาอวดกันหมดเอามาอวดกันจนหมดเนื้อหมดพุงหมดไส้อวดกันอยู่นั่นแหละอวดจนหมดดีอวดจนไม่มีดีนั่นธรรมจึงมีอยู่กับใจเมื่อลักษณะความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติจึงไม่สงสัยความจริงที่เป็นธรรมจึงเกิดอยู่ที่ใจเมื่อได้รับการฝึกฝนด้วยดีจึงเห็นเหตุแห่งความเป็นสัจธรรมว่าเรานั้นเผลอไปต่างหากถ้าเราไม่เผลอเราไม่มีอะไรทั้งนั้นไอ้ที่เราเผลอไปเท่านั้นเผลอถ้าเราไม่เผลอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเผลอพูดเผลอทำเผลอคิดสิ่งออกมาจึงไม่ตรงต่อ

ความตั้งใจดั้งเดิมเพราะการขาดสติเมื่อเรามานั่งกำหนดบริกรรมอยู่ก็ดีหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ดีหรือมานั่งภาวนาคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ดีมานั่งพิจารณาความเป็นอสุภะอสุภังภายในกายของตนเองก็ดีมานั่งพิจารณาในคุณของความมีเมตตาหรือความตายก็ดีเมื่อเรามาเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาอยู่บ่อยๆในเรื่องของความตายก็ดีในเรื่องของความเมตตาก็ดีในเรื่องของการพิจารณาเห็นของปฏิกูลโสโครกบ่อยๆก็ดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราอยู่มากก็มีความสุขอยู่น้อยก็มีความสุขจะได้มามากก็มีความสุขจะได้มาน้อยก็ดูว่าเรามีความสุขความพอในใจเรามันเกิดขึ้นเพราะลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติจึงเป็นการเน้นถึงเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ได้สิ่งอื่นก็ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดถึงบอกว่าอย่าได้คิดว่าเราจะมาเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้อย่าได้คิดว่าเราจะวุ่นวายเพราะเรื่องเหล่านี้อย่าคิดว่าเราจะหนักใจเพราะเรื่องเหล่านี้ถึงบอกไม่ได้หนักใจเพราะคนน้อยคนมากไม่ได้หนักใจเพราะงานน้อยงานมากไม่ได้หนักใจเพราะการอยู่การไปไม่ได้หนักใจเพราะการเป็นอยู่โดยทั่วไปเพราะธรรมเมื่อเกิดขึ้นที่ใจของคนแล้วต่างก็ได้หลักคือเหตุผลเป็นอย่างเดียวกันเมื่อธรรมเกิดอยู่ที่ใจของแต่ละคนต่างก็มีหลักมีฐานคือเหตุผลเป็นอย่างเดียวกันการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจึงนำความจริงมาอธิบายได้หมดเอาความจริงมาตีแผ่ได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องของโลกแห่งความจริงที่ง่ายถึงบอกเล็กน้อยนิดหน่อยก็เป็นอย่างนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยก็มีอย่างนั้นเพราะอำนาจของตัวยึดไม่ใช่อำนาจตัวอื่นถ้าไม่ฝึกไม่ฝืนไม่คมถ้าไม่ทนไม่อดยากที่จะตัดกระแสอารมณ์เหล่านี้ได้ยากที่จะตัดความรู้สึกเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีจิตใจไม่ฝึกไม่ฝนไม่ทนไม่อดจริงๆก็กลายเป็นบุคคลที่ล่มจมเพราะความคิดหายนะเพราะความคิดวุ่นวายเพราะความคิดกลายเป็นบุคคลโรคประสาทจิตหลอกจิตร้อนกลายเป็นบุคคลที่ทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่คืออะไรเพราะการเผลอขาดสติไปยึดไปติดสิ่งนิดๆหน่อยๆจึงเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแทนที่จะพิจารณาว่าดินนี้จะใช้อะไรก็ได้นะดินนี้จะใช้อะไรก็ได้จะทำส้วมทำกุฏิทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะหนักจะเบาก็ไม่ว่าแม้ที่สุดจะมาปั่นเป็นพระประธานก็ยังไม่เป็นไรยังน่ากราบน่าไหว้อยู่ความจริงในใจจึงเป็นกลางตรงนี้ดินคือความเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเราจะเอาดีจากดินก็ใช้ประโยชน์ได้จากดินถ้าเราจะไม่เอาดีจากดินเราก็ให้ดินนั้นเป็นเรื่องทำลายตัวเรามีปัญหาเพราะเรื่องดินคือได้ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะเรื่องที่ดินที่ดอนเพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่เข้าใจในสิ่งมีอยู่เราก็จึงเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติถึงบอกว่าพยายามสวนทางความรู้สึกเจ้าของพยายามมาเห็นจริงเห็นจังกับความรู้สึกของตัวเองว่าที่ทุกข์โทษเกิดได้อย่างไรที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นได้อย่างไรที่มีความจริงเป็นอย่างนั้นมีได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรเราไม่น่าจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาทับถมหัวใจเพราะโลกกระทำนั้นมีอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าเราจะตีราคาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเราถึงบอกบางทีง่ายเกินกว่าความจริงที่เราจะนั่งอธิบายมันกล้าง่ายเกินกว่าเหตุผลที่เราจะมานั่งคุยกันบางครั้งบางอย่างพอจิตมันสงบลงมันว่างลงถึงมีคำตอบค่อนข้างจะง่ายถึงบอกว่าจะมีอะไรบอกถ้ามันขายยากก็ขายถูกๆถ้ามันขายถูกไม่ได้ก็ยกให้วัดมันก็ไม่มีอะไรมันง่ายจะตายความจริงมีลักษณะอย่างนั้นแต่จะเราไปยึดติดอยู่ในเรื่องอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของเหตุผลก็ปฏิบัติของเรามันมีเหตุมีธรรมเป็นจริงแล้วก็จะดูว่าจะยากก็ต้องยอมจะง่ายก็ต้องยอมทำถ้าเราต้องการในความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับใจสิ่งที่มีคำตอบจึงดูว่าเราไม่ยากแล้วก็ไม่ลำบากกับสิ่งที่เราต้องได้ต้องเป็นกับสิ่งที่เราต้องอยู่จะงานมากงานน้อยก็เป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ต้องเป็นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องหนักใจเพื่อเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องสามีภรรยาเรื่องบุตรเรื่องธิดาเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่ความที่เราเข้าใจแล้วเราจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหนักอกหนักใจอะไรจะดูว่าเป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราทั้งนั้นแหละอยู่ที่เรานั่นแหละอัพยากตาธรรมะความเป็นกลางมีอยู่กับทุกอย่างความเป็นธรรมน่ะมีอยู่กับทุกอย่างแต่กิเลสของเราต่างหากมันไม่ยอมไม่เป็นธรรมเพราะมันพยายามที่จะยึดให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นอย่างนั้นแล้วจงอย่าเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องการอย่างนี้จนให้มันถูกกิเลสเจ้าของแล้วมันถึงจะยอมลงบางอ้อข้อปฏิบัติเมื่อเรามาฝึกแล้วก็พยายามให้เห็นว่าหลักการของการวางง่ายๆก็พยายามให้เป็นสิ่งที่มีอยู่ถึงโมยศลาบสุขสรรเสริญน่ะเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเราเกิดแม้แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เราเกิด

0: สาธุแม้แต่เราตายหมดทุกคนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เมื่อเรามานั่งวิเคราะห์วิจารณ์มาทำความเข้าใจมากเข้ามากเข้าสิ่งทั้งมวลนั้นดูเหมือนว่าเป็นธรรมกับใจเราได้หมดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดูมีความจริงที่เกิดอยู่กับใจเราได้หมดถึงบอกว่าปล่อยให้มันตายเองบอกว่าไม่ต้องฆ่ามันก็ตายไม่ต้องด่ามันก็ต้องตายไม่ต้องว่ามันก็ต้องตายไม่ต้องมีอะไรโดยสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กเองนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกว่าแต่เราอย่าไปติดใจกับเรื่องที่มีอยู่ถือว่าปล่อยมันตายเองเมื่อเรารู้อย่างนี้ใจเราก็เป็นธรรมตอนนั้นเองมันเกิดแต่เหตุมันก็ดับแต่เหตุใครจะโง่ถึงขนาดไปทนทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องถึงบอกพิจารณาเพื่อวางพิจารณาเพื่อวางเพื่อพิจารณาเพื่อละในการอยู่อย่างมีเหตุมีผลมากก็ได้น้อยก็ดีดูมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดูว่ามีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เพราะเรานั้นมีลักษณะวางได้เพราะเรานั้นมีลักษณะเป็นกลางได้เพราะเรามีลักษณะวางได้เป็นกลางได้อะไรอะไรมันก็เป็นธรรมไปหมดอะไรอะไรมันก็เป็นจริงไปหมดธรรมในลักษณะเกิดขึ้นกับใจมีความจริงเป็นอย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติที่ได้ฝึกฝนมาดีที่ได้ขัดเกลามาดีจึงเป็นสิ่งที่ตรงต่อความตั้งใจจึงเป็นสิ่งที่ตรงต่อความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกฝนขัดเกลาด้วยดีตลอดมาทำโดยเนื้อแท้ทำโดยสาระก็จะค่อยปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการอยู่อย่างมีเหตุผลของใจก็จะเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าวางได้เมื่อจิตใจมันวางได้อะไรมันก็วางได้หมดพอใจวางได้แล้วอะไรก็เป็นธรรมหมดพอใจวางได้อะไรก็ดูเป็นกลางหมดข้อปฏิบัติจึงไม่สงสัยกับสิ่งที่เราต้องอยู่ต้องมีต้องเป็นต้องใช้ลักษณะของความบริสุทธิ์จึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้พอเรารู้อยู่ว่ามีอยู่ประจำโลกแต่เราเห็นว่ามีอยู่ประจำโลกความบริสุทธิ์มันก็ผุดขึ้นกับใจเราอยู่นั้นถึงบอกว่าเราต้องการอะไรมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะเราทำดีที่สุดแล้วเราพูดดีที่สุดเราคิดดีที่สุดแล้วเรายังเห็นความบกพร่องตัวเองอยู่เสมอว่านั้นมันเกิดที่เรานั้นไม่ได้เกิดที่เขามันอยู่ที่เรานะจะไปแก้ที่เขาไม่ตกยิ่งเห็นทุกโทษอย่างนี้เราก็มีลักษณะเป็นอิสระง่ายสำคัญตรงที่เราพยายามมาเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่าพยายามไปนับแต่บุคคลที่2 3อยู่ด้วยที่เราไม่เคยนับนะถึงมาเป็นไปที่ไหนเป็น1 2 3ที่1ที่ตัวเองไม่เคยนับทั่วไปนะตัวเองนะเพ่งโทษไม่ได้จับผิดไม่ได้แล้วไปเพ่งโทษจับผิดคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้เพราะมันไปแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุมันต้องแก้ที่เรานะถ้าแก้ที่เราก็คือแก้ข้อบกพร่องของตัวเองนั่นแหละถึงบอกว่าต้องทำใจล่ะแต่เป็นเราต้องทำใจจะคิดจะอยู่ต้องทำใจจะคิดจะไปต้องทำใจจะคิดจะไม่อยู่ไม่ไปก็ต้องทำใจอยู่อย่างเก่าเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลกทุกโศกเสียใจเราเป็นเองทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราต้องเป็นแต่เราขาดสติเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ขาดสติเราก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาไปหมดจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเห็นเป็นธรรมดาไปหมดจิตใจของเราก็มีสละเท่านั้นเองการฝึกการฝนการขัดการเกลาตัวเราจึงเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ที่มาวัดมาวามาสู่ศาสนาหวังเพื่อหาจุดยืนของการได้ศาสนาศาสนาคือของจริงที่มีอยู่เมื่อของจริงที่มีอยู่ทำไมเราไม่ยอมพิจารณาโอปนายิโกน้อมก็มาสู่ใจเมื่อเข้าถึงแก่นแท้ของความจริงที่มีอยู่ศาสนาก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราเท่านั้นเองจุดยืนของการมาวัดมาวาก็จะทำให้เราเป็นอิสระคือเป็นบุคคลที่วางได้กับสิ่งที่มีอยู่มีมากก็วางได้มีน้อยก็วางได้มีความพร้อมในการวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการมาปฏิบัติศาสนาเป็นการมาปฏิบัติเอาของจริงใส่ใจเจ้าตัวเองควรกับไม่ควรก็มีคำตอบที่ตัวเองข้อปฏิบัติก็จะแก้ที่ตัวเองไม่ได้ไปแก้ที่คนโน้นคนนี้ศาสนาที่แท้จริงก็จะทำให้เราเป็นคนที่ใจกว้างข้อวัดปฏิบัติใดๆที่ตรงด้วยความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งมีเหตุผลเพียงพอในการมาวัดมาวามาสู่ศาสนาหวังได้คือจุดหมายปลายทางคือการวางได้ในที่สุดก็จะได้มีเวรซึ่งกันและกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นอยู่ด้วยความปรารถนาในหมู่ในคณะที่ใจพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันในข้อปฏิบัติจึงมีความเด็ดขาดในการวางเป็นอย่างนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหา

0: ผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM
4: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะรับฟังเราทั้ง2คนผ่านวิทยุ FM 100.5 นะคะนอกจากนี้ยังติดตามได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางค่ะ LINE @ค่ะ @MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพูดคุยข่าวตลอด24ชั่วโมงหรือว่ารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านมาให้เรารับทราบกันได้เช่นเดียวกันวันนี้เรานำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
2: ครับเริ่มต้นจากมติชนนะครับพาดหัวใหญ่เช้านี้ครับอนุทินท้าฝ่ายค้านเปิดเอี่ยวโกงหัวสบซักโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีไอติมชี้สี่พิรุธคณะอนุชุดที่36แฉโครงข่ายจักรวาลล้อมนายกอนุทินท้าฝ่ายค้านเปิดโยงหัวสบยันทำตามสบายเลยปัดภูมิใจไทยเอี่ยวปมสบซัดพักส้มโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีบอกไอติมตอบณพินทรครับ
3: ค่ะเมื่อสักครู่ของคุณภูเบศหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะ
2: ฮะ
3: ค่ะก็ของดิฉันมติชนนะคะถกรัฐมนตรีสสภูมิใจไทยรับฝ่ายค้านป่วนอนุทินสู้ศึกงบ70สกัดใช้เวทีถลก AI โกงสอบอภิสิทธิ์ใหม่ล็อกเป้างบกลางไอติมสมชัยแฉ4ปมพิรุธหัวสวยังกังขา

0: คำวินิจฉัยอนุชุด36นายกย้ำไม่เกี่ยวภูมิใจไทยค่ะ
1: คอพอวางแผนแก้กำจัดน้ำมันปนเปื้อนบ่อพัก Data Center ผวาลงคลองพระราม9ตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนนะครับ Data Center ย่านพระราม9บริเวณ

0: คร.เร่งเคาะปลายกันยาขสมก.รถไฟอสมท.ลุ้นรับฟังความคิดเห็นวันนี้ร่าง PDP สอท.หนุนรื้อแผนพลังงานค่ะ
1: อินฟูดังดับสลดครับฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดบินมาจากอังกฤษอัพเจ้าโลกในไทยเจ็บหน้าอกสุดยื้อตะลึงอีโก้ไทนี่อูบริลิโอนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย43ปีครับดับสลดหลังจากบินมาเมืองไทยฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเจ้าโลกที่คลินิกดังย่านสุขุมวิทเผยเจ้าตัวเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกหมดสติถึง2ครั้งทีมแพทย์พยายามยื้อลมหายใจสุดชีวิตครับ
0: ก็พอแจ้งปฏิรูปราชการปัดเบรกเลื่อนขั้นข้าราชการชี้แค่ชะลอตำแหน่งสูงย้ำลดค่าใช้จ่ายประเทศกระทรวงศึกษาธิการตั้งกรรมการปรับอัตราครูค่ะ
1: หลวงสาว17ถ่ายคลิปส่งขาย OnlyFan ปคม.แกะรอยจับกวาดรายได้อื้อซ่าตำรวจปคม.ครับตามแกะรอยบุกรวบบูม XCO นะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแจ้ง7ข้อหาหนักหลังจากพบหลักฐานมัดนะครับเปิดโรงแรมย่านลาดพร้าวทุกค่ำวันศุกร์นะฮะใช้เป็นสตูดิโอล่อลวงเด็กสาววัย17ไปถ่ายคลิปสยิวสร้างคอนเทนต์โพสต์ขายใน OnlyFans พงะเจอหลักฐานไฟล์ภาพลับสุดลามกอนาจารอื้อเจ้าตัวรับสารภาพก่อเหตุมานานแล้วครับ
0: ที่รัฐบาลปรับตัวรับ Data Center กรมควบคุมมลพิษนะคะเข้มสิ่งปนเปื้อนพระราม9กรมควบคุมมลพิษลุยศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียตะกอนดินปนเปื้อนสารปนเปื้อนน้ำมันเร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดค่ะ
1: พี่เลี้ยงสุดโหดทรมานสูงวัยป่วยอัลไซเมอร์ผ้ามัดหัวอุดปากอุดจมูกลูกดูดวงลูกดูวงจรปิดนะครับวอนจับลูกชายร้องครับสายไหมต้องรอดแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ติดเตียงถูกพี่เลี้ยงโหดที่จ้างมาดูแลเดือนละ 26,000 ทำร้ายร่างกายเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูหลังอยู่ย้อนหลังนะครับก็ทำเอาเข่าสุดครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะกระทรวงศึกษาธิการจับมือกระทรวงเกษตรลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบตะลึงพุ่ง 1.1 ล้านล้านค่ะ
1: มีภาพเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือยกพลกลับครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮิมลินคอนครับของกองทัพเรือสหรัฐถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีปิดฉากการเยือนประเทศไทยระหว่าง 2-6 กันยายนครับหลังจากนำกำลังพลประมาณ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาชลบุรีพร้อมกับขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งภาพข่าวสุดท้ายของ Daily News ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังเข้าไปช่วยฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้ห้องพักครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเขตบางขุนเทียนดับทันเสียหายบางส่วนครับ
0: ค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันเกี่ยวกับเรื่องของกรมควบคุมมลพิษนะคะที่ติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนที่ศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ค่ะนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและก็กำจัดน้ำเสียตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand นะคะย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะออกภายนอกค่ะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าทางศูนย์ข้อมูลของ Data Center แห่งนี้ก็ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดนะคะในการดำเนินการกำจัดแล้วก็บำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดนะคะสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทเนี่ยก็ใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำแล้วก็ตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารเคมีในการกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ดูดน้ำเสียทั้งหมดนะคะขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องค่ะส่วนบริเวณภายนอกของบริษัทนะคะได้ดำเนินการใช้กระสอบทรายกั้นแล้วก็สกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ในบริเวณท่อแล้วก็ดูดน้ำจากท่อออกทั้งหมดจากระบบทั้งหมดนะคะเพื่อนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดค่ะทั้งนี้บริษัทเจนโก้นะคะก็ยืนยันว่าน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งหมดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบริษัทเนี่ยนะคะจะดูดออกไปกำจัดแล้วก็บำบัดทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อย

0: ลงสู่สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งภายหลังการดำเนินการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะกรมควบคุมมลพิษก็จะได้เข้าตรวจสภาพแวดล้อมซ้ำที่บ่อพักน้ำทิ้งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่ศูนย์ Data แห่งเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะซึ่งได้มีการวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเช่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็ค่าการลุกติดไฟด้วยเพื่อประเมินถึงความปลอดภัยแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ในพื้นที่นะคะก็มีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วก็หลังจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการติดตามว่าศูนย์ Data Center เนี่ยได้มีการกำจัดหรือว่าบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่พื้นที่สาธารณะหรือไม่อย่างไรนะคะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับเรื่องของการสอบการบรรจุต่างๆนะครับสำนักงานกพ.ได้ออกมาชี้แจงมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางในการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือว่าปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนะครับกล่าวก็คือมาตรการนี้มุ่งเน้นชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือว่าปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้จำนวนตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการมันเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนจำนวนนะฮะความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.เขาก็เลยออกเอกสารชี้แจงนะครับว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอการเลื่อนหรือว่าการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งที่ว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะครับตัวอย่างเช่นส่วนราชการที่มีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดเอาไว้แล้วนะครับและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่ส่วนราชการก็สามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้นี้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับขึ้นใหม่นะครับมาตรการนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนะครับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศทางนี้ก็ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนนะครับในปีงบประมาณ2570ในสำนักงานกพ.ก็จะมีการติดตามและก็ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการปฏิรูปการบริหารราชการการจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมเพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องของตำแหน่งข้าราชการนะคะมาดูเรื่องของหนี้สินครูกันบ้างนะคะครูทั่วประเทศประมาณ 860,000 รายเนี่ยรวมๆแล้วมีหนี้ประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งพบว่าครูบางคนเนี่ยหลังจากถูกหักค่าเงินกู้ไปแล้วเนี่ยนะคะมีเงินใช้จ่ายเดือนละไม่ถึง 30% ของเงินเดือนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะจากเดิมที่จะเน้นลดภาระดอกเบี้ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะโดยมีข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะพบว่าปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะ116แห่งมีสมาชิกกว่า 862,000 รายนะคะมีหนี้กู้รวมกว่า 1,140,000 ล้านบาทค่ะขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปีและสูงสุดถึงร้อยละ9ต่อปีนะคะโดยสหกรณ์15แห่งหรือมีดอกเบี้ยร้อยละ13ต่อปีซึ่ง

0: กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ7นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงที่ครูต้องแบกรับค่ะจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะระหว่างนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม2กระทรวงเพื่อเร่งผลักดันแนวทางในการแก้ไขหนี้ครูให้เกิดผลเป็นประสิทธิภาพแล้วก็เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งในปัญหาสำคัญก็คือครูบางส่วนเนี่ยมีภาระหนี้สูงจนแบบกระทั่งแต่ละเดือนเนี่ยนะคะหักสัดส่วนของเงินกู้ออกไปแล้วเหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึงร้อยละ30ของเงินเดือนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขการดำเนินการควบคู่กันนะคะก็ต้องลดทั้งตัวต้นทุนแล้วก็ภาระดอกเบี้ยที่จะชำระในแต่ละเดือนพร้อมกับปรับโครงสร้างหนี้ให้มีความเหมาะสมกับรายได้และก็มีการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ใหม่เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้คณะกรรมการร่วมของทั้ง2กระทรวงจะมีการศึกษารายละเอียดแล้วก็มาตรการต่างๆรวมถึงแหล่งเงินทุนแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันที่จะมีการจัดวางแนวทางต่างๆว่าจะมีการแก้ไขปัญหาหนี้ครูอย่างไรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูค่ะ
1: ครับมาดูอตก.กันบ้างครับอตก.ขอเวลา1ปีไปทำแผนฟื้นฟูแก้วิกฤตสภาพคล่องนะครับนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรหรือว่าอตก.นะครับบอกว่าจากกรณีที่มีข่าวนะครับว่าอตก.เนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่องค์กรต้องเผชิญกับการแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่องมามากกว่า 1,033 ล้านบาทนะครับและส่วนใหญ่เกิดจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จปัจจุบันถูกซ้ำเติมด้วยพิษเศรษฐกิจผู้ประกอบการค้าขายลำบากส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเช่าในพื้นที่ล่าช้าบางส่วนเนี่ยต้องเลิกกิจการไปเพราะว่าสู้ราคาเช่าในตลาดแห่งนี้ไม่ไหวแล้วเพราะค่อนข้างมีราคาแพงเรื่องดังกล่าวนะครับล่าสุดเนี่ยทางอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมการจัดการภายในแล้วก็การแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจโดยในระยะสั้นครับภายใน3เดือนต้องเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการและก็ประชาชนนะครับโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาว1ปีเขาบอกว่าจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านการคลังสินค้าโลจิสติกการเป็นนายหน้าค่าต่างนะครับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการอตก.ก็มีแผนในการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหากำไรได้ใหม่นะครับจากทรัพย์สินของอตก.ที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนอกเหนือจากรายได้หลักในปัจจุบันที่มาจากการเช่าพื้นที่ตลาดที่พหลโยธินเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีรายรับอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้นในขณะที่ภายในองค์กรก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานนะครับควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นส่วนการจัดการสัญญาพื้นที่อตก.มีแผนต่อสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจและหลังจากนี้มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการโดยมีเงื่อนไขต้องไม่เคยผิดนัดชำระค่าเช่ากับอตก.ในขณะเดียวกันนะครับอตก.เขาก็มีแนวทางในการร่วมทุนหรือว่าเข้าหุ้นในกิจการต่างๆตามอำนาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ให้มีความหลากหลายและก็สม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งทางบอร์ดอตก.สื่อสารแนวทางนี้กับพนักงานสหภาพแรงงานและผู้ประกอบการที่มาร่วมอยู่กับอตก.ให้เข้าใจร่วมกันแล้วนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนี้ก็จะนำเข้าสู่คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าบอร์ดอตก15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตกให้กลับมาฟื้นตัวในระยะต่อไปครับ
0: อืมค่ะคุณภูเบศขับขี่บนถนนเนี่ยเคยเจอป้ายทะเบียนรถขึ้นต้นด้วยคำว่า TC หรือว่า QC บ้างไหมคะ
1: ไม่นะ
0: ไม่เคย
1: มันเป็นยังไงฮะภาษาอังกฤษ
0: เป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นป้ายทะเบียนรถที่แบบมีตัว TC แล้วก็มีตัวเลขแล้วก็ QC แล้วก็มีตัวเลข
1: คล้ายๆเลขทะเบียนรถนายกปะที่ลงใต้สงขลา
0: อันนั้นเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน
1: ใช่ภาษาอังกฤษ
0: อ๋อค่ะแต่อันเนี้ยเป็นตัว

0: TC และ QC เป็นเครื่องหมายนะคะสำหรับรถที่วิ่งสำหรับการทดสอบก่อนการผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพค่ะก็คือมีรถลักษณะแบบทะเบียนแบบนี้มาวิ่งบนท้องถนนสื่อสังคมออนไลน์เขาก็มีการทวงถามกันว่ารถจากที่ไหนอะไรอย่างไรก็คือมีข้อสงสัยกันมานะคะก็คือเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยในกรณีที่มีภาพของรถยนต์ติดป้ายทะเบียนเป็นตัวเลขอักษรภาษาอังกฤษ TC และ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะโดยกรมขนส่งทางบกก็ชี้แจงว่าป้ายดังกล่าวเนี่ยเป็นเครื่องหมายการแสดงรถที่ได้รับอนุญาตสำหรับรถที่นำออกมาทดสอบความสมบูรณ์ของสมรรถนะรวมถึงการประเมินความพร้อมของระบบต่างๆและมาตรฐานก่อนที่จะนำไปผลิตหรือว่าจำหน่ายค่ะสำหรับป้าย TC นะคะใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตเป็นรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตประกอบนำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนควบคุมอุปกรณ์ผู้ผลิตมีความจำเป็นค่ะต้องออกมาทดสอบในสภาพจริงการใช้งานจริงโดยที่ต้องมีหนังสืออนุญาตนะคะต้องมีหนังสืออนุญาตนี่ก็คืออนุญาตภายใน180 วันค่ะส่วนป้าย QC นะคะให้ใช้กับรถที่ทดสอบคุณภาพเป็นรถที่ผลิตแล้วก็ประกอบนำเข้าแล้วนะคะและถูกสุ่มมาเป็นตัวอย่างเพื่อมาทดสอบคุณภาพก่อนจะออกจำหน่ายโดยมีหนังสืออนุญาตให้90วันค่ะกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ารถที่ติดป้าย QC หรือว่า TC เนี่ยนะคะนำออกมาทดสอบบนถนนเนี่ยจะต้องมีสำเนาอนุญาตจำเป็นที่ติดตัวรถอยู่ตลอดเวลาและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขและผู้ขับขี่ก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะของรถด้วยค่ะหากผู้ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพ.ศ. 2522นะคะโดยมีโทษไม่เกินโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะทั้งนี้ป้าย TC และ QC จึงเป็นป้ายทะเบียนที่ใช้สำหรับรถในการทดสอบโดยเฉพาะไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถทั่วไปการนำออกมาใช้งานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดเท่านั้นค่ะ
1: ครับมาตามกันเรื่องของต่างชาตินะครับที่มาร่วมลงทุนในนิติบุคคลไทยหรือว่ามีการถือครองที่ดินนะครับตอนนี้เนี่ย1 ล้านกว่าไร่นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลนะครับก็พบว่านิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนถือครองโฉนดที่ดินเนี่ยมีรวม1 ล้านไร่นะครับแล้วก็ถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมกว่า 76,000 ห้องครับข้อมูลนี้เป็นการตรวจสอบนิติบุคคลจากฐานข้อมูลของกรมที่ดินนะครับจำนวนกว่า 144,000 รายโดยเป็นนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 12,500 รายอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่17 กรกฎาคม 69ครับสำหรับการถือครองที่ดินก็พบว่ามีนิติบุคคลกว่า 123,000 รายถือครองโฉนดรวมกว่า 1,269,000 แปลงนะครับคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้นิติบุคคลไทย 100% ครับถือครองที่ดินเนี่ยประมาณ 3,440,000 ไร่ขณะที่นิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนนะร่วมลงทุนมีกว่า 36,000 รายนะครับก็ถือว่าเป็นการถือครองที่ดินรวมกว่า 1,064,000 ไร่ถ้าหากแบ่งตามสัดส่วนการลงทุนของต่างชาตินะครับกลุ่มที่ต่างชาติร่วมลงทุนไม่เกิน 49% เนี่ยมี 31,000 รายถือครองที่ดินรวมประมาณ 901,000 ไร่นะครับและส่วนที่มีต่างชาติถือหุ้นนะครับตั้งแต่ 49.01 ถึง 99.99% นะครับมี 1,311 รายถือครองที่ดินกว่า 59,000 ไร่นะครับและกลุ่มที่ต่างชาติลงทุน 100% นะครับมี 3,450 รายถือครองที่ดินประมาณ 103,000 ไร่จังหวัดที่พบมีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาก็ชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีโดยกลุ่มที่ต่างชาติลงทุน 100% นะครับชลบุรีและระยองมีจำนวนแปลงที่ถือครองมากที่สุดส่วนการถือครองอาคารชุดนะครับก็พบว่ามีนิติบุคคลที่ถือครองคอนโดรวมกว่า 244,000 ห้องนะครับเป็นนิติบุคคลไทย 100% เนี่ยประมาณ 167,000 ห้องนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนด้วยนะครับถือครองเนี่ยประมาณ 76,800 ห้องนะครับก็คิดเป็น 31% ของห้องชุดที่มีข้อมูลนี้นะครับในจำนวนนี้เนี่ยกลุ่มต่างชาติที่ร่วมลงทุนในไทยไม่เกิน 49% ก็ถือครองที่ดินประมาณ 73,000

0: 1,800 ห้องนะครับนายภูนพงษ์นายนาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่ากรมเนี่ยจะยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติหรือว่าพวกนอมินีอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบสืบสวนถ้าหากพบคดีที่อาจจะมีการทำผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลไว้ทางนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็บอกว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเนี่ยเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและกระทบต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณภูเบศครับตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชันค่ะโดยปีนี้เนี่ยองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะพร้อมกับภาคีเครือข่ายก็ปลุกพลังคนไทยต้านโกงภายใต้แคมเปญโกงได้แก้ได้เพื่อหวังให้ไทยปลอดทุจริตนะคะทางเรื่องนี้นะคะนายมานะนิมิตมงคลค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ระบุว่าไม่จำเป็นที่ทุกคนต้องเป็นนักปราบโกงค่ะแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่เงียบเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากลพร้อมเชื่อว่าพลังเล็กๆของประชาชนนะคะที่จะไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ผ่านหลักการไม่รับไม่จ่ายไม่โกงและไม่เงียบนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายพศอารามวัฒนานนท์ค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าภาคเอกชนพร้อมที่จะไม่จ่ายสินบนเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันนะคะแต่ต้องแก้ไขกฎหมายควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเพิ่มการเปิดรวมถึงเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นนะคะหากยังมีการจ่ายก็ยอมรับว่าต้องมีคนรับอยู่นะคะดังนั้นต้องปิดช่องทางการจ่ายให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างเป็นระบบซึ่งเรื่องนี้นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงปัญหาเรื่องของทุจริตในพื้นที่กทม.นะคะว่าเรื่องปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องการขอใบอนุญาตการก่อสร้างจึงเตรียมที่จะผลักดันการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เป็นลักษณะเดียวกับการยื่นภาษีเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าต้นตอสำคัญของการทุจริตก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งหากยังมีการซื้อขายตำแหน่งอยู่หรือว่าการแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามาให้ได้รับตำแหน่งเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะสำหรับปีนี้งานวันต่อต้านคอร์รัปชันก็มีเป้าหมายชัดเจนเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอต้องไม่จ่ายถ้าทุกคนไม่เริ่มจ่ายก็จะไม่มีคนรับตราบใดที่มีการยื่นข้อเสนอจ่ายก็ย่อมมีคนรับอยู่และเมื่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไม่หมดไปการร่วมมือต่างๆหรือว่าความโปร่งใสของประเทศไทยก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันไม่จ่ายให้กับเงินใต้โต๊ะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองเข้มข้นกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้า1
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play
5: MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุก

0: สื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะครับมีหลายๆท่านนะครับคุณอเกณฑ์จากพะเยานะครับคุณทิฟฟี่นครนายก25องศานะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักลมแรงมากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปวิ่งนะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันครับวิ่งอยู่ดีๆก็ฝนก็เทลงมา
4: ตรงแต่ช่วงเช้าเลยเหรอ
3: ไม่เมื่อคืนด้วย
4: ไม่ก็คุณบอกว่าคุณไปวิ่งช่วงเช้านี่เมื่อวานนี
3: ้เมื่อวานผมไปคืนหนองก็ไปนะคร
4: ับโอ้โหวิ่ง2รอบเก่งมาก
3: แล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าเสียงโฆษณายานวดเนี่ยมันโหยหวนดีจริงๆ
4: เดี๋ยวจะบอกคนเสียงโอ้ยให้นะคะ
3: มันเจ็บปวดมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคุณป้าแต๋วนะครับสวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีวันจันทร์คุณสุภชัยมาทุกช่องทางเลยนะครับคุณผู้หญิงหักดิบบอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์นะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับคุณอาร์มซ่าเมื่อวานนี้บอกว่าเจอคุณขวัญแวบๆที่ชั้น5นะเพราะว่าพอดีว่ามากิจกรรมนะมี
4: อบรม
3: ภาคละครวิทยุด้วยนะครับจริงๆก็มาทักทายกันได้เนาะ
4: ใช่แล้ว
3: พี่วรรณาด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็มีคุณชยุทธนะครับสุราษฎร์ธานี24องศาคุณอรุณนะครับสวัสดีเข้ามาคุณคนแม่กรองนะครับวันนี้เช้านี้น้ำไม่ไหลไปทำงานได้ไหมเนี่ยอ้าวที่ไหนครับคุณธนยศนะครับโพนทองเช้านี้25องศาฝน 100% ที่101นะครับฝากไปเติมให้คุณสัต
4: ติมาด้วย
3: คุณสายน้ำไม่ไหลความสุขสุขสันต์วันจันทร์สวัสดีครับนะคุณนางงามนะครับแล้วก็คุณเดชาคุณย่าหยีคุณสุรพลนะติดตามนะครับคุณหงสาวดีพูดถึงข้าราชการที่เราเสนอข่าวไปเนา
4: ะ
3: บอกว่าคนเยอะเกินไปหรือเปล่า 70% ของงบประมาณคือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับก็ไปตามอ่านกันนะครับในคอมเมนต์นะคุณชุมชนบอกว่าเมื่อคืนฝนแถวนี้หยุมหยิมมากตื่นขึ้นมาทีก็พื้นเปียกแต่ว่าแถวผมอยู่เนี่ยไม่หยุมหยิมเลยนะตกอย่างแบบว่า
4: จริงจังไม่จริงจัง
3: จริงจังมากนะเปียกเลยเมื่อวานนี้คุณรัชนีนะครับบอกว่าไปฟังต่อวิทยุนะครับคุณทัชชัยจากแพร่26องศาคุณครูบุญคุณชรุน้อยคุณกฤชมนนะครับคุณบุญส่งนอนฟังอยู่ทุกวันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณทองพูนคุณETS นะครับคุณชวริตนะครับแล้วก็คุณนงรักคุณปู่พาดอาจจะข้ามบางท่านไปนะครับบางทีมันเลื่อนไปแล้วก็มันมองไม่ทันเนาะนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุณลุงนะครับบอกว่าเช้านี้ที่บุรีรัมย์ยังมืดๆอยู่นะครับโอเค
4: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็คุณสุภชัยนะคะทักทายกันเข้ามาเป็นท่านแรกเช่นเคยค่ะคุณสนิทเจมประโคนนะคะพี่ติ๋วหนูเรียกพี่ติ๋วแล้วกันหนูจะติดพี่ติ๋วแล้วพอบอกว่าเรียกพี่ติ๋วเสร็จปุ๊บก็พิมพ์มาเลยนะคะป้าติ๋วก็ได
3: ้คร
4: ับค่ะมีคุณบุ๋งนะคะบอกว่าปกติเนี่ยอตก.มีคนไปเยอะมากขนาดที่จอดรถก็ไม่พอคนต่างชาติก็มากยังบอกว่าขาดทุน
3: ปัญหาหลายอย่าง
4: น่าจะมีปัญหาภายในหลายอย่างใช่มั้ยคะคุณปฏิมาทักทายกันเข้ามานะคะคุณวิบุญชัยค่ะคุณสุรพลนะคะถามถึงพี่อุ้มนะคะพี่อุ้มลาออกไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะหลายเดือนแล้วค่ะสำหรับโฆษณาสุกายะเมื่อกี้โอ้ยใช่ไหม
3: ครับ
4: หวยหวนใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: ถ้าจะแก้ปัญหาเสียงหวยหวนขนาดนั้นคุณผู้ฟังต้องใช้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณดูแลสุขภาพปวดเมื่อยได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นก็หอมกลิ่นกาสลองช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตด้วยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคา999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัม6ขวดค่ะโทรศัพท์ไปสอบ

0: ถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผมมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนมีการออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับในการทำงานของคณะอนุกรรมการกกต.ชุดที่36เรื่องของคดีหัวสว.นะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ สผ.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หลังจากมีความเห็นไม่สั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหา229รายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นายพฤทธิ์บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็มีข้อสังเกต4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือที่มาและก็เหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงพอเมื่อเทียบกับคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าร่วมและมีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากประเด็นที่2คือกระบวนการทำงานโดยคณะไต่สวนชุดที่26ประชุมมา80ครั้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม68และก็มีการรวบรวมเอกสาร8ถึง 90,000 หน้ารวบรวมสอบพยานกว่า700คนในขณะที่คณะอนุกรรมการชุดที่36ประชุมประมาณ20ถึง30ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน68ถึงมีนาคม69พรรคประชาชนก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการตรวจสอบพยานหลักฐานในรายละเอียดมากน้อยเพียงใดและประเด็นที่3นะครับก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นโดยเห็นว่าอาจจะมีการตีความกฎหมายที่จำกัดการเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองและอาจจะเป็นการพยายามแยกเหตุการณ์ต่างๆออกจากกันแทนการพิจารณาว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการหรือไม่และประเด็นที่4ก็คือผลของการที่คณะอนุกรรมการชุดที่36มีความเห็นว่าไม่มีผู้ใดมีความผิดนายพฤทธิ์ก็บอกว่าแตกต่างจากข้อมูลและหลักฐานบางส่วนที่ปรากฏต่อสาธารณะด้านนายชยพลสะท้อนดีครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการในอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36จำนวน5คนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีความเชื่อมโยงผ่านการเรียนหลักสูตรอบรมต่างๆรวมถึงหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพตส.และหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาชนหรือว่านทป.นะครับนายชยพลบอกว่ากรรมการบางรายเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่อยู่ในฝ่ายบริหารและบางรายเคยผ่านหลักสูตรเดียวกันกับบุคคลในพรรคภูมิใจไทยพร้อมกับตั้งคำถามนะครับว่าบุคคลที่มีความเชื่อมโยงดังกล่าวควรมีบทบาทในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสว.และก็พรรคการเมืองหรือไม่ในขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.ก็เปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยนะครับบอกว่ามีการประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งและส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการที่นำเสนอข้อมูลจากสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26นายสมชายยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่พบว่าคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยเรียกคณะไต่สวนชุดที่26มาชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่าให้มีการนำเอกสารเบื้องต้นเนี่ยมาพิจารณาพร้อมกับเห็นว่าการกำหนดกรอบการพิจารณาบางประเด็นอาจจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับความเกี่ยวข้องระหว่างผู้สมัครสว.กับฝ่ายการเมืองได้ส่วนทางด้านของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นะครับส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็พูดถึงคดีพิเศษของ DSI นะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินจากการเลือกสว.บอกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษรับเรื่องเป็นคดีพิเศษไปแล้วเมื่อวันที่6มีนาคม68และก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน41คนมีการสอบพยานแล้วกว่า700ปากต่อมา DSI สรุปสำนวนส่งอัยการเดือนธันวาคม68โดยเห็นว่ามีผู้กระทำความผิด8รายแต่อัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากว่าคดีมีความซับซ้อนและอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,200 คนนางสาวพนิดาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับในการโยกย้ายบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมและ DSI ก็กังวลว่าอาจจะกระทบต่อทิศทางการดำเนินคดีและเรียกร้องไม่ให้ DSI และกระบวนการยุติธรรมถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองสำหรับประเด็นในการชุมนุมทางการเมืองนะครับด้านนายพฤทธิ์ก็บอกว่าพรรคประชาชนเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและก็การชุมนุมหากดำเนินการภายใต้กรอบประชาธิปไตยส่วนกิจกรรมของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสว.นะครับพรรคประชาชนก็สามารถเข้าร่วมได้หากมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังพูดถึงประเด็น

0: หัวสวนะครับว่าจะถูกนำไปรวมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมกับเรียกร้องให้นะครับไม่ให้มีการขัดขวางหรือว่าประวิงเวลารวมถึงยืนยันว่าจะติดตามการพิจารณารายงานของกกต.ในสภาส่วนกรณีครบรอบ1ปีเมื่อวานนี้นะครับในการทำข้อตกลง MOA ที่นำไปสู่การสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อนนะครับนายพฤทธิ์ก็ออกมายอมรับนะครับว่าการตัดสินใจของพรรคประชาชนในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดพรรคต้องยอมรับผิดนะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือกำลังโดนประชาชนลงโทษจากผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่จะทำก็คือการกลับไปแก้ไขก็คือการทำเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านจะมีการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยแหละครับ
1: อืมค่ะก็สำหรับ MOA เนี่ยนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวถึงวาระครบรอบ1ปีการทำข้อตกลง MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนะคะยืนยันว่าการทำข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่ความผิดพลาดเพราะเป็นความร่วมมือของทั้งสองพรรคการเมืองเพื่อหาทางออกให้กับประเทศค่ะนายอนุทินระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ยึดถือ MOA ซึ่งมี5ข้อหลักโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่พรรคประชาชนมีการเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงให้พรรคภูมิใจไทยประสานกับสว.เพื่อแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสว.นะคะส่วนเงื่อนไขเรื่องของการยุบสภานายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเดิม MOA เนี่ยกำหนดให้ยุบสภาในวันที่31มกราคม2569แต่พรรคประชาชนขอให้มีการเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่15มกราคมและต่อมาขอให้เป็นวันที่31ธันวาคม2568ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนายอนุทินกล่าวต่อด้วยนะคะว่ากรณีที่พรรคประชาชนระบุว่าการทำ MOA กับพรรคภูมิใจไทยเป็นความผิดพลาดจนทำให้แพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะยืนยันว่าหากจะเกิดความผิดพลาดก็เกิดจากพรรคประชาชนที่ไม่ยึดมั่นในข้อตกลงและการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามานอกเหนือจาก MOA ค่ะพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจยุบสภาในขณะนั้นเป็นไปตามคำพูดของหัวหน้าพรรคประชาชนในวันที่12ธันวาคมที่ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาโดยเงื่อนไขก็บอกว่าถ้าหากไม่ยุบสภาเนี่ยจะมีการยื่นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะส่วนกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าการเซ็น MOA กับพรรคภูมิใจไทยเป็นความผิดพลาดนายอนุทินระบุว่านายพฤทธิ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาหรือว่าเป็นผู้ตกลงผู้ลงนามใน MOA ในขณะนั้นจึงไม่ทราบว่าจะนำเหตุการณ์ในเวลานั้นมาอธิบายอย่างไรพร้อมระบุว่าหากปัจจุบันนายพฤทธิ์อยากเข้ามามีบทบาทหรือว่าเจรจาในเรื่องใดก็ต้องเป็นเรื่องในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ปฏิเสธข้อสังเกตของพรรคประชาชนค่ะที่พยายามเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.นะคะกับคณะกรรมการชุดที่36ผ่านหลักสูตรของกกต.และก็ศาลรัฐธรรมนูญค่ะโดยยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.เพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าก่อนการเลือกสว.เนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยก็ได้ประกาศห้ามสมาชิกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกมาก่อนการเลือกตั้งนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากว่าข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว.จะต้องมีการพิจารณาจากไทม์ไลน์เพราะการเลือกสว.เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2567ขณะที่รัฐบาลอนุทินเข้ามารับตำแหน่งภายหลังจากนั้นจึงไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะส่วนกรณีที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายอนุทินระบุว่าหากว่ามีหลักฐานว่าขัดคำสั่งหัวหน้าพรรคก็ต้องมีการตรวจสอบแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานดังกล่าวและยังยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ตั้งแต่ต้นโดยในปี2567นะครับตอนนั้นพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและมีสมาชิกต่างจากและสมาชิกพรรคนะคะต่างทำหน้าที่ส.ส.แล้วก็รัฐมนตรีในขณะนั้นพร้อมย้ำว่าการเติบโตของพรรคภูมิใจไทยจาก50ที่นั่งจากส.ส.50ที่นั่งนะคะเป็น70ที่นั่งและล่าสุด193ที่นั่งเนี่ยมาจากการทำงานและผลงานของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พึ่งพาสว.ค่ะส่วนข้อวิเคราะห์ว่าประเด็นหัวสว.เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เพราะเกิดขึ้นคนละช่วงเวลากันคนละบริบทกันค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากฝ่ายค้านเดินหน้าที่จะนำประเด็นนี้มาเชื่อมโยงต่อนายกรัฐมนตรีก็ระบุสั้นๆว่าตามสบายค่ะ
0: คุณมีประเด็นการเมืองอีกไหมครับ
1: มีเรื่องของงบกลางค่ะ
0: จะว่าไปเลยไหมครับ

0: จะว่าไปเลยก็ได้ค่ะสักครู่นะคะ
1: ฮะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องของงบงบกลางปี2570ในวาระ2และ3นะคะก็มีการเติมงบกลางไปอีก 6,044 ล้านบาทเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะในวันนี้ค่ะถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมพิเศษค่ะเพื่อพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทในวาระ2และ3ค่ะหลังจากคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด41มาตรานะคะคณะกรรมการได้ปรับลดจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทก่อนจะจัดทำจัดสรรใหม่แบ่งเป็นสัดส่วนของส่วนราชการตามครม.เสนอ 18,91 ล้านบาทและในส่วนของงานภาครัฐรัฐสภาศาลแล้วก็องค์การองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอัยการอีก271ล้านบาทนะคะสำหรับงบที่ถูกตัดลดลง 6,044 ล้านบาทจะถูกไปเพิ่มในส่วนของงบกลางแล้วก็เงินรายจ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะทำให้งบกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 699,924 ล้านบาทจากเดิมงบกลางมีอยู่ 693,880 ล้านบาทนะคะส่วน5กระทรวงที่ถูกตัดลดงบมากที่สุดนะคะอันดับ1ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลดงบประมาณลง 3,129 ล้านบาทโดยในจำนวนนี้เป็นของกรมควบคุมมลพิษเสนองบประมาณอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทเพื่อชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีคลองด่านนะคะแต่กรรมาธิการเนี่ยมีมติตัดงบรายการดังกล่าวออกทั้งหมดค่ะส่วนอันดับที่2ที่ถูกตัดลดงบประมาณก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะคะลดลงไป 1,228 ล้านบาทอันดับ3กระทรวงมหาดไทยค่ะลดลงประมาณ913ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลดงบประมาณลง682ล้านบาทและอันดับ5กระทรวงคมนาคมลดงบประมาณลง626ล้านบาทนะคะขณะที่มาตรา6ของงบกลางเนี่ยกรรมาธิการและส.ส.ได้เข้าชื่ออภิปรายจำนวนมากโดยเฉพาะรายจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะและการรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของพลังงานที่มีวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เตรียมอภิปรายตัดงบประมาณรายการดังกล่าวโดยเห็นว่าอาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วทั้งนี้การพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี2570วาระ2และ3นะคะจะมีขึ้นในวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้ประชาชนก็สามารถติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นเดียวกันเพื่อติดตามการอภิปรายงบในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: ครับอ่ะอีกหนึ่งข่าวนะฮะคุณผู้ฟังครับหมอยงออกมาพูดถึงเรื่องของโควิด-19 นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณครับราชบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกครับเปิดเผยถึงข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 หลังการระบาดเนี่ยเข้าสู่ปีที่6นะครับก็บอกว่าความรุนแรงของโรคลดลงอย่างต่อเนื่องครับจนปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ครับคุณหมอยงบอกว่าในช่วงปีแรกของการระบาดประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อหรือวัคซีนนะครับทำให้โรคมีความรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1% แต่ว่าพอเวลาผ่านไปประชาชนมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ความรุนแรงของโรคลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบเฝ้าระวังโรคโควิดของไทยปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับการติดตามโรคทางเดินหายใจอื่นนะครับข้อมูลตั้งแต่ปี 68 ถึง 69 อัตราการเสียชีวิตในผู้ที่ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยลดลงเหลือประมาณ 1% ในปีแรกเหลือประมาณ 0.015% ในปัจจุบันนะครับหรือราวๆ15คนต่อผู้ติดเชื้อ 100,000 คนตัวเลขนี้ก็สะท้อนภาพรวมนะครับว่าโควิดสามารถลดความรุนแรงลงได้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงแรกของการระบาดและก็สามารถเฝ้าระวังในลักษณะใกล้เคียงกับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปแต่ว่ายังไงก็ตามครับการลดความรุนแรงลงไม่ได้หมายความว่าโควิดมันหมดไปหรือว่าไม่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็ยังเป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณหมอยงก็ชี้เห็นด้วยนะครับว่าโควิดเนี่ยได้เปลี่ยนจากโรคระบาดรุนแรงในช่วงแรกมาเป็นโรคทางเดินหายใจที่สังคมสามารถรับมือและก็เฝ้าระวังได้มากขึ้นในขณะที่การติดตามสถานการณ์การดูแลกลุ่มเสี่ยงก็ยังมีความสำคัญต่อไปนะครับยังไงก็ช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังตัวกันอยู่

0: ครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้ดีเพราะว่าโควิด19ก็ระบาดไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงครับ
6: ค่ะตอนนี้นะฮะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าเทียบกันกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเริ่มเบาลงแล้วค่ะร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยการกระจายของฝนก็ยังคงดีแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ
0: ครับเน้นไปทางจังหวัดไหนบ้างครับ
6: ถ้าเป็นทางด้านภาคเหนือก็จะเน้นตอนบนนะคะจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านค่ะส่วนตอนล่างก็จะมีทางด้านจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็ยังมีฝนเล็กน้อยตกเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับ
6: ค่ะส่วนภาคกลางวันนี้การกระจายของฝนนะฮะ160ของพื้นที่ฝนตกหนักก็จะมีทางด้านนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีแล้วก็อาจจะมีกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะคะก็จะเข้ามาแถวชลบุรีระยองนะคะส่วนจันทบุรีตราดอันนี้ตกต่อเนื่องอยู่แล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ
0: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์
6: กรุงเทพวันนี้160ค่ะ
1: ค่ะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: มาช่วงเวลาประมาณไหนคะ
6: ส่วนใหญ่เป็นบ่ายค่ำค่ะ
0: เป็นบ่ายค่ำ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังถามมานะครับเมื่อวานมีฝนตกอยู่บ้างนะทางอำเภอศรีดาโคราชนะฮะแต่ว่าตกไม่นานวันนี้เป็นยังไงครับ
6: วันนี้ถ้าในช่วงเช้าอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยลงมาได้ค่ะส่วนช่วงบ่ายก็มีโอกาสเป็นฝนฟ้าคะนองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของวันนี้ก็ยังไม่ได้เยอะนะคะ40%ของพื้นที่น่าจะไปเยอะขึ้นในช่วงประมาณวันที่ช่วงวันหลังจากนี้ไปนะคะเราจะมีประกาศล่าสุดเนี่ยเป็นประกาศเรื่องใหม่นะคะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากก็เริ่มตั้งแต่8-13นั้นทางด้านจังหวัดนครราชสีมาก
0: ็
6: จะเป็นช่วงที่ร่องลงมาจะเป็นวันที่9วันที่10เนี่ยค่ะที่จะเยอะขึ้นค่ะ
0: นครราชสีมาเนาะนะอีสานล่างๆตอนใต้ลงมานะครับ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: คุณชุมชนถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะหมดความพีคครับคุณเอกนงครับ
6: โอ้ยังค่ะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีตลอดแต่ว่าทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงในช่วงวันที่12-13
1: ค
6: ่
1: ะ
6: จะมาอยู่แถวทางด้านภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ ลงใต้กันไปบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นยังไงฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
6: การกระจายก็ยังดีค่ะ140ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีโอกาสได้เกือบทุกจังหวัดเนี่ยที่จะมีฝนเข้ามาส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเน้นทางด้านตอนกลางแล้วก็ตอนล่างค่ะจะเป็นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะ
1: ค่ะตอนกลางและตอนล่างสุราษฎร์ธานีถึงนราธิวาสเนี่ยจะตกไปจนถึงประมาณวันที่เท่าไหร่คะ
6: เรื่องของฝนถ้าพูดเรื่องฝนตกหนักเนี่ยในช่วงนี้จะยังไม่หนักค่ะแต่จะมีเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยอะขึ้นในช่วงเขาถ้าเป็นของภาคใต้อ่ะน่าจะเป็นช่วงประมาณ12-13อาจจะเริ่มมีหนักเข้ามา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ขึ้นลมทะเลมีอะไรน่ากังวลไหมคะ
6: ถ้าเป็นช่วงนี้ทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะยังไม่ได้สูงกว่านี้ในช่วงสัปดาห์นี้
1: ค
6: ่ะแต่ก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ครับผมเช้านี้ขอบคุณนะครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะครับมาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังลูกจ้างพี่เลี้ยงดูแลแม่ป่วยนะครับลูกเนี่ยไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่เป็นสโตรกด้วยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยถูกทำร้ายนะครับลูกชายวัย45ปีครับพาภรรยาเข้าร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากพบร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายของคุณแม่วัย78ปีนะครับซึ่งก็ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะสมองฝ่อก่อนที่จะเปิดกล้องวงจรปิดเจอพฤติกรรมรุนแรงของพี่เลี้ยงที่ครอบครัวว่าจ้างมาดูแลนะครับผู้เสียหายเนี่ยลูกชายคนนี้ก็เล่านะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ก็พักอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่เมื่อมีอาการป่วยหนักขึ้นก็เลยนำกลับมาดูแลที่บ้านแล้วก็ว่าจ้างพี่เลี้ยงผ่านบริษัทดูแลผู้สูงอายุช่วงแรกเนี่ยพี่เลี้ยงรายนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีครับทั้งช่วยอาบน้ำพาเข้าห้องน้ำทำกายภาพบำบัดทดลองงานมา6วันครอบครัวก็เลยตัดสินใจจ้างเป็นพี่เลี้ยงประจำตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ด้วยค่าจ้างเดือนละ 26,000 แล้วก็ให้ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลยนะครับต่อมาครอบครัวก็เริ่มสังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามร่างกายคุณแม่และได้รับคำอธิบายจากพี่เลี้ยงในลักษณะหลายๆลักษณะนะครับจนกระทั่งวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาภรรยาของลูกชายได้ยินเสียงแม่ร้องจึงเดินเข้าไปดูพบว่าพี่เลี้ยงเนี่ยกำลังใช้ผ้าเช็ดตัวนะคลุมบริเวณศีรษะของคุณแม่ในลักษณะที่ผิดปกติอยู่นะครับและทีนี้ก็เลยตัดสินใจตรวจสอบภาพพวกกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังก่อนจะพบว่าพี่เลี้ยงมีพฤติกรรมรุนแรงกับผู้ป่วยหลายครั้งรวมถึงเหตุการณ์ที่ครอบครัวสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับรอยฟกช้ำตามร่างกายพอเห็นภาพทั้งหมดโอ้โหครอบครัวแบบไม่ไหวแล้วยกเลิกการจ้างงานแล้วก็ให้พี่เลี้ยงคนนี้ออกจากบ้านทันทีพร้อมกับรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินคดีครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายของผู้เสียหายเพื่อนำมาประกอบคดีด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าเตรียมประสานกับผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีเพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงรายนี้ให้เร็วที่สุดและก็ฝากเตือนถึงผู้ที่กำลังมองหาพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะครับให้ตรวจสอบประวัติและการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงถ้าหากเป็นไปได้นะครับก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยดูแลตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้สูงอายุครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะถ้าใครมีผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยการหมั่นตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีไม่ทิ้งเวลานานนะคะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373 าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุก

0: เกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าค่ะกับการอัปเดตนะเรื่องราวรอบรั้วอาเซียนแล้วก็รอบโลกนะคะกับ Good Morning ASEAN ที่Mcot News FM 100.5 ค่ะแพทตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
7: ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะแต่ก็รับประกันได้ด้วยคุณภาพเนื้อหาข่าวนะคะว่ายังคงมีความสดใหม่นะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะ
6: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามนะคะแพตตี้กับพี่เจเจได้เลยนะคะผ่านทางวิทยุก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันนะคะผ่านทาง Facebook ที่ตอนนี้เราไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แฟนเพจนะคะ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าจะส่งกำลังใจผ่านทาง LINE Official ก็ได้เช่นเดียวกัน
7: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วง7:00 น.ช่วง6:40 น.นะคะเราจะได้ฟังข้อมูลจากผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะจะมาเล่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้นะคะเอาจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะคะก็คือเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุนะคะในอินโดนีเซียใช้คำว่า Volcanoes ด้วยนะก็หมายความว่าหลายลูกนะคะerupt in a chain นะคะก็คือปะทุกันแบบว่าต่อเนื่อง uh-huh. นะคะลูกต่อลูกกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง6:40 น.นะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะ
6: 7:00 น.นะคะ15 น.ค่ะคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนค่ะผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตัวหนองเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวนะคะวันนี้เนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพาเราเนี่ยไปปักหมุดดูสิศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะที่สปป.ลาวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้พลังงานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ
7: ค่ะ
6: นะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ก็เดี๋ยวไปคุยกันค่ะ
7: ค่ะมาติดตามสถานการณ์กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไปกันที่เรื่องภูเขาไฟระเบิดก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะคะและเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดนะคะที่อินโดนีเซียจากคุณ
6: อัสรีย
7: านูอาตีนะคะมีรายงานจาก CNN และอีกหลายสำนักข่าวค่ะนะคะบอกว่าตอนนี้เที่ยวบินนะคะหลายร้อยเที่ยวค่ะต้องถูกระงับนะหลังจากที่เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมานะคะโรงเรียนหรือว่าการประมงเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะทางการต้องประกาศให้งดกิจกรรมนะคะนอกสถานที่เป็นการชั่วคราวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับ

0: ภูเขาไฟอนักรากาตัวนะคะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ดับอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะส่งผลต่อ
1: เจ้าลูกไฟ

0: การปะทุครั้งล่าสุดของภูเขาไฟอนักรากาโตเนี่ยนะฮะจึงส่งผลค่ะให้เที่ยวบินนะคะที่จะบินเข้าบินออกสนามบินหลักๆนะคะในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียหลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกหรือไม่ก็ระงับเที่ยวบินนะคะเป็นการชั่วคราวค่ะในขณะที่กิจกรรมนะคะของนักเรียนของครูและก็การออกเรือประมงก็ถูกสั่งการค่ะสั่งหยุดชั่วคราวนะคะมีรายงานค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะ Instagram ของสนามบินหรือการท่าอากาศยานนานาชาติสุการโนฮัตตาเนี่ยนะคะได้ประกาศค่ะยกระงับนะคะเที่ยวบินและก็การปฏิบัติการต่างๆไปจนถึง9โมงครึ่งนะคะของเช้าหวานนี้นะคะเนื่องมาจากเกิดเท่าฐานของภูเขาไฟค่ะซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยในการบินนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าการยกเลิกหรือว่าการระงับเที่ยวบินเข้าออกเนี่ยค่ะมันยืดขยายออกมาจากตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะอยู่แค่จะระงับแค่ถึงตีห้าครึ่งแต่ก็ยืดออกมาอีกเป็น9โมงครึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าภูเขาไฟกรากะตั้วลูกนี้นะคะปะทุมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันศุกร์ค่ะแล้วก็พ่นเอาเท่าฐานนะคะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าคือพื้นที่เนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็เป็นสีเทาด้วยสีของขี้เถ้านะฮะที่ปะทุพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟมีการรายงานภาพด้วยนะฮะว่าเรือประมงเนี่ยกำลังหาปลาอยู่ปรากฏว่าน่านน้ำอะค่ะคือน้ำในบริเวณท้องทะเลเนี่ยมันเดือดปุดขึ้นมาเหมือนเราเอาหม้อไปต้มแล้วก็เดือดพลักๆแบบนั้นนะคะเป็นภาพที่น่าตื่นตกใจมากเลยทีเดียวนะคะในขณะที่มีรายงานค่ะว่าเท่าฐานที่ถูกพ่นปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะสูงถึง 6,000 เมตรแน่นะคะแล้วก็ยังมีก๊าซมีแก๊สร้อนมีหินมีอะไร
1: ค่ะที่มันปะทุออกมาด้วย
0: ใช่ที่ปะทุออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่สร้างความหวั่นวิตกอย่างมากเลยทีเดียวค่ะให้กับทางการนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันต่อกับคุณอัศรียานวาตีในช่วง 6:40 ค่ะ
1: ค่ะอันไหนพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอุทกภัยแล้วนะคะเดี๋ยวขอต่อเนื่องที่เนปาลนิดนึงดีกว่าค่ะที่ตอนนี้อย่างที่ทราบก็เจออุทกภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีติดแฮชแท็กนะคะเนปาล calling ออกมาทั่วโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะวอนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าทอดทิ้งหิมาลัยค่ะพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูประเทศนะคะหลังเกิดอุทกภัยใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือทานน้ำแข็งพังถล่มนะคะส่งผลให้มวลน้ำแข็งโคลนแล้วก็ก้อนหินจำนวนมหาศาลเนี่ยไหลทะลักนะคะลงมาตามหุบเขาในเนปาลกระแสน้ำแล้วก็เศษซากเนี่ยได้กวาดทำลายชุมชนหลายต่อหลายแห่งจนทำให้ได้รับความเสียหายหนักค่ะซึ่งเนปาล นะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้นักเดินทางจากทั่วโลกเนี่ยอย่ายกเลิกการเดินทางมายังเทือกเขาหิมาลัยพร้อมยืนยันนะคะว่าประเทศเนี่ยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวแม้อยู่ระหว่างประเมินความสูญเสียทั้งด้านชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจจากอุทกภัยนะคะครั้งรุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายแล้วก็มีผู้เสียสูญหายนะคะอีกหลายพันคนค่ะเส้นทางภูเขาแล้วก็เส้นทางเดินป่าของเรายังคงรอคอยคุณอยู่นี่อันนี้เป็นคำพูดนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลออกมาพูดเองนะคะในคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน Facebook นะคะพร้อมติดแฮชแท็กอันนี้เนี่ยแหละ #NepalCalling ค่ะพร้อมกล่าวว่าการเดินทางมาเนปาลในเวลานี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นการพักผ่อนเท่านั้นนะแต่จะเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญต่อประเทศที่กำลังเผชิญอุทกภัยครั้งรุนแรงนั่นเองค่ะก็คืออยากจะได้รายได้นั่นแหละนะไปช่วย เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งคำเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลของภาคการท่องเที่ยวหลังภาพหมู่บ้านถนนสะพานที่ถูกทำลายนะคะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกมันก็อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชะลอหรือว่ายกเลิกการเดินทางมายังเนปาล แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็ตามค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเนปาลค่ะเขาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจรายได้เนี่ยต่ำที่สุดในเอเชียแล้วก็กำลังเผชิญกับภารกิจฟื้นฟูประเทศครั้งใหญ่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุน

0: เชื้อเพลิงนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสงครามอิหร่านตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่ละแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนปาลรายงานนะคะว่ายังมีชาวต่างชาตินะคะประมาณ590คนจาก39ประเทศสูญหายขณะที่จนถึงช่วงบ่ายวันอังคารที่1กันยายนวีคที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัปเดตล่าสุดก็ผู้เสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 รายแต่การค้นหาช่วยเหลือเนี่ยหรือค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินอยู่นะคะโดยขณะนี้เนี่ยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากเนปาลอินเดียจีนแล้วก็เกาหลีใต้กำลังให้ความช่วยเหลือในพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับผลกระทบโดยมีรายงานว่าคนงานหลายร้อยรายเนี่ยยังติดอยู่ในอุโมงค์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเดินทางไปถึงปากอุโมงค์ด้านบนของอุโมงค์แห่งหนึ่งได้แล้วแล้วก็กำลังพยายามขุดทางนะคะเพื่อที่จะเปิดทางด้านบนบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในนั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าทางการเนี่ยจะไม่หมดหวังในการพบผู้รอดชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งเนปาลเนี่ยก็กล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย12แห่งนะคะในเขตนูวากอตแล้วก็ราซูวาซึ่งด้านกระทรวงการต่างประเทศเนปาลออกมาแถลงการขนาดแล้วก็ขอบเขตความเสียหายซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยนะคะผู้คนได้ในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาจากระดับการเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศต้องฟื้นฟูแล้วก็บูรณาประเทศอย่างหนักแล้วก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดแล้วก็ยากลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางความเสียหายที่อยู่ระหว่างการประเมินรัฐบาลเนปาลหวังว่าการคงหวังว่าจะยังสามารถคงสถานะนะคะการเป็นจุดหมายปลายทางที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะช่วยประคับประคองภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระยะถัดไปนั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็ท่ามกลางมหันตภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีปาฏิหาริย์เมื่อวันนี้นะคะช่วงค่ำๆค่ะมีรายงานนะคะว่าในคืนในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันที่10ละหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอย่างรุนแรงนะคะอันเนื่องมาจากทานน้ำแข็งและหิมะถล่มจากเทือกเขาฮิมาลัยในประเทศเนปาล นะคะผ่านไป10วันค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบผู้รอดชีวิตอีก2คนค่ะแล้วก็สามารถดึงร่างขึ้นมานะคะที่ยังมีชีวิตนะข
0: ึ
1: ้นมาจากใต้ซากโคลนตมได้นะคะรายแรกค่ะเป็นชาวจีนนะคะชื่อหลูไห่เถานะคะถูกดึงขึ้นมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีเพื่อนคนงานอีกหลายร้อยคนค่ะที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่อยู่ในโครงข
0: ่
1: ายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะและอีกรายนึงค่ะที่สามารถช่วยชีวิตรอดขึ้นมาได้นะคะก็คือคุณชันติกานะคะอายุ60ปีค่ะพบว่าอยู่ทางปลายแม่น้ำค่ะนะคะซึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปแล้วตั้ง10วัน
0: ค
1: ือในช่วงวันที่6วันที่7เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าปฏิบัติการตอนนี้คือพลิกจากการหาผู้รอดชีวิตไปเป็นเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วเพราะว่าไม่มีทีท่าหรือว่ามันไม่มีความหวังที่จะได้พบผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังกลายเป็นความหวังนะให้กับครอบครัวของผู้ที่ยังคงรอคอยค่ะว่าจะได้พบสมาชิกในครอบครัวนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ค่ะพุ่งขึ้นไปเป็นอย่างน้อยๆ 1,362 คนแล้วนะคะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยอดรวมนี้ 1,362 คนเนี่ยรวมทั้งฝั่งจีนและฝั่งเนปาลฝั่งจีนนี่ก็คือทิเบตนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็รวมเนปาลด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้พบผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลซะมากนะฮะแต่ว่าทางการก็คาดค่ะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกกว่านี้นะฮะเพราะว่ายังมีผู้ที่สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมอีกไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะจากเหตุภัยพิบัติตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์วีคนี้หน่อยดีกว่าใครเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี iPhone ใครที่เป็นสาว Apple นะคะก็เตรียมตัวนะวีคนี้9กันยายนนะคะก็คือการเปิดฉากนะคลื่นสินค้าใหม่ที่เขาบอกว่ามันคือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าแต่เขาก็มี

เรื่องราวที่น่ากังวลว่าไอ้เจ้า iPhone ที่เขาแว่วมาว่าจะเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่ที่เป็นรุ่นจอพับได้เนี่ยตัวที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยอาจจะผลิตไม่ทันนะคะหรือว่าผลิตได้เนี่ยวันละไม่กี่ร้อยเครื่องอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าทุกปี Apple เนี่ยเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะในงาน Surprise and Shine ในวันที่9กันยายนของทุกปีซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะของจอห์นเทอร์นัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ที่เขาจะขึ้นเวทีเปิดตัว iPhone แล้วก็ Apple Watch รุ่นล่าสุดค่ะซึ่งรายงานจาก Bloomberg นะคะก็ระบุว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะบริษัทกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดตัวอุปกรณ์ต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยสินค้ารูปแบบใหม่และหมวดสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดปี2026แล้วก็2027แล้วก็ปีถัดๆไปค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่า Apple เนี่ยใช้เวลา15ปีที่ผ่านมาไปกับการขัดเกลาสินค้าที่มีอยู่แล้วก็เปิดตัวบริการต่างๆมากมายเพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำนะคะแม้จะบุกหมวดสินค้าใหม่อย่าง Apple Watch แล้วก็ AirPods อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีสินค้าที่เป็นแนวคิดใหม่ดีไซน์ใหม่อะไรออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดย Apple นะคะใช้เวลา5ปีด้วยกันในการพัฒนาสินค้าชุดใหม่นี้โดย Turner ค่ะ CEO คนใหม่เนี่ยบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยนะคะมันยิ่งใหญ่มากพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้กันกับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้เพราะยังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและสินค้าที่ยังไม่เคยจินตนาการถึงด้วยซ้ำแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าทิมคุกนะคะจะเป็น CEO ในช่วงที่สินค้าเหล่านี้เนี่ยถูกคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นแต่ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากทีมของ Turner ภายในบริษัทการที่คุกตัดสินใจให้ Turner เนี่ยเป็นคนเปิดตัวจึงเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงยุคถัดไปของ Apple ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง CEO เนี่ยจึงถูกกำหนดไว้วันที่1กันยาซึ่งทำให้ Turner เนี่ยเข้ารับตำแหน่งก่อนงานเปิดตัวเพียงไม่กี่วันแล้วก็ได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลโปรเจกต์มาตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะโดยสินค้าที่เป็นหัวใจของการเปิดตัวปีนี้นะคะก็คือสมาร์ทโฟนนะจอพับได้ซึ่งคนจำนวนมากภายใน Apple เนี่ยเรียกมันว่าเป็นiPhone Ultra ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะมีจอด้านในขนาดใหญ่จอด้านนอกขนาดเล็กโดยเมื่อพับแล้วเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับพาสปอร์ตนะก็ใหญ่เหมือนกัน นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนาะโดยสำหรับสเปคนะคะหลักๆที่คาดว่าจะมาก็คือชิปA20 Pro แล้วก็โมเด็ม C2 ที่พัฒนาขึ้นเองตัวเลือกก็จะมีโทนสีเข้มสีสว่างกล้องเนี่ยเป็นกล้องตัวปกติแล้วก็จะมีกล้องแบบ Ultra Wide แต่จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็รองรับ Touch ID การทำงานหลายหน้าจอเนี่ยนะคะทำพร้อมกันได้แบบแบ่งครึ่งบานพับที่ล้ำกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมกับรอยพับที่เรียกได้ว่ามองเห็นได้น้อยคือไร้รอยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะในการพับเนี่ยมันจะสมูทเหมือนแทบจะไม่เห็นเลยว่ามันพับอยู่โดยในแง่ราคาค่ะเขาก็บอกกันออกมาแล้วนะคะราคาประมาณนะคะสูงเกิน $2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 65,800 บาทราคาไทยนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือยังไม่ทันเปิดตัวนะคะก็สอกเขาว่าปัญหาการผลิตเนี่ยมันอาจจะทำให้ของขาดตั้งแต่วันแรกค่ะโดย Nikkei Asia รายงานนะคะว่า iPhone จอพับเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำได้เพียงหลักไม่กี่ร้อยเครื่องต่อวันเท่านั้นโดยสาเหตุหลักนะคะก็มาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดอย่างมากของบริษัทนั่นเองค่ะผู้บริหารที่ห่วงโซ่อุปทานนะคะที่รับรู้เรื่องนี้อธิบายว่า Apple เนี่ยมีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงมากแล้วก็ยังเพิ่มรอบทดลองผลิตอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริงทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไต่ขึ้นอย่างช้ามากๆความน่ากังวลก็อยู่ที่ช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตจริงกับเป้าหมายโดย Nikkei Asia นะคะเคยรายงานเอาไว้ว่า Apple เนี่ยตั้งเป้าผลิต iPhone จอพับให้ได้ 8-10 ล้านเครื่องในปีนี้ขณะที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าคนหน้างานเนี่ยระบุว่าโดยปกติเนี่ยถ้าจะเอาสเปคให้ได้10ล้านเนี่ยจะต้องผลิตได้เป็นหลายหมื่นเครื่องต่อวันละถึงจะถึงเป้าแต่ตอนนี้มันได้แค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะโดยต้นตอความล่าช้าก็มาจากมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆทั้งการทดสอบภายใต้สภาวะที่รุนแรงกว่าการกำหนดจำนวนรอบการพับที่มากกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะให้ผู้ผลิตคนที่เป็นเขาเรียกอะไรหลังบ้านเนี่ยผลิตความเรียบของหน้าจอเนี่ยให้มันแบบซีมเลสที่สุดนะโดยแหล่งข่าวนะคะก็ระบุว่าไอ้ความเรียบของพื้นผิวแล้วก็ประสิทธิภาพของบานพับเนี่ยทาง Apple เนี่ยขอให้ผลิตออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะหลายรอบนะคะในภายในเองนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็

0: ก็เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนการผลิตหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันจะออกมาตามแบบที่วางเอาไว้นะคะทำให้การผลิตเชิงพาณิชย์เนี่ยมันต้องเลื่อนออกไปหลายสัปดาห์ค่ะซึ่งผลที่ตามมาก็คือหากสถานการณ์เนี่ยไม่ดีขึ้นก็คือผลิตไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้มีจำนวนจำกัดนะคะในการเปิดขายตั้งแต่วันแรกนั่นเองค่ะโดยสินค้าที่จะตามมาในงานนะคะนอกจาก iPhone รุ่นจอพับแล้วเนี่ยก็ยังมี iPhone 18 Pro แล้วก็ Pro Max นะคะที่หน้าตาแทบจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนยกเว้นตัวเลือกสีนะมีสีให้เพิ่มก็คือสีฟ้าอ่อนสีแดงเข้มโดยของใหม่จะอยู่โดยของที่อยู่ในเครื่องก็จะเป็นชิปใหม่นะคะก็คือ A20 Pro แล้วก็โมเด็ม C2 แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่ามีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ก็คือ Vapor Chamber ที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องเนี่ยร้อนเกินไปกล้องก็จะรับการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะคะส่วน Apple Watch ก็มีซีรีส์12แล้วก็ Ultra 4นะคะก็จะมาพร้อมกับสีใหม่ตัวเรือนเซรามิกรุ่นใหม่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายใหม่ที่จะอัปเกรดให้แบบรองรับสิริในเวอร์ชันผสาน AI ได้แล้วเขาก็บอกว่าฟีเจอร์ที่กำลังทดสอบก็คือเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจต่อเนื่องที่ทำงานได้ทั้งวันไม่ว่าผู้ใช้เนี่ยจะออกกำลังกายอยู่หรือไม่ออกนะคะแล้วก็จะมี AirPods 5แล้วจะมีสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเข้ามาก็คือ Apple TV HomePod Mini นะคะซึ่งเขาบอกเป็นครั้งแรกที่ครั้งนี้เนี่ย Apple จะมาลุยฝั่งสินค้าที่เป็นฝั่งบ้านนะคะก็เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยรวมไปถึง iMac iPad โอ้โหออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้แฮปปี้กันอย่างแน่นอนเขาบอกว่า MacBook หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปรับจอแบบ Multi Touch มีเทคโนโลยี OLED นะคะก็เลยได้ว่าให้ทุกคนสามารถเหมือนใช้นิ้วสัมผัสได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะออกมาโอ้โหมันน่าตื่นเต้นอยู่นะคะเขาบอกอุปกรณ์ของครั้งนี้ของ Apple เนี่ยนะคะจะเป็นพวกแบบมี Siri เวอร์ชั่น AI ที่สามารถจดจำใบหน้าได้ก็ต้องรอดูแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ติดตามดูด้วยล่ะค่ะว่ายุคของ CEO คนใหม่อย่างจอห์นเทอร์นัสจะเป็นยังไงเพราะว่าหลังทีมคุกบริหาร Apple มา15ปีเนี่ยหลังจากที่รับช่วงต่อมาจากสตีฟจ็อบส์นะคะยุคของทีมคุกเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นยุคที่ Apple ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ
1: จริงมีหลายคนพูดแบบได้ยินแบบ
0: ใช่แต่ว่าเขาสามารถปั้นมูลค่าทางการตลาดให้ Apple เนี่ยเติบโตต่อเนื่องนะคะกว่า10เท่าพร้อมสร้างระบบนิเวศก็คือเขาโฟกัสไม่มีอะไรใหม่ๆแต่ว่าทำให้เหมือนมันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนผลิตบริการเสริมไอ้สตรีมมิ่งอะไรต่างๆเขาบอกว่าจริงๆรายได้สตรีมมิ่งเนี่ยถือเป็นรายได้อันดับ2ของ Apple นะคะก็ต้องรอดูว่าสร้างมูลค่าให้ได้เยอะก็คือรวยขึ้นโตขึ้นนะก็ต้องแลกมากับดีไซน์ที่อาจจะยังไม่ได้ว้าวก็รอดูเทอร์นัสค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะคือทีมคุกนี่ก็สามารถทำให้ Apple อยู่ได้ต่อนะหลังจากที่บริษัทนี้สูญเสียเสาหลักก
0: ็
1: คือสตีฟจ็อบส์ไปแล้วนะคะก็สามารถทำให้ Apple นี่ยังคงอยู่ในตลาดโลกได้นะนับ10ปีหล
0: ัง
1: จากนั้นนะคะเอาล่ะไปต่อกันนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะมีรายงานจากCNN นะคะ 5 days after Amazon cargo aircraft overruns runway in Miami striking multiple vehicles ค่ะนะคะก็คือเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon นะคะถลายออกนอกรันเวย์ในมายอามีสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ชนเข้ากับรถยนต์หลายคันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon เนี่ยกำลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีค่ะแต่ปรากฏว่าไปถลายออกนอกรันเวย์นะคะแล้วก็ไปพุ่งชนเข้ากับรถยนต์หลายคันเลยทีเดียวค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่พุ่งชนรถยนต์แล้วนะคะยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นเกิดไฟลุกไหม้ค่ะก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายนะคะหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยไมอามีนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้5คนค่ะในจำนวนนี้3คนมีอาการสาหัสตอนนี้ถูกนำตัวส่งศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วแล้วก็อีก2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีเหยื่ออีกหลายคนนะคะที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ในระหว่างที่ถูกเครื่องบินพุ่งชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยนำตัวออกมาค่ะ
0: อืมค่ะก็เหตุการณ์ระทึกขวัญนะคะข่าวต่อมานะคะเดี๋ยวแพทย์จะพาไปดูปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่าGhost Demand กันหน่อยดีกว่าค่ะที่ตอนนี้เนี่ยลามทั่วสาร

0: รัฐนะคะเหตุก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท็กซัสนะคะเมืองที่ผลิตน้ำมันมหาศาลของสหรัฐเนี่ยยังต้องกลัว data center มันทำไมคือตอนนี้ทั่วโลกนะคะกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ data center เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าจากโครงสร้างพื้นฐานที่มันขับเคลื่อนยุค AI เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยกลับพบสัญญาณของ ghost demand หรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะจนเกิดคำถามว่าการเร่งขยายโครงข่ายไฟฟ้าครั้งใหญ่มากมายเพื่อรองรับ data center เนี่ยอาจจะกลายเป็นต้นทุนที่สูญเปล่าที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาระจะถูกส่งไปต่อยังประชาชนแล้วก็ผู้ใช้ไฟทั่วไปให้เป็นผู้แบกรับแทนหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยรัฐเท็กซัสนะคะสั่งระงับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับ data center แห่งใหม่เป็นการชั่วคราวเพราะมีการไปตรวจสอบแผนการดำเนินโครงการหลังพบว่าคำขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงสะท้อนให้เห็นว่านี่มันคือดีมานด์ลวงนะคะหรือว่าโกสต์ดีมานด์ที่กำลังสร้างความกังวลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลในหลายรัฐทั่วประเทศค่ะโดยข้อมูลจากการไฟฟ้าแล้วก็ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าพบว่าคำขอใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้พลังงานรายใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็น data center อย่างเช่นในที่พื้นที่ Midwest นะคะ Mid Atlantic แล้วก็ภาคใต้ของสหรัฐรวมกันเนี่ยมีมากกว่า700กิกะวัตต์สูงกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ data center ทั้งหมดในสหรัฐที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมากกว่า10เท่าก็คือขอเวอร์เกินนะคะจากหลายๆที่รวมกันเขาบอกว่าจำนวนมากเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นคำขอที่ซ้ำซ้อนหรือมาจากบริษัทที่ไม่มีเงินทุนหรือความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะดำเนินโครงการก็เลยจะขอแบบมั่วประเมินการมั่วเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งหากนำเอาตัวเลขเหล่านี้เนี่ยไปใช้เป็นฐานในการวางแผนโครงข่ายไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นค่ะขณะเดียวกันนะคะอาจส่งผลต่อการวางแผนระบบส่งไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของการจ่ายไฟแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยเท็กซัสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลงทุน data center ที่เติบโตเร็วที่สุดของสหรัฐโดยนับตั้งแต่ปี2566นะคะมีคำขอเพื่อที่จะเชื่อมต่อโครงข่ายจาก data center แล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากราว48กิกะวัตต์เนี่ยมาเป็น474กิกะวัตต์นะคะซึ่งแน่นอนทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะไปลงทุนกับพวกโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองแต่ว่าแน่นอนเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนละตอนนี้นะคะแต่ละรัฐเนี่ยเหมือนกลัวว่าคนเนี่ยขอเกินจริงเขาก็เลยต้องเพิ่มกฎเข้าไปเงื่อนไขนะคะในการเชื่อมต่อเข้าไปให้เหมือนแบบตอนนี้มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมนะถ้าเกิดคุณจะขอเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือว่ารัดกุมมากขึ้นนะคะในการขอใช้นะคะคำขอใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างบริษัทแอชลอนนะคะเป็นบริษัทสาธารณูปโภคใหญ่ในชิคาโกตอนนี้เนี่ยมีการปรับลดประมาณการความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ data center ของตัวเองลงละหลังจากที่มีโอกาสสูงขึ้นเนี่ยบอกว่าจะ 40% นะตอนนี้ปรับลดลงเหลือแค่แบบ11กิกะวัตต์เพราะทำไมเพราะว่ามีการเพิ่มในเรื่องของหลักประกันถ้าอยู่จะขอไฟเยอะขึ้นคุณต้องจ่ายเงินนะเป็นเงินสดนะคะเพื่อใส่หลักประกันลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้คนเนี่ยเหมือนลงทุนมากเกินไปหรือว่าเหมือนประเมินการที่มันแบบเยอะเกินไปตอนนี้ทุกรัฐนะคะก็คือออกมาหมดเลยนะคะทั้งเพนซิลเวเนียเท็กซัสนะคะออกคำสั่งเหมือนกับมีกฎที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคำขอใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ขอเอาไว้ก่อนนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงทุกอย่างก็จะตกมาที่ประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอีกหลายเรื่องที่เรายังมีไว้ให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยค่ะได้ติดตามโลกกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย

0: กายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับแพตตี้แล้วก็พี่เจเจค่ะกับเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ค่ะ
3: ค่ะยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นต่างๆนานาแล้วเดี๋ยวพาแวะมาที่ประเทศในแถบอาเซียนเราสักเรื่องหนึ่งนะคะและเมื่อวานนี้อ่านข่าวนี้เรารู้สึกชื่นชมผู้นำของสิงคโปร์นะคือเราชื่นชมผู้นำทุกคนแหละที่เขามีแนวความคิดดีๆมีมาตรการดีๆออกมาเพื่อสร้างความสมานฉันท์นะคะแล้วก็ประนีประนอมขึ้นในประเทศในบ้านในเมืองของตัวเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้เห็น Channel News Asia นะคะรายงานเรื่องนี้คือเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนำมาเล่าให้ฟังขยายความต่อนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะคะของสิงคโปร์ค่ะเขาประกาศเลยนะคะว่าสิงคโปร์เนี่ยจะไม่ยอมให้เกิดการฆ่าโทษหรือใช้คำว่า prejudice หาก็คือแบบว่าไม่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประเภทที่ว่าตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยที่แบบ
2: อคติ
3: อคตินะคะจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นในชุมชนใดๆของสิงคโปร์นะคะคือก่อนหน้านี้เราก็มักจะเห็นนะคะว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยพอมีสื่อโซเชียลมีเดียมันก็กลายเป็นเวทีที่ทำให้คนเนี่ย judge หรือว่าตัดสินคนโดยที่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดหรือว่ายังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนเลยก็แบบว่าทัวร์ลงกันก่อนแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะก็บอกว่า The Republic must never allow prejudice against any community to become accepted or normalized นะฮะก็คือสังคมของสิงคโปร์เนี่ยจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้นะคะและก็จะไม่ปล่อยให้การมองคนแบบตัดสินไปก่อนด้วยอคติเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับหรือกลายเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติในสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเราชาวสิงคโปร์ทุกคนนะจะต้องร่วมมือช่วยกันต่อต้านความพยายามใดๆก็ตามที่จะแบ่งแยกเส้นบางๆระหว่าง 1. เชื้อชาติ 2. ศาสนาหรืออะไรก็ตามที่จะแบ่งให้คนสิงคโปร์เนี่ยต้องกลายเป็นเศษเล็กส่วนน้อยนะคะ We must keep making that choiceและก็ยังบอกด้วยนะคะว่า regardless of race, language or religion ค่ะนะก็คือเราต้องทราบกันก่อนว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนเป็นแหล่งรวมของอารยธรร
2: ม
3: เพราะว่ามีผู้คนหลายศาสนาหลายเชื้อชาติมีทั้งจีนมีทั้งมุสลิมมีทั้งมาเลย์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์อยู่ได้ก็เพราะว่าผู้นำของเขาเนี่ยค่ะยังคงตั้งมั่นแล้วก็ยืนหยัดนะคะถึงการอยู่ร่วมกันของคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในสังคมเราจะสังเกตได้ว่าทุกๆวันชาติของสิงคโปร์เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะกล่าวนะไม่ว่าจะเป็นวันชาติหรือว่าวันปีใหม่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาของชนชาตินั้นๆ นะคะมีทั้งภาษาจีน
2: ให้เกียรติครบ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วก็

0: ภาษาที่ทุกคนเนี่ยค่ะจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้อันนี้นี่จึงบอกว่าความพยายามใดๆนะหรือความคิดเห็นหรือการแสดงความเห็นใดๆที่เป็นการต่อต้านคนเชื้อสายอินเดียเนี่ยมันไม่ควรจะถูกแพร่สะพัดออกไปในสังคมนะคะและก็เหตุการณ์ที่ทำให้นายรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงเนี่ยค่ะต้องออกมาพูดก็เป็นเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เนปาลที่เกิดขึ้นนะคะและยังคงมีชาวสิงคโปร์เนี่ยสูญหายไป9คนนะฮะก็ปรากฏว่ามีถ้อยคำต่างๆนานานะคอมเมนต์ออกมาค่ะนะฮะถึงความไม่ชอบมาพากลคือคาดเดากันไปต่างๆนานาซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบนะคะต่อคือไม่ว่าจะว่าใครอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเชื้อชาตินั้นอยู่ในประเทศอื่นๆแต่ถ้าพูดแล้วมันมากระทบความรู้สึกของคนเชื้อชาตินั้นๆในประเทศสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ผู้นำสิงคโปร์เขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในสังคมสิงคโปร์แล้วก็ไม่ต้องการให้การใช้อคติเป็นตัวตัดสินซะก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้กลายเป็นเรื่องปกติค่ะ
1: ค่ะเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนไม่ผิดเป็นเรื่องไม่ผิดจริง
0: ใช่มีประโยคนึงที่ลอเรนซ์หวงพูดแบบนี้นะ whatever our background if we embrace our values and way of life we are part of this nation this is what our national pledge stands for and I believe the vast majority of Singaporeans share this view ค่ะก็คือไม่ว่าพื้นหลังภูมิหลังของพวกเราจะเป็นใครจะมาจากไหนจะชาติอะไรจะสัญชาติอะไรแต่ถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยโอบรับคุณค่าและวิธีการในการดำรงชีวิตนะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองนี
1: ้
0: นี่คือสิ่งที่พันธกิจและพันธสัญญาของชาติเรายืนหยัดเพื่อสิ่งนี้ดังนั้นผมเชื่อว่าประชากรหรือว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของสิงคโปร์จะมีความคิดแล้วก็ช่วยส่งต่อแนวความคิดนี้ไปให้กว้างขวางร่วมกัน
1: ค่ะเป็นความแนวก็คืออยากให้คนเห็นอกเห็นใจกันเอมพัตตี้นะ
0: ใช่
1: ลีดเขามีความเป็นลีดเดอร์ชิพที่ดี
0: ใช
1: ่ปรับตัวและถือว่า
0: เป็นคนที่แบบมาทอริตี้มาก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณอาสเตอรี่ยานัวตี้นะคะผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียรอเราอยู่ในซูมแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยอัปเดตสถานการณ์กับคุณอาสเตอรี่กันก่อนดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟที่อันนี้มันปะทุนะคะที่อินโดนีเซียค่ะ
2: Good morning world
3: Good morning Pati and Wocharin
0: Selamat pagi
3: Selamat pagi
0: How have you been?
3: I'm good, but the situation in Jakarta is not so good because of the Mount Anak Krakatau eruption. That's so, what I want to share to all of the listeners today.
1: Yeah.
0: Okay, please go ahead.
3: So yeah, today Indonesia, I share a story about Indonesia volcano erupts in a chain. So right now, Indonesia is facing a dangerous string of eruption. Several volcanoes have erupted almost back to back. And then many experts warn us, every citizen in Indonesia should stay alert. And let's start with the Jakarta. How Jakarta affect with the eruption, especially the one of the biggest eruption yesterday is Mount Anak Krakatau in Sunda Street. And the eruption actually began on Friday night, almost midnight on Friday, September 4th. And it kept going until Sunday night, last night. And the impact reached far beyond the volcano. Volcanic ash drifted toward Jakarta, West Java, and also Banten province, and to Sumatra Island. In Sumatra Island, it affected three provinces, Lampung, Bengkulu, and South Sumatra. Flight were hit hard. So Jakarta Airport was closed for about 24 hours. It just opened this morning. And for the 24 hours, around 1,500 flights were canceled yesterday. and the displacement of the people

0: And regarding the airport closure, the government suggests us to check travel plan carefully because the government made the adjustment every 4 hours regarding the flight cancel, airport closure or flight cancelment.
1: So you mean that now airports in Jakarta still be closed?
2: Closed or open?
0: Starting this, I think 2 hours ago, 3 hours ago, the Jakarta airport is open. But because there were 1,500 cancellation yesterday, so it's still like a hectic. I mean, they need to reschedule and anything. There are so many passenger need to update their flight. For today, carefully update their flight. Even the airport said that if you are not sure if your flight already has a fixed schedule to today, please stay at your hotel. I mean, don't come to the airport because it will make the airport full, right? I mean, chaotic at the airport.
1: Okay. Thank you very much for your update.
2: Mm-hmm.
1: And let
2: Thanks
1: us wrap
2: report.
1: It up to our audiences. And anyhow, we wish you all be safe.
2: Stay alert.
0: Thank you. Thank you for your wish.
2: Okay.
0: And thanks for having me today. Bye-bye.
1: Bye-bye. See you next time. Bye.
2: ต้อง stay alert นะ
1: ต้อง stay alert นะคะ ถึงแม้ว่าสนามบินเมื่อครู่นี้คุณอัศรียานวาตี้นะคะเล่าแล้วว่าสนามบินส
2: ุ
1: วรรณภูมิที่จาการ์ตาเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้บริการเมื่อช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังและใครก็ตามที่มีกำหนดจะเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยต้องคอยเช็คกันอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเขานั่งเครื่องบินกันจนเหมือนบ้านเรานั่งรถเมล์รถโดยสารอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอินโดนีเซีย
2: เป
1: ็
2: นประเทศประจำวันไปแล้ว
1: อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะนะมากกว่า 17,000 เกาะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางในประเทศที่รวดเร็วนะคะแล้วก็คือราคาก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรมากเนี่ยนะฮะจึงคือเครื่องบินนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะการเดินทางด้วยเครื่องบินตอนนี้ต้องเช็คตารางบินกันทุกชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากเกิดภูเขาไฟค่ะปะทุนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ปะทุแค่ลูกเดียวด้วยนะไม่ใช่เฉพาะกระกะเตาเท่านั้นนะ
2: คะ
1: แต่ว่ายังมีลูกอื่นๆที่ปะทุพร้อมๆกันนะคะในช่วงเช้าของ
2: วันเสาร์ไปจนถึงว
1: ันอาทิตย
2: ์
1: ก็ยังคงปะทุอยู่นะคะเมื่อดูจากชื่อของภูเขาไฟที่เมื่อครู่นี้คุณยานูเอตี้เล่านะคะลูกแรกเนี่ยคืออนักกรากะเตานะคะลูกที่สองคือเมาอิบูนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะมาลูกุนะฮะลูกที่สามค่ะปะทุขึ้นมานะคะในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะก็คือภูเขาไฟอิลิเลโวโตโลกนะคะอยู่ทางอยู่อีสต์นูซาตรังกรานะคะแล้วก็ลูกที่สี่ค่ะภูเขาไฟเซมารูนะคะอยู่ในชวาตะวันออกนะคะคือปะทุต่อเนื่องกันมาเลยนะ
2: ใช่ซึ่งเจ้าลูกที่4เขาบอกว่าเท่าฐานพุ่งสูงนะ 1,000 กว่าเมตรนะคะ
1: ใช
2: ่แล้วก็เหมือนมีรุนแรงที่สุดคือลูกที่3นะคะเขาก็บอกว่ามันแปลกไหมเนี่ยเกิดขึ้นในวันเดียวกัน
1: ใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะเมื่อสักครู่ถามนะคะว่านี่มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เกิดภูเขาไฟปะทุกันแบบต่อเนื่องหลายๆลูกแบบนี้เขาบอกว่าตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยเห็นในคราวเดียวในเช้าวันเดียวกันแบบนี้คือแต่ละลูกเขาก็จะมีปะทุไม่เหมือนกันต่างช่วงต่างวาระกันนะคะแต่ว่าคราวนี้มาต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยนะคะไล่มาตั้งแต่ตีสามใกล้ๆตีสี่นะคะแล้วก็มาอีกทีตีสี่ห้าสิบห้าอีกครั้งหนึ่งหกโมงสี่สิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้เฉพาะในช่วงเสาขออภัยในช่วงเช้าวันอาทิตย
2: ์
1: นะแล้วก็ยังก่อนหน้านี้อีกส่วนภูเขาอนักกรากะเตาเนี่ยค่ะครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณว่าจะเกิดการปะทุนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นก็ปะทุมาแล้วนะคะอย่างต่อเนื่อง on and off ตลอดเลยนะคะ
2: ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิด

0: ขึ้นเพียงวันเดียวนะก่อนที่เหมือน4ลูกนี้เขาจะปะทุพร้อมกันคือก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นภูเขาไฟลูกอื่นนะแต่เป็น2ลูกนะคะที่คุณเขาพูดก็คือสินาบุงกับโวโตบีลากิลากิอันนั้นเนี่ยเขาก็ปะทุเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนล่าสุดนี้มันก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์ที่โอเคเขาบอกว่ามีเตือนนะประชาชนจะออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: work from home นะคะโรงเรียนก็หยุดด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีไปถามแล้วว่าแล้วทำไมเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะว่าไม่มีความคืนทุกคนก็แบบทำไมเกิดขึ้นพร้อมกันมีอะไรเชื่อมกันอยู่หรือเปล่านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัตินะก็ออกมาบอกว่าไม่มีความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างภูเขาไฟเหล่านี้ไม่มีท่อใต้ดินเชื่อมต่อห้องแมกมาของเหล่าภูเขาไฟนะคะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าภูเขาไฟมันถึงจุดวิกฤตของตัวเองแล้วแหละนะคะมันเป็นความบังเอิญนะคอยอินซิเดนต์นะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศที่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ
1: ใช
0: ่นะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าตอนนี้ชาวอินโดนีเซียต้องระวังอะไรบ้างนะคะก็คือเขาบอกว่าให้อัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการจากฝั่งราชการเท่านั้นก็คือฝั่งธรณีวิทยาแล้วก็ฝั่งภัยพิบัติแห่งชาติหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลนะคะประการที่สองเนี่ยก็คือห้ามเข้าเขตที่อยู่ห่างจากป่องภูเขาไฟแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรตกลงมาก็ปิดหน้าต่างถ้าทำได้แล้วก็เตรียมอพยพนะคะ alert หาที่พักใกล้ที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมการอพยพแล้วก็แน่นอนเรื่องการเดินทางที่พี่เจเจบอกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเตือนสึนามิอะไรไม่มีความเสี่ยงต่อสึนามินะคะแต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ alert อยู่เสมอค่ะ
1: ใช่ค่ะ stay alert but calm นะก็คืออย่าตื่นตระหนกนะฮะคือเฝ้าระวังได้แต่ว่าอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นเหตุพิบัติภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะ LINE หรืออะไรก็ตามเถอะหรือ Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะให้ติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้นเพราะว่าเราได้เห็นหลายเหตุการณ์แล้วนะคะว่ามันมีการส่งข้อมูลปลอมนะคะข่าวปลอมข่าวที่ไม่มีเป็นความจริงอะค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเพื่อเพียงแค่หวัง engagement นะคะ
0: แต่ไม่ได้ยอดวิว
1: ไม่ได้คำนึงเลยอะว่าคนที่เขารับสายไปแล้วเขาตื่นตระหนกตื่นตูมเนี่ยมันยิ่งส่งผลเสียยิ่งกว่านะคะ
0: ค่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกันค่ะข่าวจากกัมพูชานะคะตอนนี้เนี่ยเขามีเจาะขยายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะคะจนถึงสิ้นปีเล็งนะคะที่จะเพิ่มประเทศให้เหมือนมีกระตุ้นยอดนะคะในช่วงครึ่งท้ายนะคะก็กำลังพิจารณาโครงการนำร่องยกเว้นวีซ่าจีนต่อเนื่องคือตอนแรกเขาตั้งถึงแค่15ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็จะยืดไปอีกจนถึงสิ้นปีแล้วก็มองว่าจีนที่เป็นฟรีวีซ่าเนี่ยโครงการนำร่องหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะสำรวจนะคะแล้วก็เพิ่มนะให้มีอีกหลายประเทศนะคะที่สามารถแบบได้ฟรีวีซ่าเช่นเดียวกันนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการเร่งมากเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ทุกประเทศต่างอนุมัตินะเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักๆเลยนะคะก็นำมาอัปเดตฝากไว้นะคะเพราะเขาก็บอกว่าตอนนี้จะต้องกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาเที่ยวประเทศเขาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6